ถ้ากกต.มีการยกคำร้องใครก็ตามทั้งที่หลักฐานชัดเนี่ยเราก็พูดไปแล้วแล้วก็ย้ำอีกรอบว่าเราก็จะเดินหน้าในการฟ้องกกต.

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำลวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับวาระ1ที่สำคัญก็คือการยกย้ายบิ๊กข้าราชการนะครับเรียกได้ว่าเป็นการยกย้ายล็อตใหญ่เหมือนกันของกระทรวงมหาดไทยนะครับราวๆ20ตำแหน่งตั้งแต่ระดับรองปลัดกระทรวงนะครับระดับอธิบดีแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนอกจากเรื่องของความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนงานนะครับก็มีข้อสังเกตละเรื่องของการปรับเปลี่ยนยกย้ายนะครับสร้างฐานทางการเมืองเหมือนกันแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องจับตาก็คือเรื่องของหัวสวนะ
1: หัวสวนี่เรื่องใหญ
0: ่
1: นะครับแล้วเมื่อวานนี้เราได้เห็นการเปิดเกมของฝ่ายพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่ช่วงเช้าไปจบเอาช่วงเย็นในกรณีของ DSI เมื่อวานที่เป็นคำถามและถกเถียงกันมากก็เพราะว่าเขาเลี้ยวจากการตอบโต้กันรายวันเป็นการตั้งประเด็นคำถามว่าไอ้ที่คุณผลิตคุณเปาเอาข้อมูลเอกสารมาเปิดเผยแล้วบอกว่านี่เป็นหลักฐานเส้นนู้นเส้นนี้เนี่ยเอามาจากไหนใครเอาสำนวนมาเผยแพร่อ่ะเลี้ยวไปทางนั้นเดี๋ยววันนี้จะอธิบายให้เห็นภาพรวมทั้งหมดว่าใครเสนอใครรับลูกอะไรยังไงนะครับหนึ่งในนั้นที่ออกมารับลูกก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเมื่อวานก็โดนนักข่าวถามเรื่องฟ้องกลับเหมือนกันเอ๊ะสำนวน DSI หลุดได้ยังไง อยู่ในสังกัดของท่านรัฐมนตรียุติธรรมช่วงนี้เนี่ยหลายเรื่องครับพี่ประจักษ์งานเข้าอย่าว่าแต่ในพื้นที่ภาคใต้หรือว่าหัวสวเลยเขากระโดงก็ยังไม่จบแล้วเมื่อวานก็มีวิวาทะฟาดฝีปากกับทนายอันบุรีรัมย์ด้วยนะ
2: ครับก็กลายเป็นคู่เดือดนะฮะที่ทำให้โลกโซเชียลนั้นให้ความสนใจกันเยอะพอสมควรนะครับความจริงท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณนิพิธอินทรสมบัติอดีตรัฐมนตรีวัฒนธรรมเนี่ยก็ออกมาโพสต์เตือนเมื่อวานนี้บอกว่าการที่จะไปตอบโต้ในลักษณะของการด้อยค่าทนายอันซึ่งเป็นประชาชนธรรมดาต้องการที่จะตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐท่านควรจะชี้แจงไม่ควรที่จะไปด้อยค่ามันมาจากคำพูดคำให้สัมภาษณ์ของสื่อของท่านนะครับซึ่งก็กลายเป็นประเด็นร้อนอีกเช่นเดียวกันต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องของคนระดับรัฐมนตรีกับระดับคนที่เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะเรียกได้ว่าเป็นคนที่ปักหลักเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์บ้านของภรรยามาโดยตลอดต้องจับตาดูนะครับว่านี่มันส่งแรงกระเพื่อมแค่ไหนอย่างไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มองข้ามไปไม่ได้ครับสำหรับคนที่เป็นระดับรัฐมนตรีนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์
0: คร
1: ับ ช่วงนี้หลายขนานนะฮะรัฐมนตรียุติธรรมอย่างที่ผมบอกจะฉายภาพให้คุณผู้ชมเห็นนะครับความเคลื่อนไหวทั้งหมดไม่ว่าจะคดีหัวสวซึ่งรัฐมนตรียุติธรรมก็โดนดึงเข้าไปเอี่ยวกรณีเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เมื่อวานช่วงเช้าครับหลังเราจัดรายการมุมการเมืองกันจบไปสักพักผมสไลด์ Facebook ดูก็ไปเจอว่าคุณสุภชัยใจสมุทรบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเขาโพสต์ข้อความนะครับถึงปฏิบัติการแฉหัวสวที่คุณผลิตวัชรศิลป์บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์คุณเปาไอลอเขาก็พยายามเปิดเผยกระแสเบาะแสเปิดเผยเอกสารหลักฐานมาเชื่อมโยงนะครับแต่ว่าคุณสุประชัยเขาเปลี่ยนเกมแล้วเขาไม่ได้มานั่งเถียงแล้วว่าจริงไม่จริงเขาเลี้ยวไปว่าเอามาได้ไงเนี่ยถ้าเกิดว่าเอกสารที่เอามาเผยแพร่เป็นสำนวน ค
0: ุ
1: ณเอามาได้ไง
0: สำนวนคดีมันหลุดออกมาได้ยังไง
1: ใครให
0: ้เอามาจากไหนแล้วมันเป็นความผิดทางกฎหมายหรือเปล่า
1: ไปนู่นเลยไม่ใช่ว่าไปนู่นคือไม่มีสาระนะมันก็มีประเด็นนะครับว่าเป็นเอกสารทางราชการแล้วหลุดมาแบบนี้แต่ว่านี่คือการเปลี่ยนเกมอย่างหนึ่งของทางคุณสุภชัยและพลพรรคค่ายสีน้ำเงินหรือเปล่าแล้วต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเหมือนมีการโยนเกมชงเรื่องรับเรื่องกันเป็นทอดๆ อาจจะบังเอิญก็ได้นะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวคุณผู้ชมตัดสินเอาเองโพสต์นี้ของคุณสุภชัยไม่ได้กล่าวถึงข้อกล่าวหานะครับแต่ว่าตั้งคำถามว่าทำไมสำนวนที่ยังอยู่ในกระบวนการไต่สวนถึงออกมาอยู่ในมือบุคคลภายนอกซึ่งก็คือคุณภริศวัชรศิลป์และคุณเป๋าไอลอคือเจ้าตัวเนี่ยมองว่าไอ้แบบนี้มีความผิดทางกฎหมายคนปล่อยก็ผิดคนรับก็ผิดรับแล้วเอามาเผยแพร่ผิดอีกนะครับคนปล่อยตั้งคำถามปล่อยออกมาได้ไงเอกสารเป็นเอกสารจริงจากสำนวนของกกต.หรือ DSI ใครเป็นคนนำเอกสารออกจากสำนวนมีอำนาจตามกฎหมายที่จะเปิดเผยหรือส่งมอบแก่คนนอกหรือเปล่าถ้าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ส่งมอบข้อมูลโดยไม่มีอำนาจต้องตรวจสอบทั้งอาญานะครับทั้งระเบียบความผิดทางวินัย แต่ละตามแต่ละกรณีอันนี้คนปล่อยนะฮะ
0: ส่วนคนรับนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่เจ้าพนักงานก็ไม่ได้แปลว่าทำอะไรก็ได้นะครับบุคคลภายนอกเนี่ยอาจจะกล่าวว่าไม่ใช่เจ้าพนักงานจึงไม่มีหน้าที่รักษาความลับของราชการนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อไม่ใช่เจ้าหน้าที่พนักงานแล้วจะรับและเผยแพร่เอกสารในสำนวนอย่างไรก็ได้นะครับคุณสุภชัยบอกว่าต้องตรวจสอบต่อว่าบุคคลนั้นเนี่ยได้เอกสารมาอย่างไรนะครับแล้วก็รู้หรือไม่ว่าเป็นข้อมูลจากสำนวนที่เขายังไม่เปิดเผยแล้วก็มีส่วนร่วมในการขอหรือชักจูงให้เจ้าหน้าที่เนี่ยนำเอกสารออกมาหรือเปล่าแล้วก็นำข้อมูลนี้เนี่ยไปใช้ในลักษณะใดเพราะถ้ามันมีการร่วมมือกันจริงๆตั้งแต่ต้นเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาหลักการเรื่องของตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนประกอบกับฐานความผิดที่เกี่ยวข้องเป็นรายกรณีไปเลยนะ
1: ครับคุณรัฐมนโทใน YouTube Live ตั้งคำถามว่าแล้วมันไม่ดีตรงไหนเอาข้อมูลจริงมาเผยแพร่คือคุณสุภชัยอ่ะคุณรัฐมนโทอย่างที่ผมบอกครับเขาไม่ได้เล่นเกมชี้แจงว่าไอ้ที่เอามาเผยแพร่กันเนี่ยมันจริงไม่จริงมันผิดจริงหรือว่าไม่ผิดจริงตามข้อกล่าวหาอย่างไรแต่เขาเลี้ยวไปเรื่องที่ว่าเอามาเปิดเผยแบบนี้มีอำนาจหรือเปล่าที่สำคัญเขาไปตั้งประเด็นนี้ครับเขาบอกว่าคนที่นำมาเผยแพร่เนี่ยเหมือนมีเจตนาประหนึ่งว่าทำให้ผู้รับสารเชื่อว่าข้อกล่าวหาที่ปรากฏในสำนวนเนี่ยมันเป็นการตีตราความผิดไปแล้วคือทำให้ฟังแล้วเชื่อว่าชื่อบุคคลที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยผิดแล้วทั้งที่ตามกฎหมายผู้ถูกกล่าวหายังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดโดยหลักการทางกฎหมายใช่ครับถูกต้องตามนั้นเลยคุณสุภชัยตั้งคำถามในข้อที่3ของโพสต์ Facebook บอกว่าคนเผยแพร่ต้องแยกพยานในสำนวนออกจากข้อเท็จจริงที่พิสูจน์แล้วนะครับคำให้การของพยานไม่ได้หมายความว่าเป็นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์แล้วผมแปลพยานพูดว่าอะไรไม่ได้หมายความว่าใช่ตามนั้นมันต้องพิสูจน์ก่อนนะครับการมีชื่ออยู่ในสำนวนไม่ใช่หมายความว่าเขาทำผิดแล้วใครเลือกนำคำให้การหรือเอกสารแค่บางส่วนมาเผยแพร่แล้วนำไปสร้างข้อสรุปว่าคนนั้นคนนี้ผิดทั้งที่กระบวนการยังไม่จบเลยระวังเรื่องสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาความเป็นธรรมของกระบวนการนะครับแล้วก็ตั้งคำถามกลับสำนวนเนี่ยมาอยู่ในมือคุณได้ยังไงใครเอาออกมาใครส่งให้นะครับใครอนุญาตเป็นเอกสารฉบับเต็มหรือเขาให้คุณแค่บางหน้าตัดข้อความก่อนหลังออกหรือเปล่าก็คือเรื่องของความครบถ้วนนะครับประมาณว่าให้ความเป็นธรรมหรือเปล่าอันนี้โพสต์ตอนเช้าจริงๆตอนเย็นมีอีกโพสต์นึงนะเนื้อหาคล้ายๆกันนะครับประมาณว่าคุณเอาสำนวนชุดที่26อนุนะอนุชุดที่26มาเผยแพร่แต่คุณไม่เอาของอนุชุดที่36มาคุณไม่เป็นธรรมหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นนะฮะอันนี้คือสิ่งที่คุณสุภชัยเขาตั้งเกมโต้กลับเมื่อวานนี
0: ้
1: ซึ่งแล้วทำไมผมตั้งคำถามว่าเอ๊ะเหมือนกันแบบคุณสุภชัยเป็นควอเตอร์แบ็กอะเสิร์ฟลูกไปตอนเช้าโอ้โหไล่กันรายชั่วโมงรับลูกกันพาราวันยันเย็นน
0: ่
1: ะ
0: ก็คอยหลังจากที่คุณสุภชัยโพสต์ไปราวๆ2ชั่วโมง
1: ครับ
0: ก็มีข้อต่างก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นการรับลูกกันหรือเปล่าเพราะว่า1คนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตเหมือนกับคุณสุภชัยก็คือทางพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทางรัฐมนตรียุติธรรมท่านรุฑพลน่ะบอกว่าเอกสารนี้เนี่ยมันเป็นสำนวนของกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะในสังกัดของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับตัวของรัฐมนตรีรุฑพลแกก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันก็มีข้อสงสัยว่าเอกสารนี้เนี่ยมันมาได้ยังไงซึ่งตอนนี้ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วล่ะครับว่าบุคคลใดที่ทำเอกสารนี้หลุดออกมาหรือมีใครที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับพอตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษชี้แจงต่อแล้วครับว่าข้อมูลที่หลุดไปยังบุคคลนอกเนี่ยมันไปได้ยังไงแล้วก็ยังทราบว่าอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับก็จะไปเข้าแจ้งความที่

0: ออกบังคับการปราบปรามเพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็หมายถึงผู้ที่เอาเอกสารและสำนวนไปใช้ในการตรวจสอบนะครับซึ่งอาจจะมีความผิดทั้งทางคดีอาญาแล้วก็ตามกฎหมายพิเศษด้วยนักข่าวถามรัฐมนตรีรุฑพลบอกว่าการแจ้งความในครั้งนี้เนี่ยจะเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยข้อมูลรวมไปถึงบุคคลภายนอกที่เอาข้อมูลมาเผยแพร่ด้วยหรือเปล่าทางท่านรุฑพลบอกว่าก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเป็นผู้พิจารณาไปตามพยานหลักฐานเลยครับว่าผู้ที่เอาเอกสารไปและเอาไปเผยแพร่เนี่ยจะมีความผิดอย่างไรซึ่งเอกสารที่หลุดออกมาเนี่ยเกิดขึ้นจากการตรวจสอบในสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนก่อนนะครับซึ่งเป็นช่วงก่อนที่รัฐมนตรีรุฑพลบอกว่าจะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับ
1: เป็นมีการเอาสำนวนนะครับสำนวนแล้วก็ถ้าดูในโดยละเอียดเป็นสำนวนของกองฟอกเงินนะครับทางอาญาของดีเอสไอของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับก็ยังสงสัยอยู่ว่าการได้มาของเอกสารเป็นยังไงนะครับเรื่องนี้ก็ทางปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่าเอกสารเนี่ยท่านใดนะครับคนใดเนี่ยที่ทำให้เอกสารหลุดไปหรือนะครับผู้ใดที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนนี้ก็ทางกระทรวงก็ได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ทางอธิบดีนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยรายงานชี้แจงนะครับ
2: อันที่จริงรัฐมนตรียุติธรรมคนก่อนก็ไปร่วมในเวทีแฉหัวสวหลายๆวาระโอกาสนะครับคุณทวีสอดส่องอันนี้ก็โดนพาดพิงไปแต่จริงๆคุณรุฑพลก็ประมาณว่าไม่เกี่ยวกับผ
0: ม
2: เอกสารชุดนี้ไม่ใช่สมัยผมเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปอาจจะต้องไปแจ้งความดำเนินคดีทาง DSI รับทราบคำสั่งได้ครับพี่ดีครับผมนะฮะส่งเจ้าหน้าที่กฎหมายเข้าไปที่กองบังคับการปราบปรามฮะไปตรวจสอบดำเนินคดีคนที่นำสำนวนหัวสวไปเผยแพร่นะครับประเด็นความผิดก็ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา164เป็นเจ้าพนักงานเปิดเผยความลับและมาตรา322มาตรา323เปิดเผยความลับของผู้อื่นพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำครับโฆษก DSI เปิดเผยว่าการเผยแพร่สำนวนอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการดำเนินคดีอาญาโดยเฉพาะในชั้นก่อนฟ้องส่วนข้อสันนิษฐานว่าหลุดไปยังไงใครเกี่ยวข้องให้ตำรวจเป็นผู้สอบสวนครับ
3: นี่เนี่ยต้องเรียนว่าตามที่ปรากฏข่าวแล้วนะครับว่าเรามีการสอบสวนจนเสร็จสิ้นแล้วก็ส่งสำนวนกลับไปยังพนักงานในการและต่อมาเนี่ยก็มีการคืนสำนวนกลับมาที่กรมนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเนี่ยมีหลายภาคส่วนด้วยกันนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนที่เกี่ยวข้องนะครับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเพื่อทำความจริงให้ปรากฏโดยที่หน่วยงานที่ทางท่านอธิบดีให้ไปกล่าวโทษเพื่อแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยก็จะเป็นกองปราบปรามเพราะว่าเป็นหน่วยงานกลางนะครับโดยที่กรมเนี่ยไม่ได้เข้าไปดำเนินการเองนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่พร้อมให้ความร่วมมือในการดำเนินการให้โปร่งใส
0: นักข่าวก็ไปถามเรื่องนี้จากนายกอนุทินด้วยเหมือนกันนะครับก็ถามถึงเรื่องว่ามีเรื่องของการแฉหัวสวเนี่ยไปพาดพิงบุคลากรทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับนายกบอกว่าเดี๋ยวก็ไปสู้กันในศาลในชั้นศาลนะครับแล้วก็บอกว่ามีการไปแจ้งความผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็คงดำเนินคดีไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับนายกบอกว่าก็ไม่สามารถที่จะไปเชื่อความเห็นของใครคนใดคนหนึ่งได้ซึ่งมีการพิสูจน์การดำเนินการแล้วก็การสอบสวนทุกอย่างแล้วก็จะต้องเคารพกระบวนการนั้นนะครับก็ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากการให้ความร่วมมือกับทุกๆอย่างทุกๆขั้นตอนทุกๆกระบวนการนะครับนักข่าวก็ถามบอกว่าอยากจะให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยพูดให้ชัดเจนได้ไหมว่าถ้าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านมีการพูดเรื่องหัวสวเนี่ยจะมีการตอบในเรื่องนี้หรือไม่นายกบอกว่าก็ยืนยันว่าอะไรที่รู้ก็จะตอบอะไรที่ไม่รู้หรือว่าไม่เกี่ยวข้องก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปตอบเหมือนกันนะครับแล้วนักและนายกเนี่ยก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปในทันทีนะฮะ
2: ครับจริงๆนัดหมายสำคัญที่หลายคนจับจ้องก็คือวันศุกร์นี้นะครับกกต.เขามีนัดหมายเรื่องของการพิจารณาในคดีหัวสวนี่แหละครับจะส่งชื่อไม่ส่งชื่ออย่างไรซึ่งหลายคนเชื่อว่าจะมีการเคาะออกมาว่าจะส่งชื่อไปที่ศาลฎีกากี่คนปรากฏว่ามีการชี้แจงจากทางกกต.เองนะครับ ว่าเขาจะประชุม

0: ุมเพื่อลงมติข้อกล่าวหาไอ้ที่เราบอกว่าเขาจะประชุมเพื่อลงมติข้อกล่าวหาการได้มาซึ่งสว.ในวันศุกร์นี้เนี่ยไม่จริงนะครับปฏิเสธข่าวนี้แล้วนะครับเอกสารชี้แจงจากกกต.ระบุว่ากกต.อยู่ระหว่างพิจารณาสำนวนนะครับและลงมติสำนวนแต่ก็ขอให้มั่นใจว่าการพิจารณาจะเป็นไปด้วยความรอบคอบโปร่งใสยึดหลักกฎหมายมีรายงานเพิ่มเติมนะครับกกต.นัดประชุมศุกร์นี้จะเป็นการลงมติเห็นชอบกำหนดข้อกล่าวหาเพื่อส่งฟ้องพร้อมสำนวนคดีหัวเลือกสว.จากนั้นยังมีกระบวนการพิจารณาคำวินิจฉัยส่วนตนและลงมติขานคะแนนเป็นรายบุคคลก่อนส่งคำวินิจฉัยให้สำนักงานกกต.เขียนคำวินิจฉัยกลางอีกทีนึงเพื่อส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะครับต่อไป
1: มีการถามกันว่าข้อมูลต่างๆนานาที่เอามาเปิดเผยเอามาจากไหนนะครับแต่ว่าฝ่ายค้านคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรนะครับเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยหลักฐานเรื่องของการหัวสว.ใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเปิดรอบสุดท้ายอาทิตย์ที่29สิงหาคมนี้นะครับคุณพฤทธิ์แกเรียกร้องให้ทางกกต.เนี่ยกำหนดวันให้ชัดเจนว่าจะลงมติส่งไม่ส่งสำนวนหัวสว.เนี่ยให้ศาลฎีกาเมื่อไหร่เพราะเจ้าตัวยังคงกังวล นะครับว่ากกต.เนี่ยอาจจะตัดตอนเรื่องไม่ให้ไปถึงเครือข่ายนักการเมืองของพรรคที่อยู่เบื้องหลังนะครับโดยเฉพาะหลักการที่ทางเลขาธิการกกต.คุณแสวงบุญมีอ้างขึ้นมา3ข้อคุณพฤทธิ์มองว่าเอ๊ะมันเหมือนกับความพยายามจะหาทางลงไม่ส่งฟ้องไหมดังนั้นถ้ากกต.มีมติยกคำร้องนะครับเดี๋ยวเตรียมจะยื่นฟ้องดำเนินคดีอาญามาตรา157กับกกต.ครับ
2: การยกคำร้องใครก็ตามทั้งที่หลักฐานชัดเนี่ยเราก็พูดไปแล้วแล้วก็ย้ำอีกรอบว่าเราก็จะเดินหน้าในการฟ้องกกต.ในฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับประเด็นที่สองเนี่ยผมคิดว่าหากกกต.ไม่ทำหน้าที่ในการส่งหลักฐานไปที่ศาลตามพ.ร.บ.การเลือกสว.มาตรา62เนี่ยทางเราก็พยายามจะดูช่องทางทางกฎหมายอยู่ว่าจะมีกลไกอะไรหรือไม่ที่จะทำให้หลักฐานดังกล่าวเนี่ยไปถึงศาลฎีกาให้ได้
1: ตอนนี้ยังคงมีข้อถกเถียงกันนะครับหลายๆคนที่ติดตามอยู่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะการเอาข้อมูลที่มันไม่ชอบมาพากลเนี่ยมาเปิดเผยไม่ดีหรือนะครับเราชวนพูดคุยนะครับกับนักวิชาการด้านกฎหมายรองศาสตราจารย์มานิจจุมปาจากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์มานิจสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับอาจารย์ครับเรื่องของการที่นำข้อมูลในสำนวนออกมาเปิดเผยเนี่ยมันอีกมุมหนึ่งเนี่ยสังคมก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันก็เป็นเรื่องดีที่เอาเรื่องไม่ชอบมาพากลเนี่ยมาเปิดเผยแต่จริงๆแล้วมันมีความผิดในทางกฎหมายหรือไม่อย่างไรครับอาจารย์ครับ
3: ครับคือในเรื่องความผิดในทางกฎหมายนะครับต้องตามไปตั้งหลักดูว่ามีกฎหมายอะไรเนี่ยเป็นการเฉพาะเนี่ยในการคุ้มครองสำนวนคุ้มครองเอกสารหรือไม่ซึ่งโดยปกตินะครับโดยหลักทั่วไปนะครับก็จะมีกฎหมายคุ้มครองว่าเอกสารต่างๆที่อยู่ในสำนวนอยู่ในอะไรซึ่งเป็นการพิจารณาที่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการเปิดเผยนะฮะคนที่มีหน้าที่ดูแลเอกสารเหล่านั้นเอาความลับไปเปิดเผยก็จะผิดกฎกติกาที่มีการกำหนดไว้นะครับแต่ว่าโดยปกติเนี่ยมันก็จะไปไม่ถึงคนที่เอาข้อมูลเนี่ยไปเปิดได้รับข้อมูลที่มันเป็นความลับเนี่ยไปเปิดเผยเพราะว่ายังไม่มีตัวอย่างเว้นแต่จะมองว่าเนี่ยเป็นตัวเป็นผู้สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปเอาข้อมูลมาเปิดเผยนะเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการอันนี้ก็จะมีความผิดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็คือการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยมองในมุมหนึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าในหลักการปกตินะครับเรื่องที่มันยังไม่แล้วเสร็จนะครับมันอยู่ในระหว่างดำเนินการมันก็อาจจะมีการเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมอะไรลงมาการเอาสำนวนเอาอะไรมาเปิดเผยเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่ทำกันนะครับผม
0: อาจารย์ครับสิ่งที่เขากล่าวอ้างก็จะมีประมวลกฎหมายอาญามาตรา164เป็นเจ้าพนักงานเปิดเผยความลับมาตรา322มาตรา323เปิดเผยความลับของผู้อื่นถ้าเขาระบุแบบนี้อาจารย์มองว่าเกี่ยวไหมหรือว่ามันไกลไปหน่อยครับ
3: คือไม่แก้เกี่ยวก็คือว่าตัวบทที่อ่านให้ผมฟังเนี่ยครับจะขึ้นต้นว่าเจ้าพนักงานถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะถูกดำเนินคดีหลักก็คือคนที่มีหน้าที่ในการที่ดูแลเอกสารเหล่านั้นเราเอาเอกสารมาเปิดเผยถูกไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยวันเนี้ยผมก็เชื่อว่าไม่มีใครยกมือนะครับว่าอะไรฮะผมเองเป็นคนอะไรฮะ ป็นเจ้าพนักงานที่รับผิดชอบแล้วเอาอะไร

0: ออกมาให้นะครับแม้ว่าทางกระทรวงยุติธรรมเหมือนจะรับว่าอะไรฮะข้อมูลที่เปิดเผยเนี่ยเป็นของจริงถูกไหมครับในข่าวถูกไหมครับนะแต่ว่าก็ยังไม่มีการระบุว่าอะไรฮะเจ้าพนักงานคนไหนเอามาเปิดเผยถูกไหมครับแต่ว่าเมื่อเขาทำแล้วเขาเปิดเผยแล้วทีนี้นะครับในการที่จะต้องมานั่งสอบสวนกันดูเหมือนที่กระทรวงทำบอกว่าต้องไปตั้งกรรมการสอบกันดูว่าแล้วใครเป็นคนเอามาเปิดเผยแต่จุดสำคัญเนี่ยที่บางคนเขามองกันคือแล้วท่านที่ได้ข้อมูลนะครับแล้วเอาข้อมูลมาเปิดเผยเนี่ยจะผิดไหมถูกไหมครับ
1: ครับครับอาจารย์
0: คร
1: ับ
0: พอผม
1: อาจารย์กำลังจะบอกว่าการที่จะไปสืบสาวหาเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เป็นคนเอาข้อมูลมาส่งต่อให้กับบุคคลภายนอกเอาไปเผยแพร่อีกคนนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องยากดังนั้นคนที่เอาข้อมูลที่มาเปิดเผยจริงๆต่อสังคมต่อสาธารณชนนะครับอาจารย์เรื่องนี้มันอาจจะชัดเจนกว่าการที่จะไปหาเจ้าหน้าที่ที่เขาเอามาเปิดเผยข้อมูลได้ซ้ำไปบุคคลที่เอามาเผยแพร่เนี่ยจะมีความผิดที่ชัดเจนไหมครับแล้วก็จะต้องถูกดำเนินคดีว่าดำเนินการในข้อหาใดได้บ้างไหมครับ
0: คือในตัวบทกฎหมายที่มีการเปิดดูกันนะครับม
1: ัน
0: ก็ไม่มีข้อหาว่าอะไรฮะผู้ใดรับข้อมูลอันเป็นความลับนะฮะมาจากเจ้าพนักงานและเอามาเปิดเผยเป็นความผิดก
1: ็
0: ไม่มีใครบอกถูกไหมครับว่าผิดฉันจะมองว่าเป็นอะไรฮะเป็นตัวการร่วมว่ากับเจ้าพนักงานเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าคนที่ได้รับข้อมูลเขาก็ไม่ใช่เจ้าพนักงานถูกไหมครับ
1: ครับ
0: มากสุดที่จะมองและตั้งเรื่องได้ก็คือว่าคนที่รับข้อมูลเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนไห
1: ม
0: แต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยการสนับสนุนให้เจ้าพนักงานเนี่ยกระทำความผิดในการเอาความลับมาเปิดเผยเนี่ยมันต้องเกิดก่อนหรือขนาดกระทำความผิดแต่ถ้าเกิดลูกเรื่องมันกลายเป็นว่าสมมตินะครับว่าท้ายที่สุดเนี่ยฟังได้ว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นคนนี้เนี่ยเป็นคนเอามาเปิดเผยเอง
2: ครับ
0: โดยที่คนที่รับเอกสารเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปเลยฮะไปร่วมมือด้วยไปอะไรด้วยมันก็จะมาเอาผิดเนี่ยคนที่ได้รับข้อมูลเนี่ยก็ไม่ได้นะครับเว้นแต่นะครับมีคนไปหาเจอว่ามันมีตัวบทกฎหมายเขียนว่าใครรับข้อมูลที่เป็นความลับเรามาเปิดเผยเนี่ยเป็นความผิดเพราะในวันนี้ยังเปิดหากันไม่เจอเพราะในกฎหมายอาญาเนี่ยครับมันจะผิดก็ต่อเมื่อมีกฎหมายเนี่ยบัญญัติความผิดนั้นไว้อย่างชัดแจ้งนะครับผมครับ
2: ครับอาจารย์ถ้าตัดเรื่องที่ว่าเอามาเผยแพร่ผิดถูกตามกฎหมายออกไปเนี่ยคดีหัวสวเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากแล้วก็มีความพลิกผันมากเหมือนกันการที่นำข้อมูลในทางคดีมาเผยแพร่สู่สาธารณะโดยใช้เหตุผลว่าเพื่อร่วมกันตรวจสอบอะไรต่างๆเหล่านี้อาจารย์มองว่ามันส่งผลดีหรือว่าส่งผลเสียกับตัวรูปคดีนี้มากกว่ากันครับ
0: คือผลดีเนี่ยมันมีในสายตาของคนที่เขาเอามาเปิดเผยว่าอะไรฮะเขาเกิดความรู้สึกว่ามันเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของชาติบ้านเมืองนะครับแล้วก็ดูเหมือนมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลมันต้องเอามาเปิดเผยเพื่อที่จะอะไรฮะให้สังคมช่วยจับตาดูถูกไหม
2: คร
0: ับแต่ว่าในหลักการปกตินะครับเรื่องที่มันอยู่ดำเนินการระหว่างดำเนินการนะครับมันอาจจะมีการเพิ่มเติมข้อมูลอะไรเข้ามาแล้วการสอบสวนเหล่านี้ครับมันก็ไปเกี่ยวข้องกับตัวคนถูกไหมครับถ้ามันยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนยุติระดับหนึ่งที่พอจะมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเอาข้อมูลบางส่วนมาเปิดเผยนะครับมันก็อาจจะทำให้เขาเสียหายได้ถูกไหมครับในขณะที่กระบวนการสอบสวนพวกนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นการไต่สวนดูข้อมูลทั้งด้านบวกด้านลบอะไรต่างๆนานาเพื่อให้เกิดเพื่อไปค้นหาว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีการกระทำความผิดที่เรียกว่าอะไรฮะเป็นการหัวกันไหมเป็นการทุจริตกันไหมซึ่งก็เป็นระบบปกติที่เขาจะไม่เปิดเผยกันออกมานะครับในระบบการสอบสวนต่างๆเนี่ยก็ไม่มีการเปิดเผยทุกอย่างก็จะถือว่าเป็นความลับ
1: ครับ
0: นะเพราะว่ามเมื่อมันยังไม่แล้วเสร็จมันยังไม่นิ่งเสียทีเดียวนะแล้วเอามาเปิดเผยเนี่ยคนที่อยู่ในจำนวนเขาก็อาจจะเสียหายได้แต่ถ้าหากมองในอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับว่าอะไรอ่ะปล่อยให้คนที่มีหน้าที่เนี่ยเขาทำหน้าที่ไปก่อนเราเนี่ยสงสัยว่าเขาทำหน้าที่อาจจะไม่ชอบมาพากลประการใดแต่เมื่อมีการลงมติอะไรแล้วเสร็จนั่นนะครับเราก็ชอบที่จะไปขอเอกสารเหล่านั้นเนี่ยเพื่อตรวจสอบนะได้ใช้กฎหมายข้อมูลข่าวสารซึ่งก็เป็นระบบปกติแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ดูจะไม่ค่อยปกติสักเท่าไหร่คือการประชุมการลงมติก็ยังไม่เกิดขึ้นถูกไหมครับแต่มีการเอาอะไรฮะเอาจำนวนออกมาเลยเนี่ยจำนวนหลุดเลยเนี่ยนะครับ มองมันมีด้านดูเหมือนจะมีด้านดีแต่ในการเดียวกันเนี่ยในระยะยาวมันก็ทำลายระบบเหมือนกันนะครับผมครับ
2: ครับอาจารย์ครับถ้ามองผ่านมุมของคุณพฤทธิ์หรือคุณเป๋าเนี่ยอาจจะมองได้ว่าถ้าไม่นำมาเผยแพร่เพื่อให้สังคมรับทราบไปพร้อมกันนะดีไม่ดีคดีนี้มันออกอีกทางหนึ่งเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์
0: คือท่านที่เอามาเปิดเผยท่านก็มองว่าท่านมีเจตนาดีถูกไหมครับ
2: ครับ
0: แต่ในทางระบบเนี่ยไอ้ตัวเอกสารตัวข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันยังอยู่ในระหว่างการพิจารณานะครับเราลองย้อนไปนึกถึงนะฮะหลักปฏิบัติวิธีการปกติอะไรที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาเนี่ยเขาไม่เอามาเปิดเผยกันคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเท่านั้นที่จะได้นะอย่างเช่นในระหว่างการสอบสวนเนี่ยท่านใดถูกเลือกไปสอบสวนก็จะทราบข้อมูลว่าข้อกล่าวหาที่กล่าวหาท่านนั้นเป็นอย่างไรนะจะมีอะไรชี้แจงหรือไม่ประการใดถูกไหมครับแต่ว่ามันก็ยังไม่มีการเอามาเปิดเผยแต่ว่าข้อเป็นความห่วงใยเป็นเจตนาดีของท่านที่เปิดเผยเพียงแต่ว่าการได้มาซึ่งข้อมูลของท่านเนี่ยมันเป็นการได้มาโดยชอบหรือไม่นะเราก็ต้องพิจารณาตรงนี้ประกอบด้วยนะครับ
2: ครับ
0: ถ้าข้อมูลเหล่านี้นะถ้าระบบมันเปลี่ยนนะสมมตินะเป็นไปปกติว่านะฮะทุกขั้นตอนในการสอบสวนเราเนี่ยต้องเผยแพร่ข้อมูลออกมาให้ทราบเป็นระยะก่อนลงมติอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาแต่ทุกวันเนี่ยเราถือหลักว่าก่อนที่จะมีการลงมติลงอะไรเนี่ยครับสำนวนเราเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เอามาเปิดเผยกันนะครับผม
1: ครับอาจารย์มองจากมุมมองของนักวิชาการมุมมองของนักกฎหมายที่ติดตามกระบวนการของกกต.มาตั้งแต่ต้นเรื่องของหัวสว.นะครับจะวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยกกต.น่าจะปิดจบเรื่องนี้ยังไงฮะ
0: คือถ้ามองนะครับมันมีข้อจำกัดสำคัญคือเราได้แต่มองจากข้อมูลที่ปรากฏถูกไหมครับนะแต่เราเนี่ยไม่เห็นจำนวนทั้งหมดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูเป็นตัวอย่างเนี่ยครับมันบางอันเนี่ยบางอันนะครับมันก็อาจจะถือได้ว่าพอถือได้ว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่านะครับการกระทำที่ไม่สุจริตหรือว่าโดยทุจริตเนี่ยนะครับนับตั้งแต่ข้อสงสัยที่บอกว่าอะไรฮะกรณีที่มีการอะไรฮะจัดอะไรฮะออกค่าใช้จ่ายเรื่องตั๋วเครื่องบินเอ่ยจัดประชุมเอ่ยมีคนออกค่าที่พักออกอะไรให้อันเนี้ยมันก็ต้องถ้ามันมีหลักฐานเหล่านี้อยู่จริงนะครับมันก็มีเหตุอันควรน่าสงสัยหรือแม้กระทั่งนะครับที่มีการทำสถิติว่าอะไรฮะการลงคะแนนเนี่ยออกมาเป็นบล็อกโหวตนะครับซึ่งเนี่ยโอ้เกิดขึ้นได้ยากมากนะครับแม้ปกติเนี่ยในการเลือกเนี่ยถ้าเราต้องเลือกอะไรหลายคนเราก็อาจจะจดโน้ตไว้นะครับว่าอะไรฮะเราจะเลือกใครเอาเข้าไปต่างคนต่างทำต่างคนต่างจดเนี่ยมันก็จะไม่มีโอกาสที่จะออกมาในรูปแบบเนี่ยเดียวกันเพราะนั้นอะไรที่มันดูไม่ค่อยจะปกติเนี่ยฮะในตัวบทกฎหมายเนี่ยทั้งในรัฐธรรมนูญมาตรา226ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามาตรา62ระดับในการดูหรือว่าการดูหลักฐานของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเป็นระดับที่ว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านะซึ่งถ้าสังเกตดูเนี่ยในเรื่องอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกระบวนการเหล่านี้มันก็น่าจะมีระดับเนี่ยในการดูพยงพยานเนี่ยสามระดับระดับแรกเนี่ยคือจะตั้งเรื่องได้หรือไม่ตั้งเรื่องไม่ได้ในการสอบสวนเนี่ยคือระดับที่เรียกว่ามีเหตุอันควรสงสัยถ้าสงสัยก็เปิดการสอบสวนเปิดการอะไรได้แต่พอสอบสวนอะไรเสร็จแล้วเนี่ยจะส่งต่อไปยังศาลเพื่อให้ศาลตัดสินระดับที่สองก็จะเข้มข้นขึ้นมากลายเป็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าแต่ตัวคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์ที่เรียกว่าอะไรฮะพอใครมาร้องนะฮะดูแล้วก็ส่งเลยไม่ได้เพราะว่าเขาก็ให้อำนาจหน้าที่ท่านซึ่งเป็นคณะกรรมการเนี่ยพิจารณาใช้ดุลพินิจเพียงแต่ว่ามาตรฐานที่เขาวางไว้ในกฎหมายนะครับบอกว่า อยู่ในระดับมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าท่านก็ต้องลงมติกันเป็นรายกรณีไปว่ากรณีนี้เนี่ยมีหรือไม่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าถ้าไม่มีก็ไม่ส่งแต่ก็ต้องมีเหตุผลพร้อมที่จะรับกับการตรวจสอบแต่ถ้าเกิดท่านเห็นว่ามีหลักฐานเนี่ยท่านก็ส่งเพราะว่าไม่ได้แปลว่าหลับหูหลับตาแล้วลงมติเลยนะครับใครเชียร์ฝ่ายไหนเหมือนอะไรฮะเหมือนเชียร์มวยขนาดเชียร์มวยเนี่ยต่อยซ้ายต่อยขวานักมวยยังไม่ต่อยเลยถูกไหมครับนะอันนี้จะมาเชียร์กกต.ไม่ได้เพราะมันก็ต้องว่ากันตามพยานหลักฐานนะครับส่วนนะครับมาตรฐานถ้าไปถึงศาลฎีกานะครับท่านก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าอะไรฮะอ่ะมันมีหลักฐานไหมตลอดจนนะครับ นะฮะโปรดสังเกตนะครับว่าการรวบรวมพยานหลักฐานของกกต.เนี่ยอาจจะไม่เป็นที่สุดเพราะว่าในกฎหมายเนี่ยเขาก็เปิดทางนะครับว่าถ้าไปถึงชั้นศาลฎีกาแล้วเนี่ยให้ยึดสำนวนการสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหลักแต่ถ้าหากเห็นว่าเนี่ยหลักฐานอะไรไม่เพียงพอเขาก็ให้อำนาจศาลฎีกาเนี่ยไต่สวนได้ก็แปลว่านะกกต.ถ้าจะส่งศาลก็ต้องอยู่ในระดับที่เรียกว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าแต่อาจจะไม่ต้องถึงเหมือนกับคดีอาญาที่บอกว่ามาตรฐานสูงสุดในระบบกฎหมายคือหลักฐานชัดเจนสิ้นสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดมาตรฐานในการรับฟังจะไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่ามีน้ำหนักนะฮะเชื่อได้ว่าเพราะว่าเรื่องเหล่านี้นะครับมันเป็นคดีในทางกฎหมายมหาชนเอาคนเพิกถอนผิดเพิกถอนอะไรไม่ใช่คดีในทางอาญาที่จะต้องเอาตัวคนเนี่ยเข้าคุกเข้าตารางซึ่งจะเป็นมาตรฐานเนี่ยที่สูงสุดที่เรียกว่าสิ้นสงสัยหากมีข้อสงสัยยกประโยชน์ให้แก่จำเลยนั่นเป็นมาตรฐานในการดูพยานหลักฐานในคดีอาญาครับผม
1: ครับอาจารย์สุดท้ายครับตอนนี้รัฐบาลหรือว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยพยายามจะบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลในรัฐบาลแต่ว่าถ้ามันมีบุคคลที่มันเกี่ยวข้องกับทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยพ่วงอยู่ด้วยในคดีนี้แล้วเรื่องเนี่ยมันไปถึงศาลอาจารย์บอกว่ามันจะกระทบไปถึงรัฐบาลกระทบไปถึงพรรคภูมิใจไทยหรือว่าฉากทัดหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงฮะ
0: คือถ้ามันจะไปพาดพิงเกี่ยวข้องกับใครนะฮะในสำนวนนั้นมันก็ว่ากันไปว่ามีท่านใดเกี่ยวแล้ว
1: ครับ
0: เกี่ยวข้องไอ้ท่านจะบอกว่าอะไรฮะเป็นการกระทำของพรรคเนี่ยนะครับแล้วไปถึงขั้นยุบพรรคเนี่ย มันก็ต้องมีหลักฐานว่าอะไรฮะคนที่ทำเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้แทนของพรรคไหมเป็นอะไรไหมนะครับนะอันนี้เนี่ยมันก็ต้องดูตามแล้วฮะตามหลักฐานการวิเคราะห์ตรงนี้วันนี้อาจจะดูยากนิดหนึ่งเพราะว่าข่าวที่ปรากฏเนี่ยก็บอกว่าอะไรฮะมีสายโทรศัพท์โทรเข้าถูกไหมครับนะฮะแต่เราก็ไม่รู้ว่าแล้วเขาคุยอะไรกันถูกครับนะฮะในข่าวแค่บอกว่ามีโทรศัพท์เข้าโทรศัพท์ออกถูกไหมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าในสำนวนเนี่ยเกิดมันมีอีกมุมหนึ่งว่าอะไรฮะไอ้โทรศัพท์ของท่านที่อะไรฮะเป็นผู้เข้าคัดเลือกสว.เนี่ยที่บอกว่าอะไรฮะอยู่ในวันเวลาที่อะไรฮะอยู่ในการลงคะแนนเนี่ยไม่ให้มีการใช้อะไรฮะโทรศัพท์ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นะเกิดท่านแก้ต่างได้ว่าอะไรฮะไอ้โทรศัพท์เป็นเบอร์ของท่านแต่อะไรฮะแต่ญาติพี่น้องหรือเลขาเลขาเป็นคนเก็บโทรไปติดต่องานอะไรกันต่างๆนานาหรือคนอื่นโทรก็อาจจะเป็นไปได้ถูกไหมถ้าสมมติว่าอะไรฮะมันมีหลักฐานเช่นนั้นถูกไหมครับนะฮะอันนี้มันก็อาจจะต้องฟังดูหลักฐานเพราะว่าการเอาอะไรในสำนวนเนี่ยบางส่วนมาเปิดนะฮะในขณะที่เราเองซึ่งเป็นผู้ชมเนี่ยเราก็ไม่เห็นทั้งสำนวนมันก็จะบอกว่าอะไรฮะดูเพียงมุมเดียวแล้วอะไรฮะตัดสินเลยเนี่ยมันก็อันตรายไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นคือถ้าบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับใครท่านเหล่านั้นก็อะไรฮะไปแก้ต่างเอาแต่ถ้าท้ายที่สุดเนี่ยหลักฐานที่มันหนักแน่นมานะครับมันก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนึงสำหรับท่านที่นะฮะเกี่ยวข้องแต่ผมอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าอะไรฮะเวลาเขาเปิดหลักฐานมาเขาก็เปิดอะไรฮะเขาไม่ได้ยกให้เราดูทั้งสำนวนถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเขาจะเปิดสำนวนทั้งหมดเนี่ยถ้าอะไรฮะถ้ากกต.เนี่ยไม่ลงอะไรฮะไม่ลงมติเสนอกรณีใครแล้วคนที่เขามีสำนวนอยู่เนี่ยก็ดูแล้วว่าเนี่ยหลักฐานมันชัดเจนเขาก็จะเปิดหมดถูกไหมฮะ
1: มัน
0: ก็แปลว่าอะไรฮะทุกวันเนี่ยที่เขามาเปิดเนี่ยมันก็ไม่หมดถูกไหม
1: ครับ
0: เพราะหลักฐานไม่หมดนะครับเราก็วิเคราะห์กันลำบากเราก็วิเคราะห์ได้ตามสภาพของหลักฐานเท่าที่เปิดนะครับว่าก็มีความสุ่มเสี่ยงระดับหนึ่งที่ท่านที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในการที่จะต้องเลยฮะตอบคำถามเหล่านั้นนะครับผม
1: ครับเอาละครับช่วงนี้ตรวจสอบอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับ
2: ขอบคุณอาจารย์นะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: รองศาสตราจารย์บัณฑิตจุมปานะครับจากนิติศาสตร์จุฬานะครับอาจารย์บอกว่าถ้าเป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของ DSI ที่ทำให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันออกมาอันนี้เนี่ยก็อาจจะเอาผิดง่ายหน่อยเอาผิดได้แต่ก็ไม่ง่ายนะครับก็ต้องไปสืบสาวเพราะว่าในทางปฏิบัติยังไม่มีใครออกมาชูมือยอมรับหรอกว่าผมเอาส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้เขานะ
2: ครับ
1: แต่ว่าในส่วนของคนที่นำออกมาเปิดเผยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพริษหรือว่าคุณเป๋าไอ้ลอนะครับอาจารย์บอกว่าในทางกฎหมายเนี่ยมันยังไม่มีกฎหมายที่บัญญัติชัดเอาไว
2: ้ว่า
1: ค
2: นที
1: ่ยังไม่เห็นตัวอย่างว่าคนที่เอาข้อมูลต่างๆนานาเหล่านี้ออกมาเปิดเผยรับต่อมาจากพนักงานเจ้าพนักงานอีกทีนึงเนี่ยมันจะมีความผิดใดตามกฎหมายนะครับถ้ายังไม่มีใครที่จะหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เจอเนี่ย มันก็จะไปเข้าเรื่องของกฎหมายอาญาที่บอกว่าคุณจะกระทำความผิดได้ก็ต่อเมื่อมันมีข้อบัญญัติที่เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าดูตรวจสอบแล้วเนี่ยยังไม่เข้ากฎหมาย

0: แบบไหนอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะจบลงอย่างไรรวมไปถึงเรื่องของข้อวินิจฉัยของกกต.ด้วย
1: ครับแต่ว่าเรื่องนี้ได้เห็นการชงการตบกันมาตลอดทั้งวันตั้งแต่เมื่อวานแล้วเดี๋ยววันนี้ผมว่าเดี๋ยวมีอีกนะครับคุณสุประชัยเปิดเกมก่อนรัฐมนตรียุติธรรมรับลูกบอกเดี๋ยวจะให้ DSI ไปแจ้งความถัดมาตกบ่าย DSI แจ้งความจริงนะครับตอนเย็นนายกก็มาพูดซ้ำอีกกรณีของรัฐมนตรียุติธรรมช่วงนี้ท่วมงานเยอะไม่ใช่ทั่วอะไรนะงานเยอะ
0: กระนำ
1: หลายเรื่องอ
0: ่
1: ะหลายเรื่องนะครับแล้วที่เรื่องหนึ่งในเรื่องที่เป็นมันผสมปนเปกันระหว่างมิติทางกฎหมายและมิติทางการเมืองนะก็คือคดีเขากระโดงเขากระโดงก็จะมีตัวละครที่โดดเด่นอยู่สักหนึ่งตัวสองตัวละครคือคุณเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเขาไปประชิดเผาขนมาบ้านใหญ่บุรีรัมย์มาแล้วกับอีกคนหนึ่งคือทนายอั๋นบุรีรัมย์ครับกรณีทนายอั๋นนี่แหละพี่ประจักษ์ครับที่เป็นประเด็นดราม่าเมื่อวานเพราะว่าท่านรัฐมนตรียุติธรรมดูจะสลิงแตกนิดนึงนะฮะเพราะว่าตอบโต้ด้วยถ้อยคำที่ค่อนข้างแรงทีเดียว
2: ทนายอั๋นนี่ความจริงทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทตอนที่ลงไปเขย่าบ้านใหญ่สองรอบ
1: ครับ
2: นะฮะก็เป็นคนที่ทำทั้งหน้าที่ประสานทำหน้าที่ในการดำเนินการรวมทั้งสารงานต
1: ่อ
2: เพราะฉะนั้นก็เลยถูกมองว่านี่เป็นคนที่พยายามที่จะยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกลุ่มการเมืองหรือบ้านใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์หรือไม่อย่างไรมันก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าการออกโรงมาตอบโต้ในลักษณะแบบการด้อยค่าแบบนี้มันนำไปสู่ทัวลงฮะเพราะว่าเป็นระดับรัฐมนตรีเนี่ยแล้วไปตอบโต้คนธรรมดาที่พยายามเรียกตรวจสอบกลไกการใช้อำนาจรัฐเนี่ยยังไงยังไงมันก็อาจจะมีความไม่สมเหตุสมผลแฝงอยู่ในทีนะครับ
1: ครับ
2: อย่างเช่นกรณีที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าการเปิดหน้าชนนะครับการเปิดหน้าชนทนายอั๋นคุณพัทรพงษ์สุภักษรนี่เป็นทนายความและเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชื่อดังของจังหวัดบุรีรัมย์ณปัจจุบันของพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนี่ก็เป็นลูกหลานชาวจังหวัดบุรีรัมย์เช่นเดียวกันครับพร้อมกับการเปิดวิวาทะที่ต้องเรียกว่าถึงลูกถึงคนครับหลังจากที่ทนายอั๋นเนี่ยเดินทางไปร้องถึงที่กระทรวงครับที่ให้สั่งการ DSI อย่าไปดองคดีเขากระโดงครับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่นำไปสู่การเปิดชนวนปมร้อนอีกเรื่องหนึ่งครับด้วยคำพูดประโยคนี้ครับประโยคที่ท่านจะได้รับชมต่อไปนี้ครับ
3: การพูดกัญชาซึ่งผมว่ามันถือว่าไม่เหมาะไม่สมนะครับอาจจะต้องพูดถึงใครก็ต้องมีแฮชแท็กหักอะไรเงี้ยขออนุญาตนะผมว่ามันไม่สุภาพนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนมันไม่ถูกต้องเพราะว่าในเรื่องต่างๆเนี่ยไม่กระทั่งผมเองนะก็พูดหักเลยผมไม่ถูกต้องผมยกตัวอย่างว่าถ้าต่อไปเนี่ยถ้าทนายอั๋นทำอะไรเนี่ยแล้วมีคนมาสมมตินะมาแฮชแท็กทนายอั๋นลูกคุกเงี้ยผมว่าเขาก็ไม่สบายใจถูกต้องไหมฮะซึ่งผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะที่ผมพูดเนี่ยแต่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเกรงว่าจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเยาวชนนะไม่สนับสนุนเลยนะแต่ว่าทางทนายอั๋นพูดถึงใครก็จะต้องมีแฮชแท็กหักตลอดท่านโดนแบบนี้ผมเชื่อว่าท่านก็ไม่สบายใจนะ
2: ครับนี่แหละครับเป็นคำพูดพ่วงท้ายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับหลังจากที่พยายามที่จะแจกแจงนะครับบอกว่าไม่ได้มีการดองคดีเขากระโดงแต่ทุกอย่างกำลังเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายแล้วก็มีการสำทับในช่วงท้ายด้วยนะครับบอกว่าเลิกใช้คำพูดที่ไม่สุภาพครับเมื่อสักครู่นี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์นะครับแต่ว่าฉบับเต็มเนี่ยหลายคนก็คงจะได้ยินได้ชมได้ฟังกันไปแล้วนะครับแต่ที่ดูจะเป็นประเด็นที่มันเพิ่มดีกรีนะครับแล้วก็กลายเป็นเป้าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของผู้คนตามมามันอยู่ที่เรื่องของการขุดอดีตครับมีการไปรื้อฟื้นเรื่องราวของคุณพ่อทนายอั๋นครับบอกว่าเมื่อครั้งที่ตนรับราชการอยู่ที่บุรีรัมย์เนี่ยครับรับราชการเป็นตำรวจเนี่ยเคยไปจับกุมคุณพ่อของทนายอั๋นครับพร้อมกับเพื่อนครูครับในคดียาเสพติดเหตุเกิดเมื่อปี2541ครับศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตครับแล้วก็ยังพ่วงไปถึงคุณแม่ของทนายอั๋นด้วยนะครับบอกว่าทราบว่าถูกจับในพื้นที่อื่นถูกศาลพิพากษาจำคุก25ปีเช่นเดียวกันครับนี่แหละมันกลายเป็นคำพูดเป็นการเชื่อมโยงที่กลายเป็นประเด็นที่ถูกมองว่านี่เป็นการด้อยค่าทนายอั๋นและคนในครอบครัวหรือไม่ มีเจตนาในการที่จะดิสเครดิตหรือเป็นการตอบโต้ด้วยความไม่พอใจในความพยายามในการที่จะตรวจสอบหรือหวังจะให้เกิดความขมขื่นอับอายเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรก็ตามทีนะครับแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่ามีปฏิกิริยาย้อนกลับกระแทกกลับไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเช่นเดียวกันครับถึงแม้ว่าจะมีเสียงสนับสนุนเห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านพูดทั้งจาก FC และฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลอยู่ก็ตามทีนะครับก่อนที่ทนายอั๋นนะครับจะมีการซัดกลับก็บอกว่าท่านเป็นถึงระดับรัฐมนตรีครับแต่กลับไปเปิดแผลปูมหลังของครอบครัวคนอื่นครับหวังให้รู้สึกอับอายตัวคุณทนายอั๋นบอกว่าเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เขายังอายุ 15-16 ปีและจนกระทั่งถึงทุกวันนี้มันก็กลายเป็นฝันร้ายที่ยังตามหลอกหลอนเขาตลอดแต่ก็ยืนยันนะครับว่าเขากับพ่อเนี่ยเป็นคนละคนกันนะครับและสิ่งที่ตัวเองเดินหน้าเกี่ยวข้องเรื่องเขากระโดงนั้นก็เพื่อจะให้มีการตรวจสอบนะครับให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ยืนยันว่าคำว่าหอกที่ตัวเองพูดถึงนั้นไม่ใช่คำที่ไม่สุภาพนะครับความจริงต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่มีความพยายามในการที่จะขุดเรื่องในอดีตของคุณพ่อทนายอั๋นครับพอได้ย้อนกลับไปนะครับช่วงที่พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชอดีตผบ.ตร.และเป็นหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยลงไปเขย่าบ้านใหญ่สองรอบครับเรื่องเขากระโดงนี่แหละทั้งเมื่อครั้งเดินทางไปนะครับเพื่อที่ไปจี้ทางตำรวจบุรีรัมย์ให้เร่งดำเนินการเรื่องนี้กับตอนที่ไปให้ปากคำกับทางศาลจังหวัดบุรีรัมย์สองครั้งสองคราเนี่ยทนายอั๋นเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์อย่างชัดเจนนะครับทั้งในเรื่องของการประสานเรื่องข้อมูลรวมไปก็ตั้งถึงเรื่องสารงานต่อนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่อาจจะถูกมองว่ามีความใกล้ชิดหรือพยายามทำตัวยืนอยู่ฝั่งที่มีอำนาจหรือไม่อย่างไรครับปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมากับทนายอั๋นครับเมื่อช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมปี69นี่แหละครับนะฮะมีมือดีครับพยายามที่จะเปิดประเด็นเกี่ยวข้องกับคนนามสกุลเดียวกับทนายอั๋นนี่แหละติดคุกคดียาเสพติด16ปีครับแล้วก็มีการระบุด้วยนะครับบอกว่าต่อมามีการเปลี่ยนชื่อกลายเป็นทนายความกลายเป็นคนดังปรากฏว่าทนายอั๋นเนี่ยออกมาตอบโต้ตั้งแต่ตอนนั้นยืนยันว่าไม่ใช่ตัวเขาแน่นอนแต่ยอมรับนะครับว่ารู้จักกับคนอื่นที่นามสกุลเดียวกันกับตนและก็รู้เรื่องที่คนนามสกุลคนเนี้ยปรากฏว่าติดคุกเรื่องคดียาเสพติดจริงครับนั่นเท่ากับหมายความว่าความพยายามในการที่จะเปิดแผลความพยายามในการที่จะด้อยค่าทั้งทนายอั๋นและคนในครอบครัวเนี่ยมีเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะจุดติดได้ครับความจริงตัวทนายอั๋นเนี่ยนักเคลื่อนไหวนักยื่นเรื่องร้องเรียนเนี่ยในช่วงแรกๆที่เขามาสมบทเป็นนักเคลื่อนไหวเนี่ยก็มีการยื่นเรื่องให้ตรวจสอบหลายต่อหลายเรื่องครับไม่ใช่เฉพาะประเด็นในเชิงทางการเมืองอย่างครั้งหนึ่งเขาเคยไปร้องดีเอสไอครับให้ตรวจสอบเส้นเงินนะฮะของทนายตั้มคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดตอนนั้นกำลังพีคสุดขีดเลยนะครับบอกว่าตนเองไปตรวจสอบตัวเลขงบดุลกำไรบริษัทของทนายตั้มย้อนหลังไป4ปีพบกำไรเพียงแค่400,000แต่ปรากฏว่าทนายตั้มเนี่ยทำตัวใช้ชีวิตหรูหราสวนทางกับสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างยิ่งครับนะฮะก่อนที่ในเวลาต่อมาช่วงหลังๆนี่เองที่ทนายอั๋นเนี่ยนะครับจะเริ่มเคลื่อนไหวยื่นเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซีของรัฐบาลหรือแม้แต่นักการเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับแม้แต่การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นครับการเลือกนายกอบจและสอบจครั้งหลังสุดที่ผ่านมาทนายอั๋นก็ไปยื่นเรื่องต่อกกต.ครับให้ไปตรวจสอบนะครับว่าผู้สมัครนายกก็ดีผู้สมัครสมาชิกอบจของคนบุรีรัมย์ก็ดีทำไมได้หมายเลขเดียวกันทุกเขตเลยครับทนายอั๋นบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องความบังเอิญมันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านี่ก็คือบทบาทของทนายอั๋นบางส่วนครับในช่วงที่ผ่านมาเรื่องกรณีปมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคนที่เป็นอดีตรัฐมนตรีวัฒนธรรมนะครับและเคยเป็นส.ส.หลายสมัยของพรรคประชาธิปัตย์คุณนิพิษอินทรสมบัตินี่ออกมาโพสต์ข้อความนะครับชื่นชมทนายอั๋นแล้วก็วิพากษ์ไปถึงตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับบอกว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะเพราะว่าไปตอบโต้ทนายอั๋นด้วยถ้อยคำที่รุนแรงครับทั้งๆที่ทนายอั๋นนั้นเป็นประชาชนธรรมดา ที่ต้องการที่จะตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐนะครับซึ่งคุณวิทิตบอกว่าคนแบบนี้นับวันยิ่งจะหายากมากขึ้นนะครับเพราะว่าคนในยุคสมัยปัจจุบันส่วนใหญ่ต่างยอมสยบยอมอำนาจรัฐแต่ทนายอั๋นไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับและยังมีการกระตุกเตือนรัฐมนตรีด้วยนะครับบอกว่าตอนนี้ท่านไม่ใช่ผู้การตำรวจจังหวัดบุรีรัมย์ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมควรจะต้องถูกตรวจสอบได้มากกว่าคนธรรมดาโดยทั่วไปและแทนที่ท่านจะชี้แจงข้อกล่าวหากลับใช้ถ้อยคำมาด้อยค่าคนที่ตรวจสอบนี่ในมุมของคุณนิพิษนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าโพสต์นี้มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นไปคอมเมนต์เนี่ยเกือบ 1,000 คนนี่ยังไม่นับรวมนะครับที่เข้าไปกดไลค์ยกนิ้วไปโป้งให้เนี่ยเกินกว่า 10,000 แล้วนะครับนะฮะแสดงว่าเรื่องนี้มันไปโดนใจคนหรืออาจจะมีความรู้สึกในอีกมุมนึงคับข้องคับคาใจอย่างไรหรือไม่เราไม่รู้ครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเดี๋ยวต้องรอดูปฏิกิริยาของท่านพลตำรวจโทรุฑพลนะครับว่าจะมีปฏิกิริยาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรในฐานะที่ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งแน่นอนครับก็จะต้องมีความเป็นกลางมีความเป็นธรรมพร้อมที่จะเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นต่างๆเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนโดยทั่วไปด้วยนะครับสำหรับทนายอั๋นก็ต้องบอกว่าท่านเคยเขย่าบ้านใหญ่บุรีรัมย์มาแล้วเหมือนกันครับเคยลงสมัครสสในนามของพรรคความหวังใหม่ลงสสเขต3บุรีรัมย์ครับเมื่อปี2562ครับแต่ว่าก็สู้เจ้าถิ่นไม่ได้ครับแพ้แบบที่นี่ที่สู้กันไม่ได้นะครับแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ครับปี2564ตอนนี้ลดชั้นลงมาลงสมัครนายกอบต.ดอนกอกครับอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของภรรยาครับแต่ก็แพ้คู่แข่งอีกเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าจับตาจากนี้ไปก็คือว่าบทบาทของทนายอั๋นเนี่ยจะก้าวเดินบนเส้นทางต่อไปอย่างไรจะถอยจากการเป็นคนสู่เวทีทางการเมืองกลับมาเป็นเพียงแค่นักเคลื่อนไหวยื่นเรื่องร้องเรียนหรือยังจะเดินหน้าต่อบนเส้นทางทางการเมืองถ้าเกิดว่าจะเดินหน้าบนเส้นทางทางการเมืองต่อไปจะประสบความสำเร็จหรือไม่หรือจะต้องหายไปจากสารบบการเมืองระดับชาติในจังหวัดบุรีรัมย์เนื่องจากว่าถูกมองว่าทำตัวไปยืนอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับทางผู้มีอำนาจรวมไปจนกระทั่งถึงต่อสู้แข่งขันกับคนบ้านใหญ่และเครือข่ายจะเหมือนกับอดีตส.ส.หลายต่อหลายคนที่เป็นนักการเมืองชื่อดังในจังหวัดบุรีรัมย์หรือไม่ครับยกตัวอย่างตั้งแต่ดร.มาแดงครับคุณอนุวัฒน์วัฒนพงศ์สิริครับนี่เป็นอดีตส.ส.6 สมัยครับเป็นรัฐมนตรีคนแรกของจังหวัดบุรีรัมย์ครับเป็นคนบุรีรัมย์เป็นส.ส.คนแรกที่เป็นรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงด้วยนะครับเป็นนักปั้นนักการเมืองด้วยนะครับคนนี้ครับถัดมาคุณโสพลเพชรสว่างครับคุณโสพลเพชรสว่างเป็นอดีตส.ส.หลายสมัยเช่นเดียวกันครับเป็นอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรปี2539หลังจากนั้นก็หายไปจากสารบการเมืองเช่นเดียวกันครับแม้จะพยายามสู้ในเวทีการเมืองหลายครั้งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จอีกคนหนึ่งครับคุณปานวัฒน์เลี้ยงผ่องพันธ์ครับนี่เป็นอดีตส.ส. 8 สมัยของบุรีรัมย์ครับคนนี้อยู่หลายพรรคการเมืองแล้วก็เคยโชคร้ายครับถูกคนลอบยิงที่บ้านพรรคครับบาดเจ็บสาหัสเมื่อปี2442ครับขณะที่ตัวของพลตำรวจโทรุฑพลครับก็ย้ำอีกรอบหนึ่งท่านเป็นคนบุรีรัมย์โดยกำเนิดครับเกิดในครอบครัวนายตำรวจนะครับแล้วก็รับราชการนี่ก็ไต่เต้าขึ้นมาจนกระทั่งเป็นผู้การจังหวัดบุรีรัมย์ตำแหน่งสุดท้ายก่อนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็คือเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3นะครับท่านก็ไม่ธรรมดานะครับเพื่อนร่วมรุ่นท่านเนี่ยล้วนแล้วแต่คนดังครับนายทหารชื่อดังครับพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีนี่ผบ.ส.ส.นะครับพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผบ.ทอ.ครับนี่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นของท่านนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนความน่าเชื่อถือของท่านนั้นก็ไม่ธรรมดาครับเพราะฉะนั้นจับตาดูนะครับว่าในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้านนึงอาจจะพะวงอยู่กับเรื่องข้อมูลเอกสารมันหลุดออกมาจาก DSI หรือเปล่าอีกด้านนึงก็อาจจะพะวงอยู่กับเรื่องที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ที่ยังมีคำถามตามมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีความเป็นไปได้ครับที่อาจจะทำให้ท่านพลั้งเผลอไปแต่เดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยต้องรอดูนะครับเพราะว่ายังไงตอนนี้ก็อยู่บนเวทีทางการเมืองเต็มตัวแล้วสปอตไลท์จับจ้องมาที่ท่านชื่อของท่านเนี่ยเป็นที่รู้จักของผู้คนโดยทั่วไป อยากอุ่นน้ำฝาข้างแล้วครับตอนนี้ครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
0: ครับไปที่เรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ทางปปช.ก็มีการแถลงความคืบหน้าในการตรวจสอบนะครับซึ่งอยู่ในมือของปปช.

0: ่วนเรื่องของบุคคลที่ไปเกี่ยวข้องที่พัวพันนะครับตอนนี้ก็ยังคงย้ำว่ายังไปถึงแค่ระดับอธิบดีย
1: ังไม่มีประเด็นไปฝ่ายการเมืองใช่ไหม
0: นะครับเมื่อวานนี้นายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์นะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะครับแถลงยอมรับบอกว่าตอนนี้เนี่ยปปช.ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับใครนะครับคณะกรรมการไต่สวนเนี่ยเขาบอกว่าต้องตรวจสอบให้ครบมิตินะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ครบมิติไงก็เลยไม่สามารถที่จะแจ้งข้อกล่าวหาได้ซึ่งการไต่สวนเนี่ยทางรองเลขาธิการปปช.บอกว่าเขามุ่งไปที่2ส่วนนะก็คือกลุ่มคณะกรรมการนะครับล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับผู้จัดสอบแล้วก็ส่วนที่2ก็คือกลุ่มที่เรียกรับผลประโยชน์นะครับกลุ่มที่เรียกเงินแล้วก็ทำให้คะแนนเนี่ยถึงเกณฑ์การบรรจุแต่ก็ยืนยันบอกว่าจะตั้งข้อหาเอาไว้เนี่ยครอบคลุมหมดแล้วนะครับขณะเดียวกันก็ยอมรับด้วยว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ตรวจกระดาษคำตอบเลยนะครับกระดาษคำตอบที่ตรวจยึดเอามาได้นะครับยังไม่ได้ตรวจเพราะว่าเดี๋ยวรอเครื่องเขาบอกว่าคือเครื่องที่มันมีศักยภาพที่จะตรวจกระดาษคำตอบนี้ยังหาไม่เจอ
1: โหเห็นใจครับ
0: แต่ถ้าได้เครื่องตามที่ต้องการแล้วเขาบอกว่าไม่นานนะ
1: ครับ
0: 10วันก็ตรวจเสร็จแล้วแหละแต่ว่าขอเครื่องที่มันสเปคตรงตามความต้องการซะก่อนทางรองเลขาธิการปปช.ยอมรับด้วยบอกว่ากรณีนี้เนี่ยมีผู้ที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับก็โอ้หลายพันคนเจ้าหน้าที่ก็ต้องลงไปตรวจสอบทุกภาคด้วยและความยากก็คือมันจะต้องแยกผู้ที่ร่วมกระทำความผิดกับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับยืนยันล่ะครับว่าเป้าหมายการตรวจสอบเนี่ยก็คือตัวผู้กระทำความผิดครับ
2: ครับไปสุดทางครับคือทุกเรื่องต้องไปสุดทางเพราะว่าเวลาเราตั้งเรื่องว่าใครกระทำความผิดอะครับมันเหมือนตัวการสมมติไม่มีตัวการเนี้ยมันก็จะไปบอกว่าคนอื่นทำผิดไม่ได้มันก็ต้องรู้ว่าใครเป็นตัวการก่อนตัวการแน่นอนครับเป้าคือตัวการแน่นอนครับตอนนี้ก็มีตัวการระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าจะไปถึงตัวการในระดับที่ปรากฏเป็นข่าวหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าต้องรอดูหลักฐานก่อนครับ
1: รออีกอยากจะใช้คำว่าแป๊บหนึ่งแต่ไม่กล้าการันตีแทนแต่จริงๆนะเครื่องตรวจกระดาษคำตอบยืมมหาลัยได้ไหมไม่รู้นะ
0: ก็คือไม่รู้เราก็ไม่รู้หรอกว่าสเปคที่ทางปปช.เขาต้องการเนี่ยมันสูงส่งแค่ไหนแล้วก
1: ็
0: มันจะต้องมันจะต้องยังไงอ่ะสเปคอ่ะแล้วก็ถ้าใครมีหรือว่าใครที่อยากจะให้เรื่องนี้มันจบๆสักทีก็เสนอไปทางปปช.นะ
1: ใครมันจะมีเครื่องตรวจกระดาษคำตอบใช่ไหมมีแต่สถาบันการศึกษานะนะฮะเอาของมสว.ได้ไหมมสว.เขาเป็นผู้รับสัมปทาน
0: น่าจะมีหลายที่แหละนอกจากมสว.คงไม่ได้สิ
1: ก็เครื่องตรวจไงเครื่องตรวจมันก็คงไม่มีอะไรซิกแซกหรอกคือมันไม่น่ายากไงนะครับตั้งไว้ทีนี้ที่คุณอนุชาเกริ่นไปเนี่ยผมว่าหลายคนตั้งคำถามเอ๊ะมันจะไปจบที่อธิบดีใช่ไห
0: ม
1: อันนี้คือ last boss เหรอ
0: ครับ
1: บางคนไม่เชื่อนะ
0: เมื่อวานนี้ก็ไปถามจากทางรองเลขาธิการปปช.เหมือนกันนะครับแกบอกว่าการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้เนี่ยยังพบกลุ่มบุคคลที่เข้าข่ายทุจริตแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงกลุ่มผู้เกี่ยวข้องทีนี้พอสอบย้อนหลังไปปี2564นะครับซึ่งผลของการตรวจสอบเนี่ยก็พบผู้เข้าข่ายความผิดประมาณ10คนนะครับเป็นระดับสูงสุดเนี่ยก็คือระดับอธิบดี
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องประเด็นการตรวจสอบในเส้นทางการเงินเนี่ยแม้จะพบความผิดปกติก็จะต้องให้ปปง.เนี่ยยืนยันข้อมูลซะก่อนเพียงเห็นเส้นเงินเนี่ยทางเลขาธิการรองเลขาธิการปปช.บอกว่ามันยังไม่สามารถบอกได้ว่าใครผิดใครถูกนะครับมันจะต้องพิสูจน์ความผิดด้วยส่วนเรื่องของกรอบเวลาคณะทำงานการทำงานของชุดไต่สวนของปปช.เนี่ยก็ยังยึดกรอบเวลาเดิมก็คือ6เดือนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคณะทำงานเขาจะแถลงความคืบหน้าในทุกๆเดือนโอ้ยังมีเวลาอีกเยอะเลยในการหา
1: คุณผู้ชมอย่าเพิ่งยิ้มฮะ6เดือนไม่ใช่จบคดี6เดือนนี่ไต่สวนนะอย่าเพิ่งยิ้มครับเพราะเรื่องนี้หนังม้วนยาวนะฮะเราก็ตามต่ออ่ะเดี๋ยวคุยกันต่อในออนไลน์ประจักษ์จับประเด็นนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันพุธที่26สิงหาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันพุธกลางสัปดาห์อยู่กับน้องพรีนพิชยาพรโพสง่าและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
1: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางออนไลน์นะคะแฟนเพจ Facebook Thai PBS X Live TikTok @ThaiPBS รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะเช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างบอกเล่าพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางนะคะและต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้ค่ะคุณจุฑามาสุทนวัฒนาเจริญค่ะ
0: สวัสดีครับไทยผู้บรรยายภาษามือแล้วไทยคุณผู้ชมเช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้ววันนี้เนี่ยต๊อบกับน้องพรีมีเรื่องอยากจะมาส่วนคุณผู้ชมส่งกำลังใจกันหน่อยคุณผู้ชมยังพอจำน้องเนเน่รอยัลได้ไหมน้องที่เป็นน้องผู้หญิงน่ารักน่ารักแต่ว่าคาแรคเตอร์ตอนเล่นดนตรีนั้นคนละคนกับภาพลักษณ์ที่เห็นเลยนะ
1: ใช่แล้วค่ะน้องเนเน่นะคะGAGT อเมริกันก็ทาเลนใช่ไหมที่เขาไปแข่งกันรอบก่อนเนี่ยเรียกว่าดังสนั่นเลยนะทั่วโลกเลยกับเพลงซอมบี้สำหรับวันนี้เนี่ยเขาก็มีรอบแสดงสดนะคุณผู้ชมไลฟ์โชว์นะคะซึ่งก็ออนไลน์อยู่เหมือนกันนะคะที่บ้านดำลองไปดูกันได้แต่ว่าตอนนี้เมื่อเช้าจริงๆอ่ะน้องเนเน่เนี่ยเขาประกาศเอาไว้ในสื่อโซเชียลมีเดียส่วนตัวว่าให้ทุกคนรอติดตามกันนะ7โมงเช้าวันนี
0: ้ซึ่งเริ่มใช่ไหม
1: พี่ก็เปิดตั้งแต่7โมงแล้วชั่วโมงนึงก็ยังเป็นการแบบอินโทรดิวในเรื่องราวต่างๆอยู่ก็เดี๋ยวรอดูกันนะว่าน้องเนเน่เนี่ยจะออกมาในเพลงอะไรและช่วงเวลาประมาณไหนลองติดตาม
0: ก็ส่งกำลังใจกันให้ได้เลย
1: มีคนส่งกดหัวใจไปประมาณ2ล้านคนแล้วอ่ะ
0: จริงดิ
1: แล้วคนรอดูเนี่ยสัก 20,000 30,000 คนนะมีแต่คนคอมเมนต์เนเน่เนเน่เนเน่ได้ทั้งนั้นเลย
0: เห็นไหมว่าความพยายามไม่เคยทำร้ายใครแล้วก็มานั่งฟังสตอรี่ของเนเน่นะครับแล้วก็คุณพ่อเนี่ยบอกว่าเซอร์ไพรส์มากนะเพราะว่าเขาได้ไปแข่งเนี่ยก็เพราะว่ามีเขาบอกเหมือนแฟนคลับของเขาที่ไปดูน้องเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรปรากฏว่าดูไปดูมาเหมือนแฟนคลับคนนี้เห็นแววพอเห็นแววปุ๊บเนี่ยเขาก็ลงทุนทุกอย่างให้เลยนะเพราะว่าคิดเลยว่าเนี่ยน้องคนนี้ได้ไปไกลกว่าอยู่ที่ประเทศไทยแน่นอน
1: น้องคือก็เป็นคนใจดีอ่ะอยากให้การสนับสนุนนะคะน้องเน่ๆเด็กสาวจากภูเก็ตเอาวันนี้ก็เอาใจเชียร์น้องด้วยก็หวังว่าจะได้เข้าสู่รอบแล้วก็ได้รับแชมป์ชนะเลิศวินเนอร์วินเนอร์ไปเลย
0: ขอให้ได้เดอะวินเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับมาต่อที่เรื่องของเราดีกว่านะครับกับจานเด็ดวันใหม่ครับวันนี้ปกติเราจะนำเสนอเรื่องของเมนูของข้าวตอนเช้าใช่ไหมวันนี้ครับเติมน้ำตาลกันแต่เช้าเลยใครเริ่มมีอาการแบบมือสั่นหน้ามืดวิงเวียนนะลุกเร็วแล้วแต่ว่าก็ยังหน้าเวียนเวียนอยู
1: ่อาจจะน้ำตาลตกหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่แล้ววันนี้ครับทางวันใหม่ที่ของเราในช่วงจานเด็ดวันใหม่ก็เลยนี่ครับนำของหวานที่เรียกว่าหวานเลยหวานอร่อยหวานตาเปิดโลกเลยดีไหม
1: คือแค่เห็นเนี่ยก็อิ่มเอมใจแล้วนะของหวานเนี่ยมันเยียวยาจิตใจเราแล้วซะเหลือเกินคุณผู้ชมซึ่งขนมแบบไทยๆเนี่ยมีหลากหลายอย่างมากอ่ะถ้าในใจที่ชอบกันมีอะไรบ้างพี่ต๊อบชอบอะไร
0: ผมชอบขนมมันสำปะหลัง
1: มันสำปะหลังอุ๊ยอันไหนอ่ะอันไหนอ่ะมีไหม
0: เนี่ยไม่มีหรอก
1: แต่
0: ว่ามันจะเป็น
1: คล้ายๆบุญใช่ป่ะ
0: ไม่ๆมันจะหนึบๆเหลืองๆแล้วมีมะพร้าว
1: นอกแม้เห็นมั้ยเยอะมากพี่เคยได้ยินแต่ว่ายังไม่เคยลองยังไม่เคยลอง
0: แต่ไม่รู้มั้ยว่าเรียกว่าอะไร
1: เคยทาน
0: วันนี้มาทวนกันหน่อยครับว่าของหวานภาษาแบบไทยๆเลยนะเป็นอาหารแบบขนมไทยเนี่ยคุณผู้ชมชอบอะไรน้องพินชอบอะไร
1: อ๋อพินชอบจริงๆพินชอบฝอยทองทองหยิบทองหยอดอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยก็น่ารับประทานทั้งนั้นเลยนะลองเปิดหม้อเล็กนี้ให้ดูโอ้นี่คือหม้อแกงค่ะหม้อแกงของไทยจริงๆหลายร้านเขาก็ทำมีหลายหน้าเหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูอันนี้เป็นหม้อแกงที่มีฝอยทองแล้วก็กระเทียมเจียวอยู่ข้างบนด้วยเหมือนกันค่ะน่ากินมากเลยนี่ๆความพิเศษคือเขาอยู่ในเหมือนชามไก่อันเล็กอ่ะคุณผู้ชมน่ารักมากแล้วปกติอ่ะไม่เคยเห็นใช่ไหมว่าเขาเสิร์ฟแบบนี้อันนี้คือเอาไปอุ่นได้ในหลายๆรอบด้วย
0: ไปใช้รู้เปล่าแม่เอาไปใส่น้ำพริก
1: ค่ะ
0: แม่เอาไปใส่น้ำพริกนะฮะปกติกินไม่ต้องอุ่นหรอกเพราะว่ามัน
1: ท
0: ำวันเดียวรอบเดียวหมดแล้วนะ
1: ไม่เหลือใช่ไหมเพราะมันอร่อยมากพี่ท็อปเอียงนิดนึงพี่ท็อปเอียงนิดนึง
0: แง่
1: ไม่ใช่ไม่ใช่กดลงไงกดลง
0: เห็นไหมฮะตอนนี้ใครกันแน่ที่น้ำตาลตก
1: เอาช้อนให้พี่ท็อปก่อนเลยของพี่ท็อปหน้าอะไรหน้าเหมือนพินไหมอ๋อคล้ายๆกันอ
0: ันนี้หน้าฝอยทองเอียงนิด
1: ๆเอียงมาข้างหน้าเอียงมาข้างหน้าอย่างนี้อย่างนี
0: ้อันหนูเอาไปทำไหม
1: โอเคโอเค
0: มือสั่น
1: นอกจากอันนี้นอกจากอันนี้มีอื่นอีกนิดนึงขอเล็กน้อยข้าวเหนียวเปียกใช่ไหมคะข้าวเหนียวเปียกมีใบเตยอันนี้เป็นข้าวเหนียวดำนะคะแล้วก็อันนี้น่ารักมากเหมือนไข่เต่าอ๋อไข่เต่าเหมือนปลากิมอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมคะลองดูว่าคุณผู้ชมเนี่ยชอบ หรือว่าปกติชอบรับประทานอะไรซื้ออันไหนได้ง่ายมากสุดนะคะ
0: วันนี้จะพาไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับปกติเราจะขึ้นชื่อเรื่องของโรตีสายไหมใช่ไหมแต่ที่นั่นของกินเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะขนมไทยนะครับจะพาไปที่ขนมหม้อแกงแม่ใหญ่ที่นี่ไม่ได้มีแค่ขนมหม้อแกงแต่มีขนมไทยอีกเพียบติดตามได้ในจานเด็ดวันใหม่เลยครับ

จานเด็ดวันใหม่วันนี้ครับคุณผู้ชมครับต้องพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับที่เนี่ยพอดีช่วงนี้ผมทำงานแถวนี้บ่อยแล้วเวลาจะกลับบ้านทีนึงเนี่ยเพื่อนเอ่ยแม่เอ่ยก็จะถามหาของฝากและแน่นอนก็จะไม่พ้นโรตีสายไหมมารอบนี้คราวนี้ผมก็รู้สึกว่าต้องหาอะไรใหม่ๆแล้วเพราะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเนี่ยไอเดียไม่มีมุกตันสมองไม่ดีก็เลยไปเจอครับถามน้องทีมงานเขาบอกมีพอดีขนมหม้อแกงแม่ยายที่นี่ไม่ได้มีแค่เฉพาะขนมหม้อแกงครับแต่มีขนมไทยที่หากินยากและอร่อยด้วยมาดูกันดีกว่านะครับไอ้ยากที่ว่านั้นมันจะยากแค่ไหนแล้วคุณผู้ชมจำได้กี่ชนิดขนมมาบอกกันหน่อยแล้วคอมเมนต์ด้วยนะว่าอันไหนเคยกินแล้วตามมาเลยครับ

0: ผู้ชมครับตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในร้านขนมหม้อแกงแม่ใหญ่แล้วนะครับที่นี่ไม่ได้มีแค่หม้อแกงนะครับแต่ว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรและเมนูที่มีที่นี่เนี่ยเขามีเมนูไหนบ้างนะครับตอนนี้อยู่กับพี่เฟิร์นครับพี่เฟิร์นสวัสดีครับพี่เฟิร์นเป็นผู้จัดการร้านที่นี่ครับดูแลลูกค้าดุจคนในครอบครัวพี่เฟิร์นครับเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่าในร้านเนี่ยไม่ได้มีแค่หม้อแกงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะในร้านไม่ได้มีแค่ไม่ได้ขายแค่หม้อแกงอย่างเดียวค่ะจะเป็นขนมไทยโบราณที่หาทานยากเยอะขนมของที่ร้านนะคะจะเน้นทำสดใหม่ทุกเช้าเลยค่ะกะทิของที่ร้านจะเป็นกะทิสด
0: ถ้าเกิดพูดถึงเอาจริงๆนะพี่เฟิร์นถ้าขนมไทยเนี่ยถ้าเกิดตามความรู้ผมที่เข้าใจมาเนี่ยมักจะไม่ค่อยไม่ค่อยใส่แบบไข่ลงไปในขนมใช่ไหม
1: ก็เป็นบางเมนู
0: บางเมนูถ้าอย่างในไทยก็จะเป็นพวกสังขยา
1: ทองหยิบทองหยอด
0: ซึ่งเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศในสมัยก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ขนม

0: อะไรที่บอกว่าหากินยากๆเนี่ยที่ร้านมีเนี่ยอะไรบ้าง
1: ก็ตอนนี้จะเป็นเปียกข้าวฟ่างค่ะ
0: เปียกข้าวฟ่าง
1: ใช่ค่ะ
0: ที่มันจะสีเหลือง
1: ถ้าเป็นดั้งเดิมเลยจะเป็นสีเหลืองแต่ที่ร้านก็เอามาใส่เป็นน้ำใบเตยเคี่ยวกับน้ำใบเตยค่ะทำให้ดูสีน่าทาน
0: อ๋อมันก็เลยเป็นเขียวเดี๋ยวผู้ชมไม่เห็นนะตอนแรกผมก็คิดว่าคืออะไรเดี๋ยวมาถามพี่เฟิร์นดีกว่าอันนั้นคือเปียกข้าวฟ่าง
1: ฟ่างใช่ค่ะ
0: มีให้กินเป็นฤดูกาลหรือว่ามีตลอด
1: มีตลอดเลยค่ะที่ร้าน
0: หรอมีอีกหลายเมนูคุณผู้ชมครับที่เอาจริงนะไปเห็นที่อื่นก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเดี๋ยววันนี้มาดูกันที่นี่ว่าเขามีอะไรให้เรากินได้บ้างที่ว่าหายากๆเนี่ยที่นี่มีหมดเลยคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องๆมาเสิร์ฟเลยไหมพี
1: ่ได
0: ้โอเคโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละเมนูหน้าตาเนี่ยน่ากินแค่ไหนและแต่ละเมนูคุณผู้ชมมาเดากันว่าขนมไทยอะไรเอ่ยคุณรู้หรือเปล่าถ้ารู้ให้คะแนนอ่ะมาเลยมาเลยมาเลยเสร็จเราต้องไปตรวจน้ำตาลในเลือดแถวนี้โรงพยาบาลที่สุดใกล้ที่สุดที่ไหนฮะ
1: โรงพยาบาลในเมืองเลย
0: ยังไม่หมดอีก
1: จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยค่ะ
0: หลัง
1: ขนม
0: ข้า
1: วแกงในถ้วยตาไก่ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้วยตาไก่นี่ก็ต้องมาจากลำปาง
1: ใช่เลยค่ะ
0: ก็คือเอามาทำปกติถ้าเกิดเราเห็นนะหม้อแกงก็จะเป็นอยู่
1: ใน
0: ถาดสังกะสีแต่นี่คืออยู่
1: ในถ้วยตาไก่
0: ถ้วยตาไก่เราเอากลับบ้านได้เลยลูกค้า
1: ทานเสร็จแล้วก็เอากลับบ้านได้เลยค่ะ
0: มาแนะนำกันแต่ละเมนูดีกว่าครับพี่เฟิร์นครับ
1: อันนี้จะเป็นเมนูเปียกข้าวฟ่างที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะ
0: นี่ไงเปียกข้าวฟ่าง
1: ใช่ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นเมนูขนมข้าวโป่งค่ะ
0: ข้าวโป่ง
1: ข้าวโป่งก็ดีขนมเป็นแบบโบราณหาทานยากข้างในจะมีไส้เป็นถั่วลิสงคลุกงาขาวกับงาดำ
0: แล้วอันนี้คือกินกับ
1: ส่วนนี้จะเป็นน้ำตาลงานะคะจะต้องทานคู่กับขนมถั่วแป
0: ะอ๋อผมเข้าใจว่ามันคือถั่วแปะงาดำไม่ใช่
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือข้าวโป่ง
1: ใช่ค่ะขนมข้าวโป่งถั่วแปะจะเป็นไส้ถั่วอยู่ด้านใน
0: อันนี้ขนมชั้นแน่นอน
1: ขนมชั้นใบเตยใช่ค่ะ
0: อันนี้
1: จะเป็นเมนู
0: ข้าวเหนียว
1: ข้าวเหนียวกะทิปลาแห้งค่ะ
0: อ๋อปลาแห้งที่ใส่กับข้าวเหนียวมูน
1: ใช่ค่ะ
0: ที่เรากินกันตอนเช้านะฮะ
1: ใช่
0: แต่อันนี้เอามาเป็นไอติมกะทิ
1: ไอติมกะทิสด
0: เออ
1: ทานคู่กับข้าวเหนียวกะทิปลาแห้ง
0: โอเคโอเคแล้วอันนี้ฮะ
1: อันนี้จะเป็นเมนูใหม่เลยค่ะเป็นเมนูบัวลอยไข่ปลา
0: บัวลอยไข่ปลา
1: บัวลอยไข่ปลา
0: ไม่ใช่ปลากิมไข่เต่า
1: ไม่ใช่ปลากิมไข่เต่าค่ะ
0: แล้วมันต่างกับปลากิมหรือว่ามันต่างกับบัวลอย
1: ไหมต่างค่ะแป้งของบัวลอยตัวนี้จะเป็นแป้งจากทำจากเนื้อตาล
0: ที่สีส้มๆเหลืองๆคือจากเนื้อตาล
1: เนื้อตาลแท้ๆเลยไม่ใส่สีไม่ใส่อะแป้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: น่าสนใจน่าสนใจขนมถ้วย
1: ขนมถ้วยแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเปียกปูนใบเตยกะทิสดค่ะ
0: โอ้โหเปียกปูนก็สวยมากคุณผู้ชมเข้าใจแล้วทำไมสีเขียวมันน่ากินสังเกตไหมขนมไทยอ่ะหลายๆอย่างอ่ะเขาจะเป็นสีเขียวเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันดูน่ากินหอมจากใบเตยแล้วก็น่ากินด้วยนะครับอันนี้
1: อันนี้เป็นไฮไลท์เลย
0: เ
1: ป็นเมนูขนมดอกสโหน่ค่ะ
0: อุ้ยเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็น
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมถึงเรียกดอกสโหน่ทำมาจากดอกสโหน่ที่
1: ทำจากดอกสโหน่จริงๆค่ะ
0: อุ้ยจริงคุณผู้ชมดอกสโหน่นี่คือดอกขจรนะฮะ
1: คนละอย่าง
0: คล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะดอกสโหน
0: ่เข้าใจว่าดอกสโหน่
1: มันจะขึ้นมาแบบฤดูกาลนิดนึงมัน
0: ก็หากินยาก
1: หาทานยากใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ไทยแท้ๆเลย
1: ไทยเลยอ
0: ันนี้อะไรเนี่ย
1: อันนี้จะเป็นน้ำชาผลไม้ค่ะเวลาทานหวานแล้วก็จะตัดด้วยน้ำชาผลไม
0: ้จะได้ไม่เลี่ยน
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ผลไม้ให้เยอะมากเหมือนกินยำผลไม้ไม่เหมือนชาผลไม้นะให้จุกๆเลยแล้วผมจะบอกว่าทุกคนที่มารับประทานเนี่ยถ้ากินที่ร้านจะได้ตุ้งติ้งตุ้งติ้งอีกด้วยอ่ะ
1: จะได้ปลาด้วยใช่
0: น่ารักอ่ะคุณผู้ชมคือเขาไม่ได้ทำแค่น่ากินและอร่อยเดียวนะเขาตกแต่งด้วยนะครับสายถ่ายรูปสายแบบทำโซเชียลมีเดีย
1: คอนเทนต์
0: ได้เลยส่วนหม้อแกงเห็นว่าเป็นซิกเนเจอร์มีกี่รสชาติ
1: มี3รสชาติค่ะจะเป็นไข่ถั่วแล้วก็เผือก
0: อันไหนไข่ดี
1: รสชาติถั่วจะเป็นรสชาติดั้งเดิม
0: ไข่ดีใช่ค่ะ

0: ็นว่าถ้าเกิดเป็นร้านขนมไทยเนี่ย
1: จะมีแค่ที่สาขาพระนครศรีอยุธยาเท่านั้น
2: ใช่ค่ะเป็นขนมไทยเยอะแบบนี้จะมีที่อยุธยาที่เดียว
1: ครับ
0: แต่ที่อื่น
2: หม้อแกงจะมีตามสาขาตามปั๊มปตท.ใช่ค่ะ
1: ก็มีกระจายไปทั่วไปตามปั๊มน้ำมัน
2: ตามตั้งแต่อยุธยาถึงนครสวรรค์แล้วก็จะมีแต่อยุธยาถึงปากช่อง
1: มีหมดเลยใครแวะเวียนมาที่เติมน้ำมันก็แวะไปซื้อกันได้เติมหวานกันได้อย่างที่บอกไปนะคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้น

0: ที่ละร้านเนี่ยไม่ธรรมดาด้วยเห็นว่าอย่างมิชลินเนี่ยเขาก็แนะนำให้มากินใช่ไหมฮะ
1: เมนูมิชลินก็จะเป็นหม้อแกงที่ได้มิชลินนะคะแล้วก็เป็นเปียกข้าวฟ่
0: าง
1: ทั่วแปบแล้วก็เป็นเปียกปูนใบเตยค่ะ4เมนู
0: ได้4เมนูมิชลินชวนให้มากิน
1: ใช
0: ่ไม่พอเพียงแค่นั้นนะครับคุณผู้ชมครับร้านนี้ยังได้เป็นร้านที่ขึ้นชื่อชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของไทยด้วยใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ือในหนึ่งจังหวัดเขาจะมีแค่ร้านเดียวเหรอครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหไม่ธรรมดาเอาเป็นว่าคุณผู้ชมถ้าอยากจะลองกินขนมไทยนะจริงขนมไทยหลายๆที่นะอร่อยหมดแต่ถ้าอยากจะรู้เอกลักษณ์นะเมืองเก่าเมืองโบราณอยุธยาขนมไทยมันก็พออนุมานได้ว่าก็ต้องเป็นเมนูจากแบบยุคก่อนเลยซึ่งเจ้าของร้านเขาก็เรียนสูตรมาจากต่างคุณพ่อคุณแม่เขาอีกท
1: ีใช่ค่ะเป็นเมนูของแบบของพี่เจ้าของร้านเลยคือแบบว่าบรรทัดบุรุษมาเลย
0: โอเคคุณผู้ชมครับเห็นถึงความอารมณ์ดีนะครับแล้วก็การตกแต่งร้านที่น่าสนใจคาเฟ่เนี่ยผมจะบอกว่าต่างชาติเนี่ยก็มีอิทธิพลใช่ไหมเราเห็นคาเฟ่สไตล์ฝรั่งเศสสไตล์เกาหลีแต่ลองมากินคาเฟ่ไทยๆและขนมไทยดูนะครับที่สำคัญในร้านมีเครื่องดื่มด้วย
1: มีค่ะ
0: น้ำมัทชงมัทฉะกาแฟมีหมด
1: ม
0: ัท
1: ฉะมีค่ะกาแฟชามีหมด
0: โอเคโอเคย้ำเวลาเปิดปิดและโลเคชั่นอีกสักหนึ่งทีครับ
1: ค่ะเวลาเปิดนะคะ9โมงเช้าค่ะปิด6โมงเย็นนะคะถ้าลูกค้ามาก็คือถึงเจดีย์นักเลงค่ะร้านอยู่ซ้ายมือก่อนถึงทางเข้าตลาดน้ำอยุธยาค่ะ
0: โอเคครับอ่ะคุณผู้ชมครับไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับเรื่องน้ำตาลกับผมเนี่ยกรีดออกมาแล้วเจอกระแสเลือดในกระแสน้ำตาลแทนนะครับดังนั้นเดี๋ยวนี้ผมจะจัดการให้หมดและจะรีวิวว่ามันอร่อยแค่ไหนวันนี้ขอบคุณเฟิร์นมากๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: มาจัดการกันฮะ

ป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับเห็นหน้าตาของขนมไทยที่นี่แล้วต้องบอกเลยว่าน่ากินทุกเมนูเลยนะครับแต่อย่างที่บอกครับจะให้กินทั้งหมดเดี๋ยวบางทีมันอาจจะหวานเกินครับแบ่งกินแต่พอดีนะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาทำธุระมาเที่ยวมาไหว้พระก็อย่าลืมแวะเวียนซื้อของฝากกลับไปหลายๆคนอาจจะชินกับการกินโรตีสายไหมแล้วใช่ไหมครับก็ลองเปลี่ยนเป็นขนมไทยที่ร้านนี้เลยขนมหม้อแกงแม่ยายเนี่ยเขามีหลากหลายเมนูรวมถึงเมนูที่หากินได้ยากเท่าที่อ่านรีวิวมาเนี่ยหลายๆคนชมนะครับว่ารสชาตินั้นดั้งเดิมและรูปร่างหน้าตาของอาหารเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ฟิวชั่นเลยเป็นเดิมแบบไทยแท้ๆเลยไว้มีโอกาสมาลองกันให้ได้นะครับส่วนข้างหน้านะครับจานเด็ดวันใหม่จะพาไปที่ไหนก็ห้ามพลาดติดตามเราได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวไปเดินซื้อของกลับบ้านหน่อยนะครับเดี๋ยวแม่จะแซวเอาไปกันก่อนสวัสดีครับ

0: เอาจริงๆนะวันนั้นที่ไปเนี่ยฮะบอกเลยว่ากลิ่นขนมหอมตลบอบอวลมากแล้วมันเป็นหอมแบบคุณผู้ชมเคยไปร้านเบเกอรี่มันก็จะมีความเป็นเบเกอรี่ใช่ไหมแต่พอไปร้านขนมไทยเนี่ยอยากคุณผู้ชมลองไปสัมผัสกลิ่นดูไม่ว่าจะไปร้านไหนเนี่ยนะตรงที่ไปอ่ะมันมีทั้งกลิ่นหม้อแกงกลิ่นแบบใบเตยใบตองอ่ะมันหอมแบบไทยๆอย่าบอกไม่ถูก
1: คือหอมจากวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติจริงๆแล้วก็กรรมวิธีในการปรุงด้วยเนาะอย่างนั่งอยู่ตรงนี้พี่ยังหอมเลยเพราะว่าเมื่อกี้เปิดนี่ไงหม้อแกงขึ้นมานะคะ
0: พบหม้อแกงหอมเจียว
1: หอมมากนะต้องเป็นหอมเจียวนะ
0: คุณ
1: จำแจ่มมาบอกว่าหอมเจียวหรือว่า
0: ไม่ใช่กระเทียม
1: ไม่ค่อยได้กิน
0: กระเทียมใส่ในข้าวลูกกระเทียมใส่ในข้าว
1: ขออภัยนะคุณผู้ชมหอมเจียว
0: ทีนี้มารู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกกันเถอะนะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเรามีอีกหนึ่งเมนูก็คือเมนูเปียกข้าวฟ่างสีเขียวๆอยู่ข้างหน้าตรงนี้
1: สีเขียวมีปลาตะเพียนอยู่ด้วย
0: ตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นข้าวฟ่างที่เดี๋ยวนี้หากินยากเราจะไม่ค่อยเห็นใครทำขายกันนะครับเพราะมันหายากคุณผู้ชมครับข้าวฟ่างเนี่ยเอาความรู้กันทั้งที่หนึ่งเป็นพืชเป็นธัญพืชตระกูลหญ้าที่ขึ้นได้ดีในภูมิประเทศเขตร้อนนะครับอย่างแอฟริกาอินเดียจีนสหรัฐอเมริการวมถึงไทยถ้าไทยเนี่ยจะมักปลูกกันที่นครสวรรค์ลพบุรีเพชรบูรณ์แล้วก็ปลูกมากกันทางภาคใต้สรรพคุณทางร่างกายก็คือมีไฟเบอร์ครับมีแคลเซียมแมกนีเซียมธาตุเหล็กในปริมาณที่เยอะมีแทนนินที่เปลือกหุ้มช่วยต้านน้ำตาลในกระแสเลือดแปลว่าพอมาทำเป็นขนมหวานเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปทำให้หวานเพิ่มขึ้นแต่มันไปช่วยทำให้คุณประโยชน์ของการหลั่งอินซูลินในร่างกายและฮอร์โมนนั้นเป็นปกติ
1: คือหวานแบบหวานมีประโยชน์
0: อ
1: ่ะหวานแบบดีต่อกายแล้วก็ดีต่อใจด้วยนะคุณผู้ชมคะซึ่งเรียกว่าอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ก็ว่าได้แล้วก็เขาบอกว่าหากินที่อื่นเนี่ยหายากดังนั้นเนี่ยที่เนี่ยจึงเป็นเมนูขึ้นชื่อเลยแหละซึ่งสำหรับนอกเหนือจากเปียกข้าวฟ่างแล้วนะคะยังมีเรื่องของขนมหม้อแกงมีข้างๆนี้อะไรนั้นมีข้าวเหนียวจดไว
0: ้เหน
1: ีย
0: วดำ
1: เปียกลำไยนะคะแล
0: ้
1: วก
0: ็
1: ขนมโคด้วยหลายอย่างน่ากินนะคุณผู้ชมมีข้าวขนมหม้อแกงที่ว่าเนี่ยหรืออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าขนมกุมพมาศโอ้ชื่อเพราะมากเป็นขนมไทยโบราณจากสมัยอยุธยานะคะสร้างสรรค์โดยเท้าทองกีบม้าค่ะผสมผสานเทคนิคโปรตุเกสเข้ากับวัตถุดิบไทยก็ผสมผสานนะนี่หม้อแกงอยู่นี่มุ้ยอยู่กับไข่เป็ดกะทิสดน้ำตาลตะโนดแป้งข้าวเจ้าโดยมีถั่วเขียวเป็นส่วนผสมหลักในบางสูตรด้วยชิมเมื่อกี้นี่แอบชิมไปแล้วอร่อยมาก
0: ไม่ชิมในรายการทนไม่ไหวอ่ะ
1: ชิมในรายการไปเลย
0: ไม่ไหวว่าไม่ชิมตอนขันหน้าอยากเห็นน้องกินไงอร่อย
1: ป่ะให้ชิมโชว์คะเอาได้นะ
0: ได้นะดูลองนี่ดีกว่าเปียกปู
1: อันไหนเปียกป
0: ูเขียวๆนะข้างหน้าเนี่ย
1: อันนี้เหรอคะ
0: เขียวๆนี่จากเปียกปูนี่เอางงไปหมดแล้ว
1: มันเยอะเข้าใจไหมพิงก็ไม่ได้ช่ำชอง
0: ไม่เคยกินใช่ป่ะ
1: ไม่เคยกินนะ
0: มันจะนุ่มเป็นครีมมาก
1: อร่อยยังไม่ได้กินเลยอร่อยละ
0: งับเดี๋ยวกินแล้วค่อยมาบอกพี่นะครับส่วนใครที่แบบอยากหาขนมไทยโบราณกินนะอย่างข้าวโป่งเนี่ยนะครับข้าวโป่งเนี่ยนะฮะก็หากินได้ยากไปได้ที่หม้อแกงแม่ใหญ่นะครับที่พระนครศรีอยุธยาถ้าคุณผู้ชมมีเมนูดีๆแบบนี้ว่าจะเป็นข้าวหวานขนมไทยขนมฝรั่งสามารถส่งเมนูของคุณมาได้นะครับที่จานเด็ดวันใหม่ครับคุณผู้ชมครับที่เราจะขึ้น QR code ก็สแกนแอดเพื่อนก็ได้ที่แอดไทยพีบีเอสนะครับร่วมสนุกกันเยอะๆได้เลยนะครับบอกร้านบอกพิกัดมาเดี๋ยวทีมงานน้องๆครีเอทีฟและพี่โปรดิวเซอร์จะพาไปถึงที่เลยทุกวันศุกร์เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่รับของที่ระลึกจากทางรายการด้วยครับ
1: โอ้โหพี่ต้อเมื่อกี้ชื่ออะไรนะที่ให้ชิมอ่ะ
0: เปียกปูนใบเตย
1: เปียกปูนใบเตยโอ้โหละมุนนุ่มละลายลิ้นไม่ต้องเคี้ยว
0: ละลายในลิ้นหรือลิ้น
1: ละลายในลิ้นละลายในปากกินได้เลยอร่อยมากคุณผู้ชมแล้วก็ความพิเศษของร้านนี้นะเขาบอกว่าได้รับรางวัลมิชลินบิบกรอแมน2026ด้วยว
0: ้
1: าวว้าวว้าวถ้าเกิดว่าใครไปอยุธยานะคะพิกัดเนี่ยอันนี้ไงเจดีนักเลงเขาจะอยู่ตรงกลางๆถนนน่ะแล้วก็แถวๆนั้นลองเสิร์ชหาได้เลย
0: เสิร์ชเลยนะฮะหม้อแกงแม่ใหญ่นะครับหม้อแกงแม่ใหญ่อ่ะวันนี้ก็คือจานเด็ดวันใหม่ของเราที่นำมาเสิร์ฟกันเช้านี้ไปเสิร์ฟยิ้มกันต่อคุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าชุดนอนไม่ได้นอนใช่ไหม
1: อุ้ยจริงๆฟังแล้วดูเซ็กซี่มาก
0: มันดู18บวกใช่ไหม
1: แต่ว่างานนี้เนี่ยนะคะมีแอคชั่นมากกว่านั้นด้วยเหมือนกันชุดนอนไม่ได้นอนแต่ทำไมชุดนอนพาไปจับโจรได้ซะงั้นไปดูภาพกันค่ะ
2: ใช่ไหมวะคุ้นๆนะว่าเนี่ยบ้าตัวจริงเขายุ่งอยู่นี่พวกก็ไม่โชว์ไง
0: นี่ไงนี่ไงชุดนอนที่ว่าก็คือชุดของสารวัตรแจ๊ใช่ไหมนี่คือภารกิจของเขาเหรอพีน
1: ภารกิจของเขานะเขาไปตามจับตามไล่ ล่าแก๊งสแกมเมอร์คุณผู้ชมไม่ให้คนร้ายเนี่ยตั้งตัวได้ก็เลยต้องปลอมตัวไงเอาชุดนอนไปใส่เอาใครจะไหวตัวทันนะ
0: โอเคตำรวจคงไม่ใส่ชุดนอนมาเดินนะ
1: ใช่เอาแต่ที่ไหนได้ชุดนอนก็มานะจ๊ะให้ดูช็อตเด็ดอันนี้คือช็อตเด็ดเดี๋ยวมาแล้ว3 3มายังเดี๋ยวรอเขาดาวนะ5 4 3 2
3: เข้าไปเลยแก
1: เดินมาแล้วเดินมาแล้วแป๊บนึงมาแล้วมาแล้วมาแล้วรอดูนะคุณผู้ชมดูพร้อมกัน3 2ไปเป็นไงล่ะ
0: อันที่เห็นอยู่นี้ต้องบอกว่า
1: ขอโทษนะ
0: อะไรอ
1: ันนี้คือปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจเราไม่ได้มีการใช้ความรุนแรงแบบเกินหน้าที
0: ่
1: และเนี่ยอันนี้คือชุดนอนที่อยู่ทางซ้ายมือสุดนะสารวัตรแจ๊นะคะไม่ใช่แค่ชุดนอนชุดนมโรงเรียนก็มาร้านสะดวกซื้อก็มี
0: ก็แปลว่าชุดนอนไม่ได้นอนก็คือการปฏิบัติการจับคาตู้ ATM นะฮะฝ่ายสามีเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เขาโดนจับเลยขณะที่กำลังกดเงินจากบัญชีมาเห็นไหมเห็นไหมเงินจากความเดือดร้อนคนอื่นส่วนภรรยาที่รออยู่ในรถเสื้อส้มๆเมื่อกี้นะครับคุณตำรวจเขาเห็นเขาก็เข้าไปจับเลยนะครับตำรวจไล่ติดตามจนไปถึงมุมที่ปั๊มน้ำมันก็ตรวจค้นพบยาเสพติดด้วยแล้วก็โทรศัพท์มือถือที่มีข้อความสั่งการจากเครือข่ายสแกมเมอร์เบื้องต้นนะครับพบว่าทั้งคู่รับจ้างตระเวนกดเงินจากบัญชีม้าให้แก๊งสแกมเมอร์ซึ่งใช้วิธีเปิดเพจปลอมขายสินค้าผ่าน TikTok หลอกให้เหยื่อโอนเงินทั้งที่มันไม่มีสินค้าจริงขายของทิพย์น้องหินและนี่คือเป็นที่มาของภารกิจสุดเนียนครั้งนี้ครับเนียนไหมคุณผู้ชมว่าสารว
1: ั
0: ตรแจ๊
1: ก
0: กับชุดนอนต้องสวมชุดนอนออกปฏิบัติการเพื่อให้กลมกลืนครับและไม่คนร้ายรู้ตัวก่อนถูกจับกลุ่มนะแต่จริงก็หน้ามืดอยู่เนี่ยนี่ตัวภรรยา
1: อันนั้นฟู้ดเดลิเวอรี่ป่ะน่ะมีหลายชุดนะคะเอฟมาหมดแล้ว
0: เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยสีเราเยอะมากนะ
1: สีเยอะ
0: หมายความว่าทุกอย่างรอบตัวเนี่ยร้านสะดวกซื้อตู้ ATM พนักงานคือมาแล้วคัลเลอร์ฟูลมาก
1: มีแบบโค้ดสีประจำแบรนด์ไง
0: แท็กซี่อย่างเงี้ยแท็กซี่เราก็มีครบทุกเฉดเลย
1: ค่ะ
0: นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสารวัตรสักอีกนิดนึงว่ามันจะเป็นเสียงยังไงนะไปดูสิสารวัตรเขาว่าไงบ้างครับ

0: ียง
1: โอ้ลุกมาจากเตียงเลย
2: สารวัตรบอกว่าลุกมาจากเตียงเลยมาจากไหนลุกมาจากเตียงมาจับคนร้าย
3: เนี่ยเขาเป็นที่ฮอตฮิตในโซเชียลนะเขาเป็นขวัญใจชาวเน็ตนะสารวัตรแจ้าแล้วก็แชร์กันสนั่นเลยสำหรับคลิปนี้นะคะพันตำรวจตรีธัญธีรสิทธิ์จุนพิภพนะคะแล้วก็ทีมสืบสวนบชน.เนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานโดดเด่นเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันนะว่าที่สน.เนี่ยนะที่กองบัญชาการของเขาเนี่ยมีชุดเท่าไหร่เพราะว่าคอสเพลย์เขาเยอะมากนะถ้าใครได้ติดตามเขามีแฟนเพจนะคุณผู้ชมชื่อแจ๊จับโจร
2: แจ๊จับโจร
3: นะ
2: ไปก็ได้
3: จอแจ๊จับโจร
2: นี่ว่าสารวัตรแจ๊เนี่ยทำนิทรรศการชุดตัวเองได้เลยนะแบบแล้วก็เรียงเหตุการณ์เนาะเหตุการณ์ที่ไปปฏิบัติภารกิจปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ชุดที่ใส่ในอีเวนต์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ย
3: ถ้าจำได้มีทั้งชุดมวยปั้ม
2: มีนี่มวยปั้มที่ไปบุกเขาไปในโรงแรมอ่ะ
3: เชิดสิงโตนะแล้วก็มีชุดอะไรนะนักเต้นคาบาเล่อะไรเงี้ยคือเยอะมากคุณผู้ชม
2: ใครจะไปคิดถ้าพี่เป็นโจรพี่ก็ไม่คิดหรอกนึกออก
3: ม
2: า
3: เห็นไหมล่ะ
2: ก็แสดงให้เห็นถึงความเขาเรียกว่าสนุกสนานแต่คงของจริงคงไม่สนุกแหละแต่จะบอกไว้ว่าเนี้ยสะท้อนให้เห็นไหมฮะคุณผู้ชมขนาดว่าเราเตือนกันไม่รู้เท่าไหร่เรื่องบัญชีม้านะครับก็ยังคงมีดังนั้นนะภาพความสนุกนี้ก็แฝงไปด้วยอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องระวังนะครับดังนั้นอย่าไปหลงกลให้บัญชีใครให้บัตรประชาชนใครโดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัวห้ามให้เด็ดขาดนะครับ
3: ระมัดระวังกันด้วยค่ะคุณผู้ชมอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะติดตามได้ในช่วงซีซั่นวาไรตี้ค่ะ

0: กลับมาอยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้ใครเพิ่งตื่นมาเปิดเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันหน่อยนะครับ
1: ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่ทักทายมาในโซเชียลมีเดียนะคะบางคนก็พูดถึงเรื่องของขนมไทยบอกเมนูเยอะเลยว่าชอบกินอะไรกันบ้างนะมีเปียกปูนกะทิสดนี่คุณนางบอกว่าเลิศมากเลยนะคะแล้วก็ภูมิใจในอาหารของไทยอาหารก็ว่ามีกรรมวิธีหลากหลายมีภูมิปัญญาขนมเนี่ยก็เยอะมากจริง
0: ขนมไทยทำยากนะเอาจริงๆคือไม่ได้แบบโอเคทุกอย่างยากหมดแหละผมทำไม่เป็นก็คือยากหมดแต่ว่าขนมไทยมันจะมีรายละเอียดต่อให้เป็นของหวานเหมือนกันมันก็จะใส่น้ำตาลไม่เหมือนกัน
1: ใช่ไหมแล้วก็แต่ละบ้านเนี่ยก็อาจจะมีสำรับนะคะมีสูตรที่ต่างกันนี่อีกท่านนึงนะบอกว่าน่าทานมากๆเลยค่ะเคยซื้อมานะคะก็เอาไปทำบุญได้ด้วยอีกต่อหนึ่ง
0: อ
1: ิ่มใจนะคะแล้วก็ได้บุญด้วยอีกท่านนึงบอกว่าขนมเทียนเนื้อตาลใส่มะพร้าวอ่อนเนี่ยก็เลิศเลย
0: แสดงว่ารู้จักจริง
1: อันนี้ใช่ไหมคะอันนี้เทียนแก้วนะเห็นเขาว่าแล้วก็มีขนมอันนี้เป็นขนมงาหลายอย
0: ่
1: างทีเดียวอ่ะข้าวโป่งใช่ไหม
0: แค่โรยงาเฉย
1: คุณผู้ชมคือมันเยอะจริงๆอะค่ะ
0: ไม่เป็นไรลูกพาไปภูเก็ตกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมครับภูเก็ตก็ถือว่าเป็นเมืองเก่าที่ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยนะครับเพื่อการเพิ่มสีสันในการท่องเที่ยวครับภูเก็ตเขาก็เปิดเสน่ห์เมืองเก่าผ่านแสงสีแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเพื่อเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันในช่วงปลายปีครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นบริเวณ4แยกธนาคารชาร์เตอร์นะครับย่านเมืองเก่าภูเก็ตโดยนำทุนทางวัฒนธรรมของภูเก็ตมาตีความผ่านศิลปะและเทคโนโลยีร่วมสมัยแบ่งการนำเสนอออกเป็น4มิติครับตั้งแต่การสัมผัสอัตลักษณ์เพื่อรานากันศิลปะและเทคโนโลยีเรื่องราวของเมืองเก่าและประเพณีพ้อต่อไปจนถึงกิจกรรมและการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมครับนอกจากความสวยงามของแสงสีแล้วกิจกรรมยังสะท้อนให้เห็นว่าเสน่ห์ของภูเก็ตและน้องพีนไม่ได้มีเพียงแค่ชายหาด
1: นะคะเต็มไปด้วยเรื่องราวทางวัฒนธรรมทั้งเรื่องของสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส อาหารพื้นถิ่นเครื่องแต่งกายวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมของชุมชนบาบาเพราดาสืบทอดกันมานะคะรวมถึงประเพณีเพาะต่อที่สะท้อนถึงความเชื่อและก็ความกตัญญูของคนในท้องถิ่นด้วยค่ะขณะที่ในเรื่องของการท่องเที่ยวผู้จัดงานเนี่ยก็บอกว่ากิจกรรมรูปแบบนี้ยังช่วยเติมสีสันให้กับภูเก็ตในช่วงกรีนซีซั่นสร้างนะคะเรียกว่าแรงบันดาลใจใหม่ๆให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาสัมผัสเมืองเก่ามากขึ้นโดยเฉพาะตลาดจีนอินเดียรัสเซียค่ะยังเป็นตลาดสำคัญที่ภูเก็ตด้วยขณะเดียวกันนะคะก็ยังเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวจะได้ทำความรู้จักกับภูเก็ตในมุมมองวัฒนธรรมมากขึ้นด้วยค่ะ
0: กิจกรรมนี้ครับผู้ชมมีชื่อว่ากิจกรรม Feel All The Feeling at Phuket ครับงานเนี่ยก็จะจัด23-29สิงหาคมนี้โดยจะเปิดให้ชม Projection Mapping ฟรี Projection Mapping ก็คือเนี่ยการฉายแสงลงไปในตึกสถานที่เก่าๆต่างๆนะครับบริเวณ4แยกธนาคารชาร์เตอร์ตั้งแต่เวลา 19:00 นถึง 22:05 นวันหนึ่งเนี่ยเขาฉายทั้งหมด10รอบด้วยกันใครที่แวะไปเที่ยวภูเก็ตช่วงนี้นอกจากจะชมเมืองเก่าอาคารสวยๆสไตล์ชิโนโปรตุกีสแล้วก็สามารถมาสัมผัสกับอีก1สีสันยามค่ำคืนที่นำเรื่องราวของผู้คนวัฒนธรรมมรดกของภูเก็ตมาถ่ายทอดใหม่ผ่านแสงและเทคโนโลยีร่วมสมัยครับ
1: ค่ะก็ไปได้เลยนะคะตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึง4ทุ่มค่ะโอ้โหเอาจริงๆนะใครได้เรียกว่าใส่ชุดท้องถิ่นไปถ่ายรูปกับตึกเก่าสวยๆโอ้โหมันได้บรรยากาศนะคุณผู้ชมจริงๆถ้าเคยไปเดี๋ยวพิงเคยไปเคยใส่ชุดป้าป๋ายาหยาสวยมากแล้วก
0: ็
1: ม
0: ี
1: หลายสีใช่ค่ะก็เป็นเหมือนผ้าสิ้นนะถ้าเท่าแบบไทยๆคนไทยกลางจะเข้าใจนะก็เป็นกระโปรงแบบคล้ายๆผ้าสิ้นแต่ว่าเสื้อเนี่ยจะคล้ายๆลูกไม้แต่เขาเรียกว่าป้าป๋ายาหยาแถวนั้นก็มีทั้งซื้อเช่านะคะแล้วแต่งกายองค์ทรงเครื่องเนี่ยถ่ายมุมตรงไหนก็ดีไปหมดอ่ะคุณผู้ชม
0: ไปก็อย่าลืมเป็นเจ้าบ้านที่ดีครับเจออะไรไม่เข้าท่าไม่เข้าทางอย่ารับมือเองแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เป็นคนเข้ามาจัดการแล้วทางให้เราเปิดทางให้เรา
1: ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขกันนะคะไปดูธรรมชาติกันบ้างดีกว่าไหมเราไปชมเมืองแล้วไปดูความสวยงามของทุ่งกรอกกระเจียวกลางสวนยางนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นจุดเช็คอินใหม่ใครจะไปรู้อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานี่เองค่ะโอ้โหบานสะพรั่งนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ชัยภูมินะบางคนยังติดภาพว่าถ้าเกิดว่าจะไปดูดอกกระเจียวต้องไปนู่นชัยภูมิแต่วันนี้อยู่ที่สวนเพตราจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเรียกว่า ที่เซอร์ไพรส์ไปก่อนนั้นนะคือสะพรั่งท่ามกลางผืนป่าสวนยางพาราจ้ะได้ชมกันแบบใกล้ชิดธรรมชาติแบบนี้ได้เลยแล้วก็เข้าชมฟรีด้วยเป็นยังไงถ่ายรูป1ได้วิว2 คือมีดอกกระเจียวด้านหลังเป็นยางพาราเลิศเลยนะคะตอนนี้ก็กำลังอยู่ในจังหวัดที่สวยมากๆอ่ะแบบนี้เราสามารถที่จะไปชมกันได้ปักหมุดไปนะเขาบอกว่ามีดอกกระเจียวหลากหลายสายพันธุ์ด้วยบนพื้นที่กว่า10ไร่ภายในสวนป่าขนาด8-15ไร่ค่ะแล้วก็เป็นผืนป่ายางพารามีไม้พันธุ์นานาชนิดดอกกระเจียวบานเต็มทุ่งนะคะมีสีขาวสีชมพูอ่อนไปจนถึงสีชมพูเข้มตัดกับสีเขียวของผืนป่าก็กลายเป็นมุมภาพสวยๆดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยวชมอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: บรรยากาศที่นี่เหมาะกับการไปเที่ยวทั้งครอบครัวหรือว่าจะเป็นแฟนไปกันกระหนุงกระหนิงหรือพาน้องๆเด็กๆมาเดินชมธรรมชาติให้เขาสัมผัสกับธรรมชาติก็ดีทั้งนั้นแหละครับนอกจากชมดอกกระเจียวแล้วก็ยังได้เรียนรู้ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ในพื้นที่นั้นด้วยภายในสวนเนี่ยเขาก็มีของท้องถิ่นนะจากเครือข่ายการเกษตรและชุมชนเนี่ยมาขายทั้งพวกน้ำมะพร้าวผักปลอดสารพิษแล้วของฝากที่เลือกซื้อกลับไปก็เป็นการช่วยสร้างรายได้กับคนในชุมชนด้วยนะครับที่สวนเพตราคุณผู้ชมครับเขาจะเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันนะฮะทุกวันเลย 9:00 นถึง 15:00 นย้ำว่าเข้าชมฟรีเปิดให้ชมทุ่งดอกกระเจียวยาวไปถึงวันที่30กันยายนนู่นเลยหน้าฝนนี้ใครอยากชมดอกกระเจียวแบบไม่ต้องขับรถไปไกลถึงชัยภูมิถึงอีสานเนี่ยถ้าอยู่อีสานก็ไปได้แต่หมายว่าถ้าเกิดแบบอู้ไกลไปฉันแบบคนละครึ่งทางไปเลยที่สวนเพตราจังหวัดฉะเชิงเทราจากกรุงเทพก็ไม่กี่ชั่วโมงเองนอกจากจะได้ชมดอกกระเจียวหลากสีที่ท่ามกลางผืนป่าสวยๆแบบนี้แล้วยังได้ดูอากาศดีๆ ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่นั่นด้วยครับ
1: โอ้โหสะพรั่งบานจริงๆนะคะคุณผู้ชมบอกว่าอุ๊ยดูไกลๆคล้ายๆทิวลิปเหมือนกันนะสวยมากๆเลยค่ะหน้าฝนแบบนี้นะคะลองมาดูการหาพื้นที่ปักหมุดไปใช้เวลาและมีความสุขกับครอบครัวค่ะ
0: เอาไปกันที่เรื่องของต้นทุนกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมครับทุนก็คือก้อนเขาเรียกว่าจะเป็นเงินก็ได
1: ้
0: หรือเป็นทรัพยากรใดๆก็ได้ที่จะส่งผลถึงการพัฒนาบางอย่างบางสิ่งวันนี้ถ้าพูดถึงประเทศของเราแล้วก็โลกใบนี้เห็นว่าก็ต้องเป็นทุนมนุษย์แหละครับและหลายคนอาจจะยังไม่เคยเข้าใจแล้วก็คิดว่าเอ๊ะทุนมนุษย์คืออะไรไกลตัวเราหรือเปล่าจริงแล้วต่อให้เราเนี่ยเป็นคนตัวเล็กๆอยู่ในสังคมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทุนของสังคมได้เหมือนกันวันนี้จะพาไปดูเรื่องของทุนมนุษย์ครับเปิดเวทีทุนมนุษย์สู่ทุนชีวิตนะครับค้นหาเส้นทางของตัวเองทุนชีวิตที่ใช้ได้จริงในอนาคตแล้วก็พาไปพบกับบุคลากรทางการศึกษาอีกหลายคนเลยครับช่วงนี้เวทีเสวนาอะไรแบบนี้มีเยอะมากๆเลยนะครับกับงานนี้ครับคุณผู้ชมครับ Human Capital to Life Capital จากทุนมนุษย์สู่ทุนชีวิตครับบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษารวมถึงคุณครูบุคลากรทางการศึกษาที่เขาก็เข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนำเสนอผลงานที่สะท้อนให้เห็นว่าการเรียนรู้ของเด็กในวันนี้มันมีมากกว่าเนื้อหาในตำรานะ
1: สิ่งที่น่าสนใจค่ะคือภายในงานไม่ได้มีเพียงเวทีบรรยายจากผู้บริหารหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะยังเปิดพื้นที่ให้เสียงของนักเรียนได้ถูกนำเสนอออกมาอย่างเต็มที่เพราะหนึ่งในหัวใจสำคัญของการเปลี่ยน

0: จากทุนมนุษย์ไปสู่ทุนชีวิตก็คือการทำให้เด็กๆได้รู้จักตนเองค่ะเห็นความสามารถของตัวเองแล้วก็มีโอกาสทดลองทำสิ่งที่หลากหลายด้วย
1: ใช่แล้วครับภายในงานจึงมีทั้งบูธการเรียนรู้การนำเสนอผลงานของนักเรียนนะครับรวมถึงผลงานของนักเรียนที่มีแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพและคุณลักษณะของผู้เรียนโดยเฉพาะแนวคิดที่มีชื่อว่าเรียนที่ชอบเส้นทางที่ใช่ได้ความสุขก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สะท้อนการเรียนรู้ที่พยายามเชื่อมโยงความสนใจของผู้เรียนเข้ากับเส้นทางในอนาคตครับ
2: ความเป็นสปท.นี่ก็คือต้องดูแลนักเรียน6ล้านกว่าคนนะครับซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองก็คาดหวังว่าเราต้องเตรียมเด็กเหล่านี้เพื่อก้าวไปสู่อนาคตซึ่งสปท.เองโดยท่านผู้บริหารครูบาอาจารย์ทั่วประเทศเราก็ได้ดูแลนักเรียนนะครับใน8กลุ่มสาระการเรียนรู้และก็ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองเพื่อที่จะให้นักเรียนเหล่านี้เนี่ยได้มีความรู้ความตระหนักความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่โลกแห่งอนาคตของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้สอนไม่ว่าจะเป็นให้ความรู้ให้ทักษะไม่ว่าจะฝึกให้พวกเขาได้ทำงานเป็นทีมแล้วก็ให้เขาได้สนใจในโลกอนาคตของเขาเองเนี่ยก็ต้องมีเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะผลผลิตของพวกเราคือนักเรียนเนี่ยได้นำเสนอผลผลิตผลงานที่พวกเขาภาคภูมิใจเกิดจากการเรียนรู้จากการสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยได้นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนำเสนอต่อสาธารณชนด้วย
0: สำหรับเวทีนี้นะคะไม่ได้มองเรื่องการศึกษาแยกออกจากโลกการทำงานค่ะแต่พยายามชวนให้มองว่าจะทำยังไงให้การเรียนรู้สามารถพัฒนาเด็กให้มีทั้งความรู้มีทักษะแล้วก็คุณลักษณะที่สามารถนำไปต่อยอดในชีวิตจริงได้ไม่จำกัดอยู่แค่หน้ากระดานหรือว่าห้องเรียนเท่านั้นสามารถนะคะลงมือทำผ่านการทดลองการนำเสนอและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นได้ค่ะ
1: นอกจากเรื่องการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะแล้วครับงานนี้ก็ยังเปิดพื้นที่ให้น้องๆเนี่ยได้แสดงความสามารถในหลายรูปแบบเลยทั้งการนำเสนอผลงานจากโรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันฟู้ดอินโนเวชันนวัตกรรมอาหารเนี่ยนะครับกับการแสดงดนตรีของนักเรียนรวมถึงกิจกรรมที่เชื่อมโยงความสนใจของคนรุ่นใหม่อย่างลวกพวกเกมสปอร์ตeSport นะครับหรือการแข่งขันสตรีมเกมซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งวันในอีกหนึ่งเวทีของงานวันนั้นด้วย
0: ทั้งหมดนะคะจึงทำให้งานนี้ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับการฟังนโยบายด้านการศึกษาแต่เป็นพื้นที่ให้เราเห็นศักยภาพและภาพของการเรียนรู้ที่หลากหลายขึ้นยกระดับการศึกษามัธยมนะคะวิสัยทัศน์มัธยมศึกษาที่เชื่อมโยงกับทุนมนุษย์และอนาคตของมัธยมศึกษาด้วยค่ะนั่นแหละทุนชีวิตนะคุณผู้ชมบางทีสังคมเราก็ร่วมสร้างให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะได้มีมุมมองทัศนวิสัยแล้วก็เรียกว่ามีองค์ความรู้ครอบคลุมในทุกมิติที่จำเป็นด้วยค่ะและแน่นอนนะคะว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนค่ะยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ต้องให้ความสำคัญในมิติของความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนไม่ว่าจากรถยนต์หรือว่าจักรยานยนต์เองก็ตามนะคะเพราะมีข้อมูลที่บอกว่าเด็กอายุ10ถึง19ปีค่ะคุณผู้ชมคือกลุ่มเสี่ยงที่มีอุบัติเหตุมากที่สุดด้วยนะคะเป็นน้องๆที่อยู่ในวัยเรียนนั่นเองจึงต้องมีโครงการดีๆค่ะมาช่วยลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นค่ะที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครัฐารามอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะนายประสิทธิ์อินทะโชตรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราก็เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยจราจรแก่นักเรียนรุ่นที่5ค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งด้วยสถานการณ์ปัจจุบันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ครับปัจจุบันผู้ชมอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันโดยเพราะอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยก็มีสถิติสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปีสร้างความสูญเสียต่อร่างกายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับมาดูรายงานกันหน่อยคุณผู้ชมรายงานสถานการณ์ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของไทยเนี่ยโดยกรมควบคุมโรคก็พบว่าแต่ปี68กลุ่มอายุที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากที่สุดคือน้องๆอายุ10ถึง19ปีเท่านั้นเองยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุก็คือรถมอเตอร์ไซค์ครับคิดเป็นร้อยละ 90.90%สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมในการขับขี่เช่นการขาดประสบการณ์ทักษะในการขับขี่ที่ถูกต้องและปลอดภัยมีความประมาทในการขับขี่ขับรถเร็วด้วยความคึกขนองตามวัยไม่เคารพกฎจราจรขาดจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนไม่ใส่ใจในความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมทางในการนี้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเขาก็ได้เล็งเห็นใช่ไหมแล้วก็เตรียมเรื่องของความปลอดภัยเลยตั้งโครงการนี้ขึ้นมา
0: ค่ะเป็นโครงการอบรมเสริมสร้างวินัยจราจรให้แก่นักเรียนจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะวางรากฐานและปลูกฝังให้เด็กเยาวชนมีสำนึกด้านความปลอดภัยและวินัยจราจรค่ะเพิ่มพูนองค์ความรู้ทักษะในการใช้รถใช้ถนนเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีคุณภาพลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุด้วยค่ะก็นำไปสู่เรื่องของ

0: การป้องกันแล้วก็ลดปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนนะคะสำหรับการดำเนินโครงการนี้ค่ะก็ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานค่ะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดฉะเชิงเทราในการจัดเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับอบรมโดยภาคเช้าเป็นความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัยการคาดการอุบัติเหตุและจุดเสี่ยงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราสำหรับภาคบ่ายนะคะก็มีการสาธิตการขับรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องและปลอดภัยเพื่อให้ลูกๆหลานๆของเราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยบนท้องถนนนั่นเองคือต่างจังหวัดบางทีเนาะอาจจะ
1: เคยชินไง
0: ไม่ค่อยมีเรื่องของขนส่งมวลชนด้วยนะคะรถรับส่งนักเรียนอะไรแบบนี้หรือว่ารถประจำทางก็เลยบางคนใช้วิธีการขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์ไปโรงเรียนเองนะคะบางทีน้องๆก็เรียกว่าต้องระมัดระวังกันเยอะสักหน่อยเพราะว่ายังเด็กกันอยู่หมวกกันน็อกเนี่ยห้ามขาดเลย
1: ไม่ใช่แค่เด็กอ่ะผู้ใหญ่เองก็เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมต้องช่วงหน้าฝนแบบนี้มีโอกาสไปเปลี่ยนนะยางก่อนถนนลื่นเนี่ยผมขับเองเรารถยนต์เนี่ยเราขับก็ไม่ได้เร็วหรอกใช่ไหมต่อให้เราเบรกเนี่ยเราก็จะปลอดภัยกับมอเตอร์ไซค์แต่มอเตอร์ไซค์นี่คือถ้าไม่จับจังหวะให้ถูกเนี่ยเบรกปุ๊บล้อปัดนะ
0: อ๋อล้อฟรีใช่ไหม
1: วันก่อน
0: รถเหวี่ยงรถหมุนได้เลย
1: ถลายไปชนคันข้างหน้าอย่างเช่นบางทีขับจี้กันจี้ท้ายกันแล้วบางทีเบรกคันหน้าเบรกติดไฟแดงหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยแล้วมอเตอร์ไซค์เบรกไม่ทันพอล้มเสร็จปุ๊บเนี่ยผมบังเอิญอยู่ซ้ายพอดีเห็นนะก็เลยชะโงกไปใส่ใจเขาหน่อยนี่ยางดอกยางผมไม่มีเลยอ่ะ
0: อ๋อเหรอแสดงว่ายางไม่เปลี่ยนเลยสิ
1: ก็ดีบางอันแตกแล้วอ่ะแตกรายงานแล้วคุณผู้ชม
0: จริงๆยางมันหมุนได้นะคือลองเปลี่ยนสลับหน้าหลังดูก่อนอะไรอย่างเงี้ย
1: คือเอาจริงมันมีอายุของมันมันไม่กี่บาทนะยางมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะไม่แพงเท่ายางรถยนต์แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเปลี่ยนเถอะดีกว่า
0: แล้วก็ถ้าเกิดขับขี่นะคะในพื้นที่ชุมชนพื้นที่ใกล้โรงเรียนมันจะมีป้ายบอกบางทีถ้าเราไม่คุ้นทางอ่ะคุณผู้ชมดูป้ายสัญลักษณ์นิดนึงเขามีป้ายบอกให้เราระมัดระวังด้วย20-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่าไปเกิน
1: นะก็ด้วยความปลอดภัยอย่าขับสวนเลนด้วยอันนี้ห้ามสวนนะเพียบเลยรังสิตเนี่ยขับสวนน่ะ
0: ช่วยกันดูเดี๋ยวถ่ายรูปไปแจ
1: ้
0: ง
1: หาเงินก่อนช่วงนี้หาแจ้งได้เงินนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับไปกันที่เรื่องการเตือนโรคภัยไข้เจ็บกันหน่อยโรคภัยไข้เจ็บนี้เยอะเหลือเกินนะความเครียดฮอร์โมนการกินเนี่ยก็เป็นปัจจัยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์เตือนนะครับไทรอยด์ขึ้นตาครับเสี่ยงกระทบการมองเห็นเรามาดูเรื่องนี้กันหน่อยว่าต้องระวังอะไรเป็นพิเศษครับศาสตราจารย์นายแพทย์ปานเนตรปางพุทธิพงศ์ครับท่านประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยท่านระบุว่านะครับว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีผู้ป่วยไทรอยด์จำนวนไม่น้อยที่ไม่ทราบว่าโรคที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยอาจส่งผลต่อดวงตาครับทำให้บางคนนั้นเข้าสู่การวินิจฉัยและรักษาล่าช้า TED หรือที่เรียกว่า Thyroid Eye Disease เนี่ยหรือว่าโรคตาจากไทรอยด์อาจรุนแรงจนกระทบกับการมองเห็นได้จึงต้องเร่งสร้างความตระหนักความเข้าใจให้ผู้ป่วยสามารถสังเกตอาการและเข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกๆได้ครับพีนครับ
0: ค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทาบดานะคะขออภัยบอกว่าโรคเกรฟค่ะเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะไทรอยด์ทำงานเกินและอาจนำไปสู่ TED ได้ผู้ป่วยจึงควรรักษาไทรอยด์อย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมสังเกตความผิดปกติของดวงตานะคะหากพบอาการควรส่งต่อจากสู่แพทย์โดยเร็วขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันเอกหญิงระวีวรรณแนะนำค่ะว่าผู้ที่เป็นโรคไทรอยด์ก็ควรจะตรวจแล้วก็ติดตามสุขภาพดวงตาควบคู่กันไปด้วยเพื่อค้นหาความผิดปกติตั้งแต่ระยะแรกเพราะหากปล่อยจนโรครุนแรงอาจเกิดความเสียหายต่อดวงตาและการมองเห็นได้ขณะที่ปัจจุบันมีทางเลือกรักษามากขึ้นทั้งการผ่าตัดและยามุ่งเป้าโดยแพทย์จะพิจารณาตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละรายค่ะ
2: ส่วนมากเนี่ยเป็นไทรอยด์เป็นพิษมีขึ้นตาได้แต่มักจะไม่รุนแรงถ้าเป็นแค่นี้นิดหน่อยเราอาจจะดูเองได้แล้วก็คอนโทรลไทรอยด์ให้ดีให้น้ำตาเทียมควบคุมปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่าถ้าเริ่มกลายเป็นมอดเรททูเซียเริ่มเป็นปานกลางหรือรุนแรงมากหรือคนไข้เริ่มมองไม่เห็นเนี่ยเราต้องรีบส่งเลย
3: อาการแสดงมีหลายลำดับแล้วก็กว่าที่คนไข้จะรู้ตัวว่าเป็นเยอะแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะค่อนข้างช้าตัวโรคมันอาจจะเป็นค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทราบว่าเป็นปัญหาไทรอยด์ไม่ว่าจะเป็นพิษต่ำกว่าปกติหรือมีอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับไทรอยด์แนะนำควรตรวจกับจักษุแพทย์ตั้งแต่แรกเลยค่ะเราจะได้ทราบว่าเราจะต้องดูแลดวงตาเรายังไงต่อไป
1: ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิมขวัญจารุอัมพรพันธ์จากสุแพทย์โรงพยาบาลศิริราชก็ย้ำนะครับว่า TED เนี่ยนะครับหรือว่าไทรอยด์ขึ้นตาไม่ได้กระทบเพียงแค่ดวงตาแต่ยังส่งผลต่อการทำงานการใช้ชีวิตและความมั่นใจของผู้ป่วยด้วยดังนั้นหากมีตาโปนตาแดงตาแห้งและเห็นภาพซ้อนมองเห็นไม่ชัดเนี่ยควรไปหาคุณหมอด้วยความรวดเร็วคือบางทีพอเป็นไทรอยด์เนี่ยคนก็จะไปนึกถึงที่ว่าเป็นเรื่องความดันหรือเปล่าที่เราเวียนหัวเรามองไม่ชัดเนี่ย

0: ปกติไม่ใช่นะครับบางทีมันอาจจะไปมีบางอย่างไปกดเส้นเลือดตรงนั้นได
1: ้ค่ะบางทีนะร่างกายของคนเราเนี่ยเหมือนเป็นสิ่งมหัศจรรย์เลยอ่ะมันมีความซับซ้อนมีรายละเอียดจากไทรอยด์ที่อยู่ตรงคอนะคุณผู้ชมก็มีผลต่อตาได้ด้วยบางคนเป็นหนักๆจะมีภาวะตาโปน อ่ะอันนี้ก็ต้องให้แพทย์ช่วยดูแลด้วยนะคะพาไปดูเรื่องของนวัตกรรมคนไทยคิดเก่งในช่วงไทยประดิษฐ์กันสักหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะจากเส้นไหมที่ผ่านการสาวออกมานะคะก่อนจะนำไปทอเป็นผืนผ้าสวยๆที่เรานุ่งผมที่เราซื้อขายกันแบบนี้ค่ะมีอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญที่เขาเรียกว่าคือการลอกกาวไหมนะคะหรือว่าเลริซินที่เคลือบอยู่บนเส้นไหมออกค่ะเพื่อให้เส้นไหมเนี่ยมีความนุ่มมีความเงานะคะแล้วก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการผลิตค่ะนักวิจัยจึงนำเทคโนโลยีเอนไซม์นะคะเข้ามาพัฒนาเป็นซิลโปรผลิตภัณฑ์เอนไซม์ลอกกาวไหมก็ช่วยทำให้การลอกกาวไหมเนี่ยง่ายดายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นติดตามได้ในช่วงไทยประดิษฐ์คิดเก่งค่ะ

ต้องบอกก่อนว่าไหมเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มันอยู่คู่กับคนไทยมานานมากตั้งแต่เกิดเนาะแล้วก็วันนึงเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่นะคะกับเกษตรกรแล้วก็ไปได้ชมเรื่องของกระบวนการผลิตไหมที่เขาอยู่ในปัจจุบันแล้วเราก็มีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรที่เขาทำไหมอะค่ะเพราะว่ามันใช้สารเคมีในกระบวนการค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นนักวิจัยแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคโนโลยีเอนไซม์ซึ่งผลิตมาจากจุลินทรีย์นะคะซึ่งมันไม่ได้มีอันตรายเหมือนกับการใช้สารเคมีเราก็รู้สึกว่าความเชี่ยวชาญของเราตรงนี้น่าจะสามารถเอามาช่วยในเรื่องของกระบวนการผลิตผ้าไหมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ค่ะต้องบอกอย่างนี้ว่าไหมอะค่ะมันจะมี2ชั้นเนาะชั้นแรกที่อยู่ด้านในมันคือเส้นใยไหมเส้นใยไหมเนี่ยคือเส้นใยที่เขาไปใช้ในการทอผ้านะคะถัดออกมาอีกชั้นนึงที่อยู่รอบนอกเขาเรียกว่าเปลือกนะคะเปลือกหรือว่ากาวไหมทั้ง2ชนิดเนี่ยทั้ง2อันเนี่ยที่เป็นเส้นใยไหมและเปลือกเนี่ยมันเป็นโปรตีนทั้งคู่นะคะสารเคมีเนี่ยเขาจะเหมือนกับเป็นกรรไกรที่เขาไม่รู้จักว่าโปรตีน2ชนิดนี้ต่างกันยังไงวิธีการทํางานของเขาก็คือเขาจะย่อยเปลือกแล้วถ้าใครไม่คุ้นชินเขาจะย่อยข้างในด้วยเส้นใยไหมมันก็จะเปื่อยยุ่ยถ้าคนที่ไม่มีประสบการณ์หรือใครที่แบบเพิ่งมาหัดทำกระบวนการลอกกาวไหมใหม่เนี่ยคือเรียกได้ว่ามันต้องมีความคุ้นชินก่อนมันถึงจะรู้ว่าสัมผัสแบบนี้สัมผัสอย่างนี้กาวหมดแล้วถึงจะยกขึ้นมาแล้วก็ไปทำกระบวนการอื่นต่อนะคะแต่เอนไซม์ของเราเนี่ยเราดีไซน์ให้เป็นกรรไกรที่ตัดเฉพาะเปลือกข้างนอกเท่านั้นและไม่ทำอันตรายเส้นใยไหมดังนั้นเนี่ยคุณภาพเส้นใยไหมที่ได้จากกระบวนการลอกกาวด้วยเอนไซม์มันจึงมีความต่างจากการใช้สารเคมีโดยสิ้นเชิงนะคะก็จะเห็นว่ามันลอกกาวข้างนอกได้หมดโดยที่ไม่ทำลายเส้นใยไหมเส้นใยไหมด้านในยังมีความแข็งแรงอยู่นะคะแล้วก็สามารถย้อมติดสีได้ง่ายนะคะแล้วก็สม่ำเสมอทั่วเพราะว่ากรรไกรที่เราใส่ลงไปหรือว่าเป็นตัวเอนไซม์มันตัดเฉพาะด้านนอกแล้วเขาเข้าไปย่อยโดยเฉพาะเจาะจงนะคะพอมันถึงชั้นที่จะเจอเส้นใยใหม่ละกรรไกรเนี้ยมันจะไม่ทำอันตรายอันนี้คือความต่างค่ะเราก็มีการถ่ายทอดฟีดแบคตรงเนี้ยของแม่ๆของเกษตรกรนะคะบอกกับทางบริษัทไปว่าเวลาที่เขาทำแพ็กเกจจิ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ1คือมันจะต้องมีเรื่องของคอสเอฟเฟคทีฟก็คือมันต้องไม่แพงนะคะ2คือถ้ามันทำเป็นการใช้งานแบบ1ครั้งเลยฉีกซองแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วคำนวณอัตราส่วนมาว่า1กิโลจะต้องใช้ปริมาณเท่านี้อันเนี้ยน่าจะออกมาในลักษณะที่เป็นแบบนั้นนะคะก็คือเราจะคำนวณไปเลยว่า1ซองใช้สำหรับ1กิโลเพราะฉะนั้นแม่เนี่ยไม่ต้องมาชั่งตวงวัดอะไรเลยนะคะง่ายมากฉีกซองเทลงไปใช้กับไหม1กิโลอย่างเงี้ยค่ะเราต้องบอกว่ามันเป็นสตอรี่ที่เราทํากันมาแบบ 2-3 ปีที่แล้วอ่ะค่ะร่วมกับสทซึ่งเป็นหน่วยงานนึงของทางสวทชนะคะซึ่งทางสทเนี่ยเค้าจะมีหน้าที่ในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับทางนักวิจัยสวทชเนี่ยเค้าพัฒนาขึ้นมาแล้วเค้าก็จะมีความคุ้นชินกับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยในลักษณะของสวทชเองเนี่ยเราก็จะมีการเปิดโครงการวิจัยอะไรที่เหมือนกับมีประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรจริงๆไหมก็จะเป็นหนึ่งในหัวข้อที่เราให้ความสำคัญแล้วก็สนใจเรา

0: ริ่มมาจากโครงการวิจัยตรงนั้นนะคะแล้วเราก็พัฒนาร่วมกันเข้ามากับแม่ที่เห็นงานตัว Silk Road Innovation Day วันนี้มันไม่ใช่จุดเริ่มต้นแต่มันเป็นจุดที่เหมือนมาปิดสรุปว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมด 2-3 ปีที่ผ่านมาเราได้อะไรบ้างนะคะซึ่งเอาท์พุตจากการที่เราทำงาน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่า1ในตัวของเทคโนโลยีเราได้แน่นอนว่าเราได้เทคโนโลยีพร้อมใช้นะคะเราได้เทคโนโลยีเอนไซม์ที่สามารถเอาไปทดแทนการใช้งานกระบวนการผลิตผ้าไหมแบบดั้งเดิมที่ใช้เคมีได้นะคะอันที่2ก็คือเราได้เรื่องของผ้าไหมอะค่ะที่มีคุณภาพดีขึ้นนอกจากตัวเอนไซม์แล้วตัวผ้าไหมเนี่ยก็มีคุณภาพดีขึ้นแล้วก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยมีไลฟ์สไตล์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เขาเรียกว่าไม่ต้องมานั่งแบบเฝ้าหม้อเพราะว่าเอนไซม์เขาทำงานแบบจำเพาะอย่างที่บอกเขาสามารถปล่อยตรงนี้แล้วทิ้งแล้วไปทำงานอย่างอื่นแล้วค่อยกลับมาล้างใหม่อะไรอย่างนี้ได้เลยนะ
1: นะครับก็เป็นนวัตกรรมที่ประดิษฐ์และคิดค้นโดยนักวิจัยไทยและก็คือไทยประดิษฐ์คิดเก่งนะครับคุณผู้ชมครับมาดูงานศิลปะกันหน่อยเดี๋ยวนี้งานศิลปะจัดขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีธีมก็จะกำหนดเอาไว้เพื่อดึงดูดคนที่สนใจในสิ่งนั้นบางทียังไม่ได้ไปดูงานมันไม่เห็นภาพกำหนดชื่องานให้เห็นเลยกับ Speak Up ครับนิทรรศการเปลี่ยนเสียงผู้บริโภคให้เป็นงานศิลป์ไปดูและสะท้อนกันหน่อยครับว่าเสียงสะท้อนของผู้บริโภคที่เขาสะท้อนมาเป็นงานศิลปะเนี่ยจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนไปดูพร้อมกันเลยครับมาดูกันสิครั้งนี้ครับทางสภาผู้บริโภคเขาได้เปิดนิทรรศการ Speak Up ครับเราต้องไม่ยอมจำนนที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครครับความน่าสนใจของงานนี้ก็คือการเอาปัญหาแล้วก็ประสบการณ์จริงๆเนี่ยฮะของผู้บริโภคมาถ่ายทอดผ่านงานศิลปะเพื่อให้เรื่องของสิทธิผู้บริโภคที่บางครั้งดูเป็นเรื่องไกลตัวกลายเป็นเรื่องที่ได้เห็นแล้วก็รู้สึกเชื่อมโยงในชีวิตประจำวันภายในนิทรรศการมีผลงานทั้งหมด172ภาพครับจากเรื่องราวจริงของผู้บริโภคถ่ายทอดโดยศิลปิน2ท่านด้วยกันผ่านมุมมองและเทคนิคที่ต่างกันแต่มีจุดร่วมเดียวกันคือการทำให้เสียงของคนตัวเล็กเนี่ยถูกมองเห็นมากขึ้นนั่นเองครับ
2: ซึ่งอยากถามคุณผู้ชมด้วยเหมือนกันว่าเวลาที่เรารู้สึกมีเรื่องร้องเรียนมีหนึ่งในประเด็นเหล่านี้ที่เขานำเสนอด้วยหรือเปล่าพิมพ์ว่ามีนะคะเพราะว่านิทรรศการเนี่ยเชื่อมโยงกับ4ประเด็นที่สภาผู้บริโภคกำลังผลักดันกันแล้วก็มีการร้องเรียนกันมากทีเดียวค่ะ1คือเรื่องการซื้อสินค้าออนไลน์2การจัดระเบียบสายสื่อสาร3การเข้าถึงขนส่งสาธารณะที่เป็นธรรม4สัญญาห้องเช่าที่เป็นธรรมค่ะ4เรื่องนี้นะคะนำมาถ่ายทอดออกแบบสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันล้วนเป็นปัญหาใกล้ตัวของเราคุณผู้ชมเรื่องของการซื้อของออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะซื้อมาแล้วสินค้าไม่ตรงปกซื้อมาแล้วมันไม่เหมือนกับที่คิดเอาไว้อย่างเงี้ยใครจะรับผิดชอบหรือว่าสายสื่อสารที่เขาบอกว่าThailand only เดินไปที่ไหนก็เห็นสายระยงระยางแบบนี้ค่ะการเดินทางที่ยังไม่ทั่วถึงขนส่งมวลชนที่ทำไมไปไม่ถึงบางพื้นที่ยังดูเหมือนไกลปืนเที่ยงหรือสัญญาห้องเช่าที่ไม่เป็นธรรมนิทรรศการเหล่านี้นะคะไม่ได้แค่ชวนให้เราเห็นปัญหาแต่ยังชวนให้ทุกคนกล้าที่จะตั้งคำถามกับสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันไม่ชอบมาพากลในสังคมไทยเมื่อรู้ว่าความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นเราเองก็มีสิทธิ์ที่จะส่งเสียงเพราะว่าเสียงร้องเรียนของเราหนึ่งเสียงอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงให้กับคนอีกจำนวนมากค่ะ
3: จริงๆงานศิลปะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจโดยที่เราไม่ต้องคุยกันที่สำคัญวันนี้สภาก็อยากจะสื่อสารว่าปัญหาผู้บริโภคเนี่ยไม่ต้องรอให้เกิดเรื่องแต่ทุกคนเป็นผู้บริโภคและสามารถมาร่วมมือร่วมใจกันรวมพลังกันในการสร้างความเปลี่ยนแปลงได้เลยและเราต้องช่วยกันในการสร้างความเปลี่ยนแปลงนะคะ
4: ก็คือแรงบันดาลใจมาจากคำพูดค่ะของพี่สาลีอ่องสมหวังนะคะที่บอกกับเปิ้ลว่าเราต้องไม่ยอมจำนนซึ่งอ่ะเปิ้ลรู้สึกว่าคำนี้มันทรงพลังมากเวลาที่เราเจอเรื่องอะไรสักอย่างนึงแล้วเราไม่ยอมเนี่ยมันจะไม่ได้แค่ไม่ยอมเราต้องไม่ยอมจำนนต่อสิ่งนั้นด้วยนั่นหมายถึงว่าเราต้องลุกขึ้นมาสู้แล้วก็ชีวิตที่เป็นโปรดิวเซอร์รายการก็เลยทำให้เราอ่ะต้องสัมภาษณ์คนจำนนเยอะเราชอบวาดรูปด้วยพอเราได้สัมภาษณ์ใครสักคนนึงนานๆเนี่ยเราก็เลยหยิบกระดาษเข้ามาวาดวาดไปวาดมาก็ร้อยกว่าคนคำพูดทุกคำพูดของผู้บริโภคที่เขาไม่ยอมจำนนเนี่ยเราก็ชอบมากก็เลยเขียนติดไว้ข้างๆภาพเหล่านั้นมันก็สะท้อนเป็นสปีกอัพได้ความตั้งใจของงานเนี้ยต้องการติดรูป150คนให้เหมือนกัน1ภาพและ1ภาพนั้นมีชื่อว่าไม่ยอมจำนน
5: สตอรี่บอร์ดเนี่ยเราเขียนเสร็จลูกค้าไปใช้เสร็จแล้วเขาก็ทิ้ง คือมันจะไม่ถูกเก็บไว้แต่งานนี้มันคล้ายกันแต่เราใส่ฟิลของสตรีทอาร์ตเข้าไปก็อยากให้มาชมนะอยากชวนทุกคนเลยนะทุกเพศทุกวัยผมคิดว่าสิ่งที่ผมได้เรียบเรียงเส้นไปทั้งหมดเนี่ยสามารถสื่อสารกับท่านได้ไม่มากก็น้อยแต่ขอให้ยึดไว้ว่าใช้ใจดูแล้วเราจะเข้าใจ
1: สำหรับนิทรรศการ Speak Up เราต้องไม่ยอมจำนนเนี่ย

0: หอยผุดเขาบอกว่าสุสานหอยงามตางานนี้จะงามขนาดไหนไปดูกันที่เขื่อนมูลบนค่ะเขื่อนมูลบนวันนี้ระดับน้ำลดต่ำลงนะคะเหลืออยู่ที่ประมาณ 30% ค่ะก็เลยทำให้เราได้เห็นความงามว่าในพื้นน้ำนั้นมีอะไรอยู่ดังนั้นนะคะภาพที่จะเห็นหลังจากนี้มันจะเป็นความสวยงามที่เวลาปกติเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นบรรดาโขดหินธรรมชาติที่เคยจมอยู่ใต้น้ำโผล่ขึ้นมารวมไปถึงนะคะเปลือกหอยนานาชนิดด้วยถูกกระแสน้ำพัดเข้าสู่ฝั่งมารวมกันตามซอกหินเหล่านี้ค่ะหาดทรายกลายเป็นภาพของสุสานเปลือกหอยนับล้านที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วเมื่อกี้นี่ใครเขาเอาหินไปเรียงกันแบบนั้น
1: หินสาบานมันเลี้ยงไว้สำหรับสถานการณ์น้ำภายในเขื่อนมูลบนเนี่ยนะครับทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบนก็รายงานปริมาณน้ำภายในเขื่อนล่าสุดนะครับเหลืออยู่ประมาณ 41.7 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นประมาณ 129.58 ของความจุกักเก็บที่141ล้านลูกบาศก์เมตรข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่1มกราคม69จนถึงปัจจุบันก็พบนะครับว่ามีปริมาณฝนตกไปแล้ว649มิลลิเมตรคิดเป็น 58.4% ของค่าเฉลี่ยทั้งปีในขณะที่ปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนตลอดทั้งปีจนถึงปัจจุบันนั้นมีเพียง 15.346 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 15.50% นะก็อาจจะส่งผลต่อภาคการเกษตรได้ในอนาคตนะฮะนี่คือสุสานหอยใช่ไหม
0: นี่ไงคือเป็นเปลือกหอยตัวเล็กๆอ่ะคุณน้ำเขาซัดมา
1: จะได้เห็นก็ต่อเมื่อน้ำมันลด
0: เอาเหมือนฟิลหอยเกยตื้น
1: ถ้าเดินไปเหยียบจะเจ็บเท้าไหมอ่ะ
0: อาจจะนิดนึงใส่รองเท้าไปด้วยนะคะเดี๋ยวหอยบาดนะแต่สวยงามมากๆค่ะลักษณะแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเป็นมาของธรรมชาติซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ในจังหวัดนครราชสีมานะคะแต่ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยนะยังมีพื้นที่ความหลากหลายที่มีความสวยงามพร้อมกันในช่วงโอกาสดีๆแบบนี้บางทีน้ำลดเราได้เห็นอะไรแปลกๆน้ำสูงเราก็ได้เห็นอะไรที่อีกมุมนึงเหมือนกันนะคะซึ่งอย่างเช่นพื้นที่อื่นๆที่เขาอยากจะแนะนำอย่างจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยถ้าเกิดว่าจะพูดถึงสิ่งที่อยู่ใต้น้ำก็มีวัดใต้น้ำวัดวังวิเวการามด้วยหรือว่าทางรถไฟเก่าที่เขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ก็มีความสวยงามล้วนแต่เป็นความงดงามตามธรรมชาตินะคะผสมผสานกับการก่อสร้างของมนุษย์นี่แหละก็ให้เราได้รับชมกันถ้าใครอยากจะไปชมเปลือกหอยที่เป็นสุสานแบบนี้ก็ไปได้ที่เขื่อนมูลบนจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
1: มาดูคอมเมนต์กันหน่อยครับน้องพรีนคอมเมนต์คุณผู้ชมว่าอย่างไรบ้างตอนนี้น้องเนเน่รอยัลของเราอเมริกาก็ท็อตทาเลนต์ได้โกลเด้นบัสเตอร์แล้วนะ
0: คือเขาบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ของเกมนี้เหมือนกันนะเพราะว่าปุ่มนี้มันเหมือนปุ่มจัมอัพปุ้งไปเลย
1: คือจะเป็นปุ่มที่แบบกรรมการเนี่ยหนึ่งในกรรมการเขาจะกดให้คนที่ตัวเองชอบที่สุด
0: ค่ะซึ่งคนที่กดให้น้องเนเน่นะคะเอางี้น้องเนเน่เนี่ยไปเล่นเพลง Black Hole Sun ก่อนของ Sound Garden นะคะซึ่งคุณเมลบีกรรมการเนี่ยเขากดปุ่มนี้ก็คือ Golden Buzzer ส่งผลให้คะแนนน้องเนเน่เนี่ยพุ่งนะคะไปรอบชิงอัตโนมัติได้เลย
1: ฟาสแท็กเข้าไปเลย
0: นะฟาสแท็กเข้าไปเดี๋ยวเรารอติดตามกันได้อีก1ครั้งนะคะก็คือ22กันยายนนี้แต่ตอนที่เราจัดรายการเราเลยไม่ได้ดูไงเดี๋ยวจบรายการแล้วตามไปดูนะว่าน้องเนเน่เนี่ยที่เขาว่าสุดปังจะพลังเสียงขนาดไหนนะคะ
1: คอมเมนต์คุณผู้ชมก็บอกมาว่าส่งกำลังใจให้น้องๆอยากส่งขนมไทยไปให้น้องกินน่าจะไม่ทันนะฮะ
0: เดี๋ยวชวนน้องมากินในรายการได้ไหม
1: น้องชวนน้องมาหา
0: ถ้าน้องได้ฟังเราวันนี้นะพี่เรียนเชิญนะคะอยากกินขนมด้วยกันหลายคนก็ชื่นชมนะคะเพราะว่าอาหารเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมแล้วเขาก็หวงว่าถ้าเกิดว่าเราลืมมันไปวันนึงเราจะหามันไม่เจออีกนะคะสนับสนุนอาหาร
1: เราก็ต้องไปกินบ่อยๆให้จำได้นะรู้เปล่า
0: จ้า
1: เดี๋ยวฝากซื้อไม่ใช่ไงเดี๋ยวไปฝากซื้อเรียกไม่ถูกเขาซื้อให้ผิดก็ไม่กิน
0: ใช่เดี๋ยวต้องจดจำแล้วล่ะคุณผู้ชม
1: ครับวันนี้หมดเวลาของวันใหม่วันที่ครับเราสองคนและทีมงานขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้ระวังฝนกันช่วงเลิกงานด้วยนะครับขับขี่ปลอดภัยแล้วขอให้มีความสุขตลอดทั้งวันสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกัน

0: ที่ชุมชนมัสยิดบางอ้ออาหารไม่ใช่แค่เรื่องรสชาติแต่คือความศรัทธาและเป็นลมหายใจจากอดีต
1: สำหรับอาหารจึงเป็นที่รวมทั้งคนมีฐานะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้อันนี้ก็คือเสน่ห์ของสำหรับอาหารมุสลิมบางอ้อ
0: ติดตามได้ในรายการ Cook Culture วันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
2: มหาอำนาจบานาจะพามาดูของดีกลางทะเล
3: ก็เลี้ยงปลาทุกชนิด
2: โอ้โหมีแต่ปลาแปลก
3: ๆไฮไลท์ของเราครับกุ้งมังกรเจ็ดสีภูเก็ตครับเจ็ดสีภูเก็ตหายาก
2: แถมรสชาติก็ไม่ธรรมดาม
4: ันไม่เหมือนกุ้งทั่วไปอ่ะกรอบมันจะแบบหวานเท็กเจอร์ที่แบบเด้ง
2: ๆทำอาหารก็ดีรายได้ก็ดี
3: มันได้ราคาดี 3,000
2: ว้าว
3: มีเท่าไหร่ก็ไม่พอ
2: ทุกวันอาทิตย์ 10:30 น.ทางไทย PBS
5: ถ้าจะประสบการณ์ตรงเลยนะ
6: ครับ
5: เชื่อว่ามี
7: การที่เป็นไกด์ที่ประเทศญี่ปุ่นต้องมีการสอบอะไรไหมครับ
8: คืออันนั้นต้องสอบแล้วก็ค่าสอบแพงมาก
9: ไกด์เถื่อนก็เยอะทางการเขาเองก็บางจังหวัดเนี่ยเขาจะมีการสุ่มตรวจแต่ว่าที่ญี่ปุ่นคืออันไหนที่เขาไม่ให้ก็คือไม่ให้จริง
10: ๆดูให้รู้รู้ให้ลึกเที่ยวญี่ปุ่นอย่างไรให้คนญี่ปุ่นรักอะไรควรทำไม่ควรทำเขาจับจริงปรับแพงนะเปิดบทเปลือกจากใจไกด์คนไทยในญี่ปุ่นติดตามในดูให้รู้ตอนเที่ยวญี่ปุ่นไม่โดนปรับกับไกด์ไทยในญี่ปุ่นวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: ダゴ。
1: あれあれ。
2: Tiam.
3: Merci.

手長エビのエチベアルビニット。エビを素早く蒸し焼きにして

0: し。すっごく美味しい。
1: いやいや、そんな泣くほどのもんじゃないだろう。
0: なんで私には作れないの。

0: คือผมอยากรู้ว่าไอ้ปลาตัวเล็กๆเนี่ย1ใน100สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลกเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงก่อนสัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์อ่ะมันอยู่ได้ค่อนข้างดีแล้วอ่ะเริ่มเป็นห่วงที่ที่มันไม่มีกฎหมายอะไรคุ้มครองถ้าปลาซิลสมพงษ์มันชอบอยู่ในพื้นที่แบบนี้แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้เขามีความพิเศษ
1: เขาไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันพัฒนาขึ้นเขาอยากจะคงพื้นที่นี้ไว้ให้เหมือนเดิมมากที่สุด
2: ติดตามชมสวรรค์เรน Hidden Paradise ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงทางไทย PBS
3: ค้นพบทุกการเดินทางของมนุษย์ท่องโลกกว้าง25และ26สิงหาคมสัมผัสวันสบายใช้ชีวิตผ่อนคลายในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับเจ้าตูบแสนรู้มาเมะหมาน้อยนักเดินทาง27สิงหาคมเผยเบื้องหลังผลงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกที่โดดเด่นด้วยโครงสร้างนวัตกรรมล้ำสมัย

0: www.thaipbs.or.th/live
1: ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงทุกวันและการเกิดพื้นที่ชุ่มน้ำชั่วคราวตามฤดูกาลส่งผลต่อการอยู่อาศัยและหากินของสัตว์นกและสิ่งมีชีวิตอีกนับไม่ถ้วนระบบนิเวศที่เกี่ยวกับน้ำจึงเป็นกลไกของธรรมชาติที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับชีวิตของมนุษย์สารคดีธรรมชาติ A Day in the Wild Close Up ทางไทย PBS
2: นี่มาไปมาร
3: ถขนฝันเดินทางจากหมอนทองวิทยาสู่ฝันครั้งใหม่ทีมแตงโม
4: เราก็บอกเขาว่าใครก็ได้ถ้าอยากไปก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไปตายดาบหน้ากันนะ
5: เสร็จแล้วเสร็จแล้ว
4: ที่อยากจะฝากบอกทุกคนเลยอยากเห็นบอลไทยไปบอลโลกก่อนเราสิ้นลมหายใจ
5: เฮ้ยเฮ้ย
4: คนจนก็มีสิทธิ์นะครับทำสนามฟุตบอลที่เป็นสีเขียวเนี่ยเป็นสีทองให้ได
3: ้ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครครูสกลรถขนฝัน27สิงหาคมนี้3ทุ่มครึ่ง
6: เสียงเฮเรือที่กึกก้องกลางเจ้าพระยาแสดงให้รู้ว่าพระราชพิธีทางน้ำที่งดงามและยิ่งใหญ่ของไทยกำลังเกิดขึ้นแล้ว
7: ถามว่าแล้วทำไมกระบวนพุทธยาตราของไทยถึงมีความยิ่งใหญ่เริ่มตั้งแต่สมัยอยุธยาจริงๆคือต้องการที่จะย้ายความเป็นอยุธยาลงไปอยู่ที่กรุงเทพ
6: ด้วยกำลังพลนับพันชีวิตและความทุ่มเทที่ไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อสืบทอดมรดกให้อยู่คู่สายน้ำไทยตลอดไป
8: เราต่างคนต่างมาจากพื้นฐานที่ไม่เท่ากันที่ต้องมีอย่างแรกเลยเขาต้องมาด้วยความเต็มใจ
7: เมื่อเวลามีศึกสงครามดั้งเดิมมันก็คือกระบวนรักษาความปลอดภัยในเวลาเสด็จพระราชดำเนิน
6: ติดตามชมสารคดีสิงห์แห่งสายนาทีทางไทย PBS
9: มันทุกแมตช์รีแคปสัปดาห์นี้พาชมศึกสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่37กับเส้นทางการคว้าดับเบิลแชมป์ของสาวๆทัพฟ้าสโมสรตะกร้อทหารอากาศแฟคทีฟมันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปวันศุกร์นี้ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
10: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBSKing Bit Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/KingBitRun 2026ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

0: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงเจอกันหน้าจอแบบนี้วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับกิฟต์อภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: เค้กกนิษฐาดีมีปฏิรบค่ะแล้วก็ติดตามทางออนไลน์กันด้วยนะคะ Facebook Live ไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะ
0: อ่ะนี่โชว์คุณผู้ชมนิดนึงขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่ก่อนเลยนะคะนี่จังหวะคือกรี๊ดสนั่นลั่นฮอเลยคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมนี่ดีใจกับน้องด้วย
1: ร้องไห้ใหญ่เลยพร้อมกับแบบแสงสีทอง
0: คุณพ่อเข้าไปโอบกอดทันทีนะคะไม่น่าเชื่อหลังจากที่โดนกด

0: ปุ่มโกลเด้นบัตเซอร์เข้าไปนะคะบอกเลยว่ามันน่าทึ่งตรงที่ในช่วงจังหวะที่คอมเมนเตอร์พูดหลายนาทีที่ผ่านมาแต่เสียงกรี๊ดของผู้ชมในพื้นที่ไม่หยุดเลยตลอด 3-4 นาที
1: ค่ะสังเกตว่าเสียงผู้ชมในฮอล์ที่กรี๊ดเพราะว่าลุ้นด้วยว่าคนที่เป็นกรรมการเนี่ยจะกดปุ่มหรือไม่แต่ละคนชื่นชมมากขึ้นเป็นข่าวที่คนไทยตื่นมาเช้านี้เนาะก็ต้องกดดูค่ะเพราะว่าเป็นความน่ายินดีมากอเมริกันสก็อตทาเลนต์ค่ะที่เธอเคยสร้างปรากฏการณ์ไปแล้วก่อนหน้านี้อันนี้มันเป็นรอบเหมือนไลฟ์โชว์เป็นการแสดงสดสุดท้ายเธอสามารถคว้าโกลเด้นบัสเตอร์ปุ่มสีทองคุณผู้ชมค่ะเข้ารอบไปแบบทะลุไปสู่รอบชิงชนะเลิศอัตโนมัติเลยโดยไม่ต้องแบบผ่านการให้คะแนนแบบปกติ
0: ค่ะ
1: เป็นทางลัดน่ะเน
0: า
1: ะ
0: คือคณะกรรมการเขาบอกว่าเอาเงิน100ล้านนะคะให้เธอเดี๋ยวนี้เลยเพราะเธอทำได้ขนาดนี้นะคะรวมไปถึงยังบอกอีกว่าจะไม่กดปุ่มพิเศษนี้ให้เธอได้ยังไงไวฟ์ก็ดีลีลาก็ดีแล้วจะมีสักกี่คนที่ร้องได้เล่นได้ขนาดนี้นะคะซึ่งอีกคนหนึ่งก็พูดจาน่าทึ่งมากบอกว่าเนี่ยไปเจอเนเน่นะข้างหลังที่เป็นห้องเก็บตัวโอ้เธอเงียบเธอน่ารักเธอถ่อมตนมากแต่พอขึ้นเวทีเท่านั้นแหละทำไมเธอเหมือนเด็กผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งไม่เคยเจอมาก่อนก็เลยบอกว่าไม่แปลกใจเลยที่เดินตามท้องถนนน่ะจะมีคนรีเควสกับกรรมการว่าเอาคนนี้เถอะเขาบอกอย่างนี้เลยนะเวลาออกไปเดินในเมืองอ่ะเขาบอกต้องเลือกคนนี้แล้วนะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าในช่วงเวลาที่ประกวดปุ๊บเนี่ยจะมียูทูบเบอร
1: ์
0: ออกมาแบบรีแอคมาอะไรเธอแบบเยอะมากในต่างประเทศ
1: เป็นเด็กสาวไทยจากภูเก็ตที่อายุน้อยแล้วก็บุคลิกจริงๆอ่ะอ่อนน้อมมากแต่จับกีตาร์ปุ๊บเป็นไง
0: คือน้องไม่ค่อยพูดปกตินะคะซึ่งคราวนี้ก็ต้องดูว่าเอ๊ะจะยังไงกันต่อเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการแข่งอีกใช่ไหมเค
1: ใช่ค่ะต้องบอกว่าปุ่มโกลเด้นบัสเตอร์เนี่ยเป็นแบบทางลัดก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่ากดแล้วจะชนะนะยังอยู่ที่เพอร์ฟอร์มนะคะของศิลปินบนเวทีอเมริกันก็ท็อตทาเลนต์อีกค่ะซึ่งตารางการแข่งขันรอบที่เธอจะเข้าไปชิงชนะเลิศนะคะตามเวลาไทยค่ะจะเกิดขึ้นวันพุธที่23กันยายนนี้รอชมกันได้เลยนะคะคุณผู้ชมสาวน้อยวัย16ปีเท่านั้นนะคะ
0: เคสบอกไปหรือยังว่าน้องร้องเพลงอะไรวันนี้
1: เออยัง
0: วันนี้ร้อง
1: เพลงร็อกเน
0: า
1: ะ
0: Black Hole Sun นะคะของสาวกาเดนซึ่งสายร็อกเขาบอกโอ้โหมันอินเพลงนี้เลือกมานี่คือสาวร็อกตัวจริงเลยนะคะหลายคนก็เลยประทับใจเพราะว่าอินเนอร์น้องตอนจบเนี่ยมันว้าว
1: ค่ะ
0: สุดติ่ง
1: แล้วคุณจะเห็นภาพไหมในแท็บเล็ตของพี่กิฟต์โอ้โหดูไฟลุกพอๆกับลีลาของเนเน่รอยัลนะคะ
0: ซึ่งหนึ่งในคณะกรรมการบอกว่าเอาจริงๆฉันเชื่อว่าเธอมีสิทธิ์ชนะรายการนี้ได้
1: ใช้คำนี้เลยอ่ะ
0: ใช้คำนี้เลยกรรมการพูดแบบนี้แล้วนี่คือตอนที่กดปุ่มปั้งเขาให้นะคะเธอน้ำตาร่วงเลยนี่แล้วดูดิผู้ชมนะคุณพ่อก็มาเชียร์ด้วยใช่ไหมคะ
1: ก็คือใส่หมวกแก๊ปเท่ๆมาสไตล์เดิม
0: คุณพ่อไปกอดบนเวทีเลยนะคะก็กรรมการก็คืออึ้งกันหมดแล้วเหมือนทั้งโลกรอดูเธอรอบนี
1: ้ค่ะ
0: นะบรรยากาศเดี๋ยวติดตามกันต่อคุณผู้ชมคะน่าจะทำให้เรตติ้งช่องเขาก
1: ระจาย
0: อยู
1: ่หลังจากนี้นะคะยอดวิวจากชาวเน็ตไทยแน่นอนเข้าไปถล่มทลายเข้าไปเชียร์แน่นอนนะคะก็ฝากเชียร์น้องเนเน่กันด้วยไปแล้วรอบไฟนอล23กันยายนนี้ตามเวลาไทยเดี๋ยวเชียร์เดี๋ยวชมกันค่ะ
0: จ้าส่งกำลังใจกันต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่หนุ่มหล่อร่างทองค่ะเขาบอกว่าคนนี้ก็เป็นปีทองแล้วก็เป็นร่างทองด้วยนะคะคุณจีสุดที่รักเพราะว่าจีเขาบอกจริงๆเนี่ยผมไม่ได้ชอบอดอาหารอะไรนะคือเป็นคนenjoy eating มากแต่ว่าจำเป็นต้องอดเพราะอยู่ๆเนี่ยมันก็มีผลงานที่เขาท้าทายเข้ามาบอกว่าเฮ้ยจีมันต้องโชว์กล้ามมันต้องฟิตหุ่นนะคือล่าสุดก็ร่างทองจนแฟนเนี่ยกรี๊ดกราดไม่พอจนผู้จัดต่างๆก็บอกว่าแหมอยากจะให้หนังแนวแอคชั่นบู๊กับจีอย่างต่อเนื่องเลย เพราะว่าหุ่นฮีแซ่บเหลือเกินค่ะแต่งตัวมาแบบปิดมิดชิดก็จริงค่ะก็ยังไม่วายโดนแซวตลอดงานว่าโอ้โหร่างทองมันทะลุออกมาเลยคุณผู้ชมค่ะนี่คือจีสุดที่รักนั่นเองนะคะคือหนึ่งในไฮไลท์ของหนังที่ห้ามพลาดเลยเพราะว่าแม้แต่ผู้กำกับพี่ก๊อฟปวีณค่ะยังพูดติดตลกว่าเห็นกล้ามจีแล้วแหมอยากทำหนังแอคชั่นต่อจริง
1: ๆ
0: จนเกิดเอาให้อีกเลย
1: ซ้ำเลยนะคะ
0: เออต่อเนื่องเลยนะคะจนเกิดเป็นหนังบู๊ผสมแฟนตาซีเรื่องก็อตสกินหมัดเทวาท้าเดิมพันขึ้นมานี่เห็นไหมเขาก็จะแบบโชว์รูปร่างขนาดนี้เลยเบื้องหลังก็คือต้องซ้อมหนักทุกวันอย่างนี้นะคะ ซึ่งเอาเข้าจริงค่ะทั้งผู้กำกับและทีมนักแสดงทุกคนพูดถึงหุ่นจี๋ก็อยากจะให้เครดิตแหมอยู่ๆไม่ใช่ตื่นมามันก็จะหุ่นแซ่บมีล่อง11 12 13อย่างนี้นะคะแต่ว่าจี๋เขาทุ่มเทมากเต็มที่กับฝึกคิวบูเรียนศิลปะการต่อสู้นะคะแล้วไม่ใช่เรียนกับทีมธรรมดานะคะต้องพันนาสตันเท่านั้นค่ะเรียนกันอยู่กว่าครึ่งปีค่ะแล้วก็ใช้เวลาฟิตหุ่นต่ออีกฟิตกล้ามเนี่ยนานร่วมปีเลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนทุกอย่างด้วยเพราะอย่างที่บอกออกกำลังกายอย่างเดียวไม่ได้นะคะแต่ว่าการกินอาหารต่างๆต้องเลือกทั้งหมดซึ่งจีเขาตั้งใจมากมองว่าการเปลี่ยนรูปร่างไปตามตัวละครเนี่ยมันสำคัญอยากได้หุ่นแบบไหนต้องพร้อมเปลี่ยนนะคะเลยไม่ใช่แค่ร่างทองแต่ว่ายังเป็นอีกปีทองในอาชีพนักแสดงที่งานเข้าอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะ
2: จริงผมไม่ใช่คนชอบออกกำลังกายครับแต่ว่าแค่เทรนร่างกายเพื่อให้โปรเจกต์ให้มันเป็นตัวละครผมเตรียมหุ่นไว้เผื่อมีใครติดต่อมาแบบบทคนแบบว่าตัวอ้วนเนี่ยผมก็จะได้พร้อมเลยใช่ครับแล้วมีกล้ามเล่นไปแล้วจริงๆการได้ถ่ายกอสกินนะครับมันทำให้ผมตั้งคำถามกับการออกกำลังกายอีกแบบนึงเลยเหมือนกันเพราะว่าอย่างผมอย่างเงี้ยก็เล่นกล้ามอะไรปกติสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมครับแต่ว่าความสวยงามกับหุ่นดีมันเป็นคนละเรื่องกับความทนทานและความแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยครับมันค่อนข้างทำให้ผมเปลี่ยนวิธีการซ้อมแล้วก็รูปแบบการกินแล้วก็ใช้ชีวิตไปเลยหลังจากปิดกล้องเรื่องนี้อะไรเงี้ย
0: ในหนังเรื่องเดียวกันยังมีจ่ายไททศมิตรกับเป้อารักษ์นะคะมาร่วมแสดงด้วยซึ่งพี่เป้ที่ผ่านงานแสดงหนังแอคชั่นมาเยอะก็ช่วยดูแลแล้วก็ให้คำแนะนำกับจีด้วยซึ่งตลอดการถ่ายทำนะคะเล่นจริงเจ็บจริงแต่ย้ำว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะส่วนผลงานที่เหลือในปีนี้จีอัปเดตว่ามีหนังอีกหนึ่งเรื่องเป็นแนวสยองขวัญในช่วงปลายปีค่ะล่าสุดหลายคนเขาก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าจีไปร่วมงานเปิดตัวแล้วก็มีลีลาการเต้นออกมาด้วยก็บอกว่าอยากดูพี่จีเต้นอีกนะคะเพราะว่าตั้งแต่รูปร่างดีเนี่ยแฟนๆก็ตามกันเยอะมากแต่อย่างที่บอกจีบอกว่าไม่ใช่ว่าทุ่มเทแล้วมันจะได้หุ่นสุขภาพดีแบบนี้ตลอดนะเขาก็มีสติหลุดไปกินอะไรที่อยากกินอยู่เหมือนกัน
1: ม
0: ัน
1: ก็มีตามใจปาก
0: ม
1: ัน
0: ต้องมีบ้างแต่ว่าท้ายที่สุดวินัยของนักแสดงมันคืออาชีพของเขานะคะบทบาทไหนต้องเป็นยังไงเดี๋ยวเขาก็จะลดเขาก็จะเติมเนาะตามบทบาทที่ได้รับอย่างเงี้ยแหละ
1: คนละแบบกับตอนสมัยโฟคิงเนาะอันนั้นเด็กช่างเอาจริงต้องแข็งแรงแต่มันคนละแบบเด็กช่างก็จะแบบอีหุ่นหนึ่ง
0: อาจจะต้องออกกำลังกายเน้นกล้ามเนื้อคนละแบบหรือเปล่าน
1: ะคะเอามาข่าวต่อไปคุณผู้ชมเรามาดูเทศกาลค่ะที่ห่างหายไปนานเขาบอกว่าขาดช่วงไปเป็น10ปีเลยนะคะจนเมื่อปีที่แล้วกลับมาอีกครั้งค่ะกับเทศกาลภาพยนตร์กรุงเทพนะคะนานาชาติของกรุงเทพเราเลยเตรียมจะมาอีกครั้งนึงในปีนี้คือเดือนกันยายนค่ะเขาบอกว่าการขาดช่วงก็ส่งผลเสียเหมือนกันถ้าเราทำต่อเนื่องเนี่ยก็จะสร้างมาตรฐานเรื่องของการจัดเทศกาลในบ้านเรานะคะให้ได้ระดับสากลค่ะซึ่งจะส่งผลต่อเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในภูมิภาคอาเซียนค่ะเป็นอะไรใหม่ๆเลยค่ะสำหรับการรับบท Festival Ambassador นะคะทั้งอนันดาเอเวอริงแฮมค่ะแล้วก็เอมภูมิพัฒน์นะคะรวมถึงตัวแทนเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569ค่ะเลือกคนดังค่ะมาช่วยทำให้เทศกาลหนังเนี่ยแมสขึ้นเข้าถึงคนในวงกว้างมากขึ้นปีนี้ค่ะเลยจะได้หัวเรือจากหลายสมาคมที่เกี่ยวข้องกับวงการหนังมารับจบเป็นแม่งานนะคะช่วยกันทำกิจกรรมตลอดการจัดงาน14วันค่ะอย่างเช่นค่ะการจัดอีเวนต์ภาพยนตร์ที่ถนนสุดฮอตย่านส่งวาดไปจนถึงเปิดสตูดิโอค่ะที่เคยใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าไปชมได้หลายแห่งเลยค่ะโดยมีสมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมสตูดิโอไทยเป็นเจ้าภาพนะคะฝั่งด้านสมาคมนักแสดงประเทศไทยค่ะก็เป็นแม่งานกับการมอบรางวัลนักแสดงดาวรุ่งเอเชียสุรสวดี Rising Star ค่ะ
3: เหมือนเป็นการพบปะพูดคุยทำความคุ้นเคยกันระหว่างนักแสดงด้วยกันในเอเชียนี่แหละเพราะว่ามันจะต่อไปถึงโปรเจกต์อื่นๆได้มันจะได้คุ้นเคยกันภาพยนตร์ก็เป็นอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ทุกคนจากทั่วโลกเนี่ยมาได้มันเป็นงานเหมือนงานเทศกาลก็เฟสติวัลก็เทศกาลอยู่แล้วโดยใช้ภาพยนตร์เป็นตัวเชื่อม
4: การที่เขาจะมีเทศกาลที่เป็นของประเทศนั้นๆเนี่ยเป็นตัวแทนของมีเดียจากประเทศนั้นวัฒนธรรมไอ้ตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันสำคัญมากเพราะว่า อย่างในเอเชียเนี่ยก็พูดกันตรงๆทุกวันนี้ไอ้คอนเทนต์ไทยมันก็ไปได้ไกลแล้วผมรู้สึกว่าแบบการที่เรามีเทศกาลหนังที่มันช่วยรีเฟล็กหนังไทยเองแล้วก็เป็นเซ็นเตอร์ให้คนเดินทางจากทั่วโลกมาแบบ

0: มาที่เทศกาลเราเนี่ยมันสำคัญแล้วมันควรต้องมีฮะ
1: โดยเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพค่ะหรือว่า Bangkok International Film Festival นะคะจัดขึ้นเมื่อปี2546จนถึงปี2552ค่ะก็จะหยุดจัดงานไปนานถึง16ปีเลยค่ะโดยกลับมาอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วนะคะซึ่งทางผู้จัดงานเนี่ยก็มีเป้าหมายค่ะให้เทศกาลเนี่ยมีความต่อเนื่องแล้วก็เพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากลของสมาพันธ์โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์นานาชาติหรือว่า FIAPF นะคะก็มองเป็นโอกาสค่ะจะทำให้ไทยแลนด์เนี่ยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมหนังอย่างน้อยก็ในภูมิภาคเราภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ
2: มันจะทำให้มีความน่าเชื่อถือนะมันก็เหมือนการรับรองมาตรฐานนะใช่ไหมหมายว่าเห็นว่างานนี้ไม่ใช่งานแบบเหมือนจัดเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งในส่วนของการฉายหนังในฉะนั้นมันก็เป็นส่วนเนื้อนะฉายหนังนานาชาติที่เป็นหนังที่ได้รับเลือกเป็นหนังที่มีคุณภาพมีการประกวดภาพยนตร์ International Competitionนะซึ่งเราถือว่าเรายังเป็นแห่งเดียวในเซาท์อีสต์เอเชียที่เราทำการประกวดในลักษณะนี้ที่เป็น International Competition โดยใช้กรรมการที่มาจากนานาชาติตัดสินเนี่ยก็จะมีการเชิญไบเออร์มา50คนจากต่างประเทศเพื่อให้มาพบกับบริษัทหนังในไทย
1: ส่วนนี้เป็นภาพนักแสดงจากหนังไทยที่ไปโกอินเตอร์เรื่องล่าสุดวัดสู่สวรรค์นะคะคุณผู้ชมคือภาพยนตร์เปิดเทศกาลเนี่ยสมมงเลยเลือกเรื่องนี้ค่ะก้าววัดสู่สวรรค์ที่เป็นผลงานของสมพจน์ชิดเกศรพงษ์ค่ะที่ได้รับเลือกฉายในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์และคว้ารางวัลผู้กำกับและนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมมาครองนะคะที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้ปีนี้ค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะมีพี่เจย์อภิชาติพงษ์วีรเศรษฐกุลเป็นหนึ่งในโปรดิวเซอร์ด้วยนะคะส่วนหนึ่งที่เข้าฉายในเทศกาลจะมากกว่า150เรื่องเลยทีเดียวหลายเรื่องค่ะหาชมในโรงภาพยนตร์ไม่ได้ง่ายๆค่ะเช่น For Yours หนังรางวัลปาล์มทองคำเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง27กันยายน2569นี้ค่ะก้าววัดสู่สวรรค์น่าสนใจเพราะว่าไปคานส์มาก่อนนะคะแล้วก็เอาจริงนักแสดงเป็นหน้าใหม่ทั้งนั้นเลยแต่ว่าตัวหนังมีคุณภาพก็เชื่อว่าน่าจะแบบสร้างพื้นที่ต่อไปและหลังจากนี้ค่ะ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะพาไปต่อกับซีรีส์เบาๆสบายๆของช่องไทย PBS นะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าจริงๆนักแสดงนำเนี่ยก็เคยมีผลงานกับทางเรามาก่อนนะคะแต่เรื่องนี้จะเป็นบทบาทเลยสเต็ปรักละลายเธอนะคะจะมีเรื่องราวของการลีลาดเข้ามามีเกี่ยวกับผู้มีความบกพร่องด้วยแต่ว่าเชื่อมโยงยังน่าสนใจนะคะเรื่องนี้หนุ่มดาวค่ะนักแสดงหนุ่มนายแบบชาวเมียนมากลับมาร่วมงานกับไทย PBS อีกแล้วนะคะมาประกบคู่กับดาราหญิงฟิล์มฉัตรดาวค่ะซึ่งความยากคือพี่ดาวเนี่ยเขาต้องเล่นเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยินก็จะมีการสื่อสารด้วยภาษามือออะไรหลายแบบเลยแต่ที่2คนนี้บอกว่าที่ยากไปกว่าคือชวนกันเต้นลีลาดค่ะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะจ๊ะแม้บางคนเด็กๆจะเคยเรียนมาบ้างแต่ว่าคืนครูไปหมดแล้วแต่ว่าจุดเต้นลีลาดนี่แหละจะทำให้ทั้งสองเนี่ยได้ใกล้ชิดมีความสัมพันธ์ในเรื่องกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นสรีเขาบอกเลยว่าฉากอื่นเนี่ยหนูไม่ไปดูหรอกค่ะหนูไปดูช็อตเต้นลีลาดที่เขาซ้อมกันหนักมากเดี๋ยวไปดูการเยี่ยมมองกองถ่ายกับสรีมามาค่ะ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ในคลาสเรียนเต้นค่ะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้นะคะมาเจอกับละครเรื่องใหม่อีกแล้วค่ะซึ่งพระนางในเรื่องนี้เลยค่ะพี่ดาวแล้วก็น้องฟิล์มค่ะที่ครั้งนี้นะคะน้องฟิล์มเราได้มาเป็นนางเอกแล้วนะคะส่วนพี่ดาวนะคะจากเจ้าพระยาสู่อิราวดีวันนี้ก็มาโชว์สเต็ปเต้นด้วยว้าวชาเลนจ์จริงๆค่ะแต่เอาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะได้ยินว่าพี่ดาวเนี่ยนอกเหนือจากการเต้นแล้วยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ชาเลนจ์มากๆจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายเจ้าตัวกันดีกว่าค่ะ
1: แค่ภาพจากห้องซ้อมเต้นลีลาดคีโมเคมีกับเขากันสุดๆค่ะสำหรับพระนางคู่นี้พี่ดาวแล้วก็น้องฟิล์มฉัตรดาวค่ะจากซีรีส์เรื่องใหม่ My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอซึ่งวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาบุกถึงห้องซ้อมเต้นลีลาดเพราะคู่นี้ต้องใช้ทักษะนี้ในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยสำหรับสาวฟิล์มเธอบอกว่าเรื่องลีลาดเคยเรียนมาตอนเด็กๆค่ะแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ใช้พอโตเป็นสาวหน่อยก็ทำเป็นลืมแล้วค่ะโชคดีนะคะที่มีคลาสเรียนลีลาดก่อนเข้ากองถ่ายทำกันจริงๆส่วนพี่ดาวทางนั้นเขาบอกว่าเรื่องเต้นถือเป็นปัญหาโลกแตกเลยล่ะค่ะเพราะว่าชีวิตจริงสเต็ปเต้นนี่คือคล้องจังหวะเพลงเลยนะคะแต่พอเอาเข้าจริงเรียนจริงพี่ดาวเนี้ยกลับเรียนรู้ไวจนเรียกได้ว่าเรียนรู้นำเสาฟิล์มไป1ก้าวแล้วค่ะ

0: ็หนอแยกๆหนอแยกๆหน่อยแยกๆฟิล์มแยกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะนี่ตายแล้วเขาตบมือกันขอรวมพลังกันหรือเปล่าตอนนี้นะคะ
1: ความจริงเรามีท่านะเรามีท่า
0: ท่าอะไรอ่ะไหนรู้สิ
2: อุ๊ยอุ๊ย
0: นี่สนิทกันนานหรือยังเนี่ย
1: โอ้ยเราสนิทกันนะนี่คือแบบเป็นที่รักของทุกคนโกเดา
0: ที่รักของฉันด้วยเธอแย่งไปจากฉันไป
1: พี่คุยกับเขาสิพี่คุยกับเขา
0: แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างถามเขาให้หน่อยสิว่ามันเล่นเรื่องนี้เนี่ยเห็นว่าเต้นมันยากไหมสำหรับเขา
3: How do you feel oh when we have to dance together
4: อย่างเดียวเลยพี่ก็ดาบธรรมเอาซะด้วยจมไหม first time for dancing this remember
3: is this hard for you
4: a lot of hard
1: เขาบอกว่ายากแต่ความจริงคือเขาเต็มคิวเลยนะแล้วเขานำดีด้วยนะ
0: ฉันก็เห็นด้วย
1: กองเดย
0: ์
1: แปลว่าเก่งเก่งเก่งดีมาก
0: ฟิล์มว่ามาแบบนี้บอกว่าพี่ดาวเนี่ยเต้นลีลาดเก่งมากดิฉันเลยลองให้พี่ดาวช่วยสอนบอกเลยว่าเป๊ะสุดๆเลยค่ะแต่นอกจากการเต้นเป็นสิ่งที่ท้าทายของคู่นี้แล้วอีกสิ่งที่เป็นเรื่องยากในการถ่ายทำคือเรื่องของภาษาค่ะก็อาจจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีที่ทางกองถ่ายซีรีส์เรื่องนี้ใช้นั่นก็คือการใช้ Google Translate พูดคุยกันค่ะนี่แหละนี่ดาว
5: แค่ก็แค่ตัวอันยาที่ชีเตโลจาเดโอเ
4: คอันยาที่ชีเต
1: อันนี้แปลว่าจามเหรออาจารย์
0: เอาหมอแปลว่าอะไร
4: dancing is a lot of hot is I forgot
0: สำหรับพี่ดาวยังมีอีกเรื่องที่ท้าทายคือการรับบทเป็นผู้พิการทางหูที่ต้องใช้ภาษามือในการสื่อสารซึ่งอันนี้เจ้าตัวก็ต้องไปเรียนมาเพิ่มเหมือนกันค่ะถามเขาเลยว่าชาเลนจ์ขนาดนี้ยากไหมตอบเขาในเรื่องนี้
3: ตอบให้ it's not hard for you I trust you ตอบแทน
0: แรงมากเลยทำไมเธอแรงขนาดนี้ฟิล์ม
1: มั่นใจในตัวโกเดามากพี่ดาวคือเก่งมากสำหรับใครงงโกเดาโกแปลว่าพี่ชายนะคะพี่ชายพี่ดาวเลยโกเดาไม่สัพพม่าใช่แล้วเวลาเขาเต้นเขาแบบชอแดชอแดยะแต่ว่าแบบเต้นละหล่อมาก
0: และนี่เป็นแค่น้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆเป็นเพียงแค่ภาพบางส่วนจากเบื้องหลังห้องซ้อมเต้นลีลาดค่ะแต่ในซีรีส์บอกเลยคู่นี้ถ่ายทอดอารมณ์ได้ลึกซึ้งมากๆคุณผู้ชมคะไม่อยากให้พลาดเลยค่ะสามารถติดตามซีรีส์เรื่อง My Heartbeat Step รักละลายเธอทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 นทางไทย PBS ค่ะอาซูรีมามะไทย PBS รายงาน
6: ทั้งหมดนะ
7: My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอ
8: โหซีรีส์ดีมากแต่ดิฉันก็เป็นกังวล
9: ค่ะ
8: เขาถ่ายทำได้ต่อเนื่องไม่มีหยุดถ่ายทำใช่ไห
9: ม
8: เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณสลีเนี่ยไปเหยียบเท้าพี่ดาวหรือเปล่า คือถ้าเขาบาดเจ็บเนี่ยนะ เขาจะต้องหยุดถ่ายทำหรือเปล่า
9: เออนั่นแหละสิแต่พี่กิ๊ฟว่ามันจำเป็นไหมที่ผู้สื่อข่าวเราจะต้องไปใกล้ชิด
8: ใคร
9: ข
8: ่
9: าวขนาดนั้นนะพี่กิ๊ฟเป็นบก.ช่วยแบบบอกสลีให้ได้ไหมน้อยๆหน่อยได้ไหม
8: พี่ว่าบางเรื่องต้องให้สลีตัดสินใจตัวเองแล้วนะคะ
9: แซวเล่นนะคะ
8: แซว
9: ๆจ้ะรอติดตามการละครของเราก็ใช้การเต้นเป็นสื่อกลางหัวใจเพราะว่าคนนึงไม่ใช้เสียงเนาะเป็นบุคคลหูหนวก
8: แต่เมื่อกี้ที่ดูเบื้องหลังคือ2ท่านเต้นสวยมากนะเป๊ะมากเลย
9: ค่ะ
8: คุณผู้ชมรอติดตามนะคะ
9: รอดูค่ะแล้วก็สิ่งที่อยากให้คุณผู้ชมติดตามเหมือนกันนะคะคือทริปสินสโมสรสัญจรของเราค่ะที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปตามรอยศักดิ์สิทธิ์แห่งตามพรลิง 4-6 กันยายนนี้ค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะเพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไป

0: มาดนะคะเขาบอกเลยว่าใครเคยไปมาแล้วเนี่ยกิจกรรมสัญจรของเราครั้งนี้แตกต่างค่ะเพราะว่าเราจะได้ฟังเกร็ดความรู้จากรองศาสตราจารย์สันติภักดีคำนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญภาษาตะวันออกโดยเราค่ะจะไม่ได้แค่ชื่นชมสถาปัตยกรรมอันงดงามของตัวพระธาตุเท่านั้นแต่ว่ายังมีสถานที่อื่นๆนะคะภายในบริเวณวัดมหาธาตุน่าสนใจไม่แพ้กันค่ะทั้งวิหารทับเกษตรซึ่งสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลจากลังกาและวิหารพระม้าค่ะที่ปูนปั้นเล่าเหตุการณ์เสด็จออกผนวดของพระพุทธเจ้าพร้อมตำนานที่เชื่อมโยงกับจตุคามรามเทพค่ะแต่อย่างที่เกริ่นไปนะคะว่าเมืองนครมีความเป็นมานับพันปีค่ะก่อนยุครุ่งเรืองของพุทธศาสนาดินแดนนี้คือแดนศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไสยวนิกายค่ะก็ยังเหลือร่องรอยความเชื่อนี้นะคะที่หอพระอิศวรเสาชิงช้าและหอพระนารายณ์ศาสนสถานพราหมณ์สำคัญของภาคใต้ค่ะที่สะท้อนอิทธิพลความเชื่อฮินดูซึ่งยังรากในเมืองนครมาตั้งแต่บรมโบราณค่ะรวมถึงศาลหลักเมืองนครนะคะศาลที่ซึ่งสร้างขึ้นตามคติเสาแกนกลางจักรวาลนอกจากนี้ค่ะเรายังพาไปย้อนอดีตกว่าพันปีนะคะที่โบราณสถานเขาคาค่ะซึ่งมีพระสวยัมภูลึงหรือว่าศิวลึงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะก็ได้รับการเคารพสูงสุดในคติพราหมณ์นะคะและมีความเชื่อมโยงกับอาณาจักรโบราณตามพอดลิงค่ะส่วนใครค่ะเป็นสายที่ชอบย้อนรอยชุมชนโบราณหรือว่าตำนานพื้นบ้านนะคะกิจกรรมนี้มีอีกค่ะเส้นทางการเดินทางเราตอบโจทย์นี้เหมือนกันทั้งการไปเยือนเมืองท่าโบราณโมคคลานค่ะซึ่งเป็นจุดเชื่อมสำคัญของอารยธรรมยุคตามพอนลิงที่ยังคงเก็บความทรงจำของชุมชนโบราณและเส้นทางการค้าเอาไว้นะคะดูได้ท่ามกลางสันทรายเก่าแก่ของคาบสมุทรใต้ค่ะทำความรู้จักกลุ่มโบราณสถานตุมปังค่ะหลักฐานแสดงความเจริญของนครศรีธรรมราชในอดีตกว่า 1,000 ปีค่ะสะท้อนการผสมผสานของศาสนาพราหมณ์ฮินดูและพุทธศาสนาทั้งยังเป็นศูนย์รวมความเชื่อและมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนนะคะและไปกันต่อตามรอยอดีตค่ะที่วัดเท้าโคดวัดเก่าแก่นอกกำแพงเมืองด้านใต้ค่ะซึ่งเคยเป็นศาสนสถานพราหมณ์มาก่อนนะคะเจดีย์อิฐและหินปะการังขนาดใหญ่ยังคงยืนเด่นค่ะพร้อมกับฟังเรื่องราวของท้าววัดเขาขุนพนมวัดโบราณเชิงเขาหินปูนที่อบอวลด้วยตำนานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะพิเศษไปกว่านั้นค่ะทริปนี้ยังชวนคุณผู้ชมนะคะทำความรู้จักวิถีคนคอนผ่านรสชาติกันด้วยค่ะเรื่องเล่าแล้วก็เสียงดนตรีเรามีกิจกรรมกินหมับดับที่นะคะแล้วก็ฟังดนตรีกล่อมสวรรค์โดยตุดนาคอนศิลปินเพลงชาวนครค่ะพร้อมกับชมนาฏยโนราโบบูชาทั่วตุมปังค่ะผลงานสร้างสรรค์จากจารีตโนรานะคะถ่ายทอดความศรัทธาที่ชุมชนมีต่อทั่วตุมปังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกปักรักษาโบราณสถานผ่านลีลาท่ารำบทร้องเครื่องแต่งกายและดนตรีแบบใต้ค่ะโดยนักศึกษาวิชาเอกนาฏศิลป์สำนักวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยวัดไหลลักษณ์นะคะตอนนี้เราเหลือที่นั่งอยู่ไม่มากแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ3ที่นั่งเท่านั้นคุณผู้ชมถ้าสนใจนะคะทริปเราค่ะตามรอยศักดิ์สิทธิ์แห่งตามพอนลิงเราจะออกเดินทางในวันศุกร์ที่4และอาทิตย์ที่6กันยายนนี้นะคะสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลข027902627และ0892033293นะคะหรือว่าอินบ็อกซ์มาค่ะที่เพจ Facebook Art Club ไทย PBS ค่ะ
1: จับกลุ่ม
0: ที่นั่งสุดท้าย
1: จับกลุ่มมาเลย3ที่เท่านั้นไปเที่ยวด้วยกันได้ไปเรียนรู้นะคะส่วนคุณผู้ชมแฟนรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่นที่2คุณผู้ชมคะโค้งสุดท้ายแล้วมาเชียร์5ทีมสุดท้ายกันเพราะว่าจริงๆคนชนะที่เป็นมือตำสุดยอดน้ำพริกนะคะนอกจากจะชิงโล่พระราชทานแล้วคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจและที่สำคัญก่อนหน้านี้แฟนๆอาจจะดูอย่างเดียวได้ลองโหวตแต่ล่าสุดเชิญคุณผู้ชมเข้ามามาตัดสินไปด้วยกันเลยค่ะมาเจอกันนะใครที่เคยเกาะหน้าจอน้ำลายสอไปด้วยกันห้ามพลาดค่ะเปิดโอกาสให้แฟนๆยกพลคนน้ำพริกได้เข้ามาเชียร์ทีมน้ำพริกในดวงใจแบบติดขอบครกกันเลยงานนี้บอกเลยว่านอกจากได้กระทบไหลคนน้ำพริกคอมเมนเตอร์และเชฟพี่เลี้ยงยังมีโอกาสชิมและช็อปน้ำพริกรสเด็ดจากทีมผู้เข้าประชันในรายการด้วยพบกันนะคะวันเสาร์ที่19กันยายนนี้งานนี้ต้องรีบกันหน่อยนึงเพราะว่าที่นั่งจำกัดเหมือนกันสนใจลงทะเบียนมาก่อนยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2รอบชิงชนะเลิศนะคะแล้วก็โทรมานะคะลงทะเบียน027902627หรือว่า0892032973โทรได้จันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะ ทำลายทุกสถิติไปแล้วนะคะ K-POP Demon Hunter แล้วก็สร้างวงนักร้องกุ๊ปสาวขึ้นมาด้วยแต่ล่าสุดมันอาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปใช่ไหมแต่เดมอนเหมือนจะออกฤทธิ์แล้วนะ
2: ใช่คือมันมีความบังเอิญชื่อไปคล้ายกันนะแล้วคือ K-POP Demon Hunter เนี่ยไปคล้ายกับชื่อวงร็อกทีนี้มันเกิดปัญหาคล้ายกันมากเลยเมื่อกี้แต่งลองเซิร์ช Google แล้วถ้าเซิร์ชเนี่ยวงเนี่ยจะไม่ขึ้นชื่อ
1: น
2: ะ
1: ขึ้นอันไหนก่อน
2: แต่ชื่อคือ K-POP มาก่อนว่าอาจจะเป็นว่าความโด่งดังในตอนนี้แต่มันส่งผลกระทบการจ้างงานต่างๆนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวค่ะสำหรับนะคะการฟอร์มเป็น K-POP Demon Hunter เป็นซีรีส์เป็นแอนิเมชันที่โด่งดังนะคะแต่ว่าชื่อเนี้ยดันไปคล้ายกับชื่อวงร็อกที่เขามีมานานกว่า25ปีงานนี้เลยมีการฟ้องร้องนะคะต้นสังกัดอย่างสตรีมมิ่งชื่อดัง Netflix ขึ้นมาค่ะเพราะชื่อที่ดูแล้วใกล้เคียงกันมากเกินไปนี่แหละค่ะที่สร้างเรื่องนะคะเนื่องจากวง Christian Metal Demon Hunter มองว่าชื่อของภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องดัง K-POP Demon Hunters เนี่ยนะคะดันมาคล้ายกันมากๆเลยจนสร้างความสับสนให้กับผู้บริโภคค่ะงานนี้ทางวง Demon Hunter เขาก็เลยตัดสินใจฟ้องร้องผู้ผลิตอย่าง Netflix ใน3ประเด็นด้วยกันก็คือการละเมิดเครื่องหมายการค้าทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดคิดว่าทั้ง2ฝ่ายเกี่ยวข้องกันและการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมนะคะโดยทางวงได้มีการขอให้ศาลเนี่ยสั่งห้าม Netflix ใช้ชื่อ K-POP Demon Hunters กับผลงานเพลงการแสดงสดและสินค้ารวมถึงการเรียกค่าเสียหายนะคะซึ่งก็ยังไม่ได้ระบุจำนวนค่ะทั้งยังบอกด้วยว่าความสำเร็จของ K-POP Demon Hunters เนี่ยนะคะกำลังกลบชื่อและภาพลักษณ์ของวงที่สร้างมานานกว่า25ปีค่ะทางวงเขาได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์จริงที่สร้างความสับสนไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มีคนซื้อบัตรคอนเสิร์ตผิดเพราะคิดว่านี่จะเป็นโชว์เคป๊อปสำหรับเด็กโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ก็ติดต่อมานะคะเพราะเข้าใจว่าเป็นวงที่เกี่ยวกับเคป๊อปเดมอนฮันเตอร์สค่ะไม่นับผู้ใช้โซเชียลมีเดียเขาแท็กชื่อวงนะคะก็โพสต์ถึงแอนิเมชันเรื่องดังก็ผิดกันอีกขณะที่ Netflix เขาไม่อยู่เฉยนะคะออกแถลงการโต้ตอบเลยค่ะว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลความจริงพร้อมกับย้ำด้วยว่า K-POP Demon Hunters นะคะคือผลงานที่สร้างปรากฏการณ์ไปทั่วโลกผ่านบทเพลงเรื่องราวและตัวละครโดยยืนยันว่าจะต่อสู้คดีนี้อย่างเต็มที่ค่ะคือถ้าจะบอกความต่างวง Demon Hunter ก็คือเขาจะไม่มีตัว S แต่ว่า K-POP Demon Hunters เนาะนักล่ามีหลายคนก็มีตัว S ขึ้นมาอันนี้จะเป็นความต่างคือถ้าใครจะติดตามตรงนี้อาจจะต้อง
1: นิดนึง
2: ใส่ใจรายละเอียดเรื่องตัวอักษรนิดนึงแต่นี่แหละกดขึ้นหลายครั้งเหมือนกันไอ้ชื่อที่มันไปคล้ายกันแล้วสร้างความสับสนแล้วก็นำมาสู่คดีความนะคะเดี๋ยวต้องติดตามว่าจะเป็นยังไง
1: ค่ะวงเขาใน YouTube เหมือนผู้ติดตามเกือบ 300,000 คน
2: เยอะอยู่แล้วตอนนี้ทัวร์อยู่ด้วยนะคะคนอาจจะซื้อบัตรผิดได
1: ้ขอบคุณแตงกวานะคะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วหลากหลายแบบนี้นะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 10:00 น.วันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: กวางโจเนี่ยเปรียบเสมือนเมืองแห่งความฝันที่พวกเขาตั้งใจจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันเลยค่ะ
1: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
0: ่สำหรับคนที่เพิ่งมาเริ่มชีวิตที่กวางโจซึ่งชุมชนนี้จะมีเอกลักษณ์หนึ่งที่เรียกว่าแฮนด์เชคบิลดิ้งก็คือเหมือนแต่ละบ้านเนี่ยมันจะใกล้กันมากๆแล้วก็ชุมชนจะค่อนข้างแน่นเลยคือบ้านนึงไปบ้านนึงคือเดินจับมือกันได้เลย
2: ฮัลโหลฉันคือ我朋友
0: 啊ฮัลโหล
1: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมเพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
3: ถึงเวลาอาหารกลางวันแล้ว
4: อร่อยอร่อย
1: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Close Caption คำบรรยายแทนเสียง
5: เบื้องหลังรสชาติอันเข้มข้นของเต้าหู้ยี้ป่าแดดเชียงใหม่ครับมาจากถั่วเหลืองท้องถิ่นสู่การทำสีแดงสู่ใบไผ่และหมักในไหจนกลายเป็นความอร่อยผ่านวิทยาศาสตร์ครับมาพร้อมเรื่องราวของเมนูที่แสนจะน่ารับประทานทั้งหมดนี้ดูได้ในรายการแดนกินดองครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
6: AI อาจจะไม่น่ากลัวขนาดนั้นเราอาจจะมองเห็นโอกาสนะครับในการที่งอกงามรุ่มรวยผลิบานเนี่ยจากการใช้ AI การที่เราใช้

0: AI มากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันลดทอนความเป็นมนุษย์ของเรา
1: เรามีคนที่มีความอยากรู้อยากเห็นเนี่ยเราก็ไปใช้ AI แล้วให้ AI มันตอบมาแล้วก็จะไปดูว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าทำให้เราแบบว่าผจญภัยได้ไม่รู้จบแต่ถ้าเราอยู่ในสังคมที่เราไม่ได้คุณค่ากับการเรียนรู้เราสนใจช็อตคัททางลัดอันนี้มันกระตุ้นให้คนเนี่ยออฟโหลดหยุดใช้สมองแล้วให้ AI คิดแทน
0: รอติดตามก็มันคาใจรายการที่จะมาตอบคำถามที่คุณคาใจแล้วก็มาได้คำตอบในรายการนี้กันครับ
2: สมรภูมิปิ่นโตครั้งนี้พบกับศึกแห่งศักดิ์ศรี
3: เคยทำอาหารบนเรือกับเหมือนเขาไหมคะ
4: ไม่เคยค่ะแต่ก็ไม่กลัว
5: เมนูนี้คือเมนูอะไรครับพี่จำลอง
6: ปลาผ้าครับถ้าเป็นคนเหลือว่าถ้าหันอะไรไม่เคยนั่นนะตัวเมียครับ
7: เรามีอะไรไปสู้เขาครับ
8: หอยกระจีรี่ค่ะ
7: ทีมหอย
9: ทีมหอย
10: ปลาผ้าเนี่ยรสชาติดี
11: ใบชะพูมันจะน้อยไปหน่อย
12: ใบชะพูอยู่ด้านหลังลองเกเลยครับ
2: มาร่วมเชียร์ไปด้วยกันชุมชนประมงปากน้ำปราณวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 17:05 น.
13: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์นะคะวันนี้คงจะอยู่กับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาวันนี้ค่ะดึงเสทบนั่งเลขาสมช.คนใหม่ให้ทหารคุมงานมั่นคงดับไฟใต้ขณะมหาดไทยโยกย้าย20กว่าตำแหน่ง
1: DSI แจ้งจับมือแพร่สำนวนหัวสว.ด้านผลิตเตรียมเผยหลักฐานมัดคดีเพิ่มจ่อฟ้อง157กกต.หากไม่ส่งศาล
0: เปิดประชุมสภาวันแรกถกพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านฝ่ายค้านเตรียมซัดโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานไร้แผนเอื้อทุจริต
1: ทรัมป์อ้างช่องแคบฮอร์มุซปลอดทุ่นระเบิดแล้วเตือนอิหร่านไม่ให้วางทุ่นระเบิดใหม
0: ่การกวาดล้างยาปืนและก็ยาเสพติดทั่วประเทศในช่วง12วันที่ผ่านมาทางกรมการปกครองก็มีการสรุปผลเรื่องนี้นะคะว่าสามารถยึดปืนได้267กระบอกในจำนวนนี้เป็นปืนเถื่อนมากกว่า200กระบอกค่ะส่วนที่นนทบุรีเกิดเหตุการณ์ชายถือปืนไล่ยิงกลางปั๊มน้ำมันในจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากว่าแย่งที่จอดรถตำรวจแจ้ง3ข้อกล่าวหาหนักค่ะภาพจากกล้องหน้ารถคันนึงบันทึกภาพช่วงเกิดเหตุที่ชายเสื้อเขียวขับรถกระบะไม่พอใจที่ถูกอีกฝ่ายต่อว่าว่าแย่งที่จอดรถก่อนจะใช้ปืนไล่ยิงคู่อริกลางปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีจนบาดเจ็บแล้วก็ขับรถหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าวานนี้ค่ะนายอนันต์อายุ34ปีที่เป็นผู้บาดเจ็บบอกว่าชนวนเหตุเกิดจากการแย่งที่จอดรถบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมันรถกระบะคู่กรณีขับแทรกเข้ามาตัดหน้าอย่างรวดเร็วระหว่างชะลอรถเพื่อเข้าจอดตัวเองเดินไปสอบถามแต่อีกฝ่ายก็พูดจาตอบโต้ด้วยอารมณ์รุนแรงและหยาบคายก่อนที่คู่กรณีจะเดินไปหยิบปืนในรถแล้วก็ไล่ยิงจนบาดเจ็บหลังเกิดเหตุกลุ่มเพื่อนคู่กรณียังช่วยกันเก็บปลอกกระสุนปืนบนพื้นก่อนจะหลบหนีไปต่อมานายสนั่นอายุ58ปีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอาชีพผู้รับเหมาที่เป็นผู้ก่อเหตุก็ไปมอบตัวที่สภ.บางใหญ่พร้อมกับลูกชายหลังสอบสวนตำรวจสืบสวนมีการควบคุมตัวผู้ก่อเหตุขึ้นรถเพื่อไปตรวจยึดปืนที่ใช้ก่อเหตุที่บ้านพักในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ช่วงที่ควบคุมตัวตรวจยึดปืนผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงสาเหตุที่ใช้ปืนยิงคู่กรณีบาดเจ็บแต่ผู้ก่อเหตุไม่ตอบคำถามใดๆแล้วก็ไม่กล่าวขอโทษผู้บาดเจ็บค่ะ
2: ก่อนหน้านั้นมีการปาดหน้ากันมาก่อนไหมครับ
3: ก่อนหน้านั้นมีการปาดหน้ากันมาก่อนไหมหรือว่ามันแค่ตรงนั้นเลยตรงที่จอดรถอย่างเดียวเลยครับอันนี้คุณพ่อพูดได้นะสรุปแล้วมันเกิดแค่เรื่องที่จอดรถอย่างเดียวใช่ไหมครับไม่ได้เกี่ยวกับการปาดหน้ามาก่อนถูกไหมครับ
4: โดนทำร้ายก่อนใช่ไหมถึงโมโหใช่ไหมพ
5: ี่เดี๋ยว
4: เขาเข้ามาต่อว่าเรื่องที่จอดรถเหรอฮะ
3: แล้วอาวุธปืนเราเอามาจากไหนครับคุณพ่อมีพกเป็นปกติเลยไหม
4: อยากขอโทษกับพูดคนเจ็บหน่อยไหมครับพ่อ
6: ลุงเข้าไปก่อนครับเข้าไปก่อนครับ
7: ไอ้น้องขึ้นเลย
0: เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่าพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมสอบสวนรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับนายสนั่นตามกฎหมายอีกพื้นที่คือที่สระแก้วค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับทหารกองกำลังบูรพาขยายผลเข้าตรวจค้นกวาดล้างยาเสพติดและอาวุธปืนในพื้นที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วตามปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดสระแก้วหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่จังหวัดสระแก้วจับกุมผู้ต้องหาได้2คนค่ะได้แก่นายพงศิริเวชอรุณหรือว่าต้าอายุ25ปีเป็นชาวตำบลห้วยโจดอำเภอวัฒนานครได้ของกลางเป็นยาบ้า200เม็ดนายวิชิตหัตถนันหรือว่าเปียกอายุ51ปีชาวตำบลหนองแวงอำเภอวัฒนานครของกลางเป็นยาบ้า14เม็ดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังคัดกรองนำตัวผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู11คนก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งให้พนักงานสอบสวนในพื้นที่ดำเนินคดีตามกฎหมาย ด้านของกรมการปกครองมีการสรุปผลการขับเคลื่อนปฏิบัติการบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลช่วง 11-25 สิงหาคม 2569 ครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด878อำเภอเน้นการควบคุมอาวุธปืนและการป้องกันปราบปรามยาเสพติดสำหรับมาตรการควบคุมอาวุธปืนตรวจพบ288กรณีพบผู้กระทำผิด297รายตรวจยึดอาวุธปืนได้319กระบอกในจำนวนนี้เป็นปืนที่ถูกกฎหมาย35กระบอกเป็นปืนเถื่อน284กระบอกและยังตรวจยึดกระสุนปืนได้กว่า 23,000 นัดส่วนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตรวจพบผู้กระทำผิด 1,824 กรณีจับกุมผู้กระทำผิด 2,334 คนยึดยาเสพติดเป็นยาบ้ากว่า13ล้านเม็ดไอซ์อีกกว่า280กิโลกรัมเฮโรอีนอีก31กิโลกรัมกัญชา212กิโลกรัมรวมถึงโคเคนฝิ่นและเคตามีนด้วยค่ะ
1: ตำรวจตม.บุกจับผู้ต้องหากลุ่มขบวนการนำพาบุคคลต่างด้าวเดินทางจากกัมพูชาผ่านไทยไปยังประเทศมาเลเซียนะคะคาดว่าก่อเหตุมานานกว่า1ปีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า6ล้านถึง10ล้านบาทค่ะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของจังหวัดเชียงรายได้นำหมายสารจังหวัดสงขลาไปควบคุมตัวชายอายุ60ปีในบ้านพักที่ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงรายนะคะตกเป็นผู้ต้องหาเป็นตัวการผู้ใช้ผู้จ้างวานให้ที่พักพิงให้การช่วยเหลือคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาผิดกฎหมายเพื่อให้พ้นจากการจับกุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะควบคุมตัวแล้วไปส่งให้กับพนักงานสอบสวนสภ.นาหม่อมจังหวัดสงขลาดำเนินคดีตามกฎหมายเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็คือ7มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตม.จังหวัดสงขลาสืบทราบว่าที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอนาหม่อมเป็นแหล่งพักคอยชาวต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองเมื่อตรวจสอบพบชาวจีน6คนเมียนมา1คนยึดโทรศัพท์มือถือได้กว่า20เครื่องทั้งหมดนั้นให้การบอกว่าเดินทางมาจากกัมพูชาเข้ามายังไทยเพื่อจะเดินทางต่อไปยังมาเลเซีย

0: ผู้ที่พาหลบหนีก็มีทั้งนายทุนจากต่างประเทศผู้จัดหารถและที่พักผู้รับช่วงเดินทางเข้าออกตามช่องทางธรรมชาติมีการเรียกเก็บเงินจากชาวต่างชาติคนละ 65,000 บาทคาดว่ามีพฤติกรรมเช่นนี้มานานกว่า1ปีและอาจมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 6-10 ล้านบาทเจ้าหน้าที่ก็ยังสืบทราบได้ว่าเครือข่ายจะมีบุคคลที่ชื่อว่าบังดีเป็นผู้รับคำสั่งจากนายทุนชาวต่างประเทศในการขนย้ายผู้คนเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมหลักฐานและศาลจังหวัดสงขลาออกหมายจับบุคคลรวม4คนมีการติดตามจับกุมได้ที่จังหวัดเชียงรายยะลาพระนครศรีอยุธยาและนราธิวาสค่ะ
1: ช่วงนี้พ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะต้องดูแลลูกเล็กให้ดีนะคะเพราะว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่มหาสารคามซึ่งตำรวจภูธรโกสุมพิสัยกำลังเร่งติดตามตัวชายต้องสงสัยเนื่องจากชาวบ้านมาแจ้งบอกว่ามีชายแปลกหน้าขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในหมู่บ้านแล้วเอาลูกอมไปล่อลวงเด็กหญิงวัยแค่3ขวบลักษณะคล้ายจะพาเด็กขึ้นรถค่ะแต่ว่าชาวบ้านเขาพบเห็นความผิดปกติก็เลยมีการตะโกนสอบถามชายคนดังกล่าวก็เลยรีบหลบหนีไปค่ะนางสาวสุนิตาจิรำชาวบ้านบ้านแพงตำบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามพาไปชี้จุดที่พบชายแปลกหน้าที่เป็นคนต่างถิ่นสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวหมวกกันน็อกแบบเต็มใบมีถุงผ้าขี่รถจักรยานยนต์สีแดงดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมุมขวาของชุดไฟด้านหน้ารถมีรอยถลอกค่ะชายคนดังกล่าวมีพฤติกรรมก็คือใช้ลูกอมล่อลวงเด็กหญิงอายุ3ขวบลักษณะคล้ายจะพาเด็กขึ้นรถจักรยานยนต์เพราะดีที่ชาวบ้านพบเห็นเหตุการณ์ก็เลยตะโกนถามบอกว่าจะพาเด็กไปไหนชายคนดังกล่าวก็เลยวางตัวเด็กลงก่อนจะรีบขี่รถจักรยานยนต์ออกจากจุดเกิดเหตุไปทันทีหลังเกิดเหตุผู้เห็นเหตุการณ์แจ้งผู้นำชุมชนให้ช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งเตือนชาวบ้านให้เฝ้าระวังบุคคลแปลกหน้าส่วนผู้ปกครองของเด็กก็เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรโกสุมพิสัยให้เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วนายสมพานเกษาปู่ของเด็กหญิง3ขวบก็เล่าบอกว่าตกใจแล้วก็เป็นห่วงหลานมากนะคะเพราะว่ามีหลานอยู่แค่คนเดียวถ้าถูกพาตัวไปจริงครอบครัวก็คงจะเสียใจมากหลังจากนี้บอกว่าจะพยายามดูแลหลานให้ใกล้ชิดมากขึ้นแล้วก็จะสอนหลานให้รู้จักระมัดระวังไม่เข้าใกล้บุคคลแปลกหน้าขณะที่นายพิเชษแสนภาพผู้ใหญ่บ้านหมู่1ตำบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุมีลูกบ้านเข้ามาแจ้งก็เลยมาตรวจสอบพื้นที่แล้วก็สอบถามข้อมูลจากคนที่เห็นเหตุการณ์ก่อนที่จะประสานกับทางอำเภอประกาศแจ้งเตือนประชาชนผ่านหอกระจายข่าวและกลุ่มสื่อสารต่างๆเพื่อให้ชาวบ้านเพิ่มความระมัดระวังและช่วยกันเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัยโดยเฉพาะบริเวณที่มีเด็กอยู่ตามลำพังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกค่ะ
0: ยังต้องเฝ้าระวังน้ำจากพื้นที่ตอนบนนะคะที่ตอนนี้ปริมาณมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ทำให้ทางกรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทในอัตรา700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมันจะมีผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาสูงขึ้นจากปัจจุบันตั้งแต่60เซนติเมตรขึ้นไปด้วยค่ะปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ค่ะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 1-9 วันข้างหน้าคาดว่าในวันที่28สิงหาคมคืออีก2วันนะคะปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 จะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเป็นมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่ไหลผ่านแม่น้ำปิงวังและยมจะเข้าสู่ระบบควบคุมที่เขื่อนเจ้าพระยาขณะเดียวกันก็ยังคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาจะมีประมาณ 60-100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังเป็นปริมาณที่สามารถบริหารจัดการได้คาดว่าจะไม่เกินระดับที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะสำหรับพื้นที่ที่เคยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีอย่างโรงเรียนวัดตะกูตำบลตะกูอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังมีร่องรอยความเสียหายที่ผนังห้องเรียนเกิดน้ำท่วมสูงเกือบ4เมตรในอดีตตู้โต๊ะอุปกรณ์การเรียนหนังสือเคยได้รับความเสียหายเพราะว่าโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำน้อยปีนี้เตรียมพร้อมกันอย่างมากนะคะถ้าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วก็อาจจะต้องขนย้ายสิ่งของหากขนย้ายไม่ทันก็จะมีการย้ายบางส่วนไปเก็บไว้บริเวณชั้น2 รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะกูบอกว่าปีนี้เฝ้าติดตามข่าวจากทั้งจังหวัดอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมรับสถานการณ์นะคะปัจจุบันนักเรียนเหลือแค่14คนเพราะว่าผู้ปกครองบางคนตัดสินใจย้ายลูกหลานไปเรียนที่อื่นเพราะกังวลความปลอดภัยสำหรับช่วงน้ำท่วมค่ะ
2: ตอนนี้ติดตามสถานการณ์ทุกวันเลยว่าชนประทานเขาปรับระดับน้ำเยอะแค่ไหนถ้าปรับสัก1,000เราก็จะเริ่มระดมกำลังพลเช่นเชิญผู้นำชุมชนทหารหรือตำรวจเนี่ยค่ะมาช่วยกันยกของตามห้องเรียนต่างๆเราก็จะตั้งนั่งร้านขึ้นแล้วก็ขนพวกตู้พวกโต๊ะนักเรียนนะคะขึ้นนั่งร้าน
3: ให้ที่สูง
2: ใช่ใช่ค่ะแต่ถ้าของอะไรสำคัญเช่นคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ต่างๆก็ต้องขึ้นชั้นบนไปแต่บางอย่างมันยกไม่ไหวอย่างตู้อย่างหนูก็ยกขึ้นชั้นสองไม่ไหวก็ตั้งนั่งร้าน
3: ก็มีความเสียหายเหมือนกันหนังสือก็ยกไม่ทัน
2: บาง
3: ที
2: ใช่ค่ะบางอย่างยกไม่ทันเพราะว่าบางทีเราไม่คิดว่ามันจะมาเยอะขนาดนี้อย่างปีที่แล้วเยอะที่สุดที่เคยเจอเลย
0: ส่วนที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็เป็นอีกพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากรุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งในลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็มักจะท่วมขังยาวนานตั้งแต่1ถึง4เดือนเป็นประจำทุกปีสาเหตุหลักที่มีน้ำท่วมซ้ำซากในอำเภอบางบานก็เพราะว่าลักษณะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแอ่งกระทะและเป็นทุ่งรับน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยค่ะ
1: ขณะเดียวกันทางชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ก็เตรียมความพร้อมในการรับมือมวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือนะคะเพราะว่าปริมาณน้ำจากสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรทยอยลงมาสู่จังหวัดนครสวรรค์แล้วหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดน่านเองก็เริ่มที่จะจ่ายเงินเยียวยากับผู้ประสบภัยในพื้นที่แล้วค่ะหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนยังคงเร่งฟื้นฟูความเสียหายในพื้นที่หลายชุมชนของอำเภอปัวจังหวัดน่านทำความสะอาดบ้านเรือนฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้ประชาชนเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพตามปกติได้เร็วที่สุดนายพิพัฒน์เพชรพิพัฒน์นายอำเภอปัวเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอได้สรุปผลการสำรวจความเสียหายและอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยกลุ่มแรก120รายเป็นเงิน 840,000 บาทแบ่งแหล่งงบประมาณเป็น2ส่วนค่ะก็คือเทศบาลตำบลศิลาแรงจ่ายตรง30รายเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดอีก90รายทางด้านนายรัตนกรคันธมูลนายกเทศบาลขออภัยค่ะนายกเทศมนตรีตำบลศิลาแรงระบุว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินให้กับประชาชนตั้งแต่วันที่24สิงหาคมเน้นอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเปราะบางด้วยการนำเงินไปมอบให้ถึงบ้านพร้อมบริการคัดสำเนาทะเบียนบ้านในขั้นตอนเอกสารเพื่อลดภาระของประชาชนส่วนที่อำเภอปัวมีการแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งหากสำรวจความเสียหายและผ่านการพิจารณาของสภาท้องถิ่นแล้วให้เร่งส่งเรื่องมายังอำเภอโดยอำเภอพร้อมที่จะเปิดประชุมพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือได้ทุกวันค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์หลังจากปริมาณน้ำจากจังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกและพิจิตรทยอยไหลลงสู่พื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานจังหวัดนครสวรรค์เร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำคลองสาขาโดยยืนยันสถานการณ์โดยรวมสามารถบริหารจัดการได้เนื่องจากระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งอีกมากขณะที่น้ำบางส่วนในลุ่มน้ำน่านสามารถบริหารจัดการและก็เก็บกักไว้ได้ที่เขื่อนสิริกิติ์สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักโดยเฉพาะแม่น้ำปิงน้ำยมน้ำน่านซึ่งจะไหลมารวมกันเป็นต้นน้ำเจ้าพระยารวมทั้งติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานราชการกันอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนและทรัพย์สินในช่วงที่ยังมีฝนตกและน้ำเหลือน้ำเหนือไหลลงมาอย่างต่อเนื่อง
0: มีหลายเรื่องที่กำลังรุมเร้ารัฐบาลอยู่นะคะรวมไปถึงคดีหัวเลือกสว.ที่จะกลายเป็นระเบิดเวลาทางการเมืองส่งผลกระทบกับรัฐบาลอีกด้วยหรือไม่เพราะว่าหลายฝ่ายกำลังจับตาว่ากกต.จะดำเนินคดีไปจนถึงผู้มีอำนาจที่อยู่เบื้องหลังหรือจะมีการตัดตอนเอาผิดแค่ผู้สมัครที่อยู่ระดับล่างในช่วงโค้งสุดท้ายนี้นะคะจากที่มีข่าวโหมกระพือมาว่า7กกต.จะมีการลงมติคดีหัวสว.วันที่28สิงหาคมนี้ก็อาจจะเป็นแค่การคาดการณ์หลังจากที่เมื่อวานนี้สำนักงานกกต.มีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดบอกว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงกกต.อยู่ระหว่างการพิจารณาแล้วก็ลงมติสำนวนสว.ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการพิจารณาสำนวนสว.ดำเนินการด้วยความรอบคอบโปร่งใสยึดหลักกฎหมาย นั่นก็นำมาสู่การคาดเดาใหม่ค่ะว่าตกลงแล้วถ้าไม่ใช่28สิงหาคมจะขยับเป็น31สิงหาคมหรือเปล่าหรือจะเป็นการยื้อเวลาออกไปอีกนะคะแต่ระหว่างที่ฝ่ายค้านกำลังเดินหน้าเปิดข้อมูล

0: น่าจะหลุดออกมาจากสำนวนการสอบสวนก็กำลังจะมีกิจกรรมใหญ่ทางการเมืองวันเสาร์นี้29สิงหาคมในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบสถานที่คุณผู้ชมคะโรงแรมภูแมนซอยรางน้ำคือน่าสนใจว่านอกจากพรรคประชาชนแล้วยังมีคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยิ่งไปกว่านั้นคุณหมอชนน่านสีแก้วอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะไปร่วมด้วยนะคะคือรอบนี้คุณหมอชนน่านไม่ได้เป็นส.ส.แต่อย่าลืมว่าพรรคเพื่อไทยก็ปัจจุบันก็ร่วมกับรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยขึ้นเวทีด้วยเวทีนี้น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะคะส่วนข้อมูลในฝั่งของไอลอค่ะที่ออกมาเปิดอย่างต่อเนื่องคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ออกมาเปิดเพิ่มด้วยการหอบเอกสารที่บอกว่าเป็นสำนวนฟ้องคดีทุจริตเลือกสว.เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่มาจาก 90,000 หน้าที่มีออกมาโชว์เมื่อ2วันก่อนบอกว่าได้รับจากเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการสืบสวนสอบสวนมอบให้เพราะรู้สึกว่าไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้ระบุได้ว่าถ้ากกต.ตัดสินใจไม่สั่งฟ้องก็จะเปิดเผยเนื้อหาที่มันอยู่ในสำนวนฟ้องทั้งหมดให้ประชาชนได้รู้หรือเลือกสั่งฟ้องบางคนก็จะดูว่าจะยกคำร้องของใครไปคนนั้นแหละก็จะถูกเปิดขึ้นมานะคะข้อมูลของไอลอก็ยังไปสอดคล้องกับทางคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่ได้โพสต์ผ่าน Facebook เกี่ยวกับประวัติการโทรศัพท์ตั้งคำถามด้วยว่าทำไมผู้เชี่ยวชาญประจำตัวส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยมีการไปโทรคุยถึงส.ว.19คนรวมกันถึง62ครั้งในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน67และบอกว่าถ้ากกต.ยกคำร้องก็จะยื่นฟ้องมาตรา157กกต.ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ส่วนวันนี้ช่วงบ่ายค่ะคุณพฤทธิ์ก็จะเดินหน้าเปิดหลักฐานเพิ่มก่อนที่จะมีเวทีใหญ่อย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่ในช่วงวันอาทิตย์ค่ะ
1: พอมีการยกคำร้องใครก็ตามทั้งที่หลักฐานชัดเนี่ยเราก็พูดไปแล้วแล้วก็ย้ำอีกรอบว่าเราก็จะเดินหน้าในการฟ้องกกต.ในฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับประเด็นที่สองเนี่ยผมคิดว่าหากกกต.ไม่ทำหน้าที่ในการส่งหลักฐานไปที่ศาลตามพ.ร.บ.การเลือกส.ว.มาตรา62เนี่ยทางเราก็พยายามจะดูช่องทางทางกฎหมายอยู่ว่าจะมีกลไกอะไรหรือไม่ที่จะทำให้หลักฐานดังกล่าวเนี่ยไปถึงศาลฎีกาให้ได้นะครับส่วนประการที่3ประการสุดท้ายเนี่ยทางเราในฐานะสมาชิกรัฐสภาเนี่ยก็จะมีการยื่นร่างแก้ไขพ.ร.บ.การเลือกส.ว.นะครับเพื่อทำให้ผู้ประชาชนหรืออย่างน้อยที่สุดผู้เสียหายก็คือผู้สมัครสว.หรือว่าสว.สำรองเนี่ยมีสิทธิ์ในการฟ้องโดยตรงไปที่ศาลฎีกาหากกกต.มีการยกคำร้อง
0: การนำข้อมูลในสำนวนออกมาโชว์จากหลายฝ่ายก็ทำให้เมื่อวานนี้คุณสุประชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความตั้งคำถามนะคะบอกว่าสำนวนหัวสว.มันหลุดออกมาได้ยังไงใครเป็นคนเอาออกมาใครเป็นคนส่งให้ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นเอกสารฉบับเต็มเลยหรือว่าเลือกมาเฉพาะบางหน้ามีการตัดข้อความก่อนหรือหลังออกหรือไม่และเหตุใดข้อมูลจากกระบวนการไต่สวนที่ยังไม่สิ้นสุดถึงถูกนำมาใช้ต่อสู้กันในพื้นที่สาธารณะนะคะและคล้อยหลังประมาณ2ชั่วโมงพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ออกมาเปิดเผยถึงเอกสารที่ถูกเปิดออกมาบอกว่าเป็นสำนวนของกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะทางในสังกัด DSI จริงนั่นก็คือเป็นเอกสารฉบับจริงค่ะให้อธิบดี DSI ไปแจ้งความเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องทำให้ข้อมูลหลุดค่ะ
2: ก็ต้องมีเหตุการณ์นี้แล้วครับแล้วเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดว่าใครเป็นคนที่สำนวนออกไปและใครเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับผู้เกี่ยวข้องหมายความว่าที่แสดงนะครับหรือใช้เอกสารของสำนวนในสำนวนการสวนซึ่งว่าผิดทั้งอาญาแล้วก็ในผิดในเรื่องของตามพรบกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยนะก็คงจะให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะทางกองปราบเนี่ยพิจารณานะครับในเรื่องพยานหลักฐานว่าถึงใครที่เกี่ยวข้องเนี่ยว่าคนเอาไปกับคนที่เผยแพร่เนี่ยจะผิดหรือไม่ยังไงครับผมครับยุคก่อนนะยุคก่อนครับผมก่อนที่ทางผมจะมาปฏิบัติภารกิจนี้ครับผมเรื่องนี้เกิดมาก่อนผมมานะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีอื่นนะครับซึ่งสามารถดำเนินการได้แล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับมาถึงตอนนี้มันก็เป็นกรอบของทางกฎหมายนะครับซึ่งดำเนินการซึ่งในส่วนนี้ก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้ดำเนินการอยู่แล้วนะครับผมว่าให้ทางหน่วยงานที่เขารับผิดชอบโดยตรงเนี่ยดำเนินการไป

0: จะดีกว่าครับผมครับ
1: เอกสารสำนวนจาก DSI ที่ถูกนำมาเปิดก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ทำให้หลายฝ่ายต้องเร่งออกมาชี้แจงกันเป็นพันละวันนะคะมีหลายคนมากๆเลยที่ออกมาพูดเรื่องนี้แต่ก็มีข้อมูลที่คาดว่าจะเป็นอีกฝั่งนึงเป็นถ้อยคำ

0: แจ้งที่จากกกต.มีขึ้นต้นด้วยออ่างด้วยนะคะหรือบางคนก็ทำสโมสรฟุตบอลแต่ถูกปิดชื่อเอาไว้ค่ะปฏิเสธความเกี่ยวข้องนะคะและทั้งหมดจนถึงเช้าวันนี้ก็ออกมาทั้งหมด6ฉบับค่ะแต่ก่อนหน้านี้ค่ะคนที่ออกมาเรียกร้องก็คือคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ส่งหนังสือไปถึงประธานและเลขาธิการกกต.อธิบดี DSI เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะขอให้ตรวจการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของทั้งไอลอรวมถึงฝ่ายอื่นๆชี้แจงกระบวนการเปิดเผยและข้อกฎหมายแล้วก็อยากจะให้ยืนยันในข้อเท็จจริงด้วยค่ะ
1: การคุมสถานการณ์ใต้ช่วงนี้มีการยกระดับเพิ่มความการคุมเข้มกันเพิ่มมากขึ้นเพื่อความปลอดภัยนะคะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นพร้อมๆกับการขยับปรับงานด้านความมั่นคงการย้ายเลขาสมช.ตอนนี้น่าจะเหลือแค่การนำชื่อเลขาคนใหม่เข้าครม.เพื่อรับรองอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะจริงๆข่าวเรื่องการจะเปลี่ยนตัวเลขาสมช.เนี่ยมีมาตั้งแต่ตอนที่รัฐบาลคุณอนุทิน2เข้ามารับหน้าที่หลังเลือกตั้งแล้วแต่ตอนนี้การย้ายเกิดขึ้นจริงแล้วค่ะเลขาสมช.คนปัจจุบันอย่างคุณชัดชัยบางชวดเนี่ยก็กำลังจะย้ายไปรับหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในช่วง1ปีก่อนที่จะเกษียณอายุราชการหลังจากที่ทำงานในสมช.มานานถึง30ปีค่ะส่วนคนใหม่ที่ว่ากันว่าจะมารับตำแหน่งแทนเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขานุการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแล้วก็มีรายงานข่าวมาบอกว่าทางผบ.ทบ.เองก็ไฟเขียวแล้วด้วยนะคะเพียงแต่คำถามที่มีณขณะนี้คือการเปลี่ยนตัวเลขาสมช.ช่วงนี้มันเป็นการเปลี่ยนม้าหน้าศึกในช่วงที่สถานการณ์ใต้ยังคุกรุ่นอยู่หรือไม่แต่สำหรับนายกรัฐมนตรีมองว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ค่ะก็เพื่อประสิทธิภาพและความเหมาะสมค่ะ
2: การที่ผมได้ชัดชัยบางชวดมาช่วยงานผมในฐานะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านต่อไปเนี่ยทำให้ผมสามารถสานต่องานในสำนักนายกรัฐมนตรีได้แล้วก็อีกหน่อยผมจะไปทำงานด้านความมั่นคงด้านผู้ประสานงานด้านความมั่นคงด้านการเจรจานะครับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงผมก็มีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยงานของผมอีกคนให้คำแนะนำได้ใกล้ชิดให้คำแนะนำในภาพที่กว้างได้แล้วผมก็สามารถขอให้ท่านได้ไปเป็นตัวแทนผมในการประชุมหารือตัดสินใจในเรื่องต่างๆเพราะว่าผมทำงานกับท่านมา1ปีผมก็เห็นก็เรียกมันสื่อสารเข้ากันได้เข้าใจรับรู้ทั้งหลายกันได้
1: การเปลี่ยนเลขาสมช.จากพลเรือนมาเป็นทหารแบบนี้ก็จะทำให้การแก้ไขปัญหากลายเป็นการทหารนำการเมืองหรือเปล่าอาจจะเป็นการทหารสายเหี่ยวด้วยหรือไม่นะคะเพราะว่าหลายคนน่าจะจำได้ถึงความขึงขังของพลเอกชัยพฤกษ์ตอนที่ไปลงพื้นที่หลังเหตุการณ์ยิงฐานทหารพรานที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อเดือนกรกฎาคมที่เสปูด้วงเนี่ยประกาศบอกว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาเป็นผู้ล่าแทนผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตก็วิเคราะห์ในรายการออนไลน์เมื่อวานนี้นะคะบอกว่าไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะเพราะจะอย่างไรนโยบายย่อมมาก่อนเสมอคำถามเดียวกันนี้มีการถามกับนายกรัฐมนตรีด้วยเหมือนกันนายกตอบแบบนี้ค่ะ
2: ไม่มีใครนำใครฮะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันสร้างความสงบ
3: ท่านนายกมีเรื่อง
2: งานด้วยกันนะไม่มีใครนำใครต้องทำงานด้วยกันแล้วก็สามัคคีกันนะครับร่วมมือกัน
4: การเมืองตัดสินใจนำทหารครับผมบอกงี้แต่ใช้ทหารในเชิงหน้างานในเชิงยุทธวิธีเพราะว่างานเรื่องพวกนี้คือการไว้ใจทหารคือมันต้องใช้เวลาเราจะใช้เวลาแบบประเภทสายเหี่ยวต่อปุ๊บปั๊บเกิดความเสียหายมันไม่ได
1: ้
4: กรณี3จังหวัดคือยังไงแล้วก็แล้วแต่เขาคือพี่น้องประชาชนแม้ว่าทางผู้คู่ก่อการจะอ้างเรื่องชาติพันธุ์เรื่องอัตลักษณ์นะครับจะเป็นไทยมาลายูหรืออะไรก็แต่เขาก็คือคนไทยนั่นแหละในนิยามในความรู้สึกทำให้ทหารปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังด้วยความสุขุมนะมันจะไม่เหมือนเรื่องชายแดนตะวันออกนะนั่นจะเป็นนิยามอีกแบบหนึ่งดังนั้นไม่ต้องไปกังวลว่าเปลี่ยนม้ากลางศึกเปลี่ยนอะไรขึ้นมาเนี่ยจะเกิดความรู้สึกว่าสายเหี่ยวหรือความเข้มข้นใช้แนวทางการทหารมันมาถูกทางไหมก็ใช่ว่าเลขาสมช.ไม่เคยมีทหารสักหน่อย
1: คือถ้าเป็นแบบนี้ก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นการโยกเพื่อให้การทำงานมันราบรื่นไร้รอยต่อมากขึ้นหรือไม่เนื่องจากว่าตัวของพลเอกชัยพฤกษ์เองก่อนหน้านี้มีบทบาทสำคัญในงานยุทธการในช่วงที่มีการ

0: ปะทะกับกัมพูชาด้วยนะคะและการโยกมารับหน้าที่ในสมช.ในช่วงที่ประเทศกำลังมีปัญหาความมั่นคงรอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งกัมพูชาการสู้รบในฝั่งเมียนมาเองมันก็กระทบกับชายแดนไทยด้วยรวมทั้งปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ก็น่าจะเป็นการเสริมทำงานระหว่างรัฐบาลสมช.กับกองทัพได้ดีขึ้นด้วยหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามนี่นับว่าเป็นการเดิมพันของนายกรัฐมนตรีในงานด้านความมั่นคงอีกทางเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าการโยกครั้งนี้มันคงไม่ได้มีแค่สมช.เท่านั้นแต่อย่าลืมว่ามันมีการขยับในฝั่งข่าวกรองด้วยเหมือนกันรองผอ.ข่าวกรองขึ้นมานั่งคุมข่าวกรองแทนผอ.ถนัดที่กำลังจะเกษียณแล้วก็มีการโยกเลขาสอบต.ขึ้นมารับตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมด้วยท่ามกลางการจับตาถึงทิศทางในการแก้ไขปัญหาไฟใต้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: เกมเดิมพันอนาคตทางการเมืองด้านความมั่นคงสูงของนายกรัฐมนตรีนะยังไงใดๆก็แล้วแต่ท่านก็ต้องสนใจว่าในภาวะที่จะต้องแบบสมมติว่าต้องเสี่ยงหรือต้องเลือกอะไรง่ายว่าจะดำเนินการอย่างไรเนี่ยผมว่าเขาต้องมีแผนเสนอให้ทำงานอย่างนี้อยู่แล้วโดยเพราะนายรัฐมนตรีเขาคงพยายามจะลองทดลองสูตรยาใหม่ๆยาสามัญประจำบ้านที่เคยใช้บริการบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนชั้นเปลี่ยนทดลองยาบางอย่าง
2: ครับ
1: มันไม่ใช่แค่สมานแผลแต่มันต้องรักษาการที่มันจะอะไรไม่มีทางทีทุเลาแต่จะกำเริบมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับการกลับไปใช้บริการทหารสมมตินะครับว่าเสนาธิการทหารบกท่านโยกมารับตำแหน่งเลขาสมช.เนี่ยผมคิดว่าคือหนึ่งเขาต้องการสร้างความเอกภาพของการทำงานเป็นแผนอยู่กันแพ็คให้แน่น
3: ก็ไม่ใช่แค่เรื่องที่เราเกริ่นไปก็คือคดีหัวสวที่มีความเคลื่อนไหวอย่างเข้มข้นในช่วงเวลานี้ไหนจะเป็นเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะที่เกี่ยวข้องกับเลขาธิการสมช.ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญเช่นกันขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ครม.ก็ยังมีมติการโยกย้ายนะคะสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงข้าราชการในกระทรวงมหาดไทยที่สำคัญสำคัญอีกหลายตำแหน่งความเคลื่อนไหวเหล่านี้ค่ะเราจะต้องจับตาในประเด็นใดบ้างและจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างไรช่วงนี้ร่วมกันวิเคราะห์กับทางรองศาสตราจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณพิมลครับสวัสดีครับคุณเยชาตาครับ
3: ค่ะอาจารย์คะเราเริ่มที่เรื่องของคดีหัวสวก่อนความสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ค่ะดูฝ่ายค้านเองไอลอเองก็เรียกว่ารุกหนักทีเดียวนะคะกับกำลังการเปิดเผยข้อมูลหลักฐานแต่ว่าอีกฝั่งนึงก็ยืนยันว่าฟ้องแบบชนิดที่ว่าด่าหน้ากันฟ้องเลยทีเดียวค่ะมันจะทำให้อย่างพวกเราอะค่ะจะเห็นข้อดีเห็นข้อเสียอย่างไรในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้บ้างคะ
4: คือเห็นทั้งหมดเลยครับต่างฝ่ายต่างเปิดหน้าชนกันนะครับมันยิ่งทำให้กรณีนี้มันมีความซับซ้อนมากขึ้นมันจะกลายเป็นเรื่องทางกฎหมายแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องทางการเมืองทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นแรงกดดันนะครับให้กับกกต.แล้วก็ให้กับทั้งฝ่ายค้านนะครับรวมถึงรัฐบาลด้วยนะครับที่จะทำให้เห็นว่ากรณีการหัวสวหลังจากนี้ไปเนี่ยอันไหนจะเกิดขึ้นก่อนกันเพราะว่าตอนเนี้ยนะครับถ้าเราดูความไม่ชัดเจนของกกต.เนี่ยมีแนวโน้มมากนะครับว่าจะพยายามจะประวิงแล้วก็ยื้อเวลาไปแต่อย่างไรเสียก็ไม่เดือนไม่เกินเดือนนี้ครับจะต้องนะครับมีความชัดเจนว่าจะยื่นนะครับต่อศาลฎีกาอย่างไรว่าจะนะครับส่งทั้งหมดหรือไม่ส่งว่าส่งบางส่วนแน่นอนนะครับในฝ่ายการเมืองเองเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสอบถามครับอย่างเช่นในกรณีที่การนำข้อมูลนะครับในอนุกรรมการชุดที่26นะครับที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกกต.กับ DSI เนี่ยเรื่องนี้แน่นอนในทางกฎหมายมันก็น่าจับตามองมากมากทีเดียวเพราะว่าถ้าทั้งสองท่านสังเกตดูนะครับเอกสารที่ทางไอลอก็ดีนะครับทางคุณปริศก็ดีนำเสนอเนี่ยมันประทับคำว่ารับเอาไว้ครับพอทำคำว่ารับปั๊บเนี่ยมันก็ต้องทำเห็นว่าเอกสารเหล่านี้มันไม่สามารถหลุดรอดออกมาได้นะครับมันก็เลยมีความผิดว่าหลุดรอดออกจากใครคือแน่นอนนะครับคนที่อยู่ในองค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น DSI หรือว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยมันต้องมีคนที่นำข้อมูลชุดนี้นะครับมาเผยแพร่นั่นมีความผิดแน่ประการต่อมาคนที่มาเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นไอลอหรือปาริสเนี่ยมีส่วนรู้เห็นหรือไม่นะมีส่วนรู้เห็นหรือไม่ว่านะครับทำให้เอกสารชุดนี้นะครับมาถูกเผยแพร่ย้อนความกลับไปถ้าสองท่านสังเกตดูนะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีการนะครับเปิดชื่อมาก่อนใช่ไหมฮ
0: ะ
4: เปิดชื่อมาก่อนเพื่อที่จะให้คนที่ถูกเปิดชื่อนั้นไปแจ้งความดำเนินคดีแต่ปรากฏว่ากระบวนการทางกฎหมายอะไรก็แล้วแต่มันทำให้การดำเนินคดีนั้นมันล่าช้ามากเพราะล่าช้ามากทางไอ้เราก็รอไม่ไหวคุณพลิกก็รอไม่ไหวก็ต้องเปิดเองพอเปิดเองปั๊บเนี่ยก็ต้องไปดูว่าไอ้การเปิดแบบเนี้ยมันไปกระทบ

0: ลับในชั้นราชการหรือไม่และตัวเองไปมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงก็ต้องไปพิสูจน์กันมันยิ่งทำให้กลายเป็นประเด็นกฎหมายซ้ำเข้าไปอีกและผมกังวลใจนะว่าถ้าการเมืองเล่นกันแบบนี้นะฮะมันจะกระทบกับนะครับอนาคตนะครับของนักการเมืองหลายๆคนถ้าเกิดว่ามันมีการไปร้องในเรื่องจริยธรรมร้ายแรงของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยครับ
1: ค่ะอาจารย์แต่ว่ามันอาจจะต้องแยกกันนิดนึงในกรณีของเอกสารการนำเอกสารที่ประทับตาลับมาเปิดเผยเนี่ยอันนี้มันเป็นไปตามข้อกฎหมายหรือไม่อันนี้เรื่องนึงแต่อีกประเด็นนึงนั่นก็คือทางฝั่งการเมืองเองก็มีการขยับก็มันอาจจะมองว่ามันก็อาจจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนคือต้องหาคนว่าใครเป็นคนเอาเอกสารลับนี้ออกมามีการไปแจ้งความดำเนินคดีแต่ขณะเดียวกันมองได้อีกทางหรือเปล่าว่านี่เป็นการขยับเพื่อที่จะใช้วิธีการฟ้องเพื่อปิดปากไม่ให้ข้อมูลเหล่านี้มันออกไปด้วยนะอาจารย
0: ์มองได้ครับอันนี้คือมองได้เช่นเดียวกันนะคือทั้งหมดสามารถมองได้ว่าเป็นการฟ้องปิดปากของฝ่ายการเมืองที่จะไม่ให้นะครับมีการพูดถึงประเด็นนะครับอื่นที่มากไปกว่านี้อันนี้ผมก็มองได้คือเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นทั้งเรื่องกฎหมายไปแล้วประการที่หนึ่งประการที่สองมันก็เป็นเรื่องการเมืองด้วยนะครับที่ต่างฝ่ายต่างพยายามจะช่วงชิงความได้เปรียบนะครับแล้วมันก็ไปสร้างแรงกดดันให้กับนะครับตัวกกต.และจะส่งผลนะครับไปถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังจากนี้ไปด้วยมันจะเนี่ยที่ผมมันมีความซับซ้อนนะครับกรณีนี้ครับ
1: ค่ะมันทับซ้อนกันไปหมดเลยแต่ว่าในฝ่ายที่เอามาเปิดอาจารย์อันนี้ถ้าเกิดว่าตามข้อกฎหมายเลยนะตามหลักการเลยนะมันทำได้หรือไม่นะคะ
0: คือเปิดนะครับคือเปิดเนี่ยนะฮะมันก็เป็นหลักและเอกสารราชการนะครับมันก็ต้องดูว่าเป็นเอกสารราชการที่มันมีผลประโยชน์กับใครนะรักษาผลประโยชน์ใครประการต่อมาเป็นเอกสารที่มันสิ้นสุดหรือยังคือประเด็นของนะครับคณะกรรมการคดีวสวเรื่องนี้มันมีกรรมการ2ชุดถูกไหมฮะชุดที่26 1ชุดชุดที่36 1ชุดถ้าเปิดความเป็นธรรมก็น่าจะเปิดทั้ง2ชุดเพื่อให้สังคมเนี่ยพิจารณาดูว่าเอ๊ะทำไมชุดหนึ่งมีความเห็นอย่างหนึ่งอีกชุดหนึ่งมีความเห็นอย่างหนึ่งมันก็ต้องเปิดทั้งคู่ประการต่อมานะอันนี้มันเป็นข้อมูลในชั้นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนนะครับมันยังไม่แล้วเสร็จถูกไหมฮะมันยังไม่แล้วเสร็จเท่ากับว่าบางอย่างเองมันจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเกิดว่าคนที่ถูกเปิดเนี่ยเขาไปแจ้งความดำเนินคดีอีกอะเนี่ยมันยิ่งซับซ้อนเข้าไปอีกแต่ถ้ามันเป็นคดีที่มันมีการพิพากษาจนถึงที่สุดแล้วหรือมันเป็นชั้นความลับจนถึงที่สุดมาเปิดเผยเนี่ยอันนี้มันก็จะพูดถึงว่าอ้างได้ว่าเพื่อในการรักษาประโยชน์สาธารณะแต่ถ้าเกิดว่าข้อมูลมันยังไม่แล้วเสร็จนะครับมันนิยามยากถูกไหมฮะเพราะว่าคนที่ถูกกล่าวหาเขายังมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงมีสิทธิ์ที่จะนะครับอธิบายแต่ถ้าเกิดว่ามันมีข้อมูลด้านเดียวเนี่ยเท่ากับว่าเขาก็ถูกพิพากษาจากการนำเสนอข้อมูลด้านเดียวไปแล้วอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยฮะ
2: ค่ะอาจารย์หมายความว่าถ้าเกิดจะมาเปิดข้อมูลในลักษณะนี้อาจจะต้องรอหลังจากที่กกต.มีมติออกมาหรือจะต้องรอไปถึงหลังจากศาลมีคำพิพากษาเลยคะอาจารย
0: ์คือจริงๆแล้วโดยอย่างเงี้ยก็คือจะเปิดได้ถ้าเกิดว่าคนที่ถูกร้องเรียนคนที่ถูกพาดพิงถึงเขาไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วปรากฏว่าในกระบวนการการต่อสู้ในชั้นศาลนั้นนะครับมีสิทธิ์ใช้อำนาจศาลนั้นไปขอข้อมูลมาเปิดเผยในการสู้แต่การเปิดเผยในทางสาธารณะนั้นโดยหลักจะต้องให้คดีมันแล้วเสร็จนะครับ
1: ค่ะดังนั้นก็
0: เป็นแบบนี้ปั๊บมันก็เลยบอกว่ามันทุกคนก็มีความเสี่ยงไงที่คุณไอรอใช่ไหมฮะคุณยิ่งฟิล์มก็บอกว่ามันก็ต้องเสี่ยงอ่ะเพราะว่ามันถึงจุดที่ด้านหนึ่งมันก็มีความคาบเกี่ยวในการติดกฎหมายแต่เข้าใจได้ว่าเขาเหมือนกับว่ามันไม่มีหนทางอ่ะเพราะดูองคาพยพทางการเมืองแล้วโอกาสที่จะมีที่จะไปไม่ถึงที่สุดอ่ะมันมีความเป็นไปได้เขาก็ต้องใช้กระแสสังคมเข้ามากดดันใช้การรับรู้ทางสังคมเพื่อส่งต่อไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็กลายก็คือขยับจากประเด็นทางกฎหมายไปสู่ประเด็นทางการเมืองขึ้นมา
1: ค่ะคือและยิ่งการขยับขับเคลื่อนของกกต.ที่บอกว่าวันที่28จะยังไม่ได้มีมติอันนี้ยิ่งทำให้เกิดความหวั่นใจแล้วยิ่งกลายเป็นเรื่องการเมืองขึ้นมาหนักขึ้นจริงอาจารย์ค่ะ
0: ทีนี้ครับนี่แหละครับ
1: ค่ะถ้ามาในมุมอีกด้านนึงที่อาจจะมองว่าเป็นเรื่องการเมืองได้ด้วยเหมือนกันหรือว่าเป็นการบริหารงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้การทำงานมันคล่องตัวมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเหมือนกันจากการประชุมครม.เมื่อวานนี้ที่ก็มีมติในการโยกย้ายหลายต่อหลายตำแหน่งเลยอาจารย์มองว่าการขยับครั้งนี้ของทางรัฐบาลเนี่ยมันเป็นการปรับองคาพยพเพื่อให้การทำงานมันราบรื่นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกเครื่องในมหาดไทยหรือกระทั่งยกเครื่องในเรื่องงาน

0: ความมั่นคงด้วยอาจารย์มีมุมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะ
1: มันมองได้หลายมุมนะเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนพอเวลาเราดูอันดับแรกก่อนนะในนโยบายของรัฐบาลที่ซ้อยจะปฏิรูประบบราชการเนี่ยซึ่งการปฏิรูปเนี่ยมันไม่สามารถทำได้ภายในระยะเวลาวัน2วันมันต้องใช้ระยะเวลาที่ต่อเนื่องยาวนานพอสมควร
0: ค่ะ
1: พอถ้าดูแบบนี้มันก็เป็นเหตุเป็นผลนะว่าเพราะหลายๆคนเนี่ยก็ยังมีอายุราชการอีกนานถูกไหมเพราะว่าต้องการทำเรื่องยาวๆถ้ามองจากจุดยืนทางนโยบายนะครับจากการขับเคลื่อนนโยบายมองอันนี้ก็ได้ว่าเขาต้องการหาคนที่มีความรู้ความสามารถจริงๆเพื่อที่จะรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะไม่เกิดการขาดตอนหรือว่าขาดช่วงในการที่จะนำนโยบายปฏิรูปราชการไปปฏิบัติอย่างนี้ก็มองได้ประการต่อมาถ้ามองในเชิงการเมืองมันก็มองได้เช่นเดียวกันเพราะว่าหลายๆท่านเองถ้าเราดูนะฮะก็จะมีความถูกมองว่ามีความใกล้ชิดนะครับกับกลุ่มการเมืองนะซึ่งดูได้จากตำแหน่งที่ไม่ว่าจะเป็นปลัดกระทรวงที่อยู่ยั้งยืนยาวมากอธิบดีกรมการปกครองซึ่งมีผลมากกับการจัดวางเครือข่ายอำนาจการเมืองระยะยาวอธิบดีกรมที่ดินก็จะมีข้อกระหากรณีเรื่องนะครับเขากระโดงหรือว่าอธิบดีนะครับกรมของสอทอทั้งหมดก็มองได้ว่ามันอยู่ในเครือข่ายอำนาจเพื่อที่จะรักษาอำนาจทางการเมืองของนะครับรัฐบาลเอาไว้ซึ่งมันก็ทำให้ต้องคิดต่อไปว่าในขณะที่รัฐบาลกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าจะไปรอดไม่รอดไหวไม่ไหวเนี่ยแต่เราเห็นการวางกลไกข้าราชการผ่านกลไกของอำนาจรัฐโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นกระทรวงที่สัมพันธ์กับอำนาจรัฐมากที่สุดแสดงว่าด้านหนึ่งเนี่ยนอกจากข้อวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองที่ถาโถมอย่างหนักนะครับกับรัฐบาลเนี่ยแสดงว่ารัฐบาลเองก็พร้อมที่จะวางเกมยาวในการที่จะอาศัยเครือข่ายข้าราชการประจำเหล่านี้นะครับซึ่งในหลักเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเชิงหลักการอยู่ที่ต้องน่าพิจารณาก็คือก่อนหน้านี้นะเราพยายามที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับข้าราชการเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่มีความสมดุลกันถูกไหมฮ
0: ะ
1: ฝ่ายการเมืองกำหนดนโยบายฝ่ายข้าราชการนำนโยบายไปปฏิบัติแต่ระยะหลังเนี่ยเราเริ่มเห็นความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนกันมากจนแยกกันไม่ขาดนะครับระหว่างฝ่ายการเมืองกับข้าราชการประจำพอเป็นแบบนี้ปั๊บผมคิดว่าถ้าเราไม่สามารถจัดความสมดุลได้เนี่ยมันจะทำให้ข้าราชการจำนวนหนึ่งครับที่อาจจะเป็นมีความรู้มีความสามารถมีอาวุโสแต่ถ้าแบ็คไม่ดีเส้นไม่ดีโอกาสก้าวหน้ามันก็จะยากนี่ก็จะกลายเป็นปัญหาอย่างหนึ่งในโครงสร้างข้าราชการไทยในระยะยาวอะฮะ
0: ค่ะอย่างตำแหน่งที่เห็นแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตกันไม่น้อยด้วยเหมือนกันอาจารย์ก็คืออธิบดีสอทอที่คนที่โยกมานั่งแทนเนี่ยก็เป็นผู้ว่าบุรีรัมย์มาก่อนซะด้วย ขณะเดียวกันสอทอก็กำลังปั่นป่วนกันอยู่ณขณะนี้อาจารย์มองถึงเรื่องนี้เนี่ยมันชัดเจนเลยหรือเปล่าว่าเป็นการจัดกระบวนทัพเพื่อความได้เปรียบในทางการเมืองด้วยนะคะ
1: มันมองได้คือผมมันตีความอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าก็คือมองในแง่การบริหารก็ได้เพราะว่าเรื่องกรณีของสอทอเนี่ยมันไม่จบง่ายๆหรอกครับ
0: การโกง
1: ข้อสอบเนี่ยผมว่ามันจะมีการแรงกดดันให้มีการเปิดไปหลายๆปีเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้ก็ต้องมีไงนอกจากมีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์ในการที่จะทำเรื่องที่มันซับซ้อนแล้วก็ต้องมีความสัมพันธ์กับมิติทางการเมืองนะครับไม่ใช่เฉพาะผมที่บอกไม่ใช่เฉพาะสอทอต้องดูทั้งหมดกรมการปกครองแล้วก็อธิบดีกรมที่ดินผู้ว่าบุรีรัมย์ปลัดกระทรวงถ้าเรามองความสัมพันธ์แบบนี้มันจะเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในทางการเมืองค่อนข้างมากซึ่งอันนี้ก็ยากที่จะปฏิเสธนะครับในการตีความแบบนี
0: ้
1: นอกจากปฏิท่านเนี่ยนะครับทำงานให้เห็นในเชิงรูปธรรมว่านะครับไม่ว่าสังคมจะวิจารณ์ว่าเขามีความสัมพันธ์ทางการเมืองอย่างไรแต่ถ้าผลงานเป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหากับประชาชนก็ดีในการแก้ปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันแก้ปัญหาเรื่องการโกงข้อสอบให้ประชาชนคลายความกังวลใจเนี่ยมันก็จะทำให้เห็นว่าเออนอกจากความสัมพันธ์ทางการเมืองแล้วสิ่งที่มันทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนก็มีค่ะ
0: ค่ะอันนี้มันรวมไปถึงตำแหน่งของสมช.ด้วยหรือเปล่าอาจารย์ที่มีการโยกเอาทหารมานั่งในตำแหน่งนี้แทนพลเรือนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
1: ผมสมช.นะผมมองไปเป็นสถานการณ์ที่มันบีบบังคับนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นภัยที่มันคือเฉพาะปัญหาภาคใต้ด้วยป
0: ั
1: ญหาภาคใต้ที่มันมีความจำเป็นจะต้องหาคนที่นะครับมีลักษณะที่เข้ากับสถานการณ์ร่วมสมัยในปัจจุบันโดยเฉพาะปัญหาที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับวิธีคิดพลเรือนอาจจะเข้าใจความมั่นคงแต่เห็นความมั่นคงอีกแบบหนึ่งมีวิธีการปัญหาที่แบบหนึ่งซึ่งมันอาจจะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีสถานการณ์ความมั่นคงมันเปลี่ยนที่ต้องอาศัยการมองอีกแบบหนึ่งโดยเฉพาะการมองจากมิติกองทัพจึงมีความจำเป็นจะต้องหาคนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ณเวลานั้นนะครับ
0: ดังนั้นการโยกในครั้งนี้ก็อาจจะเป็นการตอบสนองตามสถานการณ์แต่ในขณะ

0: ณะเดียวกันในตำแหน่งอื่นอาจารย์อย่างสอบต.หรือว่ากระทั่งในตำแหน่งของเลขาผอ.ความหน่วยข่าวกรองด้วยเช่นเดียวกันที่มีการขยับโยกในห้วงเวลาเนี่ยไล่เรียกใกล้เคียงกันเลยอันนี้มันเป็นการขยับในการทำหน้าแทนทำงานด้านความมั่นคงของรัฐบาลเพื่อให้มีผลงานด้วยหรือเปล่าถ้าเราจะมอง
1: ใช่ใช่ครับผมมองอย่างนี้นะครับเพราะคือถ้าเรามองดูตั้งแต่ต้นรัฐบาลชุดนี้ก็มาจากนะเรื่องของคะแนนนิยมในความมั่นคงนะปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาก็ดีแล้วมาเพียงพ้ำอย่างหนักในเรื่องของปัญหาชายแดนภาคใต้ถูกไหมมันก็เห็นว่าเป็นโอกาสสำคัญที่เขาต้องกระชับอำนาจผ่านกลไกฝ่ายความมั่นคงที่เขามีจะต้องจัดวางนะครับกำลังคนที่เขาสามารถประสานได้มีเอกภาพมีทิศทางเดียวกันในการขับเคลื่อนนโยบายเพราะว่าถ้าเรื่องนี้เขายังไม่สามารถแก้ได้เนี่ยมันจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักไปซ้ำเติมประเด็นอื่นแต่อย่างน้อยถ้าเกิดว่าประเด็นอื่นถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่มิติความมั่นคงรัฐบาลเนี่ยยังสามารถรักษาคะแนนนิยมอยู่ได้มันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นหลักนะครับเป็นหลังพิงให้กับรัฐบาลในการที่สู้กับภาวะวิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับ
0: มีหลังพิงปุ๊บแล้วก็มีการจัดกระบวนทัพรองรับเอาไว้แล้วเรียบร้อยด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์
1: ค
0: ่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะอาจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวนะคะโอ้วิเคราะห์กันสนุกใช่ไหมเพราะว่ามันมีหลายเรื่องหลายประเด็นจริงที่มันน่าติดตามกันทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีของหัวสวหรือว่าการยกเครื่องในมหาดไทยปรับตำแหน่งต่างๆแล้วก็ในเรื่องงานด้านความมั่นคงด้วยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นการขยับมองได้หลายทางค่ะทางมิติของทางผลงานของรัฐบาลเองของการจัดวางกำลังเพื่อที่จะรองรับงานทางการเมืองของตัวรัฐบาลเองหรือในเรื่องของหัวสวเนี่ยอาจารย์ก็มองได้ทั้งมิติการเมืองแล้วก็ในมิติด้านกฎหมายด้วยมันจะชุลมุนกันไปหมดจริงๆนะหลังจากนี้นะคะ
2: ค่ะและที่เรากำลังจับจ้องอยู่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงนี้นะคะตอนนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงในจังหวัดยะลาก็มีการยกระดับการคุมเข้มตรวจค้นรถทุกคันที่เข้าออกในเขตตัวเมืองหลีกเลี่ยงรูปแบบของการปฏิบัติที่อาจจะกลายเป็นจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของตัวเจ้าหน้าที่เองด้วยค่ะเจ้าหน้าที่3ฝ่ายของจังหวัดยะลายกระดับการคุมเข้มในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะหลังจากที่มีการก่อเหตุความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ก็สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจและหน่วยกำลังในพื้นที่เพิ่มระดับความพร้อมของการปฏิบัติหน้าที่ขั้นสูงสุดประเมินสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดหลังจากที่พบกลุ่มผู้ก่อเหตุพยายามสร้างสถานการณ์กับเป้าหมายและฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รวมถึงทรัพย์สินของทางราชการแต่ให้หลีกเลี่ยงรูปแบบการปฏิบัติที่อาจจะกลายเป็นจุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เองค่ะพันตำรวจเอกชัดชัยศักดีผู้บังคับการตำรวจภูธรเมืองยะลากับหน่วยกำลังก็ลงพื้นที่ไปตรวจตราการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามด่านตรวจต่างๆก่อนเข้าสู่เขตตัวเมืองยะลาด้วยนะคะมีด่านตรวจย่อยที่เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคลยานพาหนะต้องสงสัยโดยเฉพาะรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบนำอาวุธหรือสิ่งของที่ใช้ก่อเหตุเข้าไปในพื้นที่ตรวจสอบเอกสารประจำตัวของบุคคลที่ผ่านด่านแล้วก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับบุคคลที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่เพื่อป้องกันผู้ต้องหาหรือว่าบุคคลตามหมายจับเข้ามาแฝงตัวหรือหลบซ่อนในพื้นที่ค่ะ
0: เปิดสภาวันแรกวันนี้นายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการตราพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทต่อสภาผู้แทนราษฎรค่ะมีการหยิบยก2เหตุผลในการออกพรก.ฉบับนี้ไปติดตามกับคุณยานีไหว้ครูรายงานสดมาจากรัฐสภาคุณยานีคะ
3: เหตุผลที่ว่าคือสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอีกทั้งยังมีการปิดช่องแคบฮอร์มุซค่ะและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะในกรณีที่ไทยนั้นอาจจะเกิดการขาดแคลนน้ำมันค่ะนายกรัฐมนตรีนำครม.เศรษฐกิจเข้าชี้แจงการตราพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทค่ะชี้แจงเหตุผลเพื่อประโยชน์รักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยหยิบยกข่าวว่า1สถานการณ์วิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและยังมีการปิดช่องแคบฮอร์มุซส่งผลต่อราคาน้ำมันโลกและไทยค่ะนำเข้าน้ำมัน50%จึงประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมันโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และชี้ว่าจากสถานการณ์ดังกล่าวค่ะไม่มีใครคาดการได้ถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศตะวันออกกลางว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่พร้อมยืนยันว่า รัฐบาลสามารถชำระหนี้ได้และยังคงเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังพร้อมเน้นย้ำถึงความคุ้มค่าโปร่ง

0: ใช้ในการใช้จ่ายเงินกู้ผ่านการดำเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองค่ะ
1: ไม่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเหล่านี้เราก็ยังคงอาจจะต้องแบกรับความเสี่ยงในเรื่องนี้ต่อไปและห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนจากราคาพลังงานก็จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อไปด้วยกล่าวได้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้เป็นวิกฤตซ้อนกันหลายรอบที่ต้องรับมืออย่างเร่งด่วนและเป็นประการสำคัญในการรับมือวิกฤตในอนาคตและต้องจำกัดผลกระทบไม่ให้ขยายตัวในวงกว้างและยืดเยื้อ จึงมีความจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดอันเนื่องจากความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ
0: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเริ่มประชุมสภาเน้นย้ำประเด็นการอภิปรายถึงความคุ้มค่าของโครงการและความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เพราะแม้จะมีคำวินิจฉัยของศาลออกมาแล้วแต่ว่าคำวินิจฉัยฉบับเต็มศาลแจ้งว่าศาลมีอำนาจวินิจฉัยเฉพาะรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ค่ะไม่ได้มีอำนาจวินิจฉัยในส่วนวรรค2หรือว่าส่วน 200,000 ล้านบาทหลังพร้อมยอมรับว่าเสียงรัฐบาลค่อนข้างมากในสภาค่ะอาจทำให้พรก.ฉบับนี้อนุมัติผ่านไปได้แต่ฝ่ายค้านยังคงต้องทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเต็มที่ค่ะเพราะสุดท้ายเงินกู้นั้นก็จะเป็นภาระของลูกหลานที่ยังมีที่เห็นว่ายังมีแหล่งเงินทุนอื่นสามารถนำมาใช้ได้ค่ะ
2: ติดตามการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกในวันนี้นะครับผมก็ได้เห็นเนื้อหาบางส่วนไปบ้างแล้วนะครับก็ลองดูว่าโครงการต่างๆที่เราได้รับทราบข้อมูลมาว่ารัฐบาลเตรียมเอาเงิน 200,000 ล้านบาทหลังเนี้ยไปใช้เนี่ยตกลงแล้วมันช่วยเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานได้จริงหรือไม่นะครับหรือว่าจะกลายเป็นเพียงโครงการที่ติดโซล่าในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นโซล่าในไฟข้างทางโซล่าบนในภาคการเกษตรอะไรหลายๆอย่างซึ่งเป็นประโยชน์นะครับพวกเราไม่ได้ปฏิเสธแต่อย่างที่ผมบอกฮะโซล่าภาคการเกษตรเองหรือว่าการช่วยประชาชนในการลดภาระค่าไฟเนี่ยจริงๆแล้วมันมีเงินกองทุนต่างๆช่องทางทางงบประมาณอื่นๆนะครับที่สามารถใช้ได้ไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องตามเป็นพรก.เงินกู้ก็ได้
0: การพิจารณาพรก.ในวันนี้นะคะไม่ต้องลุ้นว่าพรก.จะผ่านหรือไม่ด้วยเสียงข้างมากของรัฐบาลแต่ว่าฝ่ายค้านนะคะในการอภิปรายวันนี้ท่าทีของพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ก็ขู่ที่จะคว่ำร่างค่ะ
3: ขอบคุณคุณยานีค่ะ
4: ขอบคุณค่ะและหลังจากส่งหนังสือถึง4หน่วยงานให้ยืนยันข้อเท็จจริงในข้อมูลที่ไอลอนำมาเปิดเผยก็ส่งผลให้ DSI ไปแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามนะคะซึ่งล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์บอกว่าเชื่อว่าบุคคลที่ส่งต่อเอกสารสำนวนคดีหัวเรื่องสว.มีเจตนาไม่ดีกับรัฐบาลแต่ปฏิเสธยืนยันว่าอดีตรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่ามั่นใจว่าหลังจากแจ้งความดำเนินคดีจะหาตัวได้ไม่ยากติดตามกับคุณเกศมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลนะคะคุณเกศมณีคะ
5: ค่ะคุณพิมพ์มนกุลจิรัชชาตาค่ะนายกรัฐมนตรีก็มองชัดเจนนะคะว่าคนที่ปล่อยเอกสารเนี่ยมีเจตนาไม่ดีอย่างแน่นอนแล้วก็มองว่าทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะดําเนินการหาตัวได้ไม่ยากขณะเดียวกันก็มีกําหนดการว่าก่อนจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจจะนัดพบกับส.ส.และคณะรัฐมนตรีของพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดค่ะท่ามกลางการจับตาถึงความคืบหน้าในการพิจารณาสำนวนคดีหัวสว.นะคะโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ซึ่งวันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้ยังคงเป็นการพิจารณาสำนวนตามนัดหลังจากสำนักงานกกต.ออกเอกสารชี้แจงข่าวการนัดลงมติส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งไม่เป็นความจริงค่ะมีรายงานเพิ่มเติมว่ากกต.ยังคงนัดพิจารณาสำนวนคดีโดยเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและกรอบเวลายังคงไทม์ไลน์เดิมคือนัดสุดท้ายคือวันที่7กันยายน2569และแม้นายพฤทธิ์วัชรศิลป์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนจะยกเลิกกำหนดการเปิดหลักฐานใหม่ในวันนี้ไปแล้วแต่ยังคงเปิดเวทีที่โรงแรมภูแมนในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้อย่างคงเดิมค่ะและจากเหตุสืบเนื่องกรณีที่ไอลอนำข้อมูลในสำนวนคดีหัวสว.โดยเป็นข้อมูลเดิมของคณะกรรมการที่กกต.ร่วมกับ DSI สอบสวนสืบสวนไว้มาเปิดเผยนะคะและ DSI เข้าแจ้งความดำเนินคดีแล้วนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าจากนี้ไปจะหาตัวบุคคลที่นำข้อมูลมาเปิดไม่ยากและไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนก่อนหรือไม่แต่มั่นใจว่าผู้นำสำนวนมาเปิดเผยเจตนาไม่ดีกับรัฐบาลแน่นอน
6: การหลุดของสำนวนนะคะท่านได้พูดคุยกับ ัฐมนตรีพลดอนบ้างไหมคะ
1: การหลุดของสำนวนคืออะไร
6: สำนวน
7: ดีเอสไอ
1: โอ้มันมีกฎหมายอยู่แล้วนี่ใครเอา

0: เอกสารด้านกฎหมายมาออกมาได้ยังไงมันก็มีกฎหมายมีการระบุความผิดอยู่แล้วตรงนั้นไม่เกี่ยวกับผมอ่ะอยู่ที่หน่วยงานจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างไร
1: หลุดจากรัฐมนตรีท่านก่อนเหรอคะ
0: ไม่รู้ได้ไง
2: เห็นว่าทาง
0: กระทรวงยุติธรรมต้องมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาไปแจ้งความดำเนินคดีมันก็เป็นเรื่องปกติของหน่วยงานที่เขาต้องทำเพราะถ้าเขาไม่ทำเขาก็อาจจะโดนกล่าวหาว่า ทำเอกสารรั่วออกไปใช่ไหมตรงนี้มันก็ดีอย่างคือทุกคนพอถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วทุกคนก็จะได้มีช่องที่จะบอกว่าเอกสารมันรั่วออกไปยังไงอะไรเงี้ยมันไม่ควรนะมันเป็นเอกสารทางราชการใครเอาออกไปมันหาไม่ยากหรอกแล้วก็เราก็ดำเนินคดีอย่างเต็มที
3: ่มองเจตนาของมือปล่อยยังไงท่านนายกเจตนาของคนที่จะปล่อยข้อมูลนะครับก็ต้องการทำลาย
0: ไม่ใช่เจตนาดีแน่นอนไม่เห็น
1: ท่านนายก
4: นายกรัฐมนตรียังเปิดเผยด้วยว่าก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามยติของฝ่ายค้านจะเรียกรัฐมนตรีทั้งหมดมาพูดคุยกันก่อนค่ะโดยแบ่งออกเป็น2วงค่ะคือส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคและวงที่2คือคณะรัฐมนตรีเพราะทำงานมา6เดือนแล้วยังไม่ได้พบปะพูดคุยกันเลยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในเอกภาพและเสถียรภาพแต่มั่นใจว่าตลอดที่ผ่านมาก็มีความร่วมมือทำงานร่วมกันอย่างดีค่ะส่วนเรื่องของคดีบัตรเลือกตั้งในปี2569วันนี้ทางด้านของศาลรัฐธรรมนูญได้มีการนัดไต่สวนพยานฝ่ายผู้ถูกร้องนะคะโดยคือกกต.เนี่ย5ปากตามเดิมค่ะแต่ไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปฟังนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ค่ะมีการส่งรายชื่อขออนุญาตเข้าร่วมฟังเป็นนักเคลื่อนไหวนะคะจึงเกรงว่าจะมีเรื่องของการนำข้อมูลไปตีแผ่ก่อนนั่นเองค่ะ
5: ค่ะขอบคุณเกศมณีนะคะคุณผู้ชมค่ะตั้งแต่ต้นรายการเราไล่เรียงมาหลายปมปัญหาเหลือเกินที่กำลังเกิดขึ้นกับบ้านเมืองนะคะและปัญหาเหล่านี้แหละค่ะมีความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วและทันทีที่มีผลบังคับใช้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็มีการพูดถึงความสามัคคีของคนในชาติด้วยนะคะ
6: อาจจะเป็นการส่งสัญญาณก็ได้นะคะถึงความมีสมานฉันท์กับทุกคนทุกฝ่ายโดยเฉพาะฝ่ายการเมืองทุกขั้วสีหรือไม่นั่นเป็นเพราะว่ากระบวนการนิรโทษกรรมทางการเมืองกำลังจะเริ่มต้นขึ้นค่ะและจะต้องแล้วเสร็จใน180วันนับตั้งแต่คณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขประชุมนัดแรก5ตุลาคมนี้ติดตามกับคุณอัชราโพสีในการบ้านการเมืองค่ะ

0: นายกรัฐมนตรีจะนั่งเป็นประธานคณะกรรมการเสริมสร้างเสริมสังคมสันติสุขค่ะและกรรมการชุดนี้นะคะก็จะวางกรอบแล้วก็เงื่อนไขพร้อมกับเคาะลงมติใครอย่างไรจะได้รับการนิรโทษกรรมทางการเมืองบ้างนะคะคาดว่านัดถกนัดแรกวันที่5ตุลาคมนี้ค่ะนับจากนั้นกระบวนการนิรโทษกรรมตามกฎหมายกำหนดจะต้องแล้วเสร็จภายใน180วันค่ะ
1: ก็กำลังหาเพื่อเสนอให้โดยเร็วจะได้กรรมการชุดนี้จะได้ทำงานแล้วกฎหมายก็จะได้ใครที่เข้าองค์ประกอบในการที่จะได้รับนิรโทษกรรมก็เขาก็จะได้หมดโดยเร็วอ่ะได้รับนิรโทษกรรมโดยเร็ว
2: ผมว่าเราก็ควรจะสามัคคีกันไว้คนไทยไม่เกี่ยวกับคนที่จะต้องได้รับการนิรโทษกรรมถึงจะมาสามัคคีนะครับเราเป็นคนไทยด้วยกันเองศัตรูคนที่ไม่หวังดีกับประเทศมีมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ชัยชนะมันเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ประชาชนมีความมั่นใจคือความสามัคคีของชนในชาตินะครับเราต้องไม่ว่ากล่าวให้ร้ายพวกเดียวกันเอง
0: นับเป็นการส่งสัญญาณสร้างความสมานฉันท์กับทุกคนทุกฝ่ายนะคะแล้วก็ทุกขั้วสีทางการเมืองได้นะคะนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงความสามัคคีของคนในชาตินะคะคีย์เวิร์ดก็คือต้องไม่ว่ากล่าวให้ร้ายพวกกันเองนะคะและนับแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้24สิงหาคม2569ตามกฎหมายให้เรียกประชุมภายใน30วันเพื่อวางกรอบแล้วก็เงื่อนไขการนิรโทษกรรมซึ่งต้องเร่งรัดการจัดตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขค่ะโดยนายกเป็นประธานแล้วก็มีผู้แทน

0: จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมด้วยนะคะหนึ่งในนั้นคือผู้ที่เหมาะสมที่ผ่านมาที่ผ่านการพิจารณาของประธานสภาค่ะทำให้นายโสพลสารัมยืนยันว่าภายใน2วันนี้จะเสนอผู้ที่เหมาะสมทั้ง2ชื่อเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการนะคะขณะที่นายพลดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำค่ะว่าทุกเคสทุกกรณีเนี่ยต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อนิรโทษกรรมนะคะนายณัฐวุฒิไสเกลือในฐานะอดีตประธานกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะเตรียมนำทีมทนายความแล้วก็ตัวแทนจากทุกฝ่ายการเมืองยื่นรายชื่อผู้ต้องคดีทางการเมืองเข้าสู่กระบวนการนิรโทษกรรมแล้วก็ลบประวัติอาชญากรรมในรอบแรกก่อนนะคะแล้วก็ตามข้อบัญญัติของกฎหมายคณะกรรมการชุดนี้จะมีนายกหรือว่ารองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานค่ะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานส่วนกรรมการจะมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายหรือด้านสิทธิมนุษยชนค่ะหรือด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาจากคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วก็จากคณะกรรมการของพรรคฝ่ายค้านในสภาค่ะแล้วก็ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยฝ่ายละ1คนนะคะแล้วก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญในองค์กรภาคประชาสังคมที่ประธานสภาเสนออีก1คนรวมเป็นคณะร่วมเป็นคณะกรรมการค่ะมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นเลขานุการซึ่งรวมแล้วเนี่ยทั้งหมด8คนนะคะและตามกฎหมายนิรโทษกรรมมีหลักการและก็เหตุผลคือการนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองหรือแสดงออกทางการเมืองค่ะอันมีมูลเหตุมาจากความขัดแย้งหรือแรงจูงใจทางการเมืองก็นับตั้งแต่วันที่1มกราคม2548ไปจนถึงวันที่16กรกฎาคม2568นะคะครอบคลุมกลุ่มการเมืองและก็กลุ่มผู้ชุมนุมในช่วง20ปีที่ผ่านมาซึ่งกลุ่มแรกก็คือกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในช่วงพ.ศ. 2549ถึง2551กลุ่มที่2ก็คือแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติก็คือช่วงปี2552ไปถึง2553ค่ะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์หรือว่ากปปส.ค่ะช่วงปี2556ถึงปี2557ส่วนกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่และคณะราษฎรนะคะช่วงปี2563ถึงปี2568ค่ะแล้วก็ตามข้อบัญญัติคณะกรรมการจะต้องดำเนินการนิรโทษกรรมให้เสร็จสิ้นภายใน180วันนับตั้งแต่ประชุมครั้งแรกนะคะผ่านการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องขอและวินิจฉัยชี้ขาดรับนิรโทษกรรมแล้วก็คำวินิจฉัยก็ถือเป็นที่สุดแล้วก็ผูกพันทุกหน่วยงานนะคะมีทั้งระงับหรือยุติการสอบสวนการฟ้องคดีการพิจารณาในชั้นศาลและจำหน่ายคดีนะคะและที่มีการยกเว้นนะคะเงื่อนไขที่ไม่นิรโทษกรรมก็คือความผิดทุจริตมาตรา112แล้วก็มาตรา297นะคะก็คือทำให้ผู้อื่นเนี่ยถึงอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตายนะคะรวมไปถึงความผิดต่อส่วนตัวหรือว่าเฉพาะรายหรือว่าเฉพาะกลุ่มที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐค่ะการนิรโทษกรรมทางการเมืองนะคะถือเป็นเป้าหมายหลักทางการเมืองของหลายรัฐบาลนะคะแล้วก็หลายอดีตนายกรัฐมนตรีที่ต่างก็เคยผลักดันกันมานะคะจะเป็นในรูปแบบของคณะกรรมการในรูปแบบของการร่างกฎหมายก็มีมาหมดแล้วนะคะแต่ว่าหากนับย้อนหลังกลับไป20ปีเนี่ยกฎหมายนิรโทษกรรมทางการเมืองก็มามีผลบังคับใช้ในรัฐบาลของนายกอนุทินค่ะแต่ว่าผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือว่าผู้ที่ได้รับการนิรโทษกรรมในกฎหมายฉบับนี้นะคะก็ถือว่ามีประมาณอยู่ 6,000 คนค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะผู้นำสหรัฐอ้างว่าได้กำจัดทุ่นระเบิดทั้งหมดออกจากบริเวณช่องแคบฮอร์มุสแล้วนะคะมีการเตือนไปยังอิหร่านว่าไม่ให้วางทุ่นระเบิดอีกในฝ้าฝั่งของอิหร่านเองเดินหน้าหารือกับโอมานเรื่องจัดการช่องแคบฮอร์มุสโดยไม่สนแรงกดดันจากสหรัฐค่ะซัดยิดบัตอับูไซดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานเดินทางเข้าพบอับบาสอัลลักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงเตหะรานเมื่อวานนะคะเป็นการเดินหน้าหารือในประเด็นการจัดการช่องแคบฮอร์มุสร่วมกันโดยแถลงการร่วมของทั้งสองประเทศระบุว่าเนื้อหาการเจรจาครอบคลุมถึงการกำหนดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวและการกำจัดทุ่นระเบิดออกไปจากช่องแคบด้วยความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันทางเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วงจากสหรัฐต่ออิหร่านหลังสหรัฐเตรียมใช้มาตรการคว่ำบาตรชุดใหญ่พร้อมขู่จะคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อคู่ค้าของอิหร่านด้วย ส่วนสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซยังไม่มีวี่แววกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

0: เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีเรือบรรทุกน้ำมันเพียง2ลำเท่านั้นที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสได้สำเร็จถือเป็นปริมาณที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมทั้ง2ลำแล่นไปในทิศทางเข้าสู่อ่าวเปอร์เซียขณะที่เมื่อวานค่ะหน่วยงานปฏิบัติการการค้าทางทะเลของอังกฤษได้รับรายงานว่ามีเรือบรรทุกน้ำมัน1ลำถูกวัตถุไม่ทราบชนิดพุ่งชนนอกชายฝั่งของโอมาน9ไมล์ทะเลใกล้กับทางเข้าช่องแคบฮอร์มุสจนเรือได้รับความเสียหายแต่ลูกเรือทั้งหมดปลอดภัยโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้ระบุผ่านทรูธโซเชียลว่ากองทัพเรือสหรัฐได้เคลื่อนย้ายหรือทำลายทุ่นระเบิดทั้งหมดออกจากช่องแคบฮอร์มุสแล้วพร้อมทั้งเตือนไปยังอิหร่านไม่ให้วางทุ่นระเบิดใหม่โดยหากพบเรือลำใดพยายามเข้ามาลอบวางทุ่นระเบิดอีกจะถูกทำลายทันที
1: ผู้ชมสงครามภาษีล่าสุดระหว่างสหรัฐกับแคนาดาที่กำลังดำเนินอยู่เนี่ยค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของภาษีนำเข้าสินค้าแล้วแต่ตอนนี้มันกลายเป็นการต่อรองครั้งใหญ่ในเรื่องอำนาจทางเศรษฐกิจอธิปไตยรวมไปถึงอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับแคนาดาที่อยู่ติดกันด้วยนะคะคุณจารุพรทำไมมันวุ่นวายแบบนี้เบื้องหลังมันเกิดอะไรขึ้นคะ
2: จุดแตกหักจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของภาษีนะคะแต่ยังมีเงื่อนไขและท่าทีอะไรบางอย่างที่ทำให้ต่างฝ่ายเนี่ยต่างไม่สามารถยอมกันได้อีกต่อไปค่ะนับตั้งแต่การเจรจาภาษีรอบล่าสุดระหว่างสหรัฐและแคนาดาล่มไม่เป็นท่านะคะทั้งสองฝ่ายต่างก็เดินเครื่องขึ้นภาษีกันแบบไม่มีใครยอมใครค่ะฝ่ายหนึ่งเพิ่มมาอีกฝ่ายก็โต้กลับอีกทั้งฝั่งแคนาดาก็เริ่มมองว่าการยอมตามสหรัฐทุกครั้งกำลังกลายเป็นการสูญเสียอำนาจต่อรองของตัวเองไปเรื่อยๆค่ะ
3: รัฐมนตรีคลังแคนาดาประกาศว่าแคนาดาจะเก็บภาษีสหรัฐเพื่อตอบโต้แบบดอลลาร์ต่อดอลลาร์ค่ะโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่8กันยายนนี้ซึ่งแคนาดาจะเริ่มเก็บภาษีตั้งแต่15ไปจนถึง 50% ครอบคลุมสินค้ารวมประมาณเกือบ900รายการที่นำเข้าจากสหรัฐซึ่งแต่ละรายการจะใช้อัตราภาษีเดียวกับที่สหรัฐเก็บจากสินค้าที่นำเข้าจากแคนาดานี่ถือเป็นการยกระดับความตึงเครียดของพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดที่สุดคู่หนึ่งของโลกขึ้นไปอีกขั้นหลังเริ่มปะทุขึ้นนับตั้งแต่ที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐสั่งเก็บภาษีสินค้าแคนาดาในอัตรา 50% เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง2ประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤตที่สุดในรอบหลายปีหลังการเจรจาการค้าของ2ประเทศล่มลงไม่เป็นท่าในนาทีสุดท้ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะหากมาดูภาพรวมของศึกภาษีครั้งล่าสุดนี้จะเห็นได้ว่าค่อนข้างสูสีกันจริงๆนะคะโดยการเก็บภาษีสินค้าแคนาดาของสหรัฐนะคะก็จะรอบนี้จะกระทบสินค้าของแคนาดามูลค่ามากถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะและกระทบสินค้าหลากหลายชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเหล็กอลูมิเนียมค่ะสินค้าอุตสาหกรรมบางชนิดเสื้อผ้าและก็เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งเริ่มมีผลไปแล้วเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะขณะที่ในฝากฝั่งแคนาดาก็เพิ่งประกาศภาษีตอบโต้รอบใหม่ค่ะซึ่งแคนาดาจะเก็บภาษีใน3ระดับด้วยกันตั้งแต่15 25ไปจนถึง 50% นะคะครอบคลุมสินค้ารวมมูลค่ากว่า 19,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งสินค้าที่ได้รับผลกระทบก็จะคล้ายกันในบางรายการไม่ว่าจะเป็นเหล็กค่ะอลูมิเนียมเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าชีสและผลิตภัณฑ์จากนมบางประเภทนะคะตลอดจนเครื่องจักรค่ะโดยจะเริ่มมีผลอีกประมาณ2สัปดาห์ข้างหน้านี้แล้วค่ะล่าสุดความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศก็ดูเหมือนจะไม่หยุดอยู่แค่เรื่องของการค้าแล้วนะคะเพราะว่าทรัมป์ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทรูธโซเชียลระบุว่ากำลังพิจารณาที่จะเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอที่กั้นพรมแดนระหว่าง2ประเทศให้กลายเป็นทะเลสาบอเมริกาค่ะสะท้อนให้เห็นถึงรอยร้าวทางการทูตที่ขยายวงกว้างควบคู่ไปกับสงครามการค้าที่กำลังดุเดือดโดยนี่ถือเป็นหนึ่งในการส่งสัญญาณตอกย้ำความขัดแย้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทรัมป์เคยพูดถึงการที่แคนาดาอาจจะกลายมาเป็นรัฐที่51ของสหรัฐซึ่งสำหรับแคนาดาค่ะเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ถูกมองเป็นเพียงคำพูดเล่นๆและทำให้เรื่องนี้เริ่มล้ำออกจากเศรษฐกิจเข้าสู่เรื่องของศักดิ์ศรีและอธิปไตยมากขึ้นขณะที่โจทย์ต่อไปที่ต้องจับตากันก็หนีไม่พ้นอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งอาจจะกลายมาเป็นเชื้อเพลิงที่ยิ่งโหมให้ไฟสงครามการค้าครั้งนี้ลุกลามมากยิ่งขึ้นได้ค่ะอุตสาหกรรมรถยนต์ถือเป็นห่วงโซ่ขนาดใหญ่ของทั้ง2ประเทศนะคะโดยในปี2024ค่ะรถยนต์ที่ผลิตในแคนาดาถูกส่งออกไปยังสหรัฐมากถึง 92% ด้วยกันนะคะซึ่งการที่ทรัมป์ขู่ซ้ำด้วยการเตรียมขึ้นภาษีรถนำเข้าจากแคนาดาเพิ่มเป็น 50% โดยจะให้มีผลวันที่1มกราคมปีหน้าย่อมส่งผลกระทบต่อโรงงานรถยนต์ในแคนาดาอย่างมหาศาลอย่างแน่นอนค่ะขณะเดียวกันการที่แคนาดาเสียไม่ได้แปลว่าสหรัฐจะได้นะคะเพราะผู้ผลิตรถยนต์อเมริกันจำนวนมากก็ต้องใช้ชิ้นส่วนจากแคนาดาค่ะ ค่ะโดยข้อมูลจากในปีเดียวกันก็จะเห็นว่าการค้ารถยนต์และชิ้นส่วนระหว่าง2ประเทศมีมูลค่ามากถึง 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและการผลิตชิ้นส่วนรถเพียง1ชิ้นอาจจะต้องข้ามพรมแดนไปมาหลายรอบด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นสงครามภาษีรถยนต์ระหว่างสหรัฐและแคนาดาอาจจะกลายมาเป็นเกมที่ทั้งสองฝ่ายเจ็บด้วยกันทั้งคู่มากกว่าจะมีผู้ชนะเพียงฝ่ายเดียวค่ะสิ่งที่น่าสนใจในศึกภาษีครั้งนี้ก็คือการที่สหรัฐไม่ได้ยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าภายใต้กรอบข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาหรือว่า USMCA แต่อย่างใดค่ะนี่จึงทำให้เกิดความกังวลนะคะว่าความเคลื่อนไหวนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อข้อตกลง USMCA ในภาพรวมได้โดยหากความไม่ลงรอยนี้ลากยาวค่ะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นคืออัตราภาษีที่สูงขึ้นจนทำให้บริษัทเริ่มย้ายฐานการผลิตห่วงโซ่อุปทานอเมริกาเหนือสะดุดต้นทุนการผลิตก็สูงขึ้นเงินเฟ้อเพิ่มตามมาค่ะและการลงทุนอาจจะชะลอตัวลงกว่าเดิมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งเชื่อมโยงสหรัฐแคนาดาเม็กซิโกอย่างลึกซึ้งจะเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่เสี่ยงที่สุดด้วยค่ะสิ่งที่น่ากังวลที่สุดในศึกภาษีสหรัฐแคนาดาครั้งนี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องว่าแต่ละฝ่ายเรียกเก็บภาษีกันเท่าไหร่นะคะแต่กำลังกลายเป็นบททดสอบนะคะว่าความสัมพันธ์ของพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟนที่สุดคู่หนึ่งของโลกเนี่ยจะเหลือพื้นที่ให้ผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่หรือว่าสุดท้ายแล้วนะคะจะเหลือไว้เพียงความไม่ไว้วางใจระหว่างกันเท่านั้นค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะสัดส่วนการนำเข้าพลังงานของไทยนั้นถือว่าอยู่ในอันดับสูงทีเดียวนะคะและเป็นปัจจัยสำคัญที่หลายฝ่ายมองว่าไทยจะต้องเร่งเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไม่ใช่แค่การลดความเสี่ยงจากวิกฤตพลังงานแต่เป็นการช่วยปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยนะคะติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิติเทพกิ่งชาค่ะ

0: เป้าหมายในการเปลี่ยนผ่านพลังงานของไทยอาจจะไม่ใช่แค่การลดการพึ่งพานำเข้าพลังงานจากต่างประเทศนะครับแต่ยังรวมไปถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยขณะเดียวกันความต้องการใช้พลังงานสะอาดที่เพิ่มสูงขึ้นนี่เป็นตัวเร่งนะครับที่ทำให้ไทยนั้นต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนครับความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นทั้งความต้องการไฟฟ้าพลังงานสะอาดการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าและ Data Center ที่อาจจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้ากว่า 8,800 เมกะวัตต์การพึ่งพาพลังงานในระบบเดิมจึงไม่ตอบโจทย์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานระบุนะครับว่านี่เป็นปัจจัยที่ทำให้การจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่ไม่ได้มองแค่ความมั่นคงทางพลังงานนะครับแต่ยังต้องมีความยืดหยุ่นมีการเพิ่มบทบาทเอกชนให้มีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานมากขึ้นและมองถึงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์เพื่ออาจจะให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางในการผลิตไฟฟ้าสีเขียวของภูมิภาคในอนาคตรวมทั้งการรองรับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดในอนาคตนะครับซึ่งคาดการว่าขั้นต่ำจะมีมากถึงร้อยละ65หรืออาจสูงถึงร้อยละ90ในปี2050ครับ
1: ฮะมีไฟสีเขียวนะครับดึงดูดการลงทุนนะครับเรื่องไฮเทคต่างๆก็จะช่วยเศรษฐกิจนะครับของประเทศให้มีการเติบโตมากขึ้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายเองเนี่ยมันก็ยังคงเรื่องของความสามารถในการแข่งขันนะครับโดยภาพรวมของประเทศนั้นนะครับเพื่อประเทศไทยเนี่ยจะได้เติบโตนะครับแล้วก็แข่งขันอาจจะเป็นการวางยุทธศาสตร์ในระยะยาวนะครับที่ประเทศไทยอาจจะเป็นศูนย์กลางการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสีเขียวได้
0: ด้านนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าระบุถึงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานด้วยการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้านะครับที่ยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่การพัฒนาระบบนิเวศทั้งสถานีชาร์จและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องยังมีข้อจำกัดโดยเฉพาะยังมีสัดส่วนการนำเข้าสูงครับ
2: ยอดขายรถไฟฟ้าในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นมากกว่า 50% นะฮะรถนำเข้าเกินกว่า 60%แต่ยอดขายรถไฟฟ้าในประเทศไทยซึ่งน่าวิตกมากนะฮะเราไม่อยากให้ตรงนั้นเกิดขึ้นถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยอนาคตเราจะเหลือแค่โรงงานผลิตสันดาปที่เขาก็เฟดเอาไปเรื่อยๆนะอุตสาหกรรมเราจะกลายเป็นตลาดรถไฟฟ้าราคาถูกแต่ไม่ใช่ฐานการผลิตนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราขึ้นไปติดสัมปทานมิตรไปนะคุณก็ต้องพิจารณาแล้วว่าเฮ้ยเราเริ่มต้นตลาดใหม่เราไม่รู้เป็นยังไงบ้างเรายอมจ่ายเต็มแม็กก่อนถ้าไปแล้วตลาดมันเดินได้เราต้องคิดหาวิธีจะลงทุนแล้วก็ตามแต่ให้กับประเทศเรานะวินวินฮะ
0: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุนะครับว่าไทยยังคงเผชิญกับความเสี่ยงจากโครงสร้างของการนำเข้าพลังงานในปริมาณสูงส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลราว 5-6 แสนล้านบาทสะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการเร่งรัดการลงทุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจในระยะยาวครับคุณพิมพ์พิมลคุณจิรชาตาครับมีการพูดถึงการพัฒนาพลังงานสะอาดในรูปแบบที่มีความหลากหลายนะครับหนึ่งในนั้นที่มีการพูดถึงกันและคาดการณ์กันว่าจะเป็นการพัฒนาไฟฟ้าและพลังงานเพื่ออนาคตนั่นก็คือการใช้พลังงานจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ขนาดเล็กนะครับซึ่งมีการพูดถึงแผนระยะยาวในอีก10ปีข้างหน้าซึ่งมีการบรรจุในแผน PDP ฉบับใหม่ที่จะมีการประกาศใช้ด้วยครับ
3: ค่ะขอบคุณคุณนิติเทพค่ะDSI นำสำนวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงคดีการเสียชีวิตของแตงโมที่มีผู้ร้องตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือผู้เสียหายหรือไม่ส่งให้กับปปช.เพื่อพิจารณานะคะขณะที่นายปานเทพไม่เชื่อว่าจะไม่พบมูลความผิดรอปปช.พิจารณาค่ะนายเกรียงศักดิ์สุวรรณศรีพนักงานสอบสวนชำนาญการพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษนำทีมส่งสำนวนต่อปปช.สำนวนชุดนี้คือผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง54แฟ้มที่มีผู้ร้องให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของนางสาวภัทรธิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมโดยนายเกรียงศักดิ์ระบุว่าหลังเสร็จสิ้นการสอบสวนสำนวนคดีจะถูกส่งให้ปปช.ตามขั้นตอนและไม่สามารถให้รายละเอียดเนื้อหาได้ขณะที่ผู้ร้องนำโดยนายปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมและนางพนิดา ศิรยุทธโยธินมารดาของภัทรธิดาเดินทางมาที่ปปช.ด้วยยืนยันว่าการส่งสำนวนปปช.ไม่ใช่การปิดคดีเชื่อว่าการตรวจสอบเจ้าหน้าที่มีมูลจึงได้ส่งสำนวนต่อให้ปปช.ตรวจสอบและมองว่าสิ่งที่พยายามพิสูจน์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่สูญเปล่าค่ะ
4: คดีนี้ไม่ได้แสวงหาว่าใครเป็นฆาตกรและฆาตกรรมนั้นเกิดที่ไหนและกระทำอย่างไรเพราะบันไดขั้นแรกที่ต้องพิสูจน์ก็คือมีคนบิดเบือนคดีความไม่ให้เป็นอย่างนั้นดังนั้นวันนี้คือข้อพิสูจน์แม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าใครเป็นฆาตกรนะครับแต่เรารู้ว่ามีการกล่าวหาอย่างชัดเจนนะครับในขณะที่จากกลุ่มภาคประชาชนไปยัง DSI และวันนี้มายื่นปปช.ว่ามีการบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมโดยเจ้าหน้าที่รัฐจริง
3: สำหรับคดีแตงโมมีรายงานว่าการทำงานของพนักงานสอบสวน DSI ว่าคดีนี้พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งให้ยุติเรื่องเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีข้อเท็จจริงตามกฎหมายคือไม่มีการรับเป็นคดีพิเศษไม่มีการชี้มูลความผิดเพราะในชั้นการสอบสวนไม่สามารถระบุตัวผู้กระทำผิดหรือบอกได้ว่ามีการฆาตกรรมและเมื่อขาดองค์ประกอบจึงไม่สามารถระบุว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีความผิดฐานช่วยเหลือผู้กระทำผิดไม่ต้องรับโทษหรือไม่ค่ะ
5: ช่วงนี้ไปเกาะอาเซียนคัพนะคะก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศกับคุณสุธาสินีสุทธิบงกตค่ะ

วัสดีค่ะค่ำวันนี้นะคะ2ทุ่มตรงค่ะอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศนัดที่2ระหว่างเวียดนามกับไทยก็จะเริ่มขึ้นนะคะไทยเสียเปรียบประตูนะคะหลังจากที่ทางด้านของเวียดนามนั้นบุกมาชนะไทยได้ก่อน 2-0 นะคะแล้วทางด้านแอนโทนีฮัสสันย้ำว่านักเตะไทยต้องเล่นแบบไม่กลัวเพื่อที่หวังพลิกสถานการณ์กลับมาคว้าแชมป์อาเซียนคัพให้ได้ในขณะที่เวียดนามเองก็บอกว่าพวกเขาไม่ประมาทไทยแน่นอนแม้จะกุมความได้เปรียบมาแล้วค่ะอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศนัดที่2ค่ำวันนี้นะคะเวียดนามจะเปิดสนามมีดินสเตเดียมนะคะเจอทีมชาติไทยค่ะซึ่งนัดแรกเวียดนามบุกชนะไทยมา 2-0 ที่ราชมังคลากีฬาสถานโค้ชแอนโทนีฮัสสันนะคะก็แถลงข่าวยอมรับว่าผิดหวังกับสกอร์ในเกมแรกที่แพ้มาก่อน 0-2 และได้เน้นย้ำให้ทุกคนสู้โดยปราศจากความกลัวเพื่อเอาชนะแล้วก็กลับมาคว้าแชมป์ให้ได้และทางด้านสหรัฐอยู่เย็นกัปตันทีมก็บอกว่าเขาให้ความเคารพเวียดนามค่ะเพราะว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีแต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าทีมไทยจะเก็บชัยชนะได้ตอนนี้ทุกคนในทีมไม่มีความกดดันพร้อมกับสภาพจิตใจที่ดีมีความเชื่อมั่นที่จะคว้าแชมป์ให้ได้นะคะสำหรับไทยก็เป็นแชมป์รายการนี้สูงสุด7สมัยค่ะแต่ว่าครั้งล่าสุดในปี2024แพ้เวียดนามในนัดชิงชนะเลิศและไทยกับเวียดนามก็พบกันในรอบชิงชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งที่3ติดต่อกันนะคะซึ่ง2ครั้งหลังสุดผลัดกันแพ้ชนะทีมละครั้งค่ะมาดูทางด้านคิมซังซิกเฮดโค้ชของเวียดนามนะคะย้ำให้นักเตะเวียดนามทุกคนห้ามประมาทไทยเด็ดขาดเพราะว่าทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้และไม่มีอะไรแน่นอนค่ะโค้ชคิมบอกว่าหากเหงียนตินบักทำประตูได้เขาก็พร้อมจะเต้นแสดงความดีใจกับลูกทีมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าตัวก็เคยมีคลิปไวรัลในโซเชียลเป็นการเต้นฉลองหลังจากจบเกมที่ชุนบุกฮุนไดคว้าแชมป์เคลีกในปี2022นะคะเวียดนามหากคว้าแชมป์ได้สำเร็จก็จะเป็นการป้องกันแชมป์ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ลงแข่งขันรายการนี้มาเลยแล้วก็จะเป็นแชมป์รายการที่4สมัยที่4นะคะเทียบเท่ากับสิงคโปร์ค่ะอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในเกมนี้ก็คือการที่แฟนบอลเจ้าบ้านเวียดนามซื้อบัตรเข้าชมเต็มความจุสนามมีดินสเตเดียมเรียบร้อย 40,000 ที่นั่งนะคะและนอกจากนี้ค่ะจานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าก็จะเข้ามาชมเกมด้วยโดยเป็นการเดินทางเยือนเวียดนามเป็นครั้งที่2ต่อจากปี2028ค่ะจบจากอาเซียนคัพก็จะมีฟีฟ่าอาเซียนคัพด้วยนะคะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมฟีฟ่าจะต้องมาชมการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศนี้ด้วยนะคะรายการนี้ค่ะผล2นัดรวมกันถ้ายังเสมอเนี่ยไม่มีนับกดอเวโกนะคะต้องไปต่อเวลาพิเศษแล้วก็ถ้ายังเสมอกันก็จะยิงจุดโทษมาดูความเคลื่อนไหวของฟุตบอลต่างประเทศกันต่อนะคะหลังจากนัดเปิดสนามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ให้กับทีมน้องใหม่ไปก็ทำให้ล่าสุดนะคะทีมทุ่มเงินไปอีก70ล้านปอนด์คว้าตัวคาร์ลอสบาเลบาจากไบรตันมาเสริมทีมในแดนกลางเรียบร้อยแล้วค่ะแมนยูประกาศคว้าคาร์ลอสบาเลบากองกลางทีมชาติแคเมรูนจากไบรตันมาร่วมทีมนะคะโดยเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรยืนยันว่าบาเลบาจะเซ็นสัญญา5ปีกับทีมซึ่งสื่อในอังกฤษคาดว่าบาเลบานั้นจะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ70ล้านปอนด์ขณะที่บาเลบาเองก็บอกว่าการได้เข้าร่วมสโมสรเป็นความฝันของเขาเลยนะคะแล้วก็การลงเล่นที่โอลด์แทรฟฟอร์ดก็เป็นเกียรติสำหรับเขาโดยบาเลบาคือกองกลางคนใหม่รายที่3ของแมนยูต่อจากอังเดรซานโตสแล้วก็ยูริติเลมันทำให้แมนยูนั้นทุ่มเงินกับกองกลางไปแล้วนะคะ3คนค่าตัวรวมกัน148ล้านปอนด์ค่ะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งจะเปิดบ้านสนามพรีเมียร์ลีกนะคะด้วยการบุกไปแพ้ทีมน้องใหม่อย่างฮัลซิตี้มา 0-2 ค่ะแล้วก็นัดต่อไปก็ยังจะเจอกับทีมน้องใหม่นะคะก็คือเจอกับอิปสวิชซึ่งเป็นการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะชาบี้แอนแอนเดสนะคะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในการรับหน้าที่เฮดโค้ชคนใหม่ของทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะคะหลังจากเซ็นสัญญาคุมทีมเป็นเวลา4ปียาวไปจนถึงฟุตบอลโลกครั้งหน้าในปี2030โดยเขาจะเข้ามาแทนที่ของโรนัลด์คูมันที่ทำทีมตกรอบ32ทีมฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดนะคะชาบี้ในวัย46ปีนั้นประกาศว่าจะนำสไตล์การเล่นที่น่าตื่นเต้นมาสู่ทีมซึ่งเนเธอร์แลนด์จะเล่นฟุตบอลเกมรุกเน้นการครองบอลแต่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเขาคือการสร้างทีมสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างแข็งแกร่งค่ะขณะที่นายเจลเดยองผู้อำนวยการเทคนิคของทีมชาติเนเธอร์แลนด์เองก็ออกมายอมรับนะคะว่าชาบี้จริงๆแล้วเป็นตัวเลือกลำดับที่3ค่ะเพราะว่าตัวเลือกแรกก็คือเป๊ปกวาร์ดิโอล่าแต่ว่าเขาต้องการพักส่วนตัวเลือกที่2ก็คืออาร์เนอร์ชลอตนะคะก็ขอทำงานระดับสโมสรต่อไปก่อน
สำหรับชาบี้ถือเป็นโค้ชต่างชาติคนแรกในรอบเกือบ50ปีที่เข้ามาคุมทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะคะแต่มีปรัชญาเรื่องของ Total Football ค่ะซึ่งเป็นแนวทางการทำทีมของตำนานอย่างโยฮันครัฟนะคะซึ่งเคยนำมาใช้กับสโมสรบาร์เซโลนาสโมสรเก่าของชาบี้ค่ะAction Today นะคะเป็นช็อตจากการแข่งขันเทนนิสนะคะนี่คือช็อตสวยๆของคาร์ลอสอัลการาสกับเซเรน่าวิลเลียมส์นะคะประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวและเอาชนะคู่แข่งในการแข่งขันเทนนิส Grand Slam US Open ประเภทคู่ผสมในรอบแรกค่ะดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: to the swing of things. He's everywhere
1: ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะ
2: ช่วงนี้ประเทศไทยอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้อีกระลอกหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าฝนจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่พรุ่งนี้แล้วก็อาจจะตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ

ค่อนข้างแรงค่ะทำให้จะเกิดฝนตกหนักเพิ่มขึ้นนะคะโดยภาคเหนือภาคอีสานและก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนี่จะมีฝนตกหนักส่วนบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันนะคะจะมีฝนตกหนักมากค่ะเตือนประชาชนนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งมีโอกาสเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งได้มากกว่าบริเวณพื้นที่อื่นๆค่ะสำหรับชาวเรือนะคะตลอดสัปดาห์นี้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังควรงดออกจากฝั่งเพราะว่าทะเลยังมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะนอกจากนี้ยังขอให้ชาวเรือทั้งในบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยค่ะในส่วนของสภาพอากาศรายภาควันนี้เป็นดังนี้ค่ะ

0: ิ้งท้ายย้ำเตือนกันอีกครั้งนะคะว่าตั้งแต่วันพฤหัสบดีนี้เป็นต้นไปประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันจันทร์หน้านะคะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้อีกจึงขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดสวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์นะคะช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: คุณเชื่อไหมว่าในงานศิลปะมีฟิสิกส์ซ่อนอยู่เบื้องหลังประวัติศาสตร์ล้วนขับเคลื่อนด้วยวิทยาการ
1: สองส่วนนี้ไอน์สไตน์ถือว่ามีความเป็นจริงทั้งคู
0: ่ร่วมไขความลับจักรวาลเปิดโลกความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดในรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการทุกวันพุธเวลา 22:30 น.ถึง 23:00 น.ที่ไทย PBS ช่องหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS Podcast
2: เบื้องหลังที่อยากรู้เบื้องลึกที่อยากถามของวงการบันเทิงไทยมีอะไรมากกว่าที่คิด
3: ทำไมหนังไทยถึงมีแต่หนังผี
4: ใช่มีเยอะด้วย
3: อ๋อช็อตจริงๆไม่มีคนห้องสอง
5: ไม่มีแล้วบางทีมันไม่เกี่ยวกันเลยนะ
2: ไข่ก๊อกทุกมิติทั้งหนังเพลงละครเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีมากกว่าความสนุกในป๊อปดีโคดทุกวันพฤหัสบดีเวลา 22:30 น.หน้าจอไทย PBS
6: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นเที่ยงวันช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับผมรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่ากับจับตาสถานการณ์ชายแดนใต้มาตรการแก้ปัญหารัฐบาลท่ามกลางข้อสังเกตเตรียมโยกเสทบมานั่งเก้าอี้เลขาสมช.แทนชัดชัยบางชวดพลเรือนที่ถูกโยกไ

็นปลัดสำนักนายกคุกคามทางเพศผู้เสียหายถูกตั้งคำถามยินยอมหรือไม่ผู้เชี่ยวชาญความเป็นธรรมทางเพศชี้อาจยังไม่พอเมื่อผู้กระทำใช้อำนาจเริ่มต้นที่ความไว้วางใจน้ำท่วมแต่บางพื้นที่เจอภัยแล้งน้ำเค็มรุกเหตุฝนน้อยชวนดูสมุทรสงครามโมเดลกับนวัตกรรมใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีแก้ปัญหาน้ำเค็มรุกบอกลาวิถีชิมน้ำ

0: แปลงค่าออกมาเป็นค่าความเค็มเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเขาสามารถติดตามในการมอนิเตอร์ว่าเฮ้ยช่วงนี้อย่าเอาน้ำเข้านะช่วงนี้อิทธิพลความเค็มมันสูงนะเขาจะต้องหยุด
1: ผมเกษตรกรก็อยากจะให้มีเครื่องแบบนี้ถ้ามันชำรุดทรุดโทรมก็อยากจะให้มีงบประมาณเข้ามาซ่อมแซมปัจจัยของการเกษตรเรื่องน้ำนี่สำคัญที่สุด
2: ผู้ชมครับเริ่มต้นรายการกันในวันนี้นะครับด้วยเรื่องของสถานการณ์สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนนะครับเรื่องนี้จริงๆเกิดขึ้นทั่วโลกอย่างหนักมากๆนะครับส่วนที่ประเทศไทยเองคุณผู้ชมอาจจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ฝนตกหนักกว่าทุกปีเอ๊ะทำไมพื้นที่นี้มีน้ำแล้งมากกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับเรื่องนี้จริงๆก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของโลกเดือดนะครับที่ทำให้สภาพอากาศแปรปรวนอย่างหนักครับแม้ว่าตอนนี้เราจะอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าหลายพื้นที่กลับยังคงต้องเผชิญกับภาวะฝนทิ้งช่วงปริมาณน้ำเนี่ยต้องบอกว่าต้นทุนในเขื่อนเหลือน้อยนะครับซึ่งก็ย่อมส่งผลไปกระทบถึงพื้นที่ปลายน้ำโดยเฉพาะปัญหาใหญ่ก็คือไม่มีน้ำจืดเพียงพอนะครับที่จะผลักดันเอาน้ำเค็มออกไปในหลายพื้นที่ทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาครับท่าจีนบางประกงหรือแม้กระทั่งที่แม่กลองเองก็ตามนะครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่3น้ำอย่างที่จังหวัดสมุทรสงครามครับคุณผู้ชมเวลานี้ต้องเผชิญกับภาวะน้ำทะเลรุกรุนแรงนะครับเรื่องนี้คงต้องคุยเพิ่มเติมกับคุณนิตยานะครับว่าตอนนี้เนี่ยคนในพื้นที่นั้นเจอสถานการณ์เรื่องของน้ำเค็มรุกแล้วก็ปัญหาขาดแคลนน้ำจืดสถานการณ์เนี่ยจะลากยาวนานไปแค่ไหนบ้างครับ
3: ตอนนี้แนวโน้มของการเตือนนะคะสธนช.ประกาศว่าวันนี้ไปจนถึงวันที่29แนวโน้มน้ำทะเลหนุนสูงเพิ่มขึ้นนะคะแต่ที่สำคัญก็คือมันเป็นเรื่องของภาคการเกษตรนะคะในพื้นที่ด้วยเนื่องจากว่าเขาปลูกทั้งมะพร้าวนะคะส้มโอหรือพืชผักสวนครัวแม้กระทั่งก่อนหน้านั้นมันเคยปลูกทุเรียนพอมันรุกสูงค่ะมันเกิดการเปลี่ยนผ่านในหลายๆเรื่องเลยแต่ว่าที่นี่เขามีการแก้ปัญหาด้วยการนำเอานวัตกรรมมาใช้ค่ะจริงๆแล้วคุณผู้ชมคะแนวโน้มนะคะสถานการณ์นะคะก่อนหน้านี้ก็มีคำเตือนเรื่องน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่ช่วง25ถึง29สิงหาคมนี้ค่ะผลกระทบนะคะทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองหรือแม่น้ำท่าจีนรวมถึงอีกหลายแม่น้ำเลยนะคะที่อยู่บริเวณอ่าวค่ะโดยเฉพาะน้ำเค็มรุกนี่เป็นปัญหาสำคัญเลยนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์โดยรวมแม้ว่าเราอยู่ในช่วงฤดูฝนนะคะแต่ว่าฝนตกไม่ได้ทั่วฟ้าค่ะเนื่องจากว่าบางจุดนั้นต้องอาศัยการดันน้ำจากเขื่อนเช่นเขื่อนเจ้าพระยามาตรงลุ่มน้ำแถวภาคกลางค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้ภาคกลางฝนตกน้อยนะคะไปตกภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ขณะที่แนวชายขอบประเทศแถวอีสานภาคตะวันออกนะคะก็ตกกันค่อนข้างมากแต่ว่าสถานการณ์น้ำแล้งนั้นนะคะก็จะอยู่แถวๆตอนกลางของประเทศนี่แหละค่ะนี่ก็คือเหตุผลของสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นลองไปดูแถวทะเลสาบหลายแห่งกันหน่อยค่ะที่ทะเลสาบน้อยที่นี่ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะอย่างทะเลสาบดอยเต่าอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ข้อมูลนะคะวันนี้พบว่าระดับน้ำยังคงน้อยและยังคงแห้งขอดต่อเนื่องมานานกว่า4เดือนแล้วส่งผลให้แพท่องเที่ยวและเรือนแพร้านอาหารยังคงเกยตื้นพื้นดินแม้มีสัญญาณน้ำเหนือไหลลงมาเติมบ้างนะคะโดยบางโครงการนะคะก็ถือว่าได้รับผลกระทบหลายแห่งโดยโครงการชลประทานเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการระบายน้ำของอาคารชลประทานในแม่น้ำปิงทั้งที่ฝ่ายดอนน้อยและประตูระบายน้ำแม่สอยเร่งระบายน้ำในอัตรา140ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเติมน้ำลงสู่ทะเลสาบดอยเต่าและเขื่อนภูมิพลเพื่อเตรียมรับมือหากมีฝนตกหนักและกักเก็บน้ำไว้เป็นน้ำต้นทุนค่ะขณะที่ภาพรวมน้ำเข้าเขื่อนในระยะนี้ค่อนข้างน้อยสธนช.ประเมินว่าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและภาคกลางเสี่ยงขาดแคลนน้ำต้องวางแผนกันจัดสรรให้รัดกุมเลยทีเดียวขณะเดียวกันอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ส่งผลให้คลื่นลมแรงขึ้นสธนช.ก็ออกประกาศให้เฝ้าระวังนะคะเนื่องจากว่าในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่29สิงหาคมนี้น้ำจะหนุนสูงเพิ่มมากขึ้นการที่น้ำจืดจากเขื่อนตอนบนนะคะก็มีน้อยแต่พอน้ำทะเลหนุนสูงทำให้พื้นที่ปลายน้ำอย่างสมุทรสงครามก็ได้รับผลกระทบโดยตรงหากไม่มีมาตรการมากันรับมือดีๆน้ำทะเลก็จะรุกเข้าพื้นที่การเกษตรสร้างความเสียหายไม่น้อยค่ะ คุณผู้ชมคะถ้าหากว่าเราย้อนไปในอดีตเกษตรกรชาวสมุทรสงครามนะคะต้องฝากชะตากรรมนะคะของผลผลิตไว้กับภูมิปัญญาอย่างเดิมอย่างเช่นแต่ก่อนเขาจะชิมน้ำเค็มนะคะก่อนที่จะเอาน้ำผ่านเข้าร่องสวนเพื่อทดสอบความเค็มว่ามันคลาดเคลื่อนนะคะมากน้อยเพียงใดแต่ถ้าเกิดว่าชิมแล้วคลาดเคลื่อนเนี่ยมันมีผลมากต่อพื้นที่การเกษตรนะคะเพราะว่าถ้าเอาน้ำเค็มเข้าไปเพียงแค่สัปดาห์เดียวอาจหมายถึงน้ำเค็มที่จะรุกเข้ามาทำลายพื้นที่การเกษตรทำให้พืชเศรษฐกิจอย่างส้มโอและมะพร้าวน้ำหอมต้องเสียหายอาจพุ่งสูงตั้งแต่หลักหลายร้อยล้านบาทไปแตะระดับพันล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะท่ามกลางนะคะสถานการณ์แบบนี้วิกฤตน้ำต้นทุนน้อยเขื่อนที่มีจำกัดและระดับน้ำทะเลที่หนุนสูงขึ้นจากภาวะโลกเดือดชาวสวนที่นี่เขาร่วมมือกับทีมนักวิจัยค่ะทีมนักวิจัยน้ำมั่นคงเริ่มนำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีเซ็นเซอร์วัดความเค็ม IoT เข้ามาติดในคลองซอยเปลี่ยนวิธีการชิมน้ำเค็มมาเป็นการเช็คข้อมูลเรียลไทม์ผ่านสมาร์ทโฟนไปติดตามได้จากรายงานค่ะที่หมู่ที่6ตำบลปลายพงพางอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามพื้นที่สวนผลไม้และพืชผักสวนครัวเนื้อที่3ไร่ครึ่งของคุณณรงค์อินทรกัปจันทร์ในอดีตชาวสวนที่นี่ต้องพึ่งพาการชิมน้ำด้วยตัวเองเพื่อประเมินความเค็มซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากหากประเมินพลาดปล่อยน้ำเค็มทะลักเข้าสวนเพียงสัปดาห์เดียวพืชสวนครัวอย่างพริกจะยืนต้นตายส้มโอจะออกดอกร่วงลูกลีบเปลือกหนาสีซีดและมะพร้าวน้ำหอมจะไม่ได้คุณภาพเสียหายยาวนานนับปีแต่ปัจจุบันวิธีชิมน้ำถูกยกเลิกไปแล้วแทนที่ด้วยการเช็คแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนทุกเช้าแทน
1: ก็ผมจะส่งไปในไลน์กลุ่มไงเขาก็จะเปิดดูพวกเนี้ยพวกกลุ่มเกษตรเนี่ยเขาจะกดดูเลยทุกวันที่เช้ามาเขาก็กดดูแล้วน้ำช่วงนี้น้ำเยอะปริมาณน้ำที่ส่งมาเค็มประมาณเท่าไหร่เขาจะรู้เลยมันจะมีขึ้นในแอปเขาเลยครับแล้วก็จะมีกลุ่มน้ำของตำบลอีกกลุ่มน้ำตำบลก็ผมก็ขอความร่วมมือเขาให้เขาช่วยลงให้เสนอเป็นคนดูแลเรื่องกลุ่มตำบลอยู่แล้วก็ผมจะประชุมเรื่องกลุ่มส้มโอผมก็จะบอกเขาการดูแลสวนการจัดเก็บน้ำจะบอกให้เขาเสมอล่ะว่าช่วงหน่อยต่อไปอนาคตจะเป็นยังไงให้ช่วยกันให้รู้ล่วงหน้า
4: ระบบอยู่ตรง
3: เครื่องวัดความเค็มแบบเรียลไทม์จะส่งข้อมูลตรงเข้ามือถือหากแอปพลิเคชันแสดงค่าความเค็มไม่เกิน1กรัมต่อลิตรคุณณรงค์จะเปิดประตูน้ำให้น้ำไหลเข้าออกผ่านตามธรรมชาติแต่ทันทีที่ตัวเลขขยับขึ้น1กรัมต่อลิตรเขาจะปิดประตูท่อและปิดล้อมสวนทันทีซึ่งทำควบคู่ไปกับการกักเก็บน้ำจืดไว้ในร่องสวนเพื่อใช้รดพืชผักตลอดทั้งปี
1: หมู่6นี่ครับเนี่ยมันจะขึ้น1เนี่ยตอนนี้เราเริ่มจะต้องปิดละน้ำเริ่มจะเริ่มก่อย 1.56
5: 1.56
1: นี่ก็เริ่ม
5: เค็มเราไม่อยากให้เกิน1
1: ใช่ครับผมกับเกษตรกรก็อยากจะให้มีเครื่องแบบนี้อยู่ตลอดไว้ถ้ามันชำรุดทรุดโทรมก็อยากจะให้มีงบประมาณเข้ามาซ่อมแซมเพราะเกษตรกรต้องการมากที่สุดคือเรื่องน้ำปัจจัยของการเกษตรเรื่องน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าเรามีน้ำที่ตลอดปีเราสามารถปลูกพืชปลูกผักเพื่อกินได้ตลอดปีลดต้นทุนในการซื้อผักซื้ออะไรได้ครับก็อยากจะให้มีโครงการเนี้ยตลอดไป
4: ถ้าปริมาณน้ำฝนออกมา
3: อาจารย์ชิสนุวัฒน์มณีศรีขำหัวหน้าโครงการวิจัยแผนงานน้ำมั่นคงไม่ท่วมไม่แล้งและผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลองกล่าวว่าปกติสถานีวัดน้ำของกรมชลประทานจะมีเพียง4จุดในน้ำสายแม่กลองแต่คลองซอยย่อยกว่า300คลองไม่มีเครื่องมือวัดงานวิจัยจึงเข้ามาช่วยอุดช่องโหว่ด้วยการติดตั้งเซ็นเซอร์13จุดกระจายตามคลองสาขาซึ่งนวัตกรรมนี้ช่วยปลดล็อกการจัดการน้ำอย่างมีเหตุผลแทนการชิมน้ำและการบริหารจัดการน้ำได้ด้วยตัวเอง
0: จริงๆก็คือว่าระบบของเราเนี่ยมันก็จะมีเครื่องวัดน้ำเค็มนะครับเครื่องวัดน้ำเค็มก็คือตัวนี้นะครับซึ่งมีระบบที่จะต้องใช้โซลาร์เซลล์แล้วก็รายงานผลเข้าไปผ่านเรียลไทม์นะครับเข้าไปให้ชาวบ้านดูผ่านแอปนะครับอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของวัดน้ำฝนเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยจะได้รู้ว่าในช่วงที่น้ำฝนตกลงมาเนี่ยมันอาจจะมีน้ำเขาเรียกไหลลงมาสมทบกับน้ำเค็มหรือว่าน้ำจืดที่มามันก็อาจจะช่วยเจือจางนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยทั้งสองตัวเนี่ยจะเป็นตัวช่วยเกษตรกรแล้วก็ คนที่อยู่ในพื้นที่ครับ
5: ค่ะความน่าสนใจในเรื่องของเครื่องวัดน้ำเค็มอาจารย์อธิบายให้เห็นภาพถึงระบบการทำงานหน่อย
0: เครื่องวัดน้ำเค็มเนี่ยครับจริงๆก็คือเราก็มีระบบเซอร์กิตเนาะระบบที่เรียกว่าเป็นเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็มีหัวนะครับเอาหัวเนี่ยไปจุ่มไว้ในน้ำนะครับในคลองนะครับโดยที่ตัวหัววัดเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณมาที่ระบบแล้วก็แปลงนะครับค่าออกมาเป็นค่าความเค็มเพื่อที่จะเอาไปโชว์ในระบบข้อมูลเว็บไซต์ของเราเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเขาสามารถติดตามเขาเรียกค่าความเค็มได้ในการมอนิเตอร์ว่าเฮ้ยช่วงนี้อย่าเอาน้ำเข้านะช่วงนี้อิทธิพลความเค็มมันสูงนะเขาจะต้องหยุดในเรื่องของการเอาน้ำเข้าครับ
3: ปัญหาในขณะนี้ไม่ใช่น้ำเค็มรุกเข้าสวนแบบไม่รู้ตัวแต่เป็นปัญหาสภาพอากาศร้อนจัดจากเอลนิโยที่อาจทำให้ผลผลิตปีนี้ลดลงเหลือ 30% แต่การมีข้อมูลทำให้เกษตรกรยังคงรักษาคุณภาพและมูลค่าทางเศรษฐกิจเอาไว้โดยเฉพาะในตำบลปลายพงพางการใช้อุปกรณ์นี้ช่วยรักษาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางเศรษฐกิจได้สูงถึง800ล้านบาทคุณผู้ชมคะวิธีนี้จะสำเร็จไม่ได้ถ้าเกิดจากเกษตรกรเพียงแค่คนเดียวนะคะแต่ว่าต้องผ่านการบูรณาการในหลายส่วนค่ะโดยเฉพาะท้องถิ่นยุคดิจิตอลนี่นะคะก็ถือว่าการใช้ Big Data เนี้ยมาทำแผนที่น้ำเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งเพื่อยุติข้อขัดแย้งเรื่องงบประมาณที่มักจะถกเถียงกันว่าใครวิกฤตการนะคะแล้วก็ใครคนนั้นก็อาจจะได้ก่อนขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะทางด้านของนายไพศาลครุฑวัฒนานะคะประธานสภาอบต.ปลายพงพางก็นำทีมสมาชิกอบต.ทั้ง9หมู่บ้านและก็เจ้าหน้าที่กองช่างทำงานเชิงรุกลงพื้นที่เดินสำรวจลำประโดงและคลองซอยใช้แอปพลิเคชันบันทึกช่วงความกว้างความยาวความลึกถ่ายภาพและปักหมุดจุดที่ตื้นเขินสร้างเป็น Big Data เสริมเข้าไปด้วยนะคะซึ่งโครงข่ายน้ำที่แม่นยำนะคะเหล่านี้ก็จะถูกแสดงผลบนแผนที่เดียวกันค่ะทำให้เห็นปัญหาขณะที่ทุกคนนะคะก็จะเห็นภาพรวมว่าลำประโดงไหนวิกฤตที่สุดตัดปัญหาการบิดเบือนข้อมูลเพราะว่าเวลาที่แต่ละตำบลเนี่ยต่างทำงานร่วมกันบางคนก็อยากได้งบก่อนอยากได้งบหลังนะคะแต่ว่าการใช้ข้อมูลเนี่ยจะเป็นการยุติข้อขัดแย้งในชุมชนด้วยเหตุผลนอกจากนี้ยังช่วยบริหารจัดการเรือตักนะคะอย่างเช่นเรือตักในตำบลมีลำเดียวให้ทำงานขุดลอกผักตบชวาได้อย่างเป็นระบบไม่ต้องเสียเวลาหรือย้ายข้ามคลองไปมาและยังสามารถนำข้อมูลไปตั้งงบประมาณแก้ไขไปจนถึงการบรรจุเข้าสู่ระบบแผนผังน้ำระดับชาตินะคะเพื่อที่จะให้นะคะไปสู่ระบบแผนผังน้ำระดับชาติที่เรียกว่า Thai Water Plan เพื่อของบจากส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
6: พอสำรวจแล้วเราก็จะขมวดเห็นปัญหาทั้งหมดแล้วว่าหมู่นี้มีปัญหาอย่างไรมีกี่คลองมีกี่ลำโดงที่สำรวจมาแล้วก็มีความคลองไหนที่ควรจะต้องได้รับการพัฒนาก่อนก็หลังจากสำรวจมาทำแผนที่เสร็จแล้วอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์นะแต่เสร็จแล้วก็จะมีการพี่เขาก็เรียกประชุมนะครับประชุมเรื่องการจัดทำแผนอาจจะมีในส่วนที่ส่วนไหนที่อบต.ทำได้เองเราก็เอาไปตั้งงบประมาณทำเองสื่อบางส่วนที่เป็นคลองที่มันกว้างแล้วก็ใช้งบประมาณเยอะและเป็นคลองที่อาจจะเป็นคลองในลักษณะที่ติดกับตำบลอื่นที่ใช้งบประมาณมากเนี่ยก็อาจจะต้องไปทำเพื่อเข้าแผนแล้วก็ขอแผนเข้าแผนไทยวอเตอร์แพลนนะครับ
3: ขณะที่ข้อมูลจากชุมชนยังส่งผลดีต่อการทำงานของกรมชลประทานด้วยนะคะด้านหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1โครงการชลประทานสมุทรสงครามก็ระบุว่าภารกิจหลักก็คือควบคุมน้ำเค็มที่บริเวณหน้าอำเภออัมพวาไม่ให้เกิน2กรัมต่อลิตรโดยประสานการปล่อยน้ำจืดจากท้ายน้ำเขื่อนแม่กลองลงมาผลักดันด้วยความถี่สมุทรสงครามเป็นพื้นที่ซับซ้อนนะคะจะใช้หลักวิศวกรรมเพียงอย่างเดียวไม่ได้แต่เป็นเรื่องดีที่ประชาชนและกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีความรู้เมื่อเอาข้อมูลจากเซ็นเซอร์นะคะในบริเวณคลองซอยนะคะมาแจ้งปัญหาและเสนอแนะมาแก้ด้วยกันทำให้วางแผนการระบายน้ำได้ตรงจุดมากขึ้น
7: จริงๆแล้วครับเราก็จะมีการพูดคุยกับกลุ่มผู้ใช้น้ำของเราแล้วก็มีชาวบ้านนะครับที่เราคุยกันอยู่ประจำนะครับผมจริงๆตัวเลขอย่างที่ผมบอกไปครับ80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยเราไม่ได้เป็นข้อตก

0: แต่ว่าเราเหมือนเข้าใจกันว่าถ้าปล่อย80เนี่ยมันจะกำลังดีครับผมยังไม่มีเป็นข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าบางครั้งเนี่ยน้ำมันไม่ได้เค็มมากค่าความเค็มมันยังไม่ได้ขึ้นสูงไปแต่ว่าถ้าเราปล่อย80มันก็ปล่อยเยอะเกินไปครับมันก็เหมือนว่าเราทิ้งน้ำจืดโดยเปล่าประโยชน์นะครับแล้วอาจจะมีการลดการระบายน้ำในช่วงนั้นก็ได้อย่างเงี้ยครับผม
1: แต่ถ้าหากว่าเราสามารถขยายเครื่องมือและก็โมเดลการทำงานแบบนี้นะคะไปใช้ในพื้นที่อื่นทั่วประเทศก็จะส่งผลดีค่ะขณะเดียวกันนะคะการทำแบบนี้มันจะทำให้เป็นการจัดการน้ำที่ยั่งยืนไปอีกด้วยทางด้านของรองศาสตราจารย์บัญชาขวัญยืนรองประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยาคนที่1และกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิระบุว่าเป้าหมายสำคัญในอนาคตคือการยกระดับแนวทางนี้สู่ข้อเสนอเชิงนโยบายค่ะระดับลุ่มน้ำนะคะเพื่อป้องกันความขัดแย้งอย่างเช่นในอดีตมีการทะเลาะ กันรุนแรงเพราะการระบายน้ำที่ไม่สอดคล้องกับน้ำทะเลหนุนแล้วก็ตอนที่เกิดเหตุ นะคะก็ถือว่าเป็นการที่จะมามีข้อตกลงร่วมกันค่ะถ้ามีการตกลงร่วมกันนะคะผ่านคณะกรรมการลุ่มน้ำให้เป็นกติกาถาวรนะคะว่าในช่วงฤดูแล้งหากน้ำทะเลหนุนสูงจะต้องปล่อยน้ำจืดมาผลักดันเท่าไหร่เพื่อเป็นมาตรฐานให้ผู้บริหารจัดการน้ำและยึดเป็นแนวทางปฏิบัติซึ่งเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย
2: ก็ล่าสุดที่เราจะทำเนี่ยเราจะทำข้อตกลงผ่านกรรมการลุ่มน้ำเลยเป็นการจัดการน้ำระดับเทวาค่อนข้างถาวรเลยว่าถ้าเกิดน้ำในเขื่อนสีเขื่อนพระชนกรเนี่ยในช่วงหน้าแล้งเนี่ยมีมากเอาเป็นว่ารวมๆแล้วน้ำใช้การประมาณสัก7,000 ล้าน8,000 ล้านนี่ถือว่าน้ำเยอะคือในช่วงฤดูแล้งปีนั้นเนี่ยจะใช้น้ำได้อย่างเต็มที่เนี่ยการปล่อยน้ำในช่วงหน้าแล้งเนี่ยก็ประมาณอาจจะวันละประมาณสักเกือบ100 ล้าน100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับนะประมาณนั้นแล้วก็จะเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูงประมาณขึ้น15 ค่ำถึงแรมสัก5 ค่ำช่วงประมาณ1 อาทิตย์เนี่ยก็อาจจะเพิ่มเป็น120-150อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นปีน้ำน้อยคือน้ำในเขื่อนกักเก็บกักเนี่ยเหลือประมาณสัก5,000 ล้านหรือว่า6,000 ล้านเนี่ยถือว่าน้อยนะครับการทำเกษตรในฤดูแล้งอาจจะน้อยได้เฉพาะพืชบางประเภทนะครับอันเนี้ยการปล่อยน้ำก็จะเปลี่ยนก็คือว่าน้ำช่วงปกติเนี่ยอาจจะปล่อยประมาณสัก780นะครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ช่วงน้ำทะเลหนุนอาจจะเพิ่มเป็น100-120เพราะฉะนั้นก็จะมี2ช่วงว่าปีน้ำมากหรือปีน้ำที่แล้งจัดเนี่ยบ่อยแล้วก็เป็นข้อตกลงว่าใน1รอบเดือนของช่วงแล้งเนี่ยจะมีการปล่อยน้ำมากอยู่ประมาณ7 วันช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงอีก20 กว่าวันก็จะปล่อยต่างอันนี้เป็นข้อตกลงที่เรากำลังจะทำ
1: นอกจากกติการ่วมกันแล้วก้าวต่อไปการจัดการน้ำคือการนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามาใช้ในปี2569ถึง2570นะคะโดยจะร่วมกับผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นนำเอาระบบ AI เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมด้วยนะคะแม้แต่เรื่องของสถานการณ์น้ำเค็มล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ชาวบ้านจะได้ไม่ต้องคาดเดาค่ะแต่ว่าการรู้สถานการณ์ลักษณะนี้นะคะมันจะทำให้เกิดประโยชน์ท้ายที่สุดนะคะท่ามกลางภาวะโลกร้อนทุกภาคส่วนทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมและอุปโภคบริโภคจะต้องมีวินัยในการจัดการน้ำมีหลังเก็บน้ำสำรองและจุดใหญ่ก็คือการทำอย่างไรให้เราใช้น้ำเท่าเดิมหรือน้อยลงแต่โครงสร้างทางมูลค่าทางเศรษฐกิจและก็กำไรมากขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นสมุทรสงครามโมเดลสะท้อนให้เราเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าจุดนี้นะคะเป็นจุดที่สามารถทำงานเริ่มต้นนะคะจากเรื่องของภาคการเกษตรนะคะตั้งแต่ทำงานจากล่างขึ้นบนหรือเรียกว่าท็อปดาวน์นะคะแต่ว่าการทำแบบนี้ต้องติดอาวุธทางเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและฐานรากด้วยช่วยชุดข้อมูลที่โปร่งใสนำไปสู่การวางแผนระดับท้องถิ่นและเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐนี่ก็คืออีกหนึ่งจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่จะปลดล็อกนโยบายน้ำไทยให้ก้าวข้ามความขัดแย้งสู่ความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำและเศรษฐกิจอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะค่ะจริงๆแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่มีการจัดการตั้งแต่จากล่างขึ้นบนนะคะขณะที่ตอนบนด้านล่างถึงนโยบายก็จะต้องทำต่อด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะถ้าเกิดว่าชุมชนเข้มแข็งภาครัฐช่วยเหลือและออกนโยบายมาซัพพอร์ตลดความขัดแย้งก็จะสร้างน้ำมั่นคงและยั่งยืนได้ค่ะ
3: ที่สำคัญก็คือเรื่องของ data เนี่ยมีแล้วจากในพื้นที่สุดท้ายแล้วภาครัฐเองจะหยิบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนี้ยไปบูรณาการต่ออย่างไรนะครับเพื่อที่จะทำให้เรื่องของการแก้ปัญหาน้ำเค็มรุกเนี่ยมันหมดไปสักทีนะครับวันนี้ขอบคุณคุณนิตยามากนะครับ
1: ค่ะ
3: คุณผู้ชมครับอีกประเด็นที่ยังอยู่ในความสนใจนะครับก็คือเรื่องของความคืบหน้าในการแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการสั่งเรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับเรื่องนี้ก็เพื่อที่จะติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์การก่อเหตุความไม่สงบในหลายพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้นะครับวันนี้นอกจากจะจับตาไปที่ความคืบหน้าที่สังคมกำลังสนใจแล้วก็ตั้งคำถามนะครับอย่างเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการยิงจากเฮลิคอปเตอร์การปรับปรุงข่าวในพื้นที่ก็ยังรวมไปถึงเรื่องของกระแสการทาบทามพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพันธ์เสนาธิการทหารบกนะครับที่จะให้มาดำรงตำแหน่งเลขาสมช.คนใหม่เรื่องนี้ถูกตั้งคำถามเรื่องของการทหารนำการเมืองด้วยหรือไม่ครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.คนใหม่นั้นคือใครนะครับแต่หลังครม.มีมติเห็นชอบโยกย้ายนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ซึ่งเหลืออายุราชการอีก1ปีไปดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแทนนางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้นะครับเรื่องนี้ประกอบไปกับกระแสข่าวว่านายกรัฐมนตรีได้ทาบทามพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกให้มาดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่โดยเบื้องต้นนะครับก็ได้มีการพูดคุยผ่านพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกนะครับซึ่งพลเอกชัยพฤกษ์ก็ไม่ได้ขัดข้องที่จะโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งนี้นะครับและแม้ว่านายกรัฐมนตรีจะปฏิเสธชี้แจงสาเหตุการเปลี่ยนเลขาธิการสมช.เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้หรือไม่นะครับรวมไปถึงเกี่ยวกับการดึงพลเอกชัยพฤกษ์มาร่วมงานกันได้อย่างไรโดยย้ำเพียงว่าทุกอย่างนั้นอยู่ในฤดูกาลแต่งตั้งโยกย้ายอยู่แล้วคนไหนที่เหมาะสมกับงานตรงไหนก็ให้มาอยู่ในที่ที่เหมาะสมและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกจับตาในทันทีนะครับโดยรองศาสตราจารย์เอกรินต่วนสิริอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีออกมาวิเคราะห์นะครับว่าการเปลี่ยนตัวเลขาธิการสมช.ในห้วงเวลานี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในพื้นที่นะครับแต่ว่าเป็นการสลับตำแหน่งแห่งที่ในมิติทางด้านการเมืองหรือว่าความใกล้ชิดซะมากกว่าจึงอาจไม่ได้ส่งผลในแง่ของยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแต่แน่นอนว่าหากคนที่จะมานั่งในตำแหน่งเลขาสมช.คนใหม่เป็นไปตามกระแสข่าวก็คือเสนาธิการทหารบกก็จะส่งผลต่อบรรยากาศรวมไปถึงความรู้สึกของคนในพื้นที่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นหน่วยงานทหารแทบจะทั้งหมดและปฏิเสธไม่ได้ว่าจะถูกมองเป็นการทหารนำการเมืองนะครับ
4: ภาพของการที่ให้ทหารหน่วยงานความมั่นคงเข้ามามีบทบาทแบบเบ็ดเสร็จทุกอย่างซึ่งมันหมายความว่านี่คือถ้าอ่านจากภาษานักวิชาการคือนี่มันเป็นทิศทางที่ทหารนำทางการเมืองเสร็จด้วยซ้ำเลขาธิการสมช.คนใหม่เนี่ยซึ่งเข้ามาในพื้นที่ก็ต้องเรียนรู้ใหม่อีกก็ปรับใหม่อีกมันวนลูปกันแบบนี้นะครับคือมันเป็นระบบราชการที่มันเป็นมิติทางด้านการเมืองวนซึ่งสำหรับเราประชาชนอยู่ในพื้นที่เราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดในยะของความเปลี่ยนแปลงที่มีความหวังขึ้นเลยครับผม
3: คุณผู้ชมครับรองศาสตราจารย์เอกรินยังเห็นด้วยว่าเรื่องที่ต้องมีความคืบหน้าและแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อสร้างความไว้วางใจคือการตรวจสอบการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ที่จะต้องเป็นการตั้งคณะกรรมการค้นหาความจริงที่เป็นที่ยอมรับของคนในพื้นที่ไม่ใช่ให้หน่วยงานมาตรวจสอบซึ่งจะเป็นผลดีต่อรัฐบาลด้วยนะครับอีกประเด็นที่สังคมจับตาในช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคือเรื่องของการคุกคามทางเพศนะครับในหมู่ของเรื่องของนักรณรงค์นักกิจกรรมนะครับเวลานี้เนี่ยหลายคนบอกว่ากำลังถอดบทเรียนนะครับเรื่องของกฎหมายคุกคามทางเพศที่บอกว่ามีความก้าวหน้านะครับครอบคลุมนิยามที่ค่อนข้างกว้างขึ้นเพิ่มโทษหนักขึ้นนะครับแล้วก็ให้เป็นความผิดทางอาญาจากเดิมที่เป็นเพียงแค่ลหุโทษแต่พอมาดูการใช้อำนาจในเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศกลับพบว่ากฎหมายนั้นที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมนะครับแล้วก็หลายครั้งเมื่อผู้เสียหายออกมาเปิดเผยสู่สาธารณะ ก็มักจะถูกตั้งคำถามกลับนะครับว่านี่เป็นเรื่องของความยินยอมด้วยหรือไม่นะครับประเด็นนี้นะครับ The Active เองได้ไปรวบรวมนะครับความเห็นจากในโลกออนไลน์นะครับถึง

0: ึงประเด็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าสถานการณ์นั้นเป็นยังไงบ้างนะครับมีคนพูดถึงเรื่องอะไรบ้างคุณผู้ชมลองดูนะครับมีทั้งเรื่องของการเข้าใจเหยื่อนะครับการให้กำลังใจนะครับการเข้าใจว่าเหยื่อนั้นต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการที่จะออกมาบอกเล่าความจริงส่งเสียงนะครับมีเรื่องของการยินยอมสมัครใจหรือไม่อำนาจที่ไม่เท่ากันรวมไปถึงการวิจารณ์เบรมเหยื่อด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอำนาจในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศไม่เกี่ยวกับยินยอมหรือไม่นะครับที่ปรึกษาแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศระบุว่าเวลาผู้เสียหายถูกคุกคามทางเพศและออกมาเปิดเผยคำถามแรกครับที่จะถูกถามก็คือยินยอมหรือไม่และมักจะผลักภาระของการพิสูจน์ให้เป็นหน้าที่ของผู้เสียหายทั้งการเล่าเหตุการณ์ซ้ำๆการหาหลักฐานทั้งที่การยินยอมหรือไม่ของผู้เสียหายนั้นใช้ได้กับกรณีที่เป็นการคุกคามทางเพศด้วยการใช้กำลังบีบบังคับนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดที่ชัดเจนตามกฎหมายอาญาอย่างเช่นความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราความผิดฐานอนาจารแต่การยินยอมหรือไม่ใช้ไม่ได้ในกรณีที่มีการแสวงหาแสวงอำนาจนะครับในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศและกฎหมายยังไม่ครอบคลุมความผิดในลักษณะนี้ครับ
1: การแสวงหาประโยชน์ทางเพศเนี่ยมันก็คงมีความเข้มข้นอยู่หลายระดับใช่ไหมคะในระดับที่เหมือนกับว่าไม่ได้ตั้งใจมาตั้งแต่ต้นแต่พออยู่ๆไปเริ่มแสงส่องมีชื่อเสียงเป็นที่ชื่นชมแล้วก็มีคนเข้ามาก็เริ่มเห็นโอกาสแล้วก็เห็นว่าทำได้ก็ทำก็แบบนั้นก็มีใช่ไหมคะกับอีกแบบนึงอะค่ะที่มันมีคำว่า grooming grooming ก็เหมือนกันที่แบบพยายามที่จะสร้างความไว้วางใจเพื่อที่สุดท้ายจะหาประโยชน์ทางเพศซึ่งอันเนี้ยมันมีการศึกษาไว้นะคะในหลายๆที่ที่พยายามอธิบายว่ามันมีขั้นตอนมันเป็นกระบวนการแบบค่อยเป็นค่อยไปและมีการคิดจะเรียกว่าวางแผนเลยก็ได้พร้อมใจของตัวเอง
0: นอกจากเรื่องของตัวบทกฎหมายแล้วนะครับก็ยังมีข้อเสนอเรื่องของการรื้อสร้างวัฒนธรรมสังคมชายเป็นใหญ่นะครับหรือว่าเรื่องของอาวุโสนะครับเรื่องของคนใหญ่คนโตไม่ว่าจะเป็นทั้งในองค์กรหรือแม้กระทั่งขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองเองก็ตามนะครับเรื่องนี้จำเป็นที่จะต้องให้เหยื่อเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็มีการสอบสวนการหาหลักฐานที่เคารพถึงจิตใจของเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือถูกแสวงหาผลประโยชน์ด้วยเหตุแห่งเพศด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังรวมไปถึงประเด็นทางสังคมกลุ่มอื่นๆได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรมลีค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของความแปรปรวนของสภาพอากาศจากปรากฏการณ์เอลนีโญร้อนแล้งหนักฝนทิ้งช่วงนางเริ่มเห็นผลกระทบชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างที่ทะเลสาบดอยเต่าค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้น้ำแห้งขอดกระทบทั้งชาวประมงพื้นบ้านรวมถึงผู้ประกอบการแพที่อยู่ริมน้ำด้วยนะคะมีคาดการณ์ว่าปลายปีนี้สถานการณ์อาจจะรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมแพร้านอาหารหลายหลังต้องอยู่ในสภาพที่เกยตื้นหลังจากน้ำในทะเลสาบดอยเต่าตำบลท่าเดืออำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ลดระดับลงส่วนพื้นที่เหนือทะเลสาบก็เต็มไปด้วยวัชพืชมีหญ้าปกคลุมไปทั่วบริเวณค่ะชาวบ้านต้องนำวัวมาปล่อยให้เข้ามากินหญ้าในทะเลสาบดอยเต่าแทนผู้ประกอบการแพขายอาหารบอกว่าน้ำในทะเลสาบดอยเต่าลดลงเรื่อยๆตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาถ้าไปเทียบกับช่วงเดียวกันเมื่อปีก่อนปริมาณน้ำถือว่ามากกว่านี้มากนะคะน้ำลดก็ส่งผลกระทบให้ขายอาหารไม่ได้เพราะว่านักท่องเที่ยวไม่มาค่ะ
1: ครบครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งน้ำมันก็แพงคนก็บัดเที่ยวเยอะน้ำก็แห้งบางวันก็มีบางวันก็บัดมีครับก็พออยู่บ่ฮู้ว่าจะเป็นเงี้ยอย่าดอยเนาะ
0: ชาวประมงพื้นบ้านเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากน้ำลดค่ะเพราะว่าไม่สามารถหาปลาตัวใหญ่ๆได้แล้วชาวประมงจำเป็นต้องเติมน้ำมันเพื่อออกไปหาปลาในจุดที่ไกลกว่าเดิมประมาณ 5-10 กิโลเมตรแต่ก็ไม่คุ้มค่า
2: ถ้าน้ำลดเยอะๆก็คือหาปลาลำบากหน่อยถ้าน้ำเยอะก็คือหาได้อยู่ค่ะถ้าเราหาน้ำมันลดเนี่ยมันเราต้องไปหาไกลนู่นก็ลำบากหน่อย
3: มันไม่มีปลาเพราะว่าน้ำมันเหลือนิดเดียวนะแค่มอเตอร์ไซค์ก็ข้ามได้หันรถท้องปิงนี่นะแต่ถ้าน้ำล่องไปในแน่นอนกระทบเรื่องการหาปลานี
0: ่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดืออำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าหลังจากได้รับการแจ้งเตือนว่าปลายปีนี้จะเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญค่ะซึ่งจะทำให้ภัยแล้งรุนแรงยาวไปจนถึงปีหน้าจึงได้เตรียมแผนด้วยการแจ้งเตือนประชาชนห้ามปลูกพืชที่ใช้น้ำมากรวมถึงมีการบริหารจัดการเรื่องการใช้น้ำทางการเกษตรน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์และน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค
4: เรื่องแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคในส่วนของพี่น้องชาวบ้านและในพื้นที่เกษตรก็ต้องประสานทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเชิงงบประมาณทำหาแหล่งน้ำช่วยพี่น้องทำการเกษตรนะครับเพราะว่าของเราก็นายอำเภอดอยเต่าก็เป็นพื้นที่เกษตรเยอะนะจะเน้นเรื่องเกษตรแล้วก็ปศุสัตว์นะครับ
0: ทะเลสาบดอยเต่าเป็นแหล่งน้ำที่อยู่เหนือเขื่อนภูมิพลค่ะถือเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ถ้าทะเลสาบดอยเต่าแห้งนั่นหมายความว่าปริมาณน้ำกักเก็บของเขื่อนภูมิพลก็ลดลงไปด้วยเช่นกันนะคะล่าสุดน้ำในเขื่อนภูมิพลมีอยู่ที่ประมาณ 7,547 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ56ของความจุเขื่อนยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า 5,900 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนการบริหารจัดการน้ำก็ยึดไปตามมติของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ค่ะในจุดหนึ่งแล้งจัดค่ะแต่ว่าอีกจุดหนึ่งต้องเผชิญกับภาวะน้ำท่วมหนักติดต่อกันมาหลายปีนะคะดิฉันกำลังพูดถึงที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในปีหนึ่งค่ะถูกน้ำท่วมหลายระลอกนะคะคุณผู้ชมคะปีนี้น้ำมาแล้วฤดูน้ำหลากมาแล้วฝนก็มาแล้วค่ะแต่ว่าชาวบ้านเขากำลังเป็นความกังวลทั้งในเรื่องของแผนมาตรการในการป้องกันระยะสั้นรวมถึงแผนระยะยาวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของพื้นที่รองรับหากต้องอพยพและมีการถูกเวรคืนเพื่อนำไปเป็นพื้นที่สร้างผนังกั้นน้ำและระบบระบายน้ำนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อติดตามการเฝ้าระวังน้ำท่วมโดยได้ฟังบรรยายแผนและการเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์น้ำในที่ว่าการอำเภอแม่สายประเด็นหลักๆก็คือไปดูแผนความพร้อมของระบบป้องกันน้ำท่วมของแม่สายชั่วคราวมีการสร้างผนังกั้นน้ำและระบบเตือนภัยรวมถึงการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการเพื่อวางระบบเฝ้าระวังน้ำท่วม
5: ณตอนนี้ถือว่าเราทำได้ดีนะคะอย่างเช่นในเรื่องของสสน.ที่อยู่ในกำกับของกระทรวงอว.เนี่ยค่ะก็มีการไปติดเครื่องวัดน้ำตั้งแต่พม่านะคะ ไกลออกไปประมาณ30กิโลนะคะแล้วก็มีถึง5ตัวด้วยกันเป็นระยะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีช่วงในเรื่องของเมื่อเราเห็นระดับน้ำขึ้นเราจะเตือนพี่น้องประชาชนได้ทันเวลาถ้าเกิดไม่ได้มีปรากฏการณ์ที่ฝนตกหนักแบบเรนบอมในจุดที่ไม่ได้มีเครื่องวัดน้ำอยู่เนี่ยค่ะเราก็จะสามารถคาดการณ์ปริมาณได้ค่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าในการก่อสร้างผนังกั้นน้ำถาวรนายกิติศักดิ์ปาลีโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงรายได้นำเสนอวีดิทัศน์ถึงโครงการแก้ไขปัญหาระยะยาวเพื่อเตรียมของงบประมาณรัฐบาลมาก่อสร้างในปี2569ค่ะโดยจะก่อสร้างแนวป้องกันและระบบระบายน้ำอย่างแรกก็คือการก่อสร้างคันล้อมพื้นที่ป้องกันน้ำท่วมรวม17กิโลเมตรอีกทางหนึ่งก็คือการปรับปรุงทางน้ำหลากใช้พื้นที่ตามแนวก่อสร้างคันถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของแม่น้ำแม่สายและการก่อสร้างระบบระบายน้ำในคันป้องกันน้ำท่วมด้วยขณะที่รายละเอียดการก่อสร้างจะต้องเวงคืนที่ดิน134แปลงจำนวน290ไร่หรือถอนสิ่งปลูกสร้าง819หลังรวมเป็นเงิน 2,600 ล้านบาทมีรายงานนะคะว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมจะใช้วิธีการเวงคืนแทนการปรองดองและใช้เวลาก่อสร้างเป็นเวลา7ปีถึงจะแล้วเสร็จทั้งระบบส่วนสถานที่ที่เสนอรองรับประชาชนซึ่งต้องอพยพเตรียมเสนอขอไว้2จุดด้วยกันก็คือโรงงานยาสูบเปียงพานและแปลงยาสูบใหญ่ตำบลป่งผาแต่ว่าล่าสุดทางโรงงานยาสูบก็แจ้งว่ามีแผนใช้ประโยชน์ในโครงการอื่นอยู่แล้วหากโครงการก่อสร้างผนังป้องกันน้ำท่วมแม่สายแล้วเสร็จคาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์ 17,172 ครัวเรือน 32,709 คนและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 6,000 ล้านบาทค่ะแต่ว่าจนถึงขณะนี้แผนที่จะรองรับการก่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมก็ยังไม่แน่ชัดค่ะผู้ราชการจังหวัดลำพูนเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนมาหารือถึงในการหาทางออกร่วมกันค่ะหลังจากเกิดความเห็นต่างในการตัดต้นไม้ขยายถนนในช่วงอำเภอบ้านโฮงและอำเภอลีนะคะซึ่งเครือข่ายภาคประชาชนนั้นเรียกร้องให้เปลี่ยนจากการล้มหรือว่าการตัดต้นไม้ไปเป็นการย้ายปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ค่ะเอาไปปลูกในพื้นที่สาธารณะแทนติดตามเรื่องนี้กับคุณสมครางเครือบุญ
6: เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงลำพูนใช้สีแดงทาบริเวณต้นไม้บนทางหลวงหมายเลข106ช่วงอำเภอบ้านโฮ่งและอำเภอลี้ที่จะมีการก่อสร้างถนน4ช่องจราจรระยะทางกว่า19กิโลเมตรซึ่งตลอด2ข้างทางมีต้นไม้สัก879ต้นไม้กระยาเลย258ต้นและต้นไม้อื่นๆนอกบัญชีอีกจำนวนมากการนำสีมาทาเป็นสัญลักษณ์ว่าต้นไม้ดังกล่าวอปสามารถตัดไปใช้ประโยชน์ได้ขณะที่ต้นไม้ที่มีสัญลักษณ์สีขาวเป็นต้นไม้ที่จะทำการขุดล้อมนำไปปลูกต่อส่งผลให้เกิดความเห็นต่างผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนจึงเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้รับเหมาและภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุมหาทางออกร่วมกันตัวแทนภาคประชาสังคมจังหวัดลำพูนระบุว่าไม่ได้ต่อต้านหรือคัดค้านการสร้างถนนแต่ต้องการให้เปลี่ยนรูปแบบจากการตัดต้นไม้เป็นการขุดล้อมแล้วนำไปปลูกต่อในที่สาธารณะแทน
7: เราไม่ได้คัดค้านการทำถนนแต่เราอยากให้จิตใจที่งอกงามไปด้วยความสีเขียวของทรัพยากรเราอยากให้ประชาชนตระหนักรู้แล้วราชการเองก็ตระหนักรู้ว่าเฮ้ยเราควรขยับมันไม่ใช่ตัดเราควรขยับไปที่อื่นไปปลูกที่อื่นให้เป็นแม่ไม้สำหรับที่อื่นแล้วคนจะได้ร่วมกันว่านี่คือการรักษาต้นไม้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราต้องการแค่นี้เองขอต้นไม้ขอไว้ชีวิตต้นไม้ขอขยับไปไว้ที่ที่เหมาะสมการเสียเวลาการออกแบบของกรมทางของแขวงการทางน่าจะยืดหยุ่นแล้วน่าจะมีมิติใหม่มากกว่านี
6: ้ขณะที่ประชาชนในพื้นที่บางส่วนอยากให้ดำเนินการก่อสร้างถนนต่อตามสัญญาให้แล้วเสร็จซึ่งหากมีการขุดล้อมย้ายต้นไม้จำนวนมากไปปลูกต่อจะทำให้เกิดความล่าช้าและมีตัวอย่างจากการสร้างถนนที่ผ่านมาที่มีการขุดต้นไม้ไปปลูกต่อตามพื้นที่ต่างๆพบว่าส่วนใหญ่แห้งตาย
8: ชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยากได้สี่เลนไวๆครับ
9: อย
8: ากให้เสร็จเร็วๆถ้าขุดล้อมไปมันจะช้าไปอีกครับมันจะช้าไปอีกแล้วกระบวนการมันจะอีกยาวแล้วเรื่องการขุดล้อมมีตัวอย่างให้เห็นแล้วไงครับว่าเคยขุดล้อมไปแล้วนะครับแล้วก็ต้นไม้ไปตายไปเสียประโยชน์มากกว่าครับแทนที่ตัดไปเลยแล้วก็ ให้หน่วยงานรัฐหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอาไปทำประโยชน์มีเป็นพืชทางเศรษฐกิจเอาไปทำอะไรได้ดีกว่าครับ
6: ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนระบุว่าที่ผ่านมาได้มีการทำประชาคมกับประชาชนในพื้นที่ไปแล้วโดยกว่าร้อยละ90ยอมให้ทำการตัดต้นไม้นอกจากนั้นสัญญาการก่อสร้างก็ไม่สามารถแก้ไขได้เพราะจะทำให้การก่อสร้างเกิดความล่าช้าไปอีกจึงมีข้อสรุปว่าให้ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาที่ทำไว้และทางอ.ป.ก็ดำเนินการตัดไม้ไปใช้ประโยชน์ตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม
10: ่เนี่ยมันมีขั้นตอนมีสัญญามีการประชาคมมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วการก่อสร้างถนนดังกล่าวก็ดำเนินอยู่ในสัญญาระหว่างนี้เพราะฉะนั้นจะไปเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาประการใดเนี่ยมันทำในวันนี้ไม่ได้นะครับก็เลยต้องชี้แจงทำความเข้าใจส่วนมองในแง่ของการอนุรักษ์เนี่ยก็ได้เป็นข้อคิดนะครับว่าภาครัฐเองก็จะต้องพิจารณาถึงต้นไม้ถ้าเกิดล้อมย้ายแล้วต้นไม้สามารถอยู่รอดได้ก็เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราก็มาถอดบทเรียนกันว่าในการไม่ว่าจะก่อสร้างประการใดก็ตามหากจะต้องมีการตัดฟันต้นไม้ท่านจะต้องพิจารณาถึงการล้อมย้ายก่อนด้วยนะ
6: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข106ช่วงอำเภอบ้านห้องและอำเภอลีระยะทางกว่า19กิโลเมตรเริ่มต้นสัญญาวันที่18กรกฎาคม2568สิ้นสุดสัญญา3มีนาคม2571รวมระยะเวลา960วันด้วยงบประมาณกว่า899ล้านบาทหากดำเนินโครงการ

0: แล้วเสร็จตามสัญญาจะถูกปรับล่าช้าวันละกว่า2,200,000 บาทสมครานเครือบุญไทย PBS รายงาน
1: ถนนที่ลำพูนอาจจะเห็นข้อสรุปแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับถนนของชาวบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังต้องกระทุ้งต่อค่ะชาวบ้านเขาร้องเรียนถนนสายบ้านเกาะบ้านขยายวัดจอมเกตนะคะเป็นถนนลูกรังชำรุดมานานกว่า20ปีค่ะเดือดร้อนทั้งฝุ่นในฤดูแล้งแล้วก็น้ำขังในฤดูฝนนะคะโดยเฉพาะนักเรียนที่ต้องใช้เส้นทางนี้สัญจรทุกวันถนนสายบ้านเกาะบ้านขยายวัดจอมเกตในพื้นที่ตำบลบ้านเกาะอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายช่วงเป็นลูกรังและมีสภาพชำรุดค่ะทั้งหลุมบ่อก้อนหินบนผิวทางส่งผลกระทบกับประชาชนซึ่งต้องใช้เส้นทางนี้สัญจรเป็นประจำโดยเฉพาะนักเรียนที่เดินทางไปโรงเรียนนะคะชาวบ้านบอกว่าปัญหาถนนสายนี้เกิดมานานกว่า20ปีแล้วค่ะที่ผ่านมาเคยร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังเป็นหลุมแบบที่เห็นนะคะไม่มีการก่อสร้างให้เห็นเป็นรูปธรรมสักทีในช่วงฤดูแล้งรถที่สัญจรผ่านก็จะเกิดฝุ่นฟุ้งกระจายขณะที่ช่วงฤดูฝนพื้นผิวถนนก็จะมีน้ำขังแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อทำให้รถจักรยานยนต์เสียหลักเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งค่ะโดยเฉพาะนักเรียนต้องใช้เส้นทางแบบนี้ค่ะทุกวันบางครั้งรถล้มเด็กๆถูกน้ำถูกดินโคลนกระเด็นเปื้อนเสื้อผ้าเป็นอุปสรรคสำหรับการเดินทางไปโรงเรียน
2: ตรงนี้ถนนเห็นแล้วเป็นไงฮะ
3: โอ้โหอย่างสีโลกพระจันทร์นะครับโอ้โหเป็นหลุมนานแล้วครับนานโอ้โหหลายเป็นสิบติดถึง20ปีแล้วมั้งนานแล้วก็ไม่ซ่อมอ่ะ
2: คือรับลูกหลานจนโตแล้ว
3: ครับตอนลูกผมทำงานแล้วนี่จะรับหลานเนี่ย
2: ม
3: ัน
2: เกิดอุบัติเหตุบ่อย
3: มีครับมีรถล้มบางทีรถใหญ่มันวิ่งกันด้วยยันนู่นในสายเสียครับเนี่ยขี่ไปดูได
2: ้ตรงนี้ถ้าเกิดคนมีซ่อมเนี่ยเขาว่าเอางบมาซ่อมแล้วเนี่ยอยากขอบคุณไม่ยังไงคร
3: ับโอ้โหขอบคุณมากเลยครับคนที่มาทำขอบคุณมากมากเลยอ่ะแบบแต่ดีใจเลยอ่ะเพราะเวลาฝนตกแล้วมันลำบากมันเละเทะหมดเลยอ่ะ
4: อันตรายมากเลย
2: ละมันเป็นมานานยัง
5: นานแล้ว
2: นานแล้ว
5: ตั้งแต่หลังน้ำท่วมใหญ่ถนนแถวนั้น
2: โอ้แล้วมันเกิดอันตรายเยอะไหมครับพี่ตรงนี
5: ้ก็มีนะ
4: อ
5: ัน
4: ตรายเยอะ
5: ลานรถสวนอะไรเนี่ย
4: เพราะบางทีมอไซค์มันบิดมาแรงๆยังไปตกหลุมมันเสียหลักอ
2: ่
4: ะ
2: แล้วเส้นนี้นักเรียนเขาออกกันเยอะไหมฮะ
5: มีมี
4: ประจำเลยตั้งกระบังประหันเลยพี่
2: ล่ะตอนนี้อยากให้เขาทำไหมครับ
5: อยาก
4: ต้องการให้ทำ
2: มาทางมันเป็นไง
5: เป็นหลุมเป็นบ่อ
4: เป็นหลุมเป็นบ่อ
5: ผู้ขับ
2: อันตรายไหมฮะ
5: อันตรายครับ
1: ชาวบ้านก็ยืนยันละค่ะว่าผิวเนี่ยเป็นลูกรังแบบนี้ขรุขระแบบนี้ตั้งแต่รุ่นลูกยันรุ่นหลานแล้วนะคะจ่าสิบตำรวจจตุรงค์เสตางกูลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะบอกว่าที่ผ่านมาอบต.บ้านเกาะก็พยายามเสนอของบประมาณเอามาปรับปรุงถนนนี่แหละค่ะขอไปหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการจัดสรรขณะที่งบประมาณที่เสนอไปก่อนหน้านี้ก็ถูกตัดออกทำให้ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้นะคะนายทรงพลสุขสมบูรณ์ส.ส.เขต1จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพถนนพร้อมกับรับฟังปัญหาทั้งหมดจากประชาชนก่อนที่จะระบุว่าจะนำเรื่องนี้ล่ะค่ะเข้าสู่การหารือในสภาเพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันการจัดสรรงบประมาณต่อไปเบื้องต้นคาดว่าการปรับปรุงถนนสายนี้จะใช้งบประมาณ48ล้านบาทเนื่องจากเป็นเส้นทางสำคัญเชื่อมต่อพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยากับพื้นที่ใกล้เคียงและสามารถเชื่อมโยงไปยังเส้นทางถนนสายเอเชียรวมถึงอำเภอนครหลวงด้วย
6: ทราบข้อมูลก็เลยเข้ามาปรึกษากับทางหลวงชนบทขอดูข้อมูลทั้งหมดที่ทำเรื่องของงบประมาณไปตั้งแต่ปีไหนแล้วเกิดปัญหาอะไรทำไมถึงไม่ได้รับการช่วยเหลือและซ่อมแซมให้พี่น้องประชาชน
7: เป็นมาทั้งหมดกี่ปีแล้วตรงนี้ที่มี
6: ตอนนี้เบื้องต้นประมาณ20ปีเนาะ10กว่าปี20ปีประมาณนี้ครับผม
7: ชาวบ้านที่
6: คือจริงๆแล้วถนนเส้นนี้เป็นถนนของทางหลวงชนบทแล้วได้ถ่ายโอนไปให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะแต่ด้วยศักยภาพของอบต.ซึ่งก็ประมาณเกินศักยภาพก็ต้องทำเรื่องขอไปทางงบทางจังหวัด
1: ชาวบ้านเขาฝากความหวังนะคะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้จะนำไปสู่การแก้ไขยังเป็นรูปธรรมสักทีค่ะหลังจากต้องชนใช้ถนนที่ชำรุดมานานกว่า20ปีต้องเจอทั้งปัญหาฝุ่นปัญหาอุบัติเหตุและน้ำขังชาวบ้านอยากจะเห็นถนนปลอดภัยสำหรับประชาชนนะคะรวมถึงนักเรียนก็ใช้เส้นทางนี้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยอีกด้วยค่ะความรุนแรงที่เกิดขึ้นถี่ในโรงเรียนค่ะทำให้ปลายปีนี้สภาการศึกษาเตรียมที่จะใช้แบบสำรวจประเมินทักษะทางด้านอารมณ์ของนักเรียนรวมถึงครูในโรงเรียนเป็นครั้งแรกนะคะเพื่อลดความกดดันภายในรั้วสถานศึกษา ด้านจิตแพทย์ได้ก็มีการที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคัด

0: ครองและกลุ่มเสี่ยงเพื่อดูแลเด็กอย่างต่อเนื่องค่ะลดปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนทุกรูปแบบขณะที่บางโรงเรียนเองก็เริ่มนำสารวัตรนักเรียนมาร่วมคัดกรองด้วย
1: โอเคครับ
0: ก่อนเข้าสู่รั้วโรงเรียนนักเรียนจะต้องผ่านการตรวจกระเป๋าเพื่อตรวจสอบสิ่งของต้องห้ามค่ะทั้งอาวุธมีดหรือว่าสิ่งเทียมอาวุธนี่เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมนะคะหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการสั่งยกระดับดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายป้องกันเหตุรุนแรงเน้นไปที่การคัดกรองเชิงรุกบริเวณจุดคัดกรองที่หน้าโรงเรียนค่ะดำเนินการด้วยความสุภาพเคารพสิทธิส่วนบุคคลของนักเรียนอย่างเหมาะสมทีมข่าวไปสังเกตบรรยากาศที่หน้าโรงเรียนนะคะก็พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เขาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนอกจากนี้โรงเรียนก็ยังนำสารวัตรนักเรียนมาร่วมกันเฝ้าระวังและค้นหาในการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ถูกเพื่อนบูลลี่หรือว่ากลั่นแกล้งรังแกภายในสถานศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงด้วยโดยสารวัตรนักเรียนจะมีอยู่ทุกระดับชั้นหากนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการสอบหาข้อมูลก็เชื่อได้ว่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนค่ะเพื่อนำมาวางแนวทางป้องกันและการป้องปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนเขาดำเนินการไปแล้วนะคะมีความเห็นมีมุมมองจากนายแพทย์ยงยุทธวงพิรมสารจิตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิระบุว่าการป้องกันความรุนแรงในโรงเรียนไม่ควรรอจนเกิดเหตุค่ะเพราะว่ามีหลายปัจจัยมาเกี่ยวข้องโดยควรคัดกรองเด็กกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ล่วงหน้าทั้งกลุ่มเด็กที่ถูกบูลลี่ถูกรังแกหรือว่ามีความกดดันพร้อมกับย้ำว่าไม่ควรมุ่งเป้าเฉพาะปัญหาการยิงในโรงเรียนนะคะเพราะว่าเด็กกลุ่มเสี่ยงก็ยังเผชิญกับปัญหาอื่นด้วยอย่างเช่นเรื่องของความซึมเศร้าการทำร้ายตัวเองติดเกมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าสารเสพติดหรือว่าการใช้กัญชาทั้งหมดนี้ต้องมีการวางแผนดูแลอย่างครอบคลุมและรอบด้านค่ะนายแพทย์ยงยุทธระบุว่าหากเฉลี่ยในห้องเรียนมีนักเรียน30คนก็อาจจะมีเด็กกลุ่มเสี่ยงสักประมาณ6คนหากคัดกรองและสามารถช่วยเหลือตั้งแต่ต้นก็จะลดปัญหาได้มากโดยต้องมีการติดตามปัญหาอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการทำโฮมรูมหรือว่าการทำงานร่วมกับผู้ปกครองพร้อมพัฒนาทักษะให้ครูทุกคนสามารถคัดกรองและสามารถช่วยเหลือเด็กได้เบื้องต้นได้อ
2: ย่างแนวสำคัญไหมสำคัญครับเพราะเขาเป็นตัวที่จะเป็นตัว เป็นกระดูกสันหลังของระบบนั่นเองทุกวันนี้เนี่ยนะครับจากเกณฑ์เดิมที่เราตั้งไว้ว่าครูแนวควรจะมี1คนต่อนักเรียน500คนลองไปดูเถอะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีไหมนะเพราะว่าเราไปเข้าใจผิดว่าพอครูแนวเกษียณเราก็ไปบรรจุครูในสายวิชาการแทนที่จะบรรจุครูแนวเพราะฉะนั้นปัจจุบันครูแนวที่ควรจะเป็นกระดูกสันหลังก็ลำบากมากเพราะว่าเหลือน้อยลงไปทุกทีครับ
0: คุณผู้ชมคะในช่วงปลายปีนี้สภาการศึกษาเขาจะเริ่มสำรวจทักษะทางสังคมอารมณ์ของครูและนักเรียนเป็นครั้งแรกนะคะนี่เป็นโครงการขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งไทยเล็งจะเข้าเป็นสมาชิกในปี2571ค่ะนอกจากนี้ค่ะการสำรวจทักษะทางอารมณ์ทางสังคมก็ยังเป็นส่วนสำคัญในการจัดทำดัชนีชี้วัดการศึกษาแห่งชาติด้วยโดยโครงการนี้มุ่งศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางสังคมและอารมณ์ของนักเรียนอายุ10และ15ปีโดยปีแรกจะเริ่มประเมินนักเรียนอายุ15ปีและครูก่อนในลักษณะการสุ่มประเมินจากโรงเรียนทั่วประเทศค่ะสำหรับผลการประเมินจะช่วยสร้างความเข้าใจทักษะทางอารมณ์ของเด็กไทยและอิทธิพลที่กระทบกับอารมณ์ของเด็กเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นนโยบายและแนวทางการศึกษาของไทยในอนาคตรวมทั้งช่วยลดความกดดันด้านการศึกษาให้กับเด็กและสร้างสุขภาวะทางอารมณ์ที่ดีให้กับสถานศึกษาและครอบครัวด้วย
3: ข้อมูลตรงนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญมากที่เราจะใช้ในการกำหนดนโยบายถ้าเราเห็นข้อมูลภาพรวมว่าเด็กเรามีทักษะทางอารมณ์สังคมเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับนานาชาตินี่นะครับมันก็จะทำให้เราจี้ลงไปถูกจุดที่เป็นจุดที่เป็นปัญหาของเราได้ชัดเจนขึ้นจากการที่เรามีข้อมูลระดับสากลเทียบเคียงกับประเทศอื่นด้วยแล้วก็มีเครื่องมือที่มันมาตรฐานในการมาวัดนะครับถ้าเด็กมีทักษะพวกนี้ที่ดีพอนะครับเด็กก็จะสามารถที่จะดำรงชีวิตหรือว่าเอาตัวรอดได้ในสังคมที่มันมีความผันผวนสูงแบบนี้ก็คือว่ามีความเข้มแข็งทางจิตใจ
0: เลขาธิการสภาการศึกษาก็ยังเปิดเผยนะคะว่าการสำรวจทักษะทางอารมณ์และสังคมครั้งนี้ค่ะจะเป็นองค์ประกอบสำคัญของคุณภาพการศึกษาไทยโดยตัวแปรสำคัญก็คือด้านภูมิคุ้มกันทางใจทั้งของครูและนักเรียนด้วยส่วนที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะหลังเกิดเหตุนักเรียนชายใช้อาวุธปืนก่อเหตุภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรี ทำให้หลายโรงเรียนในจังหวัดเพิ่มมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย

0: ภัยโดยเฉพาะที่โรงเรียนอักษรพัทยาทีมวิทยากรจากสภ.เมืองพัทยาจัดอบรมให้ความรู้ทั้งกับครูนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยจะเน้นให้ครูและนักเรียนรู้จักสังเกตสิ่งผิดปกติประเมินความเสี่ยงตั้งสติและปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมเมื่อเผชิญกับเหตุอันตรายรวมถึงการแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบสถานการณ์ที่อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงนอกจากการรับมือกับเหตุฉุกเฉินแล้วก็ยังให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการบูลลี่ทั้งรูปแบบของการกลั่นแกล้งผลกระทบต่อสภาพจิตใจรวมถึงข้อกฎหมายและความรับผิดชอบของผู้ที่มีอำนาจต้องเผชิญตำรวจก็ยังเน้นให้นักเรียนเรียนรู้การจัดการอารมณ์และความขัดแย้งโดยที่ไม่ใช้ความรุนแรงพร้อมกับสร้างความเข้าใจค่ะว่าการหยอกล้อกันบางรูปแบบหากเกินขอบเขตอาจจะกลายเป็นการคุกคามและสร้างผลกระทบกับคนที่ถูกกระทำได้คุณผู้ชมคะในอดีตชุมชนบ้านถวายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเคยเป็นแหล่งศูนย์รวมของชุมชนร้านขายของโดยเฉพาะสินค้าหัตถกรรมมีมากกว่าพันแห่งนะคะแต่ว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะร้านค้าหายไปกว่าครึ่งนะคะตอนนี้ค่ะสิ่งสำคัญก็คือชาวบ้านในชุมชนมีการจับมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับตัวพร้อมกับพัฒนาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนนะคะเป็นการต่อลมหายใจให้กับสินค้าหัตถกรรมบ้านถวายค่ะ
1: เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงลำพูนใช้สีแดงทาบริเวณต้นไม้บนทางหลวงหมายเลข106ช่วงอำเภอบ้านโฮ่งและอำเภอลี้ที่จะมีการก่อสร้างถนน4ช่องจราจร
0: ต้องขออภัยกับเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถมาติดตามรายละเอียดที่จะเกิดขึ้นกับบ้านถวายได้ต่อไปในสัปดาห์รอบทิศวันถัดไปนะคะและส่งท้ายวันนี้ค่ะชวนผู้ชมไปเปิดมุมมองการท่องเที่ยวแห่งใหม่ชมศิลปะจากศรัทธาและความเชื่อที่ถ้ำจินดามณีอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นพิกัดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ได้รับความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงความเชื่อหรือว่าสายมูเตลูค่ะเพราะว่าที่ถ้ำจินดามณีบ้านหนองก้างปลาหมู่7ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพอเข้าไปด้านในนะคะมาตั้งแต่ก้าวแรกค่ะก็จะเห็นผลงานศิลปะจากแรงบันดาลใจและความเชื่อของอาจารย์ก้อซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้เต็มพื้นที่กว่า4ไร่ค่ะจุดเด่นก็คือเงาะป่าองค์ใหญ่สำหรับคนที่เดินทางมานิยมสักการะนะคะเพื่อขอพรเรื่องโชคลาภการเงินและความสำเร็จส่วนภายในถ้ำจินดามณีก็ที่มีการจำลองสร้างสรรค์พื้นที่ให้มีลักษณะคล้ายกับเป็นถ้ำพร้อมกับประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพและรูปหล่อเทวดาประจำวันเกิดตามความเชื่อที่หลากหลายอยู่ด้านในด้วยโดยถ้ำจินดามณีเปิดให้บริการทุกวันยกเว้นวันพุธตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง6โมงเย็นโดยไม่เสียค่าเข้าชมค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้อาจจะเป็นมุมมองการท่องเที่ยวอย่างนึงนะคะในแง่นึงค่ะอาจจะมองเห็นถึงความสวยงามด้านศิลปะที่เกิดจากความเชื่อความเลื่อมใสความเคารพศรัทธานะคะแต่ว่าอีกสายนึงก็ถือว่ามีคุณค่าทางจิตใจมากๆสำหรับคนที่มีความเชื่อทั้งในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าองค์เทพแต่ก็ต้องเน้นย้ำนะคะว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของความเชื่อค่ะแต่สิ่งสำคัญค่ะคือการเปิดมุมมองการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆจะช่วยสร้างความคึกคักในพื้นที่รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะไปเยี่ยมชมกันได้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีค่ะและทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้ดิฉันอัศนีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
4: ธรรมะใครว่ายากพุทธประวัติใครว่าน่าเบื่อมาสนุกไปกับธรรมะง่ายๆใกล้ตัวและร่วมย้อนเวลาถ

ท้องดินแดนพุทธประวัติแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรายการหุ่นกระบอกหันษาพระพุทธเจ้าเดอะซีรีส์ซีซั่น2ทุกวันเวลา 23:30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS

0: แพลตฟอร์ม
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: หลายคนอาจคิดว่าสัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์ที่สุดจะต้องอยู่ในป่าลึกอยู่ในพื้นที่ห่วงห้ามหรืออยู่ในเขตอนุรักษ์แต่ความจริงแล้วพวกมันอาจกำลังซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ธรรมดาธรรมดาที่ใกล้ตัวเราอย่างไม่น่าเชื่อ
1: เขาเห็นว่าภาพมันว้าวมากอ่ะแล้วพอมาพื้นที่จริงอ่ะมันแห้งไปหมดแล้วแตกระแหงอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาถ่ายจากตรงไหน
0: วันนี้โน้ตวัชรบูรณ์ลีสุวรรณและรายการ Hidden Paradise จะพาทุกคนออกเดินทางตามหาปลาไทยที่ถูกจัดอันดับให้เป็น1ใน100สิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์ที่สุดของโลก
1: คือผมอยากรู้ว่าไอ้ปลาตัวเล็กๆเนี่ย1ใน100สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลกเนี่ย impact ที่มันสร้างกับชุมชนรอบๆเนี่ยมันทำอะไรบ้าง
0: ใครจะคิดว่าคำตอบของปริศนานี้จะอยู่ใกล้กรุงเทพเพียงแค่เอื้อมธรรมชาติพูดไม่ได้เราจึงต้องพูดแทนภารกิจค้นหาสวรรค์เรนทั่วไทยไปกับอินฟลูเอนเซอร์สายธรรมชาติก่อนที่มันจะหายไปตลอดกาลสวรรค์เรน Hidden Paradise
2: ผมถามง่ายๆเลยเนี่ยมันไม่สวยตรงไหนอ่ะทำไมเราถึงทำลายมันทิ้งอ่ะ
3: เอารถมาไถนี่โกรธเลยอ่ะ
4: ได้สัมผัสเสียงธรรมชาติเนาะ
2: จะกิโลนึงแล้วก็ไม่เจอใคร
5: นี่ผมก็ได้คนเดียวที
6: ่สงสัยทำไม
7: สวัสดีครับผมชื่อวัชรบูรณ์ลีสุวรรณครับชื่อเล่นชื่อโน้ตครับตอนนี้ก็เป็นกรรมการมูลนิธิสืบนาคเสถียรด้วยแล้วก็เป็นกรรมการอีกหลายคณะกรรมการเหมือนกันครับแต่ว่าหลักๆตอนนี้ก็คือเที่ยวป่าศึกษาธรรมชาติครับ
6: นั่งจ้องอยู่ตรงเดิมมาได้4วันแล้ว10ชั่วโมง
7: ผมว่ามันเป็นความชอบที่เกิดขึ้นเองตั้งแต่เด็กเหมือนเรามีโรคส่วนตัวที่เราชอบก็คือเรื่องของธรรมชาติเรื่องของสัตว์ป่าเรื่องของการผจญภัยครับจนโตขึ้นมาทำงานในวงการบันเทิงเที่ยวป่าสถานที่ในป่าการออกไปถ่ายภาพสัตว์ป่าดูนกเนี่ยก็เหมือนเป็นที่ที่เราหลบจากความวุ่นวายของสังคมกลับไปสู่ความจริงของธรรมชาติมันเริ่มมาจากแบบความชอบส่วนตัวหรืออีโก้ที่อยากจะถ่ายนกชนิดนั้นได้อยากถ่ายสัตว์ป่าชนิดนั้นได้อะไรเงี้ยแล้วก็การเข้าไปในพื้นที่อนุรักษ์เขตรักษาพันธุ์อย่างเงี้ยมันก็เป็นการตอบโจทย์เรื่องพวกนั้นแต่ว่าพอเวลาผ่านไปอ่ะกลายเป็นว่าเราสนใจเรื่องของธรรมชาติในภาพรวมมากกว่าแล้วก็มองว่าสัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์อ่ะมันอยู่ได้ค่อนข้างดีแล้วอ่ะกับสนใจพื้นที่อนุรักษ์ที่มันอยู่นอกเหนือการคุ้มครองของกฎหมายมากกว่านะก็เลยเริ่มเป็นห่วงพื้นที่ที่มันไม่มีกฎหมายอะไรคุ้มครองด้วย
0: ที่นี่คือทุ่งปากพลีเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่แก้มลิงที่จะเปลี่ยนสภาพจากความแห้งแล้งเป็นทุ่งน้ำหลากในฤดูฝนที่นี่เป็นสันทรายและอยู่ใต้ทะเลโบราณมาก่อนทำให้มีระบบนิเวศที่เฉพาะตัวและเป็นบ้านของปลาซิวสมพงศ์ปลาไทยในตำนานที่ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี2501โดย

0: ในยุคนั้นมันถูกส่งออกไปไกลถึงยุโรปในฐานะปลาสวยงามยอดฮิตแต่หลังจากนั้นไม่นานพวกมันก็หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยนานหลายสิบปีจนทุกคนปักใจเชื่อว่าพวกมันคงสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้แล้วจนกระทั่งมีคนไปพบพวกมันแหวกว่ายอย่างน่าแปลกใจอยู่ในทุ่งน้ำหลากปากพลีแห่งนี้อีกครั้ง
1: เอาตามความจริงนะผมก็รู้จักปลาซิวสมพงษ์ในระดับหนึ่งเพราะว่างานที่มูลนิธิสืบอะเราก็จะรู้เรื่องแหละว่าทางมูลนิธิได้มาช่วยชุมชนในการอนุรักษ์ปลาชนิดนี้อะไรเงี้ยคือผมอยากรู้ว่าไอ้ปลาตัวเล็กๆเนี่ยที่มันติดอันดับ1ใน100สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลกเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงก่อนแล้วอิมแพคที่มันสร้างกับชุมชนรอบๆเนี่ยมันทำอะไรบ้าง
2: ชื่อจิตวัฒน์พรประเสริฐนะครับเป็นช่างภาพสารคดีนะครับสนใจในประเด็นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงประเด็นที่ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะครับก็ที่ผ่านมาก็เข้าป่าไปถ่ายรูปนะครับตามที่ป่าลึกๆอะไรเงี้ยครับไกลๆตามหาสัตว์ป่าหายากหรือพืชพันธุ์หายากแต่ว่าตอนนี้เราก็มาสนใจในพื้นที่ธรรมชาติรอบๆตัวเราว่าธรรมชาติรอบๆมันมีอะไรบ้างนะครับก็เลยออกมาถ่ายในพื้นที่ที่อยู่นอกเขตอนุรักษ์นะครับเราได้มาพื้นที่แห่งนี้แหละป่ากีตรงนี้ครับก็เลยทำให้เกิดผลงานที่มีชื่อว่า Hidden Paradise ขึ้นมานะครับผม
3: ดีใจมากที่ได้มาเจอ
2: ดีใจเหมือนกันครับ
3: ว่านแล้วก็ติดตามผลงาน แบบประทับใจภาพจริงภาพทุกภาพที่ในคอลเลกชันแหละแต่ว่าภาพหน้าปกนี่มันก็แบบโดดเด่นแล้วก็สวยมากคือไม่คิดว่าจะมีสถานที่ที่แบบสวยขนาดนี้อยู่ใกล้ตัวเราขนาดนี
2: ้จริงๆไอ้คำว่า Hidden Paradise ที่แบบเราตีความมันก็แบบฮิดเด้นจริงๆนะหมายถึงว่าไม่ใช่แค่สถานที่มันฮิดเด้นแต่ว่าพยายามตีความให้มันฮิดเด้นในมุมมองที่คนมักไม่ค่อยเห็นอ่ะคนดูแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นไปด้วยอ่ะหามุมที่มันแบบแปลกตาหน่อยนะขยับออกมาแบบสูงๆเลยอ่ะดูซิว่าเขาเป็นยังไงอยู่ยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็ได้ผลจริงๆนะเพราะว่าดูแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้แบบอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะเขามีเพื่อนมีแบบเห็นที่อยู่ของเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันมีชีวิตชีวาเลยมันเล่าเรื่องได้มาก
3: ใช่ครับอันนี้เหมือนการมาบรรจบกันของอาร์ตและไซน์ศิลปะแล้วก็วิทยาศาสตร์แต่ว่านจบจริงๆจบ
2: วิทยาศาสตร์
1: สิ่งที่เขาโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากช่างภาพท่านอื่นคือความที่เขามีพื้นฐานเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาจะมีความเข้าใจธรรมชาติในภาพรวมของโฮลซิสเต็มของอีโคโลจีมากกว่าแล้วเวลาเขาถ่ายทอดออกมาคือเป็นภาพที่มีความหมายทางวิทยาศาสตร์ด้วยขณะเดียวกันมันสวยงามด้วยเพราะว่าเขามีความประณีตละเอียดในการดึงสิ่งที่มันดูธรรมดาสามัญให้มันสวยพิเศษขึ้นมาได้
2: จริงๆมันก็มีคนบอกว่ารูปวาดมันเหมือนโมเน่เนาะ
3: ใช่เลย
2: พอเราแบบไปศึกษาเขาจริงๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าโมเน่เขาแบบพยายามเข้าใจธรรมชาตินะเขาเดินออกไปที่สวนเขาแล้วเขาก็วาดรูปแล้วก็ตีความธรรมชาติของเขาผ่านสายตานะแล้วก็ว่าสวนเขาเป็นยังไงบัวเป็นยังไงแล้วเขาก็ตีความผ่านฤดูได้ว่าแต่ละฤดูมันไม่เหมือนกันหรือแม้กระทั่งแต่ละวันบัวมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยเพราะว่ามันก็เป็นการที่เขาเข้าไปเข้าใจธรรมชาติผ่านศิลปะผ่านสายตาผ่านมุมมองแล้วก็คล้ายๆกันอย่างว่านเนี่ยเวลามาถ่ายไม่ได้ถ่ายแบบแค่ฤดูเดียวอ่ะเราอยากรู้ว่าธรรมชาติมันเป็นยังไงในแต่ละฤดูแล้วมันก็สนุกตรงที่ว่ามาแต่ละครั้งมันไม่เหมือนกันนะครับถ่าย
3: มันยากไหมเวลาถ่าย
2: ยาก
3: มันมีตัวแปรอะไรที่แบบทำให้มันงานมันโหมันยากกว่าที่เห็นเยอะแหละเหมือนเราถ่ายสัตว์อย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจพฤติกรรมของมันแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องมาสัมผัสมันบ่อยๆอ่ะแล้วบางทีอะไรบางอย่างมันจะมาโผล่มาวันนั้นช่วงเวลาน่ะไอ้นี่พี่ก็คิดอย่างเดียวกันน่ะคือว่านก็ต้องเข้าใจแบบธรรมชาติของน้ำขึ้นน้ำลงเข้าใจธรรมชาติของตัวต้นไม
2: ้มาแต่ละรอบแล้วก็เข้าใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะว่าอาจจะคาดเดาได้ว่าเอ๊ะเดือนนี้มันประมาณไหนอย่างเงี้ย
1: เขาเห็นว่าภาพมันว้าวมากอ่ะแล้วก็ก็อยากรู้นะว่าเขาถ่ายยังไงแล้วพอมาพื้นที่จริงอ่ะก็ค่อนข้างแปลกใจเหมือนกันเพราะว่าตอนที่เรามามันแห้งไปหมดแล้วมันก็แตกระแหงอ่ะน้ำในห้วยในหนองในบึงมันก็ลดระดับลงเต็มที่อะไรเงี้ยครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาถ่ายจากตรงไหนอ่ะคือจินตนาการไม่ออกว่ามันอยู่ตรงไหน

0: ตรงนี้แหละครับพี่โน้ตคิดเล่นพาราไดซ์ที่เราจะมาดำน้ำดูกัน
1: เดี๋ยวว่าตรงนี้นะ
0: ตรงนี้ฮะ
1: ไอ้หน้าปกที่เห็น
0: ใช่
1: มีนักการก็ตรงนี
0: ้ประมาณนี้เลยใช่คล้ายๆกันแต่ว่าอันนั้นอาจจะเป็นฤดูกาลที่น้ำมันหลากเยอะกว่านี้
1: ตรงนี้ครับถ้าน้ำหลากนี่สูงประมาณไหน
0: จริงๆสูงประมาณถ้าเรายืนตรงนี้อาจจะประมาณอกเราตอนที่เรายืนตรงนี้เลย
1: ต้นข้าวก็จะสูง
0: ใช่สูงตามระดับน้ำไปเรื่อยๆครับ
1: แล้วพวกเขาเรียกอะไรไม้น้ำ
0: พวกมันก็จะสูงตามโตได้อีกครับยืดตามระดับน้ำได้หมดเลย
1: แต่ว่าถ้าเราดูดีๆอ่ะว่าผมว่ามันก็มีความดูรวมสมบูรณ์นะ
0: ใช่เราจะเห็นความหลากหลายนะเห็นแบบไม้น้ำหลายชนิดเลยอยู่ด้วยกันแล้วก็มีเห็นไหมยังเห็นปลาว่ายอยู่เลยฮะจริงๆลงไปใต้น้ำก็จะมีอะไรเล็กๆที่เรายังมองไม่เห็นจากข้างบนอีก
1: ครับ
0: เยอะเลยครับคือตอนที่มาตอนแรกอ่ะเราก็มองจากข้างบนอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเงี้ยแต่แล้วเรารู้สึกว่าเออทำไมมันใสยังวะแล้วเราก็น่าจะมองเห็นข้างล่างได้อยากรู้ว่าไอ้ปลามันอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากลงไปดูมากๆครับว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ย
2: สุญญากาศเข้าไหมมันจะขึ้นไฟเขียวครับถ้ามี

0: แวบแรกที่เห็นเหรอพื้นที่เนี่ยนะที่ถ่ายรูปที่แบบสวยๆที่แบบปริ้นขนาดใหญ่ๆออกมาแต่พอได้ดำลงไปดูจริงๆอ่ะมันว้าวจริงนะมันเหมือนเป็นอีกโลกนึงเลยอ่ะมันเหมือนเป็นอีโคซิสเต็มที่แบบที่มันเป็นอีกโลกนึงอ่ะถ้าเราลองสมมุติตัวเองเป็นเรือดำน้ําหรือว่าเป็นอะไรยานอวกาศลอยเงี้ยมันเหมือนท่องไปในจักรวาลที่แบบเราไม่คุ้นตาสาหร่ายอย่างเงี้ยมันก็เหมือนต้นไม้ใหญ่ๆที่ปกคลุมอ่ะแล้วก็มีแบบพืชพันธุ์นานาชนิดแล้วก็มีปลาเนี่ยเป็นฝูงเลยว่ายไปว่ายมาใต้กอบัวคือผมได้เรียนรู้อะไรเยอะไอ้บ่อตรงเนี้ยที่ถ่ายอ่ะ3บ่ออยู่ติดกันแต่ว่าชนิดพันธุ์ของพืชไม่เหมือนกันเลยบ่อนึงสีเข้มอันนึงบ่อน้ําเป็นเหมือนเป็นโคลนคลักๆอีกอันนึงใสปิ้งแต่ว่ามีแต่บัวอะไรเงี้ยมันเหมือนตู้ปลาขนาดใหญ่อ่ะให้เราได้แบบศึกษาธรรมชาติของมันน่ะไม่สามารถอธิบายไปคำพูดให้ทุกท่านเข้าใจได้คือผมพยายามเต็มที่ให้ทุกคนจินตนาการแบบถึงจักรวาลที่มันอยู่แบบในโลกใต้น้ำแต่ผมอยากบอกว่าต้องลองมันต้องลองมาดำดูผมว่ามันไม่น้อยหน้าปะการังในทะเลเลยอันนี้มันเหมือนกันแต่มันคือป่าที่อยู่ใต้น้ำอ่ะมันถึงชื่อ Hidden Paradise ใช่ไหมถ้าเห็นชัดๆมันก็ไม่ใช่สิไม่ Hidden นี่
1: แม้ทุ่งน้ำหลากแห่งนี้จะยังคงความงดงามแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะปลอดภัยคำว่าเสี่ยงสูญพันธุ์ไม่ได้นับแค่จำนวนสัตว์ที่เหลืออยู่เท่านั้นแต่อยู่ที่ว่าเหลือพื้นที่อาศัยมากน้อยแค่ไหนด้วยเพราะเมื่อบ้านเล็กลงอาหารแหล่งหลบภัยและโอกาสในการขยายพันธุ์ก็ลดลงตามไปด้วยทำให้พวกมันเปราะบางและเสี่ยงที่จะหายไปตลอดกาลนี่คือเหตุผลที่ปราซิลสมพงศ์ถูกจัดให้อยู่ในสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่งตามเกณฑ์ขององค์การระหว่างประเทศเพื่อพิทักษ์ธรรมชาติหรือ IUCN เพราะปัจจุบันพวกมันเหลือที่อยู่อาศัยเพียงไม่กี่แห่งในทุ่งน้ำหลากแถบนครนายกและปราจีนบุรีเท่านั้นและนั่นทำให้พื้นที่ธรรมดาแห่งนี้กลายเป็นความหวังสุดท้ายเพื่อการอยู่รอดของปลาไทยในตำนาน
0: ถามว่าได้เจอปลาซิลสมพงไหมเอาตรงๆเลยนะครับไม่ได้เจอครับให้คำสัญญาว่าเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอีกครั้งหนึ่งตอนที่มันมาคือผมไม่ได้อยากจะบันทึกภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าโอ้ฉันบันทึกภาพสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ระดับโลกได้ผมแค่อยากมาในพื้นที่นี้แล้วก็ศึกษาว่าไอ้พื้นที่ตรงนี้ทำไมมันเป็นแบบนี้อะไรคือความหมายของมันน่ะ
1: ถึงแม้ว่าวันนี้โน้ตวัชรบูรณ์จะไม่ได้พบกับปราซิลสมพงศ์ตามที่คาดหวังไว้แต่ที่ทุ่งปากพลีแห่งนี้ก็ยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกมากมายที่อาศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศแห่งนี้รวมถึงผู้คนที่อาศัยรอบๆพื้นที่แห่งนี้ที่ต่างใช้ประโยชน์และอนุรักษ์พื้นที่นี้ไปควบคู่กัน
2: เดิมทีทุ่งตรงนี้ฮะเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์เป็นที่ราบมันจะมีช่วงน้ำแล้งแล้วก็น้ำท่วมพื้นที่ตรงนี้ก็จำนวน 1,318 ไร่อุดมสมบูรณ์ตามฤดูกาลเนาะช่วงแล้งดินก็แตกระแหงแต่ช่วง

0: น้ำหลากขึ้นมาเนี่ยพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรพวกนี้มันก็จะงามขึ้นมันก็จะเป็นแหล่งอาหารให้กับชาวบ้านได
1: ้คนที่นี่รู้จักปลาซิวสมพงษ์ตอนไหนฮะรู้จักได้ยังไง
0: แต่ก่อนนี้ไม่รู้จักนะฮะปลาซิวสมพงษ์จนว่าเมื่อปีพ.ศ. 2560ก็มีนักวิชาการนักสำรวจอะไรเข้ามาแต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้มากนะครับแต่รู้ว่ามันมีสิ่งที่มันจะสูญพันธุ์ไปชาวบ้านก็ไม่รู้จักหรอกปลาซิวสมพงษ์เป็นอย่างไรจนมาเมื่อปี2563ก็มีมูลที่พื้นที่ชุมน้ำไทยนะครับกับมูลที่สืบนะคัตเถียนนะครับขออนุญาตเข้าพื้นที่มาสำรวจสัตว์ที่มันจะใกล้สูญพันธุ์ตั้งแต่นั้นมาก็เลยรู้ว่าอ๋อนี่ปลาซิวสมพงษ์เป็นแบบนี้ก็ทำการวิจัยกันว่าทำไมมันอยู่ที่นี
1: ่แล้วนอกจากเราไปสำรวจแล้วครับมันได้ทำอะไรกันต่อไหมครับถึงเรื่องการอนุรักษ์ถึงอะไรเงี้ยครับ
0: ทีแรกเลยก็ไปปรึกษาทางประมงปลาชนิดนี้มันสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ไหมในส่วนขององค์การมหาสมุทรสากลก็จะขอความร่วมมือว่าจะไปใช้อวนตาถี่สัตว์น้ำตัวเล็กๆมันจะติดไปด้วยนะครับ
2: ถ้าปลาซิวสมพงษ์มันชอบอยู่ในพื้นที่แบบนี้แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้ก็มีความพิเศษอาจจะเป็นเรื่องความสะอาดของน้ำด้วยไหมครับ
0: ปลาซิวสมพงษ์มันอยู่ได้ที่นาข้าวน้ำลึกที่เดียวนะครับสิงหากันยาตุลาเนี่ย4เดือนเนี่ยน้ำจะประมาณ1.60 ถึง 2 เมตรต้นข้าวมันก็จะยาวในช่วงนี้แหละปลาซิวอ่ะมันจะไปอยู่ตามทุ่งนาหน้าข้าวน้ำลึกไปอาศัยผสมพันธุ์วางไข่อยู่ใต้ใบข้าวโตขึ้นมามันก็ใช้ตะไคร่ฮะตะไคร่ที่เกาะอยู่ตามต้นข้าวเป็นอาหารนะครับพอในช่วงฤดูที่ว่าน้ำจะลดลงมันก็ตามฝูงกลับไปอยู่ในแหล่งที่ว่าเข้ามา
2: เหมือนปลาซิวสมพงษ์เนี่ยมันก็อาศัยอยู่ร่วมกับวิธีการทำนาน้ำลึกของที่นี่นะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าอาจจะเป็นเรื่องของคุณภาพน้ำความสะอาดที
0: ่
2: สารเคมีหรือว่าอะไรพวกนี้มันน้อยกว่าที่อื่นไหมครับ
0: ใช่ครับเกษตรกรที่นี่จะลดสารเคมีไปเยอะมากน้ำจากเขาใหญ่แล้วก็น้ำจากปลาจีนบุรีจะไหลมารวมกันที่ตำบลท่าเรือก่อนที่จะไหลลงแม่น้ำบางปะกงเกษตรกรก็เลยใช้วิธีปลูกข้าวขึ้นน้ำนาข้าวน้ำลึกนะครับ
3: ใครจะเชื่อว่าเรื่องราวของปลาซิวตัวเล็กๆอย่างปลาซิวสมพงษ์จะสามารถจุดประกายแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ไปทั่วทั้งจังหวัดจากปลาจิ๋วที่เกือบถูกลืมวันนี้มันได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจที่ปลุกให้ผู้คนหันมามองเห็นคุณค่าของผืนดินบ้านเกิดและตระหนักว่าทุ่งน้ำหลากธรรมดาแห่งนี้คือระบบนิเวศล้ำค่าระดับโลกที่พวกเราต้องช่วยกันรักษาไว้ก่อนที่มันจะกลายเป็นเพียงแค่ตำนาน

0: พอรู้ข่าวการมีอยู่ของปลาซิวสมพงสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ระดับโลกเนี่ยสำหรับคนในพื้นที่แล้วอ่ะมันสำคัญหรือว่ามันมีความหมายกับชุมชนยังไงบ้างครับ
1: เรามีความภาคภูมิใจฮะชาวบ้านทุกคนโดยเฉพาะในหมู่ที่ปลาซิวสมพงอยู่นะฮะเขาจะรู้สึกหวงแหนในปลาชนิดนี้นะครับเราก็พยายามอนุรักษ์และสอดส่องดูแลอยู่ทางผู้นำชุมชนก็ได้ปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะอย่างเช่นประมงทางกรมยังเกี่ยวกับการอนุรักษ์ต่างๆนะครับก็มาเริ่มกันช่วยกันมาพัฒนาแล้วก็มาตั้งกฎระเบียบในการดูแลนะครับปลาชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์แบบ
2: แล้วในระดับจังหวัดเราสื่อสารกับเขายังไงบ้าง
1: คือระดับจังหวัดเราก็มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะในการอนุรักษ์แล้วก็จะมีการแต่ละปีทางจังหวัดก็ให้ความสำคัญในการจัดงานนิทรรศการในเกี่ยวกับความหลากหลายชีวภาพคือแล้วก็เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งชาวต่างชาตินะมาดูในพื้นที่หลายท่านมาดูแล้วอย่างชาวต่างชาติเขาก็รู้สึกว่าโอเคกับพื้นที่ตรงนี้ว่าทำไมที่นี่มันถึงมีความหลากหลายทางชีวภาพเยอะโดยเฉพาะสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ต่างๆมารวมอยู่ที่นี่มากกว่า20กว่าชนิด
0: คือถ้าเป็นที่อื่นเขาอาจจะขายโปรดักต์ของเขาก็คือสินค้าอาจจะเป็นวัฒนธรรมแต่อันเนี้ยเราขายความหลากหลายทางชีวภาพเป็นตัวดึงดูดให้คนเข้ามาดูพื้นที่เข้ามาดูปลาซิวสมพงมาดูสัตว์นานาชนิดที่มันอยู่ตรงนี้ครับ
1: ครับอย่างตอนนี้เรามีการจัดงานวันต้อนรับนกเหยี่ยวนะครับเราก็จะนำเด็กนักเรียนโรงเรียนต่างๆในเขตพื้นที่นะเอามาประกวดในการประกวดปลาซิวสมพงปลาซิวหางแดงปลากัดโดยเฉพาะปลากัดไทยนะครับก็มาจัดงานมา2ปีแล้วตอนนี้เด็กก็คือหนีผู้ปกครองไปหาช้อนปลาตำแหน่งน้ำครับโดยเฉพาะหลานกำนันเขาก็
3: เขา
1: ได้รู้จักธรรมชาติครับแล้วก็เมื่อเขาประกวดแล้วก็มีตั้งรางวัลอะไรให้เขาก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับแล้วเมื่อเขาประกวดแล้วตัวไหนที่มันไม่สมบูรณ์เขาก็ปล่อยเขาไม่มีการปล่อยทิ้งโยนทิ้งทำลายเราก็พยายามมาบริเวณตรงนี้1,318ไร่เนี่ยเราก็พยายามไม่ให้สร้างสิ่งปลูกสร้างขึ้นมานะครับเราจะรักแบบมีต้นไม้มีน้ำนะฮะปนกันไปเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีพวกนี้เดี๋ยวมันจะทำให้สัตว์น้ำต่างๆหรือว่าสัตว์ของโลกต่างๆเขาจะหนีหายไปได้แล้วก็ชาวบ้านเขาจะหากินลำบากก็เป็นข้อตกลงของตำบลนะครับ
0: สมัยก่อนอ่ะผมมีความรู้สึกแบบหน้าที่ทางวิทยาศาสตร์เนี้ยก็เป็นงานของภาครัฐทุกวันนี้มันคือการสำรวจโดยความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่คือมันมีสเปซสำหรับคนในพื้นที่ให้มาร่วมทำกิจกรรมกันเพราะว่าอันนี้มันคือทรัพยากรของชุมชนอ่ะชุมชนก็มีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่เขาจะดูแลทรัพยากรของเขาอ่ะขณะเดียวกันภาครัฐหรือว่า NGO เองอ่ะโดยเฉพาะ NGO เขาก็ปรับตัวคือเขาต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลทรัพยากรของเขาคนที่เขายังอาศัยพึ่งพิงธรรมชาติในการดำรงชีวิตเป็นยังไงอะไรเงี้ยคนที่เขามีวิถีชีวิตที่มันสอดคล้องไปกับฤดูกาลน่ะหน้าน้ำมันก็คือนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์น่ะแต่เดียวกันพอเข้าถึงฤดูหนาวแล้วก็ฤดูแล้งน้ำพวกนี้มันก็หายไปไอ้ปลาอาหารที่เขาเคยอุดมสมบูรณ์น่ะเขาก็ต้องแปรรูปให้สำหรับกินต่อในช่วงหน้าแล้งซึ่งมันเป็นวิถีชีวิตที่หาดูได้ไม่บ่อยมันมีเรื่องเยอะมันไม่ใช่แค่ปลามันคืออาชีพมันคือวัฒนธรรมมันคือวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ตรงเนี้ยเออ

0: ไอ้ปลาซิวเล็กๆตัวหนึ่งทำให้เราเข้าใจอะไรแบบไปกว้างไกลตั้งแต่ระบบนิเวศต่างๆตรงนี
1: ้
0: ทำให้ไปเจอผู้คนที่เขาใช้ชีวิตร่วมกันแล้วทำให้เขาเข้าใจว่าเออคนอยู่กับธรรมชาติได้แล้วก็แบบผูกพันมากๆอ่ะเขาไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันพัฒนาขึ้นอ่ะเขาอยากจะคงพื้นที่นี้ไว้ให้เหมือนเดิมมากที่สุดอ่ะซึ่งมันสวนทางกับโลกเราปัจจุบันมากๆเลยพยายาม
1: แต่จริงๆเขาอาจจะเข้าใจโลกมากกว่าเราไงเขารู้ว่าถ้าเปลี่ยนอ่ะเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะปรับตัวทันหรือเปล่าความมหัศจรรย์บางอย่างมันไม่จำเป็นต้องเป็นสถานที่ที่มันแบบไกลหรือว่าอยู่ในที่ที่มันหวงห้ามลึกลับซับซ้อนเข้าถึงยากอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะเป็นที่ที่อยู่ข้างๆหรือรอบๆตัวเราแต่เพียงแค่ว่าเราอาจจะต้องตั้งใจมองมันจริงๆว่ามันเป็นยังไงผมว่าทุกชีวิตที่มันปรับตัวเข้ากับพื้นที่หรือว่าสภาพแวดล้อมมันเป็นความมหัศจรรย์หมดแต่ปัญหาของโลกเราใบนี้ทุกวันนี้ก็คือว่ามนุษย์เนี่ยไปทำให้สัตว์พวกนี้มันปรับตัวไม่ทันช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็เลยปรับตัวไม่ได้แล้วก็เริ่มที่จะสูญพันธุ์ไปอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องกลับมาทบทวนอีกแล้วว่าเออเราในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนนึงที่อาศัยพึ่งพาทรัพยากรต่างๆธรรมชาติอ่ะบางทีลิมิตของการใช้ทรัพยากรของเราอ่ะมันอยู่ที่ไหนบางทีเราใช้จนที่แบบมันทำให้สิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยกระทบถูกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงอะไรครับ

0: เวลาที่เราพูดถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติเรามักจะผลักให้มันเป็นหน้าที่ของภาครัฐนักวิชาการหรือองค์กรสิ่งแวดล้อมส่วนพวกเราก็เป็นแค่ผู้ตักตวงประโยชน์จากธรรมชาติเหล่านั้นสิ่งมีชีวิตที่ทุ่งปากพลีแวกว่าอยู่ในท้องนาเคียงข้างกับวิถีชีวิตคนถ้าเทียบกับพื้นที่ในเขตอนุรักษ์ที่นี่มีความเสี่ยงอย่างมากที่จะถูกรบกวนและเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแต่ปราซิลสมพงษ์ยังรอดมาได้เพราะชุมชนที่นี่ร่วมมือร่วมใจกันดูแลทุ่งนาที่ปลอดจากสารเคมีจึงกลายเป็นเกราะกำบังชั้นดีให้กับพวกมัน
1: ก็จริงๆตอนที่เราถ่ายทอดผลงานออกมามันก็ถามว่าไม่คาดหวังมันก็คาดหวังเหมือนกันนะว่าแบบอย่างแรกคืออยากได้ให้คนได้เห็นว่ามันมีอะไรสวยๆงามๆแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะตั้งคำถามหรืออะไรที่มันลึกขึ้นแล้วก็พยายามจะถ่ายทอดเรื่องราวที่มันลึกขึ้นผ่านภาพที่มันมีรายละเอียดดีเทลต่างๆที่บอกหรือแม้กระทั่งการไปจัดงานนิทรรศการหรือการทำรายการทีวีอย่างเงี้ยครับขึ้นมาหรือแม้กระทั่งบทความอะไรต่างๆที่เขียนเพิ่มเติมนะครับเพื่อสามารถทำให้เขาได้ลงลึกมากขึ้นกับสิ่งเหล่านี้รอบตัว
2: ชาวบ้านช่วยกันดูแลปลาซิวสมพงษ์ใช่ไหมครับแล้วคุณว่านก็ถ่ายภาพปลาซิวสมพงษ์ไปเผยแพร่แล้วโน้ตวัชรบุญจะทำอะไรดีผมว่าผมอาจจะต้องหาฮิดเดนพาราไดซ์ของตัวเองครับให้เจอก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนผมมองว่าฮิดเดนพาราไดซ์มันอยู่ที่ไหนก็ได้อะที่เรามีความรู้สึกผูกพันหรือว่าโยงใยกับมันได้เราจะทำยังไงเพื่อดูแลมันการเป็นกระบอกเสียงช่วยกันเนี่ยมันก็ทำให้สถานที่แบบนี้ที่ไหนที่หลงเหลืออยู่บ้างอย่างเงี้ยแล้วก็คือก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรอ่ะเราควรจะมีความรู้เกี่ยวกับพื้นที่นั้นหรือว่าธรรมชาติของพื้นที่นั้นให้ดีๆก่อนเราอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนอะไรถ้ายังไม่รู้อะไรมันนะครับบางทีการที่เราอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยแล้วปล่อยให้ธรรมชาติมันอยู่ของมันไปอ่ะอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะผมว่า
0: เรื่องราวของปลาตัวเล็กและทุ่งน้ำหลากแห่งนี้ทำให้เห็นว่าการอนุรักษ์ไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกฝ่ายทุกคนแต่สิ่งที่เราต้องตระหนักก็คือถ้าวันหนึ่งทุ่งน้ำหลากแห่งนี้ถูกแทนที่ด้วยผืนคอนกรีตกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือโรงงานอุตสาหกรรมปราซิลสมพงษ์มันจะไปอยู่ที่ไหนพวกมันอาจไม่มีโอกาสเป็นครั้งที่สองจากการสูญพันธุ์และในอนาคตเราจะเหลือธรรมชาติอะไรให้คนรุ่นหลังได้เห็นอีกบ้าง

0: เวลามันอยู่ในบ่อใต้น้ําอ่ะครับแล้วมีแสงตกกระทบอ่ะครับมันมีสีเขียวคล้ายปีกแมลงทับอ่ะครับพอแสงตกกระทบมันก็เหมือนอัญมณีอ่ะครับที่อยู่ในน้ําในแหล่งน้ําของป่าจาก
1: จุดเด่นของประกันป่ามหาชัยนี่เราเจอที่ประเทศไทยที่เดียวในโลกแล้วเขาเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มาก
2: ๆถ้าป่าจากหมดก็ปากัดก็ไม่เหลือที่แล้ว
1: ใช่ครับ
3: ติดตามชมสวรรค์เรน Hidden Paradise ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงทางไทย PBS
4: ค้นพบทุกการเดินทางของมนุษย์ท่องโลกกว้าง25และ26สิงหาคมสัมผัสวันสบายใช้ชีวิตผ่อนคลายในการท่องเที่ยวญี่ปุ่นกับเจ้าตูบแสนรู้มาเมะหมาน้อยนักเดินทาง27สิงหาคมเผยเบื้องหลังผลงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกที่โดดเด่นด้วยโครงสร้างนวัตกรรมล้ำสมัยสุดยอดวิศวกรรมน่าทึ่ง28สิงหาคมคัดสรรเมนูเด็ดรังสรรเมนูอร่อยหลากสไตล์ทำง่ายด้วยส่วนผสม5อย่างจานอาหารทันใจ31สิงหาคมภารกิจพิชิตยอดเขาที่ตื่นเต้นและท้าทายในดินแดนกรีนแลนด์ที่ยังไม่เคยมีใครไปถึงสำรวจแดนธรรมชาติกับสตีฟแบ็กชอลเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
5: ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงทุกวันและการเกิดพื้นที่ชุ่มน้ำชั่วคราวตามฤดูกาลส่งผลต่อการอยู่อาศัยและหากินของสัตว์นกและสิ่งมีชีวิตอีกนับไม่ถ้วนระบบนิเวศที่เกี่ยวกับน้ำจึงเป็นกลไกของธรรมชาติที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับชีวิตของมนุษย์สารคดีธรรมชาติ A Day in the Wild Close Up ทางไทย PBS
6: สำรวจช่วงเวลากว่า 4,000 ล้านปีที่น่าอัศจรรย์ของโลกหนึ่งในดาวเคราะห์สุดขั้วกับการค้นพบเรื่องราวและวิวัฒนาการอันยิ่งใหญ
7: ่มีเพียงชั้นบรรยากาศเท่านั้นที่ช่วยขวางกั้นเรากับห้วงอวกาศ
8: เรายังไม่พบดาวเคราะห์ดวงไหนที่มีชั้นบรรยากาศเหมือนโลกเลยยุคสมัยที่เผ่าพันธุ์หนึ่งปรากฏขึ้นและเปลี่ยนโลกได้รวดเร็วอย่างไม่เคยมีมาก่อน
9: มนุษย์เปลี่ยนโลกได้ในพริบตาเมื่อเทียบกับธรณีการพูดง่ายๆคือเราเปลี่ยนทุกส่วนที่เปลี่ยนได้จนหมดแล้ว
6: ในสุดยอดสารคดีโลกชุดเรื่องเล่าแห่งปฐพี Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน

นี่น่าจะเป็นผลไม้อีกหนึ่งชนิดที่คนไทยรู้จักกันดีมีตารอบตัวเปรี้ยวก็จิ้มเกลือหวานก็จิ้มเกลือใช่แล้วครับน้องสับปะรด

0: ่วนมากจะชอบกินแบบสดๆเพราะมันจะเป็นรสธรรมชาติดีหรือบางทีเราก็จะเอาไปทำกับข้าวพวกผัดเปรี้ยวหวานแกงต้มได้หมด
1: ส่วนมากจะชอบเป็นสับปะรดฉีกตาครับมันจะหวานกว่าแล้วก็กรอบกว่าครับสับปะรดอื่นสับปะรดส่วนมากจะเป็นชอบแบบปัตตาเวียค่ะเพราะเนื้อมันแห้งและกรอบหวานค่ะแช่เย็นนะอร่อยอะค่ะ
2: รู้ไหมครับว่าประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสับปะรดและผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรดอันดับต้นๆของโลกเลยนะโดยเฉพาะสับปะรดกระป๋องครองส่วนแบ่งการตลาดสูงกว่าร้อยละ36และสับปะรดปัตตาเวียเป็นพันหลักที่ไทยส่งออกมากที่สุดครับโดยเฉพาะในรูปแบบแปรรูปและผลสดโดยมีตลาดส่งออกหลักอยู่ที่สหรัฐอเมริการัสเซียเยอรมันสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นและแหล่งปลูกสับปะรดที่สำคัญอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดระยองจังหวัดราชบุรีและจังหวัดชลบุรีโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ชื่อว่าเป็นมหานครแห่งสับปะรดเนื่องจากมีพื้นที่ปลูกและโรงงานแปรรูปเป็นจำนวนมากครับ
3: หวานเย็นสดชื่นนี่ก็กรุบกรอบไส้หนึบหนับเคี้ยวเพลินเกินจะห้ามใจพอมาเป็นเครื่องดื่มได้รสเปรี้ยวอมหวานสดชื่นไปอีกแถมนี่ยังเป็นผลไม้ที่แปรรูปเป็นของคาวได้สารพัดอย่างนี่มันผลไม้มหัศจรรย์แปรรูปก็ดีกินสดก็สดชื่นเสียงอะไรอ่ะคุ้นๆเหมือนเคยได้ยินมาก่อนฮะนั่นชัวร์ละเสียงพี่ช้างมายังไงล่ะเนี่ยเอ้าทำไมยิ่งกินเสียงพี่ช้างก็ดังขึ้นเรื่อยๆคือก็พอรู้อยู่นะครับว่าพี่ช้างก็ชอบกินสับปะรดเหมือนกันแต่มันไปมีปัญหากันตรงไหนล่ะครับเนี่ย
4: คือช้างในพื้นที่หลายพื้นที่ที่อยู่ติดกับไร่สับปะรดนะครับเขาก็จะออกมากินตัวของผลสับปะรดตอนนี้ที่ช้างปรับในเรื่องของพฤติกรรมแล้วนะครับก็คือออกมาแทบจะทุกคืนในพื้นที่ที่มีการปลูกสับปะรดติดขอบป่านะครับเหมือนออกมาช้อปปิ้งนะครับกินสับปะรดแล้วก็กลับไปนอนในป่าหรือว่านอนในไร่ชาวบ้านต่อนะครับอันนี้ก็เป็นความเกี่ยวพันในเรื่องของพืชอาหารโดยตรงครับของช้างครับอาจจะไม่ใช่เฉพาะสับปะรดตอนนี้มีทั้งทุเรียนลองกองนะครับมะม่วงลำไยแล้วก็เงาะช้างออกมากินหมดเลยครับประชาชนที่รับผลกระทบบาดเจ็บและเสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคตะวันออกเนี่ยครับเราจะเห็นว่าในภาพข่าวเนี่ยชาวบ้านถูกช้างทำร้ายนะครับแล้วก็แต่ละเดือนเนี่ยครับจะมีคนเสียชีวิตนะครับซึ่งถ้าดูโดยภาพรวมแล้วเนี่ยย้อนกลับไปเก็บข้อมูลเนี่ยก็ประมาณ10ปีเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากช้างป่าเนี่ยประมาณ200รายนะครับ
0: พอเราปลูกพืชพอมันจะได้ขายแล้วแบบเนี้ยเขาก็ลงมากิน
5: ถ้าบางคนที่เขาเสียหายมากความโกรธความโมโหความเสียดายข้าวของมันก็มีค่ะ
0: อยากจะทำร้ายอยากจะทำยังไงก็ได้คือไม่ให้ช้างเนี่ยเข้ามาในไร่ของเขาอะค่ะ
2: สับปะรดผลไม้สุดโปรดที่ดีต่อเศรษฐกิจของประเทศสร้างงานและรายได้ให้เกษตรกรหลายครอบครัวแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะเกิดความขัดแย้งระหว่างคนปลูกกับช้างป่าและดูท่าจะไม่เป็นสับปะรดไปซะแล้วครับทางออกของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรจานนี้มีเรื่องโลก EP นี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปค้นหาคำตอบกันในตอนสับปะรดคนปลูก VS ช้างป่ากันครับ

0: ในเชิงของสาเหตุที่สัตว์ป่าหรือว่าช้างป่าออกมานอกพื้นที่มากขึ้นที่เราเห็นเนี่ยครับมันมีอยู่2ปัจจัยหลักๆก็คือปัจจัยทางด้านนิเวศวิทยาครับที่มันเปลี่ยนไปปัจจัยแรกเนี่ยก็คือเรื่องของพื้นที่ป่าเราลดลงไปมากจากเมื่อเทียบกับอดีตมีการสัมปทานเปิดป่านะครับแล้วมีการโครงการพัฒนาในเรื่องของพืชเศรษฐกิจต่างๆซึ่งเป็นพืชรายได้หลักของเราซึ่งถ้าดูรายงานการวิจัยนะครับในระดับของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยครับป่าที่เคยสมบูรณ์เนี่ยมันกลายเป็นหย่อมเล็กหย่อมน้อยแล้วก็ตัวของพื้นที่ชุมชนเนี่ยก็ขยายตัวไปติดกับพื้นที่วัลลักมากขึ้นอันที่2ก็คือว่าปัจจัยในเชิงของพฤติกรรมในเรื่องในการของช้างมีการเรียนรู้ว่าพืชอาหารตัวนี้เขาหากินได้ง่ายครับการผสมกันระหว่าง2ปัจจัยนี้ครับทั้งในเรื่องของการขยายตัวของพื้นที่เมืองนะครับการหายไปของพื้นที่ป่านะครับมันเป็นปัจจัยกายภาพที่หนุนเสริมในเรื่องของพฤติกรรมช้างนะครับให้ออกมามากขึ้นครับ
1: ปัจจุบันครับประเทศไทยเรามีช้างป่าราว 4,200 ถึง 4,600 กว่าตัวกระจายกันอยู่ใน16กลุ่มป่าครอบคลุม94พื้นที่อนุรักษ์ทั่วประเทศและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเมื่อพื้นที่ป่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ลดลงพื้นที่เกษตรขยายตัวเข้าไปประชิดติดกับแนวเขตป่าอนุรักษ์มากขึ้นจึงนำมาซึ่งความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่ามายาวนานหลายทศวรรษเลยล่ะครับต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับเฉพาะในช่วง6ปีที่ผ่านมาเนี่ยพบช้างออกนอกพื้นที่แล้วกว่า 78,977 ครั้งสร้างความเสียหายต่อพืชผลและทรัพย์สินเกือบ 15,000 ครั้งมีผู้เสียชีวิตแล้วถึง228รายและบาดเจ็บอีก255รายความสูญเสียนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับคนนะครับช้างป่าเองก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกันแล้วทางออกของความขัดแย้งนี้ควรเป็นอย่างไรเพื่อให้ช้างกับคนอยู่รอดไปพร้อมกัน
2: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าผลไม้และอาหารเมนูโปรดของหลายๆคนเนี่ยจะสร้างปัญหานะครับที่เกิดขึ้นระหว่างคนกับสัตว์ป่าได้นะครับผมเพื่อเป็นการหาทางออกเรื่องนี้นะครับผมเลยเดินทางมาที่นี่ครับอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับผมที่นี่เนี่ยก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการปลูกสับปะรดนะครับมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศเลยนะครับที่สำคัญเขายังเคยมีปัญหานะครับความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่ามากกว่า20ปีนะครับจนเกิดเป็นโครงการกุยบุรีโมเดลขึ้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีแห่งนี้ครับ
3: อุทยานแห่งชาติกุยบุรีของเรานะครับมีพื้นที่อยู่ประมาณ 6,500 กว่าไร่เศษนะครับเป็นพื้นที่ที่ได้รับประกาศเป็นมรดกโลก
2: ตอนนี้ที่อุทยานกุยบุรีนี่มีช้างเยอะแค่ไหนครับ
3: จากการสำรวจล่าสุดเมื่อปี64นะฮะก็มีอยู่ประมาณ350กว่าตัวประมาณ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยมีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าช่วงนั้นก็มีการวางยาตายไปประมาณ 3-4 ตัวประมาณปี40นี่มีการเว้นคืนพื้นที่ส่วนตรงนั้นมาประมาณ20,000กว่าไร
2: ่ครับ
3: จากเมื่อก่อนเป็นไร่สับปะรดนะครับแล้วก็เป็นแปลงปลูกไม้เศรษฐกิจเมื่อเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นเนี่ยก็หลายๆหน่วยงานนะครับได้ร่วมด้วยช่วยกันในการดำเนินการในการจัดแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได
2: ้ครับ
3: ก็มีการเว้นคืนพื้นที่มาแล้วก็มีการปลูกป่า
2: ครับผม
3: แล้วก็มีการสร้างแหล่งพืชแหล่งอาหารสร้างแหล่งน้ํา
2: ครับ
3: ทําโป่งทํากระทะน้ําเพื่อที่จะต้องการที่ให้ช้างเค้ามีแหล่งอาหารสมบูรณ์ไม่ออกไปข้างนอกไม่ไปทําร้ายชาวบ้านน่ะ
2: แล้วหลังจากที่เกิดกุยบุรีโมเดลขึ้นมาเนี่ยครับถือว่าเราประสบความสําเร็จมั้ยครับ
3: ก็ถ้ามุมมองผมถือว่าสําเร็จนะครับดูจากเดี๋ยวเราจะมีข้อมูลสถิติสถิติที่ว่าเห็นว่าช้างออกนอกพื้นที่ลดลงหรือความเสียหายลดลง
2: กุยบุรีโมเดลเนี่ยนะครับเขาไม่ได้เพียงแค่ป้องกันความเสียหายเท่านั้นนะครับแต่ว่าเขายังเปลี่ยนช้างป่าเลยนะครับจากที่เคยเป็นคู่ขัดแย้งของเกษตรกรนะครับให้มาเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับเปลี่ยนรถขนสับปะรดให้กลายมาเป็นรถขนนักท่องเที่ยวแทนก็เป็นการสร้างรายได้นะครับกลับคืนสู่เกษตรกรนะครับเปลี่ยนความเสียหายในวันวานให้เป็นรายได้ที่ยั่งยืนกลับคืนสู่ชุมชนครับที่นี่ก็เป็นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูกันนะครับว่าที่นี่จะมีอะไรให้เราได้ชมกันบ้างครับสวัสดีครับ
4: สวัสด
5: ี
4: ค่ะ
5: นี
2: ่ผู้ที่จะพาเราเข้าไปท่องเที่ยวในวันนี้นะครับผม
4: แต่ก็ขอยินดีต้อนรับสู่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะคะ
2: ขอบคุณครับมีอะไร

0: ไปเที่ยวบ้างครับที่นี่
1: ก็คือไฮไลท์ของที่นี่คือผาชมสัตว์ป่าครับ
0: เราจะได้เห็นอะไรบ้างครับสัตว์ป่าที่นี
1: ่ตอนนี้วันนี้โดยเฉพาะตอนนี้เจอช้างอยู่บริเวณเส้นนี้ค่ะแต่ไม่ทราบว่าเราจะทันไหมเนาะเราไปกันเลยค่ะ
0: โอเคครับพร้อมครับลุยตอนนี้ก็เข้ามาในเส้นทางของการท่องเที่ยวแล้วนะครับก็จะต้องมาด้วยรถกระบะของชาวบ้านนะครับของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของชมรมเนี่ยแหละนะครับผมนำพานักท่องเที่ยวเข้ามาก็จะเห็นความครึ้มของป่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยพี่จวบบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นพื้นที่ทางการเกษตรนะแต่ว่าพอมีโครงการนี้เข้ามาเนี่ยก็ได้รับการเวียนคืนกลับมาแล้วก็มีการช่วยกันฟื้นฟูมาเป็นป่านะครับมีการปลูกป่าเพิ่มอยู่ตลอดนะครับใครชอบดูสัตว์เนี่ยนะฮะมาที่นี่รับรองว่าไม่ผิดหวังครับพูดเหมือนเจอแล้วเลย พี่เขาบอกมาไปดูกันฮะกระทิงเจอแล้ว
1: ฝูงนึง
0: ฝูงนึง
1: เยอะอยู่

0: ื่อกี้โชคดีมากเลยนะครับระหว่างทางเราได้เห็นช้างฝูงหนึ่งกับกระทิงนะครับและตรงนี้ก็มาอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดสุดท้ายใช่ไหมครับเรียกว่าเป็นผาชมสัตว์ป่าแล้วเราก็ได้เห็นมีทั้งกระทิงและช้าง
1: ค่ะช้างงาตัวใหญ่
0: จุดนี้เป็นจุดชมวิวที่ค่อนข้างพิเศษและมีโอกาสเห็นได้เยอะเลยใช่ไหมคร
1: ับใช่ค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวสามารถลงจากรถแล้วก็เดินได้บริเวณที่เยอะกว่าจุดอื่นๆนะคะทางนู้นก็เดินไปได
0: ้
1: มันเป็นจุดที่ปลอดภัย
0: พี่จบเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่นี่มันเกิดเป็นการท่องเที่ยวขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: เริ่มแรกเลยเนี่ยเราก็ระดมชาวบ้านที่มีผลกระทบจากช้างป่าสัตว์ป่ามาทำลายพืชไร
0: ่
1: มาทำการท่องเที่ยวมันก็เริ่มบูมขึ้นเรื่อยๆเนาะก็เลยดึงเขาเข้ามาอยู่ในกลุ่ม
0: ครับ
1: ค่ะปัจจุบันก็170คนแล้ว
0: ถือว่าช่วยเปลี่ยนแปลงความคิดของชุมชนที่นี่ได้เยอะไหมครับ
1: ก็ได้เยอะอยู่นะก็คืออดีตเนี่ยเขาก็จะโกรธ
0: ครับ
1: โกรธช้างที่มาทำลายพืชไร่เขาเนาะ
0: เ
1: ออแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถามหาช้างแล้ว
0: กลายเป็นว่าก็อยากจะรักษาเขาไว้
1: ใช่ค่ะอยากรักษาไว
0: ้โอ้ครับผมทัศนคติต่อช้างก็จะดีขึ้น
1: ดีขึ้นค่ะคุณภาพชีวิตของชุมชนที่นี่ก็ดีขึ้นนะคะจากการท่องเที่ยวที่เราได้มีโอกาสมาทำการท่องเที่ยวในพื้นที
0: ่ครับ
1: เพราะว่าอดีตอ่ะพวกเรามีปัญหาเรื่องหนี้สินเรื่องรายรับรายจ่ายอะไรในครอบครัวก็ส่วนหนึ่งแต่ปัจจุบันเนี่ยมันแก้ได้เยอะ
2: อุ้ยบุรีโมเดลไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงแค่กับผืนป่าหรือตัวเลขความเสียหายนะครับแต่ยังสามารถเปลี่ยนมุมมองคู่ขัดแย้งให้กลายเป็นแนวร่วมได
0: ้ปวดเขาอยู่ไหม
3: ก็แล้วแต่บุคคลเนาะแต่ในส่วนพี่น้อยก็มีรายได้เสริมเกี่ยวกับบ้านพักโฮมสเตย์ที่นักเที่ยวเข้ามาดูช้างพี่น้อยก็มีรายได้เสริมเขาเองเขาก็มีหลายมุมหนึ่งเขาก็ทำรายได้เสริมให้กับเราเหมือนกัน
2: ตอนนี้ผมก็เลยมาอยู่กับพี่น้อยเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดที่นี่มากว่า20ปีนะครับผู้ผ่านสมรภูมิความขัดแย้งในอดีตจนวันนี้รู้วิธีรับมือและอยู่ร่วมกับช้างป่ากุยบุรีได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
0: พี่น้อยสวัสดีครับ
3: เดี๋ยววางมีดก่อนนะคะ
0: สวัสดีครับโอ้โหถือมีดต้อนรับเลย กำลังสับใบสับปะรดอยู่นะฮะ
3: ค่ะ
0: โอ้นี่คือสวนของพี่น้อย
3: ใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวจะตัดได้แล้วค่ะนี่แดดเริ่มเบียร์แล้ว
0: นี่เตรียมที่จะตัดสับปะรดแล้วล่ะครับใช่ครับ
3: ต้องจะช่วยตัดไหมคะ
0: จะลองดูถ้าไม่ทำให้เสียหายก็ลองดูก็ได้
3: เด
0: ี๋
3: ยวพี่น้อยทำให้ดูก
0: ่
3: อน
0: โอ้โหพี่เขาคล่องมากเลยอะโตมากเลยดูดิหักปุ๊บ
3: ปุ๊บ
0: ถับปุ๊บ
3: ปุ๊บ
0: หมุนปุ๊บโยนปุ๊บ
3: นิ้วชี้หายเดี๋ยวคุณกล้องรอสักรูปนะคะ
0: ใส่ถุงมือ
3: ถุงมือใส่ด้านซ้าย
0: ใส่ด้านซ้ายนะครับหักป๊อกนี่แล้วก็หัวไอ้นี่หว่าสับปะรดของข้าช้างอย่าแตะตรงนี้มีช้างมาไหมพี่
3: มีมาถึงอยู่ค่ะประมาณ2ปีที่แล้วก็มาถึงนี่เลย
0: อือ
3: ใช่ค่ะแต่ว่าช่วงหลังนี้มาไม่ถึงเพราะว่าเจ้าหน้าที่เค้ามาช่วยผลักดันแล้วเค้าก็ตั้งจุดอยู่ด้านใน
0: แสดงว่า2ปีที่แล้วช้างยังแวะมาอยู่เลยตรงน
3: ี้ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เค้าชอบกินเหรอครับ
3: ใช่ค่ะเราต้องตัดสีนี้เพราะว่ามันจะยังไม่สุกแล้วก็ไม่หอมมากนะคะก็ถ้าปล่อยให้สุกมากแล้วก็มีกลิ่นหอมนี่ก็จะดึงดูดเค้าแล้วก็เลยทางร้านก็ต้องเลือกวิธีการที่โรงงานอาซีไหนก็เอาออกเลยชิงขายก่อน
0: แต่นี
3: ้แบบนี้ก็จะหวานช
0: ้
3: างจะหอม
0: ครับผม
3: เราจะเข้าใจช้างว่าทำไมช้างก็ถึง
0: แล้วจะเข้าใจช้าง
3: ชนกัน
0: ชนเลยครับสับปะรดจากสวนสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วฮะมาลองดูครับ
3: ใช่เลยใช่ไหมคะ
0: เข้าใจช้างเลยเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นดึงดูดมาใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะเขายิ่งสุกเขาจะยิ่งหอม
0: แล้วในมุมของชุมชนหรือว่าเกษตรกรเนี่ยเรามีวิธีการรับมือกับช้างหรือป้องกันเรื่องของช้างมาบุกสวนเนี่ยยังไงบ้างครับ
3: คือส่วนหนึ่งเราก็ป้องกันตัวเราเองของพี่น้อยเองค่ะพี่น้อยขุดร่องเนาะข
0: ุ
3: ดกันช้างหนึ่งอย่างที่จริงอะร่องอะกั้นเขาไม่อยู่หรอกค่ะ
0: ครับ
3: เพราะถ้าเขาจะมาเนาะแต่ว่าแค่ชะลอหรือสร้างความลำบากให้เขานิดนึงอะไรประมาณนี้ซึ่งก่อนกว่าเขาจะมาถึงไร่พี่น้อยเนี่ยเจ้าหน้าที่จะเห็นก่อนเพราะว่าจะผลักดันเข้าแล้วก็มีเทคโนโลยีที่เขาใช้โดนบินเนาะอันนี้ช่วยชาวไร่ได้เยอะมากเลยแต่เราเป็นพืชเศรษฐกิจของที่นี่เนาะมีโรงงานมีอะไรต่าง
0: ๆ
3: คนก็เลยยังอยากปลูกอยู่แต่ก็ต้องเฝ้าช้างใช้วิธีการเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที
0: ่ครับ
2: เบื้องหลังของการเฝ้าระวังช้างป่าในวันนี้ไม่ได้อาศัยแค่ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่อีกต่อไปครับแต่ยังถูกยกระดับด้วยระบบ Smart Early Warning System เทคโนโลยีอัจฉริยะที่เปรียบเสมือนตาสับปะรดคอยเฝ้าป่าตลอด24ชั่วโมงมาดูกันครับว่าระบบแจ้งเตือนช้างป่าที่ทันสมัยที่สุดในประเทศเนี่ยทำงานอย่างไร
0: พี่จ๊ะเอ๋แนะนำหน่อยครับว่าในห้องนี้มีอะไรบ้างครับอย่างที่ผมเห็นจอตรงนี้แล้วก็มีคล้ายๆกับเป็นภาพจากกล้องที่ติดไว้อย่างนี้แหละครับอันนี้คือภาพ
4: เป็นภาพเรียลไทม์ค่ะที่ส่งมาจากตัวกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติซึ่งเราจะติดอยู่บริเวณชายป่าที่มีเป็นด่านช้างค่ะด่านช้างคือเส้นทางที่ช้างออกนอกป่าออกมาเราก็จะติดกล้องไว้เพื่อดักเขาแล้วก็เราพอมาขึ้นในระบบแบบนี้แล้วค่ะ
0: ครับ
4: เจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าระวังช้างก็จะบันทึกภาพแล้วก็ส่งแจ้งเตือนให้กับเจ้าหน้าที
0: ่ครับ
4: ก็จะไปมีการผลักดันที่มีช้างหรือสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่เราก็จะดันกลับเข้าในพื้นที่อนุรักษ์ค่ะแล้วจะเป็นภาพที่ขึ้นมาเป็นลิสต์แบบนี้ค่ะ
0: จะได้เป็นการเตือนว่าจะไปในพื้นที่ตรงไหนโซนไหนใช่ไหมครับของในนี้จะมีชื่อสถานที่อยู่
4: ใช่ค่ะ
0: พอเดินมาตรงนี้ผมจะเห็นรูปช้างติดไว้เต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้แล้วก็จะมีเหมือนกับเลขรหัสเหรอครับ
4: ใช่ค่ะเลขรหัสที่เราแยกอัตลักษณ์ช้างที่ออกนอกพื้นที่ในกุยบุรีอย่างเช่นตัวนี้ค่ะ
0: คอ
4: ันนี้เขาจะมีงาบางทีก็เป็นหูแหว่งอย่างเงี้ยค่ะมีหูอะไรเงี้ยค่ะคืออัตลักษณ์ของช้างแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันเลยอย่างตัวที่มีงาที่เขาจะออกนอกพื้นที่มากกินอะไรออกไปบริเวณแปลงใคร
0: ครับ
4: เจ้าหน้าที่หรือว่าชุดเฝ้าระวังเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าอ๋อเดี๋ยวพี่แหว่งเดี๋ยวจะออกไปตรงนี้นะคะ
0: ชอบกิน
4: ใช่ชอบกินพืชผลทางการเกษตรของราษฎรแบบไหนเราจะรู้แล้วเราก็จะไปดักทางถูกป่ะอ๋อพี่แหว่งเขาจะออกไปตรงนี้แล้วนะคะอะไรอย่างเงี
0: ้
4: ย
0: อ๋อแสดงว่าแต่ละตัวเราก็จะรู้พฤติกรรมเขาแล้วก็จะทำให้เราวางแผนได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น
4: ใช่ค่ะ
0: โดรนนี่ใช้ทำอะไรบ้างครับ
4: หลักสำคัญก็คือการสนับสนุนการเฝ้าระวังคือป้องกันความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทำงานในพื้นที่ด้วยแล้วก็เป็นตัวที่สแกนตัวที่มีสัตว์ป่าสแกนช้างสแกนกระทิงว่าอยู่บริเวณไหนก็ให้เจ้าหน้าที่เขาไปผลักดันแล้วก็พอระหว่างการผลักดันนะคะเราใช้ตัวนี้ในการป้องกันความปลอดภัยของเจ้าหน้าที
0: ่อันนี้คล้ายลำโพงเลย
4: ค่ะใช่ค่ะติดลำโพงไปอันนี้เป็นจุดที่ช่วยในการส่งเสียงด้วยบางทีแรกๆค่ะตัวช้างหรือสัตว์ป่าที่ออกนอกพื้นที่ก็จะกลัวตัวเสียงนี้ด้วย
0: โดรนมีลำโพงด้วยดูซิจะเป็นเสียงไงกับข้าวไหมครับกับข้าวอันนี้เสียงช้างเขาพูดว่าอะไรครับ
4: ไม่ได้เรียนไม่แน่ใจนะคะว่าพูดว่าอะไรแต่ไปกันค่ะเข้าป่ากันเนี่ย
0: ป่ากัน

0: วนใหญ่ที่เราใช้ก็คือเขาเรียกว่ากระบวนการจากเบาไปหนักก็คือส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นหัวไฟไฟฉายอะค่ะแค่ไฟฉายพวกช้างเขาก็จะเข้าพื้นที่แล้ว
1: ใช้แสงไฟสองไร่
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เขาก็ได้ผลละครับ
0: ได้ผลค่ะที่กุยบุรีได้ผลคือเราใช้แสงไฟคือเขาก็จะเข้าไปพื้นที่ป่าแล้วแล้วก็ใช้เสียงของเจ้าหน้าที่เองด้วยแค่ส่งเสียงเฮ้ยให้ไปเขาก็ไปแล้วค่ะ
1: เมื่อกี้พูดในส่วนของการผลักดันไปแล้วมีเรื่องอื่นๆด้วยใช่ไหมครับที่เสริมเข้ามา
0: คือการสร้างแปลงหญ้าก่อนเลยค่ะ
1: แปลงหญ้า
0: แปลงหญ้า
1: ขออนุญาตดูหน่อยอันนี้เหรอฮะ
0: ใช่ค่ะตัวหญ้าที่เป็นหญ้าลูซี่ที่เราใช้
1: เมล็ดซึ่งเป็นอาหารของช้างเหรอครับ
0: ใช่ค่ะก็คือเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นแปลงหญ้าแบบนี้ที่เราทำข้างในพื้นที
1: ่โอ้ครับครับ
0: ก็จะมีความสมบูรณ
1: ์เราเข้าไปปลูก
0: ให้ค่ะ
1: เยอะไหมครับตั้งแต่ครับ
0: ก็ข้างในมี 2,000 กว่าไร
1: ่แล้วตั้งแต่ทำมาเนี่ยพี่จะเอกคิดว่าได้ผลไหมครับ
0: เราต้องขอบคุณความร่วมมือทุกๆหน่วยงานมันทำให้กระบวนการการแก้ไขปัญหาเรามันประสบความสำเร็จมาก
1: ๆ
0: ลดปัญหาคอนฟลิกต์ระหว่างชุมชนกับตัวพื้นที่ตัวช้างเองด้วยมันก็ลดน้อยลงกลายเป็นว่าเป็นความร่วมมือที่มันเพอร์เฟคที่สุดนะตอนนี้
2: นอกจากเทคโนโลยีและเจ้าหน้าที่อุทยานแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งแรงสำคัญที่ทำงานอยู่เบื้องหลังกุยบุรีโมเดลมาเกือบ20ปีนั่นก็คือองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลหรือ WWF ประเทศไทยที่เข้ามาหนุนเสริมทั้งอุปกรณ์อย่างกล้องคาเมราแทร็บโดรนเทอร์โมและวิทยุสื่อสารรวมถึงการอบรมความรู้ให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครชุมชนไปจนถึงการดูแลสวัสดิการต่างๆให้กับชุดผลักดันช้างด้วยครับ
3: เป้าหมายหลักของทาง WWF นะครับที่มาทำงานที่นี่ก็คือจะลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างการที่ช้างกับคนนะครับในพื้นที่อยู่ร่วมกันได้เนี่ยครับผมมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับการทำงานหรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับคนกับช้างเนี่ยครับมันเป็นปัญหาที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหานะครับไม่ใช่ว่าสามารถทำในวันนี้เราสามารถเห็นผลได้เลยในวันพรุ่งนี้ซึ่งตัวนี้ครับพื้นที่กุยบุรีเองก็ผ่านจุดตรงนั้นมาค่อนข้างจะนานพอสมควรกว่าจะถึงจุดนี้ครับ
2: กุยบุรีโมเดลพิสูจน์แล้วครับว่าทางออกของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างไม่ใช่การกั้นรั้วหรือการไล่ล่าแต่คือความเข้าใจและการออกแบบการอยู่ร่วมกันอย่างชาญฉลาดครับจากพื้นที่ที่เคยเต็มไปด้วยความขัดแย้งวันนี้อุทยานแห่งชาติกุยบุรีกลายเป็นบ้านของช้างป่ากว่า350ตัวกระทิงอีกราว500ตัวพร้อมทั้งได้รับการยอมรับในระดับโลกในฐานะซาฟารีเมืองไทยแม้ว่าช้างเนี่ยยังคงออกนอกพื้นที่ป่าอยู่บ้างนะครับแต่ทว่าความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินลดลงอย่างชัดเจนขณะเดียวกันคุณภาพชีวิตของเกษตรกรก็ดีขึ้นด้วยนี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์นะครับว่าเมื่อเทคโนโลยีธรรมชาติและผู้คนในพื้นที่เดินทางไปในทิศทางเดียวกันช้างกับคนย่อมอยู่รอดและอยู่ร่วมไปด้วยกันได้ครับ
4: ปัญหาตอนนี้นะครับในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าเนี่ยเราอาจจะต้องมีเอมพาธีที่มองทั้ง2สปีชีส์นะครับคือเห็นใจทั้งคนแล้วก็เห็นใจทั้งช้างใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้ามองในภาพรวมนะครับก็คือพืชเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็ยังมีความจำเป็นอยู่นะครับถ้าเราสามารถที่จะออกแบบกลไกในการอยู่ร่วมระหว่างคนกับสัตว์ป่าได้ดีขึ้นนะครับพืชเศรษฐกิจก็จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราได้ต่อนะครับแล้วก็ประชาชนก็อยู่อย่างปลอดภัยนะครับในพื้นที่ของตัวเองครับเพียงแต่ว่าเราต้องมีเครื่องมือที่ดีนะครับในการที่จะติดตั้งเทคโนโลยีต่างๆครับสัญญาณแจ้งเตือนนะครับให้เขารู้ตัวนะครับมีระบบเยียวยาที่ดีนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับคนในพื้นที่ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นระบบการเงินต่างๆนะครับแล้วก็ข้อกฎหมายที่จะหนุนเสริมให้เขาเข้มแข็งมากขึ้นครับผมมองว่าจะช่วยเปลี่ยนผ่านในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าได้
1: จากที่เคยเป็นผู้ได้รับผลกระทบนะครับและก็เข้ามาร่วมเป็นผู้นำในการท่องเที่ยวนี้นะครับตลอด20ปีวันนี้พี่จวบมีความรู้สึกยังไงบ้างครับ
5: ดีใจภูมิใจในตัวเองแล้วอีกอย่างหนึ่งที่คือจริงๆนะพี่ก็ด้วยพี่มีโรคด้วยเนาะป่วยแต่ว่าพี่ดีใจคือมันเหมือนยารักษาโรคของพี่ด้วยคือพี่ได้เจอนักท่องเที่ยวได้

0: นำเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านมีรายได
1: ้ครับ
0: พี่รู้สึกว่าพี่อายป่วย
2: และนี่เป็นเพียงหนึ่งพื้นที่ตัวอย่างเล็กๆที่ทำให้เราเห็นการจัดการปัญหาหนักๆยากๆว่าสามารถทำให้ทุกภาคส่วนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติเปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความร่วมมือสร้างกฎกติกาที่มองเห็นทุกเหลี่ยมมุมบนฐานของความเคารพซึ่งกันและกันจนเป็นผืนป่าที่ช้างก็อยู่ดีคนก็อยู่ได้และเราในฐานะผู้บริโภคก็ยังได้กินสับปะรดหวานๆฉ่ำๆและยังเป็นสับปะรดที่ยังคงสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

0: จานนี้จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: อาหารไม่ใช่แค่อิ่มท้องแต่อิ่มเรื่องราวอิ่มวัฒนธรรมอิ่มความเป็นไทยวันเสาร์เวลา 10:00 น.ไขความลับที่ซ่อนอยู่ในอาหารหมักดองแดนกินดองวันเสาร์เวลา 14:05 น.รู้จักชุมชนเข้าใจวิถีผ่านวัฒนธรรมน้ำพริกทั่วไทยยกพลคนน้ำพริกปี2วันเสาร์เวลา 17:05 น.ป.อันนบจะพาไปเปิดศึกประชันฝีมือของเชฟชาวบ้าน
3: อร่อยมาก
2: กับสูตรลับประจำถิ่นจากทุกภูมิภาคทั่วไทยสมรภูมิปิ่นโตวันอาทิตย์เวลา 7:10 น.เข้าครัวสนุกสุกอาหารสร้างสรรค์
4: เย็นนี้
5: แล้วได้รู้จักไหมคืออะไร
4: เมี่ยง
2: เรียนรู้เรื่องราวหลากหลายหม้อข้าวหม้อแกง
5: น้ำปลา
2: วันอาทิตย์เวลา 10:00 น.ค้นหาความลับถอดรหัสความอร่อยของศาสตร์จากการปรุงคุกเคาน์เตอร์ภูมิใจไปกับอาหารไทยหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
6: Question Time ได้เวลาหาคำตอบกับรายการจากวิภารู้หรือไม่การกินไก่มีผลทำให้เกิด PM 2.5เพราะการเลี้ยงไก่ต้องใช้ข้าวโพดเป็นอาหารหลักเกือบ 60% และประเทศไทยต้องใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากกว่า9ล้านตันต่อปีไก่ต้องการพลังงานจากข้าวโพดเพราะเป็นแหล่งพลังงานชั้นดีมีสารสีที่ช่วยให้ไก่มีขาเหลืองเนื้อสวยและไข่แดงเข้มยิ่งคนกินไก่มากพื้นที่ปลูกข้าวโพดก็ยิ่งสูงขึ้นแต่วิธีการกำจัดสังข้าวโพดที่ง่ายและต้นทุนต่ำที่สุดก็คือการเผาที่กลายเป็นต้นต่อ PM 2.5โดยการเผาที่อุณหภูมิ 100-500 องศาเซลเซียสทำให้มีสารเคมีตกค้างลอยไปเกาะกับฝุ่นควันกลายเป็น PM 2.5 ที่มีพิษรุนแรงกว่าฝุ่นธรรมชาติทั่วไปหลายเท่าวิธีช่วยโลกก็คือสูตร 50-50 ลดการกินโปรตีนจากไก่และเพิ่มโปรตีนจากพืชรวมถึงสนับสนุนฟาร์มที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมรู้ทุกเรื่องกับ Question Time และติดตามรายการได้ทางวิภาทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้3 2
8: นะคะที่เราจะชวนไปวิ่งบนสะพานลอยฟ้าที่สูงแล้วก็สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครนะคะ
9: เป็นครั้งแรกด้วยเลยที่พวกเราจะได้วิ่งเชื่อม2สะพานนะคะข้างบนเนี่ยวิวต้องสวยมากแน่ๆ
10: อย่างเดียวเลยคืออยากลองดูว่าตัวเองทำได้ไหมใช่ครับ
11: มาสมัครวิ่งกับเราท่านจะเห็นวิวยามเช้าแล้วก็ร่วมทำบุญด้วยกัน
12: ทั้งไทย PBS เองทั้งดร.เทียมเองรวมทั้งมูลที่ราชประชานุเคราะห์เนี่ยมีโอกาสที่จะมีรายได้เพื่อที่ไปทำกิจกรรมต่อ
13: ทุกย่างก้าวของนักกีฬาทุกก้าวที่ก้าวไปก็คือสร้างบุญกุศลให้กับคนทั่วประเทศค่ะ
14: ส่วนของวิภาที่จะสามารถรับชมแบบมัลติวิวอันนี้ผมคิดว่าจะได้ภาพที่ค่อนข้างสวยมากๆ
15: เพื่อเชื่อมโยงชุมชนสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างแข็ง

0: 9รวมมีความหมายและเรายังได้ทำบุญร่วมกันด้วยครับ
1: เราเจอกันที่งานค่ะ
2: แล้วพบกันครับ
3: ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th

0: นี้ค่ะและไม่ได้กู้เงินมากองแต่จะดำเนินการอย่างเปิดเผยโปร่งใสและคุ้มค่าเป็นไปตามวินัยการเงินการคลังค่ะติดตามเพิ่มเติมจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดมาจากรัฐสภาเชิญคุณยานีค่ะ
1: ค่ะคุณจารุพรคะหลังจากที่ฝ่ายค้านนะคะเป็นห่วงแล้วก็ทักท้วงว่ารัฐบาลนั้นจะออกเงินหรือว่ากู้เงินนี้นะคะมากองค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรุกขึ้นชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการออกพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทโดยย้ำถึงเหตุผลความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมองว่าไม่เป็นธรรมกับกรณีที่มีการอภิปรายของฝ่ายค้านนำความเห็นของนักวิชาการที่ให้ความเห็นต่อศาลในเชิงคัดค้านมาอภิปรายพร้อมกับชี้ถึงเหตุผลความจำเป็นว่าเศรษฐกิจชะลอตัวเงินเฟ้อสูงขึ้นบัญชีดุลสะพัดขาดดุลและนี่คือผลกระทบความมั่นคงทางเศรษฐกิจค่ะในขณะเดียวกันไทยก็จะเจอวิกฤตอีกหลายรอบตั้งแต่วิกฤตราคาพลังงานวิกฤตค่าครองชีพเงินเฟ้อสูงวิกฤตกำลังซื้อของคนลดลงราคาของแพงค่ะซึ่งหากปล่อยไว้ก็จะทำให้ธุรกิจอาจจะเจ๊งทำให้มีการปลดคนงานก่อนที่จะยืนยันว่าการกู้เงินไม่ได้กู้มากองค่ะแต่กู้ตามความจำเป็นและยืนยันว่าการดำเนินการนั้นเป็นไปตามระเบียบวินัยการเงินการคลังหลังจากนายกรจติกะวณิชย์ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็ลุกขึ้นอภิปรายเนื้อหาสาระที่เห็นถึงปัญหาหลักของประเทศใน4ประเด็นค่ะประกอบไปด้วยเรื่องของเศรษฐกิจโตช้าปัญหาโครงสร้างขาดดุลบัญชีเดินสะพัดรายได้ประชาชนลดลงและของแพงอย่างต่อเนื่องค่ะทําให้ต้องทบทวนว่าจะอนุมัติพรก.กู้เงินฉบับนี้หรือไม่และเห็นว่าด้วยเวลาการดําเนินการที่เนิ่นนานรัฐไม่จําเป็นต้องเร่งด่วนในการกู้เงินค่ะเพราะมองว่าจะเป็นการกู้เงินมากองไว้ก่อนที่รัฐจะหมดอำนาจในการให้กระทรวงการคลังกู้ยืมขณะเดียวกันก็เห็นว่าโครงการไม่มีความชัดเจนและอาจทำให้เกิดภาระต้นทุนดอกเบี้ยที่รัฐต้องแบกรับเพิ่มเติมและไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะสามารถดำเนินการได้ทันในช่วง1 ปีตามเป้าหมายค่ะขณะเดียวกันก็ห่วงเรื่องการกู้ที่ทำให้เพดานหนี้สาธารณะเกินกว่าที่กำหนดและทำให้ปีงบประมาณ2,571นั้นจะเจอปัญหาตามมาค่ะนายกรยังทิ้งท้ายว่าการออกพรก.นี้ไม่ใช่ทางออกของปัญหาเศรษฐกิจค่ะและพรรคประชาธิปัตย์จะไม่อนุมัติพรก.ฉบับนี้ค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีค่ะกรมการปกครองร่วมกับตำรวจค่ะเปิดปฏิบัติการสยบภัยใช้ปราการปราบเครือข่ายทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติให้บุคคลต่างด้าวโดยมิชอบโดยมีการสร้างหลักฐานเท็จและจัดเก็บลายนิ้วมือไม่สมบูรณ์ค่ะเจ้าหน้าที่กรมการปกครองตำรวจสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.กรมการสอบสวนคดีพิเศษเปิดปฏิบัติการสยบภัยใช้ปราการปราบปรามขบวนการทุจริตนำคนต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าทะเบียนศูนย์ในพื้นที่อำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่โดยได้นำกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย35 จุดด้านของนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ได้รับข้อมูลจากปปช.และเบาะแสจากศูนย์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าในช่วงปี2561ถึง2565มีการออกบัตรศูนย์จำนวน 5,044 รายโดยการหลีกเลี่ยงระบบตรวจสอบเช่นการจัดเก็บลายนิ้วมือไม่สมบูรณ์การสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จการเพิ่มชื่อบุคคลเข้าทะเบียนบ้านทั้งที่ไม่มีภูมิลำเนาหรือบ้านพักอาศัยจริงรวมถึงการจัดทำเอกสารทางทะเบียนโดยมิชอบจึงมีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง35 คนแบ่งเป็น3 กลุ่มคือเจ้าหน้าที่รัฐและฝ่ายปกครอง9 คนรวมอดีตปลัดอำเภอชัยปราการกำนันและผู้ใหญ่บ้านเจ้าบ้านผู้รับรอง3 คนค่ะและคนต่างด้าวผู้สมสิทธิ์23 คนโดยสำหรับรายการที่พบการกระทำผิดที่แน่ชัด74 รายการทางด้านของอำเภอชัยปราการได้ดำเนินการจำหน่ายยกเลิกเพิกถอนรายการทางทะเบียนแล้วและในส่วน23 รายที่จับกุมในวันนี้จะเร่งจำหน่ายยกเลิกเพิกถอนรายการทางทะเบียนดังกล่าวโดยเร็วค่ะขณะที่อีก 4,947 รายการที่ต้องสงสัยกำหนดให้เป็นบุคคลเฝ้าระวังในระหว่างกระบวนการขยายผลการตรวจสอบหากพบว่าเป็นการได้รายการทางทะเบียนมาโดยมิชอบจะจำหน่ายยกเลิกเพิกถอนรายการที่ทุจริตต่อไปค่ะอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: นี่คือหลักเขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่จัดทำขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ปี2543ใช้งบประมาณไป 2,000 ล้านบาทแต่ไม่เคยถูกนำมาใช้
3: ให้ใช้แนวเขต43โดยยกให้

0: กอบไว้ทั้งหมดเลยและกรมทรัพยากรก็มารับฟังไว้เห็นแล้วก็มีเซฟทับลานก็มีปัญหาแบบนี้
1: แล้วถามว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไงหน่วยงานทางปกครองอนุญาตให้เขามาอยู่เพราะเห็นว่าการประกาศอุทยานแห่งชาตินั้นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง
2: บุกรุกตรงไหนมาจี้จี้ภาพศักดิ์ฐานป้าก็มี
3: 45ปีข้อพิพาทคดีทับลานยังไม่มีบทสรุปบางคนจากไปแล้วบางคนอยู่ในเรือนจำหลักเขตเส้นเขตนี้ที่ยังไม่เคยถูกนำมาใช้ได้เปลี่ยนชีวิตผู้คนที่นี่ไปอย่างไรติดตามได้ในซีรีส์23ชาวบ้านทับลานเส้นเขตเปลี่ยนชีวิตในข่าวค่ำไทย PBS

หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาแล้วค่ะสถานีประชาชนทางไทย PBS นะคะเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่าย 2:05 นาทีคุณผู้ชมมานั่งรอเลยนะคะหน้าจอทีวีมือถือค่ะทุกแอปพลิเคชันเลยเหมือนเดิมค่ะเดินมากับน้องแป้งค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะน้องแป้งคะเหตุการณ์น้ำท่วมสงบลงแล้วแต่เรายังต้องฟื้นฟูเห็นได้ข่าวว่าเรายังรับบริจาคสิ่งของอยู่ใช่ไหมคะ
1: ยังรับบริจาคสิ่งของอีกมากมายคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าสถานการณ์ดูเหมือนว่าจะคลี่คลายนะคะแต่ยังไม่สามารถวางใจได้ค่ะในพื้นที่ร้องขอเข้ามาโดยตรงที่ไทย PBS ค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้อยู่ช่วงฟื้นฟูคุณผู้ชมลองนึกสภาพนะน้ำมันมาเร็วมากค่ะข้าวของพังเสียหายไปหมดเครื่องครัวพัดหายปลิวไปกับน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ไม่มีเลยค่ะฉะนั้นตอนนี้นะคะไทย PBS เปิดรับสิ่งของอยู่นะคะคุณเองสามารถร่วมกันบริจาคได้เลยนะคะที่ไทย PBS สิ่งของต้องการมีอะไรบ้างนึกลองดูถ้าหากเรากลับเข้าบ้านที่มันว่างเปล่าจริงๆต้องใช้อะไรข้าวสารค่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องตอนนี้ยังคงต้องการอยู่นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นอนหมอนมุ้งรวมถึงโรงเรียนต่างๆค่ะก็ต้องการเช่นเดียวกันอุปกรณ์การเรียนของน้องๆหายเกลี้ยงไปกับน้ำเลยค่ะกระดาษ A4 ตอนนี้โรงเรียนต้องการอีกมากด้วยค่ะ
0: เหรอคะ เรียนพูดถึงวัยรุ่นอย่างพวกเรียนนะคะคุณผู้ชมคะของจำเป็นค่ะผ้าอ้อมค่ะผ้าอ้อมอนามัยผ้าปูต่างๆกระดาษทิชชู่สารพัดนะคะพวกนี้มันสิ้นเปลืองแล้วมันก็เป็นสิ่งจำเป็นนะคะมันไม่มีใช้มันอยู่ไม่ได้ผู้ใหญ่วันหนึ่งหลายผืนนะหนูรับบริจาคค่ะไม่อั้นจำนวนค่ะส่งมาที่ไหนคะหนู
1: มาที่ไทย PBS เลยนะคะเรามีการจัดเก็บของอย่างดีและจะส่งตรงถึงผู้ประสบภัยนะคะจุดที่1คุณผู้ชมมาได้เลยนะคะเข้ามาถึงข้างหน้าบอกว่ามาบริจาคสิ่งของรปภ.จะพามาจอดหน้าตึก A เลยค่ะตึกแรกของไทย PBS คุณจะเจอโต๊ะสีขาวอยู่ตรงนี้ข้างหน้าตึกนะคะจุดดรอปนะคะเอาสิ่งของมาไว้ตรงนี้ได้เลยจะมีผู้สื่อข่าวของเรารอต้อนรับอยู่นะคะจุดที่2ค่ะคือลาน OB อันนี้สำหรับคนที่มาบริจาคเป็นคันรถแบบใหญ่ๆเยอะๆนะคะเป็นจุดคลังเก็บของที่ได้รับบริจาคแล้วก็เดี๋ยวจะมีการกระจายของบริจาคไปด้วยนะคะย้ำอีกครั้งว่าเรารับบริจาคทุกวัน9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นไม่สะดวกจันทร์ถึงศุกร์ก็มาเสาร์อาทิตย์ได้เลยนะคะ
0: ไม่รับบริจาคเป็นเงินนะคะแล้วก็ไม่มีการส่งตัวแทนหรือลดไปเลี่ยนไลน์ใดๆเก็บในนามไทย PBS เราไม่มีนะ
1: ถ้าหากเจอแบบนั้นเป็นมิจฉาชีพ
0: ต้องมาที่นี่เท่านั้นนะคะอ่ะโอเคค่ะ
1: เรื่องแรกค่ะ
0: กลัวจังเลยอ่ะ
1: สุขภาพหน่อยค่ะอาจารย
0: ์ก็น้องแป้งอ่ะถามอะไรอาจารย์ก็ไม่รู้คุณผู้ชมเจ้าค่ะก่อนเข้ารายการมาถามว่าอาจารย์นิ้วยังชาอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลัวเรื่องราววันนี้เกี่ยวกับอะไรคะ
1: คือชวนคุณผู้ชมและทุกๆท่านที่ดูอยู่นะเวลานี้คุณสังเกตอาการตัวเองหน่อยนะคะมีอาการปลายนิ้วมือชาหรือเปล่าหรือว่ามันเริ่มที่จะคล้ำเริ่มที่จะดำอาจารย์มีไหมคะ
0: ไม่น้องไม่หนูถามอย่างนั้นละคะ
1: คือเนื่องจากว่าตอนนี้หลายๆคนแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะเลยตั้งข้อสังเกตว่าไอ้โรคนี้มันคือโรคอะไรก็เลยไปหาข้อมูลมาคือมันคือโรคเบอร์เกอร์ค่ะเป็นภัยจากบุหรี่เสี่ยงเนื้อตายและต้องตัดอวัยวะนะคะมีคนแชร์อยู่โพสต์นึงน่าสนใจให้คุณผู้ชมดูหน่อยค่ะนี่เป็นนิ้วค่ะอาการแรกเริ่มของผู้ร้องเรียนค่ะจากภาพจะเห็นได้เลยนะคะว่านิ้วเริ่มมีส่วนที่มีสีม่วงๆก่อนแล้วพอเวลาผ่านไปมันเริ่มมีสีคล้ำขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับติดเชื้ออะไรบางอย่างแล้วมันก็ค่อยๆเน่าสุดท้ายต้องตัดนิ้วทิ้งค่ะมีผู้ร้องเรียนโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ตั้งคำถามว่าในฐานะที่เราคือผู้บริโภคแบบนี้เราจะร้องเรียนได้ไหมคะที่เป็นแบบนี้เพราะว่าไปหาหมอแล้วคือตอนแรกอะไปหามันมีแค่นิดเดียวเพียงแค่ชาแต่คุณหมอให้กลับบ้านขอไปส่งตัวก็ไม่ให้ต้องไปร้องเรียนที่สปสช.ถึงได้ใบส่งตัวและโรงพยาบาลที่1ที่ส่งตัวไปวินิจฉัยผิดอีกผู้ร้องเรียนอ้างแบบนั้นเขาให้ยาลดกรดมากินค่ะดูอาการไป2อาทิตย์อาการไม่ดีขึ้นเลยค่ะจากเพียงแค่ปลายเล็กมันกลายเป็นสีคล้ำอะค่ะ
0: ยาลดกรด
1: ยาลดกรด
0: เป็นที่นิ้วแต่เป็นลดที่กรดที่กระเพาะ
1: ค่ะ
0: เหรอ
1: คราวนี้เนี่ยพอกลับไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งนึงหลังจากทานยาลดกรดไปค่ะหมอบอกว่ามันรักษาไม่ได้แล้วอะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่2ค่ะพอไปถึงที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าต้องรอคิวอยู่ประมาณ1เดือนค่ะอาจารย์ว่ารอได้มั้ยคือมันเร็วมากอะ คือมันม่วงแบบเร็วมากค่ะคราวนี้เขาบอกว่านี่คืออาการของโรคเบเกอร์ค่ะหรือว่าโรคหลอดเลือดอักเสบอุดตันนะคะคือโรคหลอดเลือดอักเสบเรื้อรังจนเกิดการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าสาเหตุฟังดีๆคุณผู้ชายคุณผู้หญิงใครที่สูบบุหรี
0: ่
1: สู บบุหรี่ทุก ชนิดไม่ว่าจะเป็นยาเส้น ยาหมวนซิก้าบุหรี่ธรรมดาและตัวดีบุหรี่ไฟฟ้า อะไรพวกนี้ค่ะอาจารย์
0: เรียนว่าเราถามผู้รู้ดีกว่าไหมคะเรียนไม่อยากให้มาสรุปเลยว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเดี๋ยวสิงห์อมควันที่มีอยู่ในบ้านเมืองเอ้ยอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยน
1: ้องแป้ง
0: หาข้อมูลกันก่อนดีไหมคะเชิญใครมาถามคะ
1: เชิญคุณหมอมาค่ะมาคุยกันหน่อยว่าไอ้โรคเนี้ยมันเพิ่งเกิดในประเทศไทยหรือว่ามันมีมานานแล้วแล้วก็สิ่งอมควันอย่างที่อาจารย์พูดมันเสี่ยงสูงขนาดไหนนะคะขอต้อนรับนะคะนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธค่ะคุณหมอต้นนะคะผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒนานาชาติค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับ
0: คุณหมอสูบบุหรี่ไหมคะ
2: ไม่สูบสิครับ
0: ไม่สูบนะคะโอเค
2: คำถามแรกน่ากลัว
0: เดี๋ยวถามไว้ก่อนนะคะแต่สำหรับคนไข้นะคะวันนี้ก็มานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะเจ้าของนิ้วนั้นนะคะผู้ป่วยโรคเบอร์เกอร์ชื่อเหมือนของกินได้
1: ไม่ใช
0: ่แฮมเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์นะคะพี่ช้างค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: สวัสดี
1: พี่ช้างสวัสดีค
0: ่ะพี่ช้างเดนขอดูนิ้วหน่อยเดนอยากให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะว่าเดนได้เชิญคนป่วยมาจริงๆนิ้วเขาเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะกล้องประทานโทษซียู
1: เจ็บไหมคะพี่ช้าง
3: ไม่เจ็บครับแต่มันจะปวดเวลากลางคืนเวลานอนอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เวลานี้รู้สึกยังไงที่นิ้ว
3: ช้าๆหน่อยแต่เวลาปวดก็จะปวดประมาณชั่วโมงนึงครับปวดแบบ อยู่ไม่ได้เลย
0: ฉันจับได้ใช่ปะ
3: ได้ครับแต่ยายแรง
0: อ๋อเหรอ
2: มันเจ็บมากแพ้จ
3: ัดจุดมันแดงเลยครับ
0: ไม่ไม่คือแค่ขอโทษนะคะ
3: อย่างนั้นได้ครับ
0: มันก็แข็งๆตรงนี้มันนิ่มกว่า
3: ตรงนี้แข็งไป
0: ตรงนี้อ๋อ
3: แข็ง
0: แล้วมันโอ้
3: แข็งไป
1: โอ้เหมือนหินเลย
0: นั่นเนื้อเหรอ
3: ใช่ครับเนื้อมันคันนี่ไปดังคัน
2: มันแข็งกลายเป็นเหมือนหินไปแล้วจริงๆ
3: ใช่ครับ
0: แล้วปวดมากตอนกลางคืน
3: ใช่ครับ
0: พี่ช้างเล่าให้เราฟังหน่อยสิเริ่มแรกเลยมันเป็นยังไงเล่าฉันอยากรู
3: ้เริ่มต้นเลยมันก็จะเป็นเหมือนมีรอยอะไรอยู่ตรงเล็บตรงนี้ตรงนี้ครับแล้วมันก็จะชาเฉพาะข้อมูล
0: มีรอยนี่คือเหมือนมีดบาด
3: ใช่ครับเป็นรอยแบบนี้ครับเป็นรอยแบบลำดับแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับ
0: รอย
3: แผลเป็น
0: เดี๋ยวอยากให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังนะคะเดี๋ยวก็ไม่แน่ใจคุณผู้ชมเป็นอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วตัวเองก็ยังไม่รู้นี่เขามานั่งเล่าให้ฟังเลยแล้วก็หมั่นสังเกตตัวเองนะคะแต่ไม่ใช่ให้ตกใจอุ้ยมีรอยฉันเป็นแล้วไม่ใช่นะคะ
1: ช่วยกันแชร์ด้วยนะคะช่วยกันแชร์
3: อันนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆเป็นรอยอะไรสักอย่างนึงแล้วมันก็จะชาข้อนี้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
3: แล้วมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละแล้วมันจะชาหนักขึ้นเรื่อยๆวันสองวันสามวัน
0: คือชาเนี่ยไม่ได้ปวด
3: ไม่ได้ปวด
0: แต่รู้ว่าชา
3: ใช่ครับจะเป็นอยู่งั้นประมาณสักเกือบสองอาทิตย์ไม่เจ็บไม่ปวดเลยแต่ชา
1: 2อาทิตย์ค
3: ่
1: ะ
3: ก็ผมก็เริ่มไปหาหมอแต่ตอนนั้นแหละครับตอนที่มันเริ่มชาหนักขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นแหละ
1: คำว่าชานี่คือมันชาตลอดทั้งวี่ทั้งวันจิกไปไม่รู้สึกหยิกก็ไม่รู้สึก
3: จนในที่สุดมันก็ไม่รู้สึกพอมันไม่รู้สึกปุ๊บมันเริ่มเป็นสีดำเป็นจุดๆสีดำแบบนี้
0: จุดเล็กๆ
3: จุดเล็กๆเท่าหัวไม่ขีด
2: พี่ช่างสังเกตไหมไอ้จุดเล็กๆเนี่ยมันไม่ได้เหมือนมาจากข้างนอกนะมันเหมือนมาจากข้างใน
3: ใช่ครับ
2: มันคือลักษณะของมัน
3: ใกล้ๆเล็บอันเดียวนิดเดียวผมก็คิดว่ามันจะหายไปที่ไหนได้มันกลาย
0: เป็นแล้วไปหาหมอตอนไหนตอนมันดำแล้ว
3: ตอนที่มันยังเป็นชาๆอยู่เลยคร
0: ับ อ๋อไปหาหมอเลย
3: ใช่ครับ
0: ไม่ต้องเอ่ย
3: ครับ
0: เอ่ยดีไหม
1: ไม่ต้องอาจารย์โรงพยาบาลยังไม่ต้องเอ่ยชื่อกันได้ค่ะเดี๋ยวต้องพาพี่ช้างไปหา
0: ทำไมเราต้องปิดล่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะถามอีก
1: เดี๋ยวต้องพาพี่ช้างไปหาอีกรอบนึง
0: ค่ะไม่เป็นไรคุณผู้ชมค่ะโดยมารยาทนะคะโรงพยาบาลก็ไม่ได้หมายความว่ารักษาสมมติถ้าเขารักษาแล้วก็เขาเรียกอะไรวินิจฉัยผิดพลาดไม่ครบถ้วนมันไม่ได้เกิดกับทุกเคสเป็นเพียงแค่เคสเดียวเดี๋ยวเราจะดูกันว่ามันไม่ใช่เคสที่มันเกิดขึ้นแบบปกติ1ในแสนในล้านไหนเล่าต่อไปหาหมอแล้วหมอเขาว่ายังไงเป็นโรคอะไร
3: ตอนที่เป็นไปหาที่แรกอ่ะมันจะไม่มีแบบเป็นสีดำใช่ไหมครับมันก็เป็นแบบคำๆนิดๆเขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นไรกลับไปบ้านแล้วหายเองคือเขาดูจากตาเขาไม่ได้ตรวจอะไรมากมายครับ
0: เขาจะมองตัวตา
3: ไม่เขาเอาตามองนิ้ว
0: เอาตามอง
1: ไม่ได้
0: ว
1: ั
0: ดไข้ไหม
3: ไม
0: ่
3: ครับ
0: เจาะเลือดไห
3: ม
0: ตรวจฉี
3: ่ไม่ครับ
0: ไม่ทำอะไรเลย
3: ครับ
1: แล้ว
0: แค่ดู
3: ครับ
0: เอายาไปกิน
3: ครับ
1: ทำไมเป็นยารดกดอะ
3: รอบแรกยังไม่ได้ยาจนไปรอบสองไปก็ได้ยาฆ่าเชื
1: ้
3: อแล้วมันเริ่มปวดแล้วทีเนี้ย
0: พอรอบสองไปเพราะเริ่มปวด
3: ใช่ครับ
0: ปวดยังไงปวดตลอดเลยหรือว่าตุ๊บ
3: เวลาปวดมันจะปวดของมันขึ้นมาเองแบบปวดจี๊ดเลยเหรอครับปวดประมาณชั่วโมงหนึ่ง
0: เจ็บแบบ
3: ใช่เจ็บแบบ
0: เหมือนโดนอะไรอย่างเงี้ย
3: ต้องหยิกเนื้อจุดอื่นให้มัน
0: ปวดมาก
3: ใช่ปวดมาก
0: คะแนนเต็ม10ปวดตอนนั้น
3: ไป
0: โอ้
3: ปวดแบบที่เกิดมาไม่เคยปวด
1: ฮะ
3: ปวดขนาดนั้นเลย
1: ปวดคล้ายกับคนเป็นเกาต์ปวดคอ
3: ไม่
1: ฟิลนั้นไหมครับปวดแบบทนไม่ได้อย่างนั้น
0: เหมือนมีดบาดเป็นแผลอักเสบ
3: มากกว่านั้นปวดมากกว่านั้น
2: ถูก
3: ปวดถึงกระดูก
1: บรรยายความรู้สึก
2: ถ้าปวดบอก10เนี่ยเขาปวด11นะฮะเพราะนี่คือลักษณะปวดแบบเบอร์เกอร์ดิซีสเลยมันจะปวดเพราะว่าเส้นเลือดมันตีบมันขาดเลือด
1: คำว่าเส้นเลือดตีบคุณหมอที่บ้านหน่อยได้ไหมคะหมายถึงว่าเส้นเลือดหนูเนี่ยออกจากหัวใจปั๊มปั๊มปั๊มมามันไม่ถึงปลายนิ้ว
2: มันอยากให้ถึงครับแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นเส้นเลือดที่มันเหมือนน้ำท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยมันดันมาตีบตันซะก่อนตรงปลายพอดีเลยเพราะฉะนั้นนี่ไอ้โรคนี้เนี่ยมันจะชอบเกิดที่ปลายก่อนปลายมือปลายเท้าแต่ถ้าทิ้งนานๆเนี่ยมันขึ้นถึงแขนได้เหมือนกัน
3: คร
0: ับ แล้วพอไปหาหมอเขาให้ยาแก้อักเสบ
3: รอบแรกใช่ครับแล้วก็เอายาแก้อักเสบแล้วกลับมากิน
0: แล้
3: วมันไม่ดีขึ้นมันปวดแล้วมันเป็นหนักมันเริ่ม
0: ให้ยาแก้ปวดไหม
3: ไม่ครับ
0: ให้แก้อักเสบเม็ดอะไรเขียวๆดำๆดำแดง
3: มันเป็นสีเหลืองๆครับ
0: สีเหลือง
3: แก้อักเสบ
0: เหลืองๆเขียวๆ
3: แล้วก็มันเริ่มม่วงคล้ำขึ้นคล้ำขึ้นแล้วมันปวดหนักขึ้นประมาณ 3-4 วันผมกลับไปอีก
0: ไปที่โรงที่เดิม
3: ใช่ที่เดิมครับรอบนี้เขาถึงส่งตัวผมไปอีกที่หนึ่ง
1: ไปโรงพยาบาลที่2
3: ที่1
1: อ๋อที่1จากออกไปจากคลินิก
3: รอบแรกคลินิกใช่ครับรอบแรกคลินิกส่งตัวไปโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลที่1
1: ค่ะ
3: แล้วก็ไปเข้าห้องแบบแพทย์ทั่วไปครับก็ไปตามคัดกรองเขาแหละแล้วก็ไปเจอหมอหมอก็ให้ผมไปเอ็กซเรย์ดูกระดูกครับมันก็ไปเห็นอะไรครับเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นแบคทีเรียติดเชื้ออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ
0: อ๋อเขาบอกว่าติดเชื้อ
3: ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะ
0: ไม่เป็นไรจากคลินิกที่ไปจนกระทั่งเจ็บกินยาแล้วก็ทนไม่ได้ส่งตัวไปคลินิกที่2ใช้ระยะเวลานานเท่าไหร
3: ่ประมาณเกือบ2อาทิตย์ครับ
0: 2อาทิตย์2อาทิตย์จากไปหาหมอถึงได้ส่งตัว2อาทิตย
3: ์ใช่ครับ
0: แล้วจาก2อาทิตย์กินยาอะไรบ้างเนี่ยเขาบอกว่าติดเชื้อ
3: ตอนที่โรงพยาบาลที่2นี่เขาให้ยาลดกรดกับยา
0: ลดกรด
3: แบคทีเรียใช่ครับ
0: ไปบอกอะไรเขาล่ะเขาถึงให้ยาลดกรดท้องอืด
3: มันไม่เกี่ยวกับท้องเลยครับเนี่ย
0: แล้วไปลดกรดทำไมอ่ะ
3: เขาอาจจะกินยาสักอย่างที่มันระคายเคืองกระเพาะหรือเปล่า
0: อ๋อยาอักเสบที่ได้มาแล้วแหละมาเป็นไปได้
3: ให้คู่มากับยากระเพาะ
2: เพื่อกันผู้ได้เป็นยาล้างบาปนะฮะ
3: น่าจะเป็นอย่างนั้น
2: กันเอาไว
3: ้น่าจะเป็นอย่างนั้นอ
0: าจจะเป็นไปได้ว่ายานั้นทำให้กระเพาะระคายกระเพาะก็เลยกินยาลดกรดมาด้วย
2: กันเอาไว
0: ้กันเอาไว้เขาก็รอบขอบนะกินแล้วเป็นไง
3: กินแล้วก็ไม่ดีขึ้นผมกินอยู่ประมาณอาทิตย์กว่า
0: เป็น3อาทิตย์แล้วนะเนี่ย
1: ความจริงมันต้อง4แล้วอาจารย์เพราะชา2กว่าจะไปอีกที่นึงเป็น2เป็น4อันนี้ก็ประมาณเดือนนึงแล้ว
3: ไม่ค่อยแน่นอนเป๊ะๆเท่าไหร
0: ่
3: ประมาณนี้
0: โอเค
3: แล้วพอมันปวดมากๆเข้าหมอเขานัดนะครับเขานัดวันผมไม่รอแล้วมันปวดไม่ไหว
0: ไปเลยครับ
3: ไปเลยครับกลับไปใหม
0: ่ไปบอกเขาว่าก
3: ลับไปใหม่คราวนี้ก็เป็นอาการเดินไปนะครับเอาไปเขาตรวจทีนี้เขาก็เอาไปเข้าห้องหมอใหม
1: ่
3: เหมือนจะมี 2-3 หมอคุยกันนะคุยกันแล้วปรึกษากันอะไรสักอย่างนึง แล้วเขาสรุปว่าเขาไม่มีเครื่องมือพร้อม เขาก็เลยส่งผมไปอีกโรงพย
0: าบาลไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
3: เหมือนเขาไม่มีหมอ
1: เป็นแห่งที่3
0: ไม่มีหมอที่เชี่ยวชาญทางด้านอย่างนี
3: ้น่าจะอย่างนั้นครับ
0: แสดงว่าหมอเขาต้องรู้แล้วนะว่าต้องเป็นอะไร
2: เขาสงสัยแล้วอาจารย์
0: สงสัยต้องส่งไปที่เขาเรียกอะไรนะ specialist
2: โอ้เป็น super specialist เลยสับเข้าไปอีกอาจารย
0: ์หมอแบบเกจิอาจารย์เลยแล้วพอไปที่3เป็นยังไง
3: ที่3นี่เขาก็ผมก็ไปเจอหมอเขาก็ตรวจนะฮะเขาก็ตรวจเขาก็เอาอะไรมาครึ่งอะไรเขาอะไรครับ
0: อะไรครึ่ง
3: อะไรครึ่งสักอย่างนึงครับแบบเป็นเครื่องอะไรเขาอ่ะมันมีเสียง
0: ติ๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ดเช็คมา
2: เขาจะดูหลอดเลือดนะฮะ
0: หลอดเลือด
3: เขาจะตรวจแถวนี้แหละครับแล้วเขาก็ให้ยาแก้ปวดมากินแล้วก็นัดวันซึ่งจะถึงวันนัดพรุ่งนี้นั่นมาตั้งแต่วันที่13
0: เดือนที่แล้ว
3: ใช่ครับ
0: กำลังจะไปวันพรุ่งนี้13เดือนที่แล้วหรือ13เดือนนี้
3: 13เดือนที่แล้ว
0: โอ้โห13กันยายน
2: ไม่ใช่13เดือนนี้
1: สิงหา
2: คมวันแม่ใช่มั้ย
0: หลังวันแม่5เดือนเดียวกันเค้านัดเร็วแล้วนะ
2: พรุ่งนี้
0: วันที่เท่าไหร
1: ่พรุ่งนี้27ค่ะ
0: 27ได้โอเคแค่2อาทิตย์เอง2อาทิตย์อุ๊ยโรงพยาบาลคนเป็นหมื่นแม่ยาเค้าก็ป่วยกัน2อาทิตย์เค้าก็เคสที่เค้าเรายังพอทนได
3: ้ครับ
0: พรุ่งนี้เค้าจะทําอะไรเราพอรู้ม
3: ั้ยไม่ทราบครับ
0: ไม่ทราบ
3: คือเค้าบอกว่าเจาะเลือดก่อนแล้วค่อยว่ากัน
0: แล้วเหตุการณ์นี้ทำให้เราต้องไปโพสต์หรืออะไรยังไง
3: ปกติโพสต์ Facebook ก็เป็นเรื่องปกติที่ผมกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วครับไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันผมก็โพสต
0: ์ฉันไม่ได้ว่าแล้วกำลังจะบอกว่าขอบคุณมากที่อุตส่าห์โพสต์ให้เป็นกรณีศึกษาคนจะได้ระมัดระวังไม่ว่าเลยโพสต์ได้เพราะเราก็ไม่ได้ว่าใครคนอื่นใช่ไหมพรุ่งนี้ไปหาหมออีกทีนึงคิดว่าเขาจะทำอะไรเราในใจ
3: คิดว่าเขาน่าจะงั้นเอาสีดำๆเนี่ยครับออกคิดว่านะงั้นเอาสีดำๆออกแล้วก็อาจจะฉีดยาให้มันหยุดลาม แล้วก็แค่นั้นหรือเปล่าครับปล่อยให้มันรักษาตัวเอง
0: นะหมอเราคิดแค่นั้นไว้ก่อนไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวมีคุณหมอเรามารู้จักโรคนี้กันอย่างให้ละเอียดแต่พี่ช้างอย่าตกอกตกใจแล้วถ้าเกิดก็แบบเรื่องราวมันแบบอุ๊ยน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยอย่าลุกกลับไปกลางรายการไม่ได้เลยนะ
3: คร
0: ับ คุณหมอคะกลับมาทางนี้ค่ะ
2: ครับ
0: เกิดมาเลี้ยงอายุ70กว่าจะ80ยังไม่เคยได้ยินนะคะโรคอะไรคะนิ้วตายเป็นข้อๆส่วนๆไม่เคยเจอค่ะ
2: มันมีได้มากกว่านั้นนี่ครับอาจารย์นิ้วตายเป็นข้อๆส่วนๆก็ได้หรือบางทีเนี่ยมันไปตีบที่เส้นเลือดหัวใจหรือสมองก็ได้คือไอ้โรคเนี้ยมันเป็นโรคพิเศษฮะอาจารย์อย่างแรกที่อยากจะบอกคุณผู้ชมก่อนเลยก็คือมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแล้วมันไม่ได้เจอบ่อยขนาดนั้นมันเจอประมาณ1ในแสนหรือ10ในแสนนะฮะแต่สิ่งที่ต้องรู้ก็คือว่าไอ้โรคเนี้ยหัวใจมันอยู่ที่ว่าตอนแรกมันจะเริ่มแบบที่มองข้ามได้ง่ายๆฮะเหมือนเป็นแค่แผลเล็กๆเองเหมือนที่พี่ช้างบอกเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับพอเรามองข้ามไปทีนี้จบแล้วฮะเพราะว่าเลือดมันจะเริ่มไม่ไปเลี้ยงส่วนปลายเหมือนกับต้นไม้ที่ปลายมันตายตัวปลายส่วนปลายนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมันดำแล้วมันเคาะแข็งๆอันเนี้ยมันคือเนื้อตายละมันคือกลายเป็นไม้ละ
3: ครับ
2: สิ่งที่หมอเขาจะนัดพรุ่งนี้เนี่ยครับเขาจะเจาะเลือดดูว่ามีเบาหวานไหมมีโรคอย่างอื่นที่เกี่ยวกับหลอดเลือดด้วยไหมเพราะว่าไอ้โรคตัวเนี้ยพูดง่ายๆว่าไม่ต้องเป็นเบาหวานแค่เป็นโรคเบอร์เกอร์ตัวเนี้ยมันก็สามารถทำให้ต้องตัดนิ้วได
0: ้โอ้ทางหมอคะเดินถามก่อนโรคเบอร์เกอร์มันมาจากไวรัสมาจากแบคทีเรียหรือมันมาจากอะไร
2: เ
0: พราะเขาเป็นแผลก่อน
2: ครับอาจารย์ข่าวดีฮะไม่ได้มาจากไวรัสหรือแบคทีเรียเลยแต่มันมาจากข้างในตัวเขาเองที่มันเกิดเส้นเลือดเนี่ยมันไวต่อสารบางอย่างในบุหรี่
0: พันธุกรรมหรอ
2: พันธุกรรมมีส่วนได้บ้างครับอาจารย์แต่ว่าไม่ 100% แต่ตัวผู้ร้ายจริงๆคือบุหรี่ที่ทำให้ข้างในหลอดเลือดเนี่ยมันตีบ
0: ไม่ได้สูบไม่ใช่หรอ
3: สูบครับ
0: เอา
1: จัดไหมคะวันนึง
3: เมื่อก่อนสูบวันละ1ซองครับสูบมา20ปีแล้วครับ
1: วันละ1ซอง
2: วันละ2
0: แล้วปัจจุบัน
3: เลิกมานานแล้วครับ10วัน
0: นาน
3: ครับเลิกตอนเป็นอันนี้แหละครับตอนเป็น

0: เลิกมานานแล้วคร
1: ับ 10 วัน
2: แสดงว่าน
0: ี่นานมาก
1: ค่ะทรมานมากเลยครับ10วันนี
0: ้ทรมานมากไม่เป็นไรค่ะ
1: หมอบอกให้เลิกกันนะครับก็เลยเลิกเขาบอกว่าถ้าไม่เลิกมันจะลามไปเรื่อย
3: เก่งมาก
0: หมอพูดอย่างนี้เลย
1: ข
0: นา
1: ดเชื่อหมอก่อน
0: หมอโรงพยาบาลอาทิตย์ที่3เนี่ยนะ
1: ครับ
0: แล้วเขาจะนัดอีกทีพรุ่งนี้ก็คือที่นี
1: ่
0: เขาสั่งให้เราเลิกบุหรี่ก่อน
1: จริงจริงเขาให้เลิกไปแล้วแต่คลินิกแล้วครับหมอที่ไหนก็พูดอย่างนั้นแหละครับเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกเหล้าเลิกบุหรี่แต่พวกมาเชื่อจริงจังก็ตอนนี้นะครับที่มันเห็นจริงจังๆนี่แหละปกติ
0: หมอคะเหล้าบุหรี่อะไรที่เกี่ยวอะไรคะกับไอ้ตรงนี้เนี่ยว่ามัน
3: เหล้าอาจจะไม่เกี่ยวครับอาจารย์แต่บุหรี่เนี่ยมีส่วนฮะหรือไม่ต้องสูบก็เป็นได้ครับอาจารย์แค่เราดมควันที่มาจากข้างๆเนี่ยควันมือสองก็เกิดในตัวนี้ได
0: ้ขมเหลารถ
3: ขมเหลารถไม่เป็นอาจารย
2: ์มันไม่มี
3: ต้องเป็นควันบุหรี
2: ่มันมีนิโคติน
3: ใช่ไหมหัวใจมันอยู่ที่มันต้องมีนิโคตินแล้วก็สารที่มาจากไอ้ตัวยาสูบ
0: เผาหญ้าเผาฟาง
3: ไม่ไม่ค่อยฮะอาจารย์ไม่ค่อยฮะบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้ามีส่วนครับอาจารย
2: ์หมอต้นขาแต่ว่าคุณช้างบอกว่าวันพรุ่งนี้ไปด้วยใจที่ภาวนาว่าไปถึงหมอเขาจะแงะสีดำๆออกแล้วฉีดยาชาที่นิ้วเพื่อระงับเอาไว้วิธีการรักษาจริงๆมันเป็นเช่นนั้นใช่หรือไม่
3: จุดไหนที่ตายเขาอาจจะค่อยๆเล็มออกนะคือหมอเนี่ยเท่าที่ฟังดูนะครับที่พี่ช้างเล่าเนี่ยหมอเขาเก่งนะเขาสงสัยผมว่าเขาสงสัยตั้งแต่ช่วงต้นๆแล้วล่ะเขาก็พยายามที่จะแบบนัดพี่ช้างไปแต่ทีนี้เนี่ยหมอที่จะดูเกี่ยวกับเรื่องไอ้โรคนี้เนี่ยต้องบอกเลยเหมือนที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์บอกเป็นหมอที่เป็น sub specialist คือหายากอ่ะคือมีในประเทศนี้น่าจะถึงไม่ถึง10นิ้วมือเขาคือ vascular surgeon ก็คือเป็นหมอศัลยกรรมหลอดเลือดซึ่งเขาจะดูอันนี้หายากซึ่งพี่ช้างโชคดีแล้วที่จะได้เจอนะฮะทีนี้เนี่ยเขาอาจจะเล็มตรงนี้ออกแล้วก็ตรวจดูว่าพี่ช้างเนี่ยมีความเสี่ยงอย่างอื่นของโรคนี้ไหมนะครับเพราะบางคนมันจะมีโรคที่เรียกว่าแพ้ภูมิตัวเองด้วยที่เกิดได้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยพี่ช้างอย่าเพิ่งกังวลเดี๋ยวเขาจะมีนัดอีกนะฮะพรุ่งนี้แค่เป็นก้าวแรก
2: มีคุณผู้ชมถามเข้ามาในออนไลน์เดี๋ยวคุณหมอต้องบอกด้วยนะคะว่าคิดแบบนี้ถูกต้องไหมคุณผู้ชมบอกว่าอาการแบบเนี้ยใช้แอลกอฮอล์ล้างก็หายเริ่มแรกอ่ะล้างตั้งแต่แรกๆเลยเดี๋ยวก็หาย
3: โอ้ยอย่าครับอย่า
0: ไม่น่าไม่อ่ะ
3: แอลกอฮอล์เอาไว้แช่ฟรุตเค้กพอฮะอาจารย์
0: ไม่ใช่เนี่ยคืออย่างนี้คุณหมอเรียนว่าแอลกอฮอล์มันคือการฆ่าเชื้อโรค
3: ถูกครับอาจารย์อ
0: ันนี้มันอาการนี้มันไม่ได้เกิดจากการเกิดจากเชื้อโรค
2: เกิดจากภายใน
0: เกิดจากเลือดไม่วิ่งไปแล้วทำให้เซลล์มันเสียมันตายไป
3: อาจารย์พูดถูกครับคุณผู้ชมนิ้วเราไม่ใช่ลูกเกดนะฮะเก็บแอลกอฮอล์ไว้แช่ลูกเกดทำรำอะไรพวกนี้ดีกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแช่โดนแอลกอฮอล์โดนเนื้อที่มันเป็นแผลอย่างนี้เนี่ยเนื้อมันจะตายเซลล์มันจะเซลล์มันจะยิ่งถูกทำลายไปเพราะฉะนั้นอย่าครับอย่าหาเรื่องพูดง่าย
0: ๆดีไม่เอาทิ้งเจอเอาโน่นเอานี่ลงมายิ่งกัดใหญ่เลยย
3: ิ่
0: งไปกันใหญ่เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นแผลไม่ใช่หมายความว่าคุณจะต้องฆ่าเชื้อโรคเสมอไป
3: ถูกครับ
0: ศึกษาแผลด้วยทีนี้เดนคงต้องถามต่อนะคะคนนี้เป็น
3: ครับ
0: เดนไม่แน่ใจค่ะในเมื่อนานๆเราจะเจออย่างนี้มันจะมีโอกาสเจอในคนอื่นๆอีกไหมคะ
3: คำถามดีครับส่วนใหญ่จะเจอในผู้ชายในอเมริกาเนี่ยเราพบว่าเรทของอัตราที่เจอเนี่ยประมาณ10ต่อแสนแต่มันจะเจอในประเทศที่สูบบุหรี่กันค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผู้หญิงเนี่ยปัจจุบันก็มีสูบมากขึ้นเวฟมากขึ้นมันมีโอกาสจะเจอไอ้ตัวเบอร์เกอร์ดิซีสหรือโรคหลอดเลือดตีบตัดนิ้วเนี่ยได้มากขึ้น
0: อันนี้ไม่ได้เข้าข้างคนสูบบุหรี่นะคะเขาสูบกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แต่เด่นก็ไม่เห็นมีคนพูดเรื่องโรคนี้เลยทำไมอยู่ๆเพิ่งจะมาโผล่คะ
3: เป็นเพราะว่าโรคนี้หลายคนมักจะมองข้ามนะครับอาจารย์สังเกตไหมครับพี่ช้างเขาบอกคำหนึ่งว่าเขามีเบาหวานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย
0: เพิ่งเจอ
3: ถูกเพราะฉะนั้นพอถูกตัดนิ้วเนี่ยฮะเขาอาจจะบอกว่าอ้าวนี่ไงตัดนิ้วเพราะเป็นเบาหวานไม่ได้คิดถึงไอ้เบอร์เกอร์ดิซิสเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าไอ้โรคนี้มันมีมาตั้งแต่นานดึกดำบรรพ์แล้วล่ะอย่างที่อาจารย์สงสัยแล้วฮะแต่เขาไม่รู้กันหรือว่าอาจจะดีเทคยากหรือตรวจยาก
0: เป็นไปได้อ๋อน้องแป้ง
2: หนูอยากให้คุณหมอช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยได้ไหมคะเพราะตอนเนี้ยกำลังตีกันอยู่ค่ะเพราะบางคนก็บอกว่าสูบอย่างไหนนิโคตินมากนิโคตินน้อยแล้วจะฟันธงได้เลยไหมว่าโรคนี้มันเกิดจากสารนิโคตินยาเส้นยามวนซิก้าบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้คุณหมอช่วยจัดลำดับว่าอันไหนเสี่ยงสูงสุด
3: จริงๆแล้วเนี่ยคำถามของแป้งนะมันมีคำตอบอยู่ในตัวเลยนะก่อนที่จะจัดอันดับเนี่ยบอกได้เลยว่าทุกอย่างที่แป้งพูดมาเนี่ยมันมีการศึกษาหมดเลยว่าเกี่ยวกับไอ้โรคเส้นเลือดตีบตัดนิ้วหมดเลย
2: ฟันธงว่าเกี่ยว
3: เลยและเป็นเหตุโดยตรงด้วยต่อให้ด้วยไม่ได้แค่บุหรี่หรือว่าแค่เรื่องของอันนี้นะซิก้านะแม้แต่ยาฉุนอาจารย์ทันไหมฮะยาเส้นที่เขาต้องเคี้ยวอ่ะนั่นแหละฮะ
0: นี
3: ่ใช่ใช่ต้องดูหน้าอาจารย์ใช่ฮะ
0: นี่ที่ปากเป็นลูกก็น้อง
3: ไม่ใช่เหรอฮะ
0: มี
3: ไม่ใช่ละ
0: เอาเธอจะพูดจริง
3: ๆโอเคคือยาเส้นที่ต้องเคี้ยวเนี่ยฮะหรือแม้แต่ยานัดบางชนิดที่มียาเส้นอยู่เนี่ยมีผลกับโรคนี้ที่ทำให้หลอดเลือดตีบได้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มียาสูบ นะฮะซิก้าหรืออะไรก็ตามพวกนี้มีซึ่งงานวิจัยฉบับแรกเนี่ยเขาบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าเวปปิ้งหรืออีซิเกรตกับบุหรี่ทั่วไปที่เป็นยาเส้นที่สูบปุ๋ยๆเนี่ยอันนี้เนี่ยเท่ากันมีความเสี่ยงเท่ากันแต่งานวิจัยล่าสุดบอกเลยว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีผลมากกว่าเพราะนิโคตินมันเยอะกว่า
0: อันใดเล็กมันตรง
3: มันตรง
0: บุหร
3: ี่
0: มันยังมีฟิลเตอร์แล้วมันยังซื้อเข้าไปไม่เยอะแล้วก็พ่นออกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคิดเองคำถามอีกหนึ่งคำถามที่สงสัยคนสูบบุหรี่มีเต็มบ้านเต็มเมืองไม่ได้หมายความว่าจะเป็นทุกคน
3: ถูกครับ
0: คนนี้เป็นเพราะเส้นเลือดเซลล์หลอดเลือดกรุ๊ปเลือดหรือผนังผิวหนังเซลล์เขามีอะไรบ้างไหมคะที่มันเป็นตัวบ่งบอกว่ามันจะเป็นง่ายเพราะมันไม่ได้เป็นทุกคน
3: อาจารย์ถามดีฮะมันเหมือนถูกหวยนะฮะพี่ช้างเคยถูกหวยไหมครับ
1: นานท
3: ี
1: คร
3: ับ นานที
1: ทุกอย่างนานทีรางวัลที่หนึ่งเลยไหมครับเนี่ย
3: หนึ่งในแสนจะไม่ถึงรางวัลที่หนึ่งแต่ว่านะฮะสิ่งที่น่าห่วงก็คือว่าในคนกลุ่มนี้มักจะมีความเสี่ยงในเรื่องของหลอดเลือดส่วนปลายอย่างเช่นอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องโรคพุ่มพวงอยู
0: ่
3: นะครับเพราะว่าบุหรี่เนี่ยไอ้นิโคตินเนี่ยควันบุหรี่มันไปกระตุ้นภูมิให้มันเพี้ยนไปให้มันไปแอตแทกหรือทำลายหลอดเลือดเราเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้หลอดเลือดเนี่ยครับเสื่อมตั้งแต่ชั้นในเลยอาจารย
0: ์
3: เขาเรียกว่าตัวเซลล์หลอดเลือดชั้นในหรือเอนโดทีเรียมเนี่ยมันเสื่อมเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆถ้ามันเสื่อมตั้งแต่ชั้นในนะครับโอ้ทีนี้เนี่ยมันติดในท้ายที่สุดเลยครับปลายมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับต้นไม้ที่ไม่มีน้ำไปเลี้ยงน่ะก็คือยืนต้นตาย
0: ค่ะพรุ่งนี้เขาจะไปหาหมอเด่นถามหน่อยพี่ช้างของเด่นพอไปสมมติเขาขุดตรงนี้ออกสมมตินะหรือเขาตัดออกไปเลยถ้ามันเริ่มค้ำหมดแล้วโอกาสจะเป็นมือโน้นจะเป็นนิ้วต่อไปไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันไม่เหลือไหมอันนี้เดี๋ยวคิดไปเองนะเดี๋ยวเป็นคนขี้กลัวหมอเข้าใจไหมอ่ะ
3: เข้าใจครับอาจารย์น่ากลัวจังเลย
0: มันจะลามไปนิ้วอื่นไหมอ่ะ
3: ดูหน้าพี่ช้างก่อน
0: ไม่เราต้องถามไปก่อนพี่ช้าง
1: ให
0: ้เตร
1: ีย
0: ม
3: อย่างนี้พี่ช้างผมมีข่าวดีให้พี่ช้างสบายใจอาจารย์มีการศึกษาพบว่าถ้าหยุดบุหรี่นะพี่ช้างภายใน8ปีเนี่ย 7.6 ปีเนี่ยจะไม่ถูกมีโอกาสไม่ถูกตัดนิ้วต่อไป 6% เลยแค่ 6% เองจากเดิมนะถ้ายังฝืนสูบต่อเนี่ยมันจะถูกตัดนิ้วอีก 43% เลยมันลดลงมาเหลือนิดเดียวเองครับเพราะฉะนั้นพี่ช้างทำถูกแล้วผมถึงบอกว่าหยุดนั่นแหละครับถึงจะ10วันก็ตามนะมันมีผลครับช่วยได้
1: เพราะว่าถ้าเกิดเลิกบุหรี่มันจะไม่เป็นนิ้วอื่น
3: มันมีโอกาสจะไม่เป็นนิ้วอื่นใช่ครับพี่ช้างแล้วมันต้องระวังอย่างอื่นด้วยนะอย่างเช่นความเย็นด้วยเพราะได้ยินว่าพี่ช้างทำเป็นผู้รับเหมาจะต้องแบบทำทั้งน้ำทั้งไฟใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
3: เพราะฉะนั้นในความเย็นจากน้ำพวกนี้มันมีผลทำให้เส้นเลือดตีบเหมือนกันพี่ช้างใส่ถุงมือนะคนที่เป็นโรคนี้ต้องใส่ถุงมืออาจารย
0: ์ถุงไม่ได
2: ้ไม่ได้
3: พูดง่ายๆมันคือโรคเบาหวานแบบที่ไม่ต้องมีน้ำตาลขึ้นน่
2: ะ
3: มันก็ถูกตัดนิ้วได
2: ้คุณหมอแป้งเคยเห็นอาการแบบเนี้ยคล้ายๆกับคนที่เคยใส่แหวนใส่แน่น
3: ๆ
2: แล้วนิ้วมันบวมสุดท้ายต้องตัดนิ้วมันก็เกิดจากหลอดเลือดเหมือนกัน
3: เก่งมากแป้งให้นึกเลยครับว่าโรคของพี่ช้างที่มันเป็นที่นิ้วตายเนี่ยเหมือนมันมีแหวนนะเป็นแหวนล่องหนที่รัดอยู่ข้างในซึ่งเส้นเลือดพวกนี้มันตีบเหมือนแหวนนะฮะทีนี้เนี่ยมันจะเริ่มจากเปลี่ยนเป็นสีอะไรก่อนคอยดูนะสีขาวก่อนพี่ช้างสังเกตเริ่มจากสีขาวแล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันค่อยเปลี่ยนคล้ำดำขึ้นนี่คือสเตจของมันถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
3: เพราะฉะนั้นตอนนี้พี่ช้างมาถึงสเตจท้ายๆแล้วนะระยะท้ายๆหมอเขาช่วยได้ครับ
1: ครับ
3: เขาจะช่วยเล็งบอกให
0: ้อาชีพของเขาเป็นอาชีพผู้รับเหมาซ่อมไฟฟ้าน้ำประปาก
1: ่
0: ออิฐขุดส้วมทำทุกอย่าง
1: ใช่ครับ
0: โอกาสจากเคมีจากปูนจากออกไฟอะไรอย่างเงี้ย
3: ไม่เป็นอย่างนี้ได้ใช่ไหมอาจารย
0: ์
3: ฟันธงฮะอาจารย์ไม
2: ่
3: บอกได้เลยชัดเจนฮะโรคนี้มาจากบุหรี่เป็นหลักเลยแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ยากก็คือว่าพอพี่ช้างมีเรื่องเบาหวานด้วยเนี่ยครับมันอาจจะทำให้ตัวนี้เป็นเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นพี่ช้างต้องคุมเบาหวานด้วย
1: ครับ
3: อย่าปล่อยครับ
2: ค่ะมีคุณผู้ชมถามเข้ามาขออนุญาตตัดสลับถามเรื่อยๆจะได้เป็นความรู้และแชร์ไอเดียกันนะคะคุณผู้ชมถามว่าถ้าหากเป็นอาการแบบนี้แรกเริ่มแล้วรับประทานยามีโอกาสหาย 100% หรือไม่คะ
3: เออคำถามดีนะของคุณผู้ชมเนี่ยมันมียาที่ขยายหลอดเลือดได้ให้จำง่ายๆครับวิธีแก้โรคนี้คือต้องขยายให้เลือดมันเป็นท่อน้ำเลี้ยงไปเลี้ยงได้ถึงปลายเพราะฉะนั้นยาที่ขยายหลอดเลือดเช่นยาความดันบางตัวก็ได้อาจารย์แอมโลดิพีนหรือยาบางตัวที่เขาเอามาช่วยในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศเขาก็มีการใช้นะเช่นยาบางตัวเขาเรียกซิลเดนาฟิลเราไม่พูดชื่อทางการค้าแล้วกันนะยาก้านี่แหละมันช่วยไอ้ตัวหลอดเลือดขยายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยยามีส่วนช่วยได้ถ้ามันยังไม่ถึงสเตจที่มันดำ
0: มันจะมาขยายตรงอื่นนะสิมันไม่ได้มาขยายตรงปลายนิ้วหมอใช้ผิดที่ก็ไม่ได้นะคะยาบางตัว
3: งั้นก็ต้องขยายตามแพทย์สั่งไหมฮะ
0: นั่นนะสิคะต้องตามแพทย์สั่งคำถามต่อไปที่เด่นยังเป็นกังวลอยู่นะคะ ตรงนี้เรามาเจอตรงนี้ที่ปลายนิ้วเรียนว่าเขาโชคดีเพราะมาเจอตรงนี้มันจะมีโอกาสที่จะไปอยู่ตรงส่วนอื่นๆอวัยวะภายในหรืออะไรไหมคะอาการอย่างนี้ค่ะ
3: คำถามดีมีครับอาจารย์ถ้าทิ้งเอาไว้มันขึ้นมาถึงแขนขึ้นมาถึงต้นขาได้พูดง่ายๆโรคนี้เนี่ยเบอร์เกอร์ดิซีสเนี่ยมันจะเป็นโรคจริงๆมันอยู่ตามเส้นเลือดที่เล็กหรือแค่ขนาดกลางจะไม่ขึ้นมาใหญ่มากแต่ถ้าทิ้งไว้นะฮะมันมาที่หลอดเลือดหัวใจก็ได้นะหรือหลอดเลือดสมองได้แต่คิดได้ยินคุ้นๆว่าตอนต้นปีมีอาการเส้นเลือดสมองตีบใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
3: ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณของไอ้ตัวโรคหลอดเลือดเบอร์เกอร์นี่แหละเพียงแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ฉุกคิดกันเพราะพอเป็นสโตรกแล้วถึงเพิ่งมานั่งคิดนะ
2: คุณหมอ ข่าวระยะหลังๆเจอคนที่ไหลตายใช้คำนี้ไปเจอปุ๊บเนี่ยเสียชีวิตแล้วบนเตียงบ้างที่บ้านบ้างอะไรก็ดีส่วนใหญ่มาจากโรคหลอดเลือดทั้งสิ้นแต่เพียงแค่ยังไม่ได้เป็นตัวเบอร์เกอร
3: ์
2: ถูกต้องไหมคะคุณหมอ
3: ใช่ครับคนที่ไหลตายเนี่ยน่าจะเป็นอีกอย่างนึงเป็นอีกแบบนึง
2: แต่เกิดจากหลอดเลือด
3: เกิดจากหลอดเลือดให้จำไว้เลยว่าเบอร์เกอร์เนี่ยไม่มีไขมันไปอุดหลอดเลือดนะแต่ไอ้พวกคนที่เป็นโรคหัวใจตายมันจุกอกอะอาจารย
2: ์
3: นั่นคือเป็นลักษณะของไขมันสูงหรือเบาหวานแล้วเส้นเลือดมันเส้นเลือดมันอ้วนเนี่ยมันมีไขมันไปอุดจนอ้วนแต่คนพวกนี้มักจะไขมันเนี่ยไม่สูงแต่ถ้าสูงด้วยก็ยิ่งแย่
0: ค่ะทีนี้เด่นไม่อยากจะเหมานะคะว่าปัจจุบันเรามีคนบ่นกันว่าหลังจากโควิดผ่านไปพวกเราจะมีอาการประหลาดโรคที่แบบไม่เคยเห็นโรคไม่เคยคิดว่ามันจะไวเห็นกันอยู่หลัดๆก็ไปอะไรอย่างเงี้ยหลอดเลือดนะคะแข็งตีบแตกอุดตันอะไรที่มันเกี่ยวกับเส้นเลือดอ่ะทำไมมันเกิดขึ้นกับมนุษย์เราบ่อยขึ้นคะคุณหมอ
3: น่าสนใจครับอาจารย์มันมีได้อีกอย่างนึงนะฮะที่เป็นเหตุผลก็คือการตรวจของเราดีขึ้นพรุ่งนี้เขาอาจจะไปตรวจหลอดเลือดโดยการฉีดสีก็ได้ครับนะฮะซึ่งพวกนี้มันจะเห็นล่วงหน้าครับอาจารย์มันก็เลยเจอเยอะขึ้นแต่ก่อนผมว่ามันก็เป็นแล้ว
0: แต่เราไม่ได้ตรวจเจอ
3: ถูกมันไม่ไฮเทคพอถ
0: ูกครับค่าตรวจก็แพงมาก
3: แพงมหาศาลยังดีนะเบิกได้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
3: โอ้ดีแล้วครับ
2: งั้นแบบนี้ได้ไหมคะดิฉันเชื่อว่าในห้องส่งตรงนี้มีหลายท่านที่สูบบุหรี่แต่อาการแบบเนี้ยมันยังไม่เกิดขึ้นกับตัวเองแต่อยากรู้ว่าฉันเนี่ยคนมีวิธีการป้องกันอย่างไรหากไม่เลิกบุหรี่บางคนเลิกยากอะค่ะหรือสังเกตตัวเองยังไงว่ากำลังจะเป็นแล้ว
0: ไม่น่าจะรู้แหละ
3: ยากจริงๆก็คิดดูง่ายๆขนาดบางทีเนี่ยมันเจอน้อยนะพูดง่ายๆโรคนี้เนี่ยหมอในหนึ่งในชีวิตหมอคนหนึ่งเนี่ยบางทีเจอแค่ครั้งหรือ2ครั้งเองพูดง่ายๆว่าถ้าสังเกตตัวเองนะลองสังเกตว่าเราเนี่ยมีลักษณะของแผลที่มันเหมือนกับเป็นแผลแปลกๆอยู่ดีๆเกิดขึ้นมาเองไหมนะครับข้อแรกเลยข้อ2ถ้าเกิดว่าเราสูบบุหรี่อยู่เนี่ยครับมันมีอาการผิดปกติเช่นมือมันเย็นง่ายขึ้นไหมนะครับหรือมีอาการมีปวดมือกลางคืนมีแผลเรื้อรังไม่หายสักทีไหมนะแล้วก็อย่างที่3ก็คือว่าถ้าเวลาที่เราใช้มือเนี่ยครับหรือใช้เท้าเนี่ยมันเป็นที่เท้าก็ได้เวลาเดินยิ่งเดินแล้วมันปวดตรงอุ้งเท้าบางทีพวกนี้มันเป็นสัญญาณของไอ้โรคหลอดเลือดเบอร์เกอร์นี้ได้เหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสูบบุหรี่ให้นึกถึงสัญญาณพวกนี้ไว
0: ้เรียนคิดว่าบุหรี่เป็นสาเหตุหนึ่งเบาหวานเป็นสาเหตุที่สองอันนี้เรียนคิดเองมันอย่าได้มาเจอกันถ้าเจอกันมันจะมีอาการออกมา
3: โอ้น่าเห็นใจ
0: อันนี้เรียนคิดอย่างนี้คุณผู้ชมทางบ้านบอกว่าผมก็เป็นมา3เดือนรักษาอยู่แต่นิ้วอ่ะมันไม่ดำเขาชาทั้งวันทั้งคืนน่ารำคาญมากแต่การชาของเขาเกิดจากการที่เขาใส่เฟือ กไปรัดไว
3: ้
0: แล้วเขาก็เป็นเบาหวานด้วย
3: อันนี้อันตรายรีบคุณผู้ชมที่ถามมานะครับให้รีบให้คุณหมอขยายเฟือกเลยมันอาจจะไม่ได้ชาจากเรื่องของไอ้ตัวเบาหวานหรือว่าเส้นประสาทถูกกดนะ
0: เฟือกเล็กไป
3: เฟือกเล็กไปแล้วมันไปกดเส้นเลือดก็ได้ซึ่งตรงปลายอาจารย์สังเกตไหมเวลาที่ทำเฟือกเนี่ยเขาจะไม่หุ้มทั้งหมดนะมันจะเหลือตรงปลายนิ้วเอาไว้เข้าไว้ทำไมฮะไม่ได้ไว้ให้นิ้วหายใจนะเขาไว้ดูครับว่ามันถ้าเกิดว่ามันมีสีดำสีม่วงสีแบบที่เราคุยตะกี้ฮะ
0: ขา
3: ดเล
0: ือ
3: ดแกะเฟือกออกเลยเพราะไม่งั้นมันแสดงมันขาดเลือดแล
2: ้
3: ว
2: เดี๋ยวมันจะม่วงปลาย
3: ใช่เพราะฉะนั้นคนที่ถามเนี่ยนานแล้วนะฮะต้องรีบแล้วต้องรีบแล้ว
2: มีอันนี้น่าสนใจค่ะเขาบอกว่าเลิกที่ดีที่สุดคือเลิกบุหรี่แต่ก็เชื่อว่าหลายๆคนบอกว่าพยายามจะเลิกแต่เลิกยากคุณหมอขอ how to วิธีการเลิกเลิกแบบสามารถเลิกได้แบบถาวร
3: จริงๆแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยนะไม่มี how to เลิกบุหรี่ในโลกนอกจากอะไรฟังดีๆนะใจครับคือมันต้องให้ใจอยากเลิกก่อนถ้าไม่มีใจอยากเลิกเนี่ยคนแค่คนรอบข้างบอกมันเฉยๆไม่อยากเลิกแล้วการเลิกเนี่ยอาจารย์เคยได้ยินไหมบางคนบอกว่าเลิกทันทีหักดิบแล้วมันมีอาการผิดปกติลงแดงนั่นสิอาจารย์มีอะไรแนะนำไหม
0: ไม่ฉันไม่กล้าแนะนำ
3: เพราะว่า
0: ฉันได้ยินคนเขาบอกว่าอย่าห้ามกูนะกูวันละสองซองเพื่อนกูหยุดปุ๊บไปเลยโลกน้นโลกนี้มาเพราะฉะนั้นต้องสูบต่อห้ามหยุดเขาคิดกันแบบนี้ม
3: ัน
0: ผ
3: ิ
0: ดใช่ไหมคะ
2: จริงเหรอคะอาจารย์ถ้าเลิกเขามันจะกำเริบ
3: หลายคนเนี่ยเป็นไปได้ครับเป็นไปได้แต่เลิกเถอะจริง
0: เลิกเถอะ
3: คือให้คิดเลยครับว่าสูบมวนต่อไปอาจจะต้องเสียนิ้วเพื่อบุหรี่แค่นี้เราก็ไม่อยากที่จะสูบต่อแล้วแล้วไม่ได้เสียแค่นิ้วนะมันอาจจะเสียไปถึงเรื่องอื่นมันมีการติดเชื้อผ่านนิ้วเข้าไปด้วยพี่ช้างเริ่มมีเจ็บตรงนี้ใช่ไหมครับ

0: รงรักแร
1: ้เป็นบางครั้งครับ
2: มันมาจากนี
0: ่มันจะมาจากนิ้ว
2: ตรงนี้ต่อมน้ำเหลืองตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ถูกเลยครับ
2: เหมือนไข่ดันบวมเวลาขาหก
0: เหมือนไข่ดันบวมอาจารย์พ
2: ูดต้องงาม
0: ต้องขยายความก่อนไข่ดันคือต่อมน้ำเหลืองนะคุณผู้ชมครับ
2: แต่มันอยู่ตรงขา
0: ตรงขาหนีบใช่ใช่อ
2: ันนี้เราไม่เรียกไข่ดันใช่ไหมเรียกจักรแร้ดันไหมคะหรือเรียกอะไร
0: ไม่ควรไหมครับอาจารย
2: ์มันเป็นต่อมน้ำเหลือง
0: เรียกต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้
2: ซึ่งมันมีเยอะแยะเลยพี่คะตอนพี่อดเลิกบุหรี่อ
1: ่
2: ะพี่มีอาการยังไงแล้วทำไมถึงได้เลิกได
1: ้มันไม่มีอาการอะไรหรอกครับ
2: แล้วทำใจยังไง
1: อยากสูบนั่นแหละ
2: ยังอยากสูบ
1: ก็มองนิ้วตัวเองเลยครับก็มองบุหรี่นี่แหละเพราะว่ามันอยู่มือเดียวกันมันอยู่มือเดียว
2: เอาจะเอาบุหรี่แล้วเอานิ้ว
0: ใช่ครับ
1: นั่นแหละมันอยู่มือเดียวกันพอดีไงมันก็เลยดึงออก
2: แล้วถ้าคนที่เขากำลังสูบบุหรี่อยู่พี่ช้างมีอะไรอยากจะบอกเขาเพราหรืออะไรไหมหรือจะหมั่นสังเกตตัวเอง
1: จริงๆกับคนพวกนี้ก็บอกยากครับผมก็บอกยากหมอบอกไม่รู้กี่ครั้งแล้วผมไม่ฟังเลย
0: มันยากจริง
1: ๆกว่าจะเจอแบบนี้นะครับถึงจะเลิกกันได้
0: ผมบอกว่าบางทีเนี่ยไม่อยากให้เห็นโลงศพนะอาจารย
2: ์มาถึงค่อยน้ำตาไหลหรอ
0: เนี่ยต้องดูรายการเราเห็นไหมพอเห็นนิ้วมันตกใจละ
2: กระเด็นก็คิดว่าเอาอย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมเจ้าขาท่านเด่นจะมานั่งบอกว่าบุหรี่เป็นพิษเป็นภัยเด่นคนที่เขาชอบสูบบุหรี่เขาก็จะโกรธไม่ชอบใจเด่นมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลสุขภาพก็ต้องดูแลตัวเองถ้าตัวเองร่างกายไม่แข็งแรงมีอายุแล้วเป็นโรคอื่นๆด้วยเหมือนกันละค่ะอย่าว่าแต่บุหรี่เลยเหล้ายาปาปิ้งอาหารที่มันมากๆอะไรก็ไม่สมควรทั้งนั้นใช่ไหมคะเด่นคิดว่าอะไรเยอะไปมันก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่โดนใจ
0: โอ้
2: โอ้ทำไงล่ะพอดี
0: ครับอาจารย์แล้วก็พยายามอย่าเผื่อแผ่บุหรี่ให้คนรอบข้างเพราะอย่างที่บอกไปครับว่าแค่ได้กลิ่นควันหรือได้ควันบุหรี่มันก็ทำให้เกิดไอ้โรคเบอร์เกอร์ชวนตัดนิ้วนี่แหละ
2: ค่ะ อยากให้พี่ช้างได้พูดกับคุณผู้ชมนะสิ่งที่เราโพสต์ไปนำมาซึ่งการที่เราต้องมานั่งคุยกันที่โต๊ะนี้เพราะเราไม่อยากเห็นคนอื่นเป็นอีกพี่ช้างมีความรู้สึกอะไรยังไงอยากบอกอะไรกับคนอื่นที่ดูรายการเราวันนี้เด่นเชิญพี่ช้างค่ะ
1: เกี่ยวกับเรื่องสูบบุหรี่เหรอครับ
2: ไม่แล้วแต่บุหรี่หรือนิ้วเราเนี่ยแล้วก็วิธีการรักษาพูดเถอะอยากฟังความในใจ
1: ก็จริงๆก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะครับ
2: ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าเรื่องมันเป็นจากบุหรี่แล้วก็จริงๆก็ไอ้เรื่องบุหรี่นี่ก็มีคนทั้งคนปกติทั้งคนธรรมดาทั้งหมออะไรก็เตือนนะครับเตือนตลอดแต่ก็ไม่เคยเชื่อครับมีเคยคิดว่าจะเลิกหลายครั้งก็อ่ะสักหน่อยวันละลดลงแล้วเพิ่มกลับมาสูบเหมือนเดิม
0: ครับพี่ช้าง
1: จนมันเจอคือถ้ามันเป็นข้างในตัวมันมองไม่เห็นเป็นปอดเป็นอะไรเงี้ยมันมองไม่เห็นมันก็ไม่กลัวหรอกครับมันก็สูบอยู่นั่นแหละมันมองไม่เห็นจนผมไม่เห็นนี่แหละครับก็เลยกลัวว่ามันจะลามมันจะอะไรไปถึงขั้นตัดนิ้วตัดมือตัดแขนมันก็จะทำมาหากินไม่ได้ไงมันก็เลยต้องเลิกจริงๆนั่นแหละครับบุหรี
0: ่พี่ช้างผมถามคำถามหนึ่งถ้าพี่ช้างย้อนเวลากลับไปได้ก่อนที่จะเป็นนิ้วดำอย่างเงี้ยพี่ช้างจะเลิกบุหรี่ไหมถ้ารู้ว่ามันจะมาถึงจุดเนี้ยป้ายสุดท้าย
1: เลิกครับ
0: เยี่ยมครับ
1: ถ้ารู้ว่ามันจะเป็นอย่างงี
0: ้ผมว่าอันนี้มันคุ้มอาจารย์ผมว่าตอนเนี้ยที่ผู้ชมทางบ้านดูเราเนี่ยคุ้มมากเพราะคนมักจะคิดว่าบุหรี่ทำให้เกิดแค่หัวใจกับปอดใครเลยจะคิดว่าบุหรี่ทำให้ถูกตัดนิ้วตัดมือเหมือนกับเบาหวานได้นี่แหละครับพี่ช้างเป็นคำตอบได้ช่วยคนมหาศาล
3: นับถือใจพี่ช้างมากๆเลย
0: ครับ
3: คุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็คงจะได้ตระหนักแล้วนะคะณวันนี้อาการยังไม่ออกแต่ถ้าคุณเลิกในวันนี้มีโอกาสสูงมากๆนะคะที่จะไม่มีโอกาสเป็นแบบนี
2: ้ก็ยังไงขอเป็นกำลังใจให้พรุ่งนี้เหตุการณ์ผ่านไปด้วยดี
1: ครับ
2: เอาเฉพาะส่วนดำๆนี้ออกตามที่ตัวเองคิดไว
1: ้ครับ
2: ก็คงส่งกำลังใจให้กันได้เท่านี
1: ้ครับเดี๋ยวจะโพสต์ความคืบหน้าลง Facebook
3: อัปเดตอาการให้ด้วยนะคะ
2: อัปเดตแต่สำหรับเรานะคะเด้นไม่ได้บอกว่าอย่าสูบบุหรี่เด้นก็ไม่ได้ส่งเสริมว่าคุณสูบเข้าไปเถอะไม่ต้องกลัวค่ะมันไม่ได้ตายทุกคนเด้นพูดคำนี้ไม่ได้แต่ก็อยากจะบอกนะคะทำอะไรอยู่อย่าลืมนะคะสุขภาพค่ะมันออกกำลังกายรับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่สุขภาพจิตต้องดีด้วยเชียร์ฟูตลอดเวลาเด้นมีความรู้สึกว่าสิ่งใดก็ตามคำพระบอกไว้ค่ะตรงกลางค่ะทางสายกลางไอ้นนท์ก็ไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้โอ้ยเกิดมาทำอะไรก็ไม่ได้บางคนก็หงุดหงิดถูกไหมคะแต่บางทีทำมากเกินไปไม่มีบรรยะบรรยังก็เป็นอย่างที่เห็นแบบนี้ทางสายกลางค่ะเรียนคิดแบบนี้นะคะ
3: ขอบคุณพี่ช้างด้วยนะคะ
2: ขอบคุณพี่ช้างนะคะขอบคุณคุณหมอ
0: ขอบคุณอาจารย์ครับ
2: ค่ะ
3: คุณผู้ชมคะยังคงมีอีกหนึ่งเรื่องราวชวนติดตามกันอาจารย์ยังจำเรื่องนี้ได้อยู่ไหมคะโกงข้อสอบท้องถิ่นค่ะนานแล้วเนาะ
2: เด่น ไม่รู้สิเด้นฟังแล้วเด้นก็ใจหาย
3: สังคมยังไม่ลืมใช่ไหมคะไม่ลืมนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะผ่านไปอย่างยาวนาน2เดือนแล้วแต่วันนี้เราจะมาอัปเดตความคืบหน้ากันและเราเชิญแหล่งข่าวนะคะมานั่งคุยกันด้วยว่าสุดท้ายแล้วปัญหานี้มันจะหมดไปจากประเทศไทยได้จริงหรือไม่ค่ะ
2: ค่ะ
3: เรื่องนี้ค่ะรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ยอมรับว่าขณะนี้ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาใครเลยค่ะอาจารย์นิสา
2: ค่ะยังไม่แจ้ง
3: ค่ะคณะกรรมการไต่สวนต้องสอบให้ครบทุกมิติก่อนโดยการไต่สวนค่ะมุ่งไปที่2ส่วนด้วยกันค่ะคือกลุ่มคณะกรรมการล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับผู้จัดสอบค่ะส่วนที่2ค่ะคือกลุ่มที่เรียกรับผลประโยชน์เรียกเงินแล้วก็ทำให้คะแนนถึงเกณฑ์บรรจุยืนยันค่ะตั้งข้อกล่าวหาเอาไว้ครอบคลุมทุกมิติค่ะเรื่องนี้ค่ะรองเลขาธิการปปช.ยังยอมรับด้วยนะคะว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ตรวจกระดาษคำตอบที่ตรวจยึดมาได้เลยค่ะเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรอเครื่องตรวจที่มีศักยภาพสูงสุดหากได้เครื่องตามต้องการแล้วก็จะใช้เวลาตรวจเสร็จสิ้นภายใน10วันแต่ณเวลานี้สังคมก็ตั้งคำถามแบบนี้มันเป็นธรรมจริงหรือไม่อาจารย์ว่าเป็นธรรมไหมล่ะคะตอนนี้ก็เข้าไปบรรจุตำแหน่งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ก็จะให้ทำยังไงล่ะก็มันไม่ถูกไม่ต้องถ้ามันไม่ถูกไม่ต้องจริงๆมันก็เดินหน้ากันมาตั้งแค่นี้จะมาพูดเรื่องย้อนหลังพูดเรื่องการป้องกันแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทำยังไงดีกว่าไหมคะ
3: แต่เรื่องที่มันเคยอยู่ใต้โต๊ะความโปร่งใสมันต้องปรากฏขึ้นมาอยู่ข้างบนให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในระบบนี้สิคะอาจารย
2: ์ค่ะวันนี้ลองฟังผู้รู้ได้ไหมคะน้องแป้งเชิญใครมาคะ
3: ฟังหนูค่ะที่เชิญมานะคะอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมค่ะอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดอาจารย์
2: สวัสดีค่ะอาจารย์คะสำหรับฝั่งของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะท่านเป็นประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบค่ะคุณอาจพลสันไตพบค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: เรียกถูกนะคะอาจพล
4: เรียกถูกครับอาจารย
2: ์เรียนตอนแรกเรียนนึกว่าจะอ่านว่าอาจสะพล
4: ส่วนใหญ่เขาก็อ่านกันอย่างนั้น
2: ใช่ไหมคะอาจพลค่ะอ่านเรื่องราวแบบนี้น้องแป้งพี่ไม่อยากเริ่มเลยอ่ะ
3: ฟังอาจารย์ดีกว่าค่ะเพราะว่าเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องนี้ด้วยแต่สังคมกำลังมองว่า2เดือนที่ผ่านมาเหมือนจะคืบแต่มันดูไม่คืบนะคะ
4: ครับให้เริ่มยังไงดีเพราะมันยาวเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเพื่อให้เรามีความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันเนี่ยเรื่องการโกงสอบท้องถิ่นเราแบ่งการสอบท้องถิ่นเนี่ยออกเป็น2แบบก็คือสอบบรรจุแล้วก็สอบเลื่อนตำแหน่งถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะครับสอบบรรจุก็คือคนปกติเนี่ยมาสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นส่วนสอบเลื่อนตำแหน่งก็คือข้าราชการท้องถิ่นเลื่อนระดับจากระดับปฏิบัติการและให้สูงขึ้นเป็นระดับบริหารเพราะฉะนั้นเรามี2แบบทีนี้ในการสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยเดิมทีก่อนที่เราจะมีคสช.ตามกฎหมายเนี่ยเขาให้ท้องถิ่นจัดสอบกันเองซึ่งท้องถิ่นจัดสอบกันเองเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็เกิดมีการทุจริตสอบท้องถิ่นเช่นเดียวกันดังที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีการไปจับกุมการทุจริตสอบท้องถิ่นที่มหาสารคามบ้างที่กาฬสินธุ์บ้างจนกระทั่งศาลมีคำพิพากษาจำคุก300กว่าปีอันนี้คือเหตุการณ์ก่อนคสช.เมื่อเกิดเหตุการณ์ทุจริตอย่างนี้แล้วเนี่ยเมื่อมีคสช.คสช.ก็ได้ออกคำสั่งที่8/2560โดยการดึงอำนาจจากการให้ท้องถิ่นจัดสอบเองมาที่กกลาง
3: ส่วนกลาง
4: ส่วนกลางในการจัดสอบทีนี้ส่วนกลางในการจัดสอบเมื่อมีคำสั่งคสช.ที่8/2560แล้วเนี่ยก็มีการจัดสอบทั้งสอบบรรจุและสอบเลื่อนตั้งแต่ปี60จนกระทั่งถึงปัจจุบันประเด็นที่ผมอยากปูพื้นฐานก็คือว่าในการสอบบรรจุเนี่ยเริ่มมีการสอบตั้งแต่ปี2560อันนี้คือครั้งที่1ต่อมาครั้งที่2สอบปี2562ครั้งที่3สอบปี2564เราจะเห็นนะครับว่าระยะห่างแต่ละครั้งเนี่ยจะทุก2ปีซึ่งปี2560เนี่ยผู้รับจ้างก็คือมหาวิทยาลัยบูรพาปี2562ผู้รับจ้างคือมอเกษตรปี2564ผู้รับจ้างคือมอบูรพาแล้วก็ถ้าไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ปี2566ก็จะมีการจัดสอบอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในการจัดสอบปี60 62 64เนี่ยถามว่าทำไมแต่ละมหาลัยได้มาด้วยวิธีการไหนก็คือได้มาด้วยวิธีการคัดเลือกไม่ใช่วิธีการประมูล e-bidding นะครับเป็นการคัดเลือกเนี่ยก็อยู่ที่คณะกรรมการเขาล่ะครับว่าจะคัดเลือกยังไงแต่ผมมีข้อสังเกตอย่างนี้นะครับว่าในปี2560เนี่ยมหาวิทยาลัยบูรพาเขาเป็นผู้รับจ้างที่ชนะการคัดเลือกเนี่ยเขาเสนอราคาต่ำกว่า คู่เทียบคู่แข่งกันเพียงแค่25สตางค์ต่อผู้สอบ1คนอันนี้เป็นข้อสังเกตของผมนะครับแล้วก็ในปี2562ที่

0: มเกษตรเป็นผู้รับจ้างในการจัดสอบเนี่ยตามข้อมูลที่กรรมาธิการได้มาดร.วินเนี่ยเริ่มรู้จักกับผอ.บ่อใบไม้กลุ่มงานในสท.ในปี62นี่เองและในปี64ก็เป็นมบุรพาอีกเช่นกันที่เป็นผู้จัดสอบทีนี้ประเด็นที่มันเกิดปัญหาทุกวันนี้เนี่ยก็คือว่าในปี66ก็มีความตั้งใจว่าจะมีการจัดสอบอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสาเหตุที่มีการเซ็นสัญญาแล้วทำไมถึงไม่ได้มีการจัดสอบบรรจุเนี่ยเพราะว่ามีการร้องเรียนไม่พอนะครับยังมีกรณีที่ปรากฏขึ้นจริงเนี่ยผมได้เตรียมข้อมูลมาก็คือว่าในปี2565หลังจากจัดสอบแข่งขันปี2564เสร็จเนี่ยได้มีการดำเนินคดีโดยปปช.กับข้าราชการระดับสูงในจังหวัดนครราชสีมาจำนวน3คดีซึ่ง
1: คืบหน้าไหมคะคดีนั้น
0: ผมยังไม่ได้ติดตามความคืบหน้านะครับแต่ว่ามีการฟ้องร้องดำเนินคดีและมีเลขคดีเรียบร้อยแล้วเป็นนายกอไก่อดีตปลัดอบจ.นครราชสีมาซึ่งเป็นอดีตกอกลางและนายกอไก่ที่เป็นอดีตปลัดอบจ.นครราชสีมาเนี่ยเป็นกอกลางชุดเดียวกับอดีตนายกพวนกาหลงสตูลที่หนีคดีแล้วไปถูกจับได้ที่จังหวัดนครราชสีมาอันนี้คือเขาเป็นกอกลางในปีเดียวกันแล้วก็มีรองปลัดอบจ.นครราชสีมาเช่นเดียวกันอีกที่ถูกดำเนินคดีซึ่งปรากฏเป็นคดีหมายเลขที่2401 2402และ2405ทับ2565ประเด็นที่ผมยกมานี่คืออะไรแปลว่าในการจัดสอบปี64เนี่ยก็มีการทุจริตไม่ใช่ไม่มีนะครับมันมีแล้วผมเองเนี่ยในฐานะผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษทราบเรื่องนี้ในปี66แล้วก็ได้พาพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยมาร้องเรียนที่กระทรวงมหาดไทยกับท่านอนุทินในขณะนั้นซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพอผมพามาร้องเรียนวันที่5มกราคมปี67ก็จึงเป็นที่มาของการทำ MOU วันที่26มกราคมปี67ความแตกต่างระหว่างTOR ของใหม่ที่มีปัญหากับของเก่าถ้าไม่มีการแก้ไขคืออะไร TOR ปี66ถ้าไม่มีการแก้ไขนะครับเขาจะใช้ TORแบบเดียวกับ TOR ปี64
2: ที่มอบุรพาได้ไป
0: ที่มอบุรพาได้ไปประเด็นคืออะไรประเด็นคือว่าเราเห็นแล้วมีการดำเนินคดีปี65แล้วแล้วผมก็ไปร้องเรียนแล้วพาชาวบ้านไปร้องเรียนว่ามีนายหน้ามาเรียกรับเงินใครอยากบรรจุข้าราชการก็จ่ายเงินมันมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นแต่สถ.ในขณะนั้นเนี่ยก็ยังจะใช้ TOR เดิมอยู่เราก็คาดการได้ว่าปี64ในเมื่อมีการทุจริตเกิดขึ้นถ้าจัดสอบปี66อีกก็ต้องมีการทุจริตอีกถูกไหมครับแต่ความแตกต่างคืออะไรเมื่อมีกระบวนการร้องเรียนเกิดขึ้นเนี่ยท่านอนุทินชาญวีรกูลขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมาตรวจสอบสอบหาข้อเท็จจริงแล้วก็ได้ทำ MOU อย่างที่ผมเรียนไปเบื้องต้นเนี่ยเพื่อให้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกลางปปช.ปปท.ตำแหน่งต่างๆเนี่ยได้เข้ามาร่วมในการแก้ไข TOR ซึ่งความแตกต่างระหว่าง TOR ฉบับที่แก้ใหม่กับปี64ก็คือ1ในการตรวจกระดาษข้อสอบเนี่ยให้ไปตรวจที่สนามสอบทำไมถึงทำอย่างนั้น
2: จะได้ไม่มีการเคลื่อนย้าย
0: จะได้ไม่มีการแก้กระดาษคำตอบเพราะอะไรเพราะมันมีกรณีศึกษาในการสอบโรงเรียนในอำเภอโรงเรียนในอำเภอเนี่ยที่ทุจริตเพราะมีการแก้มีการเปลี่ยนกระดาษคำตอบเขาก็กรณีนั้นมาใส่ใน TOR ฉบับนี้และความสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือว่าใน TOR ใหม่นะครับที่แก้เนี่ยให้มีการเก็บรักษากระดาษคำตอบ1ปีอันนี้เป็นความต่างแปลว่าอะไรแปลว่า TOR ตั้งแต่ปี64ไล่ลงมาจนถึง60เนี่ยเราไม่สามารถตรวจอะไรได
2: ้หายหมดเลยใช่มั้ยครับ
0: ไม่มี
2: ทำลาย
0: เขาทำลายทิ้งเราถึงไม่เคยจับได้นี่คือความต่างผมไม่ได้บอกว่า TOR นี้ไม่มีการทุจริตนะครับเพราะเราเห็นมีการทุจริตแต่ว่านี่คือความต่างที่มันดีขึ้นผมได้ฟังตัวแทนมหาลัยบุรพามาชี้แจงกับมาธิการสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ที่แล้วนั่นคือเขาพูดฝั่งเดียวสิ่งที่ผมพูดผมเอาข้อเท็จจริงมาพูดสัปดาห์ที่แล้วเขาไปพูดบอกว่ากรมสถ.มาขยันขย้อยเขาไปร่วมประมูลไปร่วมเสนอราคา 3-4 ครั้งแต่เขาไม่อยากไปแต่ข้อเท็จจริงก็คือเขาเนี่ยได้ทำสัญญาเป็นคู่สัญญากับกรมสถ.ตั้งแต่ปี60ปี64อันนี้เฉพาะสอบบรรจุนะครับยังไม่รวมสอบเลื่อนตำแหน่งที่มีการสอบเกือบทุกปีและเขาก็เป็นผู้รับจ้าง

0: เช่นกันนี่คือข้อเท็จจริงที่ผมอยากเรียนให้ทราบเพราะฉะนั้นช่วยพิจารณาข้อเท็จจริงนี้ด้วยแล้ว สิ่งที่ผมอยากเรียนอยากเน้นย้ำนะครับเพราะอะไรคือผมเนี่ยเป็นผู้แทนราษฎรต่างจังหวัดผมได้ยินเรื่องอย่างนี้มานานแต่มันจับไม่ได้เพราะอะไรเพราะกระบวนการเนี่ยมันอยู่ในเฉพาะคนวงจำกัดแล้วครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการจับได้จะบอกว่าไม่ดีก็ใช่แต่มันก็ถือว่าเป็นโอกาสของเราในการทำลายล้างระบบพวกนี้และผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าตั้งแต่ปี60จนถึง66เนี่ยเรามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่1ท่านเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นท่านอนุทินครั้งนี้เองและในปี68เนี่ยที่มีการร่าง TOR ใหม่เป็นการประมูล e-bidding ไม่ใช่การคัดเลือกนะครับประเด็นคำถามที่ผมอยากถามคือทำไมมอบุรพาไม่เข้ามาร่วมเขาจะอ้างอะไรก็อ้างได้นะครับแต่ทำไมเขาไม่ร่วมก็อันนี้เฉพาะเป็นการปูพื้นฐาน
1: ปูพื้นฐาน
0: เรื่องแค่นี้ก่อน
1: ที่เรามานั่งคุยกันตรงนี้
0: ยังไม่รวมเรื่องทุจริตที่เกิดขึ้นแล้วก็อนาคตว่าเราจะป้องกันยังไง
1: เดี๋ยวท่านอัยการเด่นถามคุณอาจพลเขาเด่นนั่งฟังเขาลำพึงลำพันอย่างเงี้ยเด่นก็มีความรู้สึกแบบสรุปไม่ง่ายเด่นสงสัยเรื่องของคนจ้างกับสถาบันที่ไปรับจ้างมันจะต้องมีอะไรไหมคะที่เขาเกี่ยวโยงกันมันถึงได้มีการทุจริตอันนี้คือเด่นคิดแบบชาวบ้านนะคะแล้วเวลาถึงเวลาเสร็จทำไมความผิดปกติไม่เกิดขึ้นกับหน่วยงานจ้างและผู้รับจ้างแต่มาไปจับได้เป็นคนๆมันดูแปลกๆไหมคะ
0: ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับอาจารย์เรื่องนี้ผมก็ติดตามแล้วผมก็ได้พยายามทำสรุปว่ากระบวนการทุจริตเกิดขึ้นจากใครบ้างเอาตามข้อเท็จจริงก่อนนะครับเรายังไม่เอาความรู้สึกเราข้อที่จริงก็คือว่าอย่างกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี68เนี่ย
1: 68
0: ที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับ
1: 68
0: ผู้ที่ถูกกล่าวหาวันนี้เนี่ยมี1อธิบดี
2: ค่ะ
0: 2รองอธิบดีที่รับผิดชอบ3ผอ.กองบุคคล4ผู้เชี่ยวชาญซึ่งผอ.กองบุคคลและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเนี่ยเขาเป็นผู้ช่วยเลขานุการกสท.รองอธิบดีที่รับผิดชอบเป็นเลขานุการกสท.อาจารย์ไม่งงนะครับกสท.คือคณะกรรมการจัดสอบแข่งขันซึ่งจะมีประธานแล้วก็มีคณะกรรมการซึ่งเลขานุการเนี่ยเป็นรองอธิบดีกรมสท.และในเลขานุการเขามีผู้ช่วยเลขานุการ2ท่านซึ่งทั้ง2ท่านเนี่ยเป็นผอ.กองผู้เชี่ยวชาญคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบท้องถิ่นที่อยู่ในกรมสท.อีกคนหนึ่งก็คือผอ.กลุ่มงานอันนี้ฝั่งผู้ว่าจ้างแล้วก็กสท.ทำไมผมต้องพูดเรื่องนี้เพราะนี่คือปี68แต่อย่างที่ผมตั้งข้อสังเกต64 62 60ล่ะเพราะฉะนั้นผมก็อยากเรียกร้องผ่านรายการไปยังหน่วยงานตรวจสอบปปช.ผมเข้าใจว่าท่านงานเยอะแต่ว่าขอให้ท่านตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องพวกนี้ด้วยพร้อมกับปปง.วันนี้เราอาจจะไม่ได้คนทุจริตย้อนหลังไกลขนาดนั้นแต่ว่าระดับอย่างนี้เนี่ยเราต้องถอนรากถอนโคนให้หมดและผู้รับจ้างมหาวิทยาลัยอันนี้เฉพาะฝั่งผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างนะครับยังไม่รวมคนกลางก็คือครั้งนี้เราทราบแล้วว่าเป็นดร.วินแต่ปี62ดร.วินก็เป็นมอเกษตรเช่นกันแล้วตามแถลงการของปปช.ก็พบเส้นเงินพันล้าน
1: โอ้โหเด่นได้ฟังแค่นี้เด่นตกใจแต่เด่นกำลังมองว่าประเทศของเราท่านอัยการขาเราทำอะไรกันคะปี60จนวันนี้68ท่านเด่นป่วยนะคะ8ปีนี้เด่นว่ารักษาไม่ได้เยียวยาไม่ได้สิ้นชีพไหมคะปล่อยปะละเลยขนาดนี้ท่านมีความเห็นเป็นยังไงคะท่านคะ
3: ครับผมขอขยายท่านประธานคณะกรรมการนิดนึงนะ
1: ค่ะ
3: เริ่มต้นจริงๆตั้งแต่ปี48
2: โอ้โห48 นี่ปี69
3: นี่บทเรียนตั้งแต่ปี48ปี48ที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยเขาจัดสอบท้องถิ่นทีนี้กรรมการกลางของท้องถิ่นเนี่ยคือท่านผู้ว่านะ อยู่แล้วก็สอบเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะสอบบรรจุท้องถิ่นในจังหวัดราชบุรีปรากฏว่าคนสอบเยอะมีคนได้แล้วแต่ก็ยังมีเหลือบัญชีอยู่เยอะคณะกรรมการกลางจังหวัดราชบุรีก็เลยไปทำเรื่องอีท่าไหนก็รู้บอกว่าถ้าจังหวัดอื่นต้องการใช้บัญชีที่สอบได้เมื่อกี้ท่านประธานคณะกรรมการอธิบายบอกว่า2ปีสอบผลใช่มั้ยถามว่าทำไม2ปีเขาขึ้นบัญชีไว้2ปีนี่ระบบราชการ
1: ก็เลย2ปีโลกเอาใหม
3: ่
2: เด
3: ี๋
2: ยวจะให้อาจารย์ประเมศขยายความต่อต้องขออภัยคุณผู้ชมขาในออนแอร์หมดเวลาเท่านี้แต่ใน

0: ับประกันได้ว่าดุเดือดและเผ็ดมันแน่นอนอาจารย์ประเมศจะมาวิเคราะห์ต่อด้วยนะคะว่าต้องทำอย่างไรต่อ2เดือนที่ผ่านมาช้าไปไหมแล้วเรื่องนี้เกิดตั้งแต่ปี48 3 ช่องทางนะคะ YouTube Facebook และ TikTok ค่ะ
1: ตามมาค่ะไม่ค้างแล้วค่ะมาเร็วๆค่ะ

0: รัฐค่ะตำรวจสอบสวนกลางนำหมายค้นเข้าตรวจสอบคอนโดมิเนียมเขตหลัก4หลังสืบสวนพบมีเยาวชนอายุ16ปีประกาศขายอาวุธปืนดัดแปลงผ่านกลุ่มลับออนไลน์ใช้ชื่อบัญชีว่ากระรอกค่ะก่อนส่งสายลับติดต่อซื้อปืนที่ประกาศขายในราคา 8,500 บาทตำรวจสอบสวนกลางนำหมายค้นเข้าตรวจสอบห้องพักภายในคอนโดมิเนียมย่านแจ้งวัฒนะเขตหลัก4หลังชุดสืบสวนพบการประกาศขายอาวุธปืนดัดแปลงผ่านกลุ่มลับในสื่อออนไลน์ซึ่งมีสมาชิกประมาณ300คนใช้ชื่อกลุ่มว่ากระรอกเจ้าหน้าที่ส่งสายลับเข้าไปติดต่อกับเจ้าของบัญชีที่โพสต์ประกาศขายอาวุธปืนสั้นในราคา 8,500 บาทโดยผู้ขายได้วิดีโอคอลเพื่อยืนยันว่าอาวุธปืนสามารถใช้งานได้จริงเจ้าหน้าที่จึงวางแผนเข้าตรวจค้นห้องพักเป้าหมายจากการตรวจค้นพบชายอายุ16ปีซึ่งเป็นผู้ใช้บัญชีโพสต์ขายอาวุธปืนพักอยู่ภายในห้องค่ะพร้อมกับตรวจยึดของกลางประกอบไปด้วยปืนสั้นดัดแปลงลักษณะคล้ายกับยี่ห้อเบรตต้าขนาด9มม.จำนวน1กระบอกโครงอาวุธปืนเบรตต้าจำนวน1ชิ้นเครื่องกระสุนปืนขนาด9มม.จำนวน5นัดกล่องบรรจุอาวุธปืนยี่ห้อกล็อกแล้วก็โทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อซื้อขายอาวุธปืนโดยเยาวชนชายให้การยอมรับว่าของกลางทั้งหมดเป็นของตัวเองค่ะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่มาและเส้นทางการได้มาของอาวุธปืนรวมถึงขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องกับการซื้อขายอาวุธปืนผ่านกลุ่มออนไลน์เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนควบคุมตัวพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อตรวจสอบขยายผลไปยังเครือข่ายต่อไปค่ะหัวหน้าพรรคประชาชนซัด DSI ฟ้องปิดปากคนเปิดข้อมูลหัวเลือกสว.เตือนกกต.ใช้อำนาจให้ถูกต้องค่ะโดยย้ำว่าต้องส่งศาลฎีกาเท่านั้นไม่มีสิทธิ์ชี้ถูกหรือว่าผิดพร้อมกับจับตาสั่งฟ้องสว.เพียงบางคนนะคะเพื่อเป็นการตัดตอนพรรคการเมืองและรัฐมนตรีค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งความดำเนินคดีกับผู้นำเอกสารผลการสอบสวนคดีหัวเลือกสว.ออกมาเปิดเผยว่าสังคมอยากรับรู้ความจริงไม่ว่าแหล่งข้อมูลนั้นจะได้มาจากที่ใดหากมองกลับกันการแสดงความเห็นแบบนี้รัฐบาลอาจอ้างเรื่องชั้นความลับหรืออำนาจทางกฎหมายเพื่อพยายามปิดปากคนที่ตีแผ่ความจริงหรือไม่ดังนั้นหากรัฐบาลบริสุทธิ์ใจพร้อมที่จะเปิดเผยความจริงเรื่องนี้เองก็ไม่ควรแสดงความเห็นแบบนี้ทำให้พวกเราไม่กล้าส่งเสียงเรียกร้องส่วนกระแสข่าวว่ากกต.สั่งฟ้องสว.บางคนและอาจตัดตอนไปไม่ถึงตัวการใหญ่ที่เชื่อมโยงกับพรรคการเมืองและนักการเมืองนายณัฐพลระบุนะคะว่าหลักฐานที่เปิดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใครก็ควรเชื่อได้ว่ามีการโกงเลือกสว.และกฎหมายก็ให้อำนาจกกต.ว่าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อก็ต้องส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งวินิจฉัยค่ะกกต.ไม่ได้มีอำนาจชี้ถูกชี้ผิดและควรใช้อำนาจให้ถูกต้องไม่เช่นนั้นก็อาจจะถูกดำเนินคดีได้ขณะที่พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันว่าการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสำนวนคดีหัวสว.หลุดก็เพื่อดูต้นตอที่มาการหลุดของเอกสารข้อมูลหลักฐานทางคดีว่าไปสู่สาธารณะได้อย่างไรส่วนการแจ้งความเอาผิดผู้เปิดเผยข้อมูลก็ไม่ใช่เป็นการฟ้องปิดปากแต่เป็นหน้าที่เนื่องจากพยานเอกสารหลุดออกไปก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนางสาววิภารัตน์ฟักถนอมอายุ40ปีสูงประมาณ150เซนติเมตรรูปร่างอ้วนผิวคล้ำผมสั้นมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากชุมชนหมู่บ้านมั่นคงซอยอาจนรงค์1แขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเมื่อเดือนมิถุนายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ติดตามชมรายการคนสู้โรคเดลี่ค่ะจบแล้วชมทุกทิศทั่วไทยช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพา บัดนี้พระองค์คันไล

ลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะบ่ายนี้อยู่กับตั๊กดนยาพงษ์พฤทธิวัฒน์นะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่มองเห็นไม่ค่อยชัดมีปัญหาค่าสายตาผิดปกติไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นสายตายาวหรือว่าสายตาเอียงค่ะวันนี้พามารู้จักกับทางเลือกในการรักษาด้วยการใส่เลนส์เสริม ICL จะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงสสิใหญ่สว่างจากสุแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาอยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะถ้าพูดถึงการแก้ไขสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเรามีวิธีการไหนบ้างคะ
1: ค่ะก็แน่นอนที่วิธีทุกคนรู้กันอยู่แล้วก็คือการใส่แว่นนะคะถัดเข้ามาอีกก็ใส่คอนแทคเลนส์แต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่อยากใส่แว่นไม่อยากใส่คอนแทคเลนส์เราก็จะเป็นการผ่าตัดนะคะคร่าวๆเลยก็คือแบ่งง่ายๆ2ส่วนเลยเลเซอร์ที่กระจกตาที่เรียกว่าเลสิกนะคะหรือถ้าคนที่ทำไม่ได้ก็จะเป็นการทำในลูกตาไม่ว่าจะเป็นการใส่เลนส์เสริมหรือการเปลี่ยนเลนส
0: ์
1: ค่ะก็จะคร่าวๆ2กลุ่มนี้ค่ะ
0: วิธีการมีหลากหลายมากแต่ความเหมาะสมจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราจะพามารู้จักกับในเรื่องของทางเลือกการรักษาสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงด้วยการใส่เลนส์เสริม ICL จะเป็นอย่างไรบ้างบางคนไม่รู้จักเลยนะคะหรือว่าใครมีคำถามข้อสงสัยส่งกันเข้ามาได้ค่ะผ่านช่องทางต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Thai PBS Facebook Fanpage คนสู้โรค X Live YouTube @thaipbs และ www.thaipbs.or.th ค่ะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบให้กับทุกคำถามของคุณผู้ชมกันนะคะแต่ว่าตอนนี้สำหรับผู้ปกครองที่อยากจะพัฒนาสมองของลูกด้วยการส่งเข้าโรงเรียนเรียนกวดวิชานะคะมีข้อมูลแชร์กันค่ะว่าจริงๆแล้วถ้าปล่อยให้เด็กเล่นและเรียนรู้อย่างอิสระเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการรวมถึงมีการปรับตัวตามสถานการณ์และรองรับกับการควบคุมการวางแผนการยับยั้งชั่งใจได้ดีกว่าการส่งไปเรียนในห้องเรียนเรื่องนี้จะจริงหรือเท็จแฟกต์เช็คมีคำตอบค่ะ

จริงหรือไม่ที่การปล่อยให้ลูกอยู่กับดินโคลนปีนป่ายนะคะเล่นอิสระส่งผลกับการพัฒนาสมองของเด็กๆมากกว่าการเรียนกฎวิชาเป็นความจริงค่ะเป็นความจริงค่ะเป็นความจริงค่ะว่าสมองของมนุษย์เรานะคะมันจะพัฒนาแล้วก็สร้างเซลล์ประสาทเนี่ยเกิดขึ้นเยอะที่สุดในช่วง6ปีแรกของชีวิตนะคะเพราะฉะนั้น6ปีแรกเนี่ยเป็นเหมือนช่วงเวลาทองเลยค่ะที่เด็กๆเนี่ยนะคะจะสามารถสร้างเซลล์ประสาทแล้วก็ทำให้เกิดการขยายใยประสาทการเชื่อมโยงเซลล์ประสาทเนี่ยได้ดีขึ้นมากๆนะคะและสิ่งนั้นเนี่ยจะทำผ่านกิจกรรมที่ทำให้เด็กๆได้เล่นค่ะเวลาที่เด็กๆเล่นเด็กๆมีความสุขนะคะเซลล์ประสาทจะขยายเจริญเติบโตขึ้นมากๆนะคะและการเล่นเนี่ยไม่ใช่การเล่นที่ผู้ใหญ่มาคอยกำกับว่าต้องเล่นอย่างไรแต่เป็นการเล่นที่อาจจะทำให้เด็กๆสามารถมีอิสระในการเล่นนะคะวิ่งในพื้นที่โล่งกว้างปีนต้นไม้นะคะเอาหินดินทรายมาเป็นการเล่นสมมุตินะคะสิ่งเหล่านี้จะสร้างความคิดสร้างสรรค์นะคะสร้างทักษะทางภาษาสร้างทักษะทางสังคมนะคะแล้วก็สร้างการเรียนรู้ว่าชีวิตจะเป็นเหมือนการเล่นค่ะเราได้ทดลองเราได้เป็นเจ้าของชีวิตของเราเองเราได้ทดลองทำบางอย่างเกิดความสนุกบางอย่างนะคะเกิดผลลัพธ์บางอย่างบางอย่างผิดพลาดต่อบล็อกแล้วล้มแต่ไม่เป็นไรเราเริ่มใหม่ได้สิ่งเหล่านี้จะเป็นรากฐานสำคัญของพัฒนาการสมองของเด็กๆค่ะในขณะที่การกวดวิชาค่ะโดยเฉพาะกับวัยที่เด็กๆยังไม่พร้อมจะทำให้เกิดความรู้สึกเครียดค่ะเวลาที่ร่างกายรู้สึกเครียดรู้สึกกดดันนะคะมันจะไปท

0: ทำให้เกิดการหลั่งนะคะของฮอร์โมนเช่นคอร์ติซอลนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้เราที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายเกิดความเครียดสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองของเด็กๆว่าเกิดความเครียดก็คือเซลล์สมองตายค่ะเซลล์สมองหยุดการเชื่อมโยงนะคะหยุดการสร้างวงจรของการเรียนรู้งั้นเด็กเล็กการเรียนรู้ที่สำคัญของเด็กๆคือการเล่นค่ะเด็กที่ขาดการเล่นนะคะก็ต้องบอกว่าเหมือนเด็กที่ขาดอาหารนะคะการเล่นเนี่ยเป็นปัจจัยที่5นะคะในการดำรงชีวิตของเด็กเล็กนะคะแม้นเวลาที่เด็กขาดการเล่นเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือเด็กก็จะขาดทักษะนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะทางภาษานะคะทักษะของการกำกับตัวเองและที่สำคัญเลยก็คือทักษะการสร้างความสุขให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าเด็กจะไม่รู้เลยว่าอ๋อวันนี้แค่ทำอะไรขำๆตลกสนุกนะคะแค่ได้ลงไปอยู่กับทรายเนี่ยเราสบายใจขึ้นเลยเนาะงั้นเด็กก็จะขาดทักษะที่สำคัญในการที่จะใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ทำให้เด็กเองเนี่ยสมองเองก็ไม่ได้เจริญเติบโตได้ดีนะคะปัญหาสุขภาพจิตก็จะเยอะขึ้นในเด็กที่ขาดการเล่นนะคะทักษะการเชื่อมโยงนะคะกับธรรมชาติทักษะการเชื่อมโยงกับผู้คนก็จะน้อยลงซึ่งอันนี้ก็จะนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพจิตเมื่อเด็กเติบโตขึ้นนะคะเพราะว่าเขาก็จะไม่รู้ว่าเวลาที่เขารู้สึกแย่เขาจะเข้าไปหาธรรมชาติได้เขาจะเข้าไปหาผู้คนได้ในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาความรู้สึกแย่เหล่านั้นนะคะพื้นที่การเรียนรู้ที่สำคัญเนี่ยนะคะมันอาจจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ปลอดภัยที่สุดแต่เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยพอสมควรพื้นที่เล่นของเด็กที่ดีคือพื้นที่ที่มันอาจจะมีความท้าทายบางอย่างมีความยากบางอย่างจะเห็นว่าสนามเด็กเล่นที่แบบอาจจะมีสไลเดอร์สูงๆเนี่ยเด็กจะรู้สึกได้เป็นพื้นที่เรียนรู้ที่ดีเพราะมันได้ท้าทายมีเรื่องที่เขาอาจจะต้องระวังนะคะไม่ได้ถึงกับทำให้เขาตกอยู่ในอันตรายนะคะมีของเล่นที่เป็นของเล่นที่เด็กสามารถออกแบบการเล่นของตัวเองได้เองไม่ใช่ของเล่นที่มีแต่สิ่งที่ต้องมาทำให้กำกับการเล่นเช่นอาจจะมีก้อนหินมาวางๆอยู่เยอะมีใบไม้มาวางๆอยู่เยอะเด็กอาจจะเริ่มมีความคิดสร้างสรรค์ที่เขาจะเล่นขายของนะคะเอาใบไม้มาเป็นเงินเอาหินมาเป็นกับข้าวอะไรเงี้ยการเล่นที่ทำให้เด็กสามารถออกแบบกระบวนการการเล่นของตัวเองได้นะคะอันที่4ก็คือมีผู้อำนวยการเล่นนะคะผู้อำนวยการเล่นก็อาจจะเป็นพ่อแม่คำว่าผู้อำนวยการเล่นเนี่ยไม่ใช่ผู้ที่ลงไปเล่นหรือไปกำกับการเล่นแต่เป็นผู้ที่ช่วยเหลือในการเล่นนะคะเช่นทำให้เขาเล่นได้สนุกขึ้นทำให้เขาเล่นได้แบบรู้สึกว่ามันมีคนมาเล่นด้วยหรือมาพูดคุยด้วยนะคะ
1: เช็คมาให้แล้วนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงค่ะการปล่อยให้เด็กเล่นเนี่ยตามอิสระนะคะสามารถช่วยพัฒนาการทักษะการจัดการสมองส่วนหน้าที่มีผลต่อการวางแผนการยับยั้งชั่งใจและการปรับตัวได้ดีและที่สำคัญจักษุแพทย์ที่นั่งอยู่กับเราตรงนี้คุณหมอสัตย์ศรีบอกว่าช่วยป้องกันปัญหาสายตาสั้นในเด็กได้อีกด้วยจริงเหรอคะคุณหมอ
2: ชะลอสายตาสั้นได้ค่ะในเด็กที่เล่นนอกบ้านเป็นเวลาอย่างน้อยวันละ2ชั่วโมงขึ้นไป
1: ก็จะได้โตมาไม่ต้องมาแก้ไขปัญหาค่าสายตานะคะอย่างที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้อย่างที่คุณหมอบอกไปตอนต้นว่าการแก้ไขค่าสายตาเนี่ยมีหลากหลายวิธีวันนี้พามารู้จักกับอีก1เทคโนโลยีนะคะก็คือการใส่เลนส์เสริม ICL คืออะไรคะคุณหมอ
2: ค่ะก็คืออย่างที่เราเรียนไปตอนต้นว่ามีการทำเลเซอร์ได้นะคะแล้วก็ถ้าอีกวิธีนึงทางเลือกก็คือเป็นการใส่เลนส์เสริมในลูกตาซึ่งเลนส์เสริม ICL คืออะไรก็คือนี่เลยตัวอย่าง
1: เป็นแบบนี
2: ้ก็คือการที่เราใส่เลนส์เนี่ยคล้ายๆคอนแทคเลนส์นะคะเข้าไปในลูกตาโดยอยู่หลังม่านตาแล้วก็หน้าต่อเลนตาธรรมชาติก็เป็นการแก้ไขสายตาอีกรูปแบบนึงค่ะ
1: อันนี้ก็คือตัวที่เป็นโมเดล
2: ใช่
1: แสดงให้เห็นขยายมาแล้วแต่ตัวจริงเนี่ยเขาเล็กนิดเดียวเองไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมจะเห็นไหมนะคะอันนี้อยู่ในหลอดแก้ว
2: ใช่
1: ขนาดเล็ก
2: ขนาดของจริงเลยใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็คือใส่เข้าไปในตาของเราเลนส์ตาของเราค
2: ่ะใส่เข้าไปหน้าต่อเลนตาธรรมชาตินะคะแล้วก็หลังม่านตาแบบนี้ก็คือใส่เข้าไปคล้ายกับการที่เราใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยแทนที่เราจะแปะอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะเราก็ใส่เข้าไปในลูกตาเลย
1: ค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ทุกค่าสายตาเลยเหรอคะคุณหมอ
2: ค่ะก็คือไม่ว่าเราจะมีค่าสายตาแบบไหนสั้นยาวเอียงแบบนี้เราก็สามารถที่จะประเมินความเหมาะสมของการใส่เลนตาเทียมเลนตาเสริมนี้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ทุกคนจะใส่ได้
1: ะ
2: นะคะเพราะว่าแปลว่าโครงสร้างของเราเนี่ยต้องปลอดภัยที่จะใส่ด้วยเช่นมีความลึกของช่องลูกตาพอเหมาะมีมุมตาพอเหมาะมีโครงสร้างตาที่ปลอดภัยเมื่อเราผ่านเกณฑ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็สามารถพิจารณาใส่เลนเสริม ICL IVL เพื่อแก้ไขสายตาได้ค่ะ
1: ค่ะปกติตั๊กจะคุ้นไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเนี่ยเคยได้ยินเลนส์เสริม ICL หรือเปล่าต้องบอกว่าตั๊กเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินนะคะเมื่อก่อนเราจะได้ยินการทำเลเซอร์

0: ทำสมาธิใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: มันแตกต่างจาก2วิธีนี้ยังไง
1: คะก็คือวิธีที่ทำแพทย์หลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทำนอกลูกตานะคะก็จะเป็นการเลเซอร์ที่ผิวซึ่งมี3กลุ่มหลักเลยก็คือดั้งเดิมสุด PRK เป็นการตะไบกระจกตาถัดขึ้นมาเป็นกลุ่มเลสิกอันนี้เป็นกลุ่มที่เราเปิดฝากระจกตาขึ้นมาปุ๊บยิงเลเซอร์ปิดฝาอันนี้แพร่หลายเยอะที่สุดในโลกเราก็เลยคุ้นติดหูกับคำว่าเลสิกนะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่3ของการทำเลเซอร์ก็คือทำสมายรีเล็กสมายเราก็จะเจาะเป็นช่องเล็กๆนำชิ้นกระจกตาผ่านช่องนี้ซึ่งคนไข้แต่ละคนก็สามารถตรวจประเมินแล้วก็เลือกเลเซอร์3อย่างนี้ได้แต่ในคนที่มีข้อจำกัดเนี่ยที่คุณตั๊กบอกว่าเอ๊ะไม่ค่อยเคยได้ยินเพราะคนส่วนใหญ่จะจบที่อันนี
0: ้
1: นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางคนที่กระจกตาไม่เหมาะสมไม่ปลอดภัยความหนาไม่พอคงสร้างไม่ปกติแบบนี้เราก็จะไม่ค่อยแนะนำให้ยุ่งกับเขามากนักเราก็จะสเต็ปเป็นการใส่เลนส์เสริม ICL ซึ่งก็มีการใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันค่ะ
0: ค่ะแสดงว่าใครที่มีข้อจำกัดบางคนเนี่ยไม่อยากใส่แว่นสายตา
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าไปขอคุณหมอทำในเรื่องของเลสิก
1: สมายไม่ได
0: ้ทำไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างอันนี้สามารถตอบโจทย์ได้
1: ใช่ค่ะก็สามารถที่จะต้องตรวจอีกสเต็ปนึงว่าเราใส่เลนส์เสริมได้หรือเปล่าเพราะบางคนเลสิกก็ไม่ได้เลนส์เสริมก็ไม่ได้ก็อาจจะใส่แว่นก่อน
0: คุณหมอคะแบบนี้คนที่สายตาสั้นมากๆแบบเป็นพันแบบนี้สามารถทำได้ไหม
1: ค่ะก็คือจะเหมาะเลยเพราะว่าสายตาสั้นเกินพันเนี่ยจะไม่เหมาะที่จะทำเลสิกนะคะเพราะว่าจะเกินเนื้อที่เรามีได้ในคนส่วนใหญ่เพราะนั้นเลนส์เสริมเนี่ยตอบโจทย์เลยนะคะก็สามารถที่จะแก้ไขค่าสายตาได้หมดเลย
0: ค่ะแบบนี้สามารถที่จะประเมินให้คุณหมอประเมินก่อนได
1: ้
0: ว่าเราเหมาะสมหรือเปล่า
1: ใช่
0: แล้วขั้นตอน
1: ทางเลือกหรือเปล่า
0: ขั้นตอนของการรักษาเนี่ยทำยังไง
1: คะก็สมมติเราประเมินปุ๊บผ่านแล้วเราบอกคุณหมอว่าฉันต้องการทำเนี่ยโดยทั่วไปคุณหมอก็จะไปสั่งเลนส์ก่อนนะคะพอเราได้เลนส์มาปุ๊บก็จะทำในห้องผ่าตัดจะไม่เหมือนเลสิกที่ทำในห้องเลเซอร์แต่เนี้ยเราทำในห้องผ่าตัดก็นอนมองไฟปุ๊บฉีดเข้าไปก็เฉลี่ยข้างละประมาณ 10-20 นาที
0: ค
1: ่ะเสร็จปุ๊บพอเราฉีดเข้าไปปุ๊บเราก็จะต้องดูแลเรื่องของการหยอดยาระวังเรื่องความสะอาดประมาณ2สัปดาห์ก็สามารถใช้ตาในวันรุ่งขึ้นได้ประมาณ 80%
0: มีคำถามนะว่าแล้วในทางกลับกันล่ะคะคุณหมออาจจะสายตาไม่ได้สั้นมากไม่ถึงพันสายตาสั้นน้อยแบบ200 300แบบนี้สามารถใส่เลนส์เสริมได้ไหมบางคนไม่อยากใส่ตาแห้งอ่ะหมอเนี่ยแต่ก็มีปัญหาตาแห้งเหมือนกันใส่คอนแทคเลนส์แล้วมันชอบหลุดอะค่ะช่วงน
1: ี้ก็คือถ้าคนที่สั้นน้อยๆเนี่ยเราอาจจะประเมินเรื่องของเลสิกก่อนแต่ถ้าตาแห้งเยอะประเมินเรื่องของกระจกตาไม่ผ่านก็เลนส์เสริม ICL เนี่ยมีตั้งแต่สายตาสั้น100ขึ้นไปนะคะแต่ถ้าอิงตาม USFDA ก็สั้นเกิน300ค่ะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่หมอที่ตรวจประเมินให้เราด้วยแล้วก็ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ทำให้เราแต่ละท่านนะคะแต่ส่วนใหญ่ถ้าสั้นน้อยเนี่ยมักจะทำกลุ่มเลเซอร์ที่กระจกตาได
0: ้ค่ะข้อดีข้อเสียที่คุณผู้ชมต้องรู้ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกทางไหนดีมีอะไรที่ต้องรู้บ้างคะสำหรับเลเซอร์
1: ก็คือข้อดีเลยอันดับหนึ่งก็คือมันเป็นการที่เราไม่เปลี่ยนโครงสร้างตาใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเลสิกเนี่ยเราเลเซอร์ที่กระจกตาเนี่ยถาวรเราก็จะอยู่ถาวรแต่ว่าตัว ICL เนี่ยเราใส่เสริมเข้าไปอันนี้แปลว่าเรามองไปถึงขั้นที่เราเป็นต้อกระจกนะคะต้อกระจกก็คือเลนตาที่เคยใสเปลี่ยนเป็นเลนตาที่ขุ่นอันนี้เรามองไม่เห็นละแปลว่าเราต้องสลายอันนี้นะคะแล้วก็จะเอาเลนส์เสริมออกแล้วก็จะกลายเป็นตาคนปกติแล้วเราก็ใส่เลนส์ตาเทียมเข้าไปใหม่นะคะในทางกลับกันถ้าเราเคยทำเลสิกเราอาจจะต้องประเมินเรื่องของการทำเลนส์ตาเทียมเพิ่มเติมว่าเราจะมีแสงกระจายเยอะไหมเราจะมีตาแห้งจากเลสิกไหมนะคะก็ข้อดีของเนี้ยคือพอถอดกลับปุ๊บตาเราเป็นแบบเดิมเลยนะคะแต่ข้อจำกัดก็คือราคาสูงก่อนเลสิกค่ะในปัจจุบัน
0: ราคาประมาณเท่าไหร่คะปัจจุบันอยู่ที่
1: ก็ถ้าสมมติว่าตัวเลสิกเนี่ยประมาณ100,000เฉลี่ยกลมๆอันนี้ก็อาจจะคูณ2นะคะ2ตาก็คูณ2
0: คือเป็นตัวเลขกลมๆเลสิกเนี่ย
1: 2ตา100,000เฉลี่ย
0: 2ตาก็คือข้างละประมาณ 50,000 บาท
1: ค่ะ
0: โอ้โหก็ถือว่าราคา
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ค
0: ื
1: ออ
0: ั
1: ปเปอร์ค่ะอัปเปอร์ไว้ก่อน
0: ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเปลี่ยนเลนส์เสริม ICL ก็อยู่ข้างละประมาณ
1: 100,000
0: 2ข้างก็ประมาณ 200,000 บาท
1: ก็ถือว่าเป็นคูณ2
0: ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นทางเลือกจริงๆนะคุณผู้ชมสำหรับคนที่มีข้อจำกัดจริงๆเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างเข้าถึงยากทีนี้จ่ายไปประมาณนี้แล้วคุณหมออยู่ได้นาน
1: ค่ะก็คือตัวเลนส์เสริมเนี่ยเราคาดหวังว่าอยู่ไปตลอดเมื่อไม่สร้างปัญหานะคะปัจจุบันเราใส่มา30ปีแล้วค่ะทั่วโลกก็เราก็จะใส่จนเขาเป็นต้อกระจกนะคะพอเป็นต้อกระจกปุ๊บ

0: อันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้ให้เราต้องเอาออกเมื่อเราต้องทำเลนต้อกระจกเราก็ปึ๊บซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นต้อกระจกเฉลี่ยก็60-70ปี
1: ก็คืออายุประมาณ60ถ้าอายุประมาณ55ปีสนใจที่จะใส่เลนส์เสริม ICL อาจจะต้องประเมินว่าเอ๊อีกประมาณ5ปีเราอาจจะต้องเปลี่ยนเลนส์แล้วใช่ไหมคะ
0: ก็คือถ้าอายุประมาณ55ปีเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะมีทางเลือกของการเปลี่ยนเลนส์เพิ่มเข้ามาใช่ไหมคะเพราะว่าเลนส์ตาเราเริ่มจะเพ่งไม่ค่อยเก่งแล้วหรือมีโปรตีนมาสะสมนะคะซึ่งพออายุ55ปีเนี่ยบางคนก็จะมีทางเลือกของการเปลี่ยนเลนส์ได้เมื่อเลนส์ตาเราเริ่มเป็นต้อกระจกหรือไม่เหมือนเดิมก็จะเปลี่ยนเลนส์ไปเลยส่วนใหญ่ถ้าอายุเกิน55ปีแล้วเนี่ยเลนส์เสริม ICL ก็จะเป็นทางเลือกที่รองลงไป
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วเราสามารถใส่ข้างเดียวได้ไหมหรือว่าเวลาที่ทำจะต้องใส่ทั้งสองข้างเลย
0: ค่ะมีคนใส่ข้างเดียวเยอะเลยนะคะเช่นข้างนึงทำเลสิกได้อีกข้างนึงสั้นเยอะทำไม่ได้แปลว่าข้างนึงทำสมายโปรอีกข้างนึงทำเลนส์เสริม ICL แบบนี้มีหรือบางคนใส่ตาสั้นข้างเดียวก็ทำข้างเดียวได้ขึ้นกับแต่ละคนไม่ได้บังคับว่าต้องทำกี่ข้างค่ะ
1: คือแล้วสายตาของเราเนี่ยเขาจะปรับให้มองเห็นได้ทั้งทุกระยะไหมคะ
0: ถ้าในคนที่อายุก่อนถึง40เนี่ยเลนตาเราจะสามารถยืดหยุ่นเราก็จะเห็นได้หลายระยะกว้างเลยก็แปลว่าเราใส่เลนเสริมสมมติเราแก้ค่าสายตาสั้น800อะค่ะเราก็จะเห็นที่ไกลชัดได้เลนเสริมส่วนที่ใกล้เนี่ยเห็นด้วยการเพ่งของเลนตาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอเราอายุเกิน40ปุ๊บเลนตาเราจะเพ่งได้เก่งน้อยลงแปลว่าเรามองใกล้ไม่ชัดเหมือนเดิมอันนี้เรียกว่าสายตายาวตามอายุก็อาจจะพิจารณาทางแก้เพิ่มเติมเช่นบางคนก็อาจจะมีการเติมเลเซอร์นิดนึงเพื่อให้มองไกลได้เพิ่มที่กระจกตาเป็นต้นค่ะ
1: สามารถรักษาร่วมกันกับวิธีอื่นๆได้เพื่อให้ประสิทธิภาพในการรักษาดีที่สุดเหมาะสมที่สุดกับผู้ป่วยด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: คุณหมอคะมีคำถามคุณภาพการมองเห็นตอนกลางคืนถ้าใส่เลนส์เสริม ICL ไปแล้วจะเป็นยังไงบ้าง
0: ค่ะก็แน่นอนว่าเลนส์เสริม ICL เนี่ยเมื่อเทียบกับกลุ่มเลสิกที่มีการปิ้งย่างเนื้อเนี่ยกลุ่มเลสิกปิ้งย่างเนื้อเราจะมีแสงกระจายกลางคืนค่อนข้างเยอะในขณะที่เลนส์เสริมเนี่ยเราไม่ได้ยุ่งกับโครงสร้างตาเพราะนั้นการกลางคืนเนี่ยคมชัดกว่าก็จะเห็นไม่มีแสงกระจายแน่แต่ช่วงแรกค่ะเราจะเห็นรูระบายน้ำตรงกลาง
1: ค
0: นไข้ส่วนหนึ่งก็บอกว่าพอมองดวงไฟอะค่ะที่เป็นดวงจะเห็นเป็นวงแบบนี้เพราะว่าเป็นรูระบายน้ำที่อยู่ตรงกลางในตอนกลางคืนพอผ่านไป6เดือนก็จะเริ่มชินใช่ค่ะเนี่ยรูที่เราระบาย
1: ไม่ใช่วุ้นในตาเสื่อมใช่ไหมคะต้องบอกว่าตอนนี้คุณผู้ชมถามเรื่องวุ้นในตาเสื่อมมาเยอะมากเลยค่ะคุณหมอวุ้นในตาเสื่อมมีอยากแก้จำนวนปานกลางบางคนบอกว่ามันหายได้ไหมแล้วก็จะชะลอได้ยังไงอันตรายหรือเปล่า
0: ค่ะก็จริงค่ะนั้นคือถ้าเป็นวงเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเลยว่ากลมๆอยู่ตรงกลางตลอดนะคะแต่ถ้าเป็นวุ้นตาเสื่อมเนี่ยก็คือวุ้นตาเป็นโครงสร้างที่อยู่ตรงนี้นะคะด้านหลังลูกตาปุ๊บซึ่งวุ้นตาตอนที่เราเกิดเนี่ยเป็นวุ้นเลยนะคะแต่ตอนที่เราอายุ80เป็นน้ํา 100% ระหว่างทางเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนสภาพจากวุ้นเป็นน้ำเนี่ยจริงๆมีงานวิจัยเริ่มตั้งแต่เราอายุ4ขวบนะคะเปลี่ยนนิดๆแล้วแต่พอผ่านไปเรื่อยๆเราก็จะเสื่อมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะเห็นเขาเนี่ยเป็นจุดๆเป็นหยักใยเป็นใยๆลอยเวลาเรามองแสงที่ขาวๆนะคะซึ่งอันนี้เป็นสภาวะธรรมชาติไม่ต้องทำอะไรเพิ่มค่ะแล้วเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆซึ่งมีงานวิจัยพบว่าเป็นประมาณ6เดือนคนไข้จะเริ่มปรับตัวได้ก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มยกเว้นในคนที่เป็นปัญหาจริงๆรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกรำคาญก็อาจจะมีการเลเซอร์ช่วยได้บ้างซึ่งต้องประเมินเป็นรายบุคคล
1: ซึ่งความรู้สึกหรือว่าอาการการลักษณะการมองเห็นจะแตกต่างกันกับการใส่เลเซอร์ ICL นะคะมีคำถามอีกว่าสามารถเอาออกหรือเปลี่ยนได้ในอนาคตไหมถ้าค่าสายตาเปลี่ยนไป
0: ค่ะก็เวลาเราค่าสายตาเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องประเมินเช่นบางคนเป็นต้อกระจกและเราค่าสายตาเปลี่ยนเนี่ยต้องรักษาต้อกระจกต้องเอาออกแน่นอนนะคะแต่ถ้าถามในเชิงทฤษฎีว่าเราสามารถเปลี่ยนเลนได้ไหมได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่ายังไงตอนที่เราทำต้อกระจกก็ต้องเอาออกนะคะแต่ถ้าเราจะออกก่อนหน้านั้นก็อาจจะมีเช่นตัวนี้สร้างปัญหาให้เราเช่นไซส์อาจจะไม่พอดีต้องเปลี่ยนไซส์มีการหมุนหรือมีความดันขึ้นมีการอักเสบที่เกิดได้น้อยกลุ่มนี้ก็เอาออกได้เปลี่ยนได้เสมอโดยที่โครงสร้างตาเราก็ยังอยู่เหมือนเดิม
1: ค่ะแล้วถ้าใครที่ตาเล็กมากๆเลยล่ะคะคุณหมออันนี้เป็นข้อจำกัดไหม
0: ก็คือตัวเลนส์เสริม ICL เนี่ยนะคะเขาก็จะมีไซส์เล็กกลางใหญ่ถ้าเราตาเล็กมากๆเกินไซส์ที่มีหรือใหญ่มากๆเกินไซส์ที่มีแบบนี้ก็จะยังใส่ไม่ได้ค่ะ
1: หมายถึงลูกตาหรือว่า
0: ความกว้างของลูกตาซึ่งเราจะประเมินเรียกว่า wide to wide ก็คือขนาดของลูกตาจากตาดำถึงตาดำนะคะถ้าเราประเมิน

0: แล้วมีไซส์ที่พอเหมาะแล้วเลนส์เสริมเรามีไซส์นั้นก็ใส่ได้แต่ถ้าเล็กเกินหรือใหญ่เกินก็อาจจะยังไม่มีค่ะ
1: นี่มีคนถามที่คุณหมอตอบไปนะว่าถ้าในอนาคตใส่ ICL ไปแล้วเป็นต้อกระจกต้องจัดการกับเลนส์เสริมอย่างไรดีคะ
0: ก็คือถอดเขาทิ้งเลยค่ะเพราะว่าถ้าเรานึกภาพเนี่ยตาเราก็แปลว่าตอนนั้นเนี่ยเลนส์เสริมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เลนส์ตาของเราใสๆอยู่ตรงนี้พอเราเป็นต้อกระจกก็คืออันเนี้ยเปลี่ยนสภาพจากใสปื้อเป็นขุ่นทีนี้เรามองไม่เห็นแล้วเพราะว่าแสงที่ผ่านเขาขุ่นเราต้องการจะเอาอันนี้ออกแต่เราจะเอานี้ออกก่อนนะคะแล้วเราค่อยสลายนี้ออกแล้วเราก็คำนวณเลนตาใหม่ให้พอดีกับที่เราไม่ต้องใส่แว่นแล้วก็ใส่เข้าไปใหม
1: ่ค่ะ
0: ก็จะเป็นตาใหม
1: ่แทนกันไปเลยการมองเห็นก็จะกลับมาชัดเหมือนเดิม
0: ค่ะใช่แล้วค่ะ
1: คุณหมอคะแล้วถ้าบางคนเนี่ยค่าสายตายังรู้สึกว่าเอ๊ะสายตายังสั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแบบนี้สายตายังไม่นิ่งค่าสายตายังไม่นิ่งเลยสามารถพิจารณาที่จะใส่ได้ไหมคะ
0: ก็ถ้าเรายังสายตาสั้นเพิ่มอยู่เช่นอายุ18 19 20แบบนี้ค่ะเราก็ต้องลองให้สายตานิ่งก่อนเหมือนกันทำเลสิกเพราะว่าการที่เราทำเนี่ยเป็นการให้เราชัดสุดนะวันที่ทำนะคะแปลว่าถ้าเรายังไม่นิ่งมีการสั้นเพิ่มเราก็จะไม่ตอบโจทย์ก็จะยังเห็นไม่ชัดเมื่อเราสั้นเพิ่ม
1: นิ่งเราวัดว่านิ่งนี่คือ
0: ค่ะก็คือคำจำกัดความเนี่ยคือไม่สั้นเกิน50ใน6เดือนค่ะถ้าอยู่ในช่วงไม่เกินเนี้ยก็ถือว่าเริ่มนิ่งแล้ว
1: คุณผู้ชมใครมีคำถามสามารถส่งกันเข้ามาได้นะคะมีคำถามอื่นๆเกี่ยวกับปัญหาสายตาค่ะคุณหมอขออนุญาตถามด้วยเลยตรวจสายตาเป็นประจำหมอบอกว่ามีต้อกระจกตามวัยค่ะแต่ยังไม่ได้ผ่านะทุกวันนี้มองชัดเมื่อใส่แว่นถ้าไม่ใส่แว่นจะมองไม่ชัดค่ะหมอให้หยอดน้ำตาเทียมวันละ4ครั้งและหยอดเจลตอนนอนด้วยนะคะถ้ายังมองเห็นไม่รบกวนชีวิตประจำวันหรือจะผ่าต้อกระจกตอนนี้เลยเพราะถ้าอายุมากกว่านี้อาจใช้ชีวิตลำบากคุณหมอแนะนำว่าควรผ่าหรือไม่ควรผ่าดีคะ
0: ก็คือจริงๆเนี่ยตาของเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เลนเนี่ยจะมีการสะสมของโปรตีนที่เจ้าตัวเลนตรงเนี้ยตามอายุที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีแปลว่าในช่วงแรกเนี่ยพอโปรตีนมาสะสมค่าสายตาเราก็จะเปลี่ยนแต่เปลี่ยนในระดับที่เรายังตัดแว่นตามได้อยู่นะคะแต่จนกระทั่งเราไม่สามารถตัดแว่นตามได้แล้วต่อให้ตัดแว่นอย่างดีก็ยังมองไม่เห็นแบบนั้นเป็นข้อบ่งชี้ชัดเจนที่เราต้องทำต้อกระจกนะคะส่วนใครจะพิจารณาทำก่อนหน้านั้นเนี่ยก็สามารถเลือกได้เมื่อเราประเมินทุกอย่างแล้วเราปลอดภัยเรารับความเสี่ยงได้เราต้องการจะทำเลยแบบนี้ก็อาจจะปรึกษาคุณหมอเป็นเคส by เคสได้แต่ถ้าบ่งชี้จริงๆก็คือใส่แว่นเราก็ยังไม่ชัดแบบนี้ก็อาจจะเป็นข้อบ่งชี้นะคะแล้วที่บอกว่ายังหยอดน้ำตาเทียมยังป้ายเจลก่อนนอนแปลว่ามีตาแห้งนะคะซึ่งการผ่าตัดของลูกตาเนี่ยจะกระตุ้นตาแห้งเพิ่มอยู่แล้วแปลว่าเราต้องรักษาตาแห้งให้ดีก่อนเพราะจะมีผลกับการวัดเลนตาเทียมด้วยแล้วก็มีผลหลังผ่าตัดด้วยค่ะ
1: รักษาตาแห้งยังไงดีคะ
0: ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่ใหญ่มากๆเลยว่าเราแห้งน้ำแห้งไขมันต้องหยอดน้ำตาเทียมต้องพักตาต้องประคบอุ่นตาหรือมีการรักษาใช้ยาหรือเลเซอร์เพิ่มเติม
1: เดี๋ยวให้คุณหมอมาอธิบายอีกหนึ่งเทปอย่างนั้นเขามีอีกหนึ่งคำถามค่ะอยากทำเลสิกแต่กระจกตาบางหมอแนะนำ ICL แล้วแหละใส่เลนส์เสริมนี่แหละค่ะแต่ว่าในอนาคตถ้าสายตายาวขึ้นอีกต้องเปลี่ยนเลนส์อีกไหมคะ
0: ก็คือการที่เราใส่เลนส์เสริม ICL เนี่ยแบบพื้นฐานเลยก็คือเพื่อการมองไกลชัดนะคะก็คือแปลว่าถ้าเราใส่แก้สายตา900สองข้างเราจะมองไกลชัดโดยที่มองใกล้เนี่ยถ้าเราอายุยังไม่ถึง40ก็จะยังเห็นปกตินะคะแต่พอเราเกิน40ไปปุ๊บการมองใกล้ของเราเนี่ยจะได้เก่งน้อยลงเพราะว่าเลนตาธรรมชาติเรายืดหยุ่นได้น้อยลงทีนี้แปลว่าเรามองใกล้ไม่เห็นอันนี้ต้องมาประเมินซ้ำว่าเราจะทำเลเซอร์เพิ่มไหมหรือเราจะทำอะไรเพิ่มหรือถ้าเลนเนี้ยเริ่มขุ่นเป็นต้อกระจกเราก็อาจจะเปลี่ยนเลนเพิ่มได้แปลว่าการที่เราแก้เนี่ยเป็นการแก้ของวันนี้นะคะแต่ถ้าอนาคตเปลี่ยนแปลงก็อาจจะพิจารณาทำอื่นๆเพิ่มแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าตอนนี้เราอายุใกล้40แล้วสายตายาวตามอายุเหมือนเริ่มแล้วเราก็อาจจะพิจารณาโมโนวิชั่นได
1: ้
0: โมโนวิชั่นคือข้างหนึ่งที่ไกลชัดอีกข้างที่ใกล้ชัดก็จะบาลานซ์ให้ใช้ได้นานขึ้น
1: ก็คือมีหลากหลายเทคนิคในการแก้ไขปัญหาค่าสายตานะคะมีคุณผู้ชมถามมาอีกหลายคำถามเลยค่ะเดี๋ยวถ้าตอบไม่ทันยังไงเดี๋ยวไปตอบให้ในคอมเมนต์นะคะแต่ว่าอย่างที่ถามมาบอกว่าสายตายาวสามารถผ่าตัด ใส่เลนส์เสริมได้ไหมต้องบอกว่าคุณหมอบอกไปแล้วว่าสามารถใส่ได้นะคะวันนี้ค่ะได้ความรู้หลากหลายวิธีในการแก้ไขปัญหาค่าสายตานะคะซึ่งต้องบอกว่ามีความละเอียดค่ะซึ่งคุณผู้ชมที่มีปัญหานะคะสามารถปรึกษาจักษุแพทย์ว่าสามารถปรึกษาจักษุแพทย์ได้นะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นปัญหาค่าสาย

0: าห์ที่ทำให้เรามองเห็นไม่ชัดในอนาคตนะคะวันนี้ต้องขอบคุณแพทย์หญิงสศิใหญ่สว่างนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: และคุณผู้ชมค่ะสามารถกลับมารับชมรายการคนสู้โลกเดลี่ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงห้านาทีจนถึงเวลาบ่ายสามโมงครึ่งวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชลินัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนในเรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับใช้พื้นที่ไร่ครึ่งสร้างอาชีพเลี้ยงเป็ดไข่ระบบปิดไร้กลิ่นรบกวนอัตราการไข่สูงถึง90%ขายตรงผ่านโซเชียลสร้างรายได้จังหวัดสตูลแม่ค้าท่าพนมจังหวัดนครพนมเปิดข้าวแกงถ้วยละ20 บาทส่วนกระแสค่าของชีพจัดเต็มทั้งเมนูแกงต้มผัดทอดพร้อมเครื่องดื่มน้ำผลไม้สดสุธามาศผูกโพชมผลผลิตชาวสวนจังหวัดน่านปลูกทุเรียนหมอนทองและผลไม้หลายชนิดดูแลด้วยเกษตรอินทรีย์กว่า8ปีได้เนื้อและความหวานเป็นเอกลักษณ์มีเรื่องราวของการพัฒนาสร้างรายได้ในชุมชนนะครับทางมหาวิทยาลัยในพื้นที่ของจังหวัดลำปางเนี่ยร่วมกับชาวบ้านในชุมชนนะครับตกลงแล้วก็คุยกันนะครับเขาเลือกเอาดอกนางแย้มป่านะครับมาพัฒนาเป็นลายผ้าแล้วก็องค์ความรู้ที่เข้ามาถ่ายทอดเนี่ยทำให้ชาวบ้านเขาสามารถทอผ้าออกมาผลิตได้จริงนะครับเป็นการยกระดับภูมิปัญญาผ้าของชาวปากกาเกยอให้ขายสร้างรายได้ครับนำทุนทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของบ้านโป่งน้ำร้อนอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางนะครับมาพัฒนาเป็นลายผ้าดอกนางแย้มป่าผ่านความร่วมมือระหว่างชุมชนชาวปากกาเกยอและก็ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางแนวคิดสำคัญของการออกแบบนะครับคือนำเรื่องเล่าและวิถีชีวิตของชาวปากกาเกยอมาสะท้อนลงบนผืนผ้าครับเพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนโดยเลือกดอกนางแย้มป่าซึ่งเป็นสมุนไพรท้องถิ่นที่ชาวบ้านเขานำมาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับ
1: ซึ่งในชุมชนเรียกว่าดอกติ้งแต่ภาษาไทยไม่รู้ค่ะไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ตัวนี้ก็คือจะเป็นลายดอกติ้งอันนี้คือใช้ต้นกล้วยทำค่ะอย่างที่ทำโชว์เนาะแล้วก็ที่ทอกี่เอวก็คือเดี๋ยวจะมีตรงนี้โชว์ให้ดูที่กำลังทำอยู่ออกแบบใหม่ๆเลยค่ะแล้วก็ผ้านี้ก็จะมาประยุกต์ร่วมสมัยแล้วก็จะไม่ลืมลายของเราของชนเผ่าของเราซึ่งชนเผ่ากะเหรี่ยงของเราก็คือทอกี่เอวไม่ได้ทอกี่ใหญ่ๆคือกี่เอวนี่คือสามารถที่จะไปพกพาไปทอที่ไหนก็ได้จะไปไล่ไปทำไล่ก็พกไปทอที่ในห้างในกระท่อมก็ได้ประมาณนี้ค่ะ
0: ทีมวิจัยร่วมกับชาวบ้านใช้เวลาพัฒนาจนสามารถนำไปทอได้จริงนะครับแล้วสำรวจสภาพแวดล้อมวัตถุดิบธรรมชาติตลอดจนเรื่องเล่าและความเชื่อของชุมชนด้วยก็มาตีโจทย์เป็นโทนสีธรรมชาติ5เฉดนะครับคือสีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้าสื่อถึงความเชื่อเรื่องพระอินทร์สีเทาสื่อถึงไอ้น้ำของน้ำแร่จากแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติสีดำก็สื่อถึงแร่ธาตุในน้ำพุร้อนสีชมพูสื่อถึงผ้าห่มแม่แล้วก็สีน้ำตาลสื่อถึงลูกซับบ้าครับซึ่งมีความเชื่อแล้วก็ความผูกพันกับพืชในชุมชนจากนั้นก็เอาสีทาง5เนี่ยเข้าสู่การทดลองนะครับเพื่อขยายเฉดสีให้หลากหลายพร้อมวัดค่าสีเทียบกับมาตรฐานแพนโทนนะครับซึ่งเป็นระบบรหัสสีสากลเพื่อสีที่สกัดจากธรรมชาติ

0: นั้นมีมาตรฐานด้วยครับ
1: โดยเน้นความเป็นธรรมชาติก็คือสีที่ได้ก็ในแต่ละท้องถิ่นเนาะอย่างเช่นสีจากน้ำตาลเนี่ยแหละค่ะถ้าเราดูสีน้ำตาลเนี่ยมันง่ายตรงที่ว่าเราได้รับโจทย์ว่าลูกสะบ้าพอลูกสะบ้าปุ๊บเราก็ดูเอสีของลูกสะบ้าเป็นน้ำตาลเข้มทีนี้เราก็มาดูว่าในพื้นถิ่นมีวัตถุดิบอะไรที่ให้สีน้ำตาลเข้มก็คือ1เปลือกไม้2ต้นไม้ที่เวลาใบเขาร่วงส่วนใหญ่ที่นี่เป็นป่าเนาะเวลาต้นไม้สูงเนี่ยใบร่วงลงมาสังเกตง่ายๆถ้าใบเป็นสีใดเวลาทำสีก็จะได้สีนั้นเพราะนั้นเราก็เลือกใบที่ได้สีน้ำตาลเข้มนะคะเพื่อที่จะได้สีตามที่เราต้องการอันนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนกรรมวิธีในการย้อมก็จะมีขั้นตอนที่จะต้องฟิกสีโดยใช้ธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีอันนี้เป็นเทคนิคหลักเป็นเทคนิคหลักของกลุ่มเราเอง
0: นอกจากพัฒนาลวดลายแล้วนะครับยังมีทีมวิจัยยังยื่นคำขอจดสิทธิบัตรลายผ้าเพื่อคุ้มครองสิทธิให้เป็นของชุมชนโดยตรงนะครับลดปัญหาพวกการเลียนแบบแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับอาชีพช่างทอในท้องถิ่นไปด้วยและนำพืชพันธุ์ในท้องถิ่นเนี่ยมาแปรรูปหรือว่าออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากผ้าทอด้วยครับ
2: อันนี้ก็คือของที่อยู่ในชุมชนอันนี้เป็นลูกสะบ้าของอายุของลูกสะบ้านี้คือ 30-40 ปีถึงจะออกลูกนี้แล้วก็มะค่าก็คือที่อยู่ในชุมชนจะออกปีละครั้งค่ะลูกมะค่าอันนี้จะทำเป็นพวงกุญแจหรือว่ามัดติดกระเป๋าค่ะอันนี้จะเป็นลูกมะกอกค่ะอันนี้จะเป็นปั๊มน้ำมันอายุของที่จะมีลูกกระตาแบบนี้ประมาณ 2-3 ปีค่ะค่ะอันนี้เป็นพอดีออกบูธที่จังหวัดเชียงใหม่ของชาติพันธุ์มาเจอกันแล้วเห็นเอ๊ะเขาทิ้งกระท่อเปลือกของแมคคาเดเมียก็เลยอ่ะเดี๋ยวจะเอาไปทำเป็นตุ๊กตาเป็นหมวกตุ๊กตาเห็นกันค่ะก็จะผสมผสานกันค่ะ
3: เดี๋ยวจะเป็นช่วงถัดไปนะคะก็คือพอได้เสร็จปุ๊บเราอาจจะไปเข้าเหมือนกับพอจดสิทธิบัตรเนาะตอนนี้จนได้คำขอไปละก็หลังจากนี้ค่ะก็จะมีการแบบทั้งออนไลน์หรือว่าตลาดที่เป็นออกบูธอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเหมือนส่งเสริมต่อเนื่องค่ะ
0: จากเดิมกลุ่มเน้นการทอผ้าแล้วก็ทำเสื้อกะเหรี่ยงทรงโบราณใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็พิธีกรรมนะครับก็เลยนำงานวิจัยแล้วก็เทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาผ้านุ่งกับเสื้อผ้าร่วมสมัยสวมใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ยังคงเอกลักษณ์วัฒนธรรมปะกาเกยองไว้ครับซึ่งการออกแบบลวดลายครั้งใหม่ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การออกแบบลายใหม่ขึ้นมาแต่ว่ายังนำทุนวัฒนธรรมทุนทรัพยากรในพื้นที่เนี่ยมาพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยครับมีตัวอย่างการสร้างอาชีพนะครับสำหรับคนที่มีเวลาไม่มากนะครับแล้วก็มีพื้นที่ไม่มากเหมือนกันนะครับอย่างบ้านของชาวบ้านที่สตูลรายนี้ครับเขาเลี้ยงเป็ดเป็นเป็ดไข่ในระบบปิดนะครับใช้พื้นที่ภายในบ้านปรากฏว่าไร้กลิ่นรบกวนเพื่อนบ้านด้วยรวมถึงให้อัตราการไข่สูงถึง90%เลยครับเปิดโซนเลี้ยงเป็ดไข่ระบบปิดนะครับเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนรายวันเข้าสู่ครอบครัวในพื้นที่ซึ่งมีอยู่1ไร่ครึ่งนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยระบบเกษตรผสมผสานครับอยู่ที่บ้านของนายยุซุปสันหมุดอายุ49ปีเป็นเกษตรกรต้นแบบและเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพก.บ้านกาเนะตำบลเกตรีที่อำเภอเมืองสตูลการเลี้ยงเป็ดไข่ระบบปิดนะครับใช้พื้นที่โรงเรียน8x12 เมตรอันนี้เหมาะสำหรับเป็ดสักประมาณ300ตัวก็แบ่งสัดส่วนชัดเจนนะครับระหว่างพื้นที่นอนแล้วก็พื้นที่ให้อาหารด้วยทำให้เป็ดนั้นไม่เครียดออกไข่ดกสม่ำเสมอดีครับแล้วก็ใช้น้ำหมักชีวภาพ EM นะครับมาฉีดพ่นเพื่อขจัดกลิ่นมูลเป็ดด้วยแล้วก็เอาแกรบมารองทับพื้นคอกนะครับรักษาความแห้งให้ดีแล้วก็ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ครับส่งผลให้โรงเรือนสะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นเลยครับ
4: การเลี้ยงนะครับในระบบปิดเนี่ยนะครับเพื่อนะครับการใช้พื้นที่นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับการแบ่งนะครับพื้นที่นอนนะครับกับพื้นที่อาหารนะครับให้มันเป็นสัดส่วนชัดเจนนะครับกับความเพียงพอกับความใช้สอยในพื้นที่ของเขานะครับเป็ดจำนวน300ตัวนะครับกินอาหารนะครับวันนึงก็โดยประมาณก็35กิโลนะครับ ก็ตกอยู่ที่ประมาณ120กรัมต่อตัวนะครับให้ผลผลิตนะครับไข่วันหนึ่งก็ประมาณ270ฟองนะครับก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 90% นะครับ
0: ด้านการตลาดนะครับเน้นขายตรงสู่ผู้บริโภคผ่านโซเชียลมีเดียตัวเองเลยครับพร้อมบริการจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านทุกวันก่อนบ่าย2โมงครับราคานะครับแผงตั้งแต่115บาทถึง145บาทลูกค้าสั่งจองล่วงหน้ากันตอนนี้ข้ามเดือนยาวนานถึง23วันเลยครับหักค่าใช้จ่ายแล้วนะครับเหลือเงินเข้าบ้านหน่อๆวันละกว่า400บาทเลยครับ
5: ในพื้นที่ตรงนี้นะครับในพื้นที่1ไร่กว่าๆตรงนี้ประมาณ1ไร่ครึ่งตรงนี้นะครับสามารถทำกิจกรรมได้หลายอย่างไม่ว่าด้านพืชการเลี้ยงปลาด้านประมงนะครับแล้วก็ปศุสัตว์นะครับตรงนี้เป็นสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ที่จะนำพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่และต่างพื้นที่เข้ามาเรียนรู้และนำกิจกรรมตรงนี้ไปปรับใช้ไปต่อยอดเพื่อสร้างความมั่นคงในเรื่องของอาหารในเรื่องของอาชีพเพราะนั้นนะครับซึ่งเกษตรกรต้นแบบรายนี้นะครับเขาสามารถมีกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้นะครับให้กับครอบครัว
0: และยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรทั้งในและก็นอกพื้นที่ครับมาศึกษาดูงานกันเพื่อนำไปปรับใช้สร้างอาชีพได้ครับตอนนี้ใช้เวลาดูแลเป็ดแค่วันละ1ชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับเหลือเวลาไปทำอย่างอื่นได้อีกด้วยแล้วก็ให้ไข่ที่สม่ำเสมอครับเป็ดที่เลี้ยงแบบนี้เนี่ยให้ไข่ได้ยาวนานประมาณสักต่อเนื่อง 2-3 ปีเลยครับหนุ่มวัย25ปีที่อุทัยธานีครับหลังจากที่เพิ่งเรียนจบนะครับเลือกที่จะกลับบ้านเกิดของตัวเองตัดสินใจใช้ความชอบนะครับไปเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่บ้านนะครับรวมถึงยังรับซื้อพันธุ์สัตว์น้ำจากชาวบ้านที่เพาะเลี้ยงกันไว้สร้างรายได้ร่วมกันไปด้วยเดือนนึงประมาณสัก 2-3 หมื่นบาทเลยครับหลังเรียนจบจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานีครับตัดสินใจว่าไม่สมัครงานราชการเหมือนใครๆครับแต่หันกลับบ้านมุ่งมั่นไปทำเกษตรแล้วก็เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามความชอบตัวเองครับที่บ้านของนายกฤตเมธโพคีหรือว่าน้องเก่าฟิลอายุ25ปีครับอยู่ตำบลทับทันอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีใช้พื้นที่2ไร่ครับที่ป้ามอบให้เนี่ยขุดเป็นสระน้ำเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหลายอย่างเลยครับมีปลานิลปลาทับทิมปลาสวายปลาดุกแล้วก็ปลาเศรษฐกิจต่างๆในกระชังครับแล้วก็เลี้ยงกบแล้วก็ปลาสวยงามอีกหลายสายพันธุ์ด้วย
6: ความชอบส่วนตัวตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์เป็นงานอดิเรกครับก็ไม่คิดว่ามันจะมาสร้างรายได้ได้ขนาดนี้ก็เริ่มต้นจากที่เราไม่มีทุนอะไรเลยฮะเราก็เริ่มมาเรื่อยๆค่อยๆสร้างค่อยๆเก็บแต่ก็ก่อนจะได้มีรายได้ก็เสียหายไปเยอะพอสมควรครับกว่าจะเป็นรายได้ขึ้นมาตรงนี้ก็ใช้เวลานานหลายปีเหมือนกันพูดถึงรายได้ตอนนี้ก็พออยู่ได้ครับไม่ได้ว่าร่ำรวยมากแต่ก็พอเลี้ยงครอบครัวได้ครับ
7: มีรายได้ประมาณ
6: ก็แล้วแต่ครับแล้วก็บางช่วงก็หมื่นกว่า 20,000 นะครับบางช่วงดีๆหน่อยก็ 30,000 เพราะว่ารายได้อาชีพนี้มันไม่แน่ไม่นอนครับมันขึ้นอยู่กับฤดูกาลสภาพอากาศแล้วก็ปัจจัยมันเยอะมากเลยครับ
0: พ่อพันปลาสวยงามปลาสวยงามที่เลี้ยงมีทั้งปลาทองปลาคาร์ปปลาหางนกยุงนะครับแล้วก็ที่นิยมกันมากคือปลากัดจีนอันนี้ก็มักนำไปออกบูธขายกันตามงานประจำปีของวัดนะครับส่วนกบขุนอันนี้ขายส่งกิโลกรัมละ85บาทแล้วก็ถ้าขายปลีกกิโลกรัมละ100บาทแล้วก็ปรับตัวจากผู้ผลิตนะครับมาเป็นผู้รับซื้อและจำหน่ายเป็นการกระจายรายได้ช่วยสร้างตลาดให้ผู้เพาะพันธุ์สัตว์น้ำอีกทางด้วยครับ
6: แต่รายได้หลักของเราก็คือจะเป็นการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำเป็นหลักโดยเรามีเครือข่ายครับเครือข่ายที่สามารถผลิตให้เราได้เราเป็นเหมือนสื่อกลางในการกระจายสินค้าให้กับสมาชิกนะครับแต่ละส่วนก็จะทำไปแตกต่างกันเช่นบางคนก็จะมีหน้าที่เพาะพันธุ์ลูกกบมาส่งอะไรเงี้ยครับบางส่วนก็เพาะพันธุ์ลูกพันธุ์สัตว์น้ำมาส่งเช่นพวกลูกปลาอะไรเงี้ยครับมาส่งให้เราก็เป็นเหมือนพ่อค้าคนกลางพูดง่ายแต่เราก็ที่เราไม่ได้ทำเองเราสามารถทำเองได้แต่ที่เราไม่ทำเพราะว่าเรามีจุดประสงค์คือเราอยากให้คนอื่นนั้นมีรายได้ไงกระจายการกระจายรายได้ให้ชุมชนนะครับคือมาเราจะไม่ได้อยู่คนเดียวคนอื่นก็จะได้ด้วยเอามาจัดการที่เราเอามาเพาะมาส่งเราอะไรเงี้ยเราจะมีรายได้ตรงนั้นไปด้วย
0: แล้วก็ปรับตัวจากที่จากเดิมเนี่ยเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเองหมดเลยมันใช้เวลานานนะครับก็เลยไปรับซื้อลูกพันธุ์ปลาแล้วก็ลูกกบจากพิจิตรกับนครปฐมมา

0: ซื้อมาทีนับหมื่นตัวเลยเอามาอนุบาลเองพอได้ขนาดค่อยขายต่อครับตอนนี้มีลูกค้าทั้งในอุทัยแล้วก็ใกล้เคียงนะครับเดินทางมารับซื้อพันธุ์สัตว์น้ำหลากหลายอย่างถึงที่บ้านเลยเพื่อเอาไปเลี้ยงต่อแล้วเอาไปขายต่อเป็นรายได้กันครับแม่ค้าที่ธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับหันมาเปิดร้านข้าวแกงถ้วยละ20บาทสวนกระแสค่าครองชีพในตอนนี้ครับมีเมนูเยอะมากคุณผู้ชมทั้งแกงต้มผัดทอดสารพัดสับเปลี่ยนกันทุกวันเลยครับเมนูชวนหิวครับมีทั้งแกงส้มชะอมกุ้งสดมัสมั่นน่องไก่ต้มแซ่บขาหมูต้มขาหมูคากิแกงหน่อไม้ดองนะครับผัดเผ็ดหมูหวานผัดถั่วไก่ทอดน้ำพริกกะปิไข่ทอดชะอมรวมถึงเมนูอื่นๆอีกเยอะมากสับเปลี่ยนกันไปครับทุกเมนูที่เห็นนี้ถ้วยละ20บาทแล้วก็ข้าวเปล่าจานละ10บาทนะครับอยู่ที่ร้านเสียนนี้ข้าวแกงถ้วยละ20บาทเจ้าของคือนางสาวจิราพรคุณาพรมนะครับพิกัดอยู่ริมถนนริมบึงเส้นทางไปทางเทศบาลตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเขาตัดสินใจทดลองทำร้านในแนวคิดราคาประหยัดแต่ว่ายังต้องอิ่มและอร่อยด้วยครับบริหารต้นทุนให้เหมาะสมแล้วก็พยายามรักษาคุณภาพรสชาติรวมถึงปริมาณอาหารให้คุ้มค่ากับเงินลูกค้า20บาทนะครับจึงจัดเต็มทั้งต้มผัดแกงทอด
1: ทีนี้เรามองว่าข้าวแกง20บาทข้าวพนมของเรายังไม่มีใครทำเราก็เลยจัดเลยค่ะเปิดขายข้าวแกง20บาทเพราะว่ามันจะได้บาลานซ์กับรายรับของเศรษฐกิจทุกวันนี้ประมาณนี้ค่ะ
2: มีเมนูอะไรบ้างครับเบื้องต้น
1: วันนี้เบื้องต้นเราก็จะมีแกงจืดหมูสับแล้วก็จะมีหมูหวานมีต้มขาหมูคากิแล้วก็จะมีมัสมั่นไก่ผัดเผ็ดไก่แล้วก็แกงหน่อไม้ดองใส่ไก่แล้วก็จะมีผัดถั่วแล้วก็จะมีหมูหวานค่ะแล้วก็จะมีแกงฟักทองใส่หมูแล้วที่กะปิไก่ทอดแล้วก็จะมีไข่ตุ๋นค่ะ
2: ทุกอย่างที่ร้านคือ20บาทใส่ถุงกลับบ้าน
1: 50บาทท
0: างร้านยังเพิ่มความสดชื่นด้วยเมนูเครื่องดื่มแล้วก็ของกินจากมะพร้าวนะครับอย่างน้ำมะพร้าวปั่นนมสดน้ำแตงโมปั่นมะพร้าวถอดเสื้อวุ้นมะพร้าวแล้วก็น้ำมะพร้าวสดไว้บริการด้วยครับแม้ว่าจะขายราคาถูกนะครับ20บาทแต่ว่าใช้กลยุทธ์ว่ามีกับข้าวกับปลาหลากหลายอย่างให้ลูกค้าเลือกนะครับแล้วก็ทำสดใหม่ทุกวันฉะนั้นลูกค้าก็เลยเข้าร้านเยอะเลยครับมีร้านที่พิษณุโลกนะครับเปิดขายขนมปังโรยเกลือสมุทรนะครับร้านนี้ถือว่าเป็นร้านลับติดดาวถูกใจของลูกค้าที่บอกต่อกันนะครับด้วยความอร่อยของขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นและเกาหลีครับขนมปังโรยเกลือสมุทรหรือชิโอปังในภาษาญี่ปุ่นแล้วก็โซกึมปังในภาษาเกาหลีครับนั่นก็คือขนมปังเนยสดทรงคล้ายกับครัวซองนะครับมีผิวด้านนอกกรอบเนื้อในเนี่ยเหนียวนุ่มแล้วก็หนึบนะครับจุดเด่นคือการม้วนไส้ด้วยเนยสดแท้ครับแล้วก็โรยเกลือสมุทรเม็ดใหญ่ด้านบนแล้วเอาไปอบนะครับจะได้รสชาติเค็มมันตัดกับความหอมละมุนของเนยอยู่ที่ร้านคาโซกุคอฟฟี่เฮาส์ใกล้สี่แยกโรงเรียนพดุงราชถนนพญาเสือตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกครับนายกันตพัฒน์พิพิธนาพินันเป็นเจ้าของร้านซึ่งเขาบอกว่าเริ่มขายมาประมาณ4ปีแล้วครับแล้วก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆครับปรับปรุงเพิ่มรสชาติเขามีแป้งโฮวีตญี่ปุ่นโรยด้วยข้าวโอ๊ตนะครับแล้วก็มีรสงาดำคั่วรสมัทฉะรสช็อกโกแลตแล้วก็รสออริจินอลโรยเกลือทะเลครับมีรสผสมเห็ดทัฟเฟิลด้วยกินคู่กับซอสพิเศษของร้านนะครับแล้วก็มีรสชาติพิเศษคือรสหมึกดำใส่ไส้ชีสผสมกัน4ประเภทเลยรวยด้วยพาเมซานชีสอีกครับ
3: ทั้งหมดคือชิโอปังนะครับคือหลักๆตัวออริจินอลเลยเนี่ยมันจะมีแค่แป้งแล้วก็โรยเกลือด้านบนเฉพาะของเรานะครับแล้วเราจะใช้เนยที่เป็นเนยคุณภาพดีนิดนึงครับแล้วก็เนื่องจากว่าจะขายรสเดียวมันก็กระไรอยู่พี่ก็เลยแบบเราก็ไปหารสชาติอื่นมาเพิ่มเช่นแบบรสงานนี่เราก็ใช้งาดำผสมเข้าไปในตัวเนื้อแป้งด้วยแล้วก็เห็ดทัฟเฟิลตัวนี้เราก็ใช้เห็ดทัฟเฟิลจริงๆที่ไม่ใช่แค่แต่งกลิ่นนะครับเป็นเนื้อเห็ดทัฟเฟิลจริงๆที่เอามาผสมในเนื้อแป้งพร้อมกับซอสที่ทำเองครับและอย่างสีดำๆที่เห็นตรงนั้นก็คือจะเป็นหมึกดำก็คือเป็นหมึกที่เขาเอามาทำเส้นสปาเกตตี้ครับแต่ว่าเรามาทำเป็นขนมปัง
0: ราคาขายครับเริ่มต้นชิ้นละ65บาทแล้วก็90บาทแล้วก็ยังจำหน่ายสโคนเบเกิลแล้วก็เครื่องดื่มกาแฟสดนะครับรวมถึงรับจัดเบรกอาหารงานประชุมด้วยครับร้านที่นี่เปิดตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง6โมงเย็นนะครับแล้วก็หยุดทุกวันจันทร์กับวันอังคารนะครับไปดูชาวบ้านที่อำเภอนามหมื่นจังหวัดน่านนะครับทดลองผิดลองถูกปลูกทุเรียนหมอนทองกันแล้วก็ผลไม้อีกหลายอย่างดูแลด้วยระบบเกษตรอินทรีย์หมดเลยครับใช้เวลานานกว่า8ปีจนตอนนี้ได้ผลผลิตทุเรียนดีครับมีเนื้อแล้วก็ความหวานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวครับติดตามกับคุณจุธามาศผูกโพครับ
4: อากาศดีใครจะไปคิดว่ามีสวนทุเรียนซ่อนอยู่ที่นี่คือสวนสองนาตำบลเมืองลีอำเภอนามื่นจังหวัดน่านค่ะโดยมีนายเสริมศักดิ์บัตรียะหรือลุงเสริมเจ้าของสวนที่ซุ่มปลูกและเฝ้าถนอมดูแลมากว่า8ปีจนปีนี้ทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองประมาณ120ต้นให้ผลผลิตเป็นปีที่3แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะยังขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 ต้นและผลไม้อีกหลากหลายชนิดเพื่อลดการทำเกษตรพืชเชิงเดี่ยวค่ะ
5: แต่ก่อนลุงปลูกเขาให้ข้าวโพดครับพอดีไปแอวจันเนาะพอดีลูกเปล่าเฮียนปุ๋ยตุ้ยญาติปุ๋ยตุ้ยไปเขาป้าไปแอวสวนทุเรียนเขาสวนเงาะทุเรียนกะไปโลพอเงาะนึงชื่อกล้ามาปลูกร้องพอยนะชื่อมาปลูกใหม่หลายต้นอยู่นะปลูกใหม่ติดตายตุ้ยก็มีช่อมตุ้ยมันต้นหนึ่งนี่ประมาณสัก30ต้นเพียงมันจะใหญ่ไปอีกนะมันตายครับเขากับบัวจางรู้แล้วมันเนาะก็เป็นช่อมตุ้ย
6: ปัจจุบันนี้มีประมาณสักกี่ต้นแล้วนะคะ
5: ปันป่ายน้อยๆนะสักปันสัก50กว่าต้นนี่นะแต่มันก็ตายตุ้ยอยู่แต่ช่อมตุ้ยแฮมก็ดีหลายครับบ่ได้ไปถางป่าเนี่ยเขาปลูกเรียนร้อยนะครับนี่เนี่ยนี่สบายใจคนทั้งหลายเขาไปหันใส่กะเขากลับมาปลูกตุ้ยบ้านนี่บ่มีกันให้เขาปลูกนะครับปลูกสวนเป็นผลยางผลไม้นี่ครับเขาเลิกตัดไม้ทำลายป่าครับก็เลยมาปลูกที่เนี่ย
4: การปลูกทุเรียนของลุงเสริมใช้วิธีการลองผิดลองถูกศึกษาการปลูกด้วยตัวเองโดยเน้นวิธีการดูแลด้วยเกษตรอินทรีย์เป็นหลักใช้มูลไก่ผสมแกบในการบำรุงดินและบำรุงต้นเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยค่ะ
6: คือรุ่นนี้คือเป็นทุเรียนรุ่นที่3ของปี
5: รุ่นที่3ครับ
6: แล้วก็เป็นรุ่นสุดท้าย
5: ครับรุ่นสุดท้าย
6: ดูลูกนี้ค่ะขั้วลูกนี้จะหลุดอยู่แล้วค่ะ
5: จะหลุด
6: นี่คือแก่จัดเหรอคะ
5: แก่จัดแก่เดี๋ยวนี้แก่จัดหมดเลยครับ
6: อ๋อ
5: พอแล้วนี่พรุ่งนี้ถ้ามากก็จะตัดครับเดี๋ยวมันร่วงมันจะเละครับ
6: ทุเร
5: ีย
6: นส
5: ุ
6: ก 100%
5: ครับ
6: 100% ครับแล้วต้นนี้มันดกมากเลยเนาะลุงเนาะ
5: ครับดกนี่เขาตัดไปแหมประมาณสัก10กว่าต้นครับ
6: ค่ะ
5: เพราะเฮาเอาไว้นักกับบ่ดีครับเพราะว่าทุเรียนนี่มันไปเลี้ยงลูกวันหน้าต้นมันจะชมครับ
6: เราก็เลยไม่ได้ไว้เยอะ
5: ไว้เยอะครับต้องนี่ถ้าลูกออกแล้วก็ต้องดูแลมันครับบำรุงมัน
6: เมื่อกี้เราไปคุยกับลุงเสริมเกี่ยวกับเรื่องของจุดเริ่มต้นของการปลูกทุเรียนบนยอดดอยนะคะตอนนี้เราก็จะมาคุยกับพี่ปุ๊กเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกผลผลิตทุเรียนที่จะพร้อมที่จะตัดแล้วก็ส่งขายเนี่ยค่ะคือต้องดูยังไงคะพี
7: ่การดูทุเรียนนะครับในความแก่นะครับมันมีหลายองค์ประกอบนะครับอย่างเช่นหนามขั้วนะครับ
6: ค่ะ
7: ดูปิงความใหญ่ของปิงนะครับแล้วก็เคาะดูครับมันแก่จัดนะฮะตัวนี้น่าจะแก่จัดครับปิงจับขั้วนะมันจะแข็งฮะ
6: ค่ะ
7: ตัวนี้แก่จัดนะฮะ
6: รุ่นนี้คือเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วครับพี่ของปีนี
7: ้รุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายแล้วครับ
6: อ๋อรุ่นสุดท้ายแล้วเหรอคะ
7: ใช่ครับรุ่นที่3แล้วครับพอดีตัดไป2รุ่นแล้วครับต้นนี้ประมาณ8ปีครับได้ผลผลิต3ปีแล้ว
6: คร
7: ับค่ะเก็บผลผลิตปีนี้เป็นปีที่3แล้วฮะ
6: ต้นเค้ายังไม่สูงมากเลยเนาะ
7: ใช่ยังได้สวนต้นไม่ค่อยสูงครับ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: ส่วนมากบางครั้งเราก็ตัดยอดนะครับการสูงเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สูงกลัวลมพายุฮะ
6: ค่ะ
7: ก็เคยมีลมพายุปีก่อนร่วงเยอะ
6: อ๋อนี่คือเราป้องกัน
7: ใช่ครับ
6: ลมพายุด้วยผลกระทบนะคะ
7: ใช่ผลกระทบนี่ต้องแต่งกิ่งออกนะนี่กิ่งเยอะไปนะเนี่ย
6: อ๋อนี่ขนาดอันนี้ก็คือเยอะไปอยู่อีกคะ
7: เยอะไปครับที่ปีนี้ผมน่าจะตัดกิ่งออก
6: อ
7: พอมาอยู่ที่สูงนะครับลมมาทีก็ ลูกที่อยู่บนมันจะร่วงนะครับ
6: ค่ะ
7: ปีก่อนอ่ะ

0: รวมเป็นร้อยครับ
1: แล้วแบบนี้1ต้นเราจะไว้ผลได้อยู่ที่ประมาณสักกี่ลูกกัน
0: ต้นนะครับผมไว้ประมาณ 30-40 ลูกครับไม่เกิดจากนี้ครับ
2: ส่วนการให้น้ำทางสวนจะใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติและจะให้ในช่วงที่ทุเรียนออกดอกหลังจากนั้นจะงดการให้น้ำค่ะ
0: พอดีเรื่องการให้น้ำนะครับพอดีเรามีบ่อพวงนะครับในที่สูงนะครับพอดีได้รับการสนับสนุนจากพื้นที่โครงการหลวงนะครับจากบ้านแข่งนะครับพอดีรอบปล่อยจากบ่อพวงนะครับให้เป็นสปริงเกอร์ครับมาทางสปริงเกอร์ครับแต่ก่อนก็เคยมีบ่อน้ำของชุมชนในหมู่บ้านนะครับก็ปั๊มขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้พอดีได้รับการสนับสนุนจากโครงการหลวงนะครับการให้น้ำก็ช่วงให้สำคัญในการให้น้ำก็ช่วงติดดอกครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการให้น้ำนะครับให้วันเว้นวันอะไรประมาณนี้ครับตอนติดดอกสำคัญสุดครับถ้าให้มากก็ร่วงครับ
2: ด้วยพื้นที่เป็นดอยสูงมีดินที่อุดมสมบูรณ์รวมทั้งความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนทำให้ทุเรียนสะสมน้ำตาลได้ดีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะ
0: เปลือกจะบางครับเนื้อจะละเอียดเป็นครีมมี่นะครับแตกต่างจากส่วนอื่นนะครับ
1: เป็นทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองค่ะก็คือลูกนี้ค่ะสุกจัดค่ะแล้วก็หล่นจากต้นเลยค่ะชิมรสชาติกันนะคะทุเรียนหมอนทองสุกจัดนี่คือมันหวานมากเลยอ่ะหวานแล้วเนื้อดีมากเลยนะคะหวานมันเนื้อออกครีมอร่อยมาก
2: ด้านการตลาดทางสวนสองนาแห่งนี้จัดสรรช่องทางการจำหน่ายอย่างครบวงจรทั้งขายผ่านทางออนไลน์ขายให้กับโรงรับซื้อและยังเปิดสวนให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสกับธรรมชาติพร้อมทั้งเลือกชิมเลือกซื้อทุเรียนสดๆจากต้นด้วยตัวเองค่ะ
0: ไม่ครับพอดีโรงเราขายแบ่งไปนะครับข้างล่างจะขายลงนะครับข้างบนนี้ก็ส่งให้ลูกค้าขาประจำที่เขาจองนะครับก็ส่งตัดส่งให้เขาอะครับหรือว่าลูกค้าเข้ามาเที่ยวสวนแบบเป็นทัวร์อะไรมาเที่ยวครับมาให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวครับมาตัดกินจากสวนนะครับ
3: ตลาดคือทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองรีได้จัดสร้างศูนย์โอท็อปกระจายสินค้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองรีซึ่งสร้างเมื่อปี2568นะครับขณะนี้เสร็จแล้วแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าที่ผลผลิตที่เกษตรกรหาได้นะมาในการที่ผลผลิตเนี่ยจะให้มาจำหน่ายที่ศูนย์ผลิตภัณฑ์โอท็อปที่กระจายสินค้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุรีเพราะว่าเป็นศูนย์กลางจะได้พ่อค้าก็จะได้มาพบกับผู้ขายในแหล่งจุดเดียวกันจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาอย่างนี้นะครับ
2: รสชาติที่หอมหวานนุ่มละมุนทำให้ทุเรียนจากสวนสองนาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมียอดสั่งจองล่วงหน้าจากลูกค้าประจำเต็มแน่นทุกปีโดยปีนี้สามารถเก็บผลผลิตส่งขายได้ราวๆ4ตันช่วยสร้างรายได้เสริมแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวได้เป็นอย่างดีค่ะ
4: การปลูกทุเรียนหมอนทองนี้ยังเป็นการสร้างมูลค่านะครับให้พืชแบบนี้ในพื้นที่ของดอยสูงที่หันมาปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีราคาสูงๆกันแบบนี้ด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยอ่าวมาหยาที่อำเภอเมืองกระบี่ฟื้นตัวนะครับไปสำรวจพบว่ามีฉลามครีบดำเนี่ยว่ายเข้ามาเล่นน้ำกันรวมถึง149ตัวโดยคาดว่าเป็นช่วงที่กำลังสืบพันธุ์เพราะว่าทะเลช่วงนี้สงบด้วยไร้การรบกวนครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับแล้วกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำระท

0: ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: พบกับทางข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภากล้องพยาบาลค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษนำส่งรายงานยุติเรื่องของการตรวจสอบการทำหน้าที่ของคณะพนักงานสอบสวนในคดีการเสียชีวิตของนางสาวแตงโมกรณีถูกร้องให้ตรวจสอบการทำคดีในลักษณะที่ช่วยเหลือให้ผู้ต้องหานั้นได้รับโทษน้อยลงนะคะระบุว่าเป็นการส่งรายงานตามขั้นตอนหลังการตรวจสอบได้ข้อยุติว่าไม่มีมูลค่ะนางพนิดาศิระยุทธโยธินแม่ของนางสาวพัทรธิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมพร้อมกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมและนายปันเทพโพพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามพ่อแผ่นดินพร้อมคณะเข้าร่วมติดตามสถานการณ์ที่สำนักงานปปช.ค่ะหลังทราบว่าวันนี้พนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษจะนำส่งรายงานการตรวจสอบการทำหน้าที่ของคณะพนักงานสอบสวนในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนายปันเทพเปิดเผยว่าการร้องเรียนให้มีการตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐกว่า30คนมาจนถึงวันที่ DSI มีข้อสรุปและส่งรายงานต่อปปช.ถือว่ามีความคืบหน้าไปมากและท้ายที่สุดจะยังรอการพิจารณารายงานชุดนี้จากปปช.ค่ะ
1: คดีนี้ไม่ได้แสวงหาว่าใครเป็นฆาตกรและฆาตกรรมนั้นเกิดที่ไหนและกระทำอย่างไรเพราะบันไดขั้นแรกที่ต้องพิสูจน์ก็คือมีคนบิดเบือนคดีความไม่ให้เป็นอย่างนั้นดังนั้นวันนี้คือข้อพิสูจน์แม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าใครเป็นฆาตกรนะครับแต่เรารู้ว่ามีการกล่าวหาอย่างชัดเจนนะครับในขณะนี้จากกลุ่มภาคประชาชนไปยัง DSI และวันนี้มายื่นปปช.
0: ขณะที่นายเกรงศักดิ์สุวรรณศรีพนักงานสอบสวนชำนาญการพิเศษ DSI ผู้นำส่งรายงานการตรวจสอบต่อปปช.เปิดเผยว่าเป็นการส่งรายงานการตรวจสอบแสวงหาข้อเท็จจริงในกรณีที่ครอบครัวของนางสาวพัทรธิดาได้ร้องขอให้มีการตรวจสอบการทำหน้าที่ของคณะพนักงานสอบสวนในคดีภายหลังการแสวงหาข้อเท็จจริงได้ข้อยุติโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการตรวจสอบอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะ
2: ซึ่งปปช.ก็สามารถที่จะส่งได้เรื่อยๆต่อเนื่องครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทำได้แค่ว่ารอให้ปปช.เรียกแล้วก็มาให้ถ้อยคำแล้วก็ส่งเอกสารเพิ่มเติมวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ
0: สำหรับผลการตรวจสอบของ DSI มีใจความสำคัญว่า DSI ไม่ได้รับทำสำนวนคดีนี้เป็นคดีพิเศษและในชั้นสืบสวนไม่สามารถระบุตัวผู้กระทำความผิดหรือระบุได้ว่าเหตุการณ์เสียชีวิตของแตงโมเป็นการฆาตกรรมจึงขาดองค์ประกอบความผิดเมื่อไม่สามารถระบุได้ว่าใครคือฆาตกรจึงไม่สามารถตั้งข้อหาเจ้าหน้าที่รัฐในฐานความผิดช่วยเหลือให้ผู้กระทำผิดไม่ต้องรับโทษได้ค่ะซึ่งอธิบดี DSI สั่งยุติเรื่องตั้งแต่วันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะตำรวจสอบสวนกลางได้นำหมายคนเข้าตรวจสอบคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านแจ้งวัฒนะเขตหลัก4ค่ะหลังจากที่สืบสวนพบว่ามีเยาวชนอายุ16ปีได้ประกาศขายวุฒิปืนดัดแปลงผ่านทางกลุ่มลับออนไลน์ก่อนที่จะส่งสายลับติดต่อซื้อปืนในราคาที่ประกาศเอาไว้ค่ะตำรวจสอบสวนกลางนำหมายคนเข้าตรวจสอบห้องพักภายในคอนโดมิเนียมย่านแจ้งวัฒนะเขตหลัก4หลังชุดสืบสวนพบการประกาศขายวุฒิปืนดัดแปลงผ่านกลุ่มลับในสื่อออนไลน์ซึ่งมีสมาชิกประมาณ300คนที่ใช้ชื่อกลุ่มว่ากระรอกโดยเจ้าหน้าที่ได้ส่งสายลับเข้าไปติดต่อกับเจ้าของบัญชีที่โพสต์ประกาศขายวุฒิปืนสั้นในราคา 8,500 บาทซึ่งผู้ขายก็ได้วิดีโอคอลเพื่อยืนยันว่าอาวุธปืนสามารถใช้งานได้จริงเจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนเข้าตรวจค้นห้องพักเป้าหมายจากการตรวจค้นพบเยาวชนชายอายุ16ปีซึ่งเป็นผู้ใช้บัญชีที่โพสต์ขายวุฒิปืนพักอยู่ภายในห้องค่ะพร้อมกับตรวจยึดของกลางประกอบด้วยปืนสั้นดัดแปลงลักษณะคล้ายยี่ห้อบาริสต้าขนาด9มม.จำนวน1กระบอกโครงอาวุธปืน1ชิ้นเครื่องกระสุนปืนขนาด9มม.5นัดกล่องบรรจุอาวุธปืนยี่ห้อ Glock และโทรศัพท์มือถือที่ใช้ติดต่อซื้อขายอาวุธปืนโดยเยาวชนชายอายุ16ปีคนนี้นะคะให้การยอมรับว่าของกลางทั้งหมดเป็นของตัวเองค่ะทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบถึงที่มาแล้วก็เส้นทางการได้มาของวุฒิปืนรวมถึงขยายผลไป

0: ยังบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องกับการซื้อขายวุธปืนผ่านกลุ่มออนไลน์เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานมีวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อตรวจสอบขยายผลไปยังเครือข่ายต่อไปค่ะตำรวจชลบุรีควบคุมตัวคนขับรถบรรทุกวัย64ปีค่ะหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าขับรถไล่ติดตามแล้วก็ใช้วุธปืนข่มขู่คู่กรณีปมเนื่องจากว่าไม่พอใจที่ถูกกล่าวหาว่าขับรถปาดหน้าก่อนที่ตำรวจจะพบปืนที่ผู้ต้องหาทิ้งไว้ข้างทางค่ะตำรวจสภ.เมืองชลบุรีควบคุมตัวคนขับรถบรรทุกวัย64ปีหลังจากถูกแจ้งว่าขับรถไล่ติดตามรถบรรทุกเทรลเลอร์และใช้อาวุธปืนข่มขู่คู่กรณีบนถนนบายพาสเลี่ยงเมืองชลบุรีเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงของวันนี้ค่ะผู้เสียหายอายุ36ปีคนขับรถบรรทุกเทรลเลอร์โทรศัพท์แจ้งตำรวจว่าถูกคนขับรถบรรทุกอีกคันขับไล่ติดตามพร้อมกับนำอาวุธปืนออกมาข่มขู่ขณะที่กำลังเดินทางจากท่าเรือแหลมฉบังไปส่งสินค้าในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครค่ะ
1: ก็คือว่าเราตีคู่กันมา
2: ผมจะแซงเขาเขาไม่ยอมให้แซงจนผมตีคู่ได้ผมก็เลยกดกระจกถามเขาว่าพี่เป็นไรเขาก็เลยชักปืนออกมาครับผม
1: แล้วก็เห็นว่าเป็นปืนจริงหรือปืนปลอม
2: คือตอนนั้นไม่แน่ใจผมก็เลยขี่แซงแล้วก็โทรบอกให้เจ้าหน้าที่ดักจับไปเลยดีกว่า
0: ตำรวจจึงวางกำลังสกัดบริเวณถนนสุขประยูนตำบลนาป่าก่อนที่จะพบรถบรรทุก6ล้อตู้ทึบตรงตามที่ได้รับแจ้งเอาไว้จึงได้ส่งสัญญาณให้หยุดแต่คนขับพยายามที่จะขับรถหลบหนีและเปิดกระจกโยนสิ่งของลงข้างทางก่อนถูกตำรวจควบคุมตัวได้ค่ะผู้ต้องหาให้การว่าไม่พอใจค่ะที่คู่กรณีนั้นขับรถปาดหน้าจึงได้ใช้อารมณ์แล้วก็หยิบปืนออกมาข่มขู่แต่ไม่มีเจตนาจะยิงค่ะ
1: เราทะเลาะกันเหรอพี่
3: ไม่ได้ทะเลาะ
1: แล้วเราพกปืนอย่างนี้ตลอดเวลาไหม
3: ก็ไม่ตลอด
1: เ
3: หรอ
1: ครับ
3: ครับ
1: แล้วปืนนี้เรามาจากไหนที่ซื้อมา
3: ไม่ได้ซื้อปืนของบรรพบุรุษเก่าแก่เขาแกเป็นทหารเก่าแล้วแกก็เสียชีวิตไปแล้ว
1: ตอนนั้นเราเกิดทะเลาะอะไรบนถนนนี่พี
3: ่เขาขับรถเร็วเขาก็เบียดผมก็หลบให้แซงแล้วก็ไม่ยอมแซงก็มาขี่ประกบผม
0: ตำรวจจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองชลบุรีตรวจสอบอาวุธปืนและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะกรมการปกครองร่วมกับตำรวจเปิดปฏิบัติการสยบภัยชัยประการปราบเครือข่ายทุจริตในการจัดทำทะเบียนประวัติให้กับบุคคลต่างด้าวโดยมิชอบนะคะด้วยการสร้างหลักฐานเท็จแล้วก็จัดเก็บลายนิ้วมือไม่สมบูรณ์ค่ะเป็นภาพการเข้าจับกลุ่มและตรวจคนพื้นที่เป้าหมายตามปฏิบัติการสยบภัยชัยประการของเจ้าหน้าที่กรมการปกครองตำรวจสำนักงานปปช.สำนักงานปปท.กรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปราบปรามขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติได้แก่ให้แก่บุคคลต่างด้าวโดยมิชอบในพื้นที่อำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แถลงผลการปฏิบัติการสยบภัยชัยประการที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นายนฤชาอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยนะคะว่ากรมการปกครองได้รับข้อมูลจากปปช.และเบาะแสจากศูนย์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองจึงได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจนพบว่าในช่วงปี59ถึงปี65มีการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบ 5,044 รายค่ะโดยการหลีกเลี่ยงระบบการตรวจสอบเช่นการจัดเก็บลายนิ้วมือไม่สมบูรณ์การสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จการเพิ่มชื่อบุคคลเข้าทะเบียนบ้านทั้งที่ไม่มีภูมิลำเนาหรือบ้านพักอาศัยจริงรวมถึงการจัดทำเอกสารทางทะเบียนโดยมิชอบนะคะจึงมีการออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง35คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ1คนพยานรับรอง11คนและคนต่างด้าว23คนสำหรับรายการที่พบการกระทำผิดที่แน่ชัดจำนวน74รายอำเภอชัยประการได้ดำเนินการจำหน่ายยกเลิกเพิกถอนรายการทางทะเบียนแล้วค่ะขณะที่23รายที่ดำเนินการจับกุมในวันนี้จะเร่งดำเนินการจำหน่ายยกเลิกเพิกถอนรายการทางทะเบียนดังกล่าวโดยเร็วส่วนอีก 4,947 รายที่ต้องสงสัยจะกำหนดให้เป็นบุคคลเฝ้าระวังค่ะในระหว่างกระบวนการขยายผลการตรวจสอบหากพบว่าเป็นการได้รายการทางทะเบียนมาโดยมิชอบจะจำหน่ายยกเลิกเพื่อถอนรายการที่ทุจริตต่อไปค่ะ
4: ขอบคุณครับพิมพ์ลายนิ้วมือที่ไม่เต็มนิ้วมือเพื่อให้ยากแก่เพื่อให้ยากหรือให้ตรวจสอบไม่ได้นะครับ ก็คือให้ระบบนั้นเนี่ยไม่สามารถทำการตรวจสอบลายนิ้วมือได้ซึ่งถ้าระบบตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทุจริตทำเรื่องของไอ้เลขตัวศูนย์นี้ได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการสร้างพยานอันเป็นเท็จก็คือการรับรองเพื่อให้มีการรับรองเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านตั้งชื่อตัวนะครับให้แตกต่างจากชื่อของหนังสือเดินทางตรงนี้คือเป็นเรื่องของการเจตนาในเรื่องของการแจ้งข้อความมันเป็นเท็จเพื่อจะได้มาซึ่งบัตรประจำตัวในเลข0
0: ทางนี้กรมการปกครองยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามการทุจริตและภัยความมั่นคงทางทะเบียนอย่างจริงจังและต่อเนื่องค่ะโดยศูนย์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนกรมการปกครองจะเป็นกลไกสำคัญในการรับแจ้งเบาะแสตรวจสอบสืบสวนและขยายผลการกระทำความผิดพร้อมกับยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรักษาความถูกต้องของระบบทะเบียนราษฎรปกป้องสิทธิของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศค่ะมีผู้เสียหายหญิงหลายคนค่ะเข้าร้องเรียนต่อนายธนกฤตจิตอารีรัตน์หลังจากที่ถูกเจ้าของโรงทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีและชุมพรนั้นล่อลวงไปทำกนาจารแล้วก็ล่วงละเมิดในรีสอร์ทแห่งหนึ่งโดยอาศัยจังหวะเวลาที่ผู้เสียหายนั้นเหนื่อยล้าจากการคัดแยกทุเรียนนะคะล่าสุดก็พบผู้เสียหายแล้วเกือบ20คนค่ะเอกสารใบแจ้งความและหลักฐานแชทการพูดคุยที่กลุ่มผู้เสียหายนำมาร้องเรียนต่อนายธนกฤตจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อเปิดโปงพฤติกรรมของชายคนหนึ่งที่มีคนร้องเรียนว่าเป็นผู้ประกอบการลงทุเรียนรายใหญ่ในจังหวัดจันทบุรีที่เดินทางไปเปิดแผงลงทุเรียนในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรโดยใช้วิธีโพสต์รับสมัครเสมียนทุเรียนผ่านทางเฟซบุ๊กล่อลวงกลุ่มวัยรุ่นและนักศึกษาที่ต้องการหาเงินเลี้ยงครอบครัวค่ะโรงทุเรียนแห่งนี้นะคะจะทำงานในช่วงดึกตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนถึงช่วงเช้าเมื่อผู้เสียหายเหนื่อยล้าจากการทำงานผู้ก่อเหตุก็จะหลอกให้ขึ้นรถอ้างว่าจะพาไปทำงานหรือว่าซื้อของแต่กลับพาเข้ารีสอร์ทค่ะซึ่งก็อยู่ห่างจากโรงทุเรียนไปเพียง 2-3 นาทีเพื่อหลอกให้ผู้เสียหายนั้นลงรถไปช่วยหยิบของในห้องพักก่อนที่จะพยายามเข้าทำร้ายนะคะหรือว่าหนักสุดก็คือถึงขั้นลงมือกระทำชำเราค่ะ
5: หนีโทรหาแม่ค่ะแล้วก็แจ้งขู่เขาพอเขาไม่ได้หนูเขาก็ตะโกนโวยวายแบบว่าจะทำร้ายร่างกายหนูใช่ค่ะแล้วก็พาหนูมาส่งกับแพงนั่นแหละค่ะใช่ถึงได้รอดมาได
0: ้ผู้เสียหายให้ข้อมูลว่าหากผู้เสียหายคนไหนหนีรอดไปได้นะคะภรรยาของผู้ก่อเหตุซึ่งก็รับรู้ถึงพฤติกรรมของสามีก็จะเป็นคนกลางค่ะที่เข้ามาช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยด้วยการเสนอเงิน30,000 ถึง 35,000 บาทเพื่อไม่ให้แจ้งความหรือว่าให้ถอนฟ้องค่ะด้านผู้เสียหายคนหนึ่งอายุ19ปีชาวจังหวัดนราธิวาสซึ่งนับถือศาสนาอิสลามก็เปิดเผยนะคะว่าเธอพยายามที่จะยกข้อบังคับทางศาสนาขึ้นมาอ้างเพื่อปกป้องตัวเองแต่กลับถูกผู้ก่อเหตุกระทำอนาจารใส่เพื่อประชดค่ะ
6: เขาทำให้หนูไม่กล้าที่จะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกไม่กล้าที่จะออกไปทำงานโดยตั้งที่หนูอะทำงานตั้งแต่อายุ15ค่ะออกกรุงเทพออกไปไหนคนเดียวหนูเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองแต่พอโดนเรื่องนี้เข้าไปอ่ะหนูไม่กล้าออกไปทำงานหนูไม่กล้าที่จะเจอคนอื่นหนูกลัวคนอื่นรู้ว่าเรื่องข่าวเนี้ยมันคือหนูแต่ตอนเนี้ยคนในหมู่บ้านก็ไม่รู้ค่ะตอนนี้รู้แค่คนในบ้านหนูค่ะ
0: นายธนกฤตเปิดเผยนะคะว่าได้ประสานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีเนื่องจากคดีนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะพร้อมกับเตรียมพาผู้เสียหายเข้ายื่นเรื่องต่อกระทรวงยุติธรรมเพื่อคุ้มครองพยานและหารือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือไม่รวมถึงกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยขณะนี้มีผู้เสียหายรวมตัวกันได้เกือบ20คนแล้วนะคะก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุคนนี้ค่ะก่อนถึงวันนัดที่พักฝ่ายค้านจะเปิดหลักฐานเชิงลึกในคดีหัวเลือกสวที่โรงแรมภูแมนย่านรางน้ำในวันเสาร์นี้นะคะก็มีปฏิกิริยาจากแกนนำพรรคภูมิใจไทยหลายคนค่ะที่ออกมาถามถึงเจตนากรณีที่ปล่อยสำนวนแล้วก็หลักฐานในการสืบสวนสอบสวนหลุดออกมาสู่สาธารณะค่ะโดยเฉพาะนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่เชื่อว่าการฟ้องร้องดำเนินคดีนั้นจะทำให้หาตัวผู้กระทำผิดได้เร็วขึ้นนะคะติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีคะ
7: ค่ะคุณเพิ่ง

0: ภาคะนายกรัฐมนตรีก็ยังออกปากประมาณว่าเป็นการเปรียบเปรยนะคะว่าขอบคุณที่ไปอุดหนุนโรงแรมของเพื่อนนะคะแล้วก็ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ค่ะแล้วก็ยังมีการพูดถึงกรณีเรื่องของเอกสารที่เป็นสำนวนคดีหลุดออกมานายกตั้งคำถามนะคะว่าเจตนาร้ายต่อรัฐบาลหรือไม่กับการปล่อยเอกสารดังกล่าวนายอนุทินชาญวิรากูลค่ะแสดงความเชื่อมั่นนะคะว่าการฟ้องดำเนินคดีจะเป็นต้นทางให้การค้นหาผู้กระทำความผิดได้ง่ายขึ้นกรณีพยานหลักฐานในสำนวนคดีหัวสวหลุดออกสู่สาธารณะหลังจาก DSI ยื่นฟ้องต่อกองปราบไปแล้วนะคะเหตุจากนายอนุทินชี้ว่าเป็นเจตนาร้ายแต่ก็ขอบคุณพรรคฝ่ายค้านที่ไปนัดเสวนาเปิดพยานหลักฐานคดีหัวสวที่โรงแรมภูแมนในวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้แต่ก็พูดในเชิงเปรียบเปรยขอบคุณที่อุดหนุนธุรกิจของเพื่อน
1: จะไปจัดสัมมนาที่ภูแมนอะไรติดจะเป็นการแสดงตนเชิงสัญลักษณ
2: ์ตอนนี้ผมโอ้ยเสียงไม่มีหมายว่าไงแต่
1: ก็ไม่ได
2: ้
1: ว่าก็เหมือนแฟนตั้งใจไปจัดที่ภูแมน
2: โอ้ยขอบคุณที่ไปอุดหนุนกิจการของคนที่เหมือนเพื่อนภูแมนเจ้าของคือคิงพาวเวอร์ใช่ไหมกิจการสนิทกันดีขอบคุณที่ไปอุดหนุน
3: นายกมันจะมีนัยยะอะไรไหมครับมีความเหมือนตั้งใจที่จะไปที่โรงแรมนี
2: ้ไม่ทราบ
3: ไม่เกี่ยวกับผม
0: และหลังจากที่ไอลอว์ค่ะนำข้อมูลในสำนวนคดีหัวสวโดยเป็นข้อมูลเดิมของคณะกรรมการที่กกต.ร่วมกับ DSI สอบสวนสืบสวนไว้มาเปิดเผยซึ่งล่าสุดก็อ้างอิงถึงคุณรอนะคะเป็นชื่อย่อของบุคคลใกล้ชิดของนายชรัตรัชกิจประการค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยหรือในฐานะลูกชายของนายพิพัฒน์รัชกิจประการนั่นเองค่ะนายพิพัฒน์แนะนำให้สื่อมวลชนนะคะถามข้อมูลจากผู้อ้างอิงให้ชัดเจนและคงต้องถามนายชรัตโดยตรงด้วยซึ่งส่วนตัวไม่ทราบรายละเอียดแต่มั่นใจว่าส.ส.บัญชีรายชื่อและสมาชิกพรรคไม่มีใครเกี่ยวข้องกับเรื่องของสว.
4: คุณมีอะไรในใจหรือคุณมีเจตนาอย่างไรนะครับแต่ที่สำคัญนะครับคนที่เป็นส.ส.ซึ่งสังกัดพรรคการเมืองไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยุ่งกับสว.ที่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองอันนี้คือประเด็นตามข้อของกฎหมายนะครับอะไรก็แล้วแต่ผมก็เชื่อว่าคุณชลัดไม่น่าจะรู้จักบุคคลเหล่านั้นนะครับแต่ถ้าจะให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงผมก็อยากจะให้ไปถามคุณชลัดโดยตรง
0: นายพิพัฒน์ยังบอกด้วยนะคะว่าก็พร้อมที่จะชี้แจงค่ะมีการถามมาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ก็บอกว่าถ้าเกิดเป็นการกล่าวหาลอยๆไม่มีหลักฐานก็ฟ้องพร้อมที่จะฟ้องดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
5: ขอบคุณคุณเกณฑ์มณีค่ะเปิดสภาวันแรกวันนี้นะคะมีการพิจารณาอนุมัติพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทเพื่อรับมือกับวิกฤตพลังงานค่ะโดยรัฐบาลก็ชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นว่าต้องรับมือหลังจากที่เผชิญกับวิกฤตซ้อนวิกฤตนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจขณะที่ฝ่ายค้านก็กังวลในเรื่องของความคุ้มค่าความโปร่งใสที่ตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
6: ค่ะคุณพึ่งนภาคะนั่นเพราะฝ่ายค้านชี้ว่าโครงการของรัฐบาลไม่มีรายละเอียดจึงเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงค่ะสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในวาระการพิจารณาอนุมัติหรือไม่สำหรับพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิขอให้รัฐบาลชี้แจงแผนโครงการใช้งบประมาณ2แสนล้านบาทด้านการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานโดยตั้งข้อสังเกตว่าแผนงานในการจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่ที่มีคำว่าพลังงานสะอาดหรือโซล่ารูฟท็อปห้อยท้ายไม่เป็นเหตุผลที่เพียงพอในการอนุมัติเงินค่ะพร้อมเสนอแผนของพรรคประชาชน3เฟส12ปีชี้เห็นถึงภาพการเปลี่ยนผ่านพลังงานหลังนายอนุทินชาญวีรกูลได้ชี้แจงความจำเป็นในการตราพรก.ด้วยไม่มีใครคาดการและความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งกลุ่มประเทศตะวันออกกลางจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตราคาน้ำมันและพลังงานและวิกฤตครั้งนี้ก็เป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตหลายระลอกที่ต้องรับมืออย่างเร่งด่วนค่ะซึ่งงบประมาณงบ กลางที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอที่จะรับมือก่อนจะเน้นย้ำที่จะตระหนักถึงความห่วงใยในการรักษาวินัยการเงินการคลังความคุ้มค่าโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณค่ะ
2: พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน4,000 ล้านบาทในครั้งนี้รัฐบาลตระหนักถึงข้อห่วงใยของท่านทั้งหลายต่อประเด็นการรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศความคุ้มค่าและความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวรัฐบาลจึงได้กำหนดหลักการสำคัญที่สอดคล้องกับกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐเพื่อเป็นกรอบวินัยในการกู้เงินไว้ในกฎหมายฉบับนี
7: ้เพราะในมุมของผมอย่างที่ผมได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่ทั้งหมดครับถ้าท่านไม่มีความชัดเจนในแผนท่านไม่สามารถให้เหตุผลได้ว่าทำไมต้องใช้แหล่งเงินกู้จากการกู้เงินพ.ร.ก.ฉบับนี้ออกมาในการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานพวกผมก็คงไม่สามารถที่จะอนุมัติพ.ร.ก.เงินกู้ฉบับนี้ได้จริงๆครับ
6: สอดคล้องกันนี้นายกรณ์จติกาวณิศสส.พรรคประชาธิปัตย์ก็ยก4เหตุผลค่ะถึงปัญหาของประเทศที่จะต้องทบทวนว่าจะอนุมัติพ.ร.ก.หรือไม่คือเรื่องของเศรษฐกิจโตช้าปัญหาโครงสร้างรายได้ของประชาชนลดลงและของแพงค่ะโดยกังวลว่าหากรัฐบาลกู้เงินมากองและไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ก็จะเป็นการเสียของค่ะซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ก็จะไม่อนุมัติพ.ร.ก.ฉบับนี้ค่ะนอกจากนี้นายเอกนิตินิติธารประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าจากวิกฤตด้านพลังงานนั้นจำเป็นต้องออกพ.ร.ก.ค่ะซึ่งไม่ได้กู้เงินมากองหากปล่อยอาจทำให้วิกฤตบานปลายรุนแรงของแพงธุรกิจเจ๊งปลดคนงานพร้อมกับชี้ว่ามีระเบียบกระทรวงการคลังค่ะว่าด้วยการดำเนินการตามแผนภายใต้พ.ร.ก.ฉบับนี้เพื่อคัดกรองโครงการอย่างเข้มงวดให้มีความคุ้มค่าเปิดเผยโปร่งใสและเชื่อว่าเมื่อวิกฤตจบประเทศไทยจะดีกว่าเดิมค่ะค่ะคุณพึ่งนภาคะขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการอภิปรายแสดงความเห็นของส.ส.ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็สลับลุกขึ้นชี้แจงค่ะคาดว่าจะลงมติได้ในช่วงเวลา20-21 หรือ 22 นาฬิกานี้ค่ะ
5: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่1%ต่อปีนะคะพร้อมกับประเมินว่าการลดดอกเบี้ยนโยบายอาจได้ไม่คุ้มเสียค่ะภาวะเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวต่ำและไม่ทั่วถึงก็ทำให้นายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินกล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นและเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำกว่าคาดกนง.จึงมีความเห็นเป็นเอกฉันท์นะคะให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่1%ต่อปีค่ะหลังประเมินความเป็นไปได้ในการลดดอกเบี้ยนโยบายซึ่งเคยปรับลดไปต่ำสุดอยู่ที่0.5%ต่อปีในช่วงวิกฤตโควิด-19แล้วเห็นตรงกันว่าการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายอาจได้ไม่คุ้มเสียเนื่องจากข้อจำกัดในการส่งผ่านนโยบายภายใต้บริบทเศรษฐกิจขณะนี้ค่ะพร้อมกับจับตาปัญหาธุรกิจไทยอาจไม่ได้รับประโยชน์จากเม็ดเงินลงทุนทางตรงจาก BOI และการจ้างงานจากอุตสาหกรรมใหม่อาจไม่สามารถชดเชยอุตสาหกรรมเก่าที่ปรับรูปแบบการจ้างงานโดยหันไปจ้างงานในลักษณะสัญญาชั่วคราวและจ้างชาวต่างชาติที่มีทักษะสูงแทนแรงงานไทยค่ะที่ประชุมกนง.ยังให้ความสำคัญกับการพิจารณาปรับพิจารณาในเรื่องของปัญหาอัตราดอกเบี้ยต่ำแต่สินเชื่อ SME หดตัวและมีความเสี่ยงกลายเป็นหนี้เสียเพิ่มขึ้นค่ะแบงก์ชาติจึงอยู่ระหว่างพิจารณามาตรการเพิ่มเติมเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดการเข้าถึงสินเชื่อโดยเฉพาะกลุ่ม SME ที่มีศักยภาพขณะเดียวกันผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยได้กำชับให้สถาบันการเงินเพิ่มมาตรการดูแลลูกหนี้กลุ่มเปราะบางค่ะนอกจากนี้กนง.ยังจะติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางว่าจะกระทบราคาพลังงานในตลาดโลกซึ่งอาจกระทบความเสี่ยงเงินเฟ้อในระยะต่อไปค่ะรัฐบาลแคนาดาประกาศมาตรการตอบโต้ทางการค้าครั้งใหญ่ต่อสหรัฐค่ะหลังการเจรจาการค้าล่มไม่เป็นท่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมทั้งยืนยันนะคะว่าไม่เปลี่ยนชื่อทะเลสาบที่ขั้นระหว่าง2ประเทศตามที่ผู้นำสหรัฐนั้นระบุเอาไว้ค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้โพสต์ข้อความผ่านทรูธโซเชียลระบุว่ากำลังพิจารณาที่จะเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอที่กั้นพรมแดนระหว่างสหรัฐและแคนาดาให้กลายเป็นทะเลสาบอเมริกาเพราะไม่คาดคิดว่าจะทำธุรกิจกับแคนาดาได้อีกต่อไปซึ่งท่าทีนี้มีขึ้นขณะที่สงครามภาษีระหว่างสหรัฐและแคนาดากำลังแตะจุดเดือดค่ะ ด้านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมแคนาดาออกมาโต้ว่าแคนาดาจะเรียกทะเลสาบออนทาริโอว่าทะเลสาบออนทาริโอต่อไปและแคนาดาจะปกป้องเกรสเลกหรือทะเลสาบใหญ่ทั้ง5ที่ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศสหรัฐและแคนาดาท่าทีเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงรอยร้าวทางการทูตที่ขยายวงกว้างควบคู่ไปกับสงครามการค้าที่กำลังดุเดือดระหว่าง2ประเทศซึ่งล่าสุดแคนาดาประกาศเรียกเก็บภาษีตอบโต้สหรัฐรอบใหม่ซึ่งแคนาดาจะเก็บภาษีใน3ระดับตั้งแต่ร้อยละ15ร้อยละ25ไปจนถึงร้อยละ50ครอบคลุมสินค้ารวมมูลค่ากว่า 19,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณเกือบ900รายการที่นำเข้าจากสหรัฐโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่8กันยายนนี้ค่ะความตึงเครียดระลอกล่าสุดนี้ประทุ ขึ้นหลังจากผู้นำสหรัฐสั่งเก็บภาษีสินค้าแคนาดาในอัตราร้อยละ50คิดเป็นมูลค่าสินค้ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่ทรัมป์จะขู่ซ้ำด้วยการเตรียมขึ้นภาษีรถนำเข้าจากแคนาดาเพิ่มเป็นร้อยละ50ค่ะโดยจะมีผลในวันที่1มกราคมปีหน้าส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง2ประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤตที่สุดในรอบหลายปีค่ะหลังการเจรจาการค้าของ2ประเทศล่มลงไม่เป็นท่าในนาทีสุดท้ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะนายกรัฐมนตรีปากีสถานสั่งเร่งสอบสวนเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลในกรุงอิสลามาบาดจนทำให้ทารกเสียชีวิตกว่า10คนค่ะบรรยากาศที่สถาบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ปากีสถานในกรุงอิสลามาบาดเช้าวันนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะหลังเกิดเหตุไฟไหม้บริเวณแผนกแม่และเด็กเมื่อเวลาประมาณ7นาฬิกาที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้ทารกเสียชีวิตอย่างน้อย14คนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ระบุสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ที่แน่ชัดแต่โฆษกโรงพยาบาลเปิดเผยว่าต้นเพลิงมาจากบริเวณเครื่องปรับอากาศและลุกลามอย่างรวดเร็วเนื่องจากจุดดังกล่าวมีท่อส่งแก๊สออกซิเจนค่ะด้านเชบาสชาริฟนายกรัฐมนตรีปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้พร้อมสั่งการให้สอบสวนสาเหตุโดยละเอียดและนำตัวผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบมาลงโทษอย่างถึงที่สุดปากีสถานมักเกิดเหตุไฟไหม้อาคารขนาดใหญ่อยู่บ่อยครั้งค่ะเนื่องจากปัญหามาตรฐานความปลอดภัยกฎหมายควบคุมอาคารและการบังคับใช้ที่ละหลวมโดยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาก็เพิ่งจะเกิดเหตุเพลิงไหม้ห้างสรรพสินค้าในเมืองการาจีมีผู้เสียชีวิตมากกว่า65คนค่ะหมดเวลาของทันข่าว16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
8: รอมติตั้งพลเอกชัยพฤกษ์นั่งเลขาสมช.คนใหม่สัปดาห์หน้านักรัฐศาสตร์มองรัฐบาลปรับสูตรยาใหม่แก้ปัญหาชายแดนใต้สื่อสารเชิงรุกอุดช่องว่างข่าวกรองพิมพ์ลายนิ้วมือไม่เต็มกลโกงเลี่ยงตรวจสอบข้อมูลในทะเบียนราษฎรเอี่ยว3อดีตปลัดผู้ร่วมขบวนการเกือบ20สวมสิทธิ์บัตรเลขศูนย์กว่า 5,000 คนจอถอนใบอนุญาตเด็ดขาดโรงงานหมิงตี้หลังไฟไหม้ซ้ำดำเนินคดีทุกฐานความผิดหามาตรการป้องกันควบคุมพื้นที่เข้มนำเข้าผักจีนหว่านปนเปื้อนฟอร์มาลีนอย.สุ่มตรวจด่านนำเข้าตลาดค้าส่งติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
9: บ้านหลังเกษียณที่รายล้อมด้วยผืนป่าธรรมชาติที่งดงามและที่สำคัญมีสิ่งมีชีวิตที่ป้าเอกหลงใหลมานานกว่า40ปี
10: มีกระโดก2ชนิดหัวขวานนกแก๊กเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง
11: เกิดในท้องไร่ท้องนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราแสวงหาหลังจากเกษียณคงไม่ใช่เป็นการอยู่ในเมือง
12: ต่างวัย I will ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 น.ทางไทย PBS
13: ติดตามชมเรื่องราวของหมู่บ้านที่ชื่อว่าหมู่บ้านมอ
14: หมู่บ้านเราทําเตากันเยอะครับแต่ละครอบครัวก็มีเตาเล็กเตาใหญ่
13: ที่นี่เป็นสถานที่ทําเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณที่ยังคงเหลืออยู่รายการซีรีส์วิถีคนพร้อมให้คําบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันเสาร์เวลา 16:30 น.ทางไทย PBS ครับ

0: สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟนวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะวันนี้เราเปิดรายการด้วยคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับพลุลานควายจังหวัดยะลาค่ะทำไมคนในพื้นที่เขาออกมาค้านโครงการของรัฐที่จะเปลี่ยนพื้นที่พลุให้เป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือว่าแก้มลิงเดี๋ยวขยายเรื่องนี้ในเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้นะคะพลุลานควายเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ค่ะคุณผู้ชมอยู่ในลุ่มน้ำสายบุรีนะคะอยู่บนพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดยะลาแล้วก็จังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ทีเดียวค่ะใครที่รักการดูนกพลุลานควายคือสวรรค์เลยค่ะเพราะว่าที่นั่นมีนกมากกว่า150ชนิดนะคะเป็นนกอพยพ45ชนิดค่ะมีปลาอีก56ชนิดเป็นปลาเศรษฐกิจถึง28ชนิดนะคะนอกจากนี้ยังมีพันธุ์พืชมากกว่า52ชนิดค่ะทั้งหมดนี้หล่อเลี้ยงระบบนิเวศแห่งนี้ซึ่งเป็นข้อมูลจากการสำรวจของพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติและเครือข่ายเรียนรู้ท้องถิ่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีสำรวจร่วมกับสมาคมลุ่มน้ำสายบุรีนะคะเรียกว่าพลุลานควายเป็นบ้านของสัตว์หลากชนิดพืชนานาพันธุ์และเป็นที่พึ่งพิงของคนในพื้นที่ด้วยค่ะเพราะว่าในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะชาวสวนยางเขาจะไปกรีดยางไม่ได้ค่ะหลายครอบครัวก็เลยหันมาพึ่งการประมงพื้นบ้านที่พลุลานควายเป็นรายได้ทดแทนเป็นวิถีตามนิเวศวัฒนธรรมของชุมชนรอบๆพลุลานควายนะคะเราไปติดตามความสมบูรณ์ความสวยงามจากพื้นที่กับรายงานชุดนี้ของกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มรักมีเดียค่ะ
1: ที่นี่คือพลุลานควายหรือชาวบ้านเขาเรียกว่าลาคว้าซึ่งเป็นพื้นที่การสร้างรายได้ของชุมชนที่นี่หรือคนเนาะชุมชนก็สามารถมาหารายได้ที่นี่ได้ซึ่งที่นี่เป็นการสร้างรายได้หลักของชุมชนที่นี่ไม่ว่าจะเป็นการหาปลาหากุ้งจากที่นี
2: ่บุเรนะอะไรนี่เลย
3: เอาบุเรนะถึงจะหาปลาจะได้ไง
4: การบุกเกสเซอร์นี่ไงปลาหน้าไ
1: งการสร้างรายได้อีกทางนึงก็คือจากเกษตรกร
5: บุเรฮะได้แล้วสถานตัวก็เลยว่าป่ะ
6: จะดูกี่โอ้พอตอนวันนี้จะตุ้นิมปะอุดตีกี่บุ
1: เมื่อถึงฤดูฝนชาวบ้านที่กรีดยางไม่สามารถกรีดยางได้ก็คือมาหารายได้ที่นี่ก็คือการจับปลาและจับกุ้งที่นี่
0: สวยไหมคะทั้งสวยงามและสมบูรณ์ด้วยนะคะท่ามกลางความสมบูรณ์เวลานี้สำนักงานทรัพยากรน้ำที่8และเทศบาลนครยะลาค่ะเขามีแผนจะนำพื้นที่พลุลานควายที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่ไปทำเป็นแก้มลิงรับน้ำตำบลวังพยามเภอรามันจังหวัดยะลานะคะตั้งใจให้โครงการนี้แก้ปัญหาน้ำท่วมแต่ว่ามันสวนทางกับความพยายามของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมาคมลุ่มน้ำสายบุรีซึ่งทำงานร่วมกับจังหวัดปัตตานีกลุ่มนี้กำลังผลักดันให้พลุลานควายก้าวสู่การเป็นแรมซ่าไซต์หรือพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติค่ะเพราะที่นี่มีศักยภาพที่โดดเด่นมีความสมบูรณ์ทางชีวภาพด้วยนะคะซึ่งการเป็นแรมซ่าไซต์ไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายเลยต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เข้มงวดของอนุสัญญาว่าด้วยการเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับโลกต้องเข้าเกณฑ์อย่างน้อยๆ1ใน9ข้อค่ะแต่ตอนนี้พลุลานควายมีคุณสมบัติ3ใน9ข้อสีเหลืองที่ไฮไลท์ไว้ให้คือคุณสมบัติของพลุลานควายค่ะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เป็นแหล่งพักพิงของสัตว์ในช่วงที่เขาผสมพันธุ์หรือว่าช่วงที่เขาอาจจะเผชิญวิกฤตนะคะแล้วก็เป็นแหล่งอาหารแหล่งวางไข่เส้นทางอพยพของปลาด้วยค่ะคุณผู้ชมซึ่งมีความสำคัญมากๆนะคะการเป็นแหล่งผสมพันธุ์ของนกอพยพและเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งวางไข่ของปลาเนี่ยเขาบอกว่าพลุลานควายเป็นเหมือนระบบนิเวศที่มีความปลอดภัยอะค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ระหว่างการพิสูจน์คุณค่าเหล่านี้ให้ประจักษ์ในสายตาสากลเพื่อที่จะได้เดินหน้าต่อสู่การขึ้นทะเบียนเป็นแหลมซ่าไซน่าเสียดายไหมคะจาก9ข้อซึ่งบางที่ยากมากพลุลานควายมีคุณสมบัติการเป็นแหลมซ่าไซไปแล้ว3ข้อจากการสำรวจพลุลานควายค่ะเขาไปพบสัตว์ที่อยู่ในสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างน้อยๆ10ชนิดแล้วนะคะคุณผู้ชมที่เขาอยู่ที่นั่นนะคะยกตัวอย่างชัดๆก็อย่างเช่นนกกกหรือว่านกกระหังค่ะแล้วก็นกกระเต็นหัวดำนกเอี้ยงชวาก็เจอตภาพธรรมดาด้วยงูจงอางก็เจอนาคเล็กเล็บสั้นอุ๊ยอันนี้หายากแต่ก็เจอเหมือนกันนะคะแล้วก็มีปลาชะโอนพุด้วยค่ะไปเจอสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างเต่าดำคุณผู้ชมลองไล่ดูในภาพนะคะเจอเต่าดำสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เต่าแก้มขาวลิงแสมก็เจอค่ะคุณผู้ชมนี่คือหลักฐานยืนยันถึงความสำคัญของพลุลานควายซึ่งเป็นที่พักพิงของสัตว์หายากนานาชนิดค่ะการขึ้นทะเบียนเป็นแหลมซ่าไซก็จะช่วยเป็นเกราะคุ้มครองทางกฎหมายเป็นสิ่งที่จะสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนแหลมซ่าไซไม่ใช่แค่เครื่องมือทางสิ่งแวดล้อมแต่เป็นเครื่องยืนยันถึงสิ่งที่กลไกชุมชนจะทำเพื่อรักษาระบบนิเวศซึ่งหายากมากๆแล้วบนโลกนะคะบนจุดตัดของการเป็นพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงโครงการที่จะเข้าไปพัฒนากับอีกฝั่งหนึ่งก็คือการเป็นแหลมซ่าไซค่ะคุณผู้ชมที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติสองอย่างเนี้ยดูท่าแล้วจะไปด้วยกันยากอาจจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือให้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นส่วนสำคัญนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุกูลค่ะท่านเป็นนายกสมาคมลุ่มน้ำสายบุรีท่านยืนยันถึงความสำคัญของพลุลานควายบนพื้นที่กว่า 15,000 ไร่อาจารย์บอกว่าตรงนั้นน่ะเป็นฐานทรัพยากรที่มั่นคงของชุมชนโดยรอบและยังเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของสัตว์นานาชนิดนะคะได้มาพึ่งพาอาศัยแต่พลุเป็นเหมือนภาชนะธรรมชาติเขาช่วยเก็บน้ำเก็บคาร์บอนเป็นแหล่งอาหารให้กับสิ่งมีชีวิตจำนวนมากแต่ระบบเหล่านี้มีขีดจำกัดดังนั้นการจะให้รับน้ำเยอะๆมันก็อาจจะล้นขีดจำกัดและทำลายระบบนิเวศพลุค่ะ
7: เป็นตัวที่ทำให้กระบวนการพัฒนาเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยไปทำลายศักยภาพของพลุมันถ้าผมเปรียบเทียบนะอันนี้คือกลไกในการคิดว่าไอ้พลุอ่าวอะไรพวกนี้นะมันเป็นกลไกธรรมชาติในการที่ทำให้เรามาช่วยกอบกู้อ่ะนะมาช่วยฟื้นฟูเพราะที่นี่มันคือแหล่งผลิต productivity ผลผลิตทางชีวภาพพวกนี้คือที่รวมของต้นไม้มันเป็นตัวช่วยตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยดึงนะว่ามองไปที่ไหนก็ตามในน้ำในพวกมีแต่เขียวทั้งนั้นเลยนั่นมันก็ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือช่วยลดอุณหภูมิของโลกนะช่วยลดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไอ้ทุกวันนี้เราก็ไปย่ำยีไม่ได้นึกถึงบุญคุณของสิ่งเหล่านี้เลยคำทำนายทางนิเวศเขาเรียก carrying capacity เนี่ยเวลาเราเติมน้ำพอถึงจุดหนึ่งมันก็จะเต็มแล้วมันก็จะล้นออกมาน้ำเต็มลงไปมันก็จะมีประโยชน์แต่มันจะไปสร้างปัญหาให้กับที่อื่นน้ำที่มีประโยชน์คือน้ำที่อยู่ในแก้วเท่านั้นนะแล้วไอ้พลุนี่มันก็เป็นเหมือนกับเนี่ยแก้วใบหนึ่งเนี่ยที่จะรับเอาคาร์โบไฮเดรตที่สังเคราะห์มาเนี่ยเพื่อเอาไปป้อนให้เป็นอาหารกับทุกสรรพชีวิตแต่มันมีข้อจำกัดอันถ้าเราทำอะไรเกินข้อจำกัดมันก็นำไปสู่หายนะถ้ารักษาพลุไว้ได้เนี่ยพลุจะพาให้เราพ้นจากภัยพิบัติได้เป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตนะเราต้องการอะไรเราใช้ความรู้ความเข้าใจลงไปในพลุเราพอสามารถจะได้สิ่งนั้น
0: พลุนี่เป็นระบบนิเวศที่มีความน่าสนใจนะคะตัวพลุลานควายจะประกอบไปด้วยพื้นที่ที่เป็นพลุมองเผินๆด้วยตาเนี่ยอาจจะเห็นเป็นหญ้าเป็นจุดๆแต่จริงๆข้างใต้เขาเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยน้ำอุ้มน้ำเอาไว้นะคะพลุลานควายมีทั้งพลุเป็นหย่อมๆมีป่าที่เป็นต้นไม้มีโคกค่ะที่เป็นดอนต่างๆมีทุ่งหญ้าด้วยนะคะคุณผู้ชมและมีลำธารมีแอ่งน้ำทั้งหมดนี้เขาจะเชื่อมกันค่ะสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนอวัยวะของพลุ เป็นอวัยวะของพลุลานควายนะคะแต่ละส่วนที่แฟงเล่าจะมีหน้าที่แตกต่างกันแต่เขาเชื่อมโยงกันอยู่ด้วยกันมีปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงกันแล้วก็เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องไปแตะระบบนิเวศไปแตะโดนโคกไปแตะโดนลำธารหรือไปแตะโดนพื้นที่พลุที่เขาอุ้มน้ำเอาไว้แล้วเกิดความเสียหายมันจะกระทบอวัยวะทั้งหมดเลยค่ะคือกระทบอย่างใดอย่างหนึ่งมันพังกันเป็นโดมิโน

0: นะคะและไม่ใช่แค่กระทบนิเวศภูค่ะมันอาจจะไปสร้างต้นทุนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มันสร้างความเสียหายและกระทบต่อนิเวศของคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับพลุด้วยค่ะ
1: ถ้ามองว่าพลุมีชีวิตทุกอย่างเป็นส่วนประกอบร่วมกันสื่อสารถึงกันทั้งหมดนะเป็นเข้าใจแบบองค์รวมซึ่งเปรียบเหมือนอวัยวะของพลุที่มันปรับตัวขึ้นมาตามสภาพแวดล้อมทางนิเวศใช่ไหมถ้ามาถึงต่ำสุดมันก็จะมีทางเลี้ยวออกทางแยกนะอันนี้ก็จะเป็นก้นพลุก็ไหลออกสู่แม่น้ำสายบุรีอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปไหลออกอ่าวสายบุรีเพราะฉะนั้นไอ้องค์ประกอบที่มันอยู่ภายในพลุทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโคกเป็นป่าเป็นลำธารเล็กลำธารน้อยนะเป็นทุ่งหญ้าเป็นแอ่งนู้นแอ่งนี้แอ่งนั้นเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นอวัยวะของพลุทั้งหมดเบติบอกว่าทำงานร่วมประสานกันใช่ไหมถ้าผ่านกระบวนการปรับตัวและวิวัฒนาการนะเราได้สิ่งที่มันเหมาะสมแล้วเนี่ยเรารู้สึกถ้ามันเป็นแบบนี้มันไม่มีความกังวลนะในชีวิตเนี่ยผู้ต้องการในทางสันติวิธีต้องการกันคุยกันให้ชัดเจนถ้าร่วมตัดสินใจแล้วโอเคทุกคนเห็นด้วยนะเปิดเวทีคุยกันนักวิชาการไปช่วยวิเคราะห์ช่วยให้ความเห็นถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราต้องร่วมกันรับผิดชอบมันจะต้องมีกลไกการตรวจสอบและต้องรับผิดชอบต้องมีสำนึกร่วม
0: นี่แหละค่ะเป็นจุดตัดนะคะระหว่างโครงการพัฒนาอย่างให้พลุลานควายเป็นแก้มลิงหรือว่าเราจะยังคงรักษาระบบนิเวศของพลุลานควายไว้ซึ่งตามข้อเสนอของพื้นที่ถ้าจะรักษาพลุลานควายไว้ก็ต้องยกระดับพลุลานควายเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติหรือว่าพื้นที่ชุ่มน้ำโลกนะคะเพราะระบบนิเวศแบบพลุไม่ง่ายค่ะคุณผู้ชมที่จะเกิดขึ้นและมันเป็นระบบนิเวศที่อ่อนไหวพังไปแล้วกู้คืนไม่ได้แน่ๆนะคะทั้งหมดคือรายการเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้นะคะฝากประเด็นนี้เอาไว้ให้ติดตามเรื่องราวของพลุลานควายกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมเจอกับไทยบันเทิงอีกหนึ่งช่วงเวลา16:45 นวันนี้อยู่กับดิฉันอัญชลีโปสุวรรณนะคะข่าวแรกวันนี้ค่ะขอมาอัปเดตอาการของนักแสดงชาวญี่ปุ่นชื่อดังในไทยนะคะคุณคาซูกิยาโน่ค่ะคนนี้นี่มีผลงานละครเป็นจอมขโมยซีนอีกคนนะคะหนังละครกับทั้งไทย PBS ก็มีอย่างเช่นเรื่องของบุญผ่องแล้วก็ยังเป็นนักแสดงละครเวทีอยู่ในวงการละครเวทีบ้านเรามายาวนานนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะเพื่อนๆในวงการส่งข่าวกันว่าคุณยาโน่ป่วยหนักเข้ารับการรักษาตัวใน ICU มาเป็นร่วมสัปดาห์แล้วนะคะพร้อมกับระดมน้ำใจกันเลยช่วยเหลือในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลหลังจากตรวจว่ามีหลายโรคเลยทีเดียวค่ะเพจ Facebook ของวิทย์คนึงโชตนะคะหรือว่าคุณสันวิชยุทธคนึงโชตค่ะเป็นโปรดิวเซอร์ด้านละครเวทีที่ร่วมงานกันมานานกับคุณคาซูกิยาโน่นะคะได้แจ้งอัปเดตอาการป่วยของนักแสดงชาวญี่ปุ่นค่ะหลังจากเมื่อคืนนี้นะคะมีการแชร์การส่งข่าวกันว่านักแสดงอาวุโสป่วยหนักและรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU ค่ะโดยมีการระดมน้ำใจเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลซึ่งคุณสันวิชยุทธนะคะได้ให้สัมภาษณ์กับไทยบันเทิงระบุว่าเมื่อช่วงก่อนวันที่17สิงหาคมคุณยาโน่นี่ไม่สามารถกลืนอาหารได้ก็เลยไปพบแพทย์นะคะและก็พบว่าหลังจากนั้นอาการทรุดลงค่ะตรวจพบนะคะมีโรคถุงลมโป่งพองปอดติดเชื้อด้านซ้ายส่งผลให้หัวใจทำงานหนักมีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะและกำลังรอผลการตรวจเพื่อหาสาเหตุของอาการเจ็บบริเวณคอและการกลืนอาหารไม่ได้โดยตอนนี้ก็ต้องใส่ท่อช่วยหายใจทางปากค่ะรวมถึงให้ยาสลบตลอดวันเพื่อให้คุณยาโน่ได้พักนะคะซึ่งโปรดิวเซอร์ผู้ใกล้ชิดเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยตรวจพบโรคต่างๆแบบนี้มาก่อนค่ะโดยตอนนี้ยังคงรักษาตัวนะคะที่โรงพยาบาลมาตั้งแต่วันที่17สิงหาคมที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลค่ะและขอความกรุณางดเยี่ยมนะคะโดยคุณยาโน่เองค่ะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวที่ประเทศไทยมากว่า30ปีหลังจากครอบครัวนะคะได้ทราบถึงอาการป่วยน้องชายก็ได้เดินทางจากประเทศญี่ปุ่นมาที่ประเทศไทยด้วยขณะที่

่คนเครือข่ายละครเวทีค่ะได้หารือร่วมกับครอบครัวในการระดมเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลที่มียอดค่าใช้จ่ายนะคะตั้งแต่วันที่17ถึง22สิงหาคมเป็นจำนวนเงินประมาณ 135,000 บาทแล้วนะคะทั้งนี้ค่ะยังมีแผนที่จะเปิดทำการแสดงละครเวทีเพื่อระดมทุนช่วยเหลือคุณยาโน่ด้วยในวันที่12กันยายนนี้ที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครค่ะคาซูกิยาโน่นะคะมีผลงานสร้างชื่อมากมายค่ะเช่นละครบุญพองทางไทย PBS นะคะรับบทไซโตะค่ะรวมถึงนะคะภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรับบทออกยาเสนาพิมุกยังมีหนังดังนะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหมานะเธอซีซันเชนจ์รวมถึงนะคะเรื่องของละครเวทีด้วยโลดแล่นอยู่ในบ้านเรามายาวนานเลยเมื่อปีที่แล้วนะคะก็เข้าร่วมเทศกาลละครกรุงเทพด้วยค่ะเบื้องต้นหลังจากมีการแชร์ส่งต่อข่าวกันไปก็มีการระดมน้ำใจมากมายจริงๆนะคะทั้งเพื่อนของคุณยาโน่ที่ทางญี่ปุ่นเองหรือว่าเพื่อนๆในวงการละครเวทีในบ้านเราก็ขอให้กำลังใจให้กลับมาหายไวๆนะคะมาที่ข่าวต่อไปนะคะวงดนตรีชื่อดังเลยวงป๊อปร็อกวงนี้อินดิโก้นะคะออกเพลงไหนมาดังหมดยอดวิวนี่คือมีหลักร้อยล้านครั้งนะคะซึ่งนี่แหละค่ะหลายคนบอกว่ามันอาจจะเป็นจุดที่อยู่ในความสำเร็จแล้วยืนระยะได้แล้วสบายใจได้แล้วแต่อินดิโก้บอกว่าบางครั้งการอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก็อาจจะกลายเป็นจุดบอดก็ได้นะคะพวกเขาจึงเลือกเดินออกจากเซฟโซนค่ะหาจุดหมายหาเป้าหมายใหม่ๆจะเป็นอะไรนั้นติดตามในดนตรีมีเรื่องเล่าค่ะ

0: คนอาจจะรู้จักเราในมุมที่แบบเฮ้ยเรามีเพียง100ล้านวิวเราได้เล่นงานแบบผับบาร์เยอะแต่ว่าจุดบอดหนึ่งของอีวิโก้ที่เราต้องการแก้คือเราอยากเล่นมิวสิกเฟสเยอะๆ
1: เราทำเหมือนเดิมมันดีมันเซฟโซนครับผมถึงบอกว่ามันคือเซฟโซนของเรานะแต่ว่าเราอยากลองก้าวมาจากเซฟโซนหนึ่งเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะอิ่มตัวหรือเปล่าครับถ้าพูดกันตรงๆมันน่าจะแบบมันอยู่ตรงจุดเดิมแบบเยอะเกินไปแล้วอยู่มา9 ปีมันไม่ได้ขยับไปไหน

่อนที่จะย้ายค่ายมาเนี่ยพวกเราเป็นศิลปินที่แบบเติบโตมากับค่ายเก่าที่แบบลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆแต่การลองผิดลองถูกครั้งนั้นน่ะมันถูกเซตอัพด้วยคำว่าอิเล็กทรอนิกส์พ็อปร็อกใช่ไหมคะมันก็เราก็พยายามจะเป็นอินดิโก้ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์พ็อปร็อกที่อยู่ในความเพลงอกหักหรือเพลงรักที่แบบไม่ได้ทิ้งความเป็นอินดิโก้ตั้งแต่แรกๆเดินมาเรื่อยๆแต่พอเราโตขึ้นวันนี้เราแค่เป็นอินดิโก้เหมือนเดิมเป็นอินดิโก้คนเดิมแต่แค่เราโตขึ้นพวกเรายังเล่นดนตรีเหมือนเดิมเพียงแต่ทุกอย่างของดนตรีมันไม่ได้ถูกจำกัดแค่คำว่าพ็อปร็อกซอฟหรืออะไรเงี้ยค่ะดนตรีของพวกเรามันมีมากกว่านั้นจะมีช่วงนึงที่ทางค่ายประกาศยุติสัญญากับพวกเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกคนเป็นห่วงอินดิโก้มากว่าแบบแล้วยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นพวกเราก็ไม่รู้จริงๆว่ามันจะแล้วยังไงต่อมันอยู่ในกระบวนการตัดสินใจใช่ไหมคะทั้งตัดสินใจกับพวกเราเอง3คนแล้วก็ค่ายหลายๆค่ายที่ต้องขอบคุณหลายๆค่ายที่แบบเห็นค่าของพวกเราอินดิโก้มันทำให้พวกเรา3คนรู้ว่าเฮ้ยพวกเรายังไปต่อได้อ่ะพอคำว่าไปต่อได้มันเกิดขึ้นอ่ะแผ่นเยียแต่ละแผ่นที่มันเกิดขึ้นมันไกลกว่าเดิมมากกว่ามันไกลแบบจากที่เราเคยรู้สึกว่าพวกเราอยากเล่นคอนเสิร์ตที่อิมแพคหรืออะไรก็ตามแต่สักครั้งนึงในชีวิตบางทีอยู่ดีวันนึงเราอาจจะแบบเป็นการคุยเล่นกันความเพ้อฝันว่าเอ้ยเราต้องไปถึงราชมังสิอะไร

0: ก็ทำมา2อัลบั้มเราไม่เคยทำเพลงที่เขาเรียกว่าในภาษาดนตรีทำซิกเนเจอร์68คือเป็นจังหวะ68เราไม่เคยทำมาก่อนเลยนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราทำเหมือนกันแล้วก็เหมือนในพาร์ทแบบในการทำงานในห้องอัดแบบเนี้ยเราไม่เคยอัดเครื่องดนตรีในห้องอัดด้วยกันนะวันเดียวทั้งหมดเลยทั้งกองกีตาร์เบสร้องเราไม่เคยทำเพลงเนี้ยครั้งแรกของพวกเราเหมือนกันคือมันเป็นแบบครั้งแรกในหลายๆเรื่องเหมือนกันที่เราได้ลองทำจะทำยังไงให้มันดูน่าสนใจขึ้นภายใต้แบรนด์เนี้ยแบรนด์อินดิโก้อะไม่อยากได้เฉดที่มันเหมือนเดิมอยากได้เฉดที่ทุกคนมองว่ามันดีแล้วแต่ว่าให้มันตอบโจทย์กับคนฟังมากขึ้นกว่านี
1: ้ตอนแรกผมยังร้องแบบเฉย
2: ๆ
1: ยังฟังร้องแบบร้องแบบธรรมดามากใช่เหมือนอินดิโก้เหมือนใช่เหมือนอินดิโก้แต่ร้องแบบย้อนมาแล้วทุกคราแบบเพาะๆแบบว่าไม่ได้เกี้ยวกราดอะไรขนาดนั้นแต่พอเริ่มรู้สึกว่ามันได้เปลี่ยนวิธีการร้องผมก็รู้สึกดีเหมือนกันนะหมายถึงว่ามันได้รู้สึกแบบได้ระบายในสิ่งที่เราอยากบอกจริงในเพลงมันได้กระแทกได้กระมันก็เรียกมันได้เคี้ยวคำมันได้แบบกระแทกมันออกไปในคำที่เราร้อง
2: แต่ระหว่างอยากบอกรักเดินทางมันมีทั้งเบาสุดแล้วก็ขึ้นสูงสุดกว่านี้อีกด้วยนะคะแบบดนตรีหรือความหนักความรู้สึกในใจอะไรทุกอย่างมันถูกบาลานซ์ให้กลับมาอยู่ตรงกลาง
1: ใช่ใช่ครับ

0: าบางทีทุกคนอาจจะลืมมองไปว่าพวกเราอ่ะปล่อยเพลงมาประมาณ20เพลงแต่เพลงที่ติดตลาดจริงๆอ่ะมีแค่ประมาณ 3-4 เพลงเพราะฉะนั้นดนตรีของเราอ่ะที่ทุกคนเลือกจะฟังมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่แมสหรือกระแสนะตอนนั้นจริงๆก็ได้พวกเราไม่ได้ทำเพื่อธุรกิจหรือกระแสเพลงอะไรพวกเราทำเพราะเราอยากทำเพลงค่ะเพราะฉะนั้นเพลงที่ดังอ่ะมันอาจจะเป็นผลพลอยได้มากกว่าในที่ไปอยู่ในกระแสสังคมหรือไปอยู่ในผับบาร์หรือในธุรกิจอะไรที่คนเปิดฟังแต่มันมีอีกหลายๆเพลงเลยที่คนไม่เคยได้ฟังเพลงของพวกเราไม่ว่าจะเป็นชุด2บางคนก็ยังไม่รู้เลยว่ามีเพลงอะไรบ้างซึ่งบางทีมันมีจังหวะอยู่ในนั้นเหมือนกันค่ะแต่เพลงดังของเราอาจจะเป็นแค่แบบเส้นบางๆแค่เราไม่ได้รักกันหรือพังหรือถ้าฉันเป็นเขาอ่ะมันก็เลยดูเหมือนว่าเพลงใหม่อยากบอกรักเนี่ยมันต่างจากเพลงพวกนั้นแต่จริงๆแล้วอ่ะเพลงมีจังหวะวินิโก้ก็เคยทำมาแต่เพียงแต่ว่าแค่มันไม่ดังเฉยๆอะไร
1: แฟนคลับหรือคนที่ติดตามวงมาอาจจะมีความตกใจบ้างกับผลงานใหม่แต่ว่าฟีดแบคที่ได้ยินกลับมาคือเขาทั้งรู้สึกแบบว่ามันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นตื่นเต้นไปกับวงด้วยที่ทำเพลงออกมาด้วยแบบเนื้อหาแบบนี้ด้วยดนตรีที่แบบเฮ้ยเปลี่ยนไปเลยก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอินดิโก้แบบเหมือนคนที่แบบมันกำลังจะโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับถ้าใครดูตรงนี้อยู่เราบอกได้เลยว่าประมาณไม่เกิน2ปีเราอยากจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เดี่ยวอีกสักครั้งครับอยากเดบิวต์ให้คนยอมรับในสิ่งที่เฮ้ยตรงเนี้ยอินดิโก้ก็ทำให้คนเชื่อได้นะว่าเฮ้ยเราสามารถเป็นวงดนตรีที่ไม่ได้มีแค่เพลงปกหักอย่างเดียว
0: พวกเรา3คนไม่ปล่อยกันแน่ๆ
2: ใช่
0: ก็คือยังอยู่ด้วยกัน
2: ก็มีความกังวลแหละครับจริงๆมันต้องกังวลนะครับมันก็มีความกังวลแล้วก็กลัวแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเหมือนกันมันมีแบบหลายอารมณ์มากนะตอนนี้ที่แบบที่อยู่ตรงนี้นะแต่ถ้ามันไปไม่ถึงจริงๆอย่างน้อยเราก็ได้ลงมือทำพี่แค่นั้นเองครับมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะ
0: ฉันหนูใช้คำว่าอินดิโก้กำลังพิสูจน์แล้วกันโดยไม่รู้ว่าการพิสูจน์ของเราอ่ะมันจะสุดที่ตรงไหนแต่พวกเรายังอยากพิสูจน์สำหรับแฟนคลับเนาะอยากฝากบอกว่าแฟนคลับทุกคนที่ติดตามเรามานะคะก็ขอให้มั่นใจในพวกเราเหมือนที่เคยมั่นใจมาตลอดไปแล้วกันค่ะแล้วพวกเราสามคนจะทำให้ดูว่าพวกเราทำได้

เชื่อว่ายังมีอีกหลายเฉดแน่ๆที่แฟนๆจะได้ฟังจากอินดิโก้นะคะซึ่งนอกจากผลงานซิงเกิลที่เพิ่งปล่อยออกมาสมาชิกเขาก็มีไปทำงานร่วมกับศิลปินท่านอื่นด้วยอย่างมือเบสสุดเท่นะคะคุณขวัญเนี่ยก็เพิ่งไปร่วมงานกับเคนวงซิลนะคะตีกลองแล้วก็เอจิรากรร้องนำเอาเพลงอมตะเลยของวงสมาร์ทบัฟฟาโลดีเกินไปมา cover ใหม่มันเหมือนกันคุณผู้ชมคะเราถือว่าเป็นอีกวงนึงที่ได้ชื่อว่าเล่นสดได้มันมากๆค่ะและนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงฝากติดตามกันต่อนะคะในวันพรุ่งนี้ในเวลาเดิมแล้วก็ยังมีไทยบันเทิงช่วง10โมงเช้าออนไลน์ของเรานะคะไทยบันเทิงไทย PBS ทั้งในเพจ Facebook แล้วก็ TikTok วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ก่อนการประกาศผลน้ำพริกที่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศมาดูกันว่า12น้ำพริกสุดท้ายมีจุดแข็งอะไรที่พาทีมมาถึงรอบนี้ได้ทั้งความโดดเด่นของวัตถุดิบภูมิปัญญาความยั่งยืนและความสร้างสรรค์พร้อมเปิดให้โหวตน้ำพริกในดวงใจรอบสุดท้ายพบกันในยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2วันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้14:05 น.ทางไทย PBS

0: ขึ้นสังเวียนแบบหมัดต่อหมัดตัวพ่อขาแดนซ์โชครถแห่เจอตัวแม่เจนเจ้าค่ะคุยสนานวงการรถแห่กับพัฒนาการที่ไปไวแต่มันไม่ยั้งบุกน้ำลุยป่ารถแห่มาเป็นเต้นไม่หยุดเจอ2ดาวรถแห่หนุ่มโชคและสาวเจนได้ในสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569บ่าย 3:05 นาทีทางไทย PBS
1: ฉันก็ชักไม่แน่ใจแล้วอ่ะว่าจะสอบคนหูหนวกเต้นได้ยังไงอ่ะ
2: วันก่อนค่ะที่สัญญาณไฟไหม้ดังอะค่ะพี่เรนเข้ามาเอาอะไรคะ
3: ถ้าไม่เคยรู้แอบมาพบนักจิตภาพลักษณ์บังหมดแน
4: ่ My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอวันเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เวลา 20:30 นาทีทางไทย PBS
5: สำรวจช่วงเวลากว่า 4,000 ล้านปีที่น่าอัศจรรย์ของโลกหนึ่งในดาวเคราะห์สุดขั้วกับการค้นพบเรื่องราวและวิวัฒนาการอันยิ่งใหญ
6: ่มีเพียงชั้นบรรยากาศเท่านั้นที่ช่วยขวางกั้นเรากับห้วงอวกาศ
7: เรายังไม่พบดาวเคราะห์ดวงไหนที่มีชั้นบรรยากาศเหมือนโลกเลยยุคสมัยที่เผ่าพันธุ์หนึ่งปรากฏขึ้นและเปลี่ยนโลกได้รวดเร็วอย่างไม่เคยมีมาก่อน
8: มนุษย์เปลี่ยนโลกได้ในพริบตาเมื่อเทียบกับธรณีการพูดง่ายๆคือเราเปลี่ยนทุกส่วนที่เปลี่ยนได้จนหมดแล้ว
5: ในสุดยอดสารคดีโลกชุดเรื่องเล่าแห่งปฐพี Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 นาทีทางไทย PBS

0: thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS
1: รอมติตั้งพลเอกชัยพฤกษ์นั่งเลขาสมช.คนใหม่นักรัฐศาสตร์มองรัฐบาลปรับสูตรยาใหม่แก้ปัญหาชายแดนใต้สื่อสารเชิงรุกอุดช่องว่างข่าวกรองพิมพ์ลายนิ้วมือไม่เต็มกลโกงเลี่ยงตรวจสอบข้อมูลในทะเบียนราษฎรเอี่ยว3อดีตปลัดผู้ร่วมขบวนการเกือบ20สวมสิทธิ์บัตรเลขศูนย์กว่า 5,000 คนจอถอนใบอนุญาตเด็ดขาดโรงงานมิงตี้หลังไฟไหม้ซ้ำดำเนินคดีทุกฐานความผิดหามาตรการป้องกันควบคุมพื้นที่เข้มนำเข้าผักจีนหวั่นปนเปื้อนฟอร์มาลีนอย.สุ่มตรวจด่านนำเข้าตลาดค้าส่งติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
2: ไฟป่ายังหนักนะครับที่บริเวณป่าผายองหมู่9ตำบลแม่สาอำเภอเสมอจังหวัดเชียงใหม่ยากต่อการเข้าไปดับไฟของเจ้าหน้าที่ครับ
3: น้ำท่วมใต้ครั้งนี้หนักสุดในรอบ25 ปีที่ยังรอคอยการช่วยเหลือ
4: PBS เองจะส่งต่อสิ่งของบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับ
3: PBS เคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤต

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยกับรายการท้องละกว้างของเราเป็นประจำแบบนี้นะครับแล้ววันนี้เป็นวันสุนัขโลกครับคุณผู้ชมซึ่งก็ตรงกับวันที่26สิงหาคมของทุกปีนั่นเองนั่นก็เพื่อที่จะรณรงค์นะครับให้ผู้คนเนี่ยหันมาใส่ใจสวัสดิภาพของน้องหมากันมากขึ้นด้วยนะครับและแน่นอนที่สุดวันนี้ก็เลยพลาดไม่ได้เช่นกันเพราะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปติดตามคุณคาเนโกะกับมาเมจังครับหมาน้อยนักเดินทางของเราซึ่งครั้งนี้เดี๋ยวเขาจะเริ่มต้นเดินทางไปที่เมืองคูเระซึ่งเป็นเมืองท่าแล้วก็เป็นอดีตฐานทัพเรือที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วก็พาไปชมพิพิธภัณฑ์ยามาโตะครับเพื่อไปชมเรือรบขนาดใหญ่ด้วยแล้วยังต่อด้วยการไปชิมของอร่อยขึ้นชื่อนะครับอย่างไอซ์โมนากะหรือขนมเบเฟอร์กรอบสไตล์ญี่ปุ่นนั่นเองทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็ยังจะพาไปตกปลาที่บ่อขนาดใหญ่กันต่อด้วยก่อนจะปิดท้ายด้วยการพาไปชมพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาที่เมืองมิโยชิกันครับเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยนะครับทั้งหมดนี้ในสุดยอดสารคดีของเราชุดมาเมส Relaxing Journey มาเมสหมาน้อยนักเดินทางครับ
1: ชิลとはゆっくりくつろぐまったり過ごすこと
2: あーいいねマメちゃん
1: 仕事に家事に勉強に忙しい日々たまにはゆっくりまったりチルリ旅はいかがでしょうキャンピングカーに乗って各地の人や食べ物特産品などその地域の魅力に触れながらまったり日本全国を旅するこの番組九州からスタートし本州へと渡ったキャンピングカー今回の行き先は広島県そんなチルリ旅の旅人は金子貴俊さんそして一緒に旅をするのは番組のマスコット犬豆柴の豆ちゃん彼女も大事な旅の主人公気ままに行きたいと思ったところを地図で調べて向かうだけ
2: まだキャンプで大活躍した
1: 旅先で出会う人からの情報にも乗りまくります
2: なんかでも不思議人形だけど人形じゃないような
1: そしてマメちゃんとのチルタイムも欠かせないひととき3泊4日で広島県を周遊すべくキャンピングカーでゆっくりまったりチルリ旅さて今回の行き先は

0: คุณผู้ชมครับคูเรเป็นเมืองฐานทัพเรือที่สำคัญของญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะครับแล้วก็ยังเคยเป็นฐานประจำการของเรือประจัญบานยามาโตะเรือประจัญบานที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ญี่ปุ่นเคยสร้างมาครับและในปัจจุบันนี้ก็ยังคงใช้เป็นฐานทัพเรือของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นอยู่ด้วยน่าสนใจมากจริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วครับเคยไปเที่ยวสถานที่เหล่านี้กันมาบ้างหรือเปล่านะครับอยากพูดคุยกันต่อเข้าไปพูดคุยกันนะครับส่งรูปเข้ามาก็ได้นะครับที่แฟนเพจของเราท่องโลกกว้างไทย PBS ใน Facebook นั่นเองครับแล้วตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดี Impossible Engineering ครับสุดยอดวิศวกรรมน่าทึ่งในตอนสิงคโปร์โดมไร้เสาค้ำใหญ่ที่สุดในโลกครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าให้ได้นะครับคุณผู้ชมวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนเช่นเคยสวัสดีครับ
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earthคุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะใช้โหมดประหยัดพลังงานในโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์เป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยลดการใช้พลังงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวันโดยโหมดประหยัดพลังงานจะช่วยลดการทำงานที่ไม่จำเป็นของระบบเช่นลดความสว่างหน้าจอจำกัดการทำงานของแอปพลิเคชันเบื้องหลังและปรับประสิทธิภาพการทำงานให้เหมาะสมกับการใช้งานยังช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่และลดความถี่ในการชาร์จไฟอีกด้วย
2: รอมติตั้งผลเอกชัยพฤกษ์นั่งเลขาสมช.คนใหม่นักรัฐศาสตร์มองรัฐบาลปรับสูตรยาใหม่แก้ปัญหาชายแดนใต้สื่อสารเชิงรุกอุดช่องว่างข่าวกรองพิมพ์ลายนิ้วมือไม่เต็มกลโกงเลี่ยงตรวจสอบข้อมูลในทะเบียนราษฎรเอี่ยว3อดีตปลัดผู้ร่วมขบวนการเกือบ20สวมสิทธิ์บัตรเลขศูนย์กว่า 5,000 คนจอถอนใบอนุญาตเด็ดขาดโรงงานหมิงตี้หลังไฟไหม้ซ้ำดำเนินคดีทุกฐานความผิดหามาตรการป้องกันควบคุมพื้นที่เข้มนำเข้าผักจีนหว่านปนเปื้อนฟอร์มาลีนอย.สุ่มตรวจด่านนำเข้าตลาดค้าส่งติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
3: ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงทุกวันและการเกิดพื้นที่ชุ่มน้ำชั่วคราวตามฤดูกาลส่งผลต่อการอยู่อาศัยและหากินของสัตว์นกและสิ่งมีชีวิตอีกนับไม่ถ้วนระบบนิเวศที่เกี่ยวกับน้ำจึงเป็นกลไกของธรรมชาติที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับชีวิตของมนุษย์สารคดีธรรมชาติ A Day in the Wild Close Up ทางไทย PBS

0: 你们来吧。
1: รถขนฝันเดินทางจากหมอนทองวิทยาสู่ฝันครั้งใหม่ทีมแตงโม
2: เราก็บอกเขาว่าใครก็ได้ถ้าอยากไปก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไปตายดาบหน้ากัน
3: เสร็จแล้วเสร็จแล้ว
2: ที่อยากจะฝากบอกทุกคนเลยอยากเห็นบอลไทยไปบอลโลกก่อนเราสิ้นลมหายใจ
3: เฮ้ย
2: คนจนก็มีสิทธิ์นะครับทำสนามฟุตบอลที่เป็นสีเขียวเนี่ยเป็นสีทองให้ได
1: ้ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครครูสกลรถขนฝัน27สิงหาคมนี้ 3 ทุ่มครึ่ง
4: สิงหาคม2026ที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียปรากฏตัวที่เกาะอิโตรุกหรือเอโตรุฟุหนึ่งในจุดที่รัสเซียและญี่ปุ่นแย่งชิงสิทธิมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะคูรินทำให้ญี่ปุ่นและรัสเซียยังไม่สามารถลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพเพื่อจบสงครามโลกครั้งที่2ได้อย่างเป็นทางการการเยือนเกาะอิโตรุกครั้งนี้สร้างความไม่พอใจให้กับญี่ปุ่นอย่างหนักโดยนายกรัฐมนตรีซันเอะทาคาอิชิประกาศว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้หมู่เกาะยุทธศาสตร์แห่งนี้จะกลายเป็นชนวนความขัดแย้งครั้งใหม่ระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นหรือไม่ติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS
5: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Big Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเรานักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

สิทธิ์บัตรเลข0กว่า 5,000 คนจอถอนใบอนุญาตเด็ดขาดโรงงานหมิงตี้หลังไฟไหม้ซ้ำดำเนินคดีทุกฐานความผิดหามาตรการป้องกันควบคุมพื้นที่เข้มนำเข้าผักจีนหวั่นปนเปื้อนฟอร์มาลีนอย.สุ่มตรวจด่านนำเข้าตลาดค้าส่ง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาชิสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: เช้านี้ตื่นมาด้วยข่าวดีนะครับไหนใครตื่นมาเชียร์เนเน่กันบ้างครับตอนนี้เนเน่เข้ารอบชิงนะครับอเมริกาก็อตทาเลนต์ครับตามเชียร์กันรอยยิ้มความประทับใจแล้วก็ต้องลุ้นต้องเชียร์ให้กำลังใจกันต่อในรอบชิงนะครับ
1: เนเน่ค่ะเขียนประวัติศาสตร์ให้ตัวเองได้สำเร็จนะคะ และดิฉันเชื่อว่าศิลปินวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตคนนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนสิ่งหนึ่งที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในการแสดงวันนี้ก็คือเพลงที่เนเน่เลือกใช้ในโชว์นะคะเธอปลุกเพลง Black Crow Sun เป็นเพลงของวงร็อกอเมริกันเพลงเก่าที่มีอายุกว่า30ปีให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งค่ะเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอำลอยบนเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์2026ในรอบไลฟ์โชว์ค่ะเลือกแสดงเพลงร็อกระดับตำนานอย่างเพลง Black Crow Sun ของวงซาวด์การ์เด้นเธอโชว์ทั้งพลังเสียงและฝีมือกีตาร์จนในที่สุดสามารถคว้าโกลเด้นบัตเซอร์ได้สำเร็จกรรมการทาวิมันเดลนักแสดงตลกและพิธีกรชื่อดังบอกว่า NBC เอาเงินล้านให้เธอไปเดี๋ยวนี้เลยฮาวีกำลังเชื่อว่าเธอจะเป็นผู้ชนะค่ะเช่นเดียวกับโซเฟียวอลการ่านักแสดงและพิธีกรระดับโลกที่บอกว่าเนเน่ควรเป็นผู้ชนะโซเฟียบอกว่าเนเน่ทั้งร้องเพลงได้เล่นกีตาร์ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยอะไรอีกค่ะ
0: อีกคนหนึ่งครับกรรมการคนนี้ตัวตัดสินเลยครับเมลบีครับเป็นอดีตสมาชิกวงสไปเกิลนะครับเมลบีเนี่ยบอกว่าหลังเวทีเห็นเนเน่แบบนี้นะเขาดูเงียบๆอ่อนน้อมถ่อมตนครับแต่พอเนเน่อยู่บนเวทีแม่มันลุกเป็นไฟครับอยู่บนเวทีอย่างกับคนละคนเมลบีเนี่ยเขาชมนะครับบอกว่าเนเน่ยอดเยี่ยมทั้งเสียงร้องเสียงกีตาร์ภาพลักษณ์แล้วก็ทัศนคติครับแล้วก็เป็นคนกดโกลเด้นบัตเซอร์ปุ่มทองคำครับนี่กดปุ๊บอันนี้คือตั๋วพิเศษเป็นสิทธิพิเศษของกรรมการแต่ละคนครับที่ทำให้ผู้แข่งขันคนนั้นคนที่เขาชอบเนี่ยชอบคนไหนคนนั้นจะได้เข้าสู่รอบชิงเลยอันนี้เป็นตัวตัดสินครับที่ทำให้เนเน่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีโดยไม่ต้องรอลุ้นคะแนนโหวตจากผู้ชมทางบ้านครับ
1: ความน่าสนใจของโชว์ไม่ใช่แค่เรื่องความสามารถของเนเน่นะคะหลายคนพูดถึงเพลงที่เนเน่เลือกใช้ค่ะเพราะว่า Black Crow Sun เป็นหนึ่งในเพลงสัญลักษณ์ของ Seattle Sound และเพลงแนว Alternative ปลายยุค90นะคะเพลงนี้แต่งโดยคริสคอร์เนลผู้ล่วงลับและเป็นนักร้องนำของวง Soundgarden ค่ะเป็นเพลงที่มีความโดดเด่นด้วยโครงสร้างดนตรีที่ทั้งมืดมนและหนักหน่วงไม่ใช่เพลงที่ใช้ความเร็วนะคะแต่สิ่งที่ยากก็คือทั้งการร้องแล้วก็การเล่นดนตรีหรือว่าเล่นกีตาร์กลุ่มผู้ที่สนใจดนตรีส่วนหนึ่งมองว่ารอบก่อนหน้านี้เนเน่โชว์เพลงซอมบี้แล้วก็ฮิสทีเรียทำให้หลายคนคาดเดาว่ารอบนี้เนเน่อาจจะมากับแนวร็อกแอนด์โรลแต่เนเน่กลับทำเซอร์ไพรส์ค่ะเธอเลือกแสดงแนวเพลงแบบกรันช์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมดนตรีที่สร้างชื่อให้อเมริกายุค90นะคะจึงสร้างแรงเซอร์ไพรส์ทำให้เกิดความรู้สึกสดใหม่แล้วก็ได้ใจคนอเมริกันเชื่อว่าหลายๆคนคงจะได้ติดตามการแสดงของเธอเมื่อเช้าผ่านช่องทางต่างๆมาบ้างแล้วนะคะไม่ต่างจากแฟนคลับที่จังหวัดภูเก็ตค่ะชาวบ้านไม้ขาวอำเภอถลางบอกว่าเคยเดินทางไปชมการแสดงของเนเน่ที่ตลาดนัดท้ายรถนาคาจากนั้นก็ติดตามเชียร์และให้กำลังใจเนเน่มาโดยตลอดนะคะวันนี้ก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็ประทับใจเนเน่จะแข่งขันรอบต่อไปซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะรอบชิงชนะเลิศของเนเน่จะตรงกับช่วงเช้าวันพุธที่23กันยายนตามเวลาในประเทศไทยค่ะ
0: ปมการเสียชีวิตของน้องเมย์วันนี้ยังไม่มีข้อสรุปนะครับเรื่องนี้เข้าสู่การตรวจสอบของหลายหน่วยงานครับทั้งกระบวน

0: การยุติธรรมหลักรวมไปถึงการตรวจสอบของกรรมธิการในสภานะครับอย่างการตรวจสอบในกรรมธิการการกฎหมายของสภาวันนี้แม้จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปครับแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือคดีนี้ใกล้จะหมดอายุความครับนายพิเชษฐ์ตัญญาการนางสาวสุกัลยาตัญญาการพ่อแม่ของนายภัคพงษ์ตัญญาการหรือว่าน้องเมยนะครับอดีตนักเรียนเตรียมทหารเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการเข้าฟังครั้งที่2ครับที่กรรมาธิการการกฎหมายของสภานำโดยนายรังสิมันโรมประธานกรรมาธิการนะครับร่วมประชุมในวันนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจทหารพระธรรมนูญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับร่วมชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งครอบครัวเนี่ยยังติดใจในหลายประเด็นนะครับทั้งผลการชันสูตรสาเหตุการทำให้เกิดหัวใจล้มเหลวผู้กระทำผิดและการเก็บรักษาอวัยวะที่พบว่าบางส่วนนั้นหายไปครับวันนี้แม้จะมีการชี้แจงนะครับแต่ครอบครัวยังไม่คลายความสงสัยแล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนครับ
1: มันก็ยังไม่กระจ่างเนาะมันยังติดข้อสงสัยหลายประเด็นอยู่คือใช่ต้องรอคงต้องรอนัดหน้าอีกสักครั้งหนึ่งวันนี้ก็แบบค่อนข้างจะตกใจเกี่ยวกับว่าเรื่องคดีเนี่ยคือคดีชันสูตรคดีที่เราแจ้งที่สน.พญาไทอยู่ๆอ่ะไปแจ้งในปี63น้องอยู่มันที่อย่างที่ทนายถามอ่ะคือมันหมดอายุความไปก่อนที่ท่านอัยการจะบอกเราซะอีกมันเสียใจเนาะใช่มันก็น่าตกใจแล้วมันก็น่าเสียใจอีกคดีนึงนี้มันก็จะหมดในปี70
0: นายรังสิมันต์ประธานกรรมาธิการการกฎหมายนะครับบอกว่าตอนนี้เวลาสำหรับการสืบสวนและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในบางประเด็นเหลือไม่มากครับและคดีบางส่วนกำลังจะหมดอายุความแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้แล้วก็ยังไม่สามารถมอบความเป็นธรรมให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้ครับที่สำคัญยังไม่มีใครรับผิดชอบกับการเสียชีวิต
2: การตรวจสอบที่ดินเขากระโดงกำลังถูกขยายความถูกตีความว่าเป็นประเด็นทางการเมืองและอาจจะลุกลามกลายเป็นการฟ้องเรื่องการหมิ่นประมาทนะคะมีความเคลื่อนไหวสำคัญล่าสุดมาจากตัวของทนายอันบุรีรัมย์หรือว่านายพัทรพงษ์สุขภักษรนะคะที่บอกว่าการยื่นตรวจสอบเรื่องที่ดินเขากระโดงนั้นมันเหมือนกับเป็นการไปจี้ปมฝ่ายการเมืองก็เลยทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยโต้กลับแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์พาดพิงไปถึงครอบครัวนะคะและบอกว่าประเด็นนี้เตรียมยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาต่อศาลสัปดาห์หน้าค่ะหนังสือทวงถามความคืบหน้าและขอให้อนุมัติเลขสืบสวนคดีบุกรุกลำรางทางเดินสาธารณะที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์คือเอกสารที่นายพัทรพงษ์สุขภักษรหรือทนายอันบุรีรัมย์นำมายื่นวันนี้นะคะโดยมีนางสาวอรุณศรีวิชาวุฒิผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษเป็นผู้แทนรับเรื่องทนายอั๋นบอกว่าเมื่อวันที่8มิถุนายนเคยยื่นเรื่องให้ DSI ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมถึงการถมดินทับห้วยคลองลำรางและทางสาธารณประโยชน์เพื่อก่อสร้างโครงการลักษณะเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ในเชิงธุรกิจและขอให้ตรวจสอบ13บริษัทบุคคล33รายค่ะแต่หลังจากรับเรื่อง DSI ยังไม่ออกหมายเลขสืบสวนพร้อมเรียกร้องให้กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อเดินหน้าสืบสวนคดี
3: เลขสืบก็ยังไม่ออกเลยมันยังมีอีก2ขั้นตอนพอได้เลขสืบมาปุ๊บอนุมัติว่าจะให้เป็นคดีพิเศษหรือไม่อย่างไรอยากจะดึงเชงทำไมไม่ไปดึงตรงนั้นก็เลยให้เห็นว่าอันนี้แหละคือกล่องดวงใจพวกเขาไม่อยากพลาดคนที่อยู่เขากระโดงกลัวมากก็คือกลัวการเข้ากระบวนการยุติธรรมในทางอาญากลัวมากเคยมีแล้วนะเคยมีนายตำรวจตอนนี้แก่แล้วอาจจะอะไรความหลังความในใจหรือไม่อย่างไรแต่ไม่ต้องการให้เข้ากระบวนการยุติธรรมในทางอาญาเลยกลัวมาก
2: สำหรับการตรวจสอบที่ดินเขากระโดงนะคะทนายอั๋นตั้งข้อสังเกตบอกว่าอาจจะเป็นประเด็นที่ไปกระทบกับคนบางกลุ่มจนทำให้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคล้ายกับว่าคุมอาการไม่อยู่อันนี้คือมุมของทนายอั๋นนะคะ

0: แล้วก็ทำให้รัฐมนตรีเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์พาดพิงไปถึงคนในครอบครัวของทนายอั๋นซึ่งตัวทนายอั๋นเองก็มองว่าเป็นการตอบโต้ที่ไม่เหมาะสมล่ะค่ะโดยการพูดพาดพิงก็จะขอใช้สิทธิ์ในการฟ้องศาลในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาสัปดาห์หน้าค่ะ
1: ท่านผู้ชมจำเหตุการณ์โรงงานไฟไหม้โรงงานหมิ่นตี้ที่สมุทรปราการได้ไหมครับตอนนั้นเป็นไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี64นะครับแล้วก็สร้างผลกระทบกับชุมชนโดยรอบเป็นวงกว้างครับมาถึงวันนี้ครับกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมที่จะเพิกถอนใบอนุญาตโรงงานนะครับทำให้ท้องถิ่นครับต้องคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับคุยเพื่ออะไรหรือถอนและขนย้ายสารเคมีต่างๆออกจากพื้นที่ถังสแตนเลสบรรจุเม็ดโฟมนะครับที่อยู่ในบริษัทหมิงตี้เคมีคอลจำกัดอยู่ที่หมู่15ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับอยู่ในสภาพเสียหายนะครับจากเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่เมื่อปี64แล้วก็ถูกสั่งหยุดประกอบกิจการตามมาตรา39วรรค1ของพ.ร.บ.โรงงานครับและกำหนดให้ผู้ประกอบการเข้ามาแก้ไขและขนย้ายวัตถุอันตรายออกไปครับแต่การจัดการยังไม่เรียบร้อยปัจจุบันครับภายในโรงงานเป็นพื้นที่รกร้างไม่มีการประกอบกิจการนะครับทำให้มีคนลักลอบเข้ามาตัดเศษเหล็กแล้วก็เศษโลหะที่อยู่ในพื้นที่เป็นระยะทำให้เกิดประกายไฟกระเด็นไปติดเชื้อเพลิงที่ตกค้างอยู่ครับทำให้เกิดเพลิงไหม้หลายครั้งเช่นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับล่าสุดเมื่อวานนี้ครับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยห่วงเรื่องของไฟไหม้เพราะว่าในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ชุมชนจำนวนมากครับ
2: ก็กลัวค่ะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับโรงเนี้ยเพราะโรงนี้มันเป็นโรงโฟมเพราะครั้งแรกมันก็แรงอยู่เราก็กลัวทุกครั้งแหละเพราะมันขึ้นเพราะวันนั้นก็รู้สึกว่ามองจากองศาตรงเนี้ยนะมันจะขึ้นตรงนี้พอดีแล้วมันขึ้นเยอะควันดำเลยกลัวก็คือกลัวมันจะลามอย่างเดียวเพราะว่าคนที่เข้ามาลักลอบอ่ะเข้ามาบอกมาเหมือนกับก็เห็นว่ามาเหมือนตำรวจสายตรวจเขาก็มาวนอยู่เขาเห็นเขาก็ตักเตือนแต่ก็เหมือนก็มาอีกก็อย่างว่าแล้วมันไม่มีคนไปเฝ้าตลอด
0: จากข้อกังวลของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะทำให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการอบต.บางพลีใหญ่อุตสาหกรรมจังหวัดรวมทั้งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนที่กำลังลงพื้นที่กันมาหามาตรการป้องกันการลักลอบเข้ามาตัดเศษเหล็กเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟไหม้แล้วก็มีกลิ่นของสารเคมีนะคะ
3: บ้านเนี่ยก็หวาดผวาแน่นอนครับเพราะว่าตรงนี้ใกล้กับพื้นที่มากๆแล้วก็เรื่องของกลิ่นเรื่องของอะไรเนี่ยชาวบ้านก็กังวลครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ถังด้านหลังเนี่ยเป็นถังที่เก็บเม็ดพลาสติกนะครับซึ่งเวลาถูกเผาไหม้เนี่ยก็จะแน่นอนครับก็จะต้องส่งผลต่อสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็มีกลิ่นแน่นอนอยู่แล้วเฉพาะเวลาโดยเฉพาะเวลาที่มีฝนตกแล้วก็แดดออกแรงๆชาวบ้านจะได้กลิ่นเยอะมากครับ
1: อบต.บางพลีใหญ่ครับดำเนินการอายัดพื้นที่ตามขั้นตอนคำสั่งของคณะกรรมการจังหวัดนะครับซึ่งประกอบไปด้วยหลายภาคส่วนครับแม้จะอายัดพื้นที่ไปแล้วครับแต่อบต.ยังไม่สามารถเข้าไปบริหารจัดการหรือปรับปรุงพื้นที่ได้ทันทีนะครับโดยจะสรุปแนวทางการบังคับใช้กฎหมายเช่นพ.ร.บ.โรงงานกฎหมายควบคุมอาคารการยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อให้ภาครัฐมีอำนาจสิทธิ์ขาดในการเข้าไปรื้อถอนและการจัดการขนย้ายสารอันตรายออกจากพื้นที่ครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมากำกับดูแลแล้วครับ
4: คืออบต.อายัดพื้นที่ตามที่คณะกรรมการจังหวัดนะคะเราได้ประชุมกันในครั้งสุดท้ายแล้วก็มีให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ดำเนินการอายัดพื้นที่เพื่อที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะเราอยู่ในรูปของคณะกรรมการจังหวัดนะคะมีในหลายๆภาคส่วนที่เข้ามาเป็นรูปคณะกรรมการจังหวัดทั้งอุตสาหกรรมจังหวัดทั้งปภ.นะคะเราเข้ามาดูแลพื้นที่เข้ามาดูพื้นที่ตรงนี้เพื่อที่จะช่วยกันบูรณาการกันแก้ปัญหานะคะในบริษัทหมิงตี้นี้ค่ะ
1: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะครับสั่งการให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการครับไปดำเนินคดีเพิ่มเติมกับผู้ประกอบการบริษัทหมิงตี้ในทุกฐานความผิดครับแล้วก็เตรียมเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา39วรรค3ของพ.ร.บ.โรงงานนะครับเนื่องจากการแก้ไขยังไม่เรียบร้อยและผู้ประกอบการขัดคำสั่งจึงให้รวบรวมพยานหลักฐานเสนอเพิกถอนใบอนุญาตโรงงานต่อปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมครับ
0: การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นข้าราชการที่อาจจะเข้าข่ายหรือว่าต้องสงสัยว่ามีส่วนในการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะตอนนี้อปท.หรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายจังหวัดได้รับข้อมูลได้รับรายชื่อของคนที่มีคะแนนผิดปกติเกี่ยวกับการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้รับรายชื่อมาจากกระทรวงมหาดไทยหรือว่ากกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้หลายหน่วยงานหลายองค์กรก็เข้าสู่กระบวนการในการพิจารณามีการประชุมมีการตั้งกรรมการเพื่อดำเนินการเพิกถอนรายชื่อคนที่มีปัญหาค่ะนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งมีปลัดจังหวัดคลังจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดนายกเทศมนตรีและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณากรณีเกิดปัญหาบุคลากรได้รับผลกระทบจากการจัดทำบัญชีผู้สอบแข่งขันใหม่หลังพบกรณีการทุจริตนะคะรองผู้ว่าเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ45คนแบ่งออกเป็น3กรณีกรณีแรกเพิกถอนการบรรจุกลุ่มนี้36คนเป็นกลุ่มที่สอบไม่ผ่านแต่มีการแก้คะแนนจนได้รับการบรรจุนะคะกรณีที่2ค่ะเป็นการเพิกถอนการบรรจุเพื่อรอเรียกใหม่7คนแล้วก็กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่ต้องแก้ไขวันบรรจุ2คนค่ะ
5: เราทำตามขั้นตอนที่ทางส่วนกลางได้แจ้งมานะครับซึ่งถ้ามีมติอย่างไรแล้วในวันนี้ต่อไปเนี่ยสมมติว่ามีการลงมติเห็นชอบตามที่ทางส่วนกลางได้แจ้งมาเนี่ยนะครับก็เป็นขั้นตอนต่อไปก็คือทางองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับที่มีพนักงานที่มีปัญหาตามรายชื่อนี้อยู่เนี่ยนะครับก็ต้องไปดำเนินการเพิกถอนนะครับตามขั้นตอนต่อไปก็ตามกำหนดไทม์ไลน์คือสับภายใน31สิงหาคมครับ
1: ขยับกันทุกจังหวัดครับอย่างโคราชนะครับเตรียมหารือแนวทางในการเพิกถอนคำสั่งบรรจุและการแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับมีคนเข้าข่ายรวม151คนจากผู้ได้รับการบรรจุทั้งหมด569คนนะครับก็ประมาณ1ใน5ครับซึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเนี่ยก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในการยื่นเรื่องร้องเรียนหรือว่าอุทธรณ์ต่อหน่วยงานที่อยู่ในกระบวนการทางปกครองได้ครับส่วนผู้ที่ต้องการตรวจสอบผลคะแนนนะครับก็สามารถยื่นเรื่องตรวจคะแนนได้ตอนนี้มีคนยื่นคำขอแล้วกว่า20คนครับส่วนที่บุรีรัมย์มีรายชื่อคนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอน11คนนะครับพรุ่งนี้คณะกรรมการเตรียมประชุมพิจารณาเพิกถอนคำสั่งบรรจุแต่งตั้งตามขั้นตอนครับถ้าที่ประชุมมีมติทางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆต้องดำเนินการเพิกถอนคำสั่งบรรจุแต่งตั้งคนที่มีรายชื่อดังกล่าวนะครับให้เสร็จหมายถึงจังหวัดเคาะแล้วเนี่ยหน่วยงานนั้นอบต.เทศบาลจะต้องเคาะให้เสร็จภายใน31สิงหาคมนี้ครับ
0: ที่จังหวัดตรังค่ะพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรังนะคะในการพิจารณาลงมติรับทราบการถอดถอนรายชื่อคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นตามมติของกกลางซึ่งจังหวัดตรังเนี่ยค่ะมีผู้ถอดถอนทั้งหมด71คนรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังบอกว่าผู้บริหารอปท.ปฏิบัติตามมติของกกลางไม่สามารถแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นได้ถ้าไม่ลงนามถอดถอนก็เข้าข่ายมาตรา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบค่ะ
6: ก็คือในระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคลเนี่ยมันถูกกำหนดไว้ในเรื่องของการต้องปฏิบัติตามมติของกกลางวันนี้กจังหวัดเนี่ยไม่มีอำนาจพิจารณาเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากต้องพิจารณาเนี่ยให้เป็นไปตามมติของกกลางใช่ครับ
7: คือเป็นไปตามหน้าที่ว่างั้นเถอะ
6: ถูกต้องครับระเบียบกฎหมายมันเขียนไว้แบบนั้น
7: เราก็ต้องส่งให้ท้องถิ่นต้องผู้บริหาร
6: ครับใช่ครับ
0: เช่นเดียวกับจังหวัดสตูลนางสาวดุษฎีพฤกษเศษรองผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมประชุมกับกอบต.จังหวัดเพื่อพิจารณาการบริหารงานบุคคลรวม11เรื่องนะคะซึ่งก็มีเรื่องวาระการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งตามประกาศของกสท.ด้วยค่ะหลังประชุมที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบในการถอดถอนข้าราชการท้องถิ่น25คนค่ะ
1: เครือข่ายผู้บริโภคครับรวมตัวกันคัดค้านนะครับการแก้ไขกฎหมายประกันสุขภาพครับโดยเฉพาะเรื่องของหลักการสำคัญนั่นก็คือการร่วมจ่ายบัตรทองนะครับเขาค้านประเด็นนี้รวมไปถึงการลดบทบาทของภาคประชาชนในบอร์ดประกันสุขภาพครับกำลังจะล่ารายชื่อเพื่อคัดค้านการแก้ไขนี้ สภาผู้บริโภคและเครือข่ายผู้บริโภคทั่วประเทศครับแถลงคัดค้านร่างแก้ไขพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับหรือที่เรารู้จักกันบัตรทองครับนายลาภิษฤกษ์ดีเลขาธิการมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาครับบอกว่ากฎหมายเดิมมีเป้าหมายสำคัญนะครับในการลดความเหลื่อมล้ำทำให้คนเข้าถึงการรักษาโดยไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายจนเป็นหนี้สินเขาห่วงครับว่าร่างกฎหมายใหม่อาจจะเปิดช่องให้มีการเรียกเก็บเงินจากประชาชนเพิ่มเติมขณะที่การกำหนดสิทธิประโยชน์ในลักษณะขั้นพื้นฐานอาจทำให้การรักษาบางประเภทไม่ครอบคลุมและผู้ป่วยต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเองโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังหรือโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูงครับอีกประเด็นที่เขากังวลครับก็คือการปรับโครงสร้างของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบอร์ดประกันสุขภาพครับซึ่งภาคประชาชนเนี่ยเขากังวลว่าอาจจะมีสัดส่วนและบทบาทลดลงทำให้การมีส่วนร่วมในการกำหนดสิทธิประโยชน์และนโยบายสุขภาพลดน้อยลงไปตามไปด้วยครับ
8: ในการถ่วงดุลอำนาจหรือการให้ข้อเสนอแนะในเรื่องของการรักษาสิทธิประโยชน์ในการดูแลสุขภาพป้องกันโรคอะไรต่างๆมันจะถอยหลังทั้งหมดเลยมันจะถอยหลังเพราะอะไรอำนาจทั้งหมดคือบอร์ดหลักประกันสุขภาพมีหัวใจสำคัญที่สุดในการอนุมัติงบประมาณอนุมัติในการเพิ่มเติมอะไรต่างๆดังนั้นสิ่งสำคัญอย่างนี้แหละถ้ามันเกิดขึ้นอันที่สองสิทธิประโยชน์ของประชาชนทุกวันนี้เป็นสิทธิประโยชน์ตามความจำเป็นของระบบหลักประกันสุขภาพแต่ถ้าบอกว่าขีดคำว่าขั้นพื้นฐานเมื่อไหร่แปลว่าประชาชนได้รับเท่าไหร่ขั้นพื้นฐานอย่างไรก็แค่นั้น
1: เภสัชกรหญิงชโลมเกตจินดาอุปนายกสมาคมผู้บริโภคสงขลาครับพูดถึงการคัดค้านการแก้ไขพรบบัตรทองนะครับบอกว่าไม่ได้คัดค้านบุคลากรทางการแพทย์แต่เห็นว่าการแก้ปัญหาระบบหลักประกันสุขภาพต้องนึกถึงเสียงของคนใช้บริการด้วยครับแล้วก็เรียกร้องให้รัฐสภานะครับทบทวนร่างกฎหมายนี้แล้วก็หยุดการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เบื้องต้นครับภาคประชาชนเตรียมยื่นหนังสือคัดค้านต่อฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารนะครับแล้วก็เตรียมล่ารายชื่อประชาชนครับเรียกร้องให้คงหลักประกันสุขภาพของประชาชนกว่า47ล้านคนให้ใช้สิทธิ์ตามเดิมตามสิทธิ์ที่มีอยู่เดิมในกฎหมายครับ
0: คดีหัวเลือกสวค่ะจนถึงเวลานี้กกต.ก็ยังคงยืนยันเรื่องการประชุมพิจารณาสำนวนคดีหัวเลือกสวปี67ต้องเป็นไปตามกำหนดการเดิมที่นัดหมายเอาไว้ก็คือวันศุกร์นี้นะคะ28สิงหาคมและยังคงเหลือกรอบเวลาตามกฎหมายที่จะพิจารณาให้แล้วเสร็จอีก2นัดจับตาไปที่วันศุกร์นี
1: ้
0: 28สิงหาคมถัดไปอีก1วัน29สิงหาคมค่ะฝากฝั่งของพรรคประชาชนนัดหมายเหมือนกันยืนยันบอกจะเปิดหลักฐานเชิงลึกอีกรอบหนึ่งโดยจะจัดกิจกรรมที่โรงแรมพูแมนย่านรังน้ำค่ะนอกจากรายงานข่าวจากกกต.ที่ยืนยันถึงการประชุมพิจารณาสำนวนคดีหัวเลือกสว.ในวันศุกร์ที่28สิงหาคมตามเดิมแล้วนะคะยังระบุเพิ่มเติมบอกว่าการลงมติชี้ขาดตามคำวินิจฉัยของกกต.เพื่อส่งหรือไม่ส่งคดีให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งยังคงกรอบเวลาให้แล้วเสร็จตามเดิมก็คือ7กันยายนขณะที่นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแจ้งเลื่อนกำหนดการเปิดหลักฐานคดีหัวเลือกสว.จริงๆอ่ะเดิมนัดหมายจะเป็นบ่ายวันนี้ขอเลื่อนออกไปและยังคงข้อความใน Facebook ถึงกำหนดการเปิดหลักฐานเชิงลึกที่โรงแรมพูแมนวันเสาร์ที่29สิงหาคมนะคะพร้อมกำหนดเสวนาในหัวข้อที่ใช้ชื่อว่าวิกฤตศรัทธาความเชื่อมั่นกับการเมืองไทยทีนี้นายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยบอกว่าเชื่อว่ากระบวนการทางกฎหมายจะทำให้สามารถสืบค้นผู้กระทำความผิดได้ไม่ยากหลังกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เดินหน้าฟ้องดำเนินคดีกรณีที่มีข้อมูลพยานหลักฐานในสำนวนคดีหัวเลือกสว.รั่วไหลออกไปแม้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินจะบอกว่าคนปล่อยสำนวนหลุดออกไปอาจจะมีเจตนาร้ายกับรัฐบาลแต่นายอนุทินก็ปฏิเสธบอกผมจะไปรู้ได้ยังไงหลังถูกถามว่าเกี่ยวข้องกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือไม่และจากสถานที่จัดเสวนาผู้แมนนายอนุทินปฏิเสธที่จะให้ความเห็นค่ะแต่พูดเชิงเปรียบเปรยบอกขอบคุณที่อุดหนุนกิจการของเพื่อน
9: เห็นเขาจะไปจัดสัมมนาที่แมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ีเลย

0: ตอนนี้ผมโอ้ยเสียงไม่มีแม้ว่าไงแต่
1: ไม่ถ
0: ึ
1: งว่าก็เหมือนไปตั้งใจไปจัดที่ภูแมน
0: โอ้ยขอบคุณที่ไปอุดหนุนกิจการของคนที่เหมือนเพื่อนภูแมนเจ้าของคือ King Power ใช่ไหมสนิทกันดีขอบคุณที่ไปอุดหนุน
2: นายกมันจะมีนัยยะอะไรไหมครับมีความเหมือนตั้งใจที่จะไปที่โรงแรมนี
0: ้ไม่ทราบ
2: เรื่องเกี่ยวกับผม
3: อีกคนหนึ่งครับคุณสุภชัยใจสมุทรคนนี้นี่ก็เป็นฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยนะครับจะใช้คำว่าประชดก็ได้เปรียบเปรยก็ได้หรือจะใช้คำแรงกว่านั้นก็ได้พูดถึงกรณีที่ไอติมและไอลอเนี่ยเขากำลังจะไปเปิดเสวนาเรื่องหัวเลือกสวที่ภูแมนนะครับแล้วก็บอกว่าทั้งสองคนถ้าจะเปิดเวทีและนำข้อมูลมาเปิดเผยก็ควรจะเปิดให้ครบถ้วนถึงแหล่งที่มาและค่าใช้จ่ายในการจัดงานด้วยว่าใครเป็นคนจ่ายใครรับผิดชอบหรือเงินที่เอามาจัดงานเนี่ยคุณไปวางกล่องระดมทุนอยู่หน้าโรงแรม
4: ขณะเดียวกันก็แถลงเร่งรัดให้กกต.ชี้แจงกรณีเอกสารทางราชการหลุดสู่สาธารณะและตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะคะโดยเฉพาะร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26เจ้าของสำนวนคดีหัวเลือกสว.ที่ต้องแสดงความรับผิดชอบค่ะ
5: และผมก็จะถามว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยนะครับคนที่เป็นประธานคือท่านร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กซึ่งท่านเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านเป็นประธานกรรมการสืบสวนและไต่สวนท่านซึ่งผมคิดว่าท่านมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลเอกสารทั้งหมดในฐานะเป็นประธานแต่เอกสารนี่หลุดไปอยู่ในมือของบุคคลภายนอกได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็เรียกร้องกกต.ครับให้เข้ามาดำเนินการเรื่องนี้เสียแต่โดยเร็วเพราะวันนี้ผมเห็นว่าบุคคลทั้งหลายบุคคลภายนอกที่ออกมาเรียกร้องเรื่องคดีวัวสวเนี่ยนะครับย่ามใจมากเลยครับท่านเอาเอกสารของทางราชการเข้ามาเปิดเผยแพร่ทั้งที่พฤติการที่ท่านทำอยู่เนี่ยเป็นการกระทำซึ่งผมเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4: ส่วนกรณีที่นายพฤทธิ์ไปโพสต์ Facebook และไอลอก็เปิดข้อมูลกล่าวหาว่าคนใกล้ชิดนายชลัดรัชกิจประการสสบัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยโทรหา19สวมากกว่า60ครั้งในช่วงการเลือกสวและก่อนจะเข้ามารับหน้าที่นะคะประเด็นนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและแกนนำพรรคภูมิใจไทยออกมายืนยันความบริสุทธิ์ของสสและสมาชิกพรรคตามข้อสั่งการของหัวหน้าพรรคค่ะย้ำไว้แล้วว่าห้ามไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสบและเชื่อว่านายชลัดก็ไม่น่าจะรู้จักกับบุคคลเหล่านี้ส่วนจะถูกโยงหรือว่าหยิบประเด็นไปอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ก็พร้อมจะตอบโดยไม่มีข้อกังวลอะไรค่ะ
3: ฟื้นฝอยหาตะเข็บกันหน่อยครับท่านผู้ชมครับเรื่องหัวสวเรื่องนี้เนี่ยมันแดงขึ้นมาถูกตีปิ๊บดังมากช่วงปลายรัฐบาลของคุณแพทองธารนะครับตอนนั้นมีคุณภูมิธรรมเป็นรองนายกคดีเนี่ยไปตั้งอยู่ที่ DSI เขาพยายามจะทำคดีนี้ให้เป็นคดีพิเศษแต่ไม่สำเร็จดังนั้นสำนวนส่วนหนึ่งมันต้องอยู่ที่ DSI แน่ๆพอเปลี่ยนรัฐบาลอีก2ชุดมาเป็นรัฐบาลหนู1หนู2ปัจจุบันคดีอยู่ในมือของกกต.ครับสำนวนมันก็ต้องอยู่ที่นี่แน่ๆแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสำนวนคดีที่หลุดออกมาถึงมือของคุณไอติมถึงมือของไอลอนั้นออกมาจากหน่วยงานไหนนะครับแต่2หน่วยงานที่ผมพาดพิงถึงอย่าง DSI เขาส่งความไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วเรื่องของข้อมูลหลุดเขาบอกว่าไม่ใช่การฟ้องปิดปากนะครับขณะเดียวกันไอลอก็บอกว่าเขาได้ข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติงานครับซึ่งเขาอ้างว่าการที่เจ้าหน้าที่ปล่อยข้อมูลออกมาแบบนี้แสดงว่าเขาไม่เห็นด้วยนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอว์ครับบอกว่าการนำข้อมูลในสำนวนคดีหัวเลือกสว.เอามาเผยแพร่ผ่านเพจไอลอว์ไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่นะครับอันนี้แค่บางส่วนยอมรับว่าคนส่งข้อมูลเป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่รู้สึกอึดอัดกับกระบวนการทำงานครับและต้องการให้ข้อมูลที่รวบรวมมานั้นถูกเสนอต่อสาธารณะ
6: สิ่งนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาลงไปสืบสวนสอบสวนเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงเนี่ย

0: เขาเห็นแล้วเขาก็มีความรู้สึกอึดอัดแล้วก็เจ็บปวดแล้วเขาเองก็คงรู้สึกว่าในกระบวนการปกติเนี่ยมันทำงานไม่ได้เขาเห็นว่าข้อมูลข้อเท็จจริงที่เขาพยายามเรียบเรียงรวบรวมมาอย่างเหน็ดเหนื่อยเนี่ยมันมีโอกาสจะไม่ถูกนำเสนอต่อศาลและคนที่กระทำความผิดเนี่ยอาจจะไม่ถูกลงโทษเขาก็จึงนำมาฝากให้เราสามารถนำไปเปิดเผยต่อสาธารณะได้ครับคือมันสะท้อนว่าแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างในเองอ่ะก็ทนกับกระบวนการที่มันเป็นอยู่ไม่ได
1: ้ส่วนกรณีที่ DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่นำข้อมูลในสำนวนมาเผยแพร่นะคะประเด็นนี้นายยิ่งชีพจากไอลอบอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของหน่วยงานที่ต้องตรวจสอบแต่ว่าอีกด้านนึงก็ควรจะตรวจสอบด้วยค่ะว่าเนื้อหาที่นำมาเปิดเผยนั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่สำหรับการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นายยิ่งชีพบอกว่ามีข้อกังวลต่อเรื่องความชัดเจนในการพิจารณาคำร้องคดีหัวเลือกสว.โดยเฉพาะกรณีที่กกต.บอกว่าพิจารณาเรื่องเสร็จแล้วแต่ยังไม่กำหนดวันประกาศผลต่อสาธารณะนายยิ่งชีพมองว่าการปล่อยให้กระบวนการยืดเยื้อโดยไม่กำหนดวันประกาศผลอาจจะเปิดช่องให้เกิดข้อสงสัยเรื่องการวิ่งเต้นหรือเกิดการแทรกแซงได้ค่ะ
2: คนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตอีกคนครับนายพัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอั่นนะครับตั้งคำถามถึง DSI ไปแจ้งความเป็นการจับผิดประชาชนที่เข้ามาตรวจสอบหรือไม่นะครับอีกคนหนึ่งที่ออกมาชี้แจงก็คือพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI ครับชี้แจงประเด็นการตรวจสอบภายในหน่วยงานนะครับกรณีที่มีเอกสารหลุดบอกว่าได้สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วครับเพื่อค้นหาต้นตอว่าเอกสารข้อมูลและพยานหลักฐานทางคดีหลุดออกไปสู่สาธารณะได้อย่างไรนะครับรวมไปถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองคดีการฟอกเงินทางอาญาครับซึ่งเป็นส่วนงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้ส่วนการส่งเจ้าหน้าที่ไปฟ้องบอกว่าไม่ได้ต้องการฟ้องปิดปากแต่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องตรวจสอบครับเมื่อปรากฏพยานเอกสารในสำนวนคดีถูกนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะครับ
1: ในระดับนโยบายหลังจากเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ดูเหมือนว่ารัฐบาลกำลังยกเครื่องเพื่อที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟใต้ให้ได้แต่ในพื้นที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุรุนแรงระลอกล่าสุดนะคะยังคงเกิดขึ้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ไปใช้ความรุนแรงตลอด3วันเกิดเหตุการณ์มากกว่า70จุดด้วยกันนะคะยังเชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุยังหลบหนีอยู่ในพื้นที่ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับตัวสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอนนี้หลายแห่งยังไม่สามารถกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้ค่ะรถดับเพลิงรถขนขยะรถกระบะและรถยิ่งกู้ชีพของสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีที่ผู้ก่อเหตุลักลอบวางเพลิงตอนนี้รถต่างๆเสียหายก็ยังจอดอยู่ในโรงรถนะคะยังไม่ได้เคลื่อนย้ายออกไปเพราะว่าต้องรอเจ้าหน้าที่เข้ามาประเมินความเสียหายและรายงานไปยังจังหวัดเพื่อของบประมาณมาใช้ในการทดแทนให้กลับมาสามารถให้บริการประชาชนได้ส่วนที่ชั้น2ของอาคารสำนักงานก็พบความเสียหายมากกว่า40รายการรวมมูลค่าแล้วกว่า10ล้านบาทนะคะแต่ว่าสิ่งที่ดูจะกระทบมากที่สุดก็คือปัญหาเรื่องการจัดเก็บขยะในพื้นที่เนื่องจากรถขนขยะถูกเผาทำลายอาจกระทบทำให้ปริมาณขยะในพื้นที่ไม่ถูกจัดเก็บตอนนี้ทางเทศบาลแจ้งให้ประชาชนคัดแยกขยะและส่วนไหนที่จำกัดกำจัดเองได้ก็ขอให้ทำไปก่อนชั่วคราวจนกว่าจะมีรถขยะใหม่เข้ามาพร้อมทั้งเร่งประสานขอความร่วมมือจากทางเทศบาลใกล้เคียงเข้ามาช่วยจัดเก็บให้ชั่วคราวค่ะ
3: ทางเทศบาลได้ประกาศให้ทั้งชาวบ้านทั้งตำบลมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการขยะชั่วคราวครับก็คือให้อบรมให้เกี่ยวกับการพึ่งพาตัวเองก่อนที่จะรถขยะใหม่จะเข้ามาครับ
4: ตอนนี้การจัดการยังไงบ้างครับที่เราแนะนำทางชาวบ้านไป
3: ตอนนี้ก็คือฝั่งให้ชาวบ้านนี้ก็เป็นถ้าเป็นพวกขยะอันตรายก็ให้เขาแยกแล้วก็เราจะมีรถของชั่วคราวมาจัดการตัวนั้นไปก่อนครับแต่ส่วนขยะอินทรีย์ขยะพวกที่ว่ารีไซเคิลได้ก็คือให้ชาวบ้านก็คือเขาจัดการกันเองไปก่อนครับตามความเหมาะสมครับ
2: นอกจากที่เทศบาลตำบลพ่อมิ่งแล้วนะครับตอนนี้มีท้องถิ่นอีก3แห่งครับที่ได้รับความเสียหายนะครับอย่างสำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน อาคารสำนักงานระบบไฟฟ้าระบบอินเทอร์เน็ตตอนนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับเจ้าหน้าที่ต้องไปตั้งเต็นท์ข้างสำนักงานครับเพื่ออำนวยความสะดวกและแนะนำประชาชนที่มาติดต่อราชการนะครับให้ไปใช้งานไปใช้บริการที่สำนักงานเทศบาลหลังเก่าแทนคาดว่าจะต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายครับแล้วก็ต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทครับ
5: งานที่สัมผัสสัมพันธ์กับชาวบ้านค่อนข้างจะมากก็เป็นเรื่องของสำนักทะเบียนและบัตรนะครับซึ่งตรงนี้เราได้ประสานกับทางอำเภอว่าส่วนใดที่อำเภอสามารถที่จะเกื้อกูลอำนวยความสะดวกได้เราก็จะส่งเจ้าหน้าที่เราไปประจำอยู่ด้วยหนึ่งคนตรงนั้นเพื่อที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลซึ่งเดิมมาติดต่อเราแต่เนื่องจากระบบล่มเนี่ยเรายังทำอะไรไม่ได้นะวันนี้เราไปใช้ประโยชน์กันที่นั่นก่อน
1: ส่วนความคืบหน้าทางคดีขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุโดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานีคาดว่าผู้ก่อเหตุมีไม่ต่ำกว่า50คนและยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่และยังพบว่าผู้ก่อเหตุช่วงคืนวันที่22ถึง25สิงหาคมเป็นชุดเดียวกันและบางคนก็ก่อเหตุซ้ำด้วยนะคะทีนี้จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าผู้ก่อเหตุลอบวางเพลิงเทศบาลเมืองตะลุบันกับการลอบวางเพลิงเทศบาลตำบลพ่อมิ่งเป็นชุดเดียวกันและผู้ก่อเหตุลอบวางเพลิงร้านสะดวกซื้อสาขาบางปูอยู่ในอำเภอยะริ่งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อในอำเภอมายอก็เป็นชุดเดียวกันค่ะ
2: หนึ่งในเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับแล้วก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ยังไม่มีข้อสรุปนะครับหลังจากมีเยาวชนอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ใช้อาวุธยิงจากบนฮอนะครับเรื่องนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเพราะอะไรครับเมื่อวานนี้มีสำนักข่าวหลายสำนักนะครับรายงานตรงกันบอกว่ามีจ่าทหารใช้ปืน M16 ยิงใส่เยาวชนจากบนฮอจริงประเด็นนี้ชกนราธิวาสเนี่ยออกเอกสารปฏิเสธข้อกล่าวหานี้นะครับปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงครับแต่ล่าสุดวันนี้ท่านผู้ชมครับปรากฏว่าตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบก็คือสภ.จะเนะเขายืนยันนะครับพบหัวกระสุนปืน M16 และปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุทำให้การตรวจสอบตอนนี้ครับมันแบ่งเป็น2ฝั่งด้วยกันฝั่งแรกก็คือฝั่งของผู้เสียหายที่เชื่อว่ามีการยิงมาจากเจ้าหน้าที่บนหอจริงกับข้อมูลอีกชุดนึงจากหน่วยงานภาครัฐครับที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รวมไปถึงแพทย์ที่ออกมาช่วยกันยืนยันว่าไม่เป็นความจริงข้อมูลจากพันตำรวจเอกวีรศักดิ์เพอสะและครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจะแนะนะครับบอกว่าจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุตำรวจเก็บหัวกระสุนปืน M16 ขนาด 5.56 มม.จากรถมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนนายซอและหมายถึงมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนของคนที่ถูกยิงแล้วก็ยังพบปลอกกระสุนปืน M16 อีก3ปลอกบนโคนต้นยางที่เนินเขาครับซึ่งจุดนี้อยู่ห่างจากจุดที่ผู้เสียหายถูกยิงประมาณ 10-15 เมตรส่วนร่องรอยกระสุนบนถนนนะครับแบ่งเป็น2จุดใหญ่ๆจุดแรกมี3รอยอีกจุดหนึ่งเกือบ10รอยโดยหลักฐานทั้งหมดครับสภ.จะแนะส่งสำนักงานพิสูจน์หลักฐานทั้งหมดแล้วนะครับขณะที่นายรอมฎอนปัญจอสส.พรรคประชาชนครับวันนี้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนะครับโดยใช้ข้อมูลจากจุดเกิดเหตุที่เขาพบประกอบกับข้อมูลที่ได้จากตำรวจสภ.จะแนะนายรอมฎอนเนี่ยบอกว่าในจุดที่ผู้เสียหายอ้างว่าเห็นฮอตรงนั้นพบร่องรอยกระสุน12จุดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด8เซนติเมตรซึ่งเมื่อนำมาประกอบกับข้อมูลของตำรวจครับที่ไปเจอหัวกระสุนปืน M16 ขนาด 5.56 มม.แล้วก็ปลอกกระสุนนายรอมฎอนจึงตั้งข้อสังเกตว่ามีความเป็นไปได้สูงครับที่อาวุธที่ใช้จะเป็นไรเฟิลส่วนประเด็นวิถีกระสุนตัวเขาไม่ได้สรุปนะครับเพราะข้อมูลจากฝั่งผู้เสียหายและข้อมูลจากหน่วยงานรัฐตอนนี้ยังแตกต่างกันครับ
6: มองจากมุมไปทางเนินนะครับลองมองไปทางเนินจากปากคำของเขานะครับก็คือเขาเห็นเฮลิคอปเตอร์ตรงนั้นส่วนว่าจะยิงจากที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับในความเข้าใจของเขาแล้วกันก็คือว่าคงเชื่อได้ว่ามันยิงมาจากสิ่งที่เขาเห็นนั่นแหละสิ่งที่เขาได้ยินนั่นแหละตรงนั้นมันพร้อมถ้าจำจากปากคำเขาคือมีแสงไฟสีเขียวด้วยนะครับก็จริงแท้อย่างไรคงต้อง ต้องถามคนในเครื่องเฮลิคอปเตอร์ด้วย

0: นะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นว่าเขามาทำอะไรที่นี่อย่างไรมีผู้ปฏิบัติงานกี่คนมีอาวุธหรือไม่นะครับแต่ว่าที่เราไปคุยกับทางผู้กำกับเขาเก็บหัวกระสุนนะครับได้1หัวนะครับเป็นขนาด 5.56 นะครับก็คือที่ใช้กับปืน M16 แล้วก็ปลอกกระสุนบริเวณเนินนะครับอีกประมาณ3ปลอก
1: มีความเห็นมีข้อมูลมาจากฝั่งของภาคประชาชนนะคะนายกสมาคมด้วยใจเพื่อมนุษยธรรมภาคประชาชนที่บอกว่าได้ตรวจสอบสภาพและภาพของบาดแผลของผู้เสียหายและบอกว่าได้รับข้อมูลมาจากผู้เสียหายโดยตรงระบุค่ะว่ามีข้อมูลที่ภาครัฐแถลงต่อสาธารณะที่ไม่ตรงกันกับสภาพความเป็นจริงอะไรบ้าง 1. กรณีวิถีกระสุนทำมุม30องศานำไปสู่การตีความว่าไม่ได้ยิงมาจากคอข้อมูลจากผู้บาดเจ็บและหลักฐานพบว่ากระสุนเข้าไปทางด้านซ้ายของลำตัวบริเวณสะดือแล้วก็ทะลุออกที่สะโพกขวาโดยยิงเฉียดลำตัวจากซ้ายไปขวาค่ะไม่ใช่ยิงทะลุจากหน้าไปหลังแล้วบอกว่าเมื่อคำนวณจากระยะกระสุนผ่านและความหนาของลำตัวถึงต้นขาพบวิถีกระสุนทำมุม50ถึง70องศาและถ้าผู้บาดเจ็บอยู่ในท่านั่งก็จะทำมุม50ถึง60องศาซึ่งก็บอกว่าไม่ตรงกับข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐระบุเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะส่วนที่2บอกว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งเรื่องความรุนแรงของบาดแผลและการรักษาแพทย์แถลงว่าบาดแผลไม่รุนแรงแต่การรักษากลับพบว่าบาดแผลรุนแรงทำลายอวัยวะภายในสาหัสโดยผู้บาดเจ็บต้องรักษาด้วยการผ่าเปิดช่องท้องตั้งแต่บริเวณใต้หน้าอกยาวไปจนถึงต้นขาและได้รับการตัดต่อลำไส้สภาพบาดแผลด้านหน้ากระจุยมีขนาด1เซนติเมตรส่วนแผลข้างหลังลักษณะกระสุนทะลุออกเนี่ยนะคะมีความกว้างถึง 2-3 เซนติเมตรซึ่งแพทย์ก็ไม่ได้เปิดเผยผลเอ็กซเรย์ในจุดนี้ 3. ความขัดแย้งเรื่องเฮลิคอปเตอร์และกองกำลังปฏิบัติการแม่ทัพภาค4และตำรวจปฏิเสธทันทีบอกไม่มีการยิงมาจากเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้นำอาวุธขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์แต่ภาคประชาชนเขาบอกมีพยานระบุว่าเห็นเฮลิคอปเตอร์บินต่ำและอ้างว่าได้ยินเสียงปืนนอกจากข้อมูลของตำรวจและภาคประชาชนเมื่อวานนี้นะคะมีสื่ออย่างน้อยๆประมาณ3สำนักรายงานตรงกันโดยอ้างแหล่งข่าวกล่าวหาว่ามีจ่าทหารยิงปืน M16 ใส่เยาวชนจากบนเฮลิคอปเตอร์ค่ะ
2: ฝั่งภาครัฐที่ออกมาปฏิเสธอย่างต่อเนื่องครับหน่วยแรกก็คือหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนะครับออกเอกสารปฏิเสธข้อกล่าวหานี้อย่างสิ้นเชิงออกเอกสารมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับสาระสำคัญก็คือ1ภารกิจในวันเกิดเหตุเป็นการลาดตระเวนและตรวจการไม่มีการนำอาวุธขึ้นไปบนอากาศยานครับ 2. กำลังพลบนอากาศยานไม่มีนายทหารยศจ่าเจ้าหน้าที่วันนั้นมี4นายไม่มีใครนำอาวุธประจำกายขึ้นไปด้วยและ 3. ครับภาพถ่ายร่องรอยบนพื้นถนนเป็นภาพก่อนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและตำรวจจะเข้าพื้นที่แต่ประเด็นที่3นี้ครับประเด็นเนี้ยเรื่องของภาพถ่ายรอยกระสุนประเด็นนี้ผู้สื่อข่าวที่มีการเผยแพร่ภาพออกมาเจ้าตัวเนี่ยออกมาโต้แย้งแล้วนะครับก็คือคุณถัปปณีเอียดศรีชัยยืนยันว่าเป็นการเข้าพื้นที่หลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วโดยให้ไปเช็คภาพจากมือถือได้ครับเพราะภาพจากมือถือเนี่ยมันระบุพิกัดเวลาได้ขณะที่ก่อนหน้านี้ครับมีข้อมูลอีกชุดนะครับที่สนับสนุนข้อมูลฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐก็คือข้อมูลจากนายแพทย์พรประสิทธิ์จันทระผอ.โรงพยาบาลนราธิวาสครับที่ให้ข่าวหลังเหตุการณ์1วันนะครับอ้างอิงจากบาดแผลของผู้บาดเจ็บคนที่ถูกยิงบอกว่าเมื่อพิจารณาจากสภาพบาดแผลน่าจะเกิดจากอาวุธไม่มีอนุภาพทำลายล้างสูงแต่ไม่ยืนยันชนิดของอาวุธปืนครับขณะที่การแถลงข่าวของโฆษกกรมน.เมื่อวานนี้นะครับยังอ้างถึงข้อมูลจากแพทย์ผู้รักษาครับที่ระบุว่าการถูกยิงไม่ได้เกิดจากอาวุธทำลายล้างสูงหรืออาวุธสงครามแต่เป็นกระสุนปืนขนาด9มมหรือจุด22มมและกระสุนถูกผู้บาดเจ็บในมุม30องศาซึ่งฮอไม่สามารถบินในระดับที่ทำมุมยิง30องศาได้ครับล่าสุดวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยย้ำนะครับบอกว่าได้สอบถามไปยังแม่ทัพภาคที่4อีกครั้งถึงข้อกล่าวหาว่ามีทหารยิงเยาวชนจากเฮลิคอปเตอร์จริงหรือไม่ซึ่งได้รับคำตอบยืนยันว่าไม่มีครับแต่เพื่อความสบายใจครับ นายกได้กำชับให้แม่ทัพภาคที่4นะครับตรวจสอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนทั้งการพิสูจน์วิถีกระสุนและที่มาของอาวุธปืนครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็เชื่อว่าไม่มีเหตุผลใดที่แม่ทัพภาคที่4จะต้องปิดบังประชาชนครับ
3: เมื่อกี้ผู้สื่อข่าวใครอ่ะแย้มอ่ะเขาก็บอกก็น่าจะมีการตั้งกรรมการสอบเพราะจริงๆตรงนี้มันสามารถพิสูจน์ได้ทางการพิสูจน์หลักฐานอยู่แล้วใช่ไหมวิถีกระสุนแล้วก็ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็โชคดีที่เขาไม่สูญเสียไม่สูญเสียชีวิตด้วยอะไรด้วยแล้วก็ต้องไปเร่งดูแลเขาแล้วก็เราสามารถสอบถามเขาได้มีแพทย์ซึ่งต้องเป็นกลางอยู่แล้วมีจรรยาบรรณแพทย์มีอะไรกำหนดอยู่นะครับทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมาย
4: แต่มีการท่านนายกไหมครับว่ามีการยิงปืนลงมาจากเฮลิคอปเตอร
3: ์ท่านปฏิเสธมีแต่การปฏิเสธว่าไม่มีการดำเนินการเช่นนั้น
2: ขณะที่สส14คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะครับนำโดยนายซากริยาสะอิสสพรรคภูมิใจไทยจังหวัดนราธิวาสครับยื่นหนังสือต่อประธานกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐและประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจของสภาครับเรียกร้องให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับและขอให้กรรมาธิการทั้ง2ชุดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงครับกรณีกล่าวหาทหารยิงจากฮอใส่เยาวชนนะครับโดยวันพรุ่งนี้ครับคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐจะเชิญหน่วยงานความมั่นคง6หน่วยงานเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงครับ
1: มีฝ่ายการเมืองและภาคประชาชนด้วยนะคะเช่นนายรมฎอนเรียกร้องให้นายกตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงคู่ขนานไปกับการตรวจสอบของตำรวจและล่าสุดภาคประชาชนชายแดนใต้ก็ส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเรียกร้องให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเฉพาะกิจโดยต้องการให้ค้นหาข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายตรวจสอบพยานหลักฐานทางการแพทย์และนิติวิทยาศาสตร์พร้อมกับเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมรวมถึงวางแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำคณะกรรมการชุดนี้ต้องปราศจากการครอบงำจากฝ่ายความมั่นคงและมีองค์ประกอบถึง7ฝ่ายเช่นต้องมีผู้แทนรัฐบาลผู้นำศาสนามีผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายร่วมด้วยค่ะนายกสมาคมด้วยใจเพื่อมนุษยธรรมกล่าวค่ะว่าที่ผ่านมาตั้งคณะกรรมการลักษณะนี้ถึง11ครั้งในช่วงปี2555แต่ครั้งนี้ก็ต้องขอให้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาประบ้านหน่วยงานในโครงสร้างกอรมน.เป็นผู้ถูกกล่าวหาโดยตรงการตรวจสอบภายในจึงอาจจะขาดความเชื่อมั่นค
5: ่
1: ะ
5: ข้อสงสัยของประชาชนนะคะที่ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นหน่วยงานทหารในพื้นที่การที่จะให้ทหารสอบตหรือตำรวจมาตรวจสอบเนี่ยสชตหรือตำรวจในพื้นที่เนี่ยอยู่ภายใต้กรมนก็เลยทำให้จำเป็นที่ต้องมีตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีอำนาจเรียกข้อมูลเหล่านี้ได้ซึ่งอำนาจนั้นก็คืออำนาจของนายกรัฐมนตรี
2: ประธานสภาที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ครับบอกว่าความขัดแย้งครั้งนี้อาจจะขยายวงเป็นความรุนแรงนะครับจึงเตรียมเสนอให้สอบต.ตั้งคณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงครับเพราะตามกฎหมายแล้วสามารถเรียกเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลและให้เอกสารได้ครับ
6: เราพิจารณากันว่ามันไม่น่าที่จะมันต้องตรวจสอบหาความเป็นจริงนะครับแต่โดยข้อกฎหมายอะไรบางอย่างเนี่ยก็ต้องรอให้นำเรื่องเสนอให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะตรวจสอบความเป็นจริงนะครับซึ่งน่าจะเป็นช่องทางที่พี่น้องประชาชนน่าจะไว้วางใจมากกว่าแต่เนื่องจากว่าเมื่อสถานการณ์มันเกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้เนี่ยอะไรที่จะทำให้สถานการณ์มันเบาลงได้ก็น่าจะเป็นทิศทางที่รัฐบาลเองต้องนำไปเพื่อที่จะประกอบในการตัดสินใจในบางเรื่องนะครับเพื่อที่จะให้สถานการณ์มันสงบลงหรือผ่อนคลายลงบ้างครับถ้าอยู่อย่างนี้เนี่ยผมว่าเป็นห่วงพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้ที่ภาคประชาชนเขาออกมาเรียกร้องให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าถ้ามีคณะกรรมการที่เป็นตัวกลางและชุดนี้เป็นกรรมการที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่จะช่วยลดความหวาดระแวงจากภาครัฐลงได้ครับ
1: การเปลี่ยนม้ากลางศึกค่ะการตั้งเลขาสมช.คนใหม่ท่ามกลางสถานการณ์ไฟใต้ที่ร้อนระอุนั้นทำให้ต้องวิเคราะห์กันต่อถึงวิธีคิดวิธีการทำงานของรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลอนุ

0: ถิ่นนะคะนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มองว่าเป็นการปรับทัพของฝ่ายความมั่นคงและเปรียบเป็นการปรับสูตรยาชุดใหม่ค่ะเพื่อเป็นการแก้ไขข้อจำกัดเรื่องการสื่อสารที่ต้องเชิงรุกมากขึ้นต้องอุดช่องโหว่ช่องว่างของงานข่าวกรองแล้วบอกว่าการเปลี่ยนตัวบุคคลนั้นก็เพื่อเป็นการสร้างเอกภาพการทำงานระหว่างฝ่ายการเมืองกับกองทัพค่ะมีรายงานว่าวันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เตรียมเสนอชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกเข้าสู่ที่ประชุมสมช.เพื่อพิจารณาขอมติให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดที่ถูกโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นตามขั้นตอนค่ะนายอนุทินก็จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อพิจารณาเห็นชอบในสัปดาห์หน้าค่ะ
1: ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ม.รังสิตครับสะท้อนภาพการโยกย้ายตำแหน่งในโครงสร้างฝ่ายความมั่นคงนะครับโดยเฉพาะเก้าอี้เลขาสมช.คนใหม่ครับบอกว่าเป็นการเปลี่ยนสูตรยางานความมั่นคงครับหรือการแก้จุดอ่อนของการสื่อสารการปรับยุทธวิธีและการสับเปลี่ยนบุคลากรในรอบนี้นะครับหวังผลเพื่อลดการถูกจับทางจากกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ให้เขาจับทางได้ขณะเดียวกันก็เป็นการอุดช่องว่างเรื่องของการสื่อสารเชิงรุกครับที่ผ่านมางานความมั่นคงติดข้อจำกัดเรื่องข้อมูลชั้นความลับทำให้เกิดความเคลื่อนคล้ำในการสื่อสารต่อสังคมนะครับการเลือกบุคคลที่เป็นบุคคลที่มีวุฒิภาวะและความเด็ดขาดเข้ามาทำงานก็จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสร้างน้ำหนักให้กับฝ่ายความมั่นคงมากขึ้นครับ
2: สภาความมั่นคงแห่งชาติก็เคยทำงานร่วมกับทหารมาเป็นปกติอยู่แล้วปรับตัวกันไม่ยากนะครับแล้วก็คราวเดียวกันเนี่ยทีมการทำงานหน่วยงานความมั่นคงพลเรือนกับกองทัพเนี่ยนะฮะก็รู้มือรู้ไม้กันดีนะครับเพียงแต่ว่าบทบาทบางอย่างก็อยากจะได้การขับเคลื่อนในเชิงรุกนะครับมากขึ้นเพราะว่าเข้าใจฝ่ายการเมืองต้องการให้ฝ่ายความมั่นคงมีเอกภาพให้มากที่สุดนะครับท้ายสุดใดๆก็แหละไม่เอกภาพฝ่ายการเมืองก็ต้องตัดสินใจเองอยู่ดีนะครับแต่ว่าให้อะไรให้พื้นที่การดำเนินงานแบบไร้รอยต่อเนี่ยอย่างเช่นว่าผู้ช่วยการฐานบกเนี่ยบทบาทในทางกรมน.ครับก็เป็นลำดับ2ต่อจากนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าทำงานผนึกกับเลขาสมช.ด้วยนะครับมันก็ทำให้งานทุกอย่างนโยบายมันสอดคล้องกันนะครับแล้วผมคิดว่าไม่ถือว่าเป็นการถอยหลังลงคลองนะกลับไปสู่กลับไปสู่อดีตอย่างนั้นไม่ใช่มันเป็นผมว่าเป็นพลวัตของภารกิจมากกว่านะครับเป็นพลวัตของภารกิจว่าตอนนี้ต้องการจะได้ทหารนำนะครับแต่ถ้าการเมืองมันหรือสถานการณ์ความมั่นคงมันเข้าสู่ปกติสุขได้พลเรือนก็อาจจะสับหมุนเวียนเข้ามาดำรงตำแหน่งในเลขาสมช.ได้หรือในงานอื่นได้
0: อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเชื่อค่ะว่าการปรับเปลี่ยนจากพลเรือนมาสู่ทหารสายยุทธการถือเป็นจุดแข็งสามารถทำงานได้ทันทีแบบไร้รอยต่อพร้อมชี้ว่าการปรับทีมความมั่นคงแบบยกแผงเป็นการตอบโจทย์ภัยคุกคามรอบด้านการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ไม่ได้มองเพียงตำแหน่งเลขาสมช.เพียงตำแหน่งเดียวแต่ถือว่าเป็นการจัดทีมความมั่นคงทั้งระบบให้มันสอดรับกันทั้งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ทั้งสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงตัวผู้บังคับบัญชาในพื้นที่อย่างแม่ทัพภาคที่4เพื่อสร้างเอกภาพในการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้และรับมือกับภัยคุกคามตามแนวชายแดนแบบรอบทิศได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: เลือกตั้งกันจะครบปีแล้วนะครับยังจำปัญหาเรื่องของบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดและ QR โค้ดได้ไหมครับวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญเขาเริ่มการไต่สวนละแต่เร็วคุณอนวิสาท่านผู้ชมครับไม่นานหรอกเดี๋ยว28กันยายนนี้ครับศาลนัดชี้ขาดแล้วสรุปบัตรเลือกตั้งที่มันมีบาร์โค้ดกับ QR โค้ดเนี่ยมันรับหรือมันไม่รับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับไต่สวนพยาน5ปากนะครับในคดีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดกรณีที่กกต.จัดการเลือกตั้งปี69โดยรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีรหัสแท่งหรือบาร์โค้ดแล้วก็มีรหัส QR โค้ดโดยเชื่อได้ว่าสามารถสืบทราบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนไม่ได้เป็นไปโดยลับเป็นการกระทำที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ครับ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนะครับได้ออกเอกสาร

0: ี้แจงบอกว่าศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องเดินเผชิญสืบพยานหลักฐานนอกที่ทำการศาลโดยมอบหมายให้นายวิรุณแสงเทียนนายนพดลเทพพิทักษ์และหน่วยงานที่รับผิดชอบสำนวนครับไปร่วมตรวจสอบหลักฐานณสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่เหลือบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งที่ใช้ในวันพรุ่งนี้27สิงหาคมนี้เขาจะไปตรวจบัตรต้นขั้วบัตรที่เหลือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง10โมงเช้าเป็นต้นไปโดยให้คู่กรณีร่วมตรวจสอบหากฝ่ายใดไม่เข้าร่วมเดินเผชิญสืบตามเวลาที่กำหนดให้ถือว่าไม่ติดใจและหลังไต่สวนพยานบุคคลเสร็จสิ้นแล้วหากคู่ความประสงค์ยื่นคำแถลงปิดคดีก็ให้ยื่นภายในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้ครับศาลนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติชี้ขาดในวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา 9:30 นครับแล้วก็นัดฟังคำวินิจฉัยในวันนั้นเลยในเวลาบ่าย2ครับ
1: นายกรัฐมนตรียืนยันมาโดยตลอดค่ะเรื่องความจำเป็นฉุกเฉินจากกรณีวิกฤตตะวันออกกลางจึงจำเป็นต้องตราพรก.กู้เงิน400ล้านบาทนะคะโดยย้ำว่าดำเนินการอย่างโปร่งใสมีวินัยการเงินการคลังสวนทางกับคำคัดค้านจากฝ่ายค้านที่มองว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนอะไรเลยแล้วฝ่ายค้านก็ยังเป็นห่วงว่าอาจจะมีการยัดไส้โครงการเข้ามาในงบประมาณพลังงาน200ล้านบาทหลังนะคะคุณยานีไว้ครูรายงานสดมาจากรัฐสภาคุณยานีคะเชิญค่ะ
2: ค่ะคุณวันวิสาคุณเจษฎาคะโดยสสฝ่ายค้านพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์ก็ประกาศกลางที่ประชุมสภาจะไม่อนุมัติพรก.ฉบับนี้ค่ะโดยหยิบยกเหตุผลนะคะว่ารายละเอียดของโครงการไม่ตรงปกค่ะสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาอนุมัติพรก.กู้เงิน400ล้านบาทหรือไม่ค่ะโดยผู้นำฝ่ายค้านชี้ว่ามีแหล่งเงินอื่นที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนที่ต้องออกพรก.และยังคงกังขาเกี่ยวกับโครงการใช้เงินกู้200ล้านบาทด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานค่ะกังวลว่าจะมีการยัดไส้โครงการด้วยหรือไม่หลังจากที่นายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงความจำเป็นโดยชี้ว่าเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยเฉพาะไม่มีใครคาดการถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลางค่ะว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดหากไม่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้านพลังงานก็อาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในอนาคตซึ่งแหล่งงบประมาณอื่นก็มีไม่เพียงพอในการรับมือค่ะก่อนจะเน้นย้ำการดำเนินการที่คุ้มค่าโปร่งใสเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลัง
3: สำหรับแนวทางการกู้เงินในเบื้องต้นจะพิจารณาจากแหล่งเงินกู้ในประเทศสำหรับในด้านการชำระหนี้นั้นกระทรวงการคลังได้มีการวางแผนการชำระหนี้อย่างเป็นระบบเพื่อกระจายความเสี่ยงและดูแลต้นทุนการกู้เงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมีความสามารถในการบริหารการชำระหนี้ได้ทั้งต้นทั้งดอกดังนั้นการชำระหนี้ภายใต้พระราชกำหนดจึงยังคงอยู่ในระดับที่รัฐบาลสามารถบริหารจัดการได้ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง
4: เราไม่อยากเห็นการทำงานที่รัฐบาลหาข้ออ้างครับใช้อำนาจพิเศษในการตราพรก.เงินกู้400ล้านบาทโดยเอา200ล้านบาทหาเรื่องใช้เงินเอาไปยัดไส้ในส่วนของเงินเยียวยาโดยเอาเงินเยียวยาของประชาชนเป็นตัวประกันแล้วหาโครงการมาทำทีหลังแบบนี้เรียกว่าไม่มีแผนครับถ้าท่านมีแผนวันนี้ท่านต้องตอบพวกเราได้ชัดเจนว่าท่านมีเป้าหมายอย่างไรแล้วท่านจึงตาพรก.เงินกู้200ล้านบาทในส่วนแผน2นี้เนี่ยนะครับมาสอดรับกับเป้าหมายหรือแผนต่างๆเหล่านั้น
2: สอดรับกันนี้นายกรจติกาวณิชส่งสัญญาณจากพรรคฝ่ายค้านประชาธิปัตย์ว่าจะไม่อนุมัติพรก.ฉบับนี้ชี้ด้วยระยะเวลาดำเนินโครงการยาวนาน1ปีตามแผนรัฐบาลนั้นสะท้อนถึงความไม่จำเป็นเร่งด่วนแต่เป็นการใช้อำนาจกู้เงินมากองไว้ก่อนหมดอำนาจโดยเฉพาะไม่มีความชัดเจนของโครงการที่จะทำให้เกิดภาระต้นทุนดอกเบี้ยค่ะขณะเดียวกันนายสุภาโชติชัยศักดิ์นะคะส.ส.พรรคประชาชนก็แฉว่าโครงการของรัฐไม่ตรงปกค่ะโดยเฉพาะโครงการโซลาร์เซลล์1ล้านหลังก็ล้มเหลวเพราะไม่มีความพร้อมด้านเทคนิคจากเดิมรัฐประกาศจะสนับสนุนเงิน 50,000 บาทแต่ว่าสุดท้ายปรับลดเหลือ 30,000 บาทค่ะนอกจากนี้ที่ไม่ตรงปกคือโครงการของกระทรวงคมนาคมเปลี่ยนรถสาธารณะเป็นรถ EV ค่ะจากเดิมครอบคลุม7ประเภทสุดท้ายเหลือเพียงแท็กซี่คาดการณ์กันว่าคนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อาจจะเป็นผู้รับเหมาคนขายแผงโซลาร์เซลล์หรือว่าคนขายปั๊มน้ำค่ะส่วนการพิจารณาในวัน

ี้นะคะก็เหลือผู้อภิปรายไม่กี่คนก่อนที่ฝั่งรัฐบาลจะสรุปจบจากนั้นก็จะเป็นคิวของรัฐบาลนะคะในการชี้แจงแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงวาระการลงมติว่าจะอนุ

0: คนนะครับจาก74สถาบันทั่วโลกครับเข้าร่วมงาน Thailand Focus 2026นะครับรับฟังทิศทางนโยบายเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยครับมีรองนายกและรัฐมนตรีคลังกล่าวกับนักลงทุนนะครับบอกว่าได้ไปชี้แจงการออกพรก.กู้เงิน400ล้านกับสภารวมไปถึงมาตรการในการส่งเสริมการลงทุน BOI และ Thailand Fast Pass นะครับซึ่งตั้งเป้าเพิ่มยอดการลงทุนประเทศจาก 23% เป็น 30% ของ GDP ครับให้ไทยเป็นฐานในการเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคและตลาดโลกแล้วก็หวังว่านโยบายเหล่านี้ครับจะช่วยให้ดัชนีหลักทรัพย์แตะระดับ 2,000 จุดภายในปีนี้แล้วก็ไทยจะกลับสู่เรดาร์ของนักลงทุนของโลกอีกครั้งครับ
1: ผมอาจจะเรียกว่าเป็นการกระตุกทำให้โลกเห็นว่าประเทศไทยเรากลับเข้ามาอยู่ในเรดาร์ในเรื่องของ investment 2ก็คือว่าสิ่งที่มันทำได้อย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่า1ก็คือว่าการที่ประเทศไทยมีเสถียรภาพทั้งทางการเมืองจากตั้งแต่ไตรมาสที่4ปีที่แล้วมาต่อในปีนี้ผมก็ได้บอกอินเวสเตอร์ว่าจริงๆให้ดูจากตัวเลขจริงๆที่ investment มันเติบโตมาต่อเนื่องและเสถียรภาพเศรษฐกิจที่ผมยังคงยึดไว้อยู่ทั้งเสถียรภาพภายนอกประเทศเสถียรภาพภายในประเทศทั้งการคลังและการเงินเพื่อเป็นรากฐานให้พื้นฐานเศรษฐกิจไทยมันดี
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่ารัฐบาลกำลังผลักดันเรื่องการเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าสะอาดและการซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือว่า Direct PPP โดยไม่จำกัดโควต้า 2,000 เมกะวัตต์นะคะและไม่จำกัดเฉพาะกลุ่ม Data Center ส่วนเรื่องความคืบหน้าโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายใต้พรก. 400 ล้านบาทอันนั้นกระทรวงพลังงานบอกจะผลักดันโครงการรับซื้อไฟจากโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านเรือนและที่ดินของประชาชนทุกหน่วยพร้อมกับการขยายโควต้ารับซื้อไฟจาก500เมกะวัตต์เดี๋ยวจะทยอยเพิ่มเป็น 1,000 ถึง 3,000 เมกะวัตต์ค่ะ
3: พ.ร.ก.เงินกู้ที่รออยู่วันนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าเอาเงินไปสร้างเอาเงินไปซื้อของเพื่อจะหาเงินทอนไม่ทำเราอยากส่งเงินส่งตรงไปให้ถึงประชาชนแล้วเงินส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าวันนี้ผ่านนะครับในการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้า RE สร้างโรงไฟฟ้าสะอาดสร้างโรงไฟฟ้าโซล่าซึ่งเดิมก็รัฐวิสาหกิจทำเพราะรัฐวิสาหกิจมีทุนซึ่งเดิมบริษัทเอกชนสามารถเข้าถึงได้รออยู่ว่าจะมีกี่เมกใช่ไหมครับจากนี้ไปจะเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนให้ประชาชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าที่อยู่บนหลังคาหรืออยู่บนที่ดินของเขาเขาไม่ต้องจ่ายเงินครับเราขอยืมที่ขอยืมหลังคารัดลงทุนเอาแผงโซล่าไปติดตั้งให้ผลิตไฟได้เรารับซื้อทุกหน่วย
0: ขณะที่นายพิพัฒน์เหลืองนฤมิตชัยหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทระครับเรียกร้องให้คณะกรรมการกันกรองโครงการการใช้เงินกู้นะครับกำหนดหลักเกณฑ์และคัดกรองโครงการการใช้เงินกู้อย่างรอบคอบครับสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านพลังงานจริงๆแทนการจัดสรรเงินกู้ไปตามโครงการกระตุ้นการบริโภคครับ
2: วันนี้กรมการปกครองและตำรวจสนที่กำลังเปิดปฏิบัติการที่ใช้ชื่อว่าสยบภัยชัยปราการค่ะเดินหน้าจับกุมขบวนการสวมบัตรของผู้ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าบัตรเลขศูนย์ให้กับชาวต่างด้าวกว่า 5,000 คนในจังหวัดเชียงใหม่นะคะการสวมบัตรเลขศูนย์เราติดตามข่าวนี้กันมาโดยตลอดแต่การตรวจสอบวันนี้มันไปเจอบางประเด็นที่ใช้คำว่าน่าตกใจโดยพบว่าขบวนการนี้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐในการโกงการเก็บลายนิ้วมือวิธีการก็คือจงใจเวลาพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยค่ะพิมพ์ไปแค่ครึ่งเดียวเอาสก็อตเทปเนี่ยปิดเอาไว้ครึ่งหนึ่งนะคะนี่เป็นกลโกงที่ใช้เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบกับบุกข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลที่อยู่ในระบบติดตามใน The Exit กับคุณเจษดาต้นจำปาค่ะ
4: ความเสียหายแก่ผู้อื่นครับและต่อไปนี้ชอบภาพแ
5: ค่ข้อความอันเป็นเท็จของการพนักงาน
6: นี่เป็นภาพลายนิ้วมือเพียงครึ่งนิ้วของนางสาวจินามสมมุติผู้ต้องหาต่างด้าวสวมสิทธิ์ที่ถูกพิมพ์ไว้ในเอกสารรับรองรายการทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนทั้งฝั่งซ้ายและขวาเจ้าหน้าที่ระบุว่านี่คือความพยายามจงใจเลี่ยงการ

0: รวจเช็คผ่านระบบไบโอเมตริกในระบบทะเบียนราษฎร์เพื่อปกปิดว่าผู้ต้องหามีสัญชาติเดิมอยู่แล้วประตามกฎหมายผู้มีสัญชาติอื่นจะไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนในประเทศไทยได้หลักฐานชัดเจนมากขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่นำผ้าใบหน้าของนางสาวจิไปสแกนผ่านระบบอัตลักษณ์บุคคลของตำรวจและพบว่าเป็นคนเดียวกันกับหญิงเมียนมาคนหนึ่งซึ่งถูกบันทึกข้อมูลไว้ได้ผ่านการเดินทางเข้าออกไทยด้วยหนังสือเดินทางเมียนมาการสืบสวนยังพบอีก2ปมสำคัญคือการตั้งบ้านผี3หลังในอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีตัวบ้านอยู่จริงแต่ถูกใช้เป็นทะเบียนบ้านแจ้งย้ายชื่อต่างด้าวเข้าเล่มเพื่อสวมสิทธิ์นอกจากนี้ยังพบเอกสารประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนอย่างหนังสือประชาคมหมู่บ้านเมื่อตรวจสอบเชิงลึกกลับพบว่าเป็นการนำหนังสือประชาคมที่ถูกนำเรื่องการพิจารณาบุคคลต่างด้าวที่ยื่นขอบัตรเลข0ว่าเป็นคนในชุมชนสอดไส้ไปกับการทำประชาคมเรื่องอื่นเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียน
1: ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่เราเจอคือมีการสร้างตัวตนปลอมในเรื่องของชื่อครับไปอยู่ที่เมืองจีนครับชื่อเจี้ยนหมิงครับแต่พอมาอยู่ที่เมืองไทยชื่อในตะเพื่อให้กลมกลืนกับพื้นที่นะครับหรือแม้กระทั่งคนเมียนมาครับอยู่ที่ประเทศเมียนมาครับชื่อสวยอ่องมีหนังสือเดินทางเลยครับชื่อสวยอ่องแต่พอมาอยู่เมืองไทยเปลี่ยนเป็นชื่อกันนั่นเองอย่างนี้ครับคือพฤติการที่เราพบว่าลักษณะแบบนี้ทุจริตโดยชัดเจน
0: ข้อมูลจากการสืบสวนนำมาสู่การเปิดปฏิบัติการเข้าค้น12จุดพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหา35คนในจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและเชียงรายหลังพบเบาะแสว่าทั้งหมดอยู่ในขบวนการสวมสิทธิ์บัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรเลข0ให้กับคนต่างด้าวในสำนักทะเบียนอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ผู้ต้องหากลุ่มแรกคืออดีตปลัดอำเภอชัยปราการที่ดำรงตำแหน่งในช่วงปี2559ถึงปี2565จำนวน3คนทำหน้าที่เป็นตัวหลักในการจัดทำเอกสารถ่ายบัตรอนุมัติงานทะเบียนทั้งหมดรวมถึงวางแผนและแนะนำผู้นำชุมชนทำเอกสารปลอมปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว2คนส่วนอีก1คนย้ายไปรับตำแหน่งที่จังหวัดเชียงรายถูกตำรวจแจ้งข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและทำหรือรับรองเอกสารอันเป็นเท็จส่วนผู้ร่วมขบวนการระดับพื้นที่แบ่งเป็น2กลุ่มหลักกลุ่มแรกคือกำนันผู้ใหญ่บ้าน8คนทำหน้าที่เซ็นรับรองเท็จตั้งแต่ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนออกบัตรจนถึงการตั้งทะเบียนบ้านผีและอีกกลุ่มคือต่างด้าว3คนที่สวมรอยเป็นเจ้าบ้านเท็จคอยเซ็นยินยอมให้ต่างด้าวรายอื่นย้ายชื่อเข้ามาและรับรองการทำบัตรทั้งหมดถูกดำเนินคดีข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและแจ้งข้อความอันเป็นเท็จสำหรับกลุ่มต่างด้าวผู้สวมสิทธิ์บัตรเลข0ล่าสุดศาลออกหมายจับแล้ว23คนเป็นสัญชาติเมียนมา22คนและจีน1คนเจ้าหน้าที่ยังพบข้อมูลเพิ่มเติมว่าอาจมีผู้ร่วมสวมสิทธิ์ในลักษณะนี้อีกกว่า 5,000 คนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและออกบัตรในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งขยายผลตรวจสอบ
2: อันนี้เดี๋ยวผมจะนำข้อมูลมาตรวจสอบกับทางปม.นะครับถ้ามีพาสปอร์ตเนี่ยผมว่าต้องออกหมายจับหรือไม่ก็เพิกถอนผู้สูญไปได้เลยนะครับประเด็นนี้เราตัดได้จำนวนหนึ่งถึงแม้ยังจับกุมไม่ได้แต่เขาก็อยู่ในประเทศไทยไม่ได้เข้ามาจุดตรวจของตม.นะครับก็ต้องมีหมายจับอยู่ส่วนหนึ่ง
0: สำหรับกรณีนี้เคยมีการร้องเรียนไปยังสำนักงานปปช.ภาค5เมื่อปี2567ครั้งนั้นมีการตรวจสอบพบการสวมสิทธิ์ออกบัตรเลข0อันเป็นเท็จให้กับต่างด้าวรวม74คนโดยพบว่ามีกลุ่มนายหน้าที่มีความใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนไปติดต่อกับกลุ่มต่างด้าวที่ต้องการสวมบัตรในพื้นที
3: ่กระบวนการทั้งหมดเหล่านี้นะครับเพื่อแลกกับผลประโยชน์นะครับแบ่งปันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนายหน้าต่างๆนะครับแพทเทิร์นที่ออกมารูปแบบพฤติการการกระทำการทุจริตก็เป็นลักษณะที่ใกล้เคียงกัน
0: ขณะนี้อำเภอชัยปราการดำเนินการจำหน่ายยกเลิกและเพิกถอนรายการทางทะเบียนที่พบการกระทำความผิดแน่ชัดแล้วจากการตรวจสอบของปปช.จำนวน74คนและกำลังเร่งเพิกถอนรายการของคนต่างด้าวทั้ง23คนที่จับกลุ่มได้ในวันนี้ สำหรับกลุ่มต้องสง

0: ัยอีก 4,947 คนที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบกรมการปกครองได้สั่งล็อกประวัติและขึ้นระบบแจ้งเตือนบุคคลเฝ้าระวังหากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นการทุจริตจะดำเนินการจำหน่ายและยกเลิกรายการต่อไปเจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงาน
1: มีกลุ่มผู้เสียหายหญิงหลายคนครับที่เข้าไปร้องเรียนกับสำนักงานกฎหมายนะครับอ้างว่าถูกเจ้าของโรงทุเรียนเจ้าใหญ่ล่อลวงไปทำอนาจารครับแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศพบผู้เสียหายแล้วเกือบ20คนครับข้อความแชทและเอกสารใบแจ้งความนะครับนี่เป็นหลักฐานสำคัญครับที่กลุ่มผู้เสียหายนำมาเปิดโปงพฤติกรรมของอาจารย์อักษรย่อมอม้าครับอาจารย์คนนี้เป็นเจ้าของโรงทุเรียนเจ้าใหญ่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับไปเปิดสาขาที่จังหวัดทางภาคใต้เขาใช้วิธีในการโพสต์รับสมัครคนคัดทุเรียนแล้วก็เสมียนโพสต์ผ่าน Facebook นะครับนี่เป็นหลักฐานที่ผู้เสียหายนำมามอบให้กับสำนักงานกฎหมายของนายธนกฤตจิตอารีรัตน์อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับผู้เสียหายเนี่ยเล่าว่าผู้ก่อเหตุครับจะทักข้อความไปหาผู้เสียหายที่มาสมัครงานครับแล้วก็โพสต์หางานเสนอจ่ายค่าจ้างเป็นรายงวดเช่น20วัน 15,000 บาทเมื่อผู้เสียหายตกลงก็สามารถเริ่มงานได้ทันทีที่ลงทุเรียนนะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนจนถึงเช้าจากนั้นเนี่ยก็จะลวงผู้เสียหายขึ้นรถอ้างว่าไปซื้อของหรือไปทำงานอีกที่หนึ่งแต่สุดท้ายครับพาเข้ารีสอร์ทซึ่งอยู่ใกล้ๆลงหลอกให้ผู้เสียหายเนี่ยลงไปเปิดห้องให้ก่อนจะล่วงละเมิดทางเพศโดยพฤติการนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับ
2: หนีโทรหาแม่ค่ะแล้วก็แจ้งขู่เขาพอเขาไม่ได้หนูเขาก็ตะโกนโวยวายแบบว่าจะทำร้ายร่างกายหนูใช่ค่ะแล้วก็พาหนูมาส่งกับเพลงนี่แหละค่ะใช่ถึงได้รอดมาได้แล้วก็ทำการยัดเงินที่บอกว่า 1,000 นะคะห้ามไปบอกใครอย่างนี้แล้วหนูก็ไปบอกเพื่อนแล้วเพื่อนหนูก็ไม่เชื่อตอนแรกแล้วสรุปเพื่อนหนูก็โดนเองใช่ค่ะโดนด้วยแล้วเพื่อนหนูเป็นทอมด้วยนะพี่ทอมยังเอาอะค่ะ
3: เขาทำให้หนูแบบไม่ใช่คนเดิมอะหนูพูดได้เลยว่าหนูจะกลับมาทำงานได้อีกตอนไหนหนูยังไม่รู้หนูต้องเข้าหานักจิตแล้วตอนนี้ก็ได้คุยกับนักจิตอยู่ค่ะว่ามีเรื่องอะไรต้องเล่าให้เขาฟังทุกวันค่ะ
4: มันเชื่อมโยงกับเรื่องของศาสนาเราด้วยใช่ไหมคะที่มันมีผลต่อจิตใจด
3: ้
4: วย
3: ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องร้ายแรงมากค่ะเพราะว่าผู้ปกครองหนูเขาก็ได้บอกว่าไม่ให้ไปทำงานเพราะว่ากลัวจะเป็นเรื่องแบบนี้เพราะว่าหนูลูกคนเดียวด้วย
5: ผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่กล้าแจ้งความเพราะว่าถูกข่มขู่นะคะและบางรายบอกว่าภรรยาของผู้ก่อเหตุเสนอเงินให้ 30,000 ถึง 35,000 บาทเพื่อแลกกับการไม่แจ้งความค่ะนายธนกฤตประสานไปยังผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีและเตรียมพากลุ่มผู้เสียหายไปยื่นเรื่องที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อขอคุ้มครองพยานและเตรียมหารือกับทาง DSI ว่าจะเข้าข่ายเป็นคดีค้ามนุษย์ด้วยหรือไม่นะคะเพราะยังมีผู้เสียหายอีกไม่ต่ำกว่า20คนค่ะ
6: ในรายกลุ่มเนี่ยมันมีเยอะจริงๆถ้าปล่อยอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเด็กจะเสียหายกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเยอะมากเพราะไอ้นี่ถือเป็นภัยสังคมร้ายแรงเพราะเยาวชนดูสิเด็กน้องดีๆสดใสร่าเริงทำงานเพื่อครอบครัวรายได้เล็กๆน้อยๆที่เอามาจุนเจือครอบครัวเนี่ยมันถูกไอ้นี่มาละเลงรอยบาปไว้ในแผลของหัวใจให้กับน้องแบบนี้นะผมรับไม่ได้จริงผมฟังเขาเนี่ยผมยังบอกได้เลยว่าผมก็หัวใจร้องไห้เลยดีกว่านะก็แต่ก็จะยืนหยัดว่าจะสู้ให้น้องนะครับทั้งหลายเนี่ยผมก็บอกให้น้องมาหาเมื่อวานนี้กลางคืนเราก็ให้ทีมงานช่วยดูแลทุกสิ่งทุกอย่างน้องมานี่เราช่วยเหลือ
1: ทีมข่าวครับลงพื้นที่สำรวจลงทุเรียนที่จังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดเหตุครับย้ำอีกครั้งนะครับลงที่ไปสำรวจไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดเหตุในช่วงฤดูการผลิตครับจะมีรายงานจำนวนมากนะครับเข้ามาทำงานทั้งการคัดแยกชั่งน้ำหนักบรรจุและเตรียมผลผลิตเพื่อจำหน่ายครับสำหรับรายงานหญิงครับนอกจากเรื่องค่าจ้างและสภาพการทำงานแล้วความปลอดภัยระหว่างการทำงานรวมไปถึงขอบเขตงานที่ชัดเจนระหว่างนายจ้างหัวหน้างานและลูกจ้างก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญครับ
7: ถ้าเกิดว่ามีผู้ว่าจ้างมานะคะมาจ้างงานก็อยากให้ทำเป็นหนังสือออกมาเลยเป็นฉบับนะคะและลักษณ์ให้ถูกต้องนะคะระบุรายละเอียดให้ชัดเจนค่ะจะได้ปลอดภัยกับตัวเราเองด้วยอยากให้แต่งตัวให้เป็นตัวเองนะคะไม่ต้องแบบว่าเป็นแบรนด์อะไรมากนะคะเพื่อเซฟตัวเองค่ะ
5: ขณะเดียวกันค่ะธุรกิจลงทุเรียนก็กำลังปรับตัวไปตามพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะเริ่มมีการขายตรงด้วยการไลฟ์ขายทุเรียนก็จะใช้ผู้หญิงในราคาที่ดูหน้าตาดีบุคลิกดีจะได้ดึงผู้ชมให้อยู่กับการไลฟ์แล้วก็เปลี่ยนความสนใจให้กลายเป็นยอดคำสั่งซื้อแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงต้องมีเงื่อนไขการทำงานทั้งเรื่องค่าจ้างและรูปแบบการทำงานที่ต้องชัดเจนนะคะทีนี้เมื่อแรงงานหญิงไม่ได้จำกัดอยู่แค่เฉพาะเรื่องการคัดแยกหรือบรรจุทุเรียนแล้วแต่ขยับไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดแล้วเป็นการตลาดออนไลน์จึงจำเป็นที่จะต้องมีระเบียบในการกำกับดูแลเรื่องสิทธิและความปลอดภัยค่ะ
8: นายจ้างผู้ควบคุมงานหรือหัวหน้างานเนี่ยห้ามล่วงละเมิดล่วงเกินทางเพศนะครับหรือก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ตัวลูกจ้างนะครับเช่นทำท่าทางเหมือนกับเห็นลูกจ้างเดินมาแล้วทำกริยาในสิ่งที่ล่อแหลมหรือไปถูกเติร์ดเนื้อต้องตัวนะครับทั้งผู้ชายต่อผู้หญิงหรือผู้หญิงต่อผู้หญิงนะครับคือต้องเป็นหัวหน้างานหรือนายจ้างทำต่อผู้ใต้ข้าบัญชาอันนี้ก็จะมีความผิดตามกฎหมายด้วยนะครับแต่กรณีถ้าหากมีเป็นเรื่องที่มากกว่านี้เช่นมีการกักขังนวงเหนียวมีการทำร้ายร่างกายอันนี้อาจจะมีความผิดทางอาญาร่วมด้วยอันนี้เราก็ต้องไปใช้สิทธิ์ในเรื่องของตำรวจที่พนักงานสอบสวน
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยธุรกิจลงทุเรียนเนี่ยมีแรงงานหมุนเวียนเยอะนะครับควรจะกำหนดกติกาในการทำงานสำคัญเลยก็คือการแบ่งหน้าที่ในการกำกับดูแลหัวหน้างานไปจนถึงการกำหนดขอบเขตที่เหมาะสมระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
5: แม้ว่าเวลานี้เป็นฤดูฝนนะคะและคนลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็กำลังเฝ้าระวังน้ำท่วมเฝ้าระวังน้ำเหนือกันอยู่แต่ว่าสำหรับคนปลายน้ำอย่างลุ่มน้ำแม่กลองต่างออกไปจุดนั้นเจอกับภาวะน้ำเค็มรุกค่ะและส่งผลกระทบต่อผลผลิตในภาคการเกษตรด้วยในพื้นที่ตอนนี้ชาวบ้านใช้เครื่องมือวัดระดับความเค็มของน้ำนะคะหวังจะใช้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ส่งต่อข้อมูลนี้ไปให้ส่วนกลางอย่างกรมชลประทานได้มีส่วนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดปัญหานี้ติดตามจากคุณนิตยากริติเสริมสินค
9: ่
5: ะ
9: แปลงค่าออกมาเป็นค่าความเค็มเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเขาสามารถติดตามในการมอนิเตอร์ว่าเฮ้ยช่วงนี้อย่าเอาน้ำเข้านะช่วงนี้อิทธิพลความเค็มมันสูงนะเขาจะต้องหยุด
10: ผมเกษตรกรก็อยากจะให้มีเครื่องแบบนี้ถ้ามันชำรุดทรุดโทรมก็อยากจะให้มีงบประมาณเข้ามาซ่อมแซมปัจจัยของการเกษตรเรื่องน้ำนี่สำคัญที่สุด
11: ในอดีตที่ผ่านมาค่ะเกษตรกรบริเวณปลายน้ำแม่กลองนะคะแถวๆจังหวัดสมุทรสงครามมักฝากความหวังกับชะตากรรมนะคะการชิมน้ำก่อนที่จะเอาน้ำเข้าไปรดล่องสวนบางทีเกิดข้อผิดพลาดค่ะดึงน้ำเค็มเข้าไปในพื้นที่สวนส่งผลกระทบเสียหายกับพืชเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ามากถึง800ล้านบาทไปจนถึง 1,000 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวมากันที่พื้นที่หมู่ที่6ตำบลปลายพงพางอำเภออัมพวาในจังหวัดสมุทรสงครามนะคะไปที่สวนของคุณณรงค์ค่ะซึ่งมีพื้นที่มากกว่า3ไร่ครึ่งนะคะปัจจุบันนี้ปลูกพืชหลากหลายชนิดนะคะและในอดีตเกษตรกรต้องพึ่งพาวิธีการชิมน้ำด้วยตัวเองมาประเมินความเค็มซึ่งมีความเสี่ยงสูงหากประเมินผิดพลาดปล่อยน้ำเค็มทะลักเข้าสวนเพียงสัปดาห์เดียวพืชผักสวนครัวอย่างพริกจะยืนต้นตายส้มโอดอกจะร่วงลูกเล็กรีบเปลือกหนาสีซีดและมะพร้าวน้ำหอมจะไม่ได้คุณภาพเสียหายยาวนานเป็นปีเลยค่ะ
10: เมื่อก่อนไม่มีก็เราก็จะใช้ชิมมาใช้ปากชิมมาแล้วแถวนี้ก็จะใช้ปากชิมหมดแต่ทีนี้ว่าใช้ปากชิมเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่ามันเค็มเท่าไหร่จะรู้ก็มั้งว่าโอ้โหมันเค็มปี่แล้วเกษตรกรต้องการมากที่สุดคือเรื่องน้ำปัจจัยของการเกษตรเรื่องน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าเรามีน้ำที่ตลอดปีเราสามารถปลูกพืชปลูกผักเพื่อกินได้ตลอดปีลดต้นทุนในการซื้อผักซื้ออะไรได้
12: ไม่ต้องเช็ค
11: ปัจจุบันวิถีชิมน้ำถูกยกเลิกไปแล้วแทนที่ด้วยการเช็คแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนทุกเช้าเครื่องวัดความเค็มแบบเรียลไทม์จะส่งข้อมูลเข้ามือถือหากแอปพลิเคชันแสดงค่าความเค็มไม่เกินเกณฑ์ความปลอดภัยที่ตั้งไว้1กรัมต่อลิตรเกษตรกรจะเปิดประตูน้ำให้ไหลเข้าออกตามธรรมชาติหัวหน้าโครงการวิจัยแผนงานน้ำมั่นคงไม่ท่วมไม่แล้งและผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลองอธิบายว่าปกติสถานีวัดน้ำของกรมชลประทานจะมีเพียง4จุดในแม่น้ำแม่กลองสายหลักแต่คลองย่อยคลองซอยกว่า300คลองไม่มีเครื่องมือวัดน้ำเค็มงานวิจัยจึงเข้ามาอุดช่องโหว่ด้วยการติดตั้งเซ็นเซอร์13จุดกระจายตามคลองสาขาเมื่อเจาะลึกในเชิงวิศวกรรมและการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของแม่น้ำแม่กลองมีจุดควบคุมหลักที่หน้าอำเภออัมพวาโดยตามกฎเหล็กและข้อตกลงน้ำต้องไม่เค็มเกิน2กรัมต่อลิตรเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบระบบประปาและเกษตรกรรมค่ะสำหรับเกณฑ์ความปลอดภัยแนวร่องสวนของเกษตรกรจะเข้มงวดกว่านะคะน้ำต้องเค็มไม่เกิน1กรัมต่อลิตรค่ะขณะเดียวกันนะคะการบริหารจัดการน้ำโดยใช้เครื่องมือในการตรวจวัดน้ำเค็มยังสามารถช่วยให้เกษตรกรนะคะใช้เหตุผลและข้อมูลในการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำที่สำคัญนะคะยังสามารถรักษามูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า800ล้านบาทขณะเดียวกันข้อมูลเหล่านี้ยังสามารถใช้ต่อรองกับภาครัฐเพื่อเจรจาการผลักดันน้ำเค็มค่ะ
9: เครื่องวัดน้ำเค็มเนี่ยครับจริงๆก็คือเราก็มีระบบเซอร์กิตเนาะระบบที่เรียกว่าเป็นเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็มีหัวนะครับเอาหัวเนี่ยไปจุ่มไว้ในน้ำนะครับในคลองนะครับโดยที่ตัวหัววัดเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณมาที่ระบบแล้วก็แปลงนะครับค่าออกมาเป็นค่าความเค็มเพื่อที่จะเอาไปโชว์ในระบบข้อมูลเว็บไซต์ของเราเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเขาสามารถติดตามเขาเรียกค่าความเค็มได้ในการมอนิเตอร์ว่าเฮ้ยช่วงนี้อย่าเอาน้ำเข้านะช่วงนี้อิทธิพลความเค็มมันสูงนะเขาจะต้องหยุดในเรื่องของการเอาน้ำเข้าครับ
11: ด้านประธานสภาอบต.ปลายพงพางยอมรับที่ผ่านมานะคะการของบประมาณแก้ปัญหาเรื่องน้ำติดขัดมากค่ะจากการบริหารจัดการน้ำข้าหมู่บ้านและตำบลแต่พอชุมชนตำบลท้องถิ่นเห็นข้อมูลชุดเดียวกันหลังใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันที่เคยลงสำรวจคลองด้วยชุมชนเองอย่างการบันทึกความกว้างความยาวความลึกและการปักหมุดจุดตื้นเขินสร้างเป็นบิ๊กเดต้าโครงข่ายน้ำก็จะทำให้การบริหารจัดการน้ำรู้ลำดับแก้ปัญหาก่อนหลังและคิดเป็นเส้นน้ำเดียวกันตรงจุดมากขึ้น
12: ถ้าเป็นตะก่อนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบพอประชุมหรือเสนอปัญหาเนี่ยแต่ละหมู่ก็จะเอาปัญหาของตัวเองมาแล้วก็เสนอของงบประมาณก็ผ่านจากการประชาคมหมู่บ้านมานะครับแต่ตอนนี้พอสำรวจแล้วเราก็จะขมวดเห็นปัญหาทั้งหมดแล้วว่าหมู่นี้มีปัญหาอย่างไรมีกี่คลองมีกี่ลำดงที่สำรวจมาแล้วก็มีความคลองไหนที่ควรจะต้องได้รับการพัฒนาก่อน
13: เราจะทำข้อตกลงผ่านกรรมการลุ่มน้ำเลยเป็นการจัดการน้ำระดับเทว่าค่อนข้างถาวรเลยอันนี้การปล่อยน้ำก็จะเปลี่ยนก็คือว่าน้ำช่วงปกติเนี่ยอาจจะปล่อยประมาณสัก 7-80 นะครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ช่วงน้ำทะเลหนุนอาจจะเพิ่มเป็น100หรือ120เพราะฉะนั้นก็จะมีสองช่วงว่าปีน้ำมากหรือปีน้ำที่แรงจัดเนี่ยบ่อยแล้วก็เป็นข้อตกลงว่าใน1รอบเดือนของช่วงแรงเนี่ยจะมีการปล่อยน้ำมากอยู่ประมาณ7วันช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงอีก20กว่าวันก็จะปล่อยต่างอันนี้เป็นข้อตกลงที่เรากำลังจะทำ
11: สมุทรสงครามโมเดลสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าการรับมือกับวิกฤตโลกร้อนและระดับน้ำทะเลอ่าวไทยที่สูงขึ้นไม่สามารถที่จะพึ่งพาการสั่งการจากบนลงล่างหรือท็อปดาวน์ได้เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าจะต้องเริ่มต้นจากการใช้องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีที่โปร่งใสเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการของภาครัฐไปพร้อมกันด้วยและนี่คือจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่จะปลดล็อกเชิงนโยบายในการบริหารจัดการน้ำแบบต่างคนต่างทำนะคะเมื่อทุกคนมีข้อมูลร่วมกันแล้วนะคะการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนโดยใช้ข้อมูลอย่างมีเหตุผลก็จะทำให้การบริหารจัดการน้ำในอนาคตดีขึ้นค่ะ
5: ขอบคุณคุณนิตยาค่ะ
1: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับยุคนี้จะกินอะไรจะดูความสดอย่างเดียวไม่ได้นะครับหลังจากที่จีนครับเขาเจอว่ามีการใช้ฟอร์มาลีนครับเอาไปแช่ผักให้ผักนั้นมันสดระหว่างการขนส่งนะครับพอมีข่าวคราวแบบนี้ออกมาครับหน่วยงานภาครัฐของไทยนะครับโดยเฉพาะอย. ก็เร่งไปตรวจครับทั้งด่านนำเข้าผักเหล่านี้รวมไปถึงตลาดค้าส่งนะครับไปตรวจทั้งหมด42ตัวอย่างเจอไหม
5: ไม่เจอค่ะ
1: ไม่เจอหรอกฮะไปตรวจไม่เจอท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ถ้าใครจะไปกินผักยิ่งไปซื้อผักที่ตลาดค้าส่งเนี่ยพอเห็นกล่องมันมีภาษาจีนหน่อยก็ระแวงนิดนึงฮะ
14: สวัสดีค่ะ
1: บล็อกเกอร์ชาวจีนครับบันทึกภาพเกษตรกรผู้ปลูกผักกาดขาวในมณฑลเหอเป่ยประเทศจีนนะครับที่

0: เอาผักกาดขาวครับจุ่มลงไปในสารฟอร์มาลีนเพื่อให้ผักเนี่ยมีสภาพที่สวยงามสดแล้วก็ยืดอายุมันนานขึ้นจากนั้นก็ขนขึ้นรถส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าครับเนี่ยฮะเรื่องนี้เนี่ยสร้างความกังวลให้กับผู้บริโภคนะครับเพราะว่าฟอร์มาลีนเนี่ยเป็นสารต้องห้ามใช้ในอาหารครับแล้วก็ถูกจัดให้เป็นสารก่อมะเร็งขณะที่ปัจจุบันครับไทยนำเข้าสินค้าเกษตรจากจีนมากกว่า1ล้านตันต่อปีโดยเฉพาะผักกาดแล้วก็ผักสลัดครับที่วางขายอยู่ในตลาดหลายแห่งในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับนักวิชาการสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับบอกว่าที่ผ่านมาครับเคยสุ่มตรวจผักกาดขาวคะน้ามะเขือเทศแล้วก็กะเพราจากหลายแหล่งที่มาในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ลำพูนครับพบว่ามีสารตกค้างทั้งยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้ายาฆ่าเชื้อราถ้าผู้บริโภคอยากตรวจสอบเบื้องต้นก็ให้สังเกตครับสังเกตจากอะไรกลิ่นท่านผู้ชมถ้ากลิ่นมันฉุนคล้ายกับสารเคมีหรือพอไปแตะไปจับมันเกิดอาการระคายเคืองก็ให้หยุดบริโภคทันทีครับนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามากำกับดูแลครับ
1: จีนใช้ลักษณะของการจุ่มฟอร์มาลีนไปเลยอันนั้นก็เรียกว่าค่อนข้างจะหนักหนามากๆเพราะเชื่อว่าความข้นของการตกค้างของสารฟอร์มาลีนเนี่ยกับตัวผักกาดขาวเนี่ยน่าจะมีความข้นที่สูงพอควรเลยล่ะสิ่งที่ตามมาคือเหตุเกิดของจีนเนี่ยประมาณวันที่22ที่มีการเผยแพร่ถ้ามานับถึงวันนี้ก็ประมาณ4วันนั่นหมายความว่าถ้ามีการจุ่มสารเคมีตรงนี้แล้วแล้วเขามีการพูดง่ายๆคือการใส่ถุงซีลมัดต่างๆเนี่ยแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการขนส่งแล้วก็ในการเก็บรักษาด้วยถ้ามาถึงบ้านเราคำถามคือเราจะมีวิธีการใดบ้างที่สามารถช่วยในการtrack เรื่องของ traceability ได้ว่ามันไปถึงไหนแล้ว
2: ประธานสมาพันธ์ SME ภาคเหนือค่ะเรียกร้องให้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์บัญชาการแบบ one stop service ขึ้นมาเพื่อบริการการตรวจสอบสารตกค้างในสินค้าเกษตรของทั้ง2ประเทศเลยป้องกันไม่ให้สารตกค้างหลุดรอดไปถึงมือผู้บริโภคค่ะ
3: ในเวทีการเจรจานะครับเราต้องมีความเข้มงวดมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่กระทบทั้งด้านสุขภาวะด้านสุขภาพของคนไทยและก็ผู้ประกอบการของคนไทยทีนี้ในส่วนของเอกชนเองอยากจะให้ตั้งวันคอมมานนะครับคือศูนย์ประสานงานเดียวนะครับอย่างที่ได้นำเสนอว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่หลายส่วนด้วยกันนะครับทั้งอย.เองนะครับอย.เองเนี่ยก็ต้องดูขั้นตอนการตรวจตั้งแต่ก่อนเข้าด่านศุลกากรก็ต้องควบคู่ประสานงานกับอย.ว่าพิกัดถูกต้องมาจากที่ไหนแล้วไม่มีสารตกค้างจริงนะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับประสานกำชับให้กรมวิชาการเกษตรนะครับประสานมกอชแล้วก็อย.อย่างใกล้ชิดให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผักนำเข้าให้เป็นไปตามมาตรฐานครับขณะที่เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการอย.นะครับบอกว่าตอนนี้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจผักนำเข้าครับแล้วก็เร่งสุ่มตรวจผักกาดขาวที่ขายอยู่ในไทยนะครับผลตรวจเบื้องต้นณวันที่25สิงหาคมจากด่านอาหารและยา3แห่งและตลาดค้าส่ง2แห่งรวม42ตัวอย่างไม่พบการปนเปื้อนของฟอร์มาลีนแล้วก็ยังคงเฝ้าระวังและสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับการตรวจที่ด่านอาหารและยา3แห่งครับก็คือที่เชียงของเชียงแสนและท่าเรือกรุงเทพครอบคลุมผักหลายชนิด22ตัวอย่างส่วนตลาดค้าส่ง2แห่งครับตรวจผักกาดขาว20ตัวอย่างเป็นผักนำเข้า11ตัวอย่างครับแล้วก็เป็นผักในประเทศ9ตัวอย่างถ้าการตรวจเบื้องต้นพบเข้าข่ายต้องสงสัยครับเขาก็จะส่งไปตรวจยืนยันที่แล็บแล้วก็ควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องทันทีสำหรับฟอร์มาลีนนะครับไม่อนุญาตให้นำมาใช้แช่พ่นหรือรักษาความสดของอาหารครับโดยอาหารที่มีการใช้เป็นอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายในประเทศไทยแนะนำนะครับสำหรับคนที่เลือกซื้อให้ซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้แล้วก็ล้างให้สะอาดด้านรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ครับกำชับให้กรมการค้าภายในนะครับไปตรวจสอบสินค้าปลายทางอย่างเข้มงวดมากขึ้นครับ
4: ก็ต้องดูแลผักกาดหอมเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลที่เราได้มาตอนนี้ว่าที่ประเทศรอบๆเราก็มีประเด็นปัญหาเรื่องนี้เราก็คงให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษแต่อย่างที่เรียนค่ะเราไม่ใช่ต้นทางก็ต้องเป็นคนที่ดูแลการนำ

0: ะคะแล้วก็ในเรื่องของสินค้าเกษตรที่อาจจะมีประเด็นปัญหาเรื่องการปลอมปนของสารอย่างในเรื่องของสุขอนามัยเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องเป็นทางกรมวิชาการเกษตร
1: ข้อมูลสินค้านำเข้าที่ด่านศุลกากรเชียงของนะคะเดือนกรกฎาคมอันดับหนึ่งเลยคือผลไม้สดนำเข้ามากว่า25ล้านกิโลกรัมค่ะมูลค่าสูงกว่า 1,000 ล้านบาทตามมาด้วยผักสดมากกว่า41ล้านกิโลกรัมมูลค่ากว่า900ล้านบาทนะคะทีนี้ข้อมูลจากกรมศุลกากรรายงานว่าไทยนำเข้าผักกาดขาวรวมกับผักตระกูลกะหล่ำทั้งแบบสดและแช่แข็งจาก4ประเทศด้วยกันนะคะก็คือออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นแล้วก็ลาวโดยพบว่าช่วงมกราคมถึงมิถุนายนปีนี้นำเข้าจากจีนเนี่ยสูงสุดคือ 74,000 ตันคิดเป็นมูลค่ารวมแล้วกว่า963ล้านบาทนะคะหรือเกือบทั้งหมดของปริมาณนำเข้ารวมค่ะขณะที่ทางการจีนหลังจากมีคลิปวิดีโอที่เผยแพร่อยู่บนโลกออนไลน์ก็สั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นนะคะไปสุ่มตรวจทั้งผักกาดขาวแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางการมณฑลเหอเป่ยค่ะก็เร่งดำเนินการสอบสวนรวมทั้งติดตามเส้นทางการกระจายสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้ผักปนเปื้อนออกสู่ตลาดค่ะ
2: ทีนี้เนี่ยเรื่องนี้มันได้รับความสนใจมากครับไม่เฉพาะที่จีนไม่เฉพาะที่ไทยแต่เกาหลีใต้ท่านผู้ชมเพราะอะไรเขานำเข้ากิมจิในเกาหลีใต้นะครับเขานำเข้ากิมจิจากจีนเนี่ยถึง 99% ของยอดการนำเข้ากิมจิทั้งหมดครับโดยกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของเกาหลีใต้เขายกระดับการตรวจคัดกรองผักกาดขาวนำเข้าจากจีนนะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งผลการตรวจสอบ8ล็อตล่าสุดยังไม่เจอการปนเปื้อนเหมือนกันครับ
1: เนปาลเจอกับภัยพิบัติครั้งรุนแรงนะคะน้ำท่วมฉับพลันตอนนี้มีผู้เสียชีวิตค่ะมีรายงานผู้สูญหายสูงถึง400คนด้วยกันนะคะกองทัพเนปาลส่งทั้งเฮลิคอปเตอร์และเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าไปยังพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพขณะมวลน้ำมหาศาลไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้านอยู่ทางตอนกลางของเนปาลหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่ขณะที่พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศซึ่งอยู่ติดกับทิเบตเจอกับอุทกภัยครั้งนี้เช่นเดียวกันนะคะส่งผลให้ถนนและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเสียหายไปด้วยมีชุมชนจำนวนมากได้รับผลกระทบเจ้าหน้าที่เนปาลแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำให้อพยพขึ้นไปอยู่ที่สูงค่ะล่าสุดมีรายงานพบผู้เสียชีวิต18คนขณะที่หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเนปาลระบุว่ามีนักท่องเที่ยวสูญหาย384คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ291คนซึ่งรวมไปถึงนักเดินทางจากอินเดียออสเตรเลียเนเธอร์แลนด์แอฟริกาใต้สหราชอาณาจักรและมาเลเซียนายกรัฐมนตรีเนปาลเรียกประชุมฉุกเฉินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือกับภัยพิบัติส่วนกองทัพเนปาลส่งเฮลิคอปเตอร์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนค่ะส่วนภาพนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในฝั่งทิเบตนะคะภาพนี้ทำให้เห็นเหตุการณ์ระหว่างที่ผู้คนพยายามหนีเอาชีวิตรอดค่ะและเพียงไม่กี่นาทีก่อนที่ดินโคลนจำนวนมากจะพังถล่มลงมาบริเวณจุดผ่านแดนที่อยู่ติดกับเนปาลบริเวณที่เกิดเหตุเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในกลุ่มคนรักการเดินป่าและชื่นชอบธรรมชาตินะคะสื่อทางการจีนออกมาเตือนว่าอาจจะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากขณะที่สีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนสั่งระดมกำลังทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือและค้นหาผู้สูญหายพร้อมทั้งสั่งยกระดับเรื่องการติดตามและระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อป้องกันภัยพิบัติค่ะ
2: อิหร่านยืนยันนะครับว่าตอนนี้ช่องแคบฮอร์มุซยังปิดอยู่ครับแม้จะบรรลุข้อตกลงเส้นทางเดินเรือชั่วคราวกับโอมานแล้วก็ตามครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับเมื่อวานนี้มีเรือบรรทุกสินค้าแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ5ลำครับแม้ว่าจะยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง10วันที่อยู่ที่15ลำต่อวันนะครับแต่ก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวันจันทร์ครับที่มีเรือแล่นผ่านเพียง2ลำเท่านั้นถือเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมนะครับปริมาณการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่ลดลงอย่างมากเป็นผลพวงจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐ

0: กับอิหร่านที่ยังไม่มีท่าทีว่าจะคลี่คลายลงไปครับล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านนะครับบอกว่าอิหร่านและโอมานได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือชั่วคราวสำหรับการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสแล้วโดยเส้นทางขาเข้าอ่าวเปอร์เซียจะใช้เส้นทางผ่านหน้าน้ำอิหร่านทั้งหมดครับส่วนเส้นทางขาออกจะผ่านทั้งหน้าน้ำของอิหร่านและโอมานครับนอกจากนี้รัฐมนตรีอิหร่านยังยืนยันนะครับว่าช่องแคบฮอร์มุสยังปิดอยู่แม้จะมีการบรรลุข้อตกลงดังกล่าวแล้วก็ตามแล้วก็ย้ำว่าสหรัฐจะต้องกลับมาปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ทำร่วมกันกับอิหร่านซะก่อนช่องแคบนี้ถึงจะเปิดใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบครับความเคลื่อนไหวนี้นะครับมีขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านและโอมานหารือร่วมกันครับเกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการการสัญจรผ่านเส้นทางนี้อย่างค่อยเป็นค่อยไปปัจจุบันยังไม่แน่ชัดนะครับว่าสหรัฐจะยอมรับข้อตกลงที่กำลังเกิดขึ้นนี้หรือไม่หลังจากก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐครับเคยขู่ว่าจะโจมตีโอมานถ้าเข้ามาขัดขวางความพยายามของสหรัฐในการเปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งครับ
1: โดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นำสหรัฐที่ตกเป็นเป้าลอบสังหารบ่อยครั้งที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะเดือนที่แล้วเพิ่งจะมีข่าวบอกว่าทรัมป์แอบเปลี่ยนเครื่องบินเพื่อหนีการโจมตีจากอิหร่านและตอนนี้มีรายงานบอกอิหร่านกำลังพุ่งเป้าไปที่ลูกชายของทรัมป์ด้วยนะคะความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้จะทำให้ความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นหรือไม่ติดตามกับคุณทิพย์ตะวันในหน้าต่างโลกค่ะ Success.

0: สงครามสหรัฐอิหร่านที่เปิดฉากขึ้นตั้งแต่เมื่อเกือบ6เดือนที่แล้วโหมกระพือความขัดแย้งและความเกลียดชังให้ยิ่งลุกลามบานปลายนะคะซึ่งล่าสุดสื่อทางการของอิหร่านเองได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอชิ้นนี้ค่ะ
1: داده‌های فاش شده در این ویدیو حاصل یک نفوذ بی سابقه است.
0: นี่เป็นคลิปวิดีโอที่สถานีโทรทัศน์ IRIB และทัสนิมของอิหร่านเผยแพร่ออกมานะคะซึ่งเรานำมาจากโพสต์ของสถานีโทรทัศน์ในอาเซอร์ไบจานค่ะเป็นวิดีโอที่สร้างจาก AI มีความยาวประมาณ3นาทีคุณผู้ชมเขาพูดถึงแผนการลอบสังหารบารอนทรัมป์นะคะลูกชายคนเล็กของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐข้อมูลจากคลิปวิดีโอชิ้นนี้อ้างว่าบารอนถูกเฝ้ามองและติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะโดยใช้ AI จำลองให้เห็นว่าบารอนใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นที่บ้านพักสถานศึกษาหรือว่าเล่นเกมในเวลาว่างนะคะพร้อมทั้งระบุด้วยว่าลูกชายของทรัมป์คนนี้ถูกตั้งค่าหัวเป็นเงิน10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ327ล้านบาทด้านโฆษกหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐระบุเขาว่าทีมตำรวจลับรับทราบข้อมูลนี้แล้วค่ะและกำลังสอบสวนอย่างรอบด้านเพื่อป้องกันภัยคุกคามแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดเพิ่มเติมนะคะโดยอ้างว่าข้อมูลความปลอดภัยเป็นความลับค่ะแม้ว่าเรื่องราวของครอบครัวผู้นำสหรัฐจะได้รับความสนใจจากทั่วโลกแต่ตามปกติแล้วคนที่ตกเป็นเป้าสายตาจริงๆก็มักจะมีแค่ตัวประธานาธิบดีกับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนะคะขณะที่ลูกๆมักจะไม่ได้มีบทบาทโดดเด่นอะไรมากนักแต่สำหรับครอบครัวหมายเลขหนึ่งของสหรัฐหรือ First Family ในรัฐบาลชุดปัจจุบันต่างออกไปคุณผู้ชมตระกูลทรัมป์เป็นตระกูลใหญ่มีสมาชิกในครอบครัวเยอะนะคะแต่ละคนมีบทบาททั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจไม่น้อยดังนั้นหลายคนจึงรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วรวมถึงบารอนค่ะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนซึ่งเคยออกงานกับทรัมป์หลายครั้งจึงมักถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งแล้วก็ตกเป็นเป้าการโจมตีด้วยแต่บารอนไม่ใช่คนเดียวที่กำลังถูกหมายหัวค่ะเมื่อเดือนที่แล้วสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านค่ะเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ใช้ AI สร้างขึ้นและมีลักษณะคล้ายๆกับคลิปของบารอนล่าสุดนะคะแต่เป้าหมายในการลอบสังหารนั่นก็คือเมลานีทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะการเผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่อิหร่านติดตั้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ในกรุงเตหะรานนะคะแสดงออกถึงการข่มขู่หมายเอาชีวิตคนในตระกูลทรัมป์ทำกลางการยกระดับสถานการณ์ตึงเครียดระหว่าง2ประเทศค่ะหลังการเจรจายุติสงครามหยุดชะงักพร้อมๆกับการใช้ถ้อยคำแข็งกร้าวโจมตีกันไปมาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะคุณผู้ชมในด้านนึงความเคลื่อนไหวนี้ค่ะแสดงออกถึงความโกรธแค้นของอิหร่านและยังเป็นการทำสงครามจิตวิทยาเพื่อสร้างความหวาดกลัวด้วยนะคะขณะที่ในอีกด้านก็สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มสายแข็งหรือว่าฮาร์ดไลน์เนี่ยได้เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลเพิ่มมากขึ้นในอิหร่าน

0: ซึ่งบรรยากาศความขัดแย้งเช่นนี้จะยิ่งบั่นทอนโอกาสในการเจรจาหรือไม่ค่ะทางการสหรัฐเชื่อว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC น่าจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการข่มขู่และคุกคามครอบครัวทรัมป์นะคะซึ่งเดิมในอิหร่านเขาจะพุ่งเป้าไปที่ตัวผู้นำสหรัฐและเจ้าหน้าที่ในรัฐบาลคนสำคัญที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการลอบสังหารแกนนำอิหร่านเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากทรัมป์สั่งปลิดชีพนายพลคาเซมโซเลมานีค่ะผู้บัญชาการกองกำลังคุดเมื่อปี2020นะคะซึ่งทำให้ทรัมป์ตกเป็นเป้าการโจมตีและถูกหมายหัวจนต้องเพิ่มการอารักขาความปลอดภัยสถานการณ์นี้ยิ่งเลวร้ายลงค่ะเมื่อทรัมป์จับมือกับผู้นำอิสราเอลเปิดศึกถล่มอิหร่านสังหารอายาตอลลาห์อาลีคาเมเนอีและแกนนำหลายคนในระบอบอิหร่านค่ะเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเป็นอีกคนนะคะที่ตกเป็นเป้าการโจมตีซึ่งล่าสุดออกมาให้สัมภาษณ์สื่อทางโทรศัพท์ค่ะว่าอิหร่านพยายามสังหารลูกชายของเขาด้วยเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้บอกรายละเอียดใดเพิ่มเติมค่ะนอกจากนี้เนทันยาฮูยังได้ร้องขอให้หัวหน้าหน่วยงานความมั่นคงอิสราเอลจัดทีมอารักขาความปลอดภัยให้กับผู้สมัครชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีทุกคนอย่างเหมาะสมก่อนหน้าการเลือกตั้งในเดือนตุลาคมนี้นะคะหลังจากตัวเก่งพรรคฝ่ายค้านถูกปฏิเสธคำร้องขอรับการคุ้มครองค่ะกระแสต่อต้านอเมริกันลุกโชนขึ้นในอิหร่านนับตั้งแต่ปฏิวัติอิสลามในปี1979นะคะขณะที่สงครามแล้วก็ความขัดแย้งตลอดช่วงมากกว่า40ปีที่ผ่านมายิ่งโหมกระพือความโกรธแค้นและความเกลียดชังนี้ให้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งนี่ไม่เป็นผลดีกับใครเลยจริงๆค่ะ
1: ทิพย์ตะวันค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเกิดเหตุระเบิดระหว่างการทดลองวิทยาศาสตร์นะครับในโรงเรียนจังหวัดยะลาทำให้ครูและนักเรียนบาดเจ็บ7คนครับในจำนวนนี้มีอาการสาหัส3คนครับจุดเกิดเหตุนะครับเป็นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับโรงเรียนบ้านตาเชียงอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับพบเด็กนักเรียนและครูในโรงเรียนได้รับบาดเจ็บ7คนครับเบื้องต้นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหาแต่เด็กนักเรียน3คนอาการสาหัสนะครับถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ยะลาครับสอบถามครูทราบว่าช่วงเวลา 11:30 นได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นในห้องเรียนชั้นป.2จึงวิ่งมาดูก็พบความชุลมุนวุ่นวายนะครับนักเรียนมีบาดแผลคล้ายรอยไหม้และถลอกตามร่างกายเสื้อผ้าบางส่วนกองอยู่หน้าห้องครับคาดว่าเกิดจากแอลกอฮอล์ที่ทำการทดลองวิทยาศาสตร์
3: ก็คุณครูอยู่ด้านบนนะคะสอนตามปกติเสร็จทีนี้ได้ยินคุณครูลงไปในห้องน้ำค่ะเสร็จทีนี้ก็ได้ยินเสียงดังตุ้มนิดนึงค่ะก็เลยลงมาดูเหตุการณ์พอมาดูเหตุการณ์แล้วเกิดชุลมุนแล้วค่ะก่อนนักเรียนก็มีบาดแผลตามร่างกายถลอกอะค่ะ
4: ส่วนใหญ่ลักษณะบาดแผลเป็นไงครับเกิดจากไฟไหม้หรือว่าไง
3: ใช่ค่ะมันเป็นเหมือนว่าถลอกเหมือนโดนไฟอะไรแบบนี้ค่ะ
4: ชั่วโมงนั้นเป็นชั่วโมงสอบวิชาแล้วครูคร
3: ับ คุณครูประจำชั้นป.2กำลังทดลองวิทยาศาสตร์อยู่ค่ะ
1: นายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดยะลาเดินทางไปเยี่ยมและติดตามอาการเด็กนักเรียนที่บาดเจ็บนะคะบอกว่าได้เร่งรัดให้ทีมแพทย์ประเมินอาการเด็กทั้ง3คนอย่างละเอียดบางคนบาดเจ็บบริเวณดวงตาทั้ง2ข้างค่ะเพื่อเตรียมพิจารณาส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทางกระทรวงศึกษาธิการเตรียมกองทุนฉุกเฉินเพื่อใช้ในการรองรับและให้ความช่วยเหลือเยียวยานักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุด้วยค่ะ
2: เชียร์บอลไทยนัดชิงรอบชิงนัดที่2นะครับติดตามกับคุณอินทัศน์เพชรประสมกูลครับ

0: สวัสดีครับกีฬาค่ำนี้มาดูกันที่คณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาครับผลักดันให้ฟุตบอลไพรม์มินิสเตอร์ครับเป็นฟุตบอลสร้างรากฐานเยาวชนสู่ทีมชาติไทยอย่างยั่งยืนครับคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาจัดงานสัมมนาพลิกโฉมฟุตบอลไทยสร้างรากฐานใหม่ภายใต้กระทรวงการกีฬาสู่อนาคตที่ยั่งยืนครับโดยนางปรดปราณสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยซึ่งเป็นว่าที่ผู้ว่าการกกท.คนใหม่เชื่อว่าการพัฒนาฟุตบอลไทยต้องเริ่มจากฐานรากตั้งแต่เด็กพัฒนาตามลำดับจนสู่ความเป็นเลิศและอาชีพตามแนวทางของฟุตบอลไพรม์มินิสเตอร์ครับในรุ่นอายุ3รุ่นครับ14 16 18ปีและฟุตบอลหญิงอายุไม่เกิน18ปีโดยจะแข่งทั้งหมด4สเตจเริ่มจากสเตจแรก878อำเภอรวมถึง50เขตในกทม.ตามด้วยสเตจจังหวัดสเตจโซนและสเตจชิงแชมป์ประเทศไทยเพื่อพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมฟุตบอลไทยที่มีมากกว่า1ล้านคนคาดว่าจะมีเด็กๆทั่วเมืองไทยส่งแข่งมากกว่า 9,000 ทีมครับโดยมีนักฟุตบอลเกือบ 278,000 คนเพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนไทยแสดงศักยภาพอย่างทั่วถึงและสร้างฐานข้อมูลนักกีฬาทีมชาติไทยต่อยอดสู่เยาวชนทีมชาติในทุกช่วงอายุโดยเสนอแผนเป็นพัฒนาระยะยาวต่อเนื่องผ่านมติคณะรัฐมนตรีครับ
1: หวังว่าการสัมมนาในวันนี้เรามุ่งเน้นที่จะดูแนวทางการที่เราจะทำอย่างไรให้ฟุตบอลไทยเนี่ยไปสู่ฟุตบอลโลกการส่งเสริมฟุตบอลของเราเนี่ยของประเทศไทยในเวลานี้ยังไม่ได้มีมาตรฐานยังไม่ได้โอบอุ้มทีมนั้นตั้งแต่ระดับเยาวชนขึ้นมาอย่างจริงจังนะครับก็ปัจจุบันนี้จะตั้งกระทรวงการกีฬานะครับผมก็หวังว่ากระทรวงการกีฬาก็จะเป็นแม่งานที่จะทำในเรื่องนี้นะครับ
2: ในประชากรกีฬาทั้งหมดก็เริ่มจากกรมพละศึกษาแล้วก็มหาวิทยาลัยกีฬาการกีฬาไทยก็มีหน้าที่ในการที่จะพัฒนาต่อร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลดังนั้นเราก็เลยมีเกิดPrime Minister Cup ทําเป็นทัวร์นาเมนต์ก่อนนะคะถ้าเป็นในรูปแบบลีกมันต้องแข็งแรงมากกว่านี้ก่อนตอนนี้มันเป็นแบบในรูปทัวร์นาเมนต์คือเปิดพื้นที่และโอกาสให้เด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่14 16 18ในผู้ชายแล้วก็18ในผู้หญิงทุกองค์คาพยพของฟุตบอลตั้งแต่ภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงคือสมาคมกีฬาฟุตบอลให้ความร่วมมือในการจัดร่วมกันเป็นบูรการงานร่วมกันตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดประเทศแล้วก็ชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะมี4เฟสด้วยกัน
0: คาดว่าการแข่งขันจะเปิดฉากขึ้นในปลายเดือนตุลาคมนี้ครับก่อนจะสิ้นสุดในเดือนกันยายนปีหน้าตามกรอบงบประมาณปี70กว่า150ล้านบาทและหลังจบการแข่งขันในปีหน้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลเตรียมพัฒนารูปแบบการแข่งขันจากทัวร์นาเมนต์มาเป็นลีกเยาวชนเพื่อการพัฒนาอย่างจริงจังครบวงจรต่อไปครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันถ่ายทอดสดเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมให้มากที่สุดผ่าน7ช่องฟรีทีวีครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับประกาศความพร้อมถ่ายทอดสดเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยมีนักกีฬาทีมชาติไทยร่วมกิจกรรมนำโดยวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันมือ8ของโลกและบิวภูริพลบุญสอนเจ้าของเหรียญเงินเอเชียนเกมที่หางโจวประเทศจีนครับแน่นอนครับรัฐมนตรียืนยันครับต้องการถ่ายทอดสดให้ครอบคลุมทุกชนิดกีฬาที่นักกีฬาไทยลงแข่งขันให้มากที่สุดผ่าน7ช่องฟรีทีวีครับ
3: จะมีการถ่ายทอดสดในรายการกีฬามหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของเอเชียนั่นคือเอเชียนเกมแล้วก็เอเชียนพาราเกมซึ่งแน่นอนครับเราได้รับความร่วมมือจากภาคเครือข่ายนะครับเราได้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้วก็กกท.ที่จะมาสนับสนุนในเรื่องถ่ายทอดสดพร้อมกับช่องทีวีต่างๆนะครับที่พร้อมเพียงกันจะไปร่วมกันถ่ายทอดสดเพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้ส่งแรงใจไปเชียร์ทีมชาติไทยได้เห็นว่านักกีฬาไทยนั้นมีความสามารถแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยนะครับ
0: เอเชียนเกมเตรียมถ่ายทอดสดตั้งแต่วันที่10กันยายนถึง4ตุลาคมตั้งแต่เวลา8โมงเช้าครับ โดยฟุตบอลหญิงเป็นกีฬาชนิดแรกของไทยที่เตรียมถ่ายทอดสดในวันที่14กันยายนพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.ตามเวลาประเทศไทยครับงานมิเตอร์เพลสเอเชียนเกมครั้งที่2โดยมี8สมาคมกีฬาร่วมกิจกรรมเริ่มจากสมาคมกีฬายกน้ำหนักตั้งเป้าความหวังคว้าอย่างน้อย 2-3 เหรียญเพื่อไม่กดดันนักกีฬาครับ
4: ยกน้ำหนักนี่มันมีการเปลี่ยนรุ่นนะฮะอย่างเช่นตอนนี้มันจะกลายเป็นว่าไม่มี71ละมี70กับ75คราวนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะนี่ยกตัวอย่างนะว่าเราจะเลือกนักกีฬาของเราเนี่ยอยู่ในรุ่นไหนและอีกอย่างนึงก็คือว่าทางประเทศอื่นเขาจะเอานักกีฬาเขาลงรุ่นไหนผมว่าถ้าสมมติว่าเราได้ลิสต์คือได้รู้ว่าใครอยู่รุ่นไหนเนี่ยเราจะเห็นภาพตรงนี้ชัดขึ้นนะครับผมแต่คราวนี้ในขณะนี้เองเราคิดว่า2-3เหรียญน่าจะได้ครับ
5: เราพยายามเก็บข้อมูลจากการแข่งขันที่ผ่านมาของแต่ละประเทศทั้งหมดเลยนะครับว่าใครลงน้ำหนักรุ่นไหนใครลงตรงไหนแต่ยังไงก็แล้วแต่อย่างที่ท่านผู้การทีมได้กล่าวไปแล้วว่ามันมีการปรับเปลี่ยนรุ่นน้ำหนักเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนักกีฬาที่มีสถิติที่ดีในอีเวนท์ที่ผ่านมาอาจจะมีการปรับรุ่นน้ำหนักขึ้นรุ่นน้ำหนักลงก็แล้วแต่นะครับอย่างนี้ก็ยังไงก็แล้วแต่มันต้องไปดูกันที่หน้างานในระหว่างก่อนการแข่งขันที่จะยืนยันน้ำหนักรุ่นอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ขณะที่สมาคมกีฬากอล์ฟตั้งเป้าคว้า1เหรียญทองจากการชิงชัย4เหรียญทองโดยลุ้นจากประเภทบุคคลและประเภททีมครับส่วนทีมบาสเกตบอลเทเบิลเทนนิสยิงปืนยิงเป้าบินพาเดลและยิงธนูขอทำผลงานให้ดีที่สุดสำหรับมิดเดิลเพลสเอเชียนเกมครั้งที่3ที่มีขึ้นในวันศุกร์นี้ครับนำโดยสมาคมกีฬากรีฑาและแบดมินตันสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดตัวทัพนักกีฬาอีสปอร์ต29คนสู้ศึกเอเชียนเกมแข่งขัน4ประเภทและเจงชิง7เหรียญทองจาก11อีเวนต์ที่ชิงชัยครับโดยนายสันติโลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตไทยมั่นใจทีมไทยจะคว้าได้อย่างน้อย1เหรียญทองจากอีฟุตบอลครับ2ทุ่มวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดฟุตบอลทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในศึกอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศเกมที่2เกมแรกไทยแพ้มาก่อน 0-2 ทำให้เกมนี้ไทยต้องบุกไปชนะเวียดนาม2ลูกขึ้นไปครับถึงจะเสมอถ้า3ลูกและไม่เสียประตูจะทวงแชมป์อาเซียนกลับมาได้ครับช่วงนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณวณิษาครับ
6: ขอบคุณคุณนินทัศน์ครับ
7: มี9จังหวัดทั้งในภาคเหนือและอีสานนะคะตอนนี้ฝนยังตกหนักแล้วก็ถูกระบุว่ายังเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยอยู่ติดตามเพิ่มเติมในพยากรณ์อากาศกับคุณธนวรรณมิลินทสุดค่ะ
8: สวัสดีค่ะสภาพอากาศในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์นี้มีความเปลี่ยนแปลงนะคะจากเดิมที่เราคาดว่าฝนนั้นจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้แต่ก็ปรากฏว่าฝนนั้นมาล่าช้าออกไปนะคะกลายเป็นไปอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์แทนค่ะก็นับเป็นข่าวดีว่าช่วงนี้ยังไม่มีฝนตกหนักมากเพิ่มขึ้นมาซ้ำเติมกับปัญหาน้ำท่วมที่เพิ่งจะทุเลาลงนะคะโดยในช่วงก่อนที่จะถึงช่วงสุดสัปดาห์นี้ร่องมรสุมนั้นยังมีกำลังอ่อนพาดผ่านจากบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนลาวตอนบนเข้าไปหาพายุนาราที่บริเวณประเทศจีนนะคะช่วงนี้จนกระทั่งถึงวันศุกร์ค่ะโดยประเทศไทยจะมีฝนลดลงแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือด้านฝั่งตะวันตกของภาคกลางแล้วก็บริเวณภาคตะวันออกนะคะจากกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดเข้ามาค่อนข้างแรงค่ะแต่ว่าพอถึงช่วงสุดสัปดาห์นะคะคาดว่าร่องมรสุมนั้นจะเคลื่อนลงมาพาดผ่านอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและอีสานตอนบนเข้าไปสู่กลุ่มฝนกำลังแรงซึ่งปกคลุมอยู่แถวบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลทำให้ประเทศไทยนั้นจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นตกหนักถึงหนักมากด้วยนะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานทางด้านฝั่งตะวันออกตอนบนค่ะรวมไปถึงด้านที่รับลมมรสุมที่พัดเข้ามาปกคลุมจากทางด้านฝั่งอันดามันด้วยนะคะเรามาดูพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักก่อนที่จะถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้รวม12จังหวัดนะคะภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ค่ะภาคกลางที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะโดยสภาพอากาศรายภาคก่อนที่จะถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักประมาณ 60% ของพื้นที่ทางตอนบนด้านฝั่งตะวันตกและก็ตอนล่างของภาคค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่ฝนตกไม่หนักนะคะจะอยู่ทางตอนบนด้านฝั่งตะวันออกค่ะ สำหรับภาคกลางนะคะจะมีฝนตกหนัก 40% ของพื้นที่ที่บริเวณจังหวัดสระบุรีแล้วก็ทางด้านฝั่งตะวันตกส่วนที่บริเวณกรุงเทพปริมณฑลจะมีฝนตกไม่หนักนะคะ 40% ของพื้นที่โดยฝนจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำภาคตะวันออกมีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่ที่บริเวณตอนบนแล้วก็ตามชายฝั่งคือจันทบุรีและตราดนะคะปิดท้ายภาคใต้จะมีฝน 30-40% ของพื้นที่ค่ะฝนจะกระจายอยู่เกือบจะทุกจังหวัดนะคะระยะนี้ก็ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในบริเวณพื้นที่ลุ่มในช่วงสุดสัปดาห์นี้เตือนให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งมีโอกาสเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งได้มากกว่าพื้นที่อื่นๆค่ะระยะนี้จึงควรแนะนำนะคะว่าต้องติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดสวัสดีค่ะ
6: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณอ่อนสนีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 8:25 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจำหน่ายสลากกาชาดในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์อัศววิรุฑการรองประธานคณะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระพันปภาอัยยิกาเจ้าพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและประธานกรรมการทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันปภาอัยยิกาเจ้าและคณะนำผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันปภาอัยยิกาเจ้าประจำปี2565เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกาดังนี้นางสาวสุรัสวดีเครือหงสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวชิชนกเบญจสุริสันสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวสุทธินีทองทิพย์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมรายงานผลการศึกษานางสาวเปรมกมลขันธจักรสำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนางสาวลลิพัฒน์เพียรหาศิลป์สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอชิงตันซีแอตเทิลเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาเวลา 14:05 นาทีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลรีบดีสอนจิตบุญเหลือผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำคณะผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่6ประจำปี2567เหรียญเงินการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่7ประจำปี2568และเหรียญทองแดงการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่8ประจำปี2569รองศาสตราจารย์สุปรียาควรเดชคุปพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569ศาสตราจารย์กิตติคุณปราณีกุลวณิชนำรองศาสตราจารย์วิโรจน์อรุณมานกุลผู้อำนวยการสถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันและคณะผู้ปรับปรุงพจนานุกรมช่วงใต้ไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อม

0: สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉานครไหโคที่ชาวจีนเคารพศรัทธาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่25สิงหาคม2569เวลา 8:45 นเวลาที่จีนเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉานครไหโคการนี้วัดได้จัดพิธีสักการะบูชาองค์เจ้าแม่ทับทิมสิงเฉาตามพิธีจีนเพื่ออำนวยพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลในโอกาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนนครไหโคในเดือน3ตามปฏิทินจันทรคติจะมีผู้ศรัทธาหลายหมื่นคนเดินทางมาทำพิธีสักการะใหญ่วันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉาเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมแบบแต้จิ๋วศูนย์รวมศรัทธาและการรวมกลุ่มของพ่อค้าชาวแต้จิ๋วที่เดินทางมาค้าขายในเกาะไหหลำโดยเฉพาะชาวจีนทางตอนใต้และชาวจีนพ้นทะเลเช่นชาวแต้จิ๋วไหหลำฮกเกี้ยนและกวางตุ้งที่เคารพนับถือว่าเจ้าแม่ทับทิมเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองผู้เดินทางทางเรือชาวประมงและนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ชุมชนในอดีตการออกทะเลกว่าจะถึงจุดหมายล้วนต้องเสี่ยงภัยอันตรายจากคลื่นลมหรือสิ่งอื่นๆพบหลักฐานการสร้างวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉามาตั้งแต่ปลายราชวงศ์หยวนถึงต้นราชวงศ์หมิงบูรณะซ่อมแซมหลายครั้งครั้งล่าสุดหอการค้าแต้จิ๋วมณฑลไหหนานและกลุ่มชาวจีนพ้นทะเลได้ร่วมการระดมทุนบูรณะครั้งใหญ่จนเสร็จเปิดให้เข้าชมเมื่อต้นปี2567จัดตั้งมูลนิธิพัฒนาวัฒนธรรมสิงเฉาเมี่ยวจู่มณฑลไหหลำขึ้นเพื่อบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งการดูแลการอนุรักษ์โบราณวัตถุแบบซ่อมตามของเดิมจากช่างฝีมือในท้องถิ่นกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีต่างๆวัดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุสำคัญระดับเมืองของนครไหโคปี2562สถาปัตยกรรมในวัดเป็นแบบแต้จิ๋วโบราณเป็นหลักฐานสำคัญของการค้าในเส้นทางสายไหมทางทะเลของจีนผังวัดเป็นแบบ3ซุ้มประตู3เข้าส่วนอาคารและสิ่งก่อสร้างรวบรวมงานฝีมือชั้นครูที่งดงามซับซ้อนมีมิติทั้งประติมากรรมหินงานแกะสลักไม้งานปูกระเบื้องเซรามิกงานปูนปั้นและงานทองคำเปลวเป็นมรดกวัฒนธรรมระดับชาติไว้ด้วยกันที่โดดเด่นเช่นเสาแกะสลักมังกร14ต้นในหอประธานระฆังและกลองโบราณประติมากรรมแกะสลักส่วนใหญ่เป็นรูปมังกรหงส์และสิงโตเรื่องราวผู้คนวิถีชีวิตสื่อความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองในทุกอาชีพบ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขและชีวิตสงบราบรื่นมีแผ่นศิลาจารึกที่บันทึกการซ่อมแซมวัดในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงราชวงศ์ชิงเป็นโบราณวัตถุที่มีค่าวัดเจ้าแม่ทับทิมสิงเฉาเป็นเสมือนสายสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณที่เชื่อมพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งช่องแคบไต้หวันและชาวจีนเชื้อสายแต้จิ๋วทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนชุมชนจีนพ้นทะเลที่ผูกพันกับการเดินเรือและการค้าทางทะเลต่อเนื่องมาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเดอแลงแฮมไฮโคพระราชทานพระราชวโรกาสให้กงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลงานภาพวาดฝีมือจิตรกรชาวไหหนานแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายงานรับเสด็จเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569เวลา 13:30 นเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานานาชาติไหโคเมยหลานเมืองไหโคเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยากงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยารองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ณกรุงกวางโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2500

0: 1969โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพมาจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสเกตรวม8รูปทั้งนี้นับตั้งแต่สำนักพระราชวังมีประกาศเรื่องการสิ้นพระชนกรมศิลปากรได้จัดส่งนักจดหมายเหตุช่างภาพอาสาสมัครร่วมบันทึกทุกเหตุการณ์สำคัญรวมทั้งรวบรวมข่าวและภาพจากสื่อมวลชนทุกแขนงเพื่อจัดทำจดหมายเหตุแห่งชาติและหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพมาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา 6:00 น.เวลา 9:00 น.เวลา 12:00 น.เวลา 15:00 น.เวลา 18:00 น.และเวลา 21:00 น.มีกำหนด100วันเวลา 17:00 พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพมาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปการประคมย่ำยามตามโบราณราชประเพณีในงานพระศพเป็นการบรรเลงดนตรีไทยซึ่งเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศและเป็นสัญญาณบอกเวลาให้ทราบกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วยวงสังแตรและวงปี่ฉนัยกลองชนะเวลา 19:00 พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพมาจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10วัดในกรุงเทพมหานครผัดเปลี่ยนมาสวดพระอภิธรรมทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืน
2: องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่อำเภออู่ไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3: ในช่วงเช้าพลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองไม้ซุงโดยรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดทางหลวงโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนประจำปี2568มีผลการประเมินลดลงจากปี2567รวมทั้งการรายงานปัญหาอุปสรรคและนำเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขประยุกต์ระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นจากนั้นรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนวัดหนองไม้ซุงซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน164คนครู15คนผลการประเมินประจำปี2568มีพัฒนาการดีขึ้นจากปี2567รวมถึงแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและพัฒนาให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพองคมนตรีได้แนะนำให้นำผลการประเมินคุณภาพโรงเรียนในประเด็นที่ยังไม่ดีนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาและแนะนำโรงเรียนให้เห็นความสำคัญกับการอ่านออกเขียนได้โดยให้แนวทางให้นักเรียนทุกคนเมื่อขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่2สามารถอ่านหนังสือออกได้รวมถึงส่งเสริมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษขั้นต้นและจัดทำโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในช่วงบ่ายองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเทพกุญชรชื่นดำรงธรรมเป็นโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนวัดหนองไม้ซุงเป ิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่2ถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน129คนครู14คนโดยรับฟังการบรรยายสรุปการติดตามแนวทางการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนองคมนตรีแนะนำให้ส่งเสริมด้วยวิธีแนะนำชักจูงให้เกิดความเข้าใจและตั้งใจปฏิบัติด้วยตนเองตามหลักการระเบิดจากข้างในซึ่งเป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพแก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นกรณีพิเศษวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานพวงมาลาวางที่หน้าหีบศพนายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยณวัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาหลังจากที่นายสุภมงคลเดินทางไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคม2569และเสียชีวิตอย่างกระทันหันพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพและทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่29สิงหาคม2569
2: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: เวลา 10:00 น.มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทรณพัฒน์จำกัดสมาคมเพชรพลอยเงินทองและมูลนิธิมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์มาจากวัดต่างๆได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามวัดเทพธิดารามและวัดเหล่ากรุงเทพมหานครวัดสาลีวัดเถนพลายและวัดอัมพวนารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าเกตจังหวัดสมุทรปราการและวัดคีรีวงศ์จังหวัดชุมพรหลังจากพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์และสวดบทถวายพรพระแล้วผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายพระไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์สำนักงานเทศบาลนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินนางสาวภายืนเพ่งและคณะและบริษัทอนาล็อกดีไวเซสประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จากวัดในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้แก่วัดกลางวัดอโศการามและวัดหนองยางเหนือวัดในจังหวัดขอนแก่นได้แก่วัดท่าบึงวัดตราชูวนารามและวัดสว่างสุทธารามรวมทั้งวัดบ้านสะแกซำจังหวัดบุรีรัมย์วัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดดอนน้อยจังหวัดหนองคายจำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม JSP ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดทองนพคุณวัดทองธรรมชาติและวัดท่าทองกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดพลายชุมพลและวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยวัดบางด้วนนอกและวัดพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งวัดเขาลอยและวัดสมุทรคามบ้านท่าจังหวัดเพชรบุรีเวลา 19:00 น.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนบริษัทสุรินทร์ออมยาเคมีคอลประเทศไทยบริษัท CSN Engineering จำกัดและสมาคมส่งเสริมผ้าไทยและแฟชั่น ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปและตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆรวมถึงสถาบันการศึกษาและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหมจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนวัดท่าด่านจังหวัดนครนายกหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนองค์การบริหารส่วนตำบลควนชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่และแกนนำสุขภาพเทศบาลตำบลคลองเต็งจังหวัดตรังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในทุกพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคควบคู่กับการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมไทย
1: คณะบุคคลและประชาชนจากจังหวัดต่างๆร่วมกันถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครรวมทั้งจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอาทิเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เรือนจำจังหวัดสระบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมชมรมวงปล่อยแก่ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่มีพระเมตตาต่อผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านโครงการกำลังใจในพระดำริสามารถเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไปได้จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันอสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: ขอบคุณทั้งสองท่านครับ
6: สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีการรวมตัวกันครั้งสำคัญของภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายแดนใต้หลากหลายเครือข่ายด้วยกันนะคะร่วมกันจัดเวทีเสวนาค่ะใช้ชื่อว่าสิทธิชุมชนคนปาตานีเป็นการจับตาดูนโยบายของรัฐใต้เงาเลขาธิการสอบต.คนใหม่นะคะและส่งเสียงคัดค้านแผนการเปลี่ยนผ่านพรุลานควายเป็นแก้มลิงรับน้ำท่วมที่ชาวบ้านรวมถึงนักวิชาการกำลังเร่งผลักดันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกติดตามเรื่องนี้ในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

มีการตั้งคำถามว่าโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพลุลานควาย2โครงการในตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลาจะเป็นการทำลายระบบนิเวศแบบฟองน้ำของพลุหรือไม่ค่ะเพราะแม้จะเป็นพื้นที่ซับน้ำตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่หากปล่อยให้น้ำท่วมสูงเกินไปท่วมนานเกินไปเกินขีดจำกัดก็อาจจะส่งผลความเสียหายต่อระบบนิเวศในระยะยาวแล้วก็อาจจะไปกระทบชีวิตของผู้คนในพื้นที่ด้วยนะคะการเลื่อนประชุมรับฟังความคิดเห็นในโครงการปรับปรุงพลุลานควายเป็นแก้มลิงของสำนักงานทรัพยากรน้ำที่8ไม่ได้แปลว่ายกเลิกโครงการแค่เลื่อนค่ะเลื่อนแล้วฟังความคิดเห็นนี่ก็เลยเป็นประเด็นที่นักวิชาการและภาคประชาชนยังต้องจับตากันต่อสำหรับโครงการปรับปรุงพลุลานควายเป็นแก้มลิงนะคะโดยเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะชาวบ้านจาก4ตำบลในอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีผู้นำศาสนาอิหม่ามผู้สูงอายุกลุ่มคนรุ่นใหม่เขาไปรวมตัวการประกอบพิธีละหมาดฮายัตณ ศาลากลางทุ่งบ้านน้ำดำนะคะไปขอพรแสดงเจตนารมณ์เชิงสันติยืนยันว่าพวกเขารักและต้องการปกป้องพลุลานควายมีความกังวลถึงผลกระทบต่อนิวด้านเครือข่ายนักวิชาการและภาคประชาสังคมก็ร่วมกันเคลื่อนไหวออกแถลงการขอให้ทบทวนแนวทางการใช้พลุลานควายเป็นพื้นที่รองรับน้ำท่วมของเมืองยะลานะคะมีการรวบรวมรายชื่อกว่า2

0: 200รายชื่อค่ะส่งเสียงไปถึงกรมทรัพยากรน้ำและเทศบาลนครยะลาขอให้ยุติโครงการที่อาจจะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในพื้นที่ปลายน้ำของพลุลานควายนะคะมีข้อเรียกร้องสำคัญค่ะคือขอให้ทบทวนการตัดสินใจออกไปก่อนยืดระยะเวลาออกไปก่อนทบทวนอย่างรอบด้านพร้อมต้องเปิดเผยข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใสทุกโครงการต้องศึกษาทางเลือกในการบริหารจัดการลุ่มน้ำสายบุรีทั้งระบบบนหลักความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมและเร่งผลักดันให้พลุลานควายขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศหรือว่าแหลมซาไซส์ค่ะ
1: พลุลานควายเนี่ยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับซึ่งอาจจะแบ่งไปด้วยการประมงพื้นบ้านและการเลี้ยงสัตว์และอีกอย่างก็คือการปลูกพืชผลไม้ต่างๆนะครับผมเห็นด้วยว่ากับการที่เมื่อมีโครงการแรมซาไซแล้วทุกอย่างจะเป็นการบริหารของรัฐแต่เราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ประชากรในชุมชนในการกำหนดว่าจะรังสรรค์จะดีไซน์พลุลานควายออกมาแบบไหนนะครับไม่ใช่ว่าให้ประชาชนออกมาลุกขึ้นสู้ด้วยตัวเองในการเรียกร้องในการเร่งหาความเป็นธรรมของการระบายน้ำจากโครงการระบายน้ำของยะลานะครับ
2: ที่ตรงนี้ที่พลุลานควายนี่เป็นไม่ใช่เป็นแก้มลิงนะมันเป็นที่ระบายน้ำของธรรมชาติถ้าว่าระบายน้ำของธรรมชาตินั้นเราอยู่ได้เพราะว่าเราเป็นแบบนี้อยู่ทุกปีแต่ว่าไม่เหมือนที่3ปีที่ผ่านมาน้ำจะขังอยู่นานบ้านเครื่องมือเครื่องใช้อะไรในบ้านเสียหายตู้เสื้อผ้านี้หมดเลยแล้วรัฐเคยมาดูแลเราไหมสงสารคนทุกอย่างแดมันหมดอ่ะที่ทำมาหากินนี่ที่เขาเลี้ยงควายนั้นเนี่ยที่เขาเลี้ยงควายเนี่ยคนไม่ต้องพูดแล้วคนนั้นคือจมอยู่แล้วแล้วควายจะไปอยู่ตรงไหนควายมันไม่มีบ้าน
0: ระบบนิเวศแบบพลุลานควายนี่เกิดขึ้นเองนะคะสร้างไม่ได้ค่ะพลุลานควายนี่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่กว่า 15,000 ไร่อยู่บริเวณรอยต่อของ2ตำบลในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาและ3ตำบลของพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงที่จังหวัดปัตตานีค่ะเป็นพื้นที่ที่หล่อเลี้ยงผู้คนมาหลายชั่วอายุคนคาดการกันว่าถ้าโครงการปรับปรุงพลุลานควายให้เป็นแก้มลิงเดินหน้านะคะคุณผู้ชมจะมีการขุดเส้นทางระบายน้ำจากตัวเมืองในเขตเทศบาลนครยะลาไปยังพื้นที่พลุลานควายระยะทางยาวทั้งหมด23กิโลเมตรค่ะมีข้อมูลการสำรวจของเครือข่ายนักวิชาการพบว่าพลุลานควายไม่ได้เป็นเพียงแค่พื้นที่รับน้ำแต่เป็นพื้นที่ที่ชุมชนมีการจัดการการใช้ประโยชน์ร่วมกันผ่านคำที่ชื่อว่าฮูกุมปากัสค่ะหรือว่ากติกาชุมชนแบ่งพื้นที่ออกเป็น4โซนสำคัญตามหลักฮูกุมปากัสนะคะโซนที่1ค่ะเป็นโซนป่าพลุอนุรักษ์เป็นแหล่งบำบัดน้ำธรรมชาติแหล่งพันธุ์ไม้และที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโซนที่2คือหนองบึงน้ำขังแหล่งประมงพื้นบ้านเป็นคลังอาหารของชุมชนเลยค่ะโซนที่3แปลงนาพลุค่ะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมปลูกข้าวตามฤดูกาลและโซนที่4คือทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เป็นพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์ทั้งวัวทั้งควายนับพันตัวของชาวบ้านชาวไทยชาวมุสลิมชาวไทยพุทธอยู่ตรงนั้นเลยค่ะทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์พลุลานควายจึงมีคุณค่ามากกว่าการเป็นแค่พื้นที่รับน้ำท่วมแต่มีระบบนิเวศที่ซับซ้อนทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำธรรมชาติคอยซับน้ำคายน้ำและบำบัดน้ำเสียให้ลุ่มน้ำสายบุรีค่ะทั้งสองท่านคะการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่โดยขาดความเข้าใจอาจทำให้ระบบนิเวศเสียหายค่ะที่สำคัญระบบนิเวศแบบฟองน้ำของพลุเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไหวพังแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้นะคะนี่จึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถพึ่งพาการตัดสินใจจากมุมมองวิศวกรก่อสร้างเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้มุมมองที่หลากหลายของผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาร่วมตัดสินใจด้วยค่ะ
3: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
4: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้คุยกันถึงเกมสีน้ำเงินนะครับที่ตอนนี้ไปเล่นงานคนปล่อยข้อมูลคดีหัวเลือกสว.ตอบโจทย์กับคุณอุรชัยสอนแก้วครับ
3: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งสองคนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: การค้ำบาตรสหรัฐหวังตัดท่อน้ำเลี้ยงอิหร่าน ประเมิน2ปัจจัยสู่ฉากทัศน์เลวร้ายที่สุดกระทบเศรษฐกิจไทยเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐขนทหาร 5,000 นายเตรียมแวะไทยต้นเดือนหน้าหลังร่วมศึกตะวันออกกลางไทยคุกคามข้ามพรมแดนเมื่อโดรนติดอาวุธเข้าสู่น่านฟ้ายุโรปนายกเยอรมนีเตือนผู้อยู่เบื้องหลังต้องรับผิดชอบทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง

0: ้ากกต.มีการยกคำร้องใครก็ตามทั้งที่หลักฐานชัดเนี่ยเราก็พูดไปแล้วแล้วก็ย้ำอีกรอบว่าเราก็จะเดินหน้าในการฟ้องกกต.ในฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ
1: ก็ยังสงสัยอยู่ว่าการได้มาของเอกสารเป็นยังไงนะครับเรื่องนี้ก็ทางปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
2: การที่เกี่ยวข้องกับเอกสารมีหลายภาคส่วนด้วยกันนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนที่เกี่ยวข้องนะครับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
3: การหลุดของสำนวนคืออะไร
4: สำนวน
3: ค่ะ DSI
4: แต
3: ่พวกมันมีกฎหมายอยู่แล้วนี่ใครเอาเอกสารดังกฎหมายมาออกมาได้ยังไงมันก็มีกฎหมายมีการระบุความผิดอยู่แล้วตรงนั้นไม่เกี่ยวกับผมอะ

0: 1เดือนที่ผ่านมาเราได้เห็นการตรวจสอบคดีหัวสวอย่างเข้มข้นนะครับโดยเฉพาะภาคประชาชนเปิดหลักฐานที่ไปกล่าวโยงพาดพิงถึงบุคลากรทางการเมืองพูดกันตรงๆก็คือของพรรคภูมิใจไทยนี่แหละครับที่โดนกันอย่างหนักหนาสาหัสมากแต่2วันที่ผ่านมานี้ครับคุณผู้ชมเราได้เห็นความพยายามแก้เกมจากค่ายการเมืองสีน้ำเงินเปลี่ยนเกมใหม่ครับไม่ใช่แค่ชี้แจงหรือว่าตอบคำถามเท่านั้นแต่พยายามพลิกไปถึงขั้นที่ตั้งคำถามว่าข้อมูลหลักฐานเอกสารสำนวนทางคดีหลุดออกมาสู่บุคคลภายนอกซึ่งก็หมายถึงคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์และคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ได้อย่างไรวันนี้เราพูดคุยกันถึงการทิ้งไพ่ใบใหม่ของฝ่ายผู้ถูกกล่าวหานี้นะครับเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองหรือว่าเป็นการสู้แบบหลังชนกำแพงแล้วพูดคุยกับคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
3: พี่ตู่สวัสดีครับ
0: เพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพนะครับผมย้อนสั้นๆ2วันที่ผ่านมานิดเดียวครับเรียงตามลำดับครับคุณผู้ชมเช้าเมื่อวานนี้คุณสุภชัยใจสมุทรโพสต์ข้อความตั้งคำถามว่าเอกสารหลุดมาได้อย่างไรคนนำออกมาเผยแพร่คนรับมาเผยแพร่ต่ออาจมีความผิดช่วงสายครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ยอมรับว่าทาง DSI กำลังตรวจสอบแล้ว DSI จะไปแจ้งความช่วงบ่าย DSI ส่งทีมกฎหมายไปแจ้งความร้องทุกข์จริงๆตอนเย็นนายกรัฐมนตรีตอบคำถามเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องทางคดีไปว่ากันในศาลช่วงหัวค่ำครับคุณภราดรปริศนานันทกุลก็ออกมาโพสต์ข้อความล้อไปกับประเด็นที่ค่ายสีน้ำเงินเล่นมาตั้งแต่ช่วงเช้าต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันนี้นะครับทางพลพรรคค่ายสีน้ำเงินยังเล่นเรื่องนี้กันอยู่คุณจตุพรครับนี่เป็นความพยายามในการแก้เกมอะไรทำไมเขาทิ้งไพ่เบี่ยงประเด็นแบบนี้ออกมาในช่วงเวลานี
1: ้คือความจริงเนี่ยอาวุธชิ้นนี้เนี่ยเขาควรที่จะออกมาตั้งแต่ต้นผมนี่เป็นตัวอย่างได้ดีที่สุด
0: ครับ
1: สมัยก่อนนี่ครับเปิดคลิปเสียงก็เจอข้อหาเรื่องดักฟังศาลลงโทษจำคุกผม2ปี
0: ครับ
1: แต่ว่าโทษจำคุกเปลี่ยนเป็นรอลงอาญานะครับเนื่องจากว่าเจ้าของเสียงไม่ประสงค์ที่จะไปเอาโทษต่อมาเอกสารกระทรวงการต่างประเทศส่งไปยังหน่วยงานทั้งหมด38หน่วยงานจนกระทั่งผู้แทนคนหนึ่งเขาเอกสารมาให้ผมเนี่ยปรากฏว่าถูกแจ้งความข้อหาเอาความลับของประเทศชาติมาเปิดว่าเป็นเอกสารลับทั้งที่ไม่มีการขึ้นทะเบียน
0: ครับ
1: ผมก็คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรนี่เป็นคดีการเมืองคดีสุดท้ายของผมอะศาลลงไป5ปีไม่รอลงอาญาชนิดที่ว่าเป็นคนแรกของมาตรานี้ตั้งแต่มีกฎหมายอาญามาตรานี้กันมาต่อมาอีกนะครับก่อนหน้านี้ผมอภิปรายไม่ไว้วางใจคดีสลายการชุมนุมก็เอกสารเนี่ยผมก็ต้องใช้เอกสารจาก DSI ก็ปรากฏว่าอธิบดี DSI เวลานั้นธาริศเพ็งดิษฐ์ก็แจ้งความดำเนินคดีนะในเรื่องของการเอาเอกสารของ DSI มาเผยแพร
0: ่
1: ทั้งที่เป็นการพูดในที่ประชุมรัฐสภาแต่คดีนี้ก็ไม่ได้เดินต่อก็หลังจากนั้นเขาก็ไปถอนแจ้งความผมเล่าให้ฟังก็คือว่าณวันนี้เนี่ยเอกสารทั้งหมดเนี่ยเป็นอื่นไม่ได
0: ้ครับ

0: มาจากคณะกรรมการชุดที่26ปัญหาก็คือว่าหลุดมาในชั้น DSI หรือว่าไปเอามาจากที่กกต.ถูกผิดว่ากันคนละเรื่องนะแต่นี่นะครับในทางการเมืองเนี่ยก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าคนที่นำออกมาเปิดนั้นนะครับก็ถือว่าต้องเป็นคนที่เสียสละพอสมควร
1: ครับ
0: ซึ่งบัดนี้เขายังไงเขาก็ต้องเปิดกันไปให้สุดเพราะว่าเป็นข้อมูลเป็นเอกสารซึ่งยอมรับแล้วว่าเป็นความจริงผมนี่พูดมาตั้งแต่ต้นว่าเอกสารชิ้นนี้บุคคลภายนอกเนี่ยนะครับไม่ว่าการใช้โทรศัพท์หรือแม้แต่กระทั่งภาพทีวีวงจรปิดบัตรคะแนนอะไรทั้งหลายเนี่ยต้องมาจากคณะกรรมการชุดนี้เพียงแต่ว่าหลุดในขั้นตอน DSI หรือว่าจะไปหลุดในขั้นตอนของกกต.เท่านั้นเองทีนี้เนี่ยนะครับถามว่าแล้วทำไมเขาเพิ่งมาใช้มึนไงก็คือหมายความว่ามึนงง
1: ครับ
0: นะครับความจริงเนี่ยนะครับที่ผมโดนเขาตัดเกมเลยก็แต่ว่าผมก็แลกหมัดก็คือหมายความว่าเอาคุณแจ้งความไป
1: ครับ
0: คุณดำเนินคดีไปผมก็ต้องเปิดแต่ว่าผมก็ต้องยอมรับผลถัดจากนั้นมา
1: คือเรื่องที่แฉเนี่ยผิดถูกว่ากันอีกเรื่องนึง
0: ถูกต้อง
1: แต่กรณีของคุณจตุพรคือโดนกล่าวหาว่าคุณไปเอาเสียงเข้ามาได้ยังไง
0: ถูกต้องนั่น2ปีรอลงอาญา
1: ครับ
0: นะครับเป็นเอกสารนี่โทษ5ปีเลยไม่รอลงอาญานี่ครับวันนั้นคนที่ไปยื่นประกันตัวคิดว่าผมต้องถูกขังนี่คดีล่าสุดเนี่ยที่เพิ่งโดน
1: ครับ
0: เห็นไหมผมก็บอกว่าณขณะนี้นะครับไม่ว่าไอติมไอรอเนี่ยก็ถือว่าเขาต้องเป็นบุคคลที่เสียสละนะ
1: ครับ
0: เรื่องข้อเท็จจริงอีกเรื่องนึงความเป็นจริงเอกสารนี้เนี่ยมันมีได้อย่างเดียวคือต้องขอหมายศาลออกมาคือหมายความว่าเนี่ยนะครับที่เขาที่ไอ้เป๋าถูกฟ้องเนี่ยพอฟ้องพัวเนี่ยนะครับและเนี่ยนะครับก็ขอหมายศาลคัดเอกสารนี้มาอยู่ในสำนวน
1: ครับ
0: แต่ว่าพอได้ก่อนมาเนี่ยมันกลับหัวกลับหางเลยเห็นไหมผมเนี่ยก็มองว่าเนี่ยนะครับว่าเอาละอย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนพึงจะต้องรู
1: ้ครับ
0: นะครับคนนำมาเผยแพร่ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เสียสละนะครับเพราะว่าผมก็โดนมาแล้วผมก็เชื่อแบบนี้เหมือนกันว่าเป็นข้อเท็จจริงเขาก็ยอมรับว่าเป็นเสียงจริงไม่มีปัญหาเอกสารก็ยอมรับว่าเป็นเอกสารจริงไม่มีปัญหา
1: โดนอยู่ดีครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็บัตรนี้ก็ยอมรับว่าอยู่ในสำนวนว่าเป็นของจริงไม่ต้องไปเถียงแล้วว่าเป็นเอกสารที่ไม่จริงนะครับแต่ว่าเป็นคนละคดี
1: ครับ
0: นะครับกับคดีหัวสวที่กกต.กำลังดำเนินการ
1: อันนั้นว่ากันไป
0: นั่นว่ากันไปและอย่างไรก็ตามนั้นเรื่องมันเลยเถิดมาถึงขนาดนี้เมื่อแจ้งความกันไปแล้วเนี่ยนะครับที่เขาออกมาพูดดักเอาไว้ว่าถ้าไม่สั่งฟ้องใครจะนำหลักฐานมาเปิดเพราะถึงไหนนะครับผีถึงป่าช้ากันแล้วเนี่ยสำนวนไทยเขาก็ต้องนำมาเปิดให้ครบถ้วน
1: ครับ
0: นะครับจนกว่าจะถูกเข้าไปยึดนะครับแต่ว่าเขาก็บัดนี้ก็คงสำเนาอะไรกันครบถ้วนแล้วไอ้คดีก็ว่ากันทีหลังสถานการณ์มันอยู่ข้างหน้าก
1: รณีที่คุณจตุพรได้กล่าวมาเมื่อสักครู่เหมือนกับว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยเล่นเกมนี้ตั้งแต่เนิ่นๆอาจจะเป็นการเตะสกัดหรือทำให้ลำบากตั้งแต่แรกก็ได
0: ้คืออย่างนี้ เดิมเนี่ยนะครับกกต.เนี่ยเขาต้องเป็นเจ้าของเรื่อง
1: ครับ
0: แต่เนื่องจากว่ามึนนะทำอะไรไม่ถูกเพราะนี่นะครับคนที่เอาเอกสารมาให้นี่ก็เจตนาชัดเจนอยู่แล้วว่าเพื่อไม่ให้การพิจารณาของกกต.บิดไป
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นให้ส่วนทั้งไอติมกับไอรอเนี่ยมีข้อมูลเท่ากับกกต.และสังเกตดูเวลาเปิดเนี่ยนะครับกกต.เขาไม่ตื่นเต้นเพราะเป็นข้อมูลที่เขาอยู่กับเขามาเป็นปีแล้ว
1: ครับรู้อยู่แล้วว่างั้นเถอะ
0: รู้อ่านอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นนะครับว่าเขาท้ายที่สุดนั้นเนี่ยที่จะนัดวันทำท่าว่าจะเลื่อนกันไปอีกเนี่ย
1: ครับ
0: นะแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเขาขึงเบ็ดเสร็จอยู่แล้วว่า28กันยาเนี่ยในเรื่องคดีบัตรเลือกตั้งผมว่านี่นะครับอย่างไรก็ตามนั้นกกต.เนี่ยก็ไม่ควรที่จะดึงเวลาให้เนิ่นนานเกิดความเสียหายไปมากกว่านี
1: ้
0: นะครับส่วนคดีเรื่องเอาเอกสารมานั้นก็ไปสู้คดีนั้นส่วนเรื่องนะครับเรื่องที่มาของสว.ความเป็นจริงนั้นนะครับที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นนะถ้าขึงตามเนื้อผ้าเลยมานั้นเนี่ยไม่มีใครรอดทั้งคนทั้ง200สว.นั่นแหละ
1: โอ้โดนกันหมดนะฮะ
0: เพียงแต่ว่านี่นะครับจะหัวเปิดจะหัวปิดจะมีกระบวนการอย่างไรเพราะไอ้รัฐธรรมนูญและพ.ร.ป.ที่มาของวุฒิสภาเขียนไว้เพื่อเกิดหัว
1: ครับ
0: นะครับเขียนไว้เนี่ยนะครับเพื่อวันหนึ่งมันจะเป็นระเบิดเวลาลองไปอ่านผมนี่ตั้นมาตั้งแต่วันไม่รับในเรื่องการทำประชามติ7 สิงหาคมปี 59นี่เป็นหัวข้อหนึ่ง ที่ผมก็มองเห็นว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นปัญหา
1: เดี๋ยวกติกาตรงนี้เดี๋ยวว่ากันต่ออาจารย์วันวิชิตในกรณีที่กกต.เองก็ใกล้เส้นตายที่เจ้าตัวให้สัญญาไว้แล้วว่าจะต้องเคาะเรื่องนี้สักทีนะครับ
2: ครับ
1: พรรคประชาชนและโดยคุณพฤทธิ์และคุณยิ่งชีพก็ตีเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเปิดหลักฐานเปิดอะไรต่างๆสุดท้ายพรรคภูมิใจไทยเล่นเกมนี้ก่อนหน้าที่จะถึงกำหนดของกกต.มันจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไหมครับ
2: ผมมองว่าคือเมื่อมาถึงว่าเส้นเรื่องของการที่ว่าคุณยิ่งชีพคุณพฤทธิ์พูดถึงพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็เท่ากับว่าสถานการณ์บีบให้ภูมิใจไทยต้องออกศึกอย่างเต็มตัวแต่เดิมอย่างที่คุณจตุพรพูดว่าแต่ความรับผิดชอบการอธิบายต่อสังคมหรือการชี้แจงเนี่ยเป็นเรื่องของกกต.นะครับดังนั้นผมว่ามันก็เป็นเรื่องของกลยุทธ์ของคุณยิ่งชีพแล้วก็คุณพฤทธิ์เนี่ยที่จะค่อยๆเปิดทยอยเปิดข้อมูลแล้วเมื่อเส้นเรื่องมันมาถึงพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันก็เรื่องราวจึงปรากฏขึ้นเป็นแบบนี
1: ้
2: นะครับในขณะเดียวกันเองผมคิดว่าหนึ่งงวดของเวลาเนี่ยมันเข้ามาแล้วนะครับว่าแรงกดดันทั้งปวงเนี่ยมันจะตกไปที่อย่างกกต.นะครับว่าจะขยายเวลาไปสักเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเพิ่มแรงกดดันนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าในอดีตมันก็มีกรณีศึกษาว่ากกต.ในอดีตเนี่ยเคยติดคุกติดตารางเพราะดำเนินคดีล่าช้านะไอ้คำว่าล่าช้าเราก็ต้องดูว่ากรอบระยะเวลาเนี่ยมันล่าช้าจนทำให้เกิดความเสียหายจริงหรือไม่ใช่ไหมครับในยุคสมัยนู้นที่ว่ามี5เสือกกต.ติดคุกติดตารางเนี่ยก
1: ็
2: ดำเนินคดีราชาเรื่องพรรคใหญ่ให้ดังสินบนซื้อพรรคเล็กอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันนำไปสู่ว่าผลของการจัดรัฐบาลมันนำไปสู่ว่าให้เกิดความเสียหายว่ารัฐบาลไม่พรรคใหญ่ไม่มีความชอบธรรมอย่างเงี้ยดังนั้นเช่นเดียวกันวุฒิสมาชิกชุดนี้ดำรงตำแหน่งมา2ปีกว่าถามว่าถ้ามันราชาไปกว่านี้มันจะเกิดความเสียหายหรือไม่นะครับส่วนที่ว่ากกต.จะมีดุลพินิจหรือตัดสินเนี่ยจะส่งเรื่องฟ้องชั้นฐานความผิดฟ้องเนี่ย229คนหรือเป็นบางคนถ้าเป็นบางคนเนี่ยทางคุณยิ่งชีพและคุณพฤทธิ์ก็จะประกาศรายชื่อด้วยตัวเองที่เหลือเนี่ยมันเท่ากับว่ามีแรงกดดันไม่ว่าด้านใดด้านหนึ่งแต่แค่เดียวกันเองก็อย่างที่คุณจตุพรบอกว่าทั้งคุณพฤทธิ์และคุณยิ่งชีพก็ต้องรับแรงกระแทกก็คือว่าจะต้องแน่นอนนะครับว่าจะต้องเจอในเรื่องของชั้นคดีที่จะต้องอธิบายว่าที่มาของข้อมูลความลับหรือเอกสารที่เปิดเผยที่เผยแพร่ตรงนี้ได้มาแต่อย่างไ
1: ร
2: นะครับไม่ว่าจะมาจาก DSI หรือจากกกต.เองก็ตามเนี่ยนะครับว่าข้อมูลทางความลับอย่างเงี้ยนะท่านได้มาอย่างไรในขณะเดียวกันเองผมคิดว่าการที่ออกมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยอมรับว่าเอกสารที่ได้มาเนี่ยที่ปรากฏเผยแพร่เนี่ยเป็นของจริง
1: ครับ
2: ถ้าพูดอย่างนี้ก็เท่ากับว่าท่านพยายามเชื่อมให้เห็นเส้นเรื่องว่าไอผลมูลของการชั้นสอบสวนมันเกิดขึ้นจากเป็นประเด็นทางการเมืองหรือไม่ที่ทั้ง DSI และกกต.เป็นคณะพิจารณาอนุกรรมการพิจารณาสอบสวนนะว่าฝ่ายการเมืองได้เข้าไปแทรกแซงกดดันหรือไม่ต้องอ่านตรงนี้ว่ามันเขาต่อสู้เรื่องเส้นเรื่องตรงนี้นะครับว่ากรรมอนุกรรมการมีอิสระในการที่พิจารณาคดีเร
1: ื่
2: องที่ว่าหัวสวมากน้อยแค่ไหน
1: อาจารย์ขออนุญาตตรงประเด็นนี้ก็คือเป็นไปได้ไหมว่ากกต.จะบอกว่าสำนวนมันหลุดไม่ว่าจะหลุดโดยกกต.หรือดีเอสไอก็ตามมันหลุดไปแล้วขอยืดเวลาออกไปหน่อยเพราะดูทีท่าแล้วว่าจะมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลขอยืดเวลาในการลงมติไปหน่อยเป็นไปได้ไหมครับ
2: โอ้เขายืดอยู่แล้วละครับเขาไม่ต้องขอแล้วฮะผมว่าเขายืดแน่ๆ
1: ยืดเพราะว่ามีการเอกสารสำนวนหลุด
2: คือเอานี้ฮะว่าวันอย่างน้อยวันที่28เกิดความชัดเจนแล้วว่าไม่ได้เป็นตามนั้น
1: ครับ
2: แต่ว่าคำถามตามมาเนี่ยเอาละเขายืดแต่คำถามที่สังคมจะถามกลับไปยังกกต.เนี่ยกรอบระยะเวลาเนี่ยคุณยืดไปเท่าไหร
1: ่
2: นะครับมันไม่ควรจะช้าไปมากกว่านี้แล้วมันควรจะสอดคล้องสัมพันธ์อะไรนั่นไอ้เรื่องไอ้บาร์โค้ดนั่นก็อีกเรื่องนึงนั่นคือการเลือกตั้งวันที่8กุมภาใช่ไหมครับอันนี้คือเรื่องสวเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่กินระยะเวลายาวนานกว่านะครับมันนั่นคือศาลรัฐธรรมนูญการทำที่ของศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าของกกต.เองจะส่งฟ้องไม่ส่งฟ้องเนี่ย2ปี3เดือนหรือจะล่วงเกินไปล่วงเลยเวลาไปมากกว่านี้เนี่ยนะครับต้องให้คำตอบสังคมนะครับผิดถูกยังไงก็แล้วแต่ในความรู้สึกที่คนเขาได้ได้ยินข้อมูลเนี่ยดีกว่าที่ว่าจะเลื่อนระยะเวลาแบบไม่มีกำหนด
1: ครับ
2: นะครับ
1: คุณจตุพรถ้าสุดท้ายมันเลื่อนจริงๆนะครับก่อนอื่นถามก่อนคิดว่าจะเลื่อนไหม
0: ก็
1: จากเหตุสำนวนหลุดเนี่ย
0: คือสำนวนเน
1: ี่
0: ยหลุดมาตั้งแต่ต้น
1: ครับก็รู้กันอยู่แล
0: ้
1: ว
0: แล้วคุณมานัดหมายตามหลัง
1: ครับ
0: คือสำนวนเนี่ยนะครับที่ทั้งไอ้รอไอ้ติมเขานำมาเปิดเนิ่นนานไม่รู้กี่สัปดาห์แล้ว
1: ครับ
0: เขาไม่ได้มีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นไปแล้วคือหมายความว่าถ้าสำนวนหลุดพวกเกิดมีอาการ ดำเนินคดีไอ้นั่นนะครับก็ว่ามันพอมีเหตุผล
1: ครับ
0: ไอ้นี่ข้อมูลหลุดเปิดกันทุกสัปดาห์นะครับบางสัปดาห์ก็หลายวันไม่มีอะไรเหลือตื่นเต้นแล้วแต่ผมก็มองเห็นเหมือนกับท่านอาจารย์ว่าอาการเลื่อนมีแต่ผมก็จะบอกกกต.ว่าไม่มีประโยชน์อะไรนะนะครับยิ่งเลื่อนยิ่งเนิ่นนานยิ่งจะสร้างปัญหาความเคลือบแคลงคุณจะเอาอย่างไรก็ตัดสินใจมาสักอย่าง
1: ครับขออนุญาตเพิ่มประเด็นคำถามถ้าเลื่อนใครเสียหายมากกว่ากันพรรคภูมิใจไทยผู้ถูกกล่าวหากกต.หรือฝ่ายคุณ
0: ผมว่ากกต.นั่นแหละในฐานะผู้รับผิดชอบนะคือคนที่ดำเนินการเรื่องนี้เนี่ยอย่างไรต้องเป็นกกต.
1: ครับ
0: กกต.ชุดเนี่ยนะครับที่ติดคุก2ตาย2ลาวออก1นะชุดนั้นนะเหมือนถูกสาปเลยผมได้เข้าคุกกับคุก3ครั้งนี่ผมเจอเขาอยู่ในเรือนจำในสภาพร่างกายในบั้นปลายของชีวิตไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะต้องไปใช้ชีวิตกันในเรือนจำทีนี้เนี่ยนะครับบัดนี้เนี่ยประธานกกต.เนี่ยเขาก็เป็นคนที่เคยเป็นผู้พิพากษามาเป็นศาลมาเขาย่อมที่จะรู้ดีว่าเนี่ยครับการตัดสินใจอย่างไรในเรื่องของข้อกฎหมายผลตามหลังอย่างไรคือผมเนี่ยนะครับก็เห็นว่ากกต.จะตัดสินใจอย่างไรก็รีบทำเสียนะครับการดึงเวลาไว้เนิ่นนานตอนแรกก็ทำท่าว่าจะดีก็วันที่28เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็ประโคมผมว่าอย่างไรก็ต้องจบภายในเดือนนี
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็มองว่าเอาให้จบเสียส่วนจะจบแล้วอย่างไรนั้นก็เตรียมรับแรงกระแทกตัดจากนี้เช่นเดียวกันนะครับเอาแบบ36ไม่มีคนผิดเลยหรือเอาแบบ26หรือว่าครึ่งทางแต่อย่างที่บอกว่าหลักฐานนะครับหลักฐานมันอยู่ข้างนอกหมดว่าพฤติกรรมแต่ละคนถ้าคนไหนถูกสั่งฟ้องและคนไหนไม่ถูกสั่งฟ้องอย่างไรหลักฐานมันหลุดแต่เนื่องจากว่านะครับความมึนงงความสับสนทำอะไรไม่ถูกนะครับก็มาออกลูกนี้ในช่วงจังหวะที่เป็นช่วงโค้งสุดท้าย
1: ครับ
0: นะครับผมว่ากกต.ก็ไม่ควรที่จะสร้างความเสียหายกันมากกว่านี้นะครับเพราะว่าวันนี้ทางปปช.เห็นไหมคดีโกงข้อสอบเนี่ยเราไม่เคยได้ยินเรื่องการกำหนดเวลาแต่บัดนี้เนี่ยครับเขาขอเวลาไปถึงสิ้นปีก็คือเขาก็ต้องการปิดเกมเหมือนกันเพราะคนเนี่ยเริ่มจะนะครับทนกับความล่าช้าอันนี้กันไม่ได้นะครับศาลรัฐธรรมนูญล่วงหน้าแล้วนัดวันแล้วเห็นไหมไต่สวนพยานวันนี้ครบ5ปากนัดวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าประเทศไทยเราของเราเนี่ยนะครับจะตัดสินใจอย่างไรตัดสินนะครับและหลังจากนั้นก็รับผลกันว่าจะอย่างไรแต่อย่าดึงเวลาให้ล่าช้าเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะครับมันยิ่งจะสร้างความเสียหาย
1: อดีตกกต.สมชัยศรีสุทธิยากรเคยบอกผมว่าการพิจารณาของกกต.ตอนนี้จะต้องคือถ้าตามขั้นตอนทั่วไปนะครับจะต้องอิงจากผลการพิจารณาของอนุกรรมการชุดที่36ก็คือชุดที่เขาไม่สั่งฟ้องใครเลยเพราะว่ามันต้องไล่มา26 36แล้วก็ชุดนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะเป็นต้นตอที่ทำให้คุณผลิตและคุณยิ่งชีพเขากังวลว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรที่เลี้ยวไปจากสิ่งที่เขาตั้งประเด็นความเชื่อไว้หรือเปล่าอาจารย์มองว่าถึงที่สุดแล้วครับถ้ากกต.จะต้องสั่งฟ้องต้องชี้มูลซึ่งคาดกันว่าต้องมีบ้างเนี่ยจะไปได้ไกลขนาดไหนถึงตัวใหญ่ไหมครับ
2: ผมคิดว่ามันแค่เส้นเรื่องของการที่ว่าคนโอนเงินหรือการสัญญาว่าจะให้หรือมันได้แค่เส้นเรื่องแบบนั้น
1: ครับ
2: ใช่ไหมครับแล้วก็คือดูที่เขาพยายามโยงตัวเครือข่ายบุคคลเนี่ยและท้ายสุดที่จะไปถึงตัวบรรดาแกนนำพรรคการเมืองเนี่ยอันนี้จะยากมากทำได้แต่ว่าสังคมหมายถึงว่าคนที่เปิดเผยเนี่ยทำได้แก่การเชื่อมโยงนะความสัมพันธ์ที่เกี่ยวพันความน่าจะเป็นให้เห็นได้เท่านั้นแต่ทั้งหลายทั้งปวงมันต้องสู้ด้วยเอกสารประจักษ์พยานถึงตอนหลังเราถึงเห็นว่าเส้นเรื่องของการโทรศัพท์การโทรเข้าโทรออกนะครับเจ้าตัวยอมรับนะครับแต่ว่าเขาก็สามารถต่อสู้ได้ว่าบุคคลวันหนึ่งโทรมากี่คนใช่ไหม
1: คร
2: ับมันไปไม่ถึงที่ว่ามันไม่มีรายละเอียดของเส้นเรื่องว่าชี้นำหรือสั่งการว่าจะกำหนดให้ใครมาเป็นสว.หรือรอดผ่านกันรอบสุดท้ายจะชนะได้เป็นสว.หรือใครจะให้ตกอะไรเงี้ยมันไปไม่ถึงตรงนั้นแต่เพียงแต่ว่าเกมเปิดอย่างนี้คือทำให้เชื่อมไม่เห็นมากกว่าดังนั้นคนที่เกี่ยวข้องคนที่ได้รับว่าเชื่อมโยงเส้นเรื่องติดต่อประสานได้ใครบ้างที่เป็นสว.มาจากการเรียกเข้ามาพูดคุยหรือเข้ามาเตรียมการล่วงหน้าอย่างเงี้ยมันอาจจะอธิบายชั้นมูลความผิดแบบนั้นได้นะฮะคือว่าถ้าจะเล่นทั้งพวงเนี่ยมันไปไม่ถึงคุณอุรชัย
1: ครับ
2: นะแม้ว่าในความรู้สึกของผู้คนจะเกิดความสงสัยเนี่ยแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยการต่อสู้ที่ผมพูดว่ามันต้องงัดปีศาจในรายละเอียดออกมาอธิบายกัน ถูกไหมครับถ้าพูดว่าไอ้ปีศาจในรายละเอียดเนี่ยคุณรู้ได้ไงเนี่ยไอ้บทสนทนาของผมอย่างเงี้ยรู้แล้วใช่ไหมเขาก็ต้องสอบสู้ที่มาความชอบธรรมโดยชอบของเอกสารหรือบทสนทนาเนี่ยมันหลุดมาได้ไงมันไปถึงมือคุณได้ยังไง
1: ครับ
2: แล้วทำไมคุณเชื่อมโยงว่าทำไมไม่มีบทสนทนาบุคคลอื่นๆทำไมตัดตอนมาเพียงแต่เท่านี้สองนะปีศาจฝั่งนู้นก็บอกคุณก็จะมีการหัวมีการเส้นสนทนาเหมือนกันทำไมไม่ตรวจสอบกันบ้างเราก็เห็นใช่ไหมครับว่ากรณีคุณสุภชัยใจสมุทรก็โยนประเด็นงอกขึ้นมาใหม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งแต่เอาล่ะทางนู้นเขาก็บอกว่ามันก็ต้องต่อสู้ว่าเส้นเงินเรื่องการเจรจาหัวกันของสวนะมันก็เป็นที่รับทราบว่าเป็นธรรมชาติปกติของที่มาสวชุดนี้ต้องแนะนำตัวต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเพียงแต่ว่าในรายละเอียดเขาไม่ได้แบบอะไรตกลงสัญญาว่าจะให้อันนี้ว่าผิดแน่ๆดังนั้นมันต้องดูอยู่ที่ขั้นตอนกระบวนการว่างัดหลักฐานออกมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ
1: คุณจตุพรด้วยความเคารพสมัยที่คุณจตุพรต้องสู้คดีอะไรต่างๆเนี่ยมีคดีไหนบ้างไหมครับที่เริ่มต้นตั้งประเด็นกล่าวหาด้วยคำว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าคุณผิดอย่างนั้นอย่างนี
0: ้มีเคราะห์แล้วว่า
1: ครับมีใช่ไหม
0: มีสิครับ
1: คือกกต.เขาก็มีประโยคนี้อยู่ในตัวกฎหมายเขาม
0: ีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
1: ครับ
0: นะครับโดยเฉพาะศาลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
1: ครับ
0: หรือแม้กระทั่งที่กกต.เองปัญหาณขนาดนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกความเป็นจริงเนี่ยถ้าเคลียร์คัดกันให้จบกันทุกฝ่ายเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็พูดได้ง่ายว่าไม่ไว้หน้าใครกันทั้งสิ้น
1: ครับ
0: ไม่เหลือรอดสักคนนะในสวนะ
1: หมายถึงว่าผิดหมดหรือหมายถึงกกต.ต้องส่งขึ้นศาลหมด
0: คือความเป็นจริงเนี่ยนะครับหลากหลายกรณีเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าไม่ว่าวิธีการได้มาอย่างไรนั่นนะถ้าไปดูกฎหมายมันเข้าหมดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนั่นนะเมื่อเราเห็นว่าที่มาวิธีการออกแบบแบบนี้เนี่ยมันเจตนาจงใจของกู้ร่างนะครับที่ต้องการวางระเบิดเวลาผมพูดมาตั้งแต่ต้นว่าตอนที่ไม่รับร่างว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกออกแบบไว้ไม่ใช่เพื่อการแก้นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเพื่อการฉีกต่อไปที่มาของสว.นั้นก็คือระเบิดเวลาลูกหนึ่งวันนี้ไปอยู่ในมือของกกต.แล้วกกต.ก็ต้องรู้ว่าตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยผลลัพธ์หลังจากนี้ก็จะตามมานะครับผมว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือว่าควรจะทำชำระสะสางเรื่องนี้กันอย่างเป็นระบบเพราะว่าถ้ากฎเกณฑ์กติกานี้อยู่ในครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะได้ในลักษณะเดียวกันและนี่นะครับเราก็เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยในขณะที่มีการเลือกเนี่ยต่างคนต่างทำเห็นตนเห็นตัวกันหมดนะแปลความว่าทั้งกระดานนี้ทำกันหมดนะ
1: ครับ
0: ที่แตกต่างคือจำนวนตัวเลขที่ได้กันมาเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าวิธีการแบบธนาธรหรือแม้กระทั่งแบบที่อยู่ในเรื่องในกกต.ก็เริ่มต้นกันมาผมนี่เคยทักท้วงกันมาตั้งแต่ต้นว่า
1: ครับ
0: ไม่เห็นด้วยกับธนาธรไปแกวกหญ้าให้บรรดาล นักเลือกตั้งเนี่ยนะครับเขาตื่นมาเพราะคุณธนาธรตีข้องรณรงค์อย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยผมบอกว่าเดี๋ยวคุณจะต้องเจอของจริงและเขาอาศัยเสียงดังของคุณเนี่ยไปกลบทุกเรื่องราวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเริ่มต้นมาแล้วเนี่ยความจริงนี่คุณเวลาทำ MOA คุณก็เคลียร์คัดในเรื่องนี้ให้กับเขาอยู่เหมือนกันแต่ผมก็มองปรากฏการณ์ต่อไปว่ากกต.นะครับต้องเนี่ยนะครับต้องจบเรื่องนี
1: ้ครับ
0: อย่าเลื่อนเวลาไปเนิ่นนาน
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าไม่เป็นผลดีกับกกต.เอง
1: ถ้าทุกฝ่ายกำลังเมาหมัดอย่างที่คุณจตุพรว่าอาจารย์วันวิชิตคิดว่ารัฐบาลมีอะไรจะว่ารัฐบาลก็ไม่เชิงพรรคภูมิใจไทยมีอะไรต้องกังวลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในเรื่องหัวสว.ไหมครับ
2: ผมคิดว่าประเด็นนี้มันเขาก็ต้องตัดตัวเองว่ามันไปไม่ถึงเขามันเป็นเรื่องของกกต.นะครับคือเรื่องนี้คือเป็นเรื่องของคนละส่วนอ่ะคือวุฒิสมาชิกนะครับอย่างดีที่สุดก็คือว่าทำให้เห็นเส้นเรื่องว่าวุฒิสมาชิกที่ผ่านการคัดเลือกจนเป็นวุฒิสมาชิกตัวจริงเนี่ยมีเส้นโยงสายสัมพันธ์นะครับกับตัวบุคคลของพรรคภูมิใจไทยได้อย่างไรใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันเองเขาก็คงต้องออกตัวว่าวุฒิสมาชิกที่มีรสนิยมจุดยืนทางการเมืองที่แตกต่างไปจากเขาเชื่อมโยงกับคนอื่นได้อย่างไรเพียงแต่ของเขาปริมาณสัดส่วนเยอะนะครับเป็นพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับขั้วการเมืองอื่นๆดังนั้นผมคิดว่ามันเขาพยายามจะไม่ออกตัวให้มันเห็นมีเส้นหนงความใกล้ชิด
1: ครับ
2: แต่ไม่ปฏิเสธถึงสายสัมพันธ์ที่รู้จักนะครับเราก็จะเห็นว่าบทสัมภาษณ์บทสนทนาจากหลายๆสื่อกับบุคคลที่ถูกพาดพิงหรือโยงไปถึงเนี่ยเขาก็ออกรับอย่างชัดเจนว่าใช่ถูกต้องรู้จักคนเน้นคนนี้ท ถ้าไม่รู้จักสิจะกลายเป็นเรื่องใหม่เป็นประเด็นงอกใหม่เดี๋ยวก็จะเปิดเผยว่าสนิทสนมกันเพียงใดใช่ไหมฮะแต่ว่าในเมื่อเปิดมาอย่างเงี้ยมันก็บอกว่าเอ้าความเป็นนักการเมืองมาหลายสมัยก็เป็นที่ย่อมรู้จักกับคนนั้นคนนี้

0: ็นเรื่องธรรมดา
1: ครับ
0: นะทำเรื่องวิกฤตให้มันกลายเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยผมคิดว่าก็ทำให้การเมืองมันในความเป็นพรรครัฐบาลหรือพรรคภูมิใจไทยในฐานะเป็นแกนนำเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่ามันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยระเบิดอ่ะในกำมือมันอยู่ในมือกกต.มันไม่ใช่เขาที่เขาเป็นคนถือระเบิด
1: ครับคุณจตุพรโดยสรุปเนี่ยภูมิใจไทยดูจะไม่มีคนที่ออกมาชี้แจงในเชิงรายละเอียดปลีกย่อยเลยเว้นแต่ออกมาโต้ตอบวาทกรรมทำไมเป็นแบบนั้นครับ
2: คือความจริงเนี่ยนะครับทั้งรัฐบาลและตัวพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาควรที่จะมีมือที่คอยขึงเรื่องทั้งเรื่องนะครับเมื่อนายกรัฐมนตรีถูกตั้งคำถาม
1: ครับ
2: เขานะครับพูดง่ายๆว่าเรื่องมันจะได้มีพื้นให้เห็นเนี่ยนะครับไม่ต้องอธิบายกันมาตั้งแต่ต้นเพียงแค่ตอบสั้นๆเพราะว่าเรื่องมันถูกขึงในแต่ละกรณีเนี่ยนะครับเราก็มองเห็นว่าทีมโฆษกเนี่ยต้องมากกว่านะครับการรายงานผลการประชุมครม.แต่ว่าควรเนี่ยนะครับที่จะอธิบายในแต่ละเรื่องที่สังคมหรือแม้กระทั่งสื่อมวลชนประชาชนให้ความสนใจนะคือหมายความว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยจะต้องมีการสื่อสารทางการเมืองที่ดีนะครับไม่ใช่อยู่ในสภาพอย่างนี้นายกถูกตั้งคำถาม10เรื่องแต่ละเรื่องตอบสั้นๆเป็นปัญหาหนักเลย
1: ครับ
2: เช่นกรณีปืนเป็นต้นเห็นไหมซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีมืออธิบายขึงแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยแล้วพอไปตั้งนะครับพอนายกพูดก็ง่ายนิดเดียวนะครับ3คํา4คําในแต่ละประเด็นแต่ว่าวันนี้เนี่ยครับมันต้องกลายว่าจะต้องเล่าทั้งเรื่อง
1: ครับ
2: ซึ่งคนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเจอทั้งวันเนี่ยมันก็เจอต้องมีเรื่องมีเหตุกันทุกวันกันแบบนี
1: ้
2: นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเขาควรจะปรับเรื่องการสื่อสารทางการเมืองกันใหม
1: ่ครับ
2: นะครับมันกลายเป็นว่าต่างคนต่างไม่สื่อสารจนกระทั่งมีเหตุแล้วมาสื่อสารตามหลังซึ่งไม่เป็นประโยชน
1: ์อันที่จริง
2: มันต้องนำประเด็นไม่ใช่ตามประเด็น
1: ครับเพื่อไทยก็น่าจะรู้เยอะนะถ้าจะช่วยก็น่าจะช่วยได
2: ้ก็หลายเรื่องเพื่อไทยก็ร่วมถล่มเข้ามาเดิมทั้งสิ้น
1: ครับ
2: แม้กระทั่งเรื่องสวเนี่ยนะครับก็ในเพื่อไทยลองดูคุณภูมิธรรมเคยพูดในอดีตวันนี้ก็ปรากฏนะครับก็อยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าใครไม่ออกกันทั้งสิ้นนี่ไม่นับเลยนะครับเรื่องข่าวสารการควบรวมกล้าทำกับพรรคพรรคเพื่อไทย
1: ครับ
2: นะครับวันหน้านะครับมาได้พูดเรื่องแบบนี้กัน
1: วันหน้าจะชวนมาพูดเรื่องนี้นะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ได้เกริ่นไปตอนนี้มีความพยายามในการเปลี่ยนเกมโดยพรรคภูมิใจไทยทิ้งไพ่ใบใหม่หันไปเล่นเรื่องของการนำสำนวนลับออกมาเปิดเผยสู่สาธารณะแต่จะเปลี่ยนแปลงได้ขนาดไหนภายในวันศุกร์นี้ก็พอจะได้เห็นภาพนะครับจากความเคลื่อนไหวของกกต.วันนี้ตอบโจทย์ลาไปก่อนนะครับคืนพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: เนี่ยเป็นรัฐที่เรียกว่ารัฐทหารนะครับภาษาอังกฤษในทางวิชาการเนี่ยเขาเรียกว่า Patrolian State รัฐซึ่งทหารปกครองและเป็นผู้ตัดสินใจว่าใครจะเป็นคนบริหารประเทศก็มีเรื่องเล่าคนนั่งรถเมล์แล้วก็มีคนก็ถามยืนจิตติดกันเนี่ยคุณครับคุณเป็นทหารหรือเปล่าครับอ๋อคุณกำลังเหยียบเท้าผมอยู
1: ่
0: ถ้าคุณเป็นทหารผมจะไม่ว่าอะไรแต่ถ้าคุณไม่ใช่ทหารกรุณาเอาเท้าของคุณออกไป
1: คือมีอำนาจแล้วก็สร้างความน่ากลัวให้ประชาชนขนาดนั้น
0: ก็คือปกครองด้วยความกลัวและอาวุธโดยแท้นับแต่มีนองรายยึดอำนาจไปถึงปัจจุบันเนี่ยคนเสียชีวิตแล้วเป็นแสนนะครับผมคิดว่ายุคนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่การต่อสู้ในพม่าเมียนมาเนี่ยจะถึงขั้นที่ว่าเกิดสิ่งที่เราเรียกกันว่ารีจิมเชนโดยการใช้กำลังโลกอาจจะรู้สึกว่าระบบการปกครองแบบนี้มีปัญหาจริงๆ
2: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข 3

0: าะมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐหวังตัดท่อน้ำเลี้ยงอิหร่านย้อนมองผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอะไรคือความเสี่ยงจะมีอีกหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐขนทหาร 5,000 นายเตรียมแวะไทยต้นเดือนหน้าหลังร่วมศึกตะวันออกกลางไทยคุกคามข้ามพรมแดนเมื่อโดรนติดอาวุธเข้าสู่น่านฟ้ายุโรปนายกเยอรมนีเตือนผู้อยู่เบื้องหลังต้องรับผิดชอบอาเซียนไวบ์กับสุขสดชื่นสำรวจที่มาชุดนักเรียนในอาเซียน
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับวันนี้มาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐก็ยังคงถูกพูดถึงเป็นวงกว้างนะครับหลังจากสหรัฐหันมาเปิดฉากทำสงครามทางเศรษฐกิจเพื่อกดดันอิหร่านในชื่อปฏิบัติการ Economic Outcast เพื่อโดดเดี่ยวอิหร่านจากวงจรทางเศรษฐกิจกระพุ่งเป้าไปที่บุคคลและนิติบุคคล60รายในหลายประเทศนะครับเชื่อมโยงกับเครือข่ายสนับสนุนโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธปฏิบัติการทางไซเบอร์และการสร้างรายได้จากการค้าน้ำมันทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งครับเอกสารของกระทรวงการคลังสหรัฐเขากำหนด5ภาคส่วนหลักก็คือสินทรัพย์ดิจิทัลเทคโนโลยีทองคำการบินและการเดินเรือนะครับเครือข่ายเหล่านี้ช่วยให้อิหร่านสามารถจัดหาเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งทางพลเรือนและทางทหารผ่านบริษัทบังหน้าช่องทางการเงินลับตัวกลางด้านโลจิสติกทำให้หน่วยงานทางการทหารของอิหร่านสามารถหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรในอดีตได้เรามาดูเครือข่ายที่ถูกระบุไว้ในมาตรการนี้นะครับพบใน10ประเทศและดินแดนทั้งอิหร่านฮ่องกงจีนแผ่นดินใหญ่สิงคโปร์ UAE สวิตเซอร์แลนด์มาเลเซียสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและหมู่เกาะมาเชลตัวอย่างเช่น Sweet Ocean Industrial ในฮ่องกงเผชิญข้อกล่าวหาจัดหาอุปกรณ์อ่อนไหวให้อิหร่านขณะที่บริษัทจีนส่วนใหญ่เผชิญข้อกล่าวหาช่วยเหลือด้านการจัดซื้อโลจิสติกและการเดินเรือให้เครือข่ายนี้ซึ่งมีเซินเจิ้นสวีทโอเชียนเทคเป็นหัวใจสำคัญในการจำหน่ายเครื่องมือทดสอบอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้อิหร่านบริษัทหลายแห่งที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ถูกคว่ำบาตรจากการดำเนินธุรกิจในภาคปิโตรเลียมของอิหร่านหรือเจ้าของมีความเชื่อมโยงกับการค้าน้ำมันของอิหร่านสะท้อนให้เห็นได้จากกรณีของ Acer Shipping ส่วน Wellbred Capital และบริษัทลูกในสวิตเซอร์แลนด์และ UAE ถูกกล่าวหาว่าดำเนินงานแทนนักธุรกิจน้ำมันชาวอิหร่านมีบุคคลอีก4คนในซีเรียยูเครนและกรีซคนแรกก็คือโมฮัมหมัดฟัตตูเผชิญข้อกล่าวหาว่าเป็นในหน้าของกองเรือเงานะครับคนที่2คืออีวานโอบูคอฟเผชิญข้อกล่าวหาว่าเป็นในหน้าของกองเรือเงาเช่นกันส่วนอีก2คนคืออัลเบโตสและจอร์จิโอสโซริสนักธุรกิจชาวกรีกถูกกล่าวหาว่าประสานงานกับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรและให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงแก่เรือของอิหร่านมาตรการนี้มีกระบวนการอย่างไรสมมุติธนาคารแห่งหนึ่งในอินเดียไม่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจของอิหร่านโดยตรงแต่ถ้าธนาคารแห่งนี้ช่วยประมวลผลการชำระเงินให้บริษัทในอินเดียที่ทำการค้ากับบริษัทในอิหร่านธนาคารแห่งนี้ก็จะตกอยู่ในความเสี่ยงจากมาตรการคว่ำบาตรถ้าธนาคารแห่งนี้มีสาขาในสหรัฐลูกค้าเป็นชาวอเมริกันและพึ่งพาระบบการเงินของสหรัฐเป็นหลักสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือธนาคารของจีนรายใหญ่ไม่ได้อยู่ในบัญชีนี้นะครับแม้ว่าจะมีข้อสงสัยว่าธนาคารของจีนรายใหญ่อำนวยความสะดวกด้านการค้าน้ำมันให้อิหร่านจีนเป็นผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของอิหร่านตลอดหลายปีที่ผ่านมาแต่สหรัฐก็พยายามแตะเบรกยั้งๆไม่ให้จีนหันมาโต้กลับได้เนื่องจากจีนอาจจะจำกัดการส่งออกแร่หายากให้สหรัฐและกระเทือนไปถึงแผนการเดินทางเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในเดือนกันยายนนี้ด้วยขณะที่โฆษกรัฐบาลอิหร่านก็ประกาศชัดเจนว่ารัฐบาลจะนำพาประเทศผ่านพ้นสถานการณ์ดังกล่าวไปให้ได้ในวันที่อิหร่านเผชิญกับความยากลำบากทางเศรษฐกิจนะครับขณะเดียวกันนักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งก็มองว่าการหันมาใช้สงครามทางเศรษฐกิจเต็มรูปแบบของสหรัฐ เป็นหลักฐานบ่งชี้ชัดเจนว่าสหรัฐพ่ายแพ้ในสนามรบหลังจากอิหร่านไม่ยอมจำนนในสงครามตลอด6เดือนที่ผ่านมาคำถามก็คือแล้วไทยอยู่ตรงจุดไหนในสมการนี้สิ่งที่ต้องแยกให้ชัดเจนก็คือการค้าไม่ได้

0: ไป126ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นมาตรการของสหรัฐจะกระเทือนไทยขนาดไหนมันก็อาจจะทำให้การค้าระหว่างไทยกับอิหร่านต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศมองว่ามาตรการนี้เป็นเหมือนเหล้าเก่าในขวดใหม่แต่ไทยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไร
1: ผมคิดว่าไทยวางบทบาทเหมือนเดิมเราทำยังไงกับปฏิบัติต่ออิหร่านปัจจุบันภายใต้มาตรการนี้ก็ทำเหมือนเดิมเหตุผลที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่า47ปีของการคว่ำบาตรเศรษฐกิจไทยก็ปรับตัวตามสถานการณ์ในการคว่ำบาตรเศรษฐกิจของสหรัฐอยู่แล้วการทำมาค้าขายของไทยทั้งการค้าการนำเข้าตามที่คุณก้าวพูดถึงมันก็ไม่ได้สูงเพราะนั้นก็ยังเหมือนเดิม
0: แต่มีสิ่งที่น่ากังวลจากการใช้มาตรการกดดันของสหรัฐในครั้งนี้นะครับซึ่งอาจจะทำให้น้ำมันดิบแตะ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลได้ถ้าจีนลดการซื้อน้ำมันจากอิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซปิด 100% เต็มประเด็นนี้แหละครับจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยอย่างเลี่ยงไม่ได
1: ้ผมตั้งเป็นฉากทัศน์ได้ว่าขึ้นอยู่กับว่าจีนลดการซื้อน้ำมันของอิหร่านมากน้อยแค่ไหนจากมาตรการคว่ำบาตรเศรษฐกิจผมให้น้ำหนัก2ปัจจัยก็คือปริมาณซื้อน้ำมันของประเทศจีนถ้ารอบนี้เจอมาตรการไปแล้วในจีนส่งผลทำให้ปริมาณการซื้อน้ำมันของอิหร่านลดลงอันนี้น้ำมันพุ่งแน่ๆมาตรการที่2ก็คือว่าซึ่งผมคิดว่าเป็นฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดก็คือว่าอิหร่านเองเนี่ยไปปิดล้อมฮอร์มุซช่องแคบฮอร์มุซ100%หรือเปล่าจากปัจจัยของจีนซื้อน้ำมันลดลงหรือไม่บวกกับอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ100%ปิดสนิทผมคิดว่าเราเห็นน้ำมันเนี่ยซึ่งวันนี้อยู่ที่80กว่าเหรียญเนี่ยในฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดของผมเนี่ยผมคิดว่าน้ำมันไปมากกว่า110เหรียญต่อบาร์เรลซึ่งก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่โลกนี้จะได้เห็นน้ำมันเนี่ยไปแตะ110กว่าเหรียญจากช่วงประมาณหลังกุมภามีนาไปแล้วในช่วงปีนี้ที่น้ำมันพฤษภาอะไรเนี่ยมันขึ้นไปประมาณ110กว่าเหรียญน่ะขึ้นอยู่กับปัจจัยตรงนี้มากกว่าแต่ถ้าจากมาตรการที่เกิดขึ้นอิหร่านยังนิ่งๆจีนยังนิ่งๆผมคิดว่าน้ำมันก็เท่าเดิมซึ่งสะท้อนให้เห็นจากอารมณ์ของนักลงทุนที่สะท้อนมาจากราคาน้ำมัน
0: แล้วช่องแคบฮอร์มุซจะปิดหรือเปิดก็ต้องไปดูที่อิหร่านนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเปิดเผยว่าอิหร่านและโอมานบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือชั่วคราวในช่องแคบฮอร์มุซแล้วแต่มีเงื่อนไขว่าสหรัฐจะต้องปฏิบัติตามพันธะกรณีภายใต้กรอบ MOU ที่เคยลงนามกันไว้ช่องแคบฮอร์มุซจึงจะกลับมาเปิดใช้งานได้เต็มรูปแบบนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังจากรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานเพื่อสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซนะครับแล้วเส้นทางเดินเรือชั่วคราวจะเป็นอย่างไรเส้นทางเดินเรือจะมีความกว้างประมาณ11กิโลเมตรครับเส้นทางขาเข้าจะใช้เส้นทางในน่านน้ำของอิหร่านทั้งหมดส่วนเส้นทางขาออกจะใช้เส้นทางในน่านน้ำของทั้งสองประเทศร่วมกันซึ่งอิหร่านกับโอมานจะหารือทางเทคนิคเพื่อทำข้อตกลงระยะยาวต่อไปอีกประเด็นที่สหรัฐและอิหร่านยังให้ข้อมูลสวนทางกันก็คือเรื่องของทุ่นระเบิดทางทะเลครับผู้นำสหรัฐอ้างว่าเก็บทุ่นระเบิดทางทะเลหมดแล้วนอกจากนี้ก็ยังเตือนอิหร่านไม่ให้วางทุ่นระเบิดทางทะเลใหม่ด้วยแต่อิหร่านและโอมานเพิ่งจะเห็นชอบการเก็บกู้ทุ่นระเบิดทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซความเคลื่อนไหวของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln กลับมาได้รับความสนใจมากขึ้นนะครับหลังจากเรือลำนี้เข้าร่วมในศึกตะวันออกกลางและอยู่กลางทะเลนานไม่ต่ำกว่า250วันล่าสุดเรือกำลังเดินทางมุ่งหน้ากลับสหรัฐมีกำหนดจะแวะเทียบท่าที่ไทยด้วยครับ
2: เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ซึ่งมีทหารเรือและนาวิกโยธินกว่า 5,000 นายเตรียมแวะเทียบท่าไทยสัปดาห์หน้าหลังจากประจำการกลางทะเลมานานกว่า250วันเป็นพาดหัวข่าวของสื่อชั้นนำทั่วโลกรายงานพิเศษของ USA Today สื่ออเมริกันอ้างถึงการสนทนาผ่านข้อความเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาของลูกเรือหญิงคนหนึ่งบนเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้ที่ขอให้ญาติแนะนำโรงแรมในไทยให้ 2-3 แห่ง โฆษกกองทัพเรือสหรัฐ

0: ว่ากองทัพเรือไม่มีนโยบายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิบัติการหรือความเคลื่อนไหวของเรือจากเหตุผลด้านความปลอดภัยขณะที่กองทัพเรือไทยระบุว่ากองเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐจะจอดบริเวณพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออกของไทยเพื่อให้กำลังพลได้พักจากการปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องและจัดเตรียมเสบียงก่อนเดินทางกลับสหรัฐไม่ใช่การฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับไทยรอยเตอร์ระบุว่าการเดินทางมาไทยของเรือลำนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทหารอันใกล้ชิดระหว่างไทยกับสหรัฐเนื่องจากไทยเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญาเพียงประเทศเดียวของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปตั้งแต่ปี1954และได้รับสถานะพันธมิตรหลักนอกนาโต้ตั้งแต่ปี2003เรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนออกจากท่าเรือในนครซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่21พฤศจิกายนปีที่แล้วแวะเทียบท่าที่เกาะกวม1ครั้งในช่วงกลางเดือนธันวาคมหลังจากนั้นเรืออยู่กลางทะเลต่อเนื่องนานกว่า250วันระยะเวลาการประจำการของลูกเรือจาก6เดือนตามกำหนดเดิมเพิ่มขึ้นเป็น9เดือนสร้างสถิติใหม่ของเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐในการประจำการกลางทะเลเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนตกเป็นข่าวหลังจากสมาชิกพรรคเดโมแครตและสมาชิกในครอบครัวของกำลังพลแสดงความกังวลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่บนเรือห้องน้ำอุดตันเสบียงไม่เพียงพอไปจนถึงปัญหาสุขภาพจิตหลังจากลูกเรือคนหนึ่งพยายามกระโดดลงจากเรือ USA Today ประเมินว่าเรือลำนี้จะเดินทางถึงสหรัฐภายใน 4-5 สัปดาห์หลังออกเดินทางจากไทยหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงภารกิจการเดินทางมุ่งหน้ากลับสหรัฐเกิดขึ้นหลังจากกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมประกาศว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington ซึ่งมีลูกเรือกว่า 5,000 นายเดินทางถึงทะเลอาหรับเพื่อรับช่วงภารกิจต่อไปหลังจากเดินทางออกจากฐานประจำการในญี่ปุ่นและแวะเทียบท่าที่เวียดนามเมื่อช่วงต้นเดือนนี้USS อับราฮัมลินคอนและ USS George Washington เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิตซ์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ขึ้นแทนเรือรบขนาดใหญ่ที่สุดประเภทหนึ่งของโลกมีหน้าที่รองรับปฏิบัติการอากาศยานเพื่อโจมตีเป้าหมายลาดตระเวนไปจนถึงสนับสนุนภารกิจของกองทัพสหรัฐและกองทัพพันธมิตรนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นฐานทัพลอยน้ำสำหรับการแสดงแสนยานุภาพทางการทหารอีกด้วย
1: คุณผู้ชมครับความตึงเครียดในยุโรปกำลังยกระดับขึ้นอีกขั้นนะครับเมื่อมีโดรนปริศนาเข้ามารุกล้ำน่านฟ้าล่าสุดนายกรัฐมนตรีเยอรมนีออกมาเตือนผู้ที่อยู่เบื้องหลังว่ามีราคาที่ต้องจ่ายคุณธรณินเหตุการณ์เกิดขึ้นในสนามบินยุทธศาสตร์ของนาโต้ด้วยนะครับมันมีนัยยะอย่างไรเกี่ยวกับภัยคุกคามความมั่นคงบ้าง
2: เพราะว่าโดรนที่ไปเจอเนี่ยครับคุณพงศธรไม่ใช่โดรนก่อกวนทั่วไปนะครับเป็นโดรนที่ติดระเบิดก็เลยประเมินกันว่านี่อาจจะเป็นปฏิบัติการวินาศกรรมที่หวังผลทำลายล้างสูงหรือเปล่านะครับจากผลการตรวจสอบล่าสุดของตำรวจเยอรมนีนะครับก็พบว่าโดรนที่ตกอยู่ในทุ่งนาติดสนามบินไลฟ์ซิกนั้นมีพร้อมกับร่องรอยวัตถุระเบิดแรงสูงครับระดับการทหารอย่างเฮกโซเจนประมาณ50กรัมด้วยกันนะครับประเมินรูปแบบการเข้ามาก็เชื่อว่าเป็นฝูงโดรนนะครับถ้าย้อนทำลายกันตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมเป็นโดรนดัดแปลงด้วยนะครับโดรนลำแรกที่เข้ามาในสนามบินไลซีครับลำแรกไปจอดอยู่บนปีกเครื่องบินอันโตนอฟของยูเครนนะครับลำที่2ไปชนกับเครื่องบินคาร์โก้ของบริษัท DHL กลางอากาศและลำที่3ครับเป็นโดรนสำรองโชคดีที่ระบบจุดชนวนขัดข้องนะครับไม่อย่างนั้นอาจเกิดระเบิดใหญ่ที่จุดขนส่งยุทโธปกรณ์หลักของนาโตและยูเครนครับนี่คือสิ่งที่น่ากังวล นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่พบเสาสัญญาณถูกติดไว้กับต้นไม้ใกล้กับสนามบินครับและโดรนก็มีซิมการ์ด 5G นั่นหมายความว่าผู้บงการสามารถนั่งกดสั่งจากมุมไหนก็ได้บนโลกหน่วยข่าวกรองของนาโต้ก็สงสัยว่านี่คือปฏิบัติการของสายลับรัสเซียทำให้ล่าสุดฟิลิป แมสครับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีต้องออกมาเตือนด้วยท่าทีที่เด็ดขาดครับ
3: Deutschland schreckt ab Die Bundesregierung erlegt Urhebern hybrider Angriffe einen Preis auf Sie werden dafür bezahlen
2: ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์โดรนป่วนสนามบินในสแกนดิเนเวียนะครับเบลเยียมรวมถึงมีโดรนชาฮีดหลุดรอดเข้าไปในโปแลนด์และก็โรมาเนียด้วยครับเข้ามากระทบโครงสร้างพื้นฐานนะครับจนมาถึงกรณีในไลฟ์ซิกครับก็ทำให้สะท้อนว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศเดิมของนาโต้ที่ทำหน้าที่จับเครื่องบินรบมีช่องโหว่ในการตรวจจับโดรนเล็กที่บินต่ำนะครับที่ต้นทุนเพียงหลักหมื่นเท่านั้นครับแต่สร้างความเสียหายได้หลักร้อยล้านด้วยกันท่าทีแข็งกล้าวของผู้นำเยอรมนีครับตามด้วยมาตรการที่จริงจังมากขึ้นทั้งการเปิดศูนย์วิจัยความปลอดภัยโดรนแห่งใหม่และเพิ่มกำลังคนเฝ้าระวังสนามบินทั่วประเทศครับให้อำนาจหน่วยงานความมั่นคงในการสไตร์แบ็กโต้กับผู้ก่อเหตุทั้งในและต่างประเทศครับเช่นการแฮกเซิร์ฟเวอร์ทำลายเครือข่ายสั่งการพร้อมยืนยันสนับสนุนยูเครนต่อไปโดยไม่ยอมถอยครับปรากฏการณ์นี้กำลังชี้ว่าโดรนได้กลายเป็นอาวุธหลักในสงครามยุคใหม่แล้วนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ในยุโรปเท่านั้นแต่ทั่วโลกครับอย่างในเมียนมาฝ่ายต่อต้านและกองกำลังชาติพันธุ์ใช้โดรนดัดแปลงโจมตีค่ายทหารและกองบัญชาการของรัฐบาลเมียนมาจนกลายเป็นอาวุธที่เปลี่ยนเกมเลยครับส่วนไต้หวันเจอโดรนสอดแนมจากจีนบินข้ามมาป่วนที่เกาะกิมเหมินและก็น่านฟ้าอย่างต่อเนื่องจนทำให้ต้องติดตั้งระบบแอนตี้โดรนยิงทำลายครับส่วนพื้นที่ใกล้ๆเราครับชายแดนไทยกัมพูชาเริ่มมีการนำโดรนการเกษตรมาดัดแปลงแล้วก็ทำมาใช้สอดแนมแล้วก็ตรวจการความมั่นคงนะครับจะเห็นว่าอาวุธไร้คนขับกำลังเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคเราเช่นกันครับจะเห็นว่าวันนี้สมรภูมิรบไม่ได้อยู่แค่ในยูเครนอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันกลายเป็นภัยคุกคามข้ามแดนที่บีบให้ทั้งนาโต้และทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงไทยครับคุณโมสทัศน์ต้องเร่งรับมือไม่อย่างนั้นอาวุธรุ่นใหม่ขนาดนี้อาจจะสร้างความทำลายสร้างความเสียหายโดยที่เราไม่สามารถประเมินได้ครับ
1: ครับขอบคุณคุณธรณินทร์ครับจากสมรภูมิของโดรนที่ร้อนแรงไปดูสมรภูมิหุ่นยนต์ระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับตอนนี้แข่งขันกันอย่างขับเคี่ยวโดยเฉพาะหุ่นยนต์สีขาติดอาวุธเมื่อจีนต่อยอดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่สหรัฐเป็นผู้คิดค้นประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นถึงความได้เปรียบของจีนอย่างชัดเจนครับ
0: จีนกำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในตลาดหุ่นยนต์โลกแต่เบื้องหลังความสำเร็จของบริษัท Unitree Robotics ผู้ผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยและหุ่นยนต์สีขาวรายใหญ่ของจีนกลับมีรากฐานบางส่วนมาจากงานวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทัพสหรัฐรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างอิงนักวิจัยด้านหุ่นยนต์3คนและอดีตเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีกลาโหมสหรัฐว่าความก้าวหน้าด้านการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์สีขาที่ Unitree นำไปต่อยอดมีพื้นฐานจากงานวิจัยของห้องปฏิบัติการกองทัพบกสหรัฐและโครงการทางทหารซึ่งเผยแพร่ต่อสาธารณะตามแนวทางปกติของวงการวิทยาศาสตร์จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นช่วงปี2016ถึง2019เมื่อทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียและ MIT พัฒนาระบบเคลื่อนที่ที่ช่วยให้หุ่นยนต์ตอบสนองต่อสภาพพื้นผิวได้ดีขึ้นก่อนที่ MIT จะเปิดตัวมินิชีต้าหุ่นยนต์สีขาที่แข็งแรงถึงขั้นตีลังกากลับหลังได้ต่อมา Unitree ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2016โดยหวังซิงซิงสามารถนำหลักการเหล่านี้ไปพัฒนาและผลิตในระดับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ GoTo ราคาเพียง 1,600 ดอลลาร์ช่วยให้บริษัทครองตลาดหุ่นยนต์สีขาได้อย่างรวดเร็วปัจจุบัน Unitree ขายหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มากกว่า 5,500 ตัวและหุ่นยนต์สีขาอีก 18,000 ตัวรอยเตอร์สตรวจสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของหวังซิงซิงที่มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้พบการอ้างอิงผลงานของ MIT หุ่นยนต์ชีต้าและการยอมรับผลงานบุกเบิกของห้องปฏิบัติการดังกล่าวกรณีนี้สะท้อนความแตกต่างสำคัญระหว่าง2มหาอำนาจสหรัฐยังโดดเด่นด้านนวัตกรรมและซอฟต์แวร์แต่จีนมีข้อได้เปรียบจากฐานการผลิตขนาดใหญ่เครือข่ายซัพพลายเออร์และห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วนครบวงจรทำให้สามารถเปลี่ยนงานวิจัยให้กลายเป็นสินค้าที่ผลิตจำนวนมากและมีราคาถูกกว่าได้อย่างรวดเร็วขณะที่บริษัทสหรัฐยังไม่สามารถผลิตหุ่นยนต์ประเภทนี้ในระดับอุตสาหกรรมได้แม้ Unitree ยืนยันว่าหุ่นยนต์ของบริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งานพลเรือนแต่หุ่นยนต์ GoTo เคยปรากฏตัวร่วมกับทหารจีนนอกจากนี้ยังพบภาพหุ่นยนต์ B1ที่ถูกดัดแปลงให้ติดตั้งปืนไรเฟิลแม้ว่า Unitree ไม่ได้กระทำสิ่งผิดกฎหมายเนื่องจากผลการศึกษาของกองทัพสหรัฐถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างเปิดเผยแต่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเพิ่มชื่อ Unitree เข้าในบัญชีบริษัทเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมกลาโหมของจีนการขึ้นบัญชีดังกล่าวยังไม่ถึงขั้นเป็นมาตรการคว่ำบาตรแต่อาจนำไปสู่การจำกัดการใช้เทคโนโลยีบางอย่างของกองทัพสหรัฐในอนาคต
4: ปัจจุบันสหรัฐมักใช้ข้อจำกัดทางการค้าเพื่อปกป้องบริษัทในประเทศจากผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีของจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมคณะกรรมการ

0: กลางที่กำกับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐหรือ FCC สั่งห้ามนำเข้าหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์และหุ่นยนต์สีขาวรุ่นใหม่ที่ผลิตในต่างประเทศรวมถึงผลิตภัณฑ์จากยูนิทรีขณะที่จีนขู่ว่าจะตอบโต้มาตรการดังกล่าวความเคลื่อนไหวในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันว่าฝ่ายใดคิดค้นเทคโนโลยีได้ฝ่ายแรกแต่คือการแข่งขันว่าฝ่ายใดสามารถเปลี่ยนนวัตกรรมให้กลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้รวดเร็วกว่าอีกฝ่าย
1: เราคุ้นเคยกับชุดนักเรียนเป็นอย่างดีนะครับนี่เป็นจุดร่วมของชาติสมาชิกอาเซียนด้วยคือวันนี้คุณสุขสดชื่นสุขสมจิตชวนไปสำรวจรูปแบบของชุดนักเรียนในประเทศต่างๆของอาเซียนและย้อนกลับไปดูที่มาที่ไปติดตามอาเซียนไวบ์สกับสุขสดชื่นพาคุณมองอาเซียนในมุมที่คุณอาจยังไม่เคยเห็นครับ
2: สิบหกนาฬิกาเป็นช่วงเวลาที่เยาวชนทยอยเลิกเรียนแล้วออกไปใช้ชีวิตในช่วงเย็นบางคนก็ไปเรียนพิเศษบางคนก็ไปเล่นกีฬาบางคนก็นัดเพื่อนเดินเล่นดูหนังฟังเพลงสำหรับคนกรุงเทพถ้าพูดถึงสถานที่ที่นัดเจอหลังเลิกเรียนหลายคนก็ต้องนึกถึงสยามภาพนักเรียนในชุดหลากสีที่เดินเต็มสยามสแควร์กลายเป็นภาพที่คุ้นตากันดีดับแต่รู้ไหมครับว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราในอาเซียนก็มีภาพจำในลักษณะนี้ในแบบของตัวเองเหมือนกัน
3: เชื่อว่าชุดนักเรียนชุดหนึ่งเราอาจจะคุ้นชินกับมันจนไม่ได้นึกถึงมันมากขนาดนั้นใช่ไหมล่ะครับแต่จริงๆแล้วชุดนักเรียนชุดเดียวสามารถเล่าอะไรให้เรารู้ได้เยอะทีเดียวครับอาเซียนไวบ์สกับสุขสดชื่นในวันนี้เราอยากจะชวนคุณมาสำรวจรูปแบบและเบื้องหลังของชุดนักเรียนต่างๆในอาเซียนครับ
2: ในทุกๆประเทศของอาเซียนเรามีชุดนักเรียนทั้งนั้นเลยครับแม้หน้าตารูปแบบหรือลักษณะจะแตกต่างออกไปบ้างอย่างไรก็ตามครับแต่ละประเทศต่างก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่ดีในวันนี้เราเลยเลือกชุดนักเรียนของโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาที่พบได้ทั่วไปจากประเทศอื่นๆในอาเซียนมาให้ทุกคนได้รู้จักกันครับเรามาเริ่มจากเพื่อนบ้านใกล้ตัวเรากันก่อนนะครับเมียนมามีการบังคับใช้ชุดนักเรียนและชุดของครูผู้สอนแบบเดียวกันทั้งประเทศครับโดยจะเรียกว่าอพิวอาเซียนแปลได้ตรงตัวว่าชุดขาวเขียวครับเอกลักษณ์อยู่ที่การผสมผสานเสื้อเชิ้ตสีขาวเข้ากับเครื่องแต่งกายดั้งเดิมของชาวเมียนมาอย่างชัดเจนชุดขาวเขียวนี้ประกอบด้วยเสื้อสีขาวและผ้าสิ้นสีเขียวสำหรับนักเรียนหญิงส่วนนักเรียนชายจะเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวคู่กับผ้าสโรงสีเขียวครับนโยบายชุดนักเรียนขาวเขียวถูกประกาศใช้อย่างเป็นทางการภายใต้ระบอบสังคมนิยมทหารของนายพลเนวินแต่ก็มีความหมายที่ลึกซึ้งอยู่ดีครับเพราะเดิมทีชุดนี้เป็นเครื่องแบบประจำของโรงเรียนเมียวมาสหศึกษาแห่งชาติในย่างกุ้งซึ่งก่อตั้งขึ้นในยุคอาณานิคมและเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการการศึกษาชาตินิยมโรงเรียนแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านลัทธิอาณานิคมและเป็นความภาคภูมิใจในความเป็นชนพื้นเมืองครับถัดมาเรามาดูชุดนักเรียนที่ไม่มีซ้ำกับประเทศอื่นแน่นอนนั่นก็คือเวียดนามครับที่มีชุดที่เรียกว่าเอาท์ไซด์เป็นชุดประจำชาติเวียดนามแบบดั้งเดิมประกอบด้วยเสื้อคลุมยาวผ่าข้างสวมทับกางเกงผ้าไหมสามารถใช้เป็นชุดทางการได้และใช้ได้สำหรับทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงครับจุดเด่นคือชุดนักเรียนมัธยมหญิงแบบนี้จะแนบเนื้อและเน้นสรีระอย่างมากจนกลายเป็นภาพจำของเยาวชนเวียดนามไปทั่วโลกเอาท์ไซด์มีที่มาจากชุดของบรรดาขุนนางของเวียดนามครับแต่ทรงสมัยใหม่ของชุดนี้ถูกปรับให้กระชับรูปร่างโดยศิลปินชาวฮานอยที่เอาเทคนิคการตัดเย็บแบบฝรั่งเศสมาตัดเย็บกับชุดดั้งเดิมทำให้มันได้รับความนิยมมากๆในเวียดนามใต้ครับแต่หลังจากการล่มสลายของไส้ง่อนเอาไซตกเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเพราะระบบคอมมิวนิสต์มองว่าชุดนี้มันบูชัวเกินไปไม่เหมาะกับการใช้แรงงานและเป็นเศษซากของวัฒนธรรมเวียดนามใต้ที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกทำให้ชุดนี้หายไปนานกว่าทศวรรษครับแต่โชคดีที่มีผู้อำนวยการโรงเรียนใจกล้าคนหนึ่งตัดสินใจลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อนำชุดเอาไซกลับคืนสู่โรงเรียนอีกครั้งเพื่อฟื้นฟูความภาคภูมิใจของชาติและความสง่างามของชุดประจำชาติชาวเวียดนามครับ
3: สำหรับไทยของเราแน่นอนว่าเราหลากหลายมากๆครับโดยทั่วไปแล้วโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนส่วนใหญ่จะมีลักษณะดังนี้ครับเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวกางเกงหรือกระโปรงสีดำสีกรมท่าน้ำเงินเข้มหรือกากีครับแต่ก็จะมีความแตกต่างกันไปแล้วแต่ละที่และก็มีอีกหลายรูปแบบเลยทีเดียวครับ
2: ไทยเราหยิบชุดนี้มาใช้ตั้งแต่ยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความเป็นระเบียบวินัยความเป็นหนึ่งเดียวของชาติและสร้างภาพลักษณ์ความศิวิไลตามนโยบายวัฒนธรรมของรัฐไทยในขณะนั้นแต่ทุกวันนี้ชุดนักเรียนไทยก็เติบโตและโดดเด่นจนได้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์เรียบร้อยแล้วครับถึงขั้นที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนให้เดินทางมาไทยและใส่ชุดนักเรียนไทยเพื่อถ่ายภาพตามรอยนักแสดงในซีรีส์ไทยที่ตัวเองติดตามครับชุดของเราจึงโดดเด่นไม่แพ้ชุดนักเรียนประเทศ

0: เทศอื่นเลยครับขยับมาดูอินโดนีเซียกันบ้างครับระบบชุดนักเรียนของอินโดนีเซียน่าสนใจครับเพราะมันถูกแยกด้วยระบบสีประจำชาติซึ่งจะเปลี่ยนไปตามช่วงวัยของนักเรียนแต่ละสีก็มีความหมายที่แตกต่างกันสีแดงระดับประถมศึกษาสื่อถึงความสดใสร่าเริงสีกรมท่าสำหรับมัธยมต้นสื่อถึงความเป็นผู้ใหญ่ในช่วงเริ่มต้นและสีเทาหินชนวดสำหรับมัธยมปลายสื่อถึงความมีเหตุผลทางความคิดครับหลังจากอินโดนีเซียได้รับเอกราชแต่ละโรงเรียนก็ได้รับอนุญาตให้ออกแบบชุดนักเรียนของตัวเองเต็มที่ซึ่งบางฝ่ายก็มองว่ามันนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางฐานะที่มองเห็นได้ชัดขึ้นและการรวมกลุ่มของแก๊งนักเรียนในบางพื้นที่ครับจนกระทั่งประธานาธิบดีซูฮาโตภายใต้ระบอบระเบียบใหม่เข้ามาจัดระเบียบในเรื่องนี้และจัดตั้งเครื่องแบบนักเรียนแบบเดียวกันทั้งประเทศทำให้ชุดนักเรียนอินโดนีเซียจึงมีหน้าตาอย่างที่เราเห็นครับดังนั้นในภาพรวมครับเราจึงเห็นได้ชัดว่าชุดนักเรียนในแต่ละประเทศเต็มไปด้วยส่วนประกอบทางวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างนับไม่ถ้วนเลยครับเห็นได้ชัดนะครับว่าชุดนักเรียนง่ายๆแค่ชุดเดียวแต่มันสามารถเล่าให้เรารู้ได้ถึงประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นๆและความภาคภูมิใจของเยาวชนได้ดีทีเดียวเลยแหละครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับอาเซียน Vibes กับสุขสดชื่นในสัปดาห์หน้าครับ
1: แคนาดาประกาศตอบโต้กลับมาตรการภาษีของสหรัฐนะครับติดตามพร้อมกับประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในเวิลด์ราวด์อัพทันโลกวันนี้ครับ
0: แคนาดาตอบโต้สหรัฐด้วยการเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครอบคลุมสินค้าประมาณ700รายการพร้อมออกมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจและแรงงานโดยแคนาดาเรียกเก็บภาษีในอัตรา 15%, 25% และ 50% ซึ่งตรงกับอัตราที่สหรัฐใช้กับสินค้าประเภทเดียวกันคลิปวิดีโอที่เผยแพร่โดยยูเครนเผยให้เห็นทหาร10นายซึ่งเคยถูกระบุว่าเป็นผู้สูญหายในการปฏิบัติหน้าที่กำลังเดินทางกลับบ้านหลังได้รับการแลกเปลี่ยนตัวเฉลยศึกกับรัสเซียที่จัดขึ้นในเบลารุสประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงให้การต้อนรับมากุฎราชกุมารมูฮัมเหม็ดบินซัลมานที่ทำเนียบเอลิเซในกรุงปารีสทำกลางการจับตาถึงการหารือในประเด็นความตึงเครียดในตะวันออกกลางเกิดเหตุกำแพงคอนกรีตส่วนหนึ่งพังถล่มที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองอิกิโตสทางตะวันออกเฉียงเหนือของเปรูส่งผลให้นักเรียนเสียชีวิต1คนและอีก1คนได้รับบาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างการรื้อถอนถังเก็บน้ำเก่าภายในโรงเรียนคลิปวิดีโอปรากฏให้เห็นพายุทอร์นาโดก่อตัวและหมุนตัวอยู่ใต้พายุฝนฟ้าคะนองซูเปอร์เซลล์ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสขณะที่สภาพอากาศรุนแรงพัดถล่มหลายพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นไต้ฝุ่นเซาเดลซึ่งขณะนี้กำลังมุ่งหน้าไปยังภูมิภาคโอกินาวาของญี่ปุ่นคาดว่าจะเคลื่อนตัวช้าลงและอ่อนกำลังลงเป็นไต้ฝุ่นระดับปานกลางก่อนเคลื่อนผ่านทางตอนเหนือของไต้หวันและชายฝั่งตะวันออกของจีนชาวมุสลิมในเขตอัลอาซามิยะในกรุงแบกแดดร่วมเฉลิมฉลองค่ำคืนเนื่องในวาระครบรอบวันประสูติของศาสดามูฮัมหมัดประชาชนเดินทางมารวมตัวกันบริเวณมัสยิดอาบูฮานิฟาอัลนูมานหนึ่งในสถานที่สำคัญทางศาสนาของกรุงแบกแดดดอลลี่พาร์ตันศิลปินคันทรีชื่อดังชาวรัฐเทนเนสซีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในวัย80ปีเธอเป็นหนึ่งในบุคคลอันเป็นที่รักมากที่สุดในวงการดนตรีอเมริกันเป็นที่จดจำจากวิกผมสีบลอนด์ขนาดใหญ่และเสียงร้องอันทรงพลังเจ้าของบทเพลงอย่าง I Will Always Love You หรือโจลีน
1: นี่คือทั้งหมดของทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพกิจกรรมของชาวญี่ปุ่นหลายพันคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันเคลื่อนย้ายปราสาทฮิโรซากิน้ำหนักราว400ตันกลับไปตั้งบนฐานเดิมหลังจากถูกเคลื่อนย้ายไปซ่อมแซมความเสียหายจากแผ่นดินไหวนานกว่า10ปีครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงษ์สถัสสุขพงษ์และทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

13สิงหาคม2026ที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียปรากฏตัวที่เกาะอิโตรุกหรือเอโตรูฟุหนึ่งในจุดที่รัสเซียและญี่ปุ่นแย่งชิงสิทธิมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะคูรินทำให้ญี่ปุ่นและรัสเซียยังไม่สามารถลงนาม

0: ในส่วนที่สัญญาสันติภาพเพื่อจบสงครามโลกครั้งที่2ได้อย่างเป็นทางการการเยือนเกาะอิโตรุครั้งนี้สร้างความไม่พอใจให้กับญี่ปุ่นอย่างหนักโดยนายกรัฐมนตรีซันเอะทาคาอิชิประกาศว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้หมู่เกาะยุทธศาสตร์แห่งนี้จะกลายเป็นชนวนความขัดแย้งครั้งใหม่ระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นหรือไม่ติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เวลา22นาฬิกาทางไทย PBS
1: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ากฏการณ์น้ำขึ้นและน้ำลงกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตฟังดูไม่เกี่ยวข้องกันแต่จริงๆเกี่ยวกันอย่างแยกไม่ออกลิงแสมที่อาศัยตามเกาะต้องดิ้นรนหาอาหารที่มีอยู่อย่างจำกัดและใช้สัญชาตญาณค้นพบแหล่งอาหารใหม่เป็นวิวัฒนาการเพื่อความอยู่รอดอันน่าทึ่งซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาน้ำทะเลลดลงสายน้ำมหาศาลมุ่งหน้าจากขุนเขาสู่ที่ราบลุ่มเกิดทุ่งน้ำท่วมกว้างใหญ่เชิญชวนให้สิ่งมีชีวิตเข้ามาอยู่อาศัยแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆชั่วครั้งชั่วคราวแต่ก็เป็นช่วงเวลาของการฉกฉวยความอุดมสมบูรณ์ไว้ให้มากที่สุดแม้กระทั่งท้องนาในชุมชนเมื่อต้องพึ่งพาน้ำในการปลูกข้าวการใช้สารเคมีไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดเสมอไปแต่ความเข้าใจในธรรมชาติอย่างถูกต้องที่สามารถสร้างความยั่งยืนให้ผลผลิตและให้สิ่งมีชีวิตได้ดำรงอยู่ตามการออกแบบของธรรมชาติน้ำไหลในจำนวนมหาศาลเป็นด่านทดสอบสำคัญในการเอาตัวรอดของพืชน้ำหลายชนิดแม้ว่าผลการทดสอบจะเกิดรูปร่างผิดเพี้ยนแต่วิธีโอนอ่อนผ่อนตามไม่แข็งกร้าวพิสูจน์ได้ว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องอันที่จริงเรื่องราวทั้งหมดของน้ำไม่ใช่ความลึกลับใดๆแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ต่างจากเรื่องราวของธรรมชาติที่ใกล้เท่าลมหายใจของเราเอง

น้ำทะเลลดลงได้ไม่นานชายหาดก็เต็มไปด้วยกองหินเรียงรายระเกะระกะมีตะไคร่เกาะดูสกปรกที่นี่ไม่มีอะไรชวนมองไม่มีวิวดีๆให้คนมาถ่ายรูปทั้งที่อยู่ริมทะเลแท้ๆไม่แปลกใจที่ถูกเรียกว่าหินโสโครกแต่ธรรมชาติไม่เคยสร้างอะไรขึ้นมาแล้วต้องสูญเปล่าหาดหินที่ดูไร้ค่าพวกนี้เต็มไปด้วยแอ่งน้ำขังบางแอ่งก็มีขนาดเล็กเจอแดดแรงเผาสัก 2-3 ชั่วโมงอาจจะระเหยหมดแล้วแต่บางแห่งมีขนาดใหญ่โต

และในนั้นมีสัตว์ตกค้างอยู่ข้างในตกค้างและต้องใช้ชีวิตอยู่แบบนี้หลายชั่วโมงช่วงเวลาน้ำลดที่นี่จึงเป็นสาขาย่อยของมหาสมุทรสิ่งมีชีวิตเหล่านี้สร้างฉากแห่งธรรมชาติขึ้นในพื้นที่เล็กจิ๋วหากินไปตามหน้าที่แต่บางทีในแอ่งเดียวกันก็มีทั้งผู้ล่าและเหยื่อในสาขาย่อยหลายแห่งจึงมีทั้งการล่าการหลบการพรางการเอาตัวรอดเรื่องราวเหล่านี้จะเกิดขึ้นและดำเนินไปจนกว่าน้ำทะเลจะขึ้นพอน้ำลดอีกครั้งก็จะเกิดน้ำขังขึ้นในแอ่งเดิมแต่ตัวละครอาจจะเปลี่ยนหน้าไปถ้าลองไปเดินสำรวจจะพบว่าตัวละครที่พบมากคือพวกปลากับหอยสมาชิกเยอะเป็นพิเศษและมีหลายชนิดแต่น่าทึ่งที่สีสันของสัตว์เหล่านี้แทบจะกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมเป็นการปรับตัวเพื่อรับมือเมื่อต้องติดอยู่ในสาขาย่อยตัวที่พบบ่อยไม่แพ้สัตว์ชนิดอื่นคือปลิงทะเลตัวสีดำๆดูไม่ค่อยเป็นมิตรกับคนที่กลัวสัตว์เลื้อยคลานแต่ปลิงทะเลไม่ใช่ปลิงดูดเลือดที่หลายคนเกลียดกลัวแค่ชื่อเหมือนกันเฉยๆเจ้าตัวนี้จะค่อยๆคืบคลานอย่างเชื่องช้าด้วยท่อจำนวนเป็นร้อยที่ยื่นจากลำตัวทำหน้าที่แทนเท้าสำหรับช่วยในการเดินถึงมีขาเป็นร้อยแต่ก็ยังเดินช้าอยู่ดีเอกลักษณ์ของปลิงทะเลที่ไม่น่าจะมีใครอยากเลียนแบบส่วนเวลากินจะใช้ท่อยาวๆด้านหน้าตรงปลายมีอวัยวะหน้าตาเหมือนเห็ดหูหนูทำหน้าที่แทนมือซึ่งใช้หยิบจับเม็ดทรายได้ดีมากและจัดการส่งเข้าปากตามเม็ดทรายนี้เองจะมีทั้งตะไคร้แพลงต้อนหรือบางทีก็เป็นแมลงน้ำขนาดเล็กพอกรองเอาเฉพาะสารอาหารเสร็จแล้วก็มีระบบขับเม็ดทรายให้กลับออกมานอกจากหน้าตาที่อาจจะไม่ถูกใจใครหลายคนแต่หน้าที่ในระบบนิเวศก็ถือว่ามีประโยชน์และยังไม่มีพิษไม่มีภัยเห็นแล้วก็เข้าใจว่าเวลาเดินสำรวจตามหาดหินจะเจอปลิงทะเลเยอะเพราะเคลื่อนที่ช้าแบบนี้น้ำลงแต่ละทีหนีไปไหนก็ไม่เคยทัน

มีสัตว์ที่เลือกอาศัยตรงแนวคลื่นซัดสาดแรงๆเห็นแล้วอดสงสัยไม่ได้ว่าจะมาทนอยู่ในที่ยากๆแบบนี้ทำไมแต่ปูแสมแกละมีเหตุผลปูแสมแกละคือปูที่อาศัยตามโขดหินเป็นอาหารของทั้งนกนักล่าบนฟ้าและปลาตัวใหญ่ๆในน้ำทางเลือกเดียวคือใช้ชีวิตให้ได้ทั้งสองนิเวศเวลานกมาก็หนีลงน้ำได้ถ้าลงไปเจอปลาก็หนีกลับขึ้นบนบกง่ายๆแบบนั้นแต่ก็เป็นวิธีที่ทำให้เอาตัวรอดได้ช่วงไหนที่ไม่มีสัญญาณของนักล่าจะจับกลุ่มหากินกันสบายๆแต่ก็พร้อมจะวิ่งเข้าสู่บริเวณที่ปลอดภัยตามแนวคลื่นเคล็ดลับของสายพันธุ์คือการทำตัวให้แบนราบเข้าไว้เวลาคลื่นซัดมาแต่ละทีร่างกายแบนๆช่วยได้เยอะแบนราบไม่ต่อต้านไม่แข็งขืนถ้าโดดเด่นและเป็นภัยก็ทำตัวให้นอกสายตาเข้าไว้แล้วจะอยู่รอดได้เองลึกเข้ามาจากจุดที่มีปูแสมแกละอาศัยตามโขดหินจะเป็นที่อยู่ของลิ่นทะเลหรือหอยแปดเกล็ดตอนน้ำลงจะนอนนิ่งแทบไม่เคลื่อนไหวให้เปลืองพลังงานหอยโบราณรูปร่างแปลกตาจะออกหากินตอนน้ำขึ้นเดินหากินไปตามโขดหินเห็นแล้วนึกถึงก้อนขนมปังที่วางบนพรมเช็ดเท้าแต่เคลื่อนที่ได้เองเหมือนมีเวทมนต์หอยแปดเกล็ดจัดเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ได้เลยเพราะสืบสายพันธุ์มานานกว่า500ล้านปีและอยู่รอดมาได้ด้วยการสร้างเกราะไว้ป้องกันตัวเวลามีภัยจะใช้วิธีม้วนตัวเป็นวงกลมคล้ายกิ้งกือเกราะนี้เองที่ช่วยป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของสัตว์ผู้ล่าได้ง่ายๆเคล็ดลับการเอาตัวรอดของก้อนขนมปังบนพรมเช็ดเท้าตามโขดหินก็มีสัตว์จับจองพื้นที่เหมือนลงทุนซื้อบ้านเพื่ออยู่กันยาวๆนี่คือหอยหมวกเจ๊กเวลาน้ำขึ้นจนท่วมพวกนี้จะเดินออกไปหาอาหารซึ่งก็คือตะไคร่ที่อยู่บนโขดหินก้อนเดียวกันใช้อาวุธคือฟันแหลมคมคอยขบกัดไปเรื่อยตามทางการเดินหากินของหอยหมวกเจ๊กจึงเกิดเป็นร่องรอยจำนวนมากถ้าจะตามหาหอยหมวกเจ๊กดูจากร่องรอยพวกนี้จะเจอตัวได้ไม่ยากเรื่องสนุกของหอยหมวกเจ๊กคือช่วงที่น้ำกำลังจะลงสัญชาตญาณจะนำทางกลับบ้านซึ่งก็คือหลุมเดิมที่ขุดไว้เรื่องน่าทึ่งก็คือหลุมใครหลุมมันสร้างไว้เป๊ะพอดีตัวและจะอยู่ที่นั่นจนกว่าน้ำจะขึ้นอีกครั้งเมื่อเวลาน้ำขึ้นพวกเพลียงทะเลก็ได้เวลาหาอาหารวิธีแสนง่ายคือยื่นอวัยวะเหมือนมือเล็กๆออกไปไขว่คว้าตะกอนเล็กจิ๋วซึ่งมีแพลงก์ตอนและสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยจับกินเป็นอาหารช่วงเวลาหากินจะยาวนานไปจนกระทั่งน้ำลดและพวกเพลียงจะพร้อมใจกันเกาะนิ่งอยู่กับโขดหินและอยู่อย่างอดทนกับแดดกับลมรอเวลาให้น้ำขึ้นเพื่อจะหากินอีกครั้งระหว่างที่เกิดการล่าการพรางการชิงไหวชิงพริบสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในแอ่งน้ำขังต้องระวังมือที่สามจากฟากฟ้าคือบรรดา นกทั้งหลายเมื่อมีอาหารผู้ล่าก็มาเยือนนกหลายชนิดพร้อมใจกันมาวนเวียนหาจังหวะฉกจับจริงๆจะเรียกว่าหาจังหวะก็อาจจะไม่ถูกนักเพราะแทบทุกหลุมทุกแอ่งมีสัตว์ให้เลือกจับกินเต็มไปหมดมองได้แบบห่วงโซ่อาหารถือว่าช่วงเวลาน้ำลดและเกิดหาดหินที่นี่เป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ไม่แพ้ระบบนิเวศอื่นๆเลยทีเดียวหาดหินโสโครกเมื่อเข้ามาดูความเป็นไปของสิ่งมีชีวิตที่นี่
นับว่าไม่ได้โสโครกตามสายตาของมนุษย์และความไม่สวยก็ไม่ได้ลดทอนคุณค่าที่ธรรมชาติได้สร้างเอาไว้

ฝนตกยาวนานติดต่อกันหลายเดือนจนเรียกว่าหน้าฝนแต่จริงๆฝนไม่ได้ตกทั้งวันและไม่ได้ตกทุกวันยังเว้นให้ผู้คนได้ตากผ้าทำกิจกรรมแบบมีแสงแดดสลับบ้างและถึงฝนจะตกกระหน่ำก็ไม่ได้มากพอที่จะทำให้เกิดทุ่งน้ำท่วมขนาดใหญ่แห่งนี้ส่วนหนึ่งของน้ำที่ท่วมเต็มท้องทุ่งปากพลีคือน้ำที่เดินทางมาจากภูเขาไม่ใช่จากฝนที่เห็นไกลๆคือเขาใหญ่น้ำจากบนเขาเดินทางลงสู่พื้นที่ราบตรงไหนเป็นที่ราบลุ่มตรงนั้นจะเป็นบริเวณที่น้ำเดินทางมาท่วมขังทุ่งปากพลีเป็นหนึ่งในนั้นทุ่งนาที่เคยแห้งแล้งกลายเป็นทุ่งน้ำท่วมเมื่อมีน้ำสิ่งมีชีวิตเล็กจิ๋วก็เข้ามาอาศัยปลาเข้ามาหากินและนกก็มากินปลาเป็นระบบห่วงโซ่อาหารที่เกิดขึ้นในทุ่งน้ำท่วม

มองมุมมนุษย์นั่นคือสาเหตุที่ทำให้น้ำขุ่นมัวไม่ใสแจ๋วหรือสวยงามแต่สำหรับสัตว์น้ำนั่นคืออาหารปลาเล็กปลาน้อยอพยพเข้ามาสู่นิเวศน้ำท่วมชั่วคราวแต่ก็เป็นระยะเวลาชั่วคราวที่ยาวนานหลายเดือนมีเวลาให้หากินจนกว่าหน้าน้ำหลากจะหมดไประหว่างนี้ปลาหลายชนิดก็เป็นอาหารของนกซึ่งก็มีนกหลายชนิดเช่นกันต่างคนต่างเลือกหากินตามถนัดตรงไหนที่น้ำไม่สูงมากนกตีนเทียนก็จะลงไปเดินลุยหาอาหารเราแทบไม่พบนกตีนเทียนหากินในที่รกๆเกาะตามต้นไม้หรือบินโฉบเฉี่ยวจับแมลงกลางอากาศทำไม่เป็นถ้าปล่อยให้เดินสบายๆเล็งเหยื่อเล็กๆใต้ผิวน้ำแบบนี้ของถนัดส่วนบริเวณที่มีน้ำลึกๆนกที่มาอาศัยก็มีขนาดใหญ่ขึ้นระดับนกกระทุงร่างกายใหญ่โตและผู้คนจะจำได้จากปากล่างเป็นถุงขนาดใหญ่สำหรับจับปลาตอนว่ายน้ำมองไกลๆเหมือนเรือถีบในสวนสาธารณะเวลาหากินนกกระทุงจะใช้วิธีโผบินเตี้ยๆและไปไม่ไกลการบินเรี่ยน้ำแรงลมจากการกระพือปีกจะช่วยยกร่างกายให้ลอยง่ายขึ้นและไม่ต้องใช้แรงเยอะขณะเดียวกันเงาที่วูบไหวจากการบินก็กระตุ้นให้ฝูงปลาตื่นตกใจและออกจากที่ซ่อนการล่าเหยื่อก็จะง่ายขึ้นอีกนิดนกกระเต็นใช้วิธีเกาะและสังเกตการอยู่บนกิ่งไม้เล็งแล้วเล็งอีกจังหวะที่จะโฉบลงไปจับเหยื่อคือจังหวะที่มั่นใจที่สุดแต่ถึงจะมั่นใจบางทีก็พลาดได้

นกน้ำขนาดใหญ่อีกชนิดที่จับปลาในน้ำได้เก่งกาจคือนกไอ้ง่วนกที่น่าจะมีตำแหน่งเป็นนกคอยาวเกินหน้าเกินตานกชนิดอื่นนกไอ้ง่วนจับปลาเก่งเห็นตัวใหญ่ๆแต่เมื่ออยู่ในน้ำแล้วคล่องแคล่วมีอาวุธสำคัญคือปากแหลมเหมือนฉมวกแทงจนปลาหมดแรงหนีแล้วก็คาบขึ้นบนผิวน้ำเรียกได้ว่าเป็นนกจับปลามือวางอันดับต้นๆถ้าไม่นับจังหวะผิดพลาดเล็กๆน้อยๆบางทีก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมนกไอ้ง่วต้องมีคอยาวขนาดนั้นยิ่งเวลากินปลานกไอ้ง่วจะใช้วิธีกลืนเข้าไปทั้งตัวกว่าจะผ่านคอลงไปถึงท้องได้นกไอ้ง่วนเลือกทำรังบนต้นไม้เหตุผลเรื่องความปลอดภัยล้วนๆทั้งความปลอดภัยของไข่และของลูกนกต้นไม้สูงๆที่เติบโตอยู่เป็นดงคือแหล่งทำรังชั้นดีข้างล่างมีน้ำท่วมขังล้อมอยู่ทุกทิศทุกทางผู้ล่าหรือศัตรูทางธรรมชาติหรือแม้แต่มนุษย์ก็เข้าถึงยากเจ้านกคอยาวสามารถใช้ที่นี่วางไข่และเลี้ยงลูกได้จนโตขณะที่นกบางชนิดถนัดเลี้ยงลูกอยู่ข้างล่างความสมบูรณ์ของทุ่งน้ำหลากทำให้พืชน้ำหลายชนิดเข้ามาอาศัยเติบโตติดกันเป็นแพรและขยายอาณาเขตออกไปกว้างไกลเอื้อเฟื้อให้นกที่อาศัยด้วยวิธีเดินบนพืชน้ำได้เข้ามาใช้ประโยชน์อย่างนกพริกนกพริกตัวผู้มีหน้าที่เลี้ยงลูกขณะที่ตัวเมียจะทำหน้าที่วางไข่อย่างเดียวเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรในหนึ่งฤดูกาลให้มากที่สุดตัวผู้จะทำงานตั้งแต่กกไข่ไปถึงการเลี้ยงลูกสอนหากินจนกระทั่งเติบโตลูกนกพริกเป็นนกสายอึดถึกและทนเดินตามพ่อหากินได้ตั้งแต่วันแรกๆที่ออกจากไข่เรียนรู้เร็วโตเร็วเพราะอาหารที่นี่สมบูรณ์มากนิ้วตีนยาวตั้งแต่เกิดเป็นคุณสมบัติของสายพันธุ์ที่ช่วยให้เดินบนพืชน้ำได้ดีอายุราว2เดือนตัวโตเกือบเท่าพ่อนกแต่รูปร่างก็ยังไม่สมส่วนมองเผินๆเหมือนนกแขนด้วนแต่จริงๆแค่ปีกยังไม่ขึ้นเท่านั้นแต่กว่าลูกๆจะแยกไปมีชีวิตของตัวเองพ่อนกคงแทบสลบลูกนกแต่ละตัวเดินกันว่อนยิ่งโตยิ่งสนยิ่งอยากรู้อยากเห็นถึงจะเป็นนกแต่ใช้สำนวนจับปูใส่กระด้งก็คงไม่ผิดนักสัตว์ที่มาอาศัยน้ำท่วมชั่วคราวมีจำนวนมากพอที่จะใช้คำว่าอุดมสมบูรณ์และมีจำนวนมากพอที่จะขยายระบบห่วงโซ่อาหารจากในน้ำขึ้นไปถึงบนฟ้านกนักล่าอย่างเหยี่ยวหูดำเป็นหนึ่งในนั้นพวกเหยี่ยวรู้เวลาเป็นอย่างดีว่าเมื่อไหร่ทุ่งนาแห่งนี้จะมีอาหารเพราะสัตว์เรียนรู้ความเป็นไปของธรรมชาติใช้สนามแม่เหล็กของโลกเป็นเข็มทิศนำทางและจดจำฤดูกาลเพื่ออพยพหรือย้ายถิ่นหากินอย่างถูกต้องทุ่งน้ำท่วมดึงดูดให้ฝูงเหยี่ยวเดินทางกลับมาทุกปีปีละเป็นพันตัวกลายเป็นจุดรวมฝูงของเหยี่ยวหูดำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศฝูงเหยี่ยวรวมถึงนกอีกนับไม่ถ้วนจะฉกฉวยช่วงเวลาไม่กี่เดือนสร้างความมีชีวิตชีวาให้ทุ่งน้ำเต็มนาข้าวแห่งนี้

มองจากภาพมุมสูงๆเกาะนี้เหมือนสัตว์ขนาดยักษ์สักตัวกำลังหมอบอยู่นิ่งๆเพื่อรอเวลาออกหากินไม่ว่าจะจินตนาการว่าเหมือนตัวอะไรแต่เจ้าตัวนี้ก็คงเป็นสัตว์ที่ยอมสยบต่อแสงแดดรุนแรง

อันที่จริงแสงแดดตอนกลางวันเต็มไปด้วยพลังงานมหาศาลสิ่งมีชีวิตต่างฉกฉวยเพื่อการยังชีพทั้งนั้นต้นไม้ก็พร้อมที่จะสังเคราะห์แสงเมื่อแดดออกก็ควรจะดีใจแต่ต้นไม้ที่อยู่บนเกาะกลางทะเลอาจจะแตกต่างออกไปพืชพันธุ์บนนี้ต้องเผชิญแสงแดดที่ให้ความร้อนมากเกินไปแดดร้อนๆเล่นงานจนใบไม้หมดทางสู้ดูจากสภาพคงพยายามสู้เต็มที่แล้วแต่ไม่ไหวจริงๆแสงแดดจึงถูกพร่ำบ่นมากกว่าจะพูดถึงประโยชน์หรือคุณค่าร้อนเกินกว่าจะมีใครมาขอบคุณบนเกาะเล็กๆแห่งนี้เหมือนแผ่นดินสุดท้ายของพืชหลายชนิดทั้งไม้ใหญ่และไม้เล็กแหล่งน้ำจืดก็ไม่มีทุกชนิดจึงต้องการการปรับตัวเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ยิ่งหน้าแล้งฝนไม่ตกมาเป็นเดือนๆน้ำที่สะสมใบตามต้นตามกิ่งแทบไม่เหลือต้นไม้ก็ทิ้งใบให้ร่วงหล่นไปตามธรรมชาติบนพื้นเต็มไปด้วยใบไม้ที่ถูกคัดออกด้วยความจำเป็นแต่ใบไม้ที่เหลือใช่ว่าจะอยู่ดีมีสุขความร้อนรุนแรงที่ร้อนขึ้นทุกวันร้อนขึ้นทุกปีแบบนี้ก็จำเป็นจะต้องปรับตัวให้เก่งขึ้นไปอีกพวกที่รอดมาได้ถึงทุกวันนี้ก็ถือว่า

กว่าจะรอดมาเป็นต้นไม้ที่อาศัยบนเกาะกลางทะเลได้ก็ยากแล้วที่นี่ยังมีเจ้ากรรมนายเวรที่มาลิงแสมก็ปรับตัวเช่นกันบนเกาะแห่งนี้หาอาหารยากแหล่งน้ำจืดตามธรรมชาติก็ไม่มีลำบากไปตามๆกันแต่เมื่อถึงเวลาชีวิตก็หาหนทางไปจนได้ใบไม้คือคำตอบทั้งกินทั้งเคี้ยวเอาความชุ่มฉ่ำแทนน้ำจืดแต่ลิงไม่ได้กินใบไม้ได้ทุกชนิดต้นไม้บางต้นก็สร้างพิษปกป้องตัวเองบางชนิดไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นอาหารก็ทำให้ย่อยยากมากยังไงก็ตามใบไม้และพืชพันธุ์จำนวนไม่น้อยก็เป็นอาหารและแหล่งน้ำของลิงแสมและบนเกาะแห่งนี้ไม่ได้มีลิงแค่ตัว2ตัวแต่อยู่เป็นฝูงมีทั้งลูกเด็กเล็กแดงและทุกตัวรู้เรื่องการกินใบไม้แทนแหล่งอาหารและแหล่งน้ำสงสัยจะไม่ต้องรอให้สูญพันธุ์จากแดดร้อนแต่จะสูญพันธุ์เพราะโดนลิงกินหมดโชคดีที่โลกมีน้ำขึ้นและน้ำลงน้ำทะเลหนุนขึ้นและลดลงปรากฏการณ์รายวันที่มาช่วยเป็นระฆังพักยกเมื่อน้ำลงพวกลิงจะเลิกสนใจใบไม้แต่หันไปหาแหล่งอาหารใหม่ที่จะปรากฏขึ้นเต็มชายหาดอันที่จริงพวกลิงเฝ้ารอช่วงเวลานี้ด้วยซ้ำว่าเมื่อไหร่น้ำจะลงการหาใบไม้กินเป็นแค่การฆ่าเวลาเท่านั้นเอง

ความดื้อดึงและความไม่ยอมตายอาจจะทับซ้อนจนเป็นสิ่งเดียวกันถ้าดื้อแล้วไม่แพ้ดื้อแล้วไม่ล้มดื้อแล้วไม่ตายก็คุ้มค่าแต่ความดื้ออย่างเดียวอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดต้องดื้อและฉลาดด้วยต้นว่าน้ำอาจจะไม่ได้ยินยอมนักกับการมีชีวิตในรูปทรงผิดแผกจากต้นไม้ทั่วไปเอ็นเอียงเป๋จะล้มแหล่มิล้มแหล่ใช้คำไหนก็ใช่ไปหมดภาพที่มองจากด้านนอกคือด้านตรงข้ามกับความงามความสง่าของการเป็นต้นไม้แห่งแม่น้ำโขงอันยิ่งใหญ่แต่มองจากด้านที่เป็นจริงด้วยเหตุด้วยผลนี่คือวิธีการเดียวในการเอาชีวิตรอดตอนนี้เป็นหน้าแล้งน้ำลดจนเห็นเกาะแก่งแทบจะเรียกได้ว่าเป็นก้นแม่น้ำอยู่แล้วอาจจะต้องใช้จินตนาการสักหน่อยนึกถึงภาพในช่วงฤดูน้ำหลากที่แม่โขงเต็มไปด้วยน้ำสูงจนท่วมที่ราบทั้งสองฝั่งและเป็นสายน้ำที่เดินทางอย่างรวดเร็วความเร็วของสายน้ำไม่ใช่เพราะการเดินทางจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำตามแรงดึงดูดของโลกแต่เป็นความเร็วจากปริมาณน้ำมหาศาลไหลเป็นระยะทางยาวไกลไม่มีต่อรองไม่มีออมมือและไม่ผ่อนปรนให้สิ่งมีชีวิตใดๆไหลมาพร้อมโจทย์ข้อเดียวคือถ้าใครอยากอยู่รอดก็ต้องหาวิธีพืชน้ำมากมายหลายชนิดที่อาศัยในนิเวศแม่น้ำเติบโตและปรับตัวจนได้คำตอบมานานแสนนานถ้าอยากมีชีวิตรอดอย่าต้านความเชี่ยวกรากอย่าดื้อดึงเกินไปถ้าจะดื้อให้ดื้ออย่างฉลาดช่วงน้ำลดและเข้าสู่หน้าแล้งตามเกาะแก่งจึงปรากฏพืชน้ำหลายชนิดมีสภาพเหมือนนักรบที่ผ่านศึกสงครามถึงแม้จะมีบาดแผลแต่ชีวิตก็อยู่รอดดูจากทรงนึกออกเลยว่าเคล็ดลับของการไม่ตายคือการโอนอ่อนผ่อนตามความสง่างามจากรูปทรงแบบต้นไม้สุดเท่ไม่ช่วยให้มีชีวิตรอดแต่ใช้ความดื้อด้วยระ

บอกรากอันแข็งแกร่งยึดแน่นไม่ปล่อยถ้าขุดลึกลงไปรากเหล่านี้จะฝังตัวเองลึกแผ่ขยายโยงใยยึดเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่ทำให้ไม่ต้องหลุดลอยไปตามกระแสน้ำอันรุนแรงเมื่อรากแข็งพันธุ์

ใต้ท้องทะเลเต็มไปด้วยปะการังโขดสีน้ำตาลดูไร้ชีวิตชีวาแต่ดินแดนเล็กๆแห่งนี้น่าจะเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดของผู้คนได้บ้างว่าความสมบูรณ์ของระบบนิเวศไม่ได้สะท้อนผ่านความงามอย่างเดียวแต่สื่อสารผ่านความไม่งามก็ได้เหมือนกันปะการังโขดจำนวนมากมายบนพื้นทะเลดูแล้วเทียบไม่ได้กับปะการังสวยๆในบรรยากาศใต้ทะเลที่มีน้ำสีฟ้าแทบจะเป็นภาพจำที่เราเห็นกันจนชินตาจากสารคดีหรือถ้าให้ AI ช่วยหาก็คงได้ภาพสวยๆแบบนั้นแต่ภาพของปะการังโขดและสิ่งมีชีวิตอีกมากมายที่นี่สู้ไม่ได้ทุกกรณีอยู่ในสภาพน้ำที่ขุ่นมัวและไม่ได้น่ามองขนาดนั้นแต่ความงามจากวิวใต้น้ำไม่ใช่ปัจจัยของการอยู่รอดความงามจากเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตคือหัวใจสำคัญปลาวัวไททันไม่ได้มีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามแต่มีกิตติศัพท์เรื่องความดุร้ายขี้โมโหน่าจะเป็นเพราะฟันคมและแข็งแรงเหมือนมีอาวุธชั้นดีพกติดตัวตลอดแถมร่างกายก็ใหญ่โตเวลาไปไหนเลยไม่กลัวใครแต่ปลาวัวไททันกลับมีมุมอ่อนโยนด้วยวิธีหากินปลาขาใหญ่ใช้วิธีพ่นลมใส่พื้นทรายเมื่อมั่นใจว่าตรงนั้นจะมีเหยื่อพวกหอยหลบซ่อนอยู่นอนตะแคงแบบไหนก็ได้ทั้งนั้นขอให้พ่นลมได้ก็พอพอเหยื่อตกใจโผล่ออกมาก็จะจับกินต่อให้มีเปลือกแข็งและหนาแค่ไหนเจอฟันแข็งๆของปลาวัวเข้าไปก็เอาไม่อยู่ในมุมเอื้อเฟื้อคือปลาชนิดอื่นๆที่ได้อานิสงส์สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่ลอยฟุ้งขึ้นมาพร้อมฝุ่นในนั้นก็จะมีอาหารปะปนให้เลือกกินหรือแม้แต่เศษอาหารเศษหอยที่ปลาวัวทำตกหล่นก็เก็บกินได้ไม่ถือสาเวลาปลาวัวไททันหาอาหารเลยมีปลาชนิดอื่นๆมาวนเวียนเป็นกองเชียร์ดูเผินๆเหมือนเจ้าพ่อที่มีลูกสมุนคอยเอาอกเอาใจเป็นขาใหญ่ตัวจริงเรื่องราวของความเอื้อเฟื้อที่โรแมนติกไม่แพ้ใครคือเรื่องของปลาการ์ตูนกับดอกไม้ทะเลเมื่อปลาการ์ตูนใช้เวลายาวนานในการวิวัฒนาการตัวเองจนรับมือกับพิษของดอกไม้ทะเลได้สามารถจะมุดเข้าไปหลบซ่อนและอยู่อาศัยรวมทั้งทำหน้าที่ปกป้องเมื่อใครก็ตามที่จะมาเรียบๆเคียงๆจะกินดอกไม้ทะเลเป็นอาหารจะได้เห็นปลาการ์ตูนสุดน่ารักเปลี่ยนเป็นโหมดก้าวร้าวขนาดปลาการ์ตูนก็จะอาศัยกินแพลงก์ตอนหรือสัตว์ตัวเล็กๆจิ๋วๆที่ว่ายผ่านมาเป็นอาหารต่างคนต่างให้ศีลเสมอกันคู่นี้ก็อยู่ด้วยกันยาวๆในโลกใต้น้ำมีความสัมพันธ์อีกแบบที่น่าสนใจตัวละครคือปลานกแก้วกับปะการังปลานกแก้วอาศัยกินสาหร่ายและสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เกาะอยู่ตามผิวปะการังสาหร่ายพวกนี้จะคอยบังแสงแย่งพื้นที่และทำให้เกิดตะกอนสะสมถ้าไม่กำจัดออกไปปะการังก็อาจจะตายได้

ดเด่นขนาดนี้ถ้าย้ายจากโลกใต้น้ำมาสู่โลกโซเชียลสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วโลกใต้ทะเลไม่ได้ดำรงอยู่หรือหมุนไปเพราะความสวยงามแต่อยู่ได้เพราะสิ่งมีชีวิตต่างทำหน้าที่ของตัวเองต่างคนต่างเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่ประกอบกันเป็นระบบนิเวศขนาดใหญ่มีทั้งสายสัมพันธ์ที่เอื้อเฟื้อและมีทั้งระบบห่วงโซ่อาหารและมีการปรับตัวน่าทึ่งปลาบางชนิดมีดวงตากลมโตมองเห็นได้ในที่ที่มีแสงน้อยพวกนี้อยู่รวมกันเป็นฝูงและถนัดในการล่าเหยื่อตอนกลางคืนตอนกลางวันก็พากันหลบตามซอกที่มีร่มเงาปลาฝูงหลายชนิดก็ช่วยกันหาอาหารตอนกลางวันอยู่รวมกันก็ช่วยกันระวังภัยเพราะตัวเองก็เป็นอาหารของปลาที่ใหญ่กว่าปลาบางชนิดมีความเชี่ยวชาญในการมุดหลบหนีหรือไล่ล่าในที่แคบๆเลยวิวัฒนาการมาเป็นปลารูปร่างแบนเหมือนปลาถูกรถทับแต่ทรงนี้เข้าได้ทุกซอกขอให้บอกปลาไหลมอเร่ก็ออกหากินกลางคืนแต่ตอนกลางวันนักดำน้ำจะเจอได้บ่อยๆส่วนใหญ่แอบอยู่ตามซอกหินคอยสอดส่องดูความเป็นไปของชาวบ้านเห็นแล้วอดไม่ได้ที่จะนึกถึงมนุษย์โซเชียลที่เรียกว่าชาวเน็ตน้ำขึ้นน้ำลงวันละ2ครั้งอาจส่งผลต่อห่วงโซ่อาหารใต้น้ำอยู่บ้างเช่นการเปลี่ยนแปลงกระแสน้ำการเคลื่อนที่ของแพลงก์ตอนหรือสัตว์ขนาดเล็กซึ่งเป็นอาหารของสัตว์ที่ใหญ่กว่าเมื่ออาหารเคลื่อนที่ผู้ล่าก็เคลื่อนตามบริเวณใต้น้ำของทะเลอันดามันบางจุดแม้จะไม่มีความสวยงามพอที่จะเป็นแหล่งดำน้ำของนักท่องเที่ยวแต่มีคุณค่าและทำหน้าที่ในระบบนิเวศได้ไม่แพ้พื้นที่อื่นๆในมหาสมุทรพื้นที่2ใน3ของโลกใบนี้

ทุกผืนป่าต้องมีสายน้ำจะเป็นป่าบนเขาบนดอยป่าดิบแล้งป่าดิบชื้นสายน้ำมีขนาดใหญ่หรือเล็กจะแห้งขอดตามฤดูกาลหรือจะเต็มไปด้วยความเชี่ยวกรากก็คือสายน้ำเหมือนกันและน้ำทุกสายทำหน้าที่ไม่แตกต่างกันสายน้ำในป่าเป็นแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ยิ่งหน้าแล้งยิ่งหลั่งไหลกันเข้ามาหากินผู้ล่าจึงใช้ที่นี่สังเกตเหยื่อฉากแอคชั่นฆาตกรรมระหว่างสัตว์ป่าส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นแถวๆลำน้ำลำห้วยและสายน้ำในป่าคือแหล่งให้ความชุ่มชื้นพืชพันธุ์ที่เติบโตอยู่เคียงข้างลำน้ำได้รับความอยู่ดีมีสุขไปเต็มๆเลือกทำเลดีมีใช้ไปตลอดชีวิตและสามารถทำหน้าที่ส่งต่อความชุ่มชื้นที่ได้รับเข้าสู่ระบบนิเวศ

ในพื้นที่ธรรมชาติมากมายมีสายน้ำที่ไหลรวมกันและเกิดเป็นน้ำตกหลายแห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนชื่นชอบน้ำตกเป็นวิวที่น่าดูเสมอหลายจุดไม่ใช่น้ำตกใหญ่โตอลังการแค่สายน้ำเดินทางมาถึงบริเวณต่างระดับแค่นี้ก็เกิดน้ำตกแห่งเล็กแห่งน้อยแต่ก็เป็นจุดสำคัญเพราะการไหลกระแทกเกาะแก่งสร้างฟองมากมาย

ายใต้ผิวน้ำนี่คือช่วงเวลาของการเติมอากาศสิ่งมีชีวิตมากมายในลำน้ำอาศัยอยู่ได้เพราะการเติมออกซิเจนแบบนี้ตราบใดที่น้ำยังคงไหลไปตามการออกแบบของธรรมชาติปล่อยให้ไหลไปโลกของระบบนิเวศก็ยังคงหมุนเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่

เมื่อน้ำลงตามชายฝั่งจะเกิดหาดทรายทำหน้าที่เชื่อมตรงกลางระหว่างแผ่นดินและทะเลบางแห่งก็ไม่ได้เป็นหาดทรายขาวสะอาดยาวเหยียดน่าไปเดินเล่นเหมือนที่เห็นในอินเทอร์เน็ตแต่เป็นทรายสีคล้ำๆดูยังไงก็ไม่เห็นความงามแต่สีของเม็ดทรายไม่ได้ลดทอนคุณค่าที่ธรรมชาติสร้างเอาไว้ตามหาดทรายจะปรากฏผลงานของสิ่งมีชีวิตทิ้งเบาะแสพวกนี้เอาไว้เป็นร่องรอยหลากหลายรูปแบบที่ดูยึกยือไร้รูปทรงแต่ก็มีสิ่งที่คุ้นตาคือเม็ดก้อนกลมๆเล็กๆกระจายกันอยู่เต็มหาดเหมือนใครมาปั้นทิ้งไว้สังเกตดีๆจะพบว่าเม็ดเล็กๆพวกนี้มีจำนวนมหาศาลบางหาดเรียงรายกันเต็มพื้นที่สุดลูกหูลูกตาวันธรรมดาหาดแถวนี้มีนักท่องเที่ยวเข้าออกไม่มากนักนักปั้นเจ้าของผลงานเต็มหาดทรายก็จะปรากฏตัวขึ้นนี่คือปู่ปั้นทรายเม็ดก้อนกลมพวกนี้ประกอบกันขึ้นจากทรายเม็ดเล็กๆจำนวนมากช่องว่างระหว่างเม็ดทรายคืออาหารขนาดเล็กจิ๋วเล็กระดับที่อีกนิดเดียวจะเรียกว่าผงฝุ่นได้เลยบ้างก็เป็นสิ่งมีชีวิตพวกแมลงบ้างก็เป็นสารอาหารที่เรียกว่าสารอินทรีย์ซึ่งแทบจะย่อยสลายอยู่แล้วนี่คืออาหารชั้นดีของปูพวกปูใช้ก้ามใหญ่ๆตักทรายเข้าปากซ้ายทีขวาทีเห็นแล้วนึกถึงคนพุ้ยข้าวต้มด้วยความเมามัน

ทรายที่ตักเข้าปากจะถูกกรองเอาไว้เฉพาะอะไรก็ตามที่กินได้ส่วนที่เหลือคือทรายล้วนๆจะถูกบ้วนกลับออกมาในสภาพที่กลายเป็นก้อนกลมกระบวนการสุดเท่คือใช้ขาที่ว่างๆถีบออกไปข้างหลังไม่ให้เกะกะเพื่อการกินต่ออย่างสะดวกและเพลิดเพลินต่างคนต่างกินทำแบบเดียวกันเป็นวิธีกินมาตรฐานของสายพันธุ์

เผลอแป๊บเดียวเม็ดกลมๆก็เกิดขึ้นเต็มหาดทรายในยามน้ำลดบนหาดที่ว่างเปล่าไร้ผู้คนที่นี่กลายเป็นร้านอาหารแจกฟรีให้ปูปั้นทรายและแจกฟรีวันละ2รอบเพราะปรากฏการณ์น้ำขึ้นและน้ำลงจะเกิดขึ้นวันละ2รอบน้ำลงเมื่อไหร่ร้านก็เปิดเมื่อนั้นปูปั้นทรายจึงจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าอิจฉาพอๆกับสำนวนหนูตกถังข้าวสารเลือกยากหน่อยว่าจะกินตรงไหนดีอาหารอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ไม่แปลกใจถ้าจะมีคิวบู๊เกิดขึ้นบ้างปูบนหาดมีจำนวนนับไม่ถ้วนมนุษย์หลายพันล้านยังต่อสู้กันประสาอะไรกับปูที่ต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงทรัพยากรแต่หลายครั้งก็แค่ลงไม้ลงมือเพื่อประกาศศักดาไม่ได้คิดว่าจะให้ถึงตายอาจจะมีปูสักตัวแค่ยอมจากนั้นก็หากินกันต่อไม่ว่างมาทะเลาะกันสันติภาพบนหาดทรายไร้ผู้คนเกิดขึ้นอย่างง่ายดายในทางวิทยาศาสตร์ถือว่าปูเหล่านี้บ่งบอกว่าทรายบนหาดมีความสะอาดเหลือเกินและที่นี่เต็มไปด้วยธาตุอาหารเราคงไม่เห็นสัตว์เหล่านี้ฝืนธรรมชาติอาศัยอยู่บนหาดที่เต็มไปด้วยสารเคมี

ที่ราบติดดอยหลวงเชียงดาวเต็มไปด้วยนาข้าวแต่ที่นี่ไม่ใช่ทุ่งน้ำท่วมการปลูกข้าวจึงจำเป็นต้องมีวิธีจัดการน้ำที่ดีมีนาหลายแปลงในชุมชนวางแผนจัดการน้ำด้วยความเข้าใจในระบบนิเวศการออกแบบระบบการคลองด้วยวิธีธรรมชาติและได้ผลที่น่าทึ่งจากน้ำสีขุ่นที่ผันเข้าสู่พื้นที่กักเก็บยังเต็มไปด้วยตะกอนดินสีแดงหาความใสไม่เจอบ่อพักน้ำในจุดแรกจึงแทบจะไร้สิ่งมีชีวิตอยู่อาศัยยกเว้นพวกที่ปรับตัวเองได้ระดับเซียนซึ่งคงมีอยู่น้อยนิดเมื่อสร้างทางเดินของน้ำให้เข้าสู่บ่อที่สองระยะทางไม่สั้นไม่ยาวแต่ก็ผ่านระบบการกรองของธรรมชาติจนได้น้ำที่ใสขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดใสและสะอาดพอที่จะเกิดพงพืชริมน้ำช่วยทั้งการรักษาขอบตลิ่งและกลายเป็นที่อาศัยของแมลงหลายชนิดแมลงเต่าทองเลือกต้นเหมาะๆมองหาพวกเพลี้ยเป็นอาหารถ้าปล่อยไว้นานๆจนถึงเวลาที่ต้นข้าวโตพวกเพลี้ยจะสร้างปัญหาใหญ่คือการทำลายต้นข้าวเต่าทองช่วยลดและตัดวงจรหายนะลงไปได้มากพอน้ำเริ่มสะอาดอยู่ๆก็ได้นักกำจัดศัตรูพืชมาทำงานพืชหลายชนิดมีดอกมากมายให้พวกผึ้งได้ทำงานผสมเกสรตามถนัดเมื่อมีแมลงก็มีนกของคู่กันในระบบห่วงโซ่อาหารนกหลายชนิดจึงมาปรากฏตัวที่นี่เพื่อเพลิดเพลินกับอาหารที่อุดมสมบูรณ์สายน้ำเดินทางเข้าสู่บ่อที่3เมื่อถึงตรงนี้น้ำยิ่งสะอาดขึ้นสะอาดจนมีตัวชี้วัดสำคัญในระบบนิเวศนั่นคือแมลงปอแมลงปอเลือกวางไข่ในน้ำสะอาดเท่านั้นเหตุผลง่ายนิดเดียวถ้าน้ำสกปรกไข่ก็จะไม่รอดไม่เหลือเผ่าพันธุ์ให้สืบทอดต่อไปเมื่อเช็คแล้วเช็คอีกว่าสะอาดจริงค่อยลงไปวางไข่ตามรากของพืชน้ำในน้ำสะอาดปราศจากสารเคมีแมลงปอจะเริ่มทำงานตั้งแต่ยังเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนของแมลงปอหน้าตาไม่น่ารักเหมือนตอนโตแต่ทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมเมื่อทำตัวเนียนนอนนิ่งและรอเวลาอย่างอดทนเพื่อจัดการกับลูกน้ำมุกนี้ใช้ได้ผลดีเพราะในหนึ่งวันตัวอ่อนแมลงปอจะกินลูกน้ำได้หลายสิบตัวทีเดียวพอโตจนถึงเวลาเหมาะสมตัวอ่อนก็จะเปลี่ยนจากการอาศัยใต้น้ำมาสู่โลกอีกใบจัดการลอกคราบเปลี่ยนตัวเองเป็นแมลงปอที่มีสีสันสวยงาม

มแมลงปอที่โตเต็มวัยได้รับอาวุธสำคัญจากธรรมชาติคือปีก4ปีกที่เคลื่อนไหวอย่างอิสระช่วยให้บินฉวัดเฉวียนได้อย่างใจต่อให้เร่งความเร็วแค่ไหนแต่ก็หักเลี้ยวได้ทันทีเหมือนเครื่องบินขับไล่วิธีบินผาดโผนทำให้แมลงปอสามารถ

ัดการกับแมลงบินได้สบายและหนึ่งในเหยื่อที่โปรดปรานคือยุงไล่กินกันตั้งแต่เล็กจนโตแมลงปอคือเจ้ากรรมนายเวรของยุงโดยแท้จากน้ำสีขุ่นมาสู่ความใสสะอาดจนกลายเป็นระบบนิเวศแบบทุ่งน้ำที่สมบูรณ์มีจุดเริ่มต้นแสนง่ายคือความเข้าใจธรรมชาติอย่างถูกต้องที่นี่ไม่ต้องรอน้ำขึ้นหรือน้ำลงและไม่ใช่ทุ่งนาที่น้ำท่วมขังตามฤดูกาลแต่เป็นการบริหารน้ำด้วยความเข้าใจธรรมชาติและอยู่บนความถูกต้อง

พวกลิงเฝ้ารอน้ำทะเลลดลงรออย่างใจจดจ่อไม่ว่าจะรอคอยอย่างอดทนหรือกระวนกระวายแรงผลักดันอย่างหนึ่งคือความหิวหลักการเลือกที่อาศัยของสัตว์เรื่องแรกสุดคืออาหารเลือกอยู่ที่ไหนเพราะที่นั่นมีอาหารแต่ลิงที่อยู่บนเกาะแห่งนี้อาจจะไม่ได้เลือกที่อาศัยของตัวเองแต่เมื่ออยู่บนนี้สิ่งที่ทำได้คือการปรับตัวโดยเฉพาะการหาอาหารเพื่อเอาชีวิตรอดเมื่อน้ำลงตามโขดหินคืออาหารชั้นดีเกาะติดแน่นบ้างก็พรางอย่างแนบเนียนบ้างก็ซุกซ่อนอยู่ข้างใต้ข้างลึกความหิวของพวกลิงแสมสร้างตำราพลิกแพลงมากมายที่จะเปลี่ยนหอยหลายชนิดให้เป็นอาหารหนึ่งในการพลิกแพลงที่น่าจะพลิกโลกได้เลยคือการใช้เครื่องมือซึ่งเกิดขึ้นกับลิงแสมลิงบ้านๆที่เจอตัวกันเกลื่อนไม่ใช่สัตว์หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ลิงแสมใช้ก้อนหินจัดการเปลือกหอยอันแข็งแรง

างตัวก็บ้าพลังเล่นของใหญ่ต้องสร้างน้ำนมให้ลูกไม่มีบันทึกว่าการใช้ก้อนหินทุกเกิดขึ้นวันที่เท่าไหร่ในปฏิทินสากลของโลกแต่พฤติกรรมนี้เรียกว่าระดับวิวัฒนาการไม่ใช่แค่การปรับตัวและเรื่องน่าทึ่งคือการพัฒนาทางความคิดลิงหลายตัวใช้หินที่มีหน้าตัดเรียบๆเป็นแท่นสังหารและเอาหินอีกก้อนมาทุบเหมือนมนุษย์ใช้เขียงหั่นเนื้อสัตว์ไม่มีผิดมือของลิงมีนิ้ว5นิ้วและใช้งานได้ใกล้เคียงกับมนุษย์เป็นคุณสมบัติพิเศษที่สัตว์อีกหลายชนิดไม่มีทำให้พวกลิงหากินได้ตามสบายอัปเกรดมาแล้วหากินได้เท่าที่จะมีเวลาคุณสมบัติพิเศษและการดิ้นรนเพื่อหาอาหารทำให้พวกลิงแสมวิวัฒนาการตัวเองจนเอาชีวิตรอดได้ภายในที่อาศัยซึ่งแร้นแค้นและเป็นวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นในช่วงน้ำทะเลกำลังลดลง

0: อีกไม่นานน้ำทะเลจะหนุนสูงและท่วมชายฝั่งพวกลิงจะกลับไปตั้งหน้าตั้งตารอน้ำลงปูปั้นทรายจะฝังตัวเองลงในพื้นอย่างมิดชิดเมื่อน้ำทะเลค่อยๆขึ้นจนถึงแอ่งน้ำขังสิ่งมีชีวิตที่ตกค้างบนหาดหินก็จะมีอิสระและอีกไม่นานน้ำท่วมเต็มท้องนาจะหมุนวนเข้าสู่ฤดูแห่งความแห้งแล้งเมื่อธรรมชาติเปิดโอกาสสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต่างฉกฉวยเพื่อการดำรงชีพรวมถึงมนุษย์ซึ่งเราในฐานะของผู้ใช้ทรัพยากรมากที่สุดในโลกจะรับรู้และเข้าใจความสำคัญของการปกป้องสิ่งแวดล้อมมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจในระยะห่างระหว่างเราและธรรมชาติ
1: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: ดีมาไอ้มาไ
3: อรถขนฝันเดินทางจากหมอนทองวิทยาสู่ฝันครั้งใหม่ทีมแตงโม
4: เราก็บอกเขาว่าใครก็ได้ถ้าอยากไปก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไปตายดาบหน้ากัน
5: เสร็จแล้วเสร็จแล้วอ
4: ยากจะฝากบอกทุกคนเลยอยากเห็นบอลไทยไปบอลโลกก่อนเราสิ้นลมหายใจ
5: เฮ้ยเฮ
4: ้ยคนจนก็มีสิทธิ์นะครับทำสนามฟุตบอลที่เป็นสีเขียวเนี่ยเป็นสีทองให้ได้
3: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครครูสกลรถขนฝัน27สิงหาคมนี้3ทุ่มครึ่ง
6: สำรวจช่วงเวลากว่า 4,000 ล้านปีที่น่าอัศจรรย์ของโลกหนึ่งในดาวเคราะห์สุดขั้วกับการค้นพบเรื่องราวและวิวัฒนาการอันยิ่งใหญ
7: ่มีเพียงชั้นบรรยากาศเท่านั้นที่ช่วยขวางกั้นเรากับห้วงอวกาศ
8: เรายังไม่พบดาวเคราะห์ดวงไหนที่มีชั้นบรรยากาศเหมือนโลกเลยยุคสมัยที่เผ่าพันธุ์หนึ่งปรากฏขึ้นและเปลี่ยนโลกได้รวดเร็วอย่างไม่เคยมีมาก่อน
9: มนุษย์เปลี่ยนโลกได้ในพริบตาเมื่อเทียบกับธรณีการพูดง่ายๆคือเราเปลี่ยนทุกส่วนที่เปลี่ยนได้จนหมดแล้ว
6: ในสุดยอดสารคดีโลกชุดเรื่องเล่าแห่งปฐพี Earth ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
10: เสียงเฮเรือที่กึกก้องกลางเจ้าพระยาแสดงให้รู้ว่าพระราชพิธีทางน้ำที่งดงามและยิ่งใหญ่ของไทยกำลังเกิดขึ้นแล้ว
11: ถามว่าแล้วทำไมกระบวนพุทธยาตราของไทยถึงมีความยิ่งใหญ่เริ่มตั้งแต่สมัยอยุธยา
12: จริงๆคือต้องการที่จะย้ายความเป็นอยุธยาลงไปอยู่ที่กรุงเทพ
10: ด้วยกำลังพลนับพันชีวิตและความทุ่มเทที่ไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อสืบทอดมรดกให้อยู่คู่สายน้ำไทยตลอดไป
13: เราต่างคนต่างมาจากพื้นฐานที่ไม่เท่ากันที่จะต้องมีอย่างแรกเลยเขาต้องมาด้วยความเต็มใจ
12: เมื่อเวลามีศึกสงครามดั้งเดิมมันก็คือกระบวนรักษาความปลอดภัยในเวลาเสด็จพระราชดำเนิน
10: ติดตามชมสารคดีสินแห่งสายนาทีทางไทย PBS
6: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS
14: มุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
15: ยูเรกาท่องโลกวิทยาการครับอยู่กับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติและยินทรณินเทพวงศ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
16: สวัสดีครับยินครับ
15: วันนี้เราจะพาไปดูที่เยอรมนีนะครับไปดูกับคำถามที่ว่าทำไมที่นั่นเนี่ยถึงเป็นจุดศูนย์กลางของการพัฒนาฟิสิกส์ยุคใหม่ในระยะแรกนะต้องย้ำว่าระยะแรกด้วยถ้าย้อนไปพูดถึงนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็จะรู้จักคนเยอรมันเยอะเหมือนกันนะอาจารย์
16: ใช่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีคน

0: พูดถึงเนาะแต่คิดว่าสำคัญเพราะว่าเวลามันเกิดอะไรที่มันสำคัญมากๆนี่นะครับเราคงต้องดูบริบทแวดล้อมด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราดูเรียกว่ายุโรปในขณะนั้นนะครับแน่นอนว่านักฟิสิกส์ทั้งหลายนะครับก็มาจากเรียกว่าหลายชาติเนาะหลายประเทศเลยแต่ว่าตัวศูนย์กลางนะครับที่มันทำให้เรียกว่าเป็นแบบแหล่งบ่มเพาะหรือว่าฟูมฟักปัญญาขึ้นมาเนี่ยครับทางฟิสิกส์ยุคใหม่เนี่ยคือเยอรมนีวิธีดูคือไงครับลองดูเปเปอร์นี้นะครับไอน์สไตน์นะครับตีพิมพ์บทความนะครับที่ต่อมาเรียกว่าทฤษฎีสมรรถภาพพิเศษนี่นะครับนะในวารสารของเยอรมนีอันเดเลนแดฟิสิกส์นะครับนะแม้ว่าตัวไอน์สไตน์เองนะครับเขาเองเนี่ยตอนที่คิดค้นเนี่ยอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเป็นเสมียนจดสิทธิบัตรเนาะแต่เวลาส่งบทความไปตีพิมพ์เนี่ยนะครับต้องส่งไปที่วารสารเยอรมันก็แปลว่าเยอรมันมันเป็นเซ็นเตอร์อยู
1: ่
0: นะครับแต่ว่าตัวไอน์สไตน์เองต้องบอกนี้ด้วยว่าเขาเนี่ยเป็นยิวก็จริงแต่ว่าเกิดในเยอรมนีแล้วไอ้ระบบการศึกษามาแม้เขาอาจจะไม่ค่อยชอบอะไรก็ตามเนี่ยแต่น้อยๆเนี่ยมันก็ฟูมฟักเข้ามา
1: เริ่มต้นจากเยอรมัน
0: ใช่แล้วก็ดีเรื่องปรัชญาด้วยเดี๋ยวพูดถึงต่อไปหรือแม้แต่ทฤษฎีสมมติภาพทั่วไปนะครับอันนี้เนี่ยตอนที่ไอน์สไตน์คิดนะครับก็เรียกว่าใช้เวลายาวนานเลยนะ10ปีหลังจากอันแรกครับอันแรกเนี่ยนะครับพิเศษเนี่ย1905ทั่วไปเนี่ย1915นะครับตอนที่นำเสนอครั้งแรกนี่นะครับนำเสนอ4ครั้งเป็นเลคเชอร
1: ์ครับ
0: แล้วก็ใน4ครั้งแรกใน3ครั้งแรกยังไม่ค่อยถูกต้องแต่ว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆจนครั้งที่4เนี่ยถูกต้องเลยแต่ว่าลองดูสถานที่สิครับเป็นราชบัณฑิตยสถานแห่งราชอาณาจักรปรัสเซียซึ่งก็เป็นพวกเยอรมันนี
1: ่
0: พวกเยอรมันปรัสเซียนี่เป็นแคว้นที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นแคว้นที่รวมชาติเยอรมันเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวเดี๋ยวพูดถึงต่อไปนะครับดังนั้นเยอรมันนี่น้อยเนี่ยสมรรถภาพในเยอรมันแน่ๆอ่ะดูควอนตัมก็เยอรมันอีกมาร์กส์ฟรังก็คนเยอรมันนะครับตอนที่นำเสนอก็เสนอที่สมาคมทางกายภาพของเยอรมันเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยพูดได้เต็มปากเลยครับว่าสถานที่นะครับหรือประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิดฟิสิกส์ยุคใหม่เนี่ยคือเยอรมนีนะครับแม้ว่ามันจะมีเรียกว่าคนที่มาจากหลายชาติมาช่วยกันตามเน
1: ี่
0: ยแต่ด้วยจุดกำเนิดมันเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยครับ
1: อยู่ที่นั่นแสดงว่าที่นี่มันต้องมีอะไรที่น่าสนใจในทางประวัติศาสตร์ด้วย
0: ใช่ใช่ผมลองไปวิเคราะห์ดูนะครับยินคือปรากฏว่าได้มาประมาณ9สาเหตุนะครับหลักๆเลยอย่างแรกคืออย่างนี้ครับยินเวลาจะทำอะไรให้ถูกต้องนะครับหรือเกิดอะไรดีเนี่ยวิธีคิดต้องถูกต้องก่อนนะแปลว่าอย่างนี้ตัวปรัชญาของมันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะปรัชญาการศึกษาเนี่ยต้องถูกต้องซึ่งจะมีคนคนนึงนะชื่อวิลเฮมฟอนฮุมโบลต์นะครับคนนี้เป็นนักปรัชญาและเป็นนักภาษาศาสตร์นะครับที่มีเรียกว่าเซนส์ในด้านการศึกษาดีมากเลยนะครับเป็นคนที่ขับเคลื่อนการศึกษาของเยอรมันขนาดนั้นนะครับเขามีวิธีคิดที่บอกว่าอย่างนี้ครับยินคือบอกว่าการสอนนะครับในมหาวิทยาลัยเนี่ยการวิจัยเนี่ยจะต้องแบบถูกผนวกเข้าด้วยกันคืออาจารย์เนี่ยไม่ใช่แค่มาเลคเชอร์ที่หน้าห้องอย่างเดียวสอนเด็กก็จดตามไปอย่างเดียวเหมือนแบบมหาวิทยาลัยก่อนหน้านั้นนะครับอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยต้องทำวิจัยไปด้วยกันเลยนะวิจัยด้วยกันแล้วก็สร้างความรู้ไปด้วยกัน
1: ปรับปรุงเพิ่มพูนความรู้ด้วย
0: ใช่ใช่ต่อยอดกันด้วยไปด้วยกันนะครับแล้วก็ต้องมีอิสระภาพนะครับทั้งอาจารย์ไม่มีการเมืองนะครับไม่มีเรื่องศาสนาเข้ามาแทรกแซงว่าห้ามสอนเรื่องนี้นะหรือให้สอนเรื่องนี้นะนะครับลูกศิษย์ก็เหมือนกันมีอิสระภาพในการเรียนรู้นะครับและที่สำคัญคือเขาพัฒนาคนเนี่ยที่ว่าเต็มศักยภาพนะครับยินคือไม่ใช่ว่าคุณจะต้องรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างเดียวคุณต้องรู้มนุษยศาสตร์ศิลปศาสตร์ดนตรีต่างๆเนี่ยครบรอบด้านเลยนะครับแล้วมองวิทยาศาสตร์เป็นระบบเลยคือไม่ใช่แค่ทางกายภาพชีวภาพต่างๆเนี่ยโซเชียลไซน์สังคมศาสตร์ก็เรื่องเดียวกันนะครับดังนั้นวิธีคิดแบบฮุมโบลต์นี่นะครับจึงเป็นรากฐานนะครับของการศึกษาเยอรมันในตอนที่ทำให้เกิดไอ้ยุคใหม่ขึ้นมาในกับยินครับ
1: จะเห็นว่ามันมีการบูรณาการหลายๆอย่างไปด้วยนะ
0: ใช่ใช่มาจากคนที่ได้ถูกต้องนะครับทีนี้เรียกว่าอย่างนี้ฮุมโบลต์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นคนที่ผลักดันให้เกิดมหาวิทยาลัยเบอร์ลินนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้อะไรนี่นะครับเป็นต้นแบบนะครับของวิธีคิดของเขาคือว่าวิจัยด้วยสอนด้วยไปด้วยกันนะครับมีศักยภาพนะครับแล้วก็พัฒนาคนได้เต็มที่แล้วก็ปัจจุบันนะครับมหาวิทยาลัยทั่วโลกเลยนะครับเรามองไปสิครับต้องทำวิจัยนะส่วนใหญ่ทำวิจัยกับสอน
1: ผมกำลังสงสัยเลยครับว่าคือที่นี่เนี่ยเหมือนจะเป็นแนวทางที่มหาวิทยาลัยในปัจจุบันเนี่ยก็ใช้เหมือนกัน
0: ใช่ๆก็มันเริ่มจากนี่ก่อนนะเบอร์ลินก่อนแล้วกระจายไปทั่วยุโรปแล้วก็ไปที่อเมริกาไปที่อังกฤษแล้วจากนั้นก็ลามมาทางเอเชียหมดเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอย่างงี้เอาโอเคมีการจัดแรงกิ้งเนาะมหาวิทยาลัยไหนแบบว่าอันดับไหนเท่าไหร่นะฮะจากงานวิจัยอะไรต่างๆนี่ครับเริ่มถามว่าโอเคมหาวิทยาลัยต้องสอนอยู่เนาะแต่ว่าคุณต้องทำวิจัยด้วยนี่เลยครับต้นกำเนิดนะครับแล้วก็ตัวมหาวิทยาลัยเนี่ยมันแค่เป็นแค่เชิงกายภาพนะแต่ตัวความคิดเนี่ยมาจากฮุมโบลต์นะครับดังนั้นนั่นคือเรียกว่าอย่างนี้ถ้าพูดแบบเรียกว่าออกแนวศาสนานี่คือว่าสัมมาทิฏฐิคิดถูกต้องนะครับพอทิศทางถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะพากันไปได้
1: ครับแต่พอเราเริ่มแบบทำวิจัยศึกษาเพิ่มเติมความรู้เนี่ยมันก็จะเริ่มมีแขนงต่างๆมากมาย
0: ใช่ใช่ทีนี้เป็นอย่างนี้การที่เกิดไอ้ฟิสิกส์ยุคใหม่ขึ้นมาได้นะครับมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลึกนะครับลึกแล้วก็มันขัดแย้งกับความเชื่อปกติ

0: ด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าจำเป็นต้องนี้สร้างฟิสิกส์ทฤษฎีขึ้นมาเป็นการเฉพาะเลยคือเมื่อก่อนนี่มันปนๆอย่างเงี้ยนักทดลองก็ต้องเขียนคำนวณด้วยนะทำอะไรด้วยต่างมันจะลงลึกลำบากนะครับทีนี้พอมีการจัดตั้งฟิสิกส์ทฤษฎีขึ้นมานะครับเป็นแบบว่าเป็นกลุ่มเฉพาะเลยนะครับในมหาลัยต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะไอ้มหาลัยเบอร์ลินเมื่อกี้นี้กับเกิร์ตทิงเกิลเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันโฟกัสแล้วมันลงลึกได้อย่างที่เกิร์ตทิงเกิลนะครับซึ่งผมเวลาพูดเรื่องควอนตัมพูดบ่อยมากเลยนะครับก็จะมี2คนเลยนะครับวอลดูมาฟรอยด์นะครับก่อนหน้าแล้วก็ต่อมาแม็กซ์บอนเข้าไปแม็กซ์บอนคนนี้นะฮะที่เป็นอาจารย์หลายคนนะของไฮเซนแบกต่างๆนะครับมานะครับแล้วก็นอกจากเรื่องฟิสิกส์ทฤษฎีนะครับก็จะมีคณิตศาสตร์ที่คู่กันไปด้วยนะครับมีคนอย่างดาฟิดฮิลแบกอะไรต่างๆนะครับทำนองนี้นะหรืออย่างเช่นที่มหาวิทยาลัยที่เรียกว่าสร้างขึ้นมานะครับเพื่อเป็นต้นแบบในเบอร์ลินเนี่ยนะครับก็มีแม็กซ์พลังก์อยู่ซึ่งก็ต้องกำเนิดของควอนตัมนั่นเองนะครับ
1: เป็นฟิสิกส์ทฤษฎียุคแรกๆที่เราเห็นว่ามันสามารถแยกออกมาชัดเจนว่าเป็นสาขาเลยใช
0: ่ไหมใช่ใช่เป็นครั้งแรกที่เรียกว่าแบบมีความจำเพาะเลยนะครับพอจำเพาะปั๊บมันก็ลงลึกได้แต่ว่าการลงลึกเนี่ยก็ไม่ลงลึกแบบแยกโดดเดี่ยวเนาะวิธีคิดแบบฮุมโบลต์คือว่าคุณลงลึกก็จริงแบบด้วยงานวิจัยแต่คุณก็ต้องไปเชื่อมโยงกับการทดลองเชื่อมโยงกับปรัชญาอื่นด้วยนำถึงเติบโตได้นะครับอันนี้คือปัจจัยที่2นะคร
1: ับจะเห็นว่าเรื่องของการเมืองก็เกี่ยวข้องด้วย
0: ครับแน่นอนเวลาอะไรที่มันจะเติบโตไปได้นี่นะครับเสถียรภาพทางการเมืองสังคมเนี่ยต้องดีนะครับไม่ใช่โอ้โหทำไปปั๊บเปลี่ยนรัฐบาลนะครับเดินเปลี่ยนนโยบายคืออย่างนี้เวลาพูดเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยปกติต้องมีการเปลี่ยนนโยบายแน่ๆอยู่แล้วแม้แต่รัฐบาลเดียวกันเนี่ยบางทีก็เปลี่ยนนโยบายได้ถูกไหมยินนะครับ
1: ใช่
0: ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันจะเรียกว่าเติบโตได้อย่างมั่นคงแล้วก็ไปเรื่อยเนี่ยต้องมีเสถียรภาพทางการเมืองเยอะมากเลยเยอรมนีเนี่ยนะครับเรียกว่ามีเสถียรภาพสูงมากนะครับตอนที่เป็นจักรวรรดิเยอรมันนะครับเรื่องต้นปีค.ศ.1871นะครับนะก่อนหน้านั้นนะครับผมย้อนกลับไปนิดนึงนะครับยิงไม่นิดนึงเป็นพันปีแล้วกันนะให้เห็นภาพใหญ่เลยนะครับถ้าเรามองตั้งแต่นะครับค.ศ.800นะครับคือประมาณพันกว่าปีนะครับมาถึงเรียกว่าอีก100ปีนะครับถัดมาไอ้พันปีถัดมานะครับ1806นี่นะครับตอนนั้นเขาเรียกว่า Holy Roman Empire นะครับจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะครับทีนี้ไอ้คำนี้เนี่ยมันหลอกตานิดนึงนะครับยินคืออย่างงี้ไอ้คำว่าจักรวรรดิก่อน Empire คือมันประกอบด้วยแคว้นเล็กแคว้นน้อยนะครับเมืองเล็กเมืองน้อยเนี่ยมาเกาะเป็นหนึ่งหลวมๆนะครับแล้วก็ผัดกันเป็นประธานนะครับทำนองนั้นไอ้ Holy เนี่ยนะครับเรื่องศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นอย่างงี้ครับเป็นเพราะว่าองค์แรกในชาวโรมันเนี่ยนะครับได้รับการแต่งตั้งโดยโป๊ปโดยสันติปาปานะครับก็เลย Holy นี่โรมันเนี่ยนะครับเป็นการเคลมเฉยๆโรมันเนี่ยปกติเราคิดถึงพวกอิตาลีพวกนี้ซึ่งไม่เกี่ยวเลยอันนี้มันหนักมาทางเยอรมันทางเรมนี้มากกว่าทางเหนือหน่อยแล้วนะครับนะเป็นการเคลมความศักดิ์สิทธิ์ของเนี่ยศาสนาเข้ามานะครับเรียก Holy Roman Empire นะครับทีนี้ถ้าเราย้อนไปดูนิดนึงนะครับในขณะที่อังกฤษนะครับเริ่มการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับในปี
1: จาก
0: เริ่มเนี่ย1760นะครับตอนนั้นเยอรมันยังไม่เป็นประเทศเลยนะครับเยอรมันยังเป็นเรียกว่า Holy Roman Empire อยู่
1: คือเป็นแคว้นต่างๆ
0: แคว้นต่างเป็นร้อยเลยครับยินเป็นร้อยเลยดังนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะไปด้วยกันทิศทางเดียวกันเนี่ยมันยากนะครับนึกภาพมั้ยคือว่าคุณจะทําอะไรใหญ่ๆเนี่ยคุณต้องแบบประสานพลัง
1: อ
0: ่ะสมัครสมานกันหน่อยนะครับอย่างนี้ไปอย่างนั้นได้นะครับมีขั้นสั้นที่ดูนะครับสำหรับคนชอบประวัติศาสตร์นะครับเยอรมนีเนี่ยนะครับผ่านเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองมันเยอะมากเลยนะครับเมื่อไอตัว Holy Roman Empire มันล่มสลายไปนะครับก็เกิดเป็นอะไรโดยโปเลียนนะครับเกิดเป็นนี้สมาพันธรัฐเยอรมันซึ่งเป็นกลุ่มนะครับรัฐที่เกาะหลวมๆนะครับหลักสิบนะครับแล้วก็ยังไม่มีผู้นำแท้ๆแต่ว่าออสเตรียเนี่ยแบบว่าทำเป็นตัวเป็นแกนนำทีหนึ่งนะครับคำว่าแท้ๆแปลว่าอย่างนี้มันยังไม่มีกฎหมายรองรับแต่ถือว่ามีพี่ใหญ่อยู
1: ่
0: นะครับจนกระทั่งมาปี1867นะครับก็เริ่มละรัสเซียเนี่ยนะครับไล่ออสเตรียออกไปนะครับออสเตรียเนี่ยเป็นพวกกลุ่มที่พูดภาษาเยอรมันแบบออสเตรียนะครับนะไล่ออกไปแล้วก็บอกว่าไม่ได้พวกเราเยอรมันอยู่ด้วยกันอย่างนี้มานะครับนะเรียกว่าสมาพันธรัฐเยอรมันเหนือนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีการควบรวมนะครับโดยเรียกว่าออโตฟอนบิสมาร์กนะครับเป็นจักรวรรดิเยอรมันนะครับอันนี้ตัวสำคัญเลย1871ถึง1918ซึ่งมันจะคลุมช่วงที่ฟิสิกส์ยุคใหม่ถือกำเนิดขึ้นมา
1: oh.
0: นะครับควอนตัมนี่1900นะครับ
1: ยุค
0: มัตภาพนี่1905นะครับซึ่งเป็นช่วงที่มีเสถียรภาพสูงมากนะครับแต่พอจบสงครามโลกครั้งที่1นะครับซึ่งมันจบในปี1918นะครับนะก็แตกกลายเป็นสาธารณรัฐไวมาร์นะครับซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองไม่ดีนะพอไม่ดีมันก็ลำบากนิดนึงนะ
1: ครับ
0: แล้วก็พอมาถึงช่วงที่ฮิตเลอร์ขึ้นเรืองอำนาจใช่ไหมฮะอันนี้ก็เราก็คงเห็นชัดว่าก็นำไปสู่สงครามโลกที่2แต่เป็นเยอรมันตะวันออกตะวันตก
1: ครับ
0: ตอนนั้นควบรวมกันใหม่นะครับ กำแพงเบอร์ลินก็พังไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นเยอรมันเนี่ยผ่านเรียกว่าผ่านร้อนผ่านหนาว
1: มาพอสมควร
0: เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าจะมีช่วงที่ว่ายุคทองก็คือจักรวรรดิเยอรมันนะซึ่งเป็นช่วงที่เรียกว่า

0: พัฒนาทั้งความรู้ทั้งอุตสาหกรรมต่างๆให้เต็มที่เลยนะครับ
1: ครับแต่น่าสนใจว่าพอในยุคของจักรวรรดิเยอรมันเนี่ยทำไมถึงแข็งแรงได้ขนาดนั้นครับอาจารย
0: ์ครับมันเข้มแข็งมากจริงๆแล้วเนี่ยต้องมองนี้นะครับคนที่ทำให้แข็งแรงเนี่ยนะครับบิสมาร์กนะครับแล้วก็สถาปนาในวิเวมเดอะเฟิร์สนะครับเป็นเรียกว่าอิมเพอเรอร์เป็นจักรพรรดินี่นะฮะมันมีรากฐานมาก่อนครับยินรากฐานมาก่อนนะครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับต้องพูดอย่างนี้มาปัจจัยที่4เลยคืออย่างนี้อุตสาหกรรมเยอรมันเนี่ยมันเริ่มมาก่อนแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราเทียบกับอังกฤษนี่นะครับอุตสาหกรรมเยอรมันเนี่ยเริ่มช้ากว่ามากเลยนะครับอังกฤษที่มัน17กว่าเนาะ760นะแต่กว่าเยอรมันจะเริ่มเนี่ยประมาณ18กว่าแล้วอ่ะนะครับนะ
1: เกือบ100
0: ปีเกือบ100ปีหลาย10ปีเลยนะครับแล้วก็เยอรมันเนี่ยนะครับที่เราเคยคุยกันนะบอกว่าอย่างงี้นอกจากจะพัฒนาอุตสาหกรรมช้ากว่าชาวบ้านแล้วเนี่ยนะครับนะไม่มีทางออกนี่มีทางออกทะเลก็จริงแต่ว่าไม่ได้ไปเรียกว่างี้ไปเหมือนอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ย
1: ค้าขายเดินทาง
0: ไปยึดนะครับที่อื่นเป็นเมืองขึ้นต่างๆไม่มีแบบนั้นนะครับ
1: ไม่มีอาณานิคม
0: ไม่มีอาณานิคมเป็นตัวเองนะครับนะดังนั้นเนี่ยต้องเร่งนะครับเร่งพัฒนารวดเร็ววิธีการก็คือว่าสร้างอุตสาหกรรมขึ้นมาทั้งเรียกว่าพวกเคมีเนาะแล้วก็พวกรถไฟนะอย่างเช่นรถไฟเวลาจะขนของเนี่ยนะครับค้าขายต่างๆว่าขนของไปเนี่ยถ้ามีรถไฟก็ช่วยได้มากเลยถ้าเกิดว่าผมเอาตัวเลขให้ดูนี่นะครับ1845เนี่ยเส้นทางรถไฟของเยอรมนีเนี่ยนะครับเพิ่งจะประมาณ 2,000 กิโลเมตรความยาวแต่พอ10ปีผ่านไปเนี่ยเพิ่มขึ้นไป 6,000 เป็นการ 8,000 แล้วก็ถึงจุดนึงปั๊บเยอรมนีมีเส้นทางรถไฟที่ยาวกว่าหรือว่าแทบจะอันดับต้นๆของยุโรปเลย
1: 4เท่าภายใน10ปี
0: ใช่ทีนี้รถไฟนะครับรถไฟเนี่ยมีอะไรบ้างรถไฟมันเป็นเครื่องจักรนะจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้ามีรถไฟมีรางรถไฟต่างเนี่ยอุตสาหกรรมจักรกลก็มานะครับอุตสาหกรรมเหล็กกล้าก็มาถ่านหินอะไรก็มานะครับตามมาเลยนะครับนะคนเยอรมันถึงเก่งพวกวิศวกรรมก็เห็นนี้ส่วนหนึ่งเรื่องแบบนี้ทีนี้ตัวบิสมาร์กเองนี่นะครับท่านนี้นะฮะท่านซ้ายมือเนี่ยเขามีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลมากคืออย่างนี้เขามองถ้าเชิงสังคมเนี่ยเขามองเป็นรัฐสวัสดิการนั่นอย่างหนึ่งคืออย่างหนึ่งคือเขามองว่าการศึกษาเนี่ยต้องดีและการศึกษาเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงกับเรียกว่างี้ตัวภาคอุตสาหกรรมธุรกิจนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าพวกธุรกิจอุตสาหกรรมของเยอรมันเนี่ยนะครับจะเรียกว่าให้ทุนการวิจัยนะครับเยอะมากเลยนะครับเป็นการสร้างความรู้นะครับแล้วก็ลองดูบริษัทใหญ่ๆนะครับเรารู้จักแน่ๆเลยซีเมนส์นะครับอันนี้ไม่โฆษณาครับนะแต่ว่าพูดตามแฟกต์นะไบเออร์นะครับ BASF นะครับ AEG เนี่ยก่อตั้งมาปีอะไรกันบ้างเนี่ย1847 1863 1865 1883
1: ก็คือในช่วงเวลา
0: ช่วงเวลานั้นเลยครับคือสร้างมานานมากแล้วมีรากฐานมานานมากแล้วนะครับ
1: นี่คือบริษัทที่เบสมาจากเยอรมัน
0: ใช่ก็มันอย่างนี้ด้วยครับคร่าวๆคือตอนที่เป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยพวกเนี้ยตอนแรกที่เขาค้าขายกันเนี่ยนะครับค้าขายกันเพราะมีการเก็บภาษีอะไรกันเนาะการเก็บภาษีคือการที่ทำให้ราคามันเพิ่มขึ้นนะครับโอ้ยทำอย่างนี้ไปปั๊บเนี่ยการค้าก็ไม่เติบโตเอางี้ดีกว่าพวกที่พูดเยอรมันด้วยกันเนี่ยนะครับลดกำแพงภาษีหมดเลยแล้วไปเก็บภาษีคนอื่นแทนอย่างเงี้ยนะแล้วก็สร้างทางรถไฟเชื่อมโยงต่างเศรษฐกิจเยอรมันเติบโตมานะครับจนกระทั่งปี1900นี่ก็เลยขึ้นโอ้โหดูสิท็อป5ของโลกนะครับทางด้านเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับอเมริกานะครับอังกฤษแน่นอนนะครับแต่ว่าเยอรมันเนี่ยมาเลยนะครับมาที่หลังแต่ว่า มาช้าแต่ว่ามาเร็วมาแรงมาแรงมานะฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ออสซิเนมไพร์นะครับก็มีเคมีนะครับไฟฟ้านะครับแล้วก็เหล็กกล้านะครับที่เป็นตัวที่เยอรมันเนี่ยเก่งมากๆเลยครับ
1: ครับมันเชื่อมโยงกับความเป็นฟิสิกส์ยังไงครับ
0: ครับอย่างนี้ครับคืออย่างที่ได้ทราบคือว่าตัวอุตสาหกรรมนี่นะครับเขาไม่ได้ว่าโหแค่ผลิตของขายเขาต้องสร้างความรู้ด้วยดังนั้นเนี่ยสถาบันของเยอรมันนะครับไม่ว่าจะมหาวิทยาลัยนะครับหรือสถาบันที่เป็นวิชาการเนี่ยนะครับเช่นสถาบันทางด้านมานุษยวิทยาการวัดนี่นะครับเขาจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมเลยอุตสาหกรรมมีโจทย์ปั๊บนะครับเขาก็จะรับโจทย์นั้นมาทำอย่างเช่นตอนกำเนิดควอนตัมนะครับสถาบันที่เรียกว่าเนี่ย PTR นี่นะครับนะเขารับโจทย์มาคืออย่างนี้พออุตสาหกรรมมันโตปั๊บเมืองก็ต้องการแสงไฟต้องการอะไรใช่ไหมเอ๊ะหลอดไฟเนี่ยทำยังไงถึงมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเอ๊ะถ้าความร้อนอุณหภูมิเท่านี้เนี่ยความสว่างจะเท่าไหร่ต่างก็ต้องสร้างเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมานะครับตัวนี้นะฮะไอตัว cavity radiator ขึ้นมานะครับตัวนี้ขึ้นมาเพื่อศึกษาเชิงวิศวกรรมว่าจะทำหลอดไฟเนี่ยความสว่างมันเนี่ยขึ้นอยู่อุณหภูมิยังไงแต่ว่าพอเกิดปัญหาว่าอธิบายเส้นโค้งนะครับการแผ่รังสีไม่ได้ต้องทำให้สูงควอนตัมนะครับทีนี้ถ้าถอยกลับมาเรื่องผู้ก่อตั้งนิดนึงอันนี้สำคัญนะครับผู้ก่อตั้งมี2คนคนหนึ่งเนี่ยเราคงคุ้นชื่อมากๆเลยนะครับแวร์เนอร์ฟอนซีเมนส์คนก่อตั้งซีเมนส์เองนะครับเป็นนักประดิษฐ์ชั้นยอดเลยนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยคนไทยจะไม่ค่อยรู้จักนะครับแฮมเมนฟอนเฮมโฮสนะครับแต่ว่าถ้าเรียนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเคมีกับฟิสิกส์เนี่ยโอ้โหคนนี้นี่โด่งดังมากนะคร
1: ับ
0: มีบทบาทสูงมากนะครับมีเฮมโฮสฟรีเนอร์จี้ต่างๆที่พูดถึงต่อไปตอนหน้าแล้วกันนะครับ คนนี้เนี่ย ก็สองคนนี้ก็ร่วมกันนะครับผลักดันให้เกิดสถาบันทางมหาวิทยาขึ้นมาดังนั้นเนี่ยนะครับตัวอุตสาหกรรมอย่างที่บอกนะครับเติบโตเร็ว

0: นะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าต้องการจะพัฒนาประเทศด้วยแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาสร้างความรู้ไว้พร้อมกับสถาบันวิชาการทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็องค์กรต่างครับนี่ครับก็นี่เป็นวงจรนะครับ
1: ครับมันเชื่อมโยงกันและเอาจริงๆเนี่ยมันบางอย่างมันคู่ขนานกันไปคือถ้ามันขาดส่วนใดส่วนหนึ่งมันคงขับเคลื่อนไป
0: ใช่ใช่ใช่อันนี้จริงเป็นโมเดลที่เรียกว่าเรียกว่าผู้ใหญ่หลายคนในเรียกว่าบ้านเราเนี่ยก็พูดถึงนะครับเป็นประจำเลยแล้วก็เป็นโมเดลที่น่าจะคงอยู่อีกสักพักใหญ่นะครับคือเวลาทำของได้เนี่ยครับทำของขายได้เนี่ยก็เกิดเงินใช่ไหมเกิดเงินเอาเงินไปลงทุนลงทุนไหนก็เรียกว่าเครื่องห้องปฏิบัติการการทดลองจ้างคนที่มีคุณภาพคนพวกนี้นะครับก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างเนี่ยสร้างของใหม่ขึ้นมา
1: คือมันอยู่ที่โมเดลเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรต่อ
0: ถูกต้อง
1: เอาไปใช้เอาไปกินไปใช้ทั่วไปคงไม่เกิดไม่เติบโต
0: ใช่อันนี้เป็นวงจรที่เรียกว่าอุตสาหกรรมเชื่อมโยงกับทางวิสัยทัศน์เทคโนโลยีนะครับแต่ว่ายังไม่นับโมเดลธุรกิจนะเรื่องการไปเทคโอเวอร์ซื้อหุ้นต่างๆนั่นเป็นโมเดลหนึ่งซึ่งตอนนี้เห็นว่าพวกจีนเข้าไปทำตรงนี้เยอะมากเลยถ้าฟังข่าวแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยครับถ้าจะเก่งทางด้านเทคโนโลยีได้เนี่ยนะครับคุณก็ต้องมีคนที่เก่งมีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วคุณก็ต้องมีเงินเงินทุนสนับสนุนด้วยนะครับซึ่งมันจะเป็นวงจรแบบนี้นะครับ
1: ครับแต่ว่าอีกมุมนึงเราก็จะเห็นว่าการทดลองเนี่ยโอ้เราก็สำคัญเพื่อที่จะได้องค์ความรู้ใหม่มาด้วย
0: ครับคือพูดไปตอนแรกเนี่ยอาจจะฟังเหมือนโอ้เป็นฟิสิกส์ทฤษฎีเนาะเป็นเรื่องแค่คิดอย่างเดียวไม่ใช่ครับคุณต้องเป็นเลิศในการทดลองด้วยเมื่อกี้นี้ไอตัว cavity radiator นะทดลองด้วยทีนี้ถ้าสืบประวัติกลับไปเนี่ยปรากฏว่าอย่างนี้ฟิสิกส์เนี่ยนะครับไปเรียกว่างี้เอาโมเดลมาจากเคมีทีนึงนะครับคือมีนักเคมีคนนึงครับชินจูซุสนะครับฟอนลิบิกนะครับลิบิชเนี่ยนะครับคนนี้นะครับเป็นนักเคมีที่เรียกว่าโหน่าทึ่งมากเลยยินครับยินเวลาเราพูดถึงปุ๋ยนะครับมีธาตุ3ธาตุเนื้อที่ดังๆเด่นมากเลย NPK นะครับ NPK คนนี้เลยครับเป็นหนึ่งในคนที่เรียกว่า
1: สูตร
0: รู้เลยว่าถ้าขาดธาตุนั้นธาตุนี้พืชจะเป็นอย่างไรแล้วถือว่าเป็นบิดาแห่งเคมีเกษตรนะครับนะแล้วเขายังบุกเบิกอินทรีย์เคมีอย่างนี้ด้วยคือก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับการสอนเคมีเนี่ยจะหนักไปทางทฤษฎีเยอะมากเลยแต่ว่าลิบิชเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่างี้สร้างห้องปฏิบัติการเคมีสมัยใหม่ขึ้นมาแล้วจัดการหาเงินทุนเข้ามานะครับระบบปฏิบัติการจัดการต่างๆเป็นต้นแบบเลยดังนั้นนะครับใครที่เรียนวิทย์มานะครับหรือว่าเรียนตอนม.ปลายมาถ้าสายวิทย์นะครับทำแล็บเคมีนี่คนนี้เลยครับลิบิช
1: ทำให้เราได้ทำแล็บ
0: เดี๋ยวไม่ทำแล็บเคมีนะฮะถ้าชอบก็ต้องชมคนนี้ถ้าไม่ชอบก็คนนี้เหมือนกันนะครับคนนี้เลยครับแล้วก็คนนี้นะครับก็อย่างนี้พอเขาทำตัวเป็นโมเดลขึ้นมานะวิธีการบริหารจัดการแล็บเคมีนะครับให้มันยั่งยืนนะครับให้มันปีรอออกผลออกมาเนี่ยนะครับฟิสิกส์แล้วอื่นๆก็ลอกเรียนแบบไปนะครับนำไปต่อยอดท่านเองนะครับอันนี้เป็นภาพวาดนะครับที่เรียกว่าสมัยนั้นก็มีการทำแล็บเป็นจริงเป็นจังนะครับ
1: คือถ้าไม่ลองทำจริงเราก็ไม่เห็นภาพนะครับ
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเรื่องการทดลองหรือการแบบลงมือจริงเนี่ยสำคัญมากแล้วก็ไอ้พอเยอรมันด้วยที่อื่นก็เช่นเดียวกันแต่เยอรมันเนี่ยเป็นเลิศเลย
1: ครับ
0: เป็นเลิศด้านนี้นะครับในขณะนั้น
1: แต่ว่าเรื่ององความรู้เนี่ยมันมีปรัชญามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหม
0: โอ้แน่นอนคืออย่างนี้ถ้าเราดูพวกบรรดาพวกนักคิดทั้งหลายนะครับที่เป็นเก่งๆทฤษฎีเนี่ยครับพวกนี้นี่ต้องอ่านปรัชญามาก่อนหรือศึกษาปรัชญามาก่อนไอน์สไตน์นี่อ่านปรัชญาตั้งอายุ12นะครับลึกๆเลยนะครับลึกเลยนะครับอ่านมาแล้วคนอื่นด้วยเช่นกันนะฮะทีนี้ปรัชญาเยอรมันเนี่ยมันมีความพิเศษบางอย่างกันนะครับเขาจะมีแนวหนึ่งนะครับเขาบอกว่าจิตเราเนี่ยนะครับจิตเราความคิดเราเนี่ยนะครับมันมีบทบาทในการจัดระเบียบประสบการณ์ที่เรารับรู้เข้ามานะครับทีนี้สมมติว่าถ้าเป็นการคิดแบบตรงๆคือว่าเอ๊ะเราไปสังเกตเห็นแมลงตัวนึงสังเกตดวงดาวต่างเนี่ยเราก็บันทึกเอาไว้ดวงดาวสว่างเท่านี้สีนั้นสีนี้เวลานั้นเวลานี้ใช่ไหมแต่ว่าความคิดแบบนักปรัชญาเยอรมันเนี่ยมันจะไปไกลกว่าอีกขั้นหนึ่งนะครับบอกว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่จริงของมันหรือเป็นสิ่งที่เราเนี่ยไปมีปฏิสัมพันธ์กับมันแล้วเราสร้างขึ้นมาในจิตของเราเนี่ยหมายคือมันลึกไปอีกขั้นหนึ่งเลยคือถามลึกๆเลย
1: สร้างภาพในใจของเรา
0: ทำนองนั้นเลยครับครับซึ่งมันก็จะมีเรื่องของอันนี้นักปรัชญานี่จะรู้เรื่องนี้ดีนะครับเรียกยานวิทยานะครับเป็นการเรียกว่าอย่างนี้ตั้งคำถามนะครับว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยนะครับเรามั่นใจได้ไงว่ามันถูกต้องมีเหตุผลได้รองรับนะครับหรือว่าเราเห็นแสงใช่ไหมโอ้ยจริงๆเราเห็นอย่างนี้หรือว่ามันมีอย่างอื่นที่ทำให้เราเป็นอย่างนี้ด้วยนะครับนะครับหรือว่าจำได้ว่าเราเคยไปที่ไหนสักที่นึงเอ๊ะจริงจริงหรือเปล่าหรือว่าความจำเราบิดเบือนหรือเปล่าเป็นต้นนะครับหรือเราอ่านข้อมูลข่าวสารฟังใครมาเนี่ยรู้ได้ไงมันจริงนี่เป็นต้นถามลึกลงไปอีกหนึ่งขั้นนะครับรู้มากกว่าหนึ่งขั้น
1: มันคือแนวทางการตั้งสมมติฐานไหมครับอาจารย์
0: ครับส่วนหนึ่งด้วยครับส่วนหนึ่งเลยเป็นกระบวนการเรื่องเกี่ยวความรู้เป็นการเสาะหาความรู้ถึงขั้นถึงที่สุดเลยว่าตัวความรู้นั่นเนี่ยนะครับนะมันมีความชอบธรรมไหมมันถูกต้องไหมนะครับเรารู้ได้ไงว่าเรารู้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: มันไปวัดว่าเรา มองปลายทางมันยังไง
0: ครับใช่ครับ
1: ลึกแค่ไหน
0: ครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตัววิธีคิดของนักปรัชญาซึ่งมันจะเป็นพื้นฐานของพวกวิทยาศาสตร์นะครับหรือวิชาที่เป็นทฤษฎีเยอะๆพวกนี้นะครับรองรับเนี่ยมันมีความลึกอยู่พอมี

0: ความลึกปั๊บเนี่ยมันเลยทำให้เกิดเรื่องใหม่ๆขึ้นมาได้และท้าทายขึ้นมาได้นะครับผมยกอย่างคนนึงนะครับคนนี้เป็นคนที่มีอิทธิพลต่อไอน์สไตน์มากๆเลยการที่ไอน์สไตน์เนี่ยคิดเรื่องของทฤษฎีสมมติภาพขึ้นมาได้นะครับว่าการอวกาศไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับมาจากนี่เลยครับมาร์กนะครับเขาท้าทายนิวตันไงนิวตันเชื่อว่านะครับอวกาศนะครับที่ว่างมันคงที่เหมือนฉากละครนะครับนิ่งๆเวลานะครับทุกคนเดินเวลาเดินไปเท่าเหมือนกันนะครับแต่มาร์กบอกว่านั่นเป็นแค่เมตาฟิสิกส์อภิปรัชญาเป็นแค่ความเชื่อเท่านั้นพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นจริงแล้วไอน์สไตน์จับตรงนี้เข้าไปนะว่าเป็นไปได้ไหมที่มันจะไม่สมบูรณ์คืออวกาศมันไม่ใช่แค่ที่ว่างเฉยนะครับแต่ละคนอาจจะวัดความยาวไม่เท่ากันถ้าคุณเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่างกันนี้เป็นต้นนะครับ
1: การละอวกาศ
0: ใช่ดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของความคิดที่เรียกว่าถูกต้องหรือว่าท้าทายเนี่ยมันนำไปสู่สิ่งใหม่ๆได้นะครับยินครับ
1: ครับเกียรติภูมิของศาสตราจารย
0: ์อย่างนี้ด้วยคือต้องถามยินอย่างนี้นะครับถือว่าอย่างนี้ถามว่าอาชีพอะไรที่คนนับถือมากๆในเมืองไทยนะครับก็ต้องตอบว่าแพทย์เนาะนะครับหรือแพทย์ที่หรือว่าคนที่ประสบความสำเร็จนะครับทางธุรกิจต่างๆก็จะยกย่องกันมากนะครับนะวิศวกรต่างๆพวกนี้นะครับนะหรือพยาบาลต่างๆนี่ครับแต่นี้ถ้าเป็นเยอรมันขนาดนั้นนี่นะครับพวกศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับโอ้โหยินเหมือนกับนี่เลยว่าเกือบเป็นคณะท่านเลยนึกออกไหมเกือบจะเป็นแบบเหมือนกับรัฐมนตรีทำนองกันเลยนะครับก็คือว่าถือว่าคุณมีความรู้เยอะมาก
1: เกียรติคนในวงการการศึกษา
0: ใช่มากๆเลยนะครับถึงขนาดที่ว่าอย่างนี้นะครับอย่างคิมโฮสที่พูดไปตอนแรกนะที่สร้างไอพีดีอาร์ขึ้นมานี่นะครับคนนี้เนี่ยได้รับ2สมญานามเลยนะครับอันที่1คือเป็น excellence นะครับคือเหมือนกับคณะท่านเลยต้องเช็คให้คร่าวๆอย่างนั้นนะ
1: คณะท่าน
0: อีกอันนะครับเนื่องจากมีความรอบรู้มากนะครับคิมโฮสเนี่ยนอกจากจะเก่งฟิสิกส์นะครับยังเก่งเรื่องสรีรวิทยาด้วยกันแพทย์นะครับแล้วก็เก่งเรื่องอื่นเรื่องปรัชญาเรื่องอื่นๆด้วยเคมีพวกนี้ด้วยนะฮะถือว่าบูรณาการวิทยาศาสตร์เข้ามาทั้งมวลเลย
1: ครับ
0: ก็มันมีชื่อคำในภาษาเยอรมันนะเป็นชื่อเรียกว่าสมญานามของท่านนะฮะถ้าแปลแบบคร่าวๆนะครับคือเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งฟิสิกส
1: ์
0: ก็คือแบบคุณนี่แบบเป็นหนึ่งละเป็นหนึ่งนะครับคือนอกจากเก่งเรื่องวิชาการเนี่ยนะครับหลายด้านเนี่ยยังเรื่องการจัดการด้วยอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นอีกแรงจูงใจหนึ่งที่ทำให้คนเก่งเข้ามามาเป็นอาจารย์ในขณะนั้นนะครับยินครับ
1: ครับเหมือนเป็นเซียนฟิสิกส์เลยประมาณนั้นนะครับพูดถึงนักวิทยาศาสตร์ในยุคก่อนๆเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นคนเชื้อสายยิว
0: ครับโอ้ยิวนี่ขึ้นชื่อนะว่ามีความฉลาดหลักแหลมนะครับนะไม่งั้นที่เราคงไม่ได้ต่อต้านขนาดนั้นนะครับไอน์สไตน์ก็ยิวนะครับแม็กซ์บอร์นพาวลีนะครับก็ยิวกันเลยครับไฟแมนก็ยิวไฟแมนนี่ก็ยิวนะครับก็แน่นอนว่ายิวไม่ใช่ชนชาติเดียวที่ทำให้เกิดฟิสิกส์ยุคใหม่แต่สำคัญนะครับพูดง่ายคือถ้าไอน์สไตน์หายไปคนนึงนี่ก็โหเรื่องใหญ่นะ
1: เรื่องใหญ่
0: นะครับน่าคิดดูนะครับ
1: รู้ว่าโลกจะเกิดอะไรขึ้น
0: ใช่ๆแต่มันก็คงมีความแตกต่างอย่างนี้นะครับงั้นบทบาทของนักฟิสิกส์เชื้อสายยิวเนี่ยสำคัญมากๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอย่างที่บอกคือไม่ใช่ยิวอย่างเดียวทุกชนชาตินะครับนะ
1: ไม่ได้มีเส้น
0: ข้ามพรมแดนใช่ครับอันนี้การชุมโซเวก็ชี้เห็นนะครับอย่างภาพถ่ายภาพนี้นะครับถือกันว่าในปี1927เนี่ยโซเวคอนเฟรนซ์1927เนี่ยบางคนเรียกว่างี้เป็นภาพถ่ายที่ประมวลคนฉลาดที่สุดในโลก
1: เป็น
0: ฉลาดที่สุด
1: อภิมหา
0: ท่านที่เคยมา
1: genius
0: ทำนองนั้นก็รับโนเบลไว้ทั้งหมดประมาณ17คนแล้วไงเนี่ยนะครับในภาพนี้นะครับนะเก่งนั่นเลยนะครับนะ
1: เป็นภาพที่ทรงพลังมากเลยถ้าใครติดตามรายการของเรามาเราจะเห็น
0: ใช่ใช
1: ่แต่ละท่านเนี่ยคุ้นเคยกันอย่างดี
0: ครับแต่ว่าโดยในนึงคืออย่างนี้มันเป็นการผสานพลังของเรียกว่าคนจากหลายวัฒนธรรมนะครับแม้ว่าจะเป็นยุโรปเหมือนกันเนี่ยนะครับแต่ว่าหลายเชื้อชาตินะหลายชาติพันธุ์นะครับเข้ามา
1: พอพูดถึงยุคทองมันก็มีขาลงของมัน
0: แน่นอนทุกอย่างเรียกว่างี้มีขาขึ้นสูงสุดเนี่ยก็จะลงมาจุดจบเป็นยังไงจุดจบนี่ก็นี่เลยครับพอฮิตเลอร์นะครับนะสถาปนาอำนาจขึ้นมาได้1933นะครับจากการที่เกิดเศรษฐกิจตกต่ำแล้วก็เรียกว่าเยอรมนีนี่แพ้สงครามโลกครั้งที่1เนาะถูกกดขี่โดยสนธิสัญญาแฟร์แวร์ไซน์มากๆเลยนะครับฮิตเลอร์ก็ด้วยความที่เป็นคนที่เก่งด้านการโน้มน้าวคนนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนจากพวกนักธุรกิจด้วยเชื่อว่าเขาจะชักใยฮิตเลอร์ได้อย่างนี้นะแต่กลับกันบ้างนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือนั่นเลยเรียบร้อยต่อต้านยิวฟิสิกส์ของยิวไม่เอานะครับนะจนกระทั่งอย่างกรณีแม็กซ์บอร์นหนีไปลองมาดูตัวเรื่องแม็กซ์บอร์นผมเล่าไว้นะครับนะแล้วก็นี่เขาเรียกงี้เลยครับต้องเป็นฟิสิกส์ของเยอรมันดอยฟิสิกส์เท่านั้นนะครับซึ่งเน้นด้านการทดลอง
1: ครับ
0: ไอ้พวกที่เป็นคณิตศาสตร์ลึกๆเนี่ยมันจะรู้ได้ไงมันจริงมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เป็นของยิวนะครับนะแล้วคนที่นำก็คือฟิลิปเลนนาร์ดซึ่งเป็นนักฟิสิกส์รางวัลโนเบลด้วยนะครับคือพอเรียกว่างี้มันมีอคติทางการเมืองเข้ามามาจับปั๊บนี่นะครับมันทำให้เลยบิดเบี้ยวไปหมดเลยแต่งตำราขึ้นมานะครับมาต่อต้านฟิสิกส์พวกสมรรถภาพพวกควอนตัมต่างๆนี่นะครับบอกว่ามันเป็นคณิตศาสตร์มากเกินไป
1: เกิดต้อง
0: ไ
1: ม่ได้แตกใน
0: ใช่ใช่ใช่มันเลยกลายเป็นประจักษ์พยานว่าครั้งหนึ่งเนี่ยครับแม้แต่คนที่มีความ

0: ฉลาดเฉลียวฉลาดมากๆถึงขนาดรับรางวัลโนเบลนะครับแต่ถ้าคุณมีการชี้นำรับการชี้นำไม่ดีความเชื่อไม่ดีนะครับทางการเมืองไม่ดีนะครับเพี้ยนได้เหมือนกันนะครับเป็นหลักฐานแบบนั้นนะครับ
1: ครับ
0: อีกคนนะครับสตาร์กนี่ก็เหมือนกันหล่อต้านฟิสิกส์ของยิวนะครับแล้วก็ใครที่เอ้ยว่าเป็นคนขาวเช่นไทเซนแบกเนาะไปเรียกว่ามีเพื่อนเป็นคนยิวเยอะเนี่ยก็ถูกเรียกว่ายิวขาวนี่เป็นต้นนะครับยิ
1: บครับแล้วก็เกิดการอพยพยกย้ายกัน
0: ครับก็ใช่พวกคนเก่งก็ไปนู่นเลยครับอังกฤษอเมริกาอเมริกาศูนย์กลางของเรียกว่าความเก่งทางด้านฟิสิกส์ยุคใหม่เนี่ยก็ย้ายนะครับย้ายออกไปนะครับ
1: ครับ
0: ออกไป
1: แต่พอผ่านไปเนี่ยมีการกลับมาที่เยอรมนีอีกครั้งไหมครับอาจารย
0: ์ครับก็จริงๆแล้วเยอรมันก็ยังเก่งอยู่นะครับแต่หมายถึงว่าก่อนในช่วงแรกๆเนี่ยมันเซ็นเตอร์อยู่แถวเยอรมันเป็นเยอะมากเลยนะครับแต่พอไอ้สงครามโลกต่างนี่นะครับขึ้นมาก็แตกกระสานสั้นเซ็นไป
1: ครับ
0: มันเคยเจออ่านคำพูดแบบเชิงขำๆนิดนึงด้วยหนังสือเล่มนึงก็เขียนไว้บอกว่าต้องขอบคุณฮิตเลอร์นะครับที่ส่งเรียกว่าคนอย่างไอน์สไตน์และอื่นๆเนี่ยครับ
1: ความรู้ต่างๆมาให้เราไปอยู่ฟัง
0: ให้เราที่อเมริกาทำนองนี้นะครับ
1: เกิดพรินสตันเกิดอะไร
0: ใช่ใช่แต่ปัจจุบันก็คงเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับเพราะทางเอเชียเพราะจีนนะครับหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็เก่งขึ้นมานะครับเช่นกัน
1: แบบพอยุคใหม่เรื่องของเทคโนโลยีไร้พรมแดนเนี่ยมันก็ช่วยให้องค์ความรู้ต่างๆเข้าถึงกันทุกกลุ่มมากขึ้น
0: ครับ
1: แต่ว่าเราก็จะได้เห็นว่าจุดเริ่มต้นหนึ่งก็คือที่เยอรมนีนี่แหละทำให้ฟิสิกส์ในยุคนั้นเนี่ยเกิดแล้วก็เติบโตไปยังไงแล้วก็สามารถกระจายต่อไปยังไงบ้าง
0: ครับก็เห็นเหตุปัจจัยทั้งหมด9อย่างนะครับหรือใครอาจจะคิดได้มากกว่านี้หรือว่าอาจจะควบรวมบางอย่างก็ได้การเขียนว่าวิธีคิดต้องถูกต้องคุณโบคิดถูกต้องก่อนนะครับวิจัยบวกสอนไปด้วยกันให้อิสรภาพนะครับการเมืองก็ต้องนิ่งพอสมควรนะเดี๋ยวดีด้วยสับสนด้วยนะแล้วก็อุตสาหกรรมต้องดีคือต้องมีเงินเข้ามาป้อนระบบวิจัยนะครับแล้วก็ดึงคนเก่งเข้ามาต่างๆตัวหลายอย่างประกอบกันครับยิน
1: ครับและหลายๆคนที่ฟังและดูกันอยู่นะครับคิดว่าปัจจัยอะไรเกี่ยวข้องกันอีกนะครับมาแลกเปลี่ยนกับเราได้นะครับนี่คือยูเรกาท่องโลกวิทยาการในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราได้ทุกช่องทางของไทย PBS และไทย PBS Podcast นะครับช่วงนี้อาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติและยินทรณินเทพวงศ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: เบื้องหลังที่อยากรู้เบื้องลึกที่อยากถามของวงการบันเทิงไทยมีอะไรมากกว่าที่คิด
3: ทำไมหนังไทยถึงมีแต่หนังผี
4: ใช่มีเยอะด้วย
3: อ๋อช็อตจริงๆไม่มีคนในห้องส่ง
5: ไม่มีแต่บางทีมันไม่เกี่ยวกันเลยนะ
2: ไข่ก๊อกทุกมิติทั้งหนังเพลงละครเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีมากกว่าความสนุกในป๊อปดีโคดทุกวันพฤหัสบดีเวลา 22:30 น.หน้าจอไทย PBS
6: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
7: ข่าวไทย PBSข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะมีรายงานเมื่อประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้ชุมชนในซอยวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะเมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือนในซอยวัดประชาระบือธรรมถนนพระราม5แขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเบื้องต้นพบว่าเป็นชุมชนบ้านไม้ปลูกติดกันหลายหลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยบางโพต้องใช้น้ำควบคุมและระงับเพลิงเพื่อป้อง

0: กันไม่ให้ไฟลุกลามไปยังบ้านเรือนข้างเคียงล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วขณะเดียวกันได้ตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณใกล้กับพื้นที่ไฟไหม้ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่มีรายงานว่ามีใครได้รับบาดเจ็บก่อติดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณชายแดนจีนเนปาลค่ะยอดของผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า90คนแล้วนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังค้นหาและกู้ภัยหลังจากที่มีผู้สูญหายหลายร้อยคนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติมากกว่า400คนภาพจากกล้องวงจรปิดเผยเห็นนาทีผู้คนที่พยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดก่อนที่ไม่กี่วินาทีค่ะดินโคลนจะถล่มลงมาที่บริเวณด่านพรมแดนจี่รงของทิเบตซึ่งติดอยู่กับเนปาลกว่าทุกอย่างพังราบเป็นหน้ากลองล่าสุดสื่อทางการจีนเปิดเผยตัวเลขของผู้เสียชีวิตแล้วอยู่ที่อย่างน้อย3คนและมีผู้สูญหายอีก265คนหลังจากสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนสั่งระดมกำลังทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือและค้นหาผู้สูญหายและนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นในฝั่งเนปาลค่ะปรากฏภาพมวลน้ำที่ไหลบ่าในพื้นที่ตอนเหนือซึ่งอยู่ติดกับทิเบตบางจุดพัฒนาการทั้งหลังสุดหายไปต่อหน้าต่อตาท่ามกลางอาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักมวลน้ำที่เพิ่มปริมาณขึ้นอย่างฉับพลันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่เนปาลต้องสั่งอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับแม่น้ำหลายสายซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงพร้อมกับระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่ภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบสภาพพื้นที่ก่อนและหลังเกิดภัยพิบัติแสดงให้เห็นถึงร่องรอยความเสียหายเป็นวงกว้างและหนักหน่วงที่บริเวณแนวชายแดนจีนเนปาลนายกรัฐมนตรีเนปาลยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย95คนแล้วพร้อมทั้งแสดงความเสียใจและยืนยันว่ารัฐบาลกำลังเร่งปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยอย่างเต็มที่ขณะที่ตำรวจเนปาลเผยตัวเลขผู้สูญหายล่าสุดอยู่ที่อย่างน้อย579คนแล้วในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมากถึง466คนจาก28ประเทศโดยสัญชาติที่สูญหายมากที่สุดคืออินเดีย133คนตามมาด้วยสหรัฐ54คนและสหราชอาณาจักร33คนรัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลระบุว่าเหตุแผ่นดินไหวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเวลา 8:31 นาทีตามเวลาท้องถิ่นเป็นชนวนเหตุให้ทานหิมะและหินถล่มลงมาจนนำมาสู่เหตุน้ำท่วมฉับพลันในครั้งนี้แต่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลที่แน่ชัดขณะที่ผู้เชี่ยวชาญในเนปาลประเมินเบื้องต้นว่าเกิดเหตุทานน้ำแข็งถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำบนภูเขาจนทำให้มวลน้ำสะสมเป็นปริมาณมหาศาลก่อนที่แนวกั้นธรรมชาติจะพังทลายลงส่งผลให้มวลน้ำไหลทะลักอย่างรวดเร็วและรุนแรงขณะเดียวกันทางการอินเดียประกาศเตือนภัยน้ำท่วมในรัฐอุตรประเทศและรัฐบิหารทางตอนเหนือของประเทศแล้วเนื่องจากมีชายแดนติดกับเนปาลและเป็นพื้นที่รับมวลน้ำที่ไหลลงมาจากแนวเทือกเขาเกิดเหตุกลุ่มชายหญิงประมาณ5คนค่ะไปรุมทำร้ายชาย2คนที่มาประมูลซื้อข้าวที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะคะสาเหตุเกิดจากความไม่พอใจที่ฝั่งผู้บาดเจ็บไม่ยินยอมเข้าร่วมหัวประมูล
1: เนี่ยเหรออันนี้คือจุดเกิดเหตุใช่ไหมครับ
0: ลูกชายของผู้ที่เข้าประมูลข้าวชี้จุดที่พ่อถูกกลุ่มชายหญิงประมาณ5คนรุมทำร้ายอาการสาหัสภายในศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ตำบลมะขามหลวงอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้ค่ะก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลลูกชายของผู้ที่รับบาดเจ็บเล่าว่าเมื่อวานนี้พ่อและเพื่อนร่วมงานรวม2คนซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทแห่งหนึ่งเข้าร่วมประมูลซื้อข้าวระหว่างนั้นมีชายหญิงประมาณ5คนซึ่งอยู่ในสถานที่ประมูลและมี2คนเข้ามาเจรจาแกมบังคับขอให้หัวประมูลเพื่อกดราคาปิดให้ราคาข้าวอยู่ในระดับเริ่มต้นแต่ว่าได้รับการปฏิเสธเพราะว่าต้องการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มดังกล่าวก่อนที่จะเข้ามาทำร้ายโดยใช้ท่อนเหล็กกระบองและมีดเป็นอาวุธรุมตีเตะต่อยที่บริเวณใบหน้าและศีรษะแม้ว่าคนเจ็บจะล้มลงไปนอนกับพื้นก็ยังใช้มีดฟันที่แขนขวาจนได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะหลบหนีไปโดยใช้รถยนต์เก๋งสีบรอนเงินป้ายทะเบียนจังหวัดพิษณุโลกและรถยนต์เก๋งซูซูกิสีดำทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ ญาติพี่น้องกว่า10คนได้นำเอกสารหลักฐานสำคัญมาร้องขอความเป็นธรรมกับนายกฤษดินคำตันรองอธิบดีกรมการข้าวซึ่งมาปฏิบัติภารกิจและประชุมที่ชั้น2ของอาคารขณะที่ญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บอีกคนตั้งคำถามถึงสถานที่เกิดเหตุซึ่งเป็นสถานที่ราชการว่าทำไมถึงมีการพกพาอาวุธเข้ามาได้
2: คือน้องก็อยากทราบว่าตอนเนี้ย

0: ขณะที่รองอธิบดีกรมการข้าวยืนยันว่าจะเร่งหาแนวทางป้องกันความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นอีกพร้อมกับให้ความร่วมมือกับตำรวจในการติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาลงโทษตามกฎหมายกลุ่มผู้เสียหายผู้หญิงหลายคนค่ะเข้าร้องเรียนที่สำนักงานกฎหมายโดยอ้างว่าถูกเจ้าของโรงทุเรียนแห่งหนึ่งเป็นเจ้าของโรงทุเรียนรายใหญ่ในจันทบุรีล่อลวงไปกระทำอนาจารแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศนะคะเฉพาะกรณีนี้มีผู้เสียหายเกือบ20คนข้อความแชทและเอกสารใบแจ้งความเป็นหลักฐานที่กลุ่มผู้เสียหายนำมาเปิดโปงพฤติกรรมของอาจารย์มอเป็นเจ้าของโรงทุเรียนรายใหญ่ในจังหวัดจันทบุรีซึ่งไปเปิดสาขาในจังหวัดภาคใต้ค่ะโดยใช้วิธีโพสต์รับสมัครคนคัดทุเรียนและเสมียนผ่านทาง Facebook ผู้เสียหายนำหลักฐานมามอบให้กับสำนักงานกฎหมายของนายธนกฤตจิตอารีรัตน์อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการยุติธรรมผู้เสียหายเล่าว่าผู้ก่อเหตุจะทักข้อความไปหาคนที่มาสมัครงานแล้วก็โพสต์หางานเสนอจ่ายค่าจ้างเป็นรายงวดอย่างเช่น20วัน 15,000 บาทเมื่อผู้เสียหายตกลงก็ให้เริ่มมาทำงานได้ทันทีที่ลงทุเรียนตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเช้าจากนั้นก็จะลวงผู้เสียหายขึ้นรถอ้างว่าจะพาไปซื้อของหรือว่าไปทำงานอีกที่นึงแต่ว่ากลับพาเข้าไปที่รีสอร์ทซึ่งอยู่ใกล้ลงก่อนที่จะลงมือล่วงละเมิดทางเพศด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
1: โทรหาแม่ค่ะแล้วก็แจ้งขู่เขาพอเขาไม่ได้หนูเขาก็ตะโกนวอยวายแบบว่าจะทำร้ายร่างกายหนูใช่ค่ะแล้วก็พาหนูมาส่งกับแพงนี่แหละค่ะใช่ถึงได้รอดมาได้แล้วก็ทำการยัดเงินที่บอกว่า 1,000 นะคะห้ามไปบอกใครอย่างนี้แล้วหนูก็ไปบอกเพื่อนแล้วเพื่อนหนูก็ไม่เชื่อตอนแรกแล้วสรุปเพื่อนหนูก็โดนเองใช่ค่ะโดนด้วยแล้วเพื่อนหนูเป็นทอมด้วยนะพี่ทอมยังเอาอะค่ะ
2: เขาทำให้หนูแบบไม่ใช่คนเดิมอะหนูพูดได้เลยว่าหนูจะกลับมาทำงานได้อีกตอนไหนหนูยังไม่รู้หนูต้องเข้าหานักจิตแล้วตอนนี้ก็ได้คุยกับนักจิตอยู่ค่ะว่ามีเรื่องอะไรต้องเล่าให้เขาฟังทุกวันค่ะ
3: มันเชื่อมโยงกับเรื่องของศาสนาเราด้วยใช่ไหมคะที่มันมีผลต่อจิตใจด้วย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องร้ายแรงมากค่ะเพราะว่าผู้ปกครองหนูเขาก็ได้บอกว่าไม่ให้ไปทำงานเพราะว่ากลัวจะเป็นเรื่องแบบนี้เพราะว่าหนูลูกคนเดียวด้วย
0: ผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่กล้าแจ้งความนะคะเพราะว่าถูกข่มขู่บางคนภรรยาของผู้ก่อเหตุเสนอเงินให้ 30,000 ถึง 35,000 บาทเพื่อแลกกับการไม่แจ้งความขณะที่นายธนกฤตได้ประสานกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีและเตรียมพากลุ่มผู้เสียหายไปยื่นเรื่องที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อขอคุ้มครองพยานพร้อมกับเตรียมเข้าหารือกับ DSI ว่าเข้าข่ายคดีค้ามนุษย์ด้วยหรือไม่เนื่องจากจะมีผู้เสียหายอีกไม่ต่ำกว่า20คน
4: เนี่ยมันมีเยอะจริงๆถ้าปล่อยอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเด็กจะเสียหายกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเยอะมากเพราะไอ้นี่ถือเป็นภัยสังคมร้ายแรงเพราะเยาวชนดูสิเด็กน้องดีๆสดใสร่าเริงทำงานเพื่อครอบครัวรายได้เล็กๆน้อยๆที่ยอมมาจุนเจือครอบครัวเนี่ยมันถูกไอ้นี่มาละเลงรอยบาปไว้ในแผลของหัวใจให้กับน้องแบบนี้นะผมรับไม่ได้จริงผมฟังเขาเนี่ยผมยังบอกได้เลยว่าผมก็หัวใจร้องไห้เลยดีกว่านะก็แต่ก็จะยืนหยัดว่าจะสู้ให้น้องนะครับทั้งหลายเนี่ยผมก็บอกให้น้องมาหาเมื่อวานนี้กลางคืนเราก็ให้ทีมงานช่วยดูแลทุกสิ่งทุกอย่างน้องมานี่เราช่วยเหลือ
0: ผ่านมากว่า2เดือนนะคะที่สังคมรอความชัดเจนในการดำเนินการกับคนที่ทุจริตสอบท้องถิ่นจนได้รับการบรรจุค่ะล่าสุดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายจังหวัดด้วยกันได้รับข้อมูลคนที่มีคะแนนผิดปกติจากการสอบบรรจุข้าราชการจากกระทรวงมหาดไทยแล้วนะคะและจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อดำเนินการเพิกถอนกลุ่มที่มีปัญหาในการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่นครั้งที่9/2569ซึ่งมีนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานได้มีการพิจารณากรณีปัญหาบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการจัดทำบัญชีผู้สอบแข่งขันใหม่หลังจากพบการทุจริตโดยกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบ45คนแบ่งออกเป็น3กรณีด้วยกันค่ะกรณีแรกเป็นการเพิกถอนการบรรจุ36คนเป็นกลุ่มที่สอบไม่ผ่านแต่ว่ามีการแก้คะแนนจนได้รับการบรรจุกรณีที่2เพิกถอนการบรรจุเพื่อรอเรียกใหม่7คนและกรณีสุดท้ายเป็นกลุ่มที่ต้องแก้ไขวันบรรจุ2คน
5: เราทำตามขั้นตอนที่ทางส่วนกลางได้แจ้งมานะครับซึ่งถ้ามีมติอย่างไรแล้วในวันนี้ต่อไปเนี่ยสมมติว่ามีการลงมติเห็นชอบตามที่ทางส่วนกลางได้แจ้งมาเนี่ยนะครับก็เป็น ขั้นตอนต่อไปคือทางองค์ก

0: ปกครองท้องถิ่นนะครับที่มีพนักงานที่มีปัญหาตามรายชื่อนี้อยู่เนี่ยนะครับก็ต้องไปดำเนินการเพิกถอนนะครับตามขั้นตอนต่อไปก็ตามกำหนดไทม์ไลน์คือภายใน31สิงหาคมครับ
1: ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาวันพรุ่งนี้จะมีการหารือถึงแนวทางดำเนินการเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นหลังจากพบว่ามีคนที่เข้าข่าย151คนจากผู้ได้รับการบรรจุทั้งหมด569คนค่ะโดยคนที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเพิกถอนเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือไม่เห็นด้วยกับคำสั่งก็สามารถใช้สิทธิ์ไปยื่นเรื่องร้องเรียนหรืออุทธรณ์ได้ส่วนคนที่ต้องการตรวจสอบผลคะแนนก็สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอตรวจสอบได้เช่นกันเช่นเดียวกับที่จังหวัดบุรีรัมย์มีรายชื่อผู้ที่เข้าข่ายถูกเพิกถอน11คนวันพรุ่งนี้คณะกรรมการเตรียมประชุมพิจารณาเพิกถอนคำสั่งบรรจุแต่งตั้งส่วนที่จังหวัดตรังพันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าการจังหวัดประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรังพิจารณาลงมติรับทราบการถอดถอนรายชื่อผู้ทุจริตสอบท้องถิ่นตามมติของกกลางซึ่งจังหวัดตรังมีผู้ถูกถอดถอน71คนด้วยกันค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดสตูลนางสาวดุษฎีพฤกษเกษตรรองผู้ว่าการจังหวัดร่วมประชุมกอบต.จังหวัดซึ่งพิจารณาการบริหารบุคคลรวม11เรื่องรวมทั้งพิจารณาวาระการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งตามประกาศกสทด้วยหลังจากประชุมกอบต.จังหวัดสตูลมีมติเห็นชอบถอดถอนข้าราชการท้องถิ่น25คนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุถึงปมสำนวนคดีหัวสวหลุดนะคะว่าได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วค่ะพร้อมกับยืนยันว่าจะส่งเจ้าหน้าที่ไปฟ้องดำเนินคดีกับคนที่ปล่อยเอกสารไม่ใช่การฟ้องผู้ปิดปากนะคะขณะที่ไอลอว์ชี้ว่าเอกสารที่หลุดออกมาก็สะท้อนว่าเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์ระบุว่าการนำข้อมูลในสำนวนคดีควรเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.มาเผยแพร่ผ่านทางเพจไอลอว์ไม่ใช่ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ค่ะโดยผู้ส่งข้อมูลเป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการที่รู้สึกอึดอัดกับกระบวนการทำงานและต้องการให้ข้อมูลที่รวบรวมถูกนำเสนอต่อสาธารณะ
2: สิ่งนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาลงไปสืบสวนสอบสวนเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาก็มีความรู้สึกอึดอัดแล้วก็เจ็บปวดแล้วเขาเองก็คงรู้สึกว่าในกระบวนการปกติเนี่ยมันทำงานไม่ได้เขาเห็นว่าข้อมูลข้อเท็จจริงที่เขาพยายามเรียบเรียงรวบรวมมาอย่างเหน็ดเหนื่อยเนี่ยมันมีโอกาสจะไม่ถูกนำเสนอต่อศาลและคนที่กระทำความผิดเนี่ยอาจจะไม่ถูกลงโทษเขาก็จึงนำมาฝากให้เราสามารถนำไปเปิดเผยต่อสาธารณะได้ครับคือมันสะท้อนว่าแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างในเองอ่ะก็ทนกับกระบวนการที่มันเป็นอยู่ไม่ได
1: ้ส่วนกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI แจ้งความดำเนินคดีกับคนที่นำข้อมูลในสำนวนมาเผยแพร่นายยิ่งชีพบอกว่าควรที่จะตรวจสอบเนื้อหาที่นำมาเปิดเผยว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่มากกว่านะคะสำหรับการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็มีข้อกังวลต่อความชัดเจนในการพิจารณาคำร้องคดีหัวสว.โดยเฉพาะกรณีที่กกต.ระบุว่าพิจารณาเรื่องเสร็จแล้วแต่ยังไม่กำหนดวันประกาศผลต่อสาธารณะซึ่งการปล่อยให้กระบวนการยืดเยื้อโดยไม่กำหนดวันประกาศผลก็อาจจะเปิดช่องให้เกิดข้อสงสัยเรื่องของการวิ่งเต้นหรือว่าการแทรกแซงนี่เป็นการตั้งข้อสังเกตของนายยิ่งชีพค่ะด้านพันตำรวจตรียุทธนาพรายดำอธิบดีดีเอสไอเปิดเผยว่าได้สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเอกสารที่หลุดออกมาเพื่อค้นหาต้นตอว่าเอกสารข้อมูลและพยานหลักฐานทางคดีหลุดออกไปสู่สาธารณะได้อย่างไรส่วนการส่งเจ้าหน้าที่ไปฟ้องร้องดำเนินคดีไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อฟ้องปิดปากแต่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่ต้องตรวจสอบเพื่อปรากฏพยานเอกสารในสำนวนคดีว่าถูกนำออกไปเผยแพร่ต่อสาธารณะขณะที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแจ้งเลื่อนกำหนดการเปิดหลักฐานคดีหัวเลือกสว.ในช่วงบ่ายวันนี้และยังคงข้อความใน Facebook ถึงกำหนดการเปิดหลักฐานเชิงลึกที่โรงแรมพูลแมนในวันที่29สิงหาคมนี้พร้อมกับกำหนดเสวนาในหัวข้อวิกฤตศรัทธาความเชื่อมั่นกับการเมืองไทยไปถามจากนายอนุทินชาญวีรกูลก็ตอบคำถามกรณีสำนวนคดีหลุดกับว่าเกี่ยวข้องกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือไม่โดยนายกก็บอกว่าผมจะไปรู้ได้อย่างไรส่วนความเห็นเรื่องสถานที่จัดเสวนาที่โรงแรมภูแม่นายอนุทินก็ตอบแค่ว่าขอบคุณที่อุดหนุนกิจการของเพื่อน
3: เห็นเขาจะไปจัดสัมมนาที่ภูแม่นะครับ

0: เป็นการแสดงตนเชิงสัญลักษ
1: ณ์ตอนนี้ผมโอ้ยเสียงไม่มีหมายว่าไงแต่
0: ไม่ได้ว่าก็เหมือนไปตั้งใจไปจัดที่ภูเมนเล
1: ยโอ้ยขอบคุณที่ไปอุดหนุนกิจการของคนที่เหมือนเพื่อนภูเมนเจ้าของคือ King Power ใช่ไหมไปด้วยกันต้องสนิทกันดีขอบคุณที่ไปอุดหนุน
2: นายกมันจะมีนัยยะอะไรไหมครับแต่ว่ามีความเหมือนตั้งใจที่จะไปที่โรงแรมนี
1: ้ไม่ทราบ
2: เกี่ยวกับผม
3: ก็ไม่ต่างกับนายสุภชัยใจสมุทรล่ะค่ะก็พูดเปรียบเปรยถึงสถานที่จัดเสวนารวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในคดีหัวเลือกสว.นะคะว่าหากเปิดเวทีและนำข้อมูลมาเปิดเผยก็ควรเปิดให้ครบถ้วนถึงแหล่งที่มาและค่าใช้จ่ายในการจัดงานด้วยว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบหรือว่าวางกล่องระดมทุนที่หน้าโรงแรมทนายอั๋นบุรีรัมย์เตรียมยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาค่ะหลังจากที่ตัวเองยื่นตรวจสอบปมพิพาทที่ดินเขากระโดงแต่ว่าทำให้รัฐมนตรีออกมาตอบโต้นะคะโดยเป็นการให้สัมภาษณ์พาดพิงถึงครอบครัวค่ะแล้ววันนี้ทนายอั๋นก็ยังมาทวงถามความคืบหน้าในการดำเนินคดีนี้กับ DSI ด้วยนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอั๋นแสดงหนังสือทวงถามความคืบหน้าและขอให้อนุมัติเลขสืบสวนคดีบุกรุกลำรางทางเดินสาธารณะที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนยื่นต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI โดยมีนางสาวอรุณศรีวิชาวุฒิผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษเป็นผู้รับเรื่องจากนั้นให้สัมภาษณ์นะคะว่าเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาเคยยื่นเรื่องให้กับ DSI ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมถึงการถมดินไปทับห้วยคลองลำรางและทางสาธารณประโยชน์เพื่อก่อสร้างในโครงการลักษณะสปอร์ตคอมเพล็กซ์ในเชิงธุรกิจโดยขอให้ตรวจสอบ13บริษัทและบุคคล33รายแต่ว่าหลังจากรับเรื่อง DSI ก็ยังไม่ออกหมายเลขสืบสวนพร้อมกับเรียกร้องให้กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อเดินหน้าสืบสวนคดี
4: เลขสืบก็ยังไม่ออกเลยมันยังมีอีก2ขั้นตอนพอได้เลขสืบมาปุ๊บอนุมัติว่าจะให้เป็นคดีพิเศษหรือไม่อย่างไรอยากจะดึงเชงทำไมไม่ไปดึงตรงนั้นก็เลยให้เห็นว่าอันนี้แหละคือกล่องดวงใจพวกเขาไม่อยากพลาดคนที่อยู่เขากระโดงกลัวมากก็คือกลัวการเข้ากระบวนการยุติธรรมในทางอาญากลัวมากเคยมีแล้วนะเคยมีนายตำรวจตอนนี้แก่แล้วอาจจะอะไรความหลังความในใจหรือไม่อย่างไรแต่ไม่ต้องการให้เข้ากระบวนการยุติธรรมในทางอาญาเลยกลัวมาก
3: นายภัทรพงศ์บอกว่าจากการตรวจสอบที่ดินเขากระโดงอาจจะไปกระทบกับคนบางกลุ่มค่ะทำให้พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมควบคุมอาการไม่อยู่ออกมาให้สัมภาษณ์พาดพิงคนในครอบครัวของตัวเองซึ่งเป็นการตอบโต้ที่ไม่เหมาะสมจึงจะขอใช้สิทธิ์ฟ้องศาลข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาในสัปดาห์หน้าตำรวจท่องเที่ยวจับกลุ่มชายชาวเมียนมาที่ลักลอบประกอบธุรกิจนำเที่ยวในเมืองเชียงใหม่ค่ะซึ่งเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยคลิปภาพนี้ปรากฏภาพของชายชาวเมียนมาอายุประมาณ30ปีนำชาวเมียนมา2คนไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆค่ะทั้งอุทยานหลวงราชพฤกษ์วัดพระธาตุดอยคำบ้านข้างวัดวัดโลกโมรีและประตูท่าแพนี่เป็นหลักฐานที่ตำรวจท่องเที่ยวเก็บรวบรวมเอาไว้ก่อนที่จะเข้าจับกลุ่มชายคนนี้นะคะพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นมักคุเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือสิทธิที่จะทำได้พันตำรวจโทอวิรุธสุขแย้มสารวัตรกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวเปิดเผยว่าพบพฤติกรรมของชายชาวเมียนมาคนนี้มีการประชาสัมพันธ์จำหน่ายโปรแกรมนำเที่ยวผ่านเพจ Facebook จึงได้เฝ้าติดตามแล้วก็พบว่าได้ขับรถไปรับนักท่องเที่ยวชาวเมียนมา2คนจากโรงแรมแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่ก่อนที่จะพาไปยังสถานที่สำคัญหลายแห่งค่ะหลังจากจับกุมนักท่องเที่ยว2คนบอกว่าไม่รู้จักกับไกด์ชาวเมียนมาเป็นการส่วนตัวแต่ว่าได้ซื้อแพ็กเกจนำเที่ยวผ่าน Facebook มีการติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน Messenger มีหลักฐานการสนทนาเอกสารเกี่ยวกับแพ็กเกจนำเที่ยวการโอนเงินรวมทั้งเอกสารแสดงรายการค่าทัวร์และค่าที่พักเป็นเงิน 12,700 บาทตำรวจท่องเที่ยวได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะสำหรับอาชีพมัคคุเทศค่ะเป็นงานที่กฎหมายกำหนดว่าห้ามคนต่างด้าวทำเพื่อคุ้มครองอาชีพของคนไทยและรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวด้วย

0: จ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสารวินร่วมกับทหารพรานยึดแพไม้ท่อนขนาดใหญ่ที่บริเวณริมแม่น้ำสารวินค่ะคาดว่าแพไม้ขนาดใหญ่นี้นะคะถูกชักลากมาจากฝั่งประเทศเมียนมาเพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงไม้สักท่อนประมาณ 60-70 ท่อนประกอบเป็นแพถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสารวินร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่3602ฐานปฏิบัติการบ้านท่าตาฝั่งเข้ายึดได้ที่บริเวณริมแม่น้ำสารวินบ้านแม่แวนตำบลแม่ยูมอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังจากสืบทราบว่ามีการลักลอบชักลากไม้สักท่อนจากพื้นที่กลุ่มกองกำลังชาติพันธุ์เมียนมาเข้ามาในเขตประเทศไทยค่ะนายชัยชาญศรียงผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สาขาแม่สะเรียงเปิดเผยว่าไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้สักท่อนเก่าแต่มีไม้สักท่อนใหม่ปะปนมาประมาณ10ท่อนเบื้องต้นคาดว่าแพไม้ที่ยึดได้ถูกส่งและชักลากมาจากบ้านโกเกะรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาซึ่งมีเป้าหมายชักลากผ่านแนวชายแดนไทยเพื่อส่งต่อไปยังอีกจุดหนึ่งในรัฐกะเหรี่ยงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชักลากแพไม้เข้าฝั่งเพื่อนับจำนวนขนาดปริมาตรรวมถึงตรวจสอบตราประทับไม้ตามขั้นตอนทางกฎหมายก่อนที่จะทำบันทึกตรวจยึดส่งให้กับพนักงานสอบสวนค่ะอาจจะเป็นอีกวันนึงค่ะที่เนเน่รอยัลศิลปินวัย16ปีจากภูเก็ตสร้างความสุขและสร้างความปลื้มใจให้กับคนไทยค่ะหลังจากที่เธอผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอเมริกา Got Talent สิ่งหนึ่งที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในการแสดงวันนี้นะคะก็คือการเลือกเพลงเก่าอายุกว่า30ปี Black Hole Sun มาใช้ในโชว์เพลงร็อกระดับตำนานอย่าง Black Hole Sun ของวง Soundgarden เป็นเพลงที่ Nene Royal หรือแพรวรัติการอำลอยเลือกโชว์พลังเสียงและฝีมือกีตาร์บนเวทีอเมริกา Got Talent 2026ในรอบ Live Show ค่ะจนสามารถคว้า Golden Butcher หรือว่าปุ่มทองคำซึ่งเป็นสิทธิพิเศษที่กรรมการมีเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันที่ตัวเองประทับใจผ่านเข้าสู่รอบต่อไปส่งผลให้เนเน่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทันทีโดยที่ไม่ต้องรอลุ้นคะแนนโหวตจากผู้ชมทางบ้านคุณผู้ชมคะความน่าสนใจของเนเน่ไม่ใช่แค่ความสามารถของเนเน่ทั้งเสียงร้องกีตาร์รวมทั้งภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีที่ได้รับการยอมรับและชื่นชมจากผู้ชมกรรมการซึ่งมีทั้งนักแสดงพิธีกรและนักร้องระดับโลกค่ะหลายคนพูดถึงเธอถึงการเลือกเพลงเพราะว่า Black Hole Sun เป็นหนึ่งในเพลงสัญลักษณ์ของ Seattle Sound และเป็นเพลงแนวออลเทอร์เนทีฟปลายยุค90ด้วยนะคะเพลงนี้แต่งโดยคริสคอร์เนลผู้ล่วงลับและเป็นนักร้องนำของวง Soundgarden เป็นเพลงที่โดดเด่นด้วยโครงสร้างทางดนตรีที่มีทั้งความมืดมนและหนักหน่วงยากทั้งเรื่องของการร้องและเล่นกีตาร์ค่ะเน่เลือกนำมาสร้างสรรค์แล้วก็นำมาสร้างเป็นเซอร์ไพรส์ให้กับให้ความรู้สึกที่สดใหม่แล้วก็ได้ใจคนอเมริกันนะคะและเชื่อว่านอกจากจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วค่ะหลายๆคนได้ติดตามการแสดงของเธอเมื่อเช้าผ่านช่องทางต่างๆมาบ้างแล้วไม่ต่างจากแฟนคลับที่ภูเก็ตนะคะรู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขที่ได้ชมอย่างชาวบ้านไม้ขาวอำเภอถลางบอกว่าเคยชมการแสดงของเนเน่ที่ตลาดนัดท้ายรถนาคาจากนั้นก็ติดตามเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจน้องมาโดยตลอดค่ะสำหรับเนเน่จะแข่งขันรอบต่อไปเป็นรอบชิงชนะเลิศตรงกับเช้าวันพุธที่23กันยายนตามเวลาประเทศไทยค่ะถือว่าทำดีที่สุดแล้วนะคะทีมชาติไทยบุกไปเสมอเวียดนาม2ประตูต่อ2สกอร์รวมแพ้2ประตูต่อ4คว้าแชมป์อาเซียนคัพฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ชิงชนะเลิศนัดชิงที่สนามมีดิ่งสเตเดียมประเทศเวียดนามค่ะทีมชาติไทยพบกับเวียดนามนัดแรกทีมชาติไทยแพ้0ประตูต่อ2เริ่มเกมทีมไทยเล่นอย่างมีความหวังนะคะและในนาทีที่12ยศกรบุรพายิงเต็มข้อส่งบอลเข้าประตูไปให้ทีมชาติไทยบุกนำเวียดนาม1ประตูต่อ0สกอร์รวมไล่มา1ประตูต่อ2และครึ่งแรกจบด้วยทีมชาติไทยนำ1ประตูต่อ0ครึ่งหลังนาทีที่46ทีมชาติไทยไม่ได้จุดโทษแต่ว่าคณะคำยกแปลบอลข้ามคานพลาดโอกาสนี้เป็น2ประตูอย่างน่าเสียดายค่ะนาทีที่52เวียดนามได้มาประตูตีเสมอจากจังหวัดผู้เล่นเวียดนามยิงบอลไปโดนเสาแล้วก็มาโดนขาของชัดชัยบุตรพรหมเข้าประตูไปเวียดนามไล่มาเป็น1ประตูต่อ1สกอร์รวมหนีเป็น3ประตูต่อ1 ต่อมาในนาทีที่85วันชัยจารุณงครานยิงให้ทีมชาติไทยนำเวียดนาม2-1สกอร์รวมไล่มาเป็น2-3แต่ว่าในช่วงทดเวลาบาดเจ็บค่ะวันชัยจารุณงครานสกัดบอลพลาดทำเข้าประตูตัวเองทำให้จบเกมทีมชาติไทยบุกเสนอเวียดนาม2-2สกอร์รวม2นัดเวียดนามชนะ4-2คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่4กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยผนึกกำลัง7ช่องฟรีทีวีค่ะเตรียมถ่ายทอดสดเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกม2026ณประเทศญี่ปุ่นติดตามพร้อมความเคลื่อนไหวของกีฬารอบวัน
1: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทยและตัวแทนทัพนักกีฬาไทยนำโดยวิวกุลวุฒิวิทิสารและเจ้าบิวภูริพลบุญสอนประกาศความพร้อมการถ่ายทอดสดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ณประเทศญี่ปุ่นโดยเป็นการจับมือกับ7ช่องฟรีทีวีและ1แพลตฟอร์มออนไลน์ถ่ายทอดสด2มหกรรมกีฬาให้กับแฟนๆกีฬาชาวไทยได้รับชมซึ่งจะเริ่มที่การถ่ายทอดสดเอเชียนเกมครั้งที่20โดยจะเริ่มถ่ายทอดสดในวันที่10กันยายนถึง4ตุลาคมเริ่มตั้งแต่8นาฬิกาของทุกๆวันสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานมิเตอร์เพจเอเชียนเกมสำรวจความพร้อมความหวังของทัพนักกีฬาไทยครั้งที่2โดยในวันนี้มีตัวแทนจาก8สมาคมกีฬามาเข้าร่วมโดยสมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทยครับตั้งเป้าว่าจะลุ้น2-3เหรียญโดยไม่ระบุว่าลุ้นจากนักกีฬาคนใดทั้งนี้ก็ไม่อยากโยนความกดดันไปให้กับนักกีฬาที่กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ขณะที่สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยตั้งเป้าว่าขอลุ้น1เหรียญทองจากที่มีการชิงชัยทั้งหมด4เหรียญทองด้วยกันส่วนทีมบาสเกตบอลเทเบิลเทนนิสยิงปืนยิงเป้าบินพาเดลและยิงธนูขอทำผลงานให้ดีที่สุดหากว่าวันแข่งขันนักกีฬาท็อปฟอร์มก็มีโอกาสหยิบเหรียญรางวัลได้เช่นกันสำหรับงานมิเตอร์เพจเอเชียนเกมครั้งต่อไปจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้โดยมีสมาคมกีฬาและสมาคมแบดมินตันเข้าร่วมเสนอความพร้อมต่อกันที่แทมมี่ธรรมรินทร์ธนสุการอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยมืออันดับ19ของโลกในฐานะผู้จัดการแข่งขันเทนนิสประเภททีมผสมรายการ100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026ซึ่งจัดการแข่งขันมาเป็นปีที่5ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทสำหรับการแข่งขันเทนนิสรายการนี้ครับจัดการแข่งขันที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยในปีนี้ภาพรวมที่ออกมาแทมมี่บอกว่าเป็นที่น่าพอใจการชิงชัยทั้ง3ประเภทก็สนุกสนานเล้าใจอีกทั้งยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบรรดานักกีฬาโดยหลายๆคนยืนยันว่าจะกลับมาเข้าร่วมการแข่งขันอีกในปีหน้าซึ่งนี่ถือว่าเป็นการปลุกกระแสวงการเทนนิสไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้งสำหรับในปีหน้าซึ่งเป็นปีที่6ธรรมรินทร์ ธนสุการยืนยันว่าจะจัดการแข่งขันต่ออย่างแน่นอนปิดท้ายกันที่ฟุตบอลลิสต้าสังคมของคนรักกีฬาฟุตบอลเปิดตัวอย่างเป็นทางการโดยมีจิตรกรสีคำเคือกูรูวงการฟุตบอลนำทัพผลิตคอนเทนต์ฟุตบอลคุณภาพสู่แฟนๆกีฬาชาวไทยทั้งหมด8รายการด้วยกันซึ่ง1รายการที่ถูกใจแฟนฟุตบอลชาวไทยนั่นก็คือฟุตบอลลิสต้าด็อกคิวเมนทอรี่สารคดีฟุตบอลที่มีอัตราชีวประวัติของซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองตำนานสู่หน้าทีมชาติไทยร่วมอยู่ด้วย
2: ดูเลยไม่ว่าเสียคุณกล่อมให้หลายคนหลับเหมือนกันนะบางคนบอกว่า
0: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ที่ฉันอัศนีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

0: ตอนมาฆบูชา
1: อุ้ยไอ้ยะไหนคนขายบอกว่าไม่ซ้ำแบบใครไงล่ะแล้วทำไม
0: เป๊ะปังเวอร์เหมือนกันซะไม่มีอ่ะ
1: อุ้ยไปดีกว่าถอยดีกว่าม
2: ีอะไรหรอต้นกล้า
0: ก็หมวกของรถถังแล้วก็หมวกของยายเมาอ่ะเหมือนหมวกของต้นกล้าเลยอ่ะ
2: เหมือนกันมันไม่ดีหรอมันก็เด่นอยู่เนาะ
0: ก็ไม่ใช่ไม่ดีหรอกต้นกล้าละเกลียดเรื่องบังเอิญจริง
3: ๆเรื่องบังเอิญที่ดีๆก็มีนะ
2: เรื่องบังเอิญไหนหรอฮะ
3: เรื่องบังเอิญในสมัยพุทธกาลเรื่องบังเอิญที่กลายเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชนจนทุกวันนี
0: ้เรื่องอะไรเหรอฮะหลวงอา
3: หลังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วในวันขึ้น15ค่ำเดือน3เป็นค่ำคืนที่พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ
4: ์พระอาจารย์โกฏัญญะท่านจะไปที่ใดหรือ
5: ก็จะไปรับธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไงล่ะ
6: ข้าเองก็เช่นกัน
7: เป็นไปได้ยังไงเนี่ยพวกเราไม่ได้นัดกันเลยนะ
3: เพราะพระบารมีพระองค์ท่านทำให้เรามีจิตตรงกัน
5: ไม่ใช่แค่พวกเราห้าคนนะพวกท่านดูนั่นสิเหตุการณ์เช่นนี้มิสามารถเกิดได้ตามธรรมชาติปกติทั่วไปแน่นอน
6: ภิกษุเป็นพันๆรูปต้องเกิดจากบุญญาธิการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น
3: จริงข้าเองก็เชื่อเช่นนั้น
6: งั้นจะรีรออะไรอีกล่ะพวกเรารีบไปกันเถอะ
5: ไม่น่าเชื่อจริงๆความศรัทธาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะมีพลังทำให้พวกเราเหล่าสาวกมาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมายเช่นนี้เป็นบุญของพวกเราแท้ๆ

0: เป็นสิ่งน่าอัศจรรย์ณวัดเวรุวันแห่งนี
1: ้เหล่าเอหิภิกขุอุปสัมปทา 1,250 รูปมาร่วมชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อขอฟังโอวาทปาติโมก
0: โอวาทสามหลักธรรมที่เป็นหัวใจแห่งพระธรรมคือการทำความดีให้ถึงพร้อมการละเว้นความชั่วทั้งปวงและการทำจิตใจให้บริสุทธิ
1: ์ท่านดูสิพระภิกษุสงฆ์ที่พระองค์ทรงบวชให้ด้วยพระองค์เองพระภิกษุสงฆ์ผู้ที่ล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ที่ได้อภิญญาหกหรืออิทธิฤทธิ์จากการฝึกญาณขั้นสูงมาชุมนุมกันในวันพระจันทร์เสวยมาฆะฤกษ์ช่างน่าอัศจรรย
0: ์สาธุ
2: นี่แหละคือความบังเอิญในสมัยพุทธกาล
3: โอ้วันเดียวเนี่ยนะเกิดเรื่องขนาดนี้เลยเหรอ
4: สิหลวงอ
2: มีทั้งพระภิกษุสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบวชให้แถมยังเป็นพระอรหันต์อภิญญาหกคือพระผู้ที่บรรลุธรรมขั้นอรหันต์มีความสามารถทางจิตระดับสูงมาชุมนุมกันเป็นพันแบบไม่ได้นัด
3: นัดกันได้ไงเนี่ยแจ่มมาก
2: เหตุการณ์ทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์เราเลยเรียกว่าวันมาฆบูชา
3: เออจริงด้วยฮะ

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมเกรียงไกรมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนในเรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับใช้พื้นที่ไร่ครึ่งสร้างอาชีพเลี้ยงเป็ดไข่ระบบปิดไร้กลิ่นรบกวนอัตราการไข่สูงถึง90%ขายตรงผ่านโซเชียลสร้างรายได้จังหวัดสตูลแม่ค้าท่าพนมจังหวัดนครพนมเปิดข้าวแกงถ้วยละ20 บาทส่วนกระแสค่าของชีพจัดเต็มทั้งเมนูแกงต้มผัดทอดพร้อมเครื่องดื่มน้ำผลไม้สดจุฑามาศผู้โพชมผลผลิตชาวสวนจังหวัดน่านปลูกทุเรียนหมอนทองและผลไม้หลายชนิดดูแลด้วยเกษตรอินทรีย์กว่า8ปีได้เนื้อและความหวานเป็นเอกลักษณ์มีเรื่องราวของการพัฒนาสร้างรายได้ในชุมชนนะครับทางมหาวิทยาลัยในพื้นที่ของจังหวัดลำปางเนี่ยร่วมกับชาวบ้านในชุมชนนะครับตกลงแล้วก็คุยกันนะครับเขาเลือกเอาดอกนางแย้มป่านะครับมาพัฒนาเป็นลายผ้าแล้วก็องค์ความรู้ที่เข้ามาถ่ายทอดเนี่ยทำให้ชาวบ้านเขาสามารถทอผ้าออกมาผลิตได้จริงนะครับเป็นการยกระดับภูมิปัญญาผ้าของชาวปากกาเกยอให้ขายสร้างรายได้ครับนำทุนทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของบ้านโป่งน้ำร้อนอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางนะครับมาพัฒนาเป็นลายผ้าดอกนางแย้มป่าผ่านความร่วมมือระหว่างชุมชนชาวปากกาเกยอและก็ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางแนวคิดสำคัญของการออกแบบนะครับคือนำเรื่องเล่าและวิถีชีวิตของชาวปากกาเกยอมาสะท้อนลงบนผืนผ้าครับเพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนโดยเลือกดอกนางแย้มป่าซึ่งเป็นสมุนไพรท้องถิ่นที่ชาวบ้านเขานำมาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับ
1: ซึ่งในชุมชนเรียกว่าดอกติ้งแต่ภาษาไทยไม่รู้ค่ะไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ตัวนี้ก็คือจะเป็นลายดอกติ้งอันนี้คือใช้ต้นกล้วยทำค่ะอย่างที่ทำโชว์เนาะแล้วก็ที่ทอกีเอลก็คือเดี๋ยวจะมีตรงนี้โชว์ให้ดูที่กำลังทำอยู่ออกแบบใหม่ๆเลยค่ะแล้วก็ผ้านี้ก็จะมาประยุกต์ร่วมสมัยแล้วก็จะไม่ลืมลายของเราของชนเผ่าของเราซึ่งชนเผ่ากะเหรี่ยงของเราก็คือทอกีเอลไม่ได้ทอกีใหญ่ๆคือกีเอลนี่คือสามารถที่จะไปพกพาไปทอที่ไหนก็ได้จะไปไล่ไปทำไล่ก็พกไปทอที่ในห้างในกระท่อมก็ได้ประมาณนี้ค่ะ
0: ทีมวิจัยร่วมกับชาวบ้านใช้เวลาพัฒนาจนสามารถนำไปทอได้จริงนะครับแล้วสำรวจสภาพแวดล้อมวัตถุดิบธรรมชาติตลอดจนเรื่องเล่าและความเชื่อของชุมชนด้วยก็มาตีโจทย์เป็นโทนสีธรรมชาติ5เฉดนะครับคือสีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้าสื่อถึงความเชื่อเรื่องพระอินทร์สีเทาสื่อถึงไอ้น้ำของน้ำแร่จากแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติสีดำก็สื่อถึงแร่ธาตุในน้ำพุร้อนสีชมพูสื่อถึงผ้าห่มแม่แล้วก็สีน้ำตาลสื่อถึงลูกซาบ้าครับซึ่งมีความเชื่อแล้วก็ความผูกพันกับพืชในชุมชนจากนั้นก็เอาสีทาง5เนี่ยเข้าสู่การทดลองนะครับเพื่อขยายเฉดสีให้หลากหลายพร้อมวัดค่าสีเทียบกับมาตรฐานแพนโทนนะครับซึ่งเป็นระบบรหัสสีสากลเพื่อสีที่สกัดจากธรรมชาตินั้นมีมาตรฐานด้วยครับ
2: โดยเน้นความเป็นธรรมชาติก็คือสีที่ได้ก็ในแต่ละท้องถิ่นเนาะอย่างเช่นสีจากน้ำตาลเนี่ยล่ะค่ะถ้าเราดูสีน้ำตาลเนี่ยมันง่ายตรงที่ว่าเราได้รับโจทย์ว่าลูกซาบ้าพอลูกซาบ้าปุ๊บเราก็ดูเอสสีของลูกซาบ้าเป็นน้ำตาลเข้มทีนี้เราก็มาดูว่าในพื้นถิ่นมีวัตถุดิบอะไรที่ให้สีน้ำตาลเข้มก็คือ1เปลือกไม้2

0: ต้นไม้ที่เวลาใบเขาร่วงส่วนใหญ่ที่นี่เป็นป่าเนาะเวลาต้นไม้สูงเนี่ยใบร่วงลงมาสังเกตง่ายๆถ้าใบเป็นสีใดเวลาทําสีก็จะได้สีนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลือกใบที่ได้สีน้ําตาลเข้มนะคะเพื่อที่จะได้สีตามที่เราต้องการอันนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนกรรมวิธีในการย้อมก็จะมีขั้นตอนที่จะต้องฟิกสีโดยใช้ธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีอันนี้เป็นเทคนิคหลักของกลุ่มเราเอง
1: นอกจากพัฒนาลวดลายแล้วนะครับยังมีทีมวิจัยยังยื่นคำขอจดสิทธิบัตรลายผ้าเพื่อคุ้มครองสิทธิให้เป็นของชุมชนโดยตรงนะครับลดปัญหาพวกการเลียนแบบแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับอาชีพช่างทอในท้องถิ่นไปด้วยและนำพืชพันธุ์ในท้องถิ่นเนี่ยมาแปรรูปหรือว่าออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากผ้าทอด้วยครับ
2: อันนี้ก็คือของที่อยู่ในชุมชนอันนี้เป็นลูกสะบ้าลูกสะบ้าของอายุของลูกสะบ้านี้คือ 30-40 ปีถึงจะออกลูกนี้แล้วก็มะค่าก็คือที่อยู่ในชุมชนจะออกปีละครั้งค่ะลูกมะค่าอันนี้จะทำเป็นพวงกุญแจหรือว่ามัดติดกระเป๋าค่ะอันนี้จะเป็นลูกมะกอกค่ะอันนี้จะเป็นปั๊มน้ำมันอายุของที่จะมีลูกกระตาแบบนี้ประมาณ 2-3 ปีค่ะค่ะอันนี้เป็นพอดีออกบูธที่จังหวัดเชียงใหม่ของชาติพันธุ์มาเจอกันแล้วเห็นเอ๊ะเขาเอาทิ้งกระท่อเปลือกของแมคคาเดเมียก็เลยอ่ะเดี๋ยวจะเอาไปทำเป็นตุ๊กตาเป็นหมวกตุ๊กตาเห็นไหมคะก็จะผสมผสานกันค่ะ
3: เดี๋ยวจะเป็นช่วงถัดไปนะคะก็คือพอได้เสร็จปุ๊บเราอาจจะไปเข้าเหมือนกับพอจดสิทธิบัตรเนาะตอนนี้จนเลขคำขอไปละก็หลังจากนี้ค่ะก็จะมีการแบบทั้งออนไลน์หรือว่าตลาดที่เป็นออกบูธอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเหมือนส่งเสริมต่อเนื่องค่ะ
1: จากเดิมกลุ่มเน้นการทอผ้าแล้วก็ทำเสื้อกะเหรี่ยงทรงโบราณใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็พิธีกรรมนะครับก็เลยนำงานวิจัยแล้วก็เทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาผ้านุ่งกับเสื้อผ้าร่วมสมัยสวมใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ยังคงเอกลักษณ์วัฒนธรรมปะกาเกยองไว้ครับซึ่งการออกแบบลวดลายครั้งใหม่ในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การออกแบบลายใหม่ขึ้นมาแต่ว่ายังนำทุนวัฒนธรรมทุนทรัพยากรในพื้นที่เนี่ยมาพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมด้วยครับมีตัวอย่างการสร้างอาชีพนะครับสำหรับคนที่มีเวลาไม่มากนะครับแล้วก็มีพื้นที่ไม่มากเหมือนกันนะครับอย่างบ้านของชาวบ้านที่สตูลรายนี้ครับเขาเลี้ยงเป็ดเป็นเป็ดไข่ในระบบปิดนะครับใช้พื้นที่ภายในบ้านปรากฏว่าไร้กลิ่นรบกวนเพื่อนบ้านด้วยรวมถึงให้อัตราการไข่สูงถึง90%เลยครับเปิดโซนเลี้ยงเป็ดไข่ระบบปิดนะครับเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนรายวันเข้าสู่ครอบครัวในพื้นที่ซึ่งมีอยู่1ไร่ครึ่งนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยระบบเกษตรผสมผสานครับอยู่ที่บ้านของนายยุซุปสันหมุดอายุ49ปีเป็นเกษตรกรต้นแบบและเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพก.บ้านกาเนะตำบลเกตรีที่อำเภอเมืองสตูลการเลี้ยงเป็ดไข่ระบบปิดนะครับใช้พื้นที่โรงเรียน8x12เมตรอันนี้เหมาะสำหรับเป็ดสักประมาณ300ตัวก็แบ่งสัดส่วนชัดเจนนะครับระหว่างพื้นที่นอนแล้วก็พื้นที่ให้อาหารด้วยทำให้เป็ดนั้นไม่เครียดออกไข่ดกสม่ำเสมอดีครับแล้วก็ใช้น้ำหมักชีวภาพ EM นะครับมาฉีดพ่นเพื่อขจัดกลิ่นมูลเป็ดด้วยแล้วก็เอาแกรบมารองทับพื้นคอกนะครับรักษาความแห้งให้ดีแล้วก็ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ครับส่งผลให้โรงเรือนสะอาดแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นเลยครับ
4: การเลี้ยงนะครับในระบบปิดเนี่ยนะครับเพื่อนะครับการใช้พื้นที่นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับการแบ่งนะครับพื้นที่นอนนะครับกับพื้นที่อาหารนะครับให้มันเป็นสัดส่วนชัดเจนนะครับกับความเพียงพอกับความใช้สอยในพื้นที่ของเขานะครับเป็ดจำนวน300ตัวนะครับกินอาหารนะครับวันนึงก็โดยประมาณก็35กิโลนะครับก็ตกอยู่ที่ประมาณ120กรัมต่อตัวนะครับให้ผลผลิตนะครับไข่วันนึงก็ประมาณ270ฟองนะครับก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 90% นะครับ
1: ด้านการตลาดนะครับเน้นขายตรงสู่ผู้บริโภคผ่านโซเชียลมีเดียตัวเองเลยครับพร้อมบริการจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านทุกวันก่อนบ่าย2โมงครับราคานะครับแผงตั้งแต่115บาทถึง145บาทลูกค้าสั่งจองล่วงหน้ากันตอนนี้ข้ามเดือนยาวนานถึง23วันเลยครับหากค่าใช้จ่าย

0: แล้วนะครับเหลือเงินเข้าบ้านนอนเนาะวันละกว่า400บาทเลยครับ
1: ในพื้นที่ตรงเนี้ยนะครับในพื้นที่1ไร่กว่าๆตรงเนี้ยประมาณ1ไร่ครึ่งตรงเนี้ยนะครับสามารถทำกิจกรรมได้หลายอย่างไม่ว่าด้านพืชการเลี้ยงปลาด้านประมงนะครับแล้วก็ปศุสัตว์นะครับตรงนี้เป็นสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ที่จะนำพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่และต่างพื้นที่เข้ามาเรียนรู้และนำกิจกรรมตรงนี้ไปปรับใช้ไปต่อยอดเพื่อสร้างความมั่นคงในเรื่องของอาหารในเรื่องของอาชีพเพราะนั้นนะครับซึ่งเกษตรกรต้นแบบรายนี้นะครับเขาสามารถมีกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้นะครับให้กับครอบครัว
0: และยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรทั้งในและก็นอกพื้นที่ครับมาศึกษาดูงานกันเพื่อนำไปปรับใช้สร้างอาชีพได้ครับตอนนี้ใช้เวลาดูแลเป็ดแค่วันละ1ชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับเหลือเวลาไปทำอย่างอื่นได้อีกด้วยแล้วก็ให้ไข่ที่สม่ำเสมอครับเป็ดที่เลี้ยงแบบนี้เนี่ยให้ไข่ได้ยาวนานประมาณสักต่อเนื่อง 2-3 ปีเลยครับหนุ่มวัย25ปีที่อุทัยธานีครับหลังจากที่เพิ่งเรียนจบนะครับเลือกที่จะกลับบ้านเกิดของตัวเองตัดสินใจใช้ความชอบนะครับไปเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่บ้านนะครับรวมถึงยังรับซื้อพันธุ์สัตว์น้ำจากชาวบ้านที่เพาะเลี้ยงกันไว้สร้างรายได้ร่วมกันไปด้วยเดือนหนึ่งประมาณสัก 2-30,000 บาทเลยครับหลังเรียนจบจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานีครับตัดสินใจว่าไม่สมัครงานราชการเหมือนใครๆครับแต่หันกลับบ้านมุ่งมั่นไปทำเกษตรแล้วก็พอเลี้ยงสัตว์น้ำตามความชอบตัวเองครับที่บ้านของนายกฤตเมธโพคีหรือว่าน้องกาฟิลอายุ25ปีครับอยู่ตำบลทับทันอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีใช้พื้นที่2ไร่ครับที่ป้ามอบให้เนี่ยขุดเป็นสระน้ำพอเลี้ยงสัตว์น้ำหลายอย่างเลยครับมีปลานิลปลาทับทิมปลาสวายปลาดุกแล้วก็ปลาเศรษฐกิจต่างๆในกระชังครับแล้วก็เลี้ยงกบแล้วก็ปลาสวยงามอีกหลายสายพันธุ์ด้วย
2: ความชอบส่วนตัวตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเพราะว่าอาการเลี้ยงสัตว์เป็นงานอดิเรกครับก็ไม่คิดว่ามันจะมาสร้างรายได้ได้ขนาดนี้ก็เริ่มต้นจากที่เราไม่มีทุนอะไรเลยฮะเราก็เริ่มมาเรื่อยๆค่อยสร้างค่อยๆเก็บแต่ก็ก่อนจะได้มีรายได้ก็เสียหายไปเยอะพอสมควรครับกว่าจะเป็นรายได้ขึ้นมาตรงเนี้ยก็ใช้เวลานานหลายปีเหมือนกันพูดถึงรายได้ตอนนี้ก็พออยู่ได้ครับไม่ได้ว่าร่ำรวยมากแต่ก็พอเลี้ยงครอบครัวได้ครับ
3: มีรายได้ประมาณ
2: ก็แล้วแต่ครับแล้วก็บางช่วงก็หมื่นกว่า 20,000 นะครับบางช่วงดีๆหน่อยก็ 30,000 เพราะว่ารายได้อาชีพเนี้ยมันไม่แน่ไม่นอนครับมันขึ้นอยู่กับฤดูกาลสภาพอากาศแล้วก็ปัจจัยมันเยอะมากเลยครับ
0: ปลาสวยงามที่เลี้ยงมีทั้งปลาทองปลาคาร์ปปลาหางนกยูงนะครับแล้วก็ที่นิยมกันมากคือปลากัดจีนอันนี้ก็มักนำไปออกบูธขายกันตามงานประจำปีของวัดนะครับส่วนกบขุนอันนี้ขายส่งกิโลกรัมละ85บาทแล้วก็ถ้าขายปลีกกิโลกรัมละ100บาทแล้วก็ปรับตัวจากผู้ผลิตนะครับมาเป็นผู้รับซื้อและจำหน่ายเป็นการกระจายรายได้ช่วยสร้างตลาดให้ผู้เพาะพันธุ์สัตว์น้ำอีกทางด้วยครับ
2: แต่รายได้หลักของเราก็คือจะเป็นการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำเป็นหลักโดยเรามีเครือข่ายครับเครือข่ายที่สามารถผลิตให้เราได้เราเป็นเหมือนสื่อกลางในการกระจายสินค้าให้กับสมาชิกนะครับแต่ละส่วนก็จะทำไปแตกต่างกันเช่นบางคนก็จะมีหน้าที่เพาะพันธุ์ลูกกบมาส่งอะไรเงี้ยครับบางส่วนก็เพาะพันธุ์ลูกพันธุ์สัตว์น้ำมาส่งเช่นพวกลูกปลาอะไรเงี้ยครับมาส่งให้เราก็เป็นเหมือนพ่อค้าคนกลางพูดง่ายแต่เราก็ที่เราไม่ได้ทำเองเราสามารถทำเองได้แต่ที่เราไม่ทำเพราะว่าเรามีจุดประสงค์คือเราอยากให้คนอื่นนั้นมีรายได้ไงกระจายการกระจายรายได้ให้ชุมชนนะครับคือมาเราจะไม่ได้อยู่คนเดียวคนอื่นก็จะได้ด้วยเอามาจัดการที่เราเอามาเพาะมาส่งเราอะไรเงี้ยเราจะมีรายได้ตรงนั้นไปด้วย
0: แล้วก็ปรับตัวจากที่จากเดิมเนี่ยเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเองหมดเลยมันใช้เวลานานนะครับก็เลยไปรับซื้อลูกพันธุ์ปลาแล้วก็ลูกกบจากพิจิตรกับนครปฐมมาซื้อมาทีนับหมื่นตัวเลยเอามาอนุบาลเองพอได้ขนาดค่อยขายต่อครับตอนนี้มีลูกค้าทั้งในอุทัยแล้วก็ใกล้เคียงนะครับเดินทางมารับซื้อพันธุ์สัตว์น้ำหลากหลายอย่างถึงที่บ้านเลยเพื่อเอาไปเลี้ยงต่อแล้วเอาไปขายต่อเป็นรายได้กันครับแม่ค้าที่ธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับหันมาเปิดร้านข้าวแกงถ้วยละ20บาทส่วนกระแสค่าครองชีพในตอนนี้ครับมีเมนูเยอะมากคุณผู้ชมทั้งแกงต้มผัดทอดสารพัดสับเปลี่ยนกันทุกวันเลยครับ เมนูชวนหิวครับมีทั้ง

0: แกงส้มชะอมกุ้งสดมัสมั่นน่องไก่ต้มแซ่บขาหมูต้มขาหมูคากิแกงหน่อไม้ดองนะครับผัดเผ็ดหมูหวานผัดถั่วไก่ทอดน้ำพริกกะปิไข่ทอดชะอมรวมถึงเมนูอื่นๆอีกเยอะมากสับเปลี่ยนกันไปครับทุกเมนูที่เห็นนี้ถ้วยละ20บาทแล้วก็ข้าวเปล่าจานละ10บาทนะครับอยู่ที่ร้านเสียนนี้ข้าวแกงถ้วยละ20บาทเจ้าของคือนางสาวจิราพรคุณาพรมนะครับพิกัดอยู่ริมถนนริมบึงเส้นทางไปทางเทศบาลตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเขาตัดสินใจทดลองทำร้านในแนวคิดราคาประหยัดแต่ว่ายังต้องอิ่มและอร่อยด้วยครับบริหารต้นทุนให้เหมาะสมแล้วก็พยายามรักษาคุณภาพรสชาติรวมถึงปริมาณอาหารให้คุ้มค่ากับเงินลูกค้า20บาทนะครับจึงจัดเต็มทั้งต้มผัดแกงทอด
1: ทีนี้เรามองว่าข้าวแกง20บาทข้าวพนมของเรายังไม่มีใครทำเราก็เลยจัดเลยค่ะเปิดขายข้าวแกง20บาทเพราะว่ามันจะได้บาลานซ์กับรายรับของเศรษฐกิจทุกวันนี้ประมาณนี้ค่ะ
2: มีเมนูอะไรบ้างครับเบื้องต้น
1: วันนี้เบื้องต้นเราก็จะมีแกงจืดหมูสับแล้วก็จะมีหมูหวานมีต้มขาหมูคากิแล้วก็จะมีมัสมั่นไก่ผัดเผ็ดไก่แล้วก็แกงหน่อไม้ดองใส่ไก่แล้วก็จะมีผัดถั่วแล้วก็จะมีหมูหวานค่ะแล้วก็จะมีแกงฟักทองใส่หมูน้ำพริกกะปิไก่ทอดแล้วก็จะมีไข่ตุ๋นค่ะ
2: ทุกอย่างที่ร้านคือ20บาทใส่ถุงกลับบ้าน
1: 50บาทท
0: างร้านยังเพิ่มความสดชื่นด้วยเมนูเครื่องดื่มแล้วก็ของกินจากมะพร้าวนะครับอย่างน้ำมะพร้าวปั่นนมสดน้ำแตงโมปั่นมะพร้าวถอดเสื้อวุ้นมะพร้าวแล้วก็น้ำมะพร้าวสดไว้บริการด้วยครับแม้ว่าจะขายราคาถูกนะครับ20บาทแต่ว่าใช้กลยุทธ์ว่ามีกับข้าวกับปลาหลากหลายอย่างให้ลูกค้าเลือกนะครับแล้วก็ทำสดใหม่ทุกวันฉะนั้นลูกค้าก็เลยเข้าร้านเยอะเลยครับมีร้านที่พิษณุโลกนะครับเปิดขายขนมปังโรยเกลือสมุทรนะครับร้านนี้ถือว่าเป็นร้านลับติดดาวถูกใจของลูกค้าที่บอกต่อกันนะครับด้วยความอร่อยของขนมปังสไตล์ญี่ปุ่นและเกาหลีครับขนมปังโรยเกลือสมุทรหรือชิโอปังในภาษาญี่ปุ่นแล้วก็โซกึมปังในภาษาเกาหลีครับนั่นก็คือขนมปังเนยสดทรงคล้ายกับครัวซองนะครับมีผิวด้านนอกกรอบเนื้อในเนี่ยเหนียวนุ่มแล้วก็หนึบนะครับจุดเด่นคือการม้วนไส้ด้วยเนยสดแท้ครับแล้วก็โรยเกลือสมุทรเม็ดใหญ่ด้านบนแล้วเอาไปอบนะครับจะได้รสชาติเค็มมันตัดกับความหอมละมุนของเนยอยู่ที่ร้านคาโซกุคอฟฟี่เฮาส์ใกล้สี่แยกโรงเรียนพดุงราชถนนพญาเสือตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกครับนายกันตพัฒน์พิพิธนาพินันเป็นเจ้าของร้านซึ่งเขาบอกว่าเริ่มขายมาประมาณ4ปีแล้วครับแล้วก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆครับปรับปรุงเพิ่มรสชาติเขามีแป้งโฮวีตญี่ปุ่นโรยด้วยข้าวโอ๊ตนะครับแล้วก็มีรสงาดำคั่วรสมัทฉะรสช็อกโกแลตแล้วก็รสออริจินอลโรยเกลือทะเลครับมีรสผสมเห็ดทัฟเฟิลด้วยกินคู่กับซอสพิเศษของร้านนะครับแล้วก็มีรสชาติพิเศษคือรสหมึกดำใส่ไส้ชีสผสมกัน4ประเภทเลยรวยด้วยพาเมซานชีสอีกครับ
3: ทั้งหมดคือชิโอปังนะครับคือหลักๆตัวออริจินอลเลยเนี่ยมันจะมีแค่แป้งแล้วก็โรยเกลือด้านบนเฉพาะของเรานะครับแล้วเราจะใช้เนยที่เป็นเนยคุณภาพดีนิดนึงครับแล้วก็เนื่องจากว่าจะขายรสเดียวมันก็กระไรอยู่พี่ก็เลยแบบเราก็ไปหารสชาติอื่นมาเพิ่มเช่นแบบรสงาเนี่ยเราก็ใช้งาดำผสมเข้าไปในตัวเนื้อแป้งด้วยแล้วก็เห็ดทัฟเฟิลตัวนี้เราก็ใช้เห็ดทัฟเฟิลจริงๆที่ไม่ใช่แค่แต่งกลิ่นนะครับเป็นเนื้อเห็ดทัฟเฟิลจริงๆที่เอามาผสมในเนื้อแป้งพร้อมกับซอสที่ทำเองครับและอย่างสีดำๆที่เห็นตรงนั้นก็คือจะเป็นหมึกดำก็คือเป็นหมึกที่เขาเอามาทำเส้นสปาเกตตี้ครับแต่ว่าเรามาทำเป็นขนมปัง
0: ราคาขายครับเริ่มต้นชิ้นละ65บาทแล้วก็90บาทแล้วก็ยังจำหน่ายสโคนเบเกิลแล้วก็เครื่องดื่มกาแฟสดนะครับรวมถึงรับจัดเบรกอาหารงานประชุมด้วยครับร้านที่นี่เปิดตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง6โมงเย็นนะครับแล้วก็หยุดทุกวันจันทร์กับวันอังคารนะครับ ไปดูชาวบ้านที่อำเภอนามหมื่นจังหวัดน่านนะครับทดลองลองผิดลองถูกปลูกทุเรียนหมอนทองกันแล้วก็ผลไม้อีกหลายอย่างดูแลด้วยระบบเกษตรอินทรีย์หมดเลยครับใช้เวลานานกว่า8ปีจนตอนนี้ได้ผลผลิตทุเรียนดีครับมีเนื้อแล้วก็ความหวานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลย

0: แทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวครับติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
1: สูงอากาศดีใครจะไปคิดว่ามีสวนทุเรียนซ่อนอยู่ที่นี่คือสวนสองนาตำบลเมืองลีอำเภอนามื่นจังหวัดน่านค่ะโดยมีนายเสริมศักดิ์บัตรียะหรือลุงเสริมเจ้าของสวนที่ซุ่มปลูกและเฝ้าถนอมดูแลมากว่า8ปีจนปีนี้ทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองประมาณ120ต้นให้ผลผลิตเป็นปีที่3แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะยังขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 ต้นและผลไม้อีกหลากหลายชนิดเพื่อลดการทำเกษตรพืชเชิงเดี่ยวค่ะ
2: แต่ก่อนลุงปลูกเขาให้ข้าวโพดครับพอดีไปแอวจันเนาะพอดีลูกเปล่าเฮียนพูดตุ้ยญาติอยู่พูดตุ้ยไปเขาป่าไปแอวสวนทุเรียนเขาสวนเงาะทุเรียนกับไปโลพอเงาะนึงชื่อกล้ามาปลูกร้องพลอยนะชื่อมาปลูกใหม่หลายต้นอยู่นะปลูกใหม่ติดตายตุ้ยก็มีชอมตุ้ยมันต้นหนึ่งนี่ประมาณสัก30ต้นเพียงมันจะใหญ่ไปอีกนะมันตายครับเขาก็บวชจ้างรู้แล้วมันเนาะก็เป็นซ่อมตุ้ย
3: ปัจจุบันนี้มีประมาณสักกี่ต้นแล้วนะคะ
2: ปันป่ายน้อยๆเนี่ยสักปันสัก50กว่าต้นนี่นะแต่มันก็ตายตุ้ยอยู่จะซ่อมตุ้ยแฮมก็ดีหลายครับบ่ได้ไปถางป่าเนี่ยเขาปลูกเรียนร้อยนะครับนี่เนี่ยนี่สบายใจคนทั้งหลายเขาไปหันใส่กะเขากลับมาปลูกตุ้ยบ้านนี่นี่บ่มีกันให้เขาปลูกนะครับปลูกสวนเป็นผลยางผลละไม้นี่ครับเขาเลิกตัดไม้ทำลายป่าครับเขาเลยมาปลูกที่เนี่ย
1: การปลูกทุเรียนของลุงเสริมใช้วิธีการลองผิดลองถูกศึกษาการปลูกด้วยตัวเองโดยเน้นวิธีการดูแลด้วยเกษตรอินทรีย์เป็นหลักใช้มูลไก่ผสมแกบในการบำรุงดินและบำรุงต้นเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยค่ะ
3: คือรุ่นนี้คือเป็นทุเรียนรุ่นที่3ของปี
2: รุ่นที่3ครับ
3: แล้วก็เป็นรุ่นสุดท้าย
2: ครับรุ่นสุดท้าย
3: ดูลูกนี้ค่ะขั้วลูกนี้จะหลุดอยู่แล้วค่ะ
2: จะหลุด
3: นี่คือแก่จัดเหรอคะ
2: แก่จัดแก่เดี๋ยวนี้แก่จัดหมดแล้วครับ
3: โอ้
2: ตอนนี้พรุ่งนี้ถ้ามากก็จะตัดครับเดี๋ยวมันร่วงมันจะเละครับ
3: เป็น 100%
2: เลยครับ
3: 100% ครับแล้วต้นนี้มันดกมากเลยเนาะลุงเนาะ
2: ครับดกนี่เขาตัดไปแหมประมาณสัก10กว่าต้นครับ
3: ค่ะ
2: เพราะเฮาเอาไว้นักกับบ่ดีครับเพราะว่าทุเรียนนี่มันไปเลี้ยงลูกวันหน้าต้นมันจะชมครับ
3: เราก็เลยไม่ได้ไว้เยอะ
2: ไว้เยอะครับต้องนี่ถ้าลูกออกแล้วก็ต้องดูแลมันครับบำรุงมัน
3: เมื่อกี้เราไปคุยกับลุงเสริมเกี่ยวกับเรื่องของจุดเริ่มต้นของการปลูกทุเรียนบนยอดดอยนะคะตอนนี้เราก็จะมาคุยกับพี่ปุ๊กเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกผลผลิตทุเรียนที่จะพร้อมที่จะตัดแล้วก็ส่งขายเนี่ยค่ะคือต้องดูยังไงคะพี
4: ่การดูทุเรียนนะครับในความแก่นะครับมันมีหลายองค์ประกอบนะครับอย่างเช่นหนามขั้วนะครับ
3: ค่ะ
4: ดูปิงความใหญ่ของปิงนะครับแล้วก็เคาะดูครับมันแก่จัดนะฮะตัวนี้น่าจะแก่จัดนะครับปิงจับขั้วนะมันจะแข็งฮะ
3: ค่ะ
4: ตัวนี้แก่จัดนะฮะ
3: รุ่นนี้คือเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วครับพี่ของปีนี
4: ้รุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายแล้วครับ
3: อ๋อรุ่นสุดท้ายแล้วเหรอคะ
4: ใช่ครับรุ่นที่3แล้วครับพอดีตัดไป2รุ่นแล้วครับต้นนี้ประมาณ8ปีครับได้ผลผลิต3ปีแล้วฮะ
3: ค่ะ
4: เก็บผลผลิตปีนี้เป็นปีที่3แล้วฮะ
3: ต้นเค้ายังไม่สูงมากเลยเนาะ
4: ใช่ครับยังได้สวนต้นไม่ค่อยสูงครับ
3: ค่ะ
4: ส่วนมากบางครั้งเราก็ตัดยอดนะครับการสูงเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สูงกลัวลมพายุฮะ
3: ค่ะ
4: ก็เคยมีลมพายุปีก่อนร่วงเยอะ
3: อ๋อนี่คือเราป้องกัน
4: ใช่ครับ
3: ลมพายุด้วยผลกระทบนะคะ
4: ใช่ผลกระทบนี่ต้องแต่งกิ่งออกนะนี่กิ่งเยอะไปนะเนี่ย
3: อ๋อนี่ขนาดอันนี้ก็คือเยอะไปอีกคะ
4: เยอะไปครับที่ปีนี้ผมน่าจะตัดกิ่งออกพอมันอยู่ที่สูงนะครับลมมาทีก็ลูกที่อยู่บนมันจะร่วงครับ
3: ค่ะ
4: ปีก่อนอะร่วงเป็นร้อยครับ
3: แล้วแบบนี้หนึ่งต้นเราจะไว้ผลได้อยู่ที่ประมาณสักกี่ลูกกัน
4: ต้นนะครับผมไว้ประมาณ 30-40 ลูกครับไม่เกิดจากนี้ครับ
1: ส่วนการให้น้ำทางสวนจะใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติและจะให้ในช่วงที่ทุเรียนออกดอกหลังจากนั้นจะงดการให้น้ำค่ะ
4: พอดีเรื่องการให้น้ำนะครับพอดีเรามีบ่อพวงนะครับในที่สูงนะครับพอดีได้รับการสนับสนุนจากพื้นที่โครงการหลวงนะครับจากบ้านนกแข่งนะครับพอดีเราปล่อยจากบ่อพวงนะครับให้เป็นสปริงเกอร์ครับ
3: ่
4: อยมาทางสปริงเกอร์ครับแต่ก่อนก็เคยมีบ่อน้ำของชุมชนในหมู่บ้านนะครับก็ปั๊มขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้พอดีได้รับการสนับสนุนจากโครงการหลวงนะครับการให้น้ำก็ช่วงให้สำคัญในการให้น้ำก็ช่วงติดดอกครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการให้น้ำนะครับให้วันเว้นวันอะไรประมาณนี้นะครับตอนติดดอกสำคัญสุดครับถ้าให้มากก็ร่วงครับ
1: ด้วยพื้นที่เป็นดอยสูงมีดินที่อุดมสมบูรณ์รวมทั้งความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนทำให้ทุเรียนสะสมน้ำตาลได้ดีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะ
4: เปลือกจะบางครับเนื้อจะละเอียดเป็นครีมมี่นะครับแตกต่างจากส่วนอื่นนะครับ
3: ที่เป็นทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองค่ะก็คือลูกนี้ค่ะสุกจัดค่ะแล้วก็หล่นจากต้นเลยค่ะชิมรสชาติกันนะคะทุเรียนหมอนทองสุกจัดนี่คือมันหวานมากเลยอ่ะหวานแล้วเนื้อดีมากเลยนะคะหวานมันเนื้อออกครีมอร่อยมาก
1: ด้านการตลาดทางสวนสองนาแห่งนี้จัดสรรช่องทางการจำหน่ายอย่างครบวงจรทั้งขายผ่านทางออนไลน์ขายให้กับโรงรับซื้อและยังเปิดสวนให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสกับธรรมชาติพร้อมทั้งเลือกชิมเลือกซื้อทุเรียนสดๆจากต้นด้วยตัวเองค่ะ
4: ไม่ครับพอดีโรงเราขายแบ่งไปแล้วครับข้างล่างจะขายลงนะครับข้างบนนี้ก็ส่งให้ลูกค้าขาประจำที่เขาจองนะครับแล้วก็ส่งตัดส่งให้เขาครับหรือว่าลูกค้าเข้ามาเที่ยวสวนแบบเป็นทัวร์อะไรมาเที่ยวครับไว้ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวครับมาตัดกินจากสวนนะครับ
5: ตลาดคือทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองรีได้จัดสร้างศูนย์โอท็อปกระจายสินค้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองรีซึ่งสร้างเมื่อปี2568นะครับขณะนี้เสร็จแล้วแล้วก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าที่ผลผลิตที่เกษตรกรหาได้นะมาในการที่ผลผลิตเนี่ยจะให้มาจำหน่ายที่ศูนย์ผลิตภัณฑ์โอท็อปที่กระจายสินค้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุรีเพราะว่าเป็นศูนย์กลางจะได้พ่อค้าก็จะได้มาพบกับผู้ขายในแหล่งจุดเดียวกันจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาอย่างนี้นะครับ
1: ด้วยรสชาติที่หอมหวานนุ่มละมุนทำให้ทุเรียนจากสวนสองนาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมียอดสั่งจองล่วงหน้าจากลูกค้าประจำเต็มแน่นทุกปีโดยปีนี้สามารถเก็บผลผลิตส่งขายได้ราวๆ4ตันช่วยสร้างรายได้เสริมแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวได้เป็นอย่างดีค่ะ
0: การปลูกทุเรียนหมอนทองนี้ยังเป็นการสร้างมูลค่านะครับให้พืชแบบนี้ในพื้นที่ของดอยสูงที่หันมาปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีราคาสูงๆกันแบบนี้ด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยอ่าวมายาที่อำเภอเมืองกระบี่ฟื้นตัวนะครับไปสำรวจพบว่ามีฉลามครีบดำเนี่ยว่ายเข้ามาเล่นน้ำกันรวมถึง149ตัวโดยคาดว่าเป็นช่วงที่กำลังสืบพันธุ์เพราะว่าทะเลช่วงนี้สงบด้วยไร้การรบกวนครับอันนี้คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับแล้วกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกค่ะวันนี้โบมาพร้อมกับมะม่วงมากกว่า15สายพันธุ์ข้างหน้าโบเลยค่ะ15สายพันธุ์นี้ถือว่าเด็กๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีมะม่วงมากกว่า200สายพันธุ์มีทั้งกินดิบมีทั้งกินสุกมีทั้งเปรี้ยวทั้งมันทั้งหวานทั้งเอาไปดองแล้วอร่อยแก้วขมิ้นถ้าปอกมาเนี่ยก็จะมีสีเหลืองแก้วขมิ้นก็นิยมกินกรอบกรอบนะคุณผู้ชมเพราะว่าสุกแล้วก็ไม่ได้จะหวานมากขนาดนั้นก่อนแก้วขมิ้นเนี่ยมีแก้วบ้านลูกก็จะเล็กหน่อยค่ะในสมัยก่อนเนี่ยเขานิยมเอาไปกวนด้วยความเสี้ยนเยอะก็เลยไม่เป็นที่นิยมแก้วนี้เรายังพอรู้จักเนาะอันนี้เป็นอันที่โบอยากปอกมากเลยเพราะว่าไม่เคยได้รู้จักมันมะม่วงกาลาเกตค่ะดูสิหน้าตาเป็นยังไงโหหน้าตาเปรี้ยวหมดเลยปอกออกมาแล้วถ้าดูเผินๆไม่ได้รู้จักว่ามันคือกาลาเกตนะเราก็จะคิดว่ามันคงเป็นน้ำดอกไม้ดิบล่ะสีประมาณเนี้ยมะม่วงเนี่ยจริงๆแล้วต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียนะคะแล้วก็มีการค้าขายมีการเดินทางก็มีการนำพันธุ์เข้ามาปลูกทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในอีกหลายๆประเทศเลยเพราะว่าจริงๆอินเดียก็เป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางอารยธรรมข้างๆกาลาเกตมีเพื่อนชื่อเจ้าคุณทิพย์พัฒนาขึ้นครั้งแรกเนี่ยที่จังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็มีอายุมาประมาณ50ปีแล้วอร่อยไม่เปรี้ยวเลยค่ะเจ้าคุณทิพย์ไม่เปรี้ยวไหนกาลาเกตเปรี้ยวไหมดูหน้าตาเปรี้ยวเปรี้ยวแต่ว่าไม่เปรี้ยวขนาดน้ำดอกไม้ดิบส่วนเจ้าคุณทิพย์คล้ายๆเขียวเสวยค่ะทองดำเนี่ยเราก็กินสุกอร่อยกินกับข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้ยังเขียวอยู่สีเขาน่าจะเข้มกว่าเพื่อนนะแล้วเวลาสุกอ่ะมันก็จะปอกออกมาข้างในจะเหลืองเข้มเหมือนกันอันนี้อย่าเพิ่งปอกรอสุกอันนี้เป็นสัญลักษณ์ประจำของมะม่วงชนิดนี้คือมะม่วงแรดเพราะว่ามีหน่อแบบนี้มะม่วงแรดเนี่ยก็รู้ว่าเปรี้ยวลูกยาวๆแบบนี้คุณผู้ชมคะมหาชนกแน่ๆก็นิยมกินสุกเหมือนกันกินกับข้าวเหนียวก็จะอร่อยมันขุนศรีค่ะเขาบอกเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยย่านตลิ่งชันมันขุนศรีก็กินไทยคือเขียวเสวยเขียวเสวยถ้าดังๆเนี่ยก็ต้องสำพรานนครปฐมค่ะก็จะเป็นมะม่วงที่มีความแก่นิดนึงมันก็จะติดเปรี้ยวๆหวานๆแต่มันก็มันถ้าลูกเล็กลูกน้อยแบบนี้ก็3ฤดูค่ะ3ฤดูดิบเปรี้ยวสุกก็จะวนปลูกคนแรกแล้วก็ปลูกแถวนนทบุรีค่ะยายกล่ำก็เป็นอีกหนึ่งมะม่วงที่กินกับข้าวเหนียวอร่อยเพราะว่าพอมันสุกแล้วมันหวานจัดแล้วไม่ค่อยมีเสี้ยนเท่าไหร่นักจัดค่ะแดงๆแบบนี้เรียกแดงจักรพรรดิค่ะอันนี้เริ่มเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่ามีการผสมสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาโดยใช้มะม่วงจากทางไต้หวันไต้หวันเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่สามารถผลิตหรือว่าคัดสายพันธุ์มะม่วงได้ค่อนข้างดีแล้วก็เริ่มเอาเข้ามาปลูกในประเทศไทยวันนี้ไหนๆปลอกมาหลายลูกแล้วเนี่ยค่ะโบเลือกที่จะทำไก่ฟูคล้ายๆเหมือนปลาดุกฟูหรือว่าปลาสำลีฟูเนี่ยคุณผู้ชมเวลาเรารับประทานเนี่ยเราก็จะมีมะม่วงเครื่องเคียงเครื่องแหนมเนาะ

ซอยมะม่วงก่อนจริงๆมะม่วงเราก็อยู่ในสารระบบอาหารบ้านเราเนาะคือนอกจากกินเป็นผลไม้แล้วอะค่ะเราก็ยังเอามาทำเป็นอาหารคาวอย่างน้ำพริกมะม่วงส่วนใหญ่จะถูกใช้เป็นของแหนมลูกมาลองชิมได้นะได้หลากหลายสายพันธุ์ตามใจชอบแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเราก็เตรียมน้ำจิ้มให้เสร็จเลยค่ะหอมแดงซอยนอกม่วงไปดองเอามะม่วงไปแช่อิ่มอย่างใต้อะเขาก็มีมะม่วงเบาที่เขานิยมเอาไปแช่อิ่มเพราะมันเปรี้ยวเหลือเกินแม้เอาไปกวนก็ได้ถ้าผลผลิตเยอะออกมาเป็นมะม่วงกวนฟิลิปปินส์นี่ก็สามารถผลิตมะม่วงได้เยอะนะคุณผู้ชมแล้วก็ของฝากจากฟิลิปปินส์เนี่ยคือมะม่วงตากแห้งมาเป็นซองเป็นซองฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเอามะม่วงเป็นผลไม้ประจำชาติเขาเลยนะเหมือนกับอินเดียแล้วก็ปากีสถานหอมซอยแล้วก็ใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วตามด้วยพริกเม็ดเล็กขนาดเนี้ยคุณผู้ชมเคี้ยวก็สนุกละไม่ต้องซอยใส่เบลยพับมะนาวนิดนึงเพิ่มความเปรี้ยวเราเพิ่มความเปรี้ยวให้กับมะม่วงเพราะมะม่วงไม่ได้เปรี้ยวหมดแล้วเราก็จะปรุงน้ำปลาความเผ็ดเนี่ยวันนี้ใส่พริกทั้งเม็ดเพราะฉะนั้นกินเฉยๆไม่โดนพริกไม่เผ็ดต้องกินโดนพริกถึงจะเผ็ดบูบีบลงไปในมะม่วงเลยเพราะว่าบูอยากให้น้ำมะม่วงออกด้วยเสร็จแล้วใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยพอใส่น้ำตาลไม่ต้องเยอะเพราะว่ามะม่วงก็มีหวานอยู่แล้วคลุกให้เข้ากันรอน้ำมะม่วงออกแล้วเรากลับมาปรุงอีกรอบหนึ่งเอาละค่ะอันนี้พักไว้ก่อนคราวนี้เราจะมาทำส่วนที่เป็นไก่ฟูไก่ที่เรานึ่งแล้วเนี่ยค่ะลงใส่ครกแล้วก็ตำหั่นเป็นชิ้นเล็กหน่อยเวลาตำเนี่ยก็จะตำง่ายนะคุณผู้ชมโครกละเอียดก็เอาขึ้นเลยคุณผู้ชมแบบนี้ชมแล้วก็เทน้ำมันลงไปไม่ต้องใส่เกล็ดขนมปังเพิ่มชอบที่จะใส่เกล็ดขนมปังเพิ่มเพื่อให้มันกรอบกรุบแต่เราจะได้แป้งมาโดยที่เราไม่ได้ต้องการเติมเกลือนิดนึงได้ค่ะคราวนี้สำหรับคนที่รู้สึกว่ามันไก่ไก่จะแอบใส่กุ้งแห้งให้มันมีกลิ่นอาหารไหนๆเรามีเนี่ยเราก็ใส่นิดนึงเนาะกุ้งแห้งป่นเดี๋ยวเราทดลองว่าน้ำมันเราร้อนหรือเปล่านะคะใส่ลงไปนิดเดียวก่อนมันนอนก้นแบบนี้แปลว่ามันร้อนไม่พอคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามันร้อนพอเนี่ยลงไปมันจะไม่ติดอยู่ที่

ถ้าแผ่นใหญ่เนี่ยบอกจะพับอีกครึ่งหนึ่งทอดให้ฟองอากาศหายหมดค่ะแล้วก็จะได้ไก่ที่กรอบนานๆจะเด็ดน้ำมันนะคุณผู้ชมแล้วก็ยกได้เลย

มใส่ลงไปแล้วจะล้นรีบเบาไฟค่ะเบาไฟก่อนเราจะได้เครื่องเช็ดน้ำมันให้มันล้นบางบ้านกินแต่น่องเนื้อกินแต่เนื้อนุ่มเนี่ยอกเนื้อแห้งๆไม่ชอบรับประทานก็ลองมาทำแบบนี้ได้ค่ะมาจัดการกับสิ่งนี้ค่ะมีถั่วลิสงก็โรยถั่วลิสงใครชอบกินเม็ดมะม่วงขีดมะพร้าวก็โรยบ้างนิดหน่อยก็ดีค่ะ

ราจะหาเรื่องกินมะม่วงเราก็หาเรื่องกินอาหารที่ต้องมีมะม่วงอีกรายการอาหารหนึ่งนะคะคุณผู้ชมที่ขาดมะม่วงไม่ได้เลยก็คือข้าวคลุกกะปินั่นเองคราวนี้เราจะเริ่มจากและไข่ไก่อย่างละ2ฟองค่ะปรุงรสนิดหน่อยค่ะใส่น้ำปลาสักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่พริกไทยเล็กน้อยให้มีกลิ่นหอมๆแล้วก็ตีไข่ได้เลยส่วนในหม้อข้างๆกระทะเนี่ยค่ะโบก็ต้มหมู3ชั้นไว้ค่ะเพื่อที่จะทำหมูหวานข้าวคลุกกะปินี่ถือว่าเป็นอาหารจานเดียวเนาะกินอย่างเดียวแต่ว่าเครื่องเคียงนี่สารพัดอย่าง

แล้วก็ใจเย็นๆฝั่งนี้ตั้งหม้อไว้แล้วใส่อบเชยสัก1แท่งหวยกั๊กถ้าคุณผู้ชมมีการพูลูกกวานอยากใส่เนี่ยก็สามารถใส่ได้นะคะแล้วคุณผู้ชมเราก็ต้องวางแผนนิดนึงแล้วก็ใช้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยให้เป็นประโยชน์ลูกก็เตียวไข่ตีไข่ได้ก็ให้ลูกทำสามีทำอะไรได้ก็ไปเตรียมอย่างอื่นเพิ่มค่ะเราจะได้ครบสำหรับมีของแนมครบอย่างนะคะคุณผู้ชมมันเป็นหมูหวานนะมันก็ใช้น้ำตาลเยอะก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมไปกินข้างนอกเขาก็ใส่ให้แบบนี้น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะโหนดได้หมดเลยค่ะเอาขึ้นตั้งไฟเบาๆแล้วก็ใส่น้ำปลาสักประมาณ2ช้อนโต๊ะได้ค่ะเอาละค่ะในหม้อหมูหวานนะคุณผู้ชมคะใส่

ครื่องเทศไปแล้วอบเชยป่วยกั๊กใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะคราวนี้เราก็จะตักหมูที่เราต้มไว้เป็นหมู3ชั้นนะคุณผู้ชมมาใส่ไว้ในหม้อที่เราเคี่ยวน้ำตาลไว้หมูหวานส่วนที่อร่อยที่สุดก็คือต้องใช้3ชั้นทำเนี่ยแหละค่ะไฟเบาๆต้มไปเรื่อยๆระหว่างที่เราต้มหมูหวานเราก็จะมาทำอย่างอื่นก่อนค่ะหอมแดงซอยบางมีหอมแดงค่ะมีถั่วฝักยาวอยู่บ้านนะคุณผู้ชมอยากหั่นแบบไหนหั่นเลยถ้าไม่มีถั่วฝักยาวจะใช้ถั่วพูก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ถั่วฝักยาวสีม่วงถั่วฝักยาวลายเสืออะไรแบบนี้เหมือนที่เรากินกับมะม่วงวันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอาหารไทยนี่ครบ5หมู่นะจริงๆแล้วค่ะมะม่วงเราใช้มะม่วงอะไรดีเล็กแบบนี้น่าจะเปรี้ยวไม่อยากหั่นอย่างนี้คุณผู้ชมจะเอาที่ขูดหรือว่าที่ปอกเปลือกที่เป็นหยักๆขูดแล้วมาเป็นเส้นเนี่ยก็ได้นะคะเอามาใส่ให้เกิดความสมดุลกับข้าวคลุกกะปิที่จะออกรสเค็มนำของเราไม่แปลกค่ะที่จะมีหลากหลายความเปรี้ยวในอาหารไทยเพราะว่ามิติความเค็มมิติความหวานมิติความเปรี้ยวของรสชาติในอาหารไทยเนี่ยมีมากกว่าหนึ่งเสมอไหนๆก็ไหนๆละขอเปลือกมะนาวนิดนึงไว้บนข้าวเวลาเคี้ยวเจอเปลือกมะนาวเนี่ยก็จะได้กลิ่นหอมๆพอเอาเม็ดใหญ่ซอยบางแล้วส่วนเม็ดเล็กก็เคี้ยวทั้งเม็ดได้เลยค่ะจินดาแดงตอนนี้เผ็ดไม่หอมขี้หนูปัจจุบันเนี้ยไม่ค่อยเผ็ดแล้วค่ะแต่หอมก็เนี่ยก็มีมิติของความเผ็ดและความหอมจากพริก2ชนิดที่เราจะใช้คราวนี้มาหั่นไข่ได้แล้วค่ะไข่ก็หั่นฝอยเหมือนกันค่ะ

คราวนี้มาถึงขั้นตอนการทำข้าวคลุกกะปิแล้วค่ะเราคลุกนิดเดียวแล้วเราก็จะผัดแต่เราเริ่มจากการโขลกกระเทียมก่อนค่ะใส่กระเทียมนะคะแล้วก็ใส่หอมนิดหน่อยค่ะหอมลูกเล็กโบก็เก็บไว้โขลกลูกใหญ่โบเอาไปซอยหมดแล้วหอมกับกะปิเนี่ยเขาเป็นของคู่กันคุณผู้ชมเราไม่เคยทำอะไรที่เป็นกะปิแล้วไม่ใส่หอมเลยเอาละค่ะเท่านี้เราก็จะเอาสิ่งนี้ไปผัดโบจะเอาข้าวเนี่ยค่ะคลุกกับกะปิก่อนโบก็เอาข้าวแล้วก็กะปิกะปิคุณผู้ชมก็ต้องเลือกเนาะว่าเป็นกะปิรู้แหล่งที่มาของกะปิว่ากะปิที่เราจะเลือกใช้เอาเข้าบ้านเราเนี่ยมาจากไหนผลิตอย่างไรกระบวนการนี้มือก็ดีที่สุดค่ะเพราะว่าเรายั้งแรงได้อันนี้คุณผู้ชมก็ค่อยๆคลุกนะคะให้กะปิเนี่ยอยู่ทั่วข้าวเลยโดยกระบวนการนะคะเขาได้รับการตากแดดแต่ว่าไม่ได้ผ่านกระบวนการความร้อนอย่างอื่นเราก็ผัดดีกว่าเพื่อความมั่นใจใส่น้ำมันนิดหน่อยค่ะแล้วก็เอาของที่เราจะเจียวเนี้ยลงไปเจียวคำว่าแมงโก้ในภาษาอังกฤษเนี่ยคุณผู้ชมจริงๆรากศัพท์มันมาจากภาษาทมิฬเพราะว่าเราบอกแล้วว่าอินเดียเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดของมะม่วงเนาะภาษาทมิฬที่แปลว่ามะม่วงเนี่ยเขาเขียนว่า MANK

AAY อาจจะอ่านว่าแมงเคอันนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่ายังไม่ได้ไปเรียนภาษาทมิฬนะแต่ว่ามันก็ถูกเพี้ยนไปอีกค่ะเพราะว่ามีช่วงที่โปรตุเกสเนี่ยเข้ามาค้าขายกับอินเดียแล้วจากคำว่าแมนเคเนี่ยโปรตุเกสก็ออกเสียงเป็นแมงก้าเสร็จแล้วเวลาผ่านไปคนอังกฤษก็เข้ามาค้าขายกับคนอินเดียก็เลยกลายเป็นแมงโก้เราก็ต้องใจเย็นๆเคี่ยวมันไปให้หมูมันหมูมันดูดน้ำหวานจาก

ให้ได้กลิ่นกะปิสุกพอกะปิสุกเนี่ยก็พอแล้วค่ะแล้วก็เตรียมตัวตักเสิร์ฟไข่เจียวตามด้วยถั่วฝักยาวหอมซอยค่ะมะม่วงจานนี้เราเลือก3ฤดูเราจริงๆแล้วเราตั้งใจทำข้าวคลุกกะปิเนี่ยเพื่อมะม่วงเลยนะคะมะนาวด้วยพริกผิวมะนาวที่เราซอยไว้เรายังไม่หมดนะคุณผู้ชมเรามีกุ้งแห้งและหมูหวานค่ะคุณผู้ชมแม้ว่าเครื่องจะเยอะแต่โบว่าคู่ควรแก่การทำที่บ้านค่ะเท่านี้เราก็ได้ข้าวคลุกกะปิกินแหนมกับมะม่วง3ฤดูค่ะ

คะเป็นเพียงผลไม้หนึ่งชนิดในประเทศไทยค่ะที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่ประเทศไทยมีและการที่เรามีความหลากหลายพันธุ์ของผลไม้ของผักของข้าวเยอะๆเนี่ยเราได้เปรียบเพราะเรามีความยั่งยืนทางอาหารโบเชิญชวนเลยค่ะตอนนี้เข้าหน้าร้อนๆเมษาพฤษภามิถุนาเป็นต้นไปค่ะแล้วเราจะได้กินของดีของอร่อยแล้วเราจะเข้าใจว่ามะม่วงเวลาอร่อยเนี่ยอร่อยอย่างไรอร่อยได้แบบไหนพันธุ์อื่นๆที่อร่อยที่น่าทดลองที่เอามาทำอาหารถ้ากินเฉยๆไม่อร่อยแล้วก็เอามาทำยำได้เราเอามาแหนมกับข้าวคลุกกะปิได้แบบนี้หาวิธีกินค่ะเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยแล้วก็เพื่อสุขภาพของคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้กินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

จริงๆอ่ะทุกอย่างอ่ะมันมีความสวยงามของมันเองแม้กระทั่งกิ่งไม้หรืออะไรเนี่ยเราสามารถมาทำเป็นโมบายได้เราสามารถมาทำเป็นรีดที่แบบเป็นคริสต์มาสรีดได้หรือว่าเราสามารถทำมาเป็นที่แขวนเสื้อผ้าได้มันก็เลยมองทุกอย่างอ่ะสวยแล้วมีคุณค่าของมันเองเป็นที่มาที่แบบให้ทำงาน DIY แล้วก็ทำงานอาร์ตในทุกๆด้านจนถึงทุกวันนี้ค่ะไม่ว่าจะถ่ายรูปทำเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามแล้วก็งานที่เราครีเอทออกมาเนี่ยลิงก็เชื่อว่ามันจะต่อยอดความสวยนั้นๆหรือว่าแตกออกไปอีกให้มันเป็นอีกเฟรมนึงให้ได้อินสไปร์คนอื่นๆต่ออีกการกลับมาอยู่ที่บ้านครั้งนี้ก็ได้ความรู้สึกเดิมๆกลับมาแต่เป็นความรู้สึกที่เราออกไปเจอข้างนอกมาแล้วอะแล้วก็ไม่มีที่ไหนที่เทียบได้ไม่ใช่แค่ตัวบ้านแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับย่านและบริเวณที่เราอยู่แล้วเกิดเติบโตมาแม้ว่าเราจะห่างไปช่วงนึงแต่พอเรากลับมาเราได้เห็นแบบชัดเจนยิ่งขึ้นว่าทำไมคุณแม่กับคุณพ่อไม่เคยย้ายไปที่ไหนเลยให้ไปอยู่ที่นู่นที่นี่แกก็ไม่ไปเราได้รู้สึกถึงความรักที่ทุกคนมีในย่านนี้ให้กัน

่อจริงนลินนะคะนามสกุลเชิดจารีวัฒนานันต์ตอนนี้ลินก็ทำร้านเบเกอรี่กึ่งเบเกอรี่กึ่งคาเฟ่ตอนนี้เข้าปีที่7แล้วแล้วก็มีพวกงานแบบดิจิทัลคอนเทนต์ต่างๆอย่างทำให้โรงแรมในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีฟู้ดสไตลิ่งฟู้ดสไตลิ่งก่อนโควิดนี้ก็จะทำเป็นเวิร์กช็อปที่ร้านนี้นะคะก็จะเป็นเวิร์กช็อป private ด้วยเป็นเวิร์กช็อปเป็นกรุ๊ปด้วยแล้วก็จะมีถ่ายแบบบ้างที่ตอนนั้นตั้งใจคือไม่ได้อยากให้เป็นร้านเบเกอรี่นะอยากจะให้เป็นฮับที่คนเข้ามาแล้วซึมซับแบบรูปรสกลิ่นเสียงอย่างที่อยู่ในร้านเล็กๆร้านหนึ่งแล้วก็มีอินสตาเลชันที่เราชอบเป็นงาน DIY คุณแม่ทำเบเกอรี่คุณป้าก็ทำด้านเค้กคุณแม่ทำด้านขนมปังดินจะทำพวกไฟนอลลุคของโปรดักต์ทั้งหมดแล้วก็ยันโซเชียลมีเดียให้แล้วก็แต่งร้าน

0: พื้นที่ที่ลินอยู่ปัจจุบันนี้ในเชียงใหม่ก็จะเป็นย่านวัดเกตนะคะก็เกิดและโตมาที่นี
1: ่จริงๆชุมชนวัดเกตเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเรามีศาสนาหลายศาสนามากที่อยู่รวมกันที่นี่แล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะและดูแลกันมาตลอดมีอิสลามมีคริสเตียนนะคะมีฮินดูแล้วก็เรามีวัดที่อายุ800ปีอยู่ที่นี
0: ่ช่วงวัยเด็กของลินนะก็เติบโตมาที่บ้านตรงนี้จะเป็นที่ที่แบบว่ามีความทรงจำสำหรับลินกับครอบครัวนี้เยอะพอสมควรตั้งแต่สมัยคุณทวดลินที่เป็นชาวสกอตเขาเดินทางมาจากอังกฤษนั่งเรือมาเพื่อมาเป็นผู้จัดการบริษัทบอร์เนียวบริษัทค้าขายไม้ทิมเบอร์ไม้สักนะคะคือปลูกต้นไม้เพื่อตัดคือถ้าเขาตัดต้นหนึ่งเขาปลูกแทน10กว่าต้นตั้งแต่เจเนอเรชันที่1มีเป็น3เขาแบบอยู่กันมาเราก็จะแบบมีความรู้สึกแบบที่นี่แบบเป็นพื้นที่ที่สีเขียวเพราะว่าเมื่อก่อนมันคือป่าไม้แบบหลักเลยที่รอบละแวกบ้านคุณทวดกับบ้านปัจจุบันที่ลินอยู่คือออฟฟิศของแก
1: ก็คือเนื่องจากร้านอยู่หน้าบ้านเพราะฉะนั้นเราก็จะมีบ้านซึ่งที่มีประวัติศาสตร์อยู่ในนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเราก็จะเขาก็จะบอกว่าโอ้เข้ามาที่นี่เนี่ยอุณหภูมิมันจะลดไปประมาณสัก2-3 องศาเขาบอกมันเย็นร่มรื่นแล้วก็จะเดินเที่ยวเขาก็จะเห็นบ้านเราก็จะเล่าให้ฟังว่าที่นี่มันเป็นป่าไม้เก่าที่คุณเห็นเนี่ยต้นไม้เยอะๆต้นไม้บางต้นเนี่ยเป็นที่ผูกเชือกช้าง
0: ลินโตจนถึงอายุประมาณ11ขวบก็ไปอยู่ที่อังกฤษสาเหตุที่ไปอังกฤษเนี่ยเพราะว่าเป็นเด็กที่แบบเขาเรียกว่าอะไรสุขภาพไม่แข็งแรงเป็นหืดหอบตั้งแต่อายุขวบหนึ่งจนถึงแบบตอนไปเลยคุณพ่อก็เลยคิดว่าไหนๆพี่สาวจะไปเรียนที่นั่นก็ให้ไปอยู่โรงเรียนประจำกับพี่สาวเลยดีกว่าแล้วโรงเรียนเนี่ยมันเป็นโรงเรียนที่เน้นทางด้านอาร์ตตั้งแต่เด็กอ่ะตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยได้อยู่กับกลุ่มเพื่อนฝูงเพราะว่าไม่สบายเหมือนกับว่าเป็นคนที่ขาดความมั่นใจพอสมควรที่จะอยู่กับคนกลุ่มมากก็เลยตัดสินใจเรียน acting เป็น stage acting เนี่ยค่ะเรียนที่นู่นควบคู่ไปกับ art design technology แล้วก็ acting ก็คือเป็นโรงเรียนประจำเลยกินนอนที่นั่นอยู่ที่นั่นปิดเทอมก็มาเมืองไทยซึ่งคุณแม่มาเมืองไทยคุณแม่ก็จะให้เรียนภาษาไทยก็เลยกลับมาเรียนภาษาไทยแล้วก็กลับไปนู่นจนเรียนจบเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ้ยหรือว่าเราไปทำอะไรกับ acting ก่อนดีกว่าไหมก่อนที่เราจะไปด้านดีไซน์ตอนอายุ20อะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่างั้นเรากลับมาเมืองไทยเราโฟกัสตรงนี้แล้วก็ไปอยู่กับทางช่องนึงแล้วก็เล่นละครอยู่2เรื่องในควบคู่กันนะก็ลินก็ทำงาน DIY ไปด้วยอย่างเช่นตอนนั้นทำบล็อกก็เขียนบล็อกในนั้นแหละทำ DIY ของเราเป็นสเต็ปถ่ายรูปตอนนั้นเริ่มบ้าถ่ายรูปก็ซื้อกล้องมาถ่ายเป็นสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยเราชอบแต่งตัวแตกต่างกับคนอื่นชอบของวินเทจชอบเสื้อผ้าวินเทจแต่เสื้อผ้าวินเทจเนี่ยก็ต้องยอมรับสภาพว่ามันไม่ได้ 100% เราก็ต้องมาปรับมาแต่งจนเพื่อนถามเนี่ยเฮ้ยขายไหมอะไรเราก็เลยเห็น potential ตรงนี้เราก็เลยคิดว่าเออเรามาทางแฟชั่นด้วยในขณะเดียวกันที่เราไปทำอย่างอื่นด้วยเพราะว่าเราก็ยังมีไฟยังเด็กอยู่
1: แล้วเขาก็คิดว่าเขาจะไปเรียนต่อข้อไม่อยากเรียนปริญญาตรีเลยชอบเย็บผ้า
0: เลยไปสมัครบุงกะแฟชั่นอะคาเดมี่นะคะอยู่ที่เมืองไทยเป็นเครือของญี่ปุ่นเป็นโรงเรียนแฟชั่นเลยเป็นคอร์ส2ปีจบตอนนั้นเนี่ยพอดีทำพ็อกเก็ตบุ๊กอะค่ะก็เลยอยู่เมืองไทยก่อนที่จะไปเรียนต่อที่สิงคโปร์ก็ออกหนังสือมาประมาณ5เล่มเป็นหนังสือเย็บผ้าหมดเลยตั้งแต่เบสิก DIY จนถึงเย็บชุดหรือบางคนอยากเย็บชุดขายก็ดูแบบแล้วก็ไปทำตามมีแพทเทิร์นอะไรให้งาน acting ก็คือหยุดไปเลยมีแค่รายการทีวีบ้างนะคะเป็นรายการ DIY หลังจากได้เรียนแฟชั่นไปช่วงหนึ่งด้านดีไซน์ที่ลินไปเรียนที่สิงคโปร์มันก็จะเน้นไปทางด้านเทรนด์แฟชั่นเป็นจุดที่เราคิดว่าแฟชั่นแต่เราอยากจะครีเอทความเป็นเราในแฟชั่นไม่ใช่ไปตามเทรนด์แต่สิ่งที่เราเรียนอ่ะคือเขาบังคับให้เราตามเทรนด์ซึ่งมันขัดแย้งกับแบบจิตใจตัวเองในณจุดนั้นมากก็เลยหยุดตรงแฟชั่นนั้นมาแต่ว่าเราก็ดึงในจุดที่สำคัญที่เราได้มีประสบการณ์มาหลังจากนั้นประมาณปีถึง2ปีลินก็กลับมาที่ตัดสินใจจะกลับจากสิงคโปร์มาอยู่เชียงใหม่ก็ตัดสินใจได้แบบรวดเร็วมากเพราะว่าคิดว่าบ้านเนี่ยมีแรงบันดาลใจอินสปิเรชันให้เราได้ทำอะไรหลายอย่างเยอะแยะมากมายนะคะอยู่ไกลบ้านมาตั้งแต่เด็กก็เลยคิดว่าไม่มีเวลาตอนนั้นอยู่กับครอบครัวกับทางบ้าน กลับมาคราวนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็เลยคิดว่าเอ้ยเราแบบคอลแลบกับคุณพ่อคุณแม่ดีมั้ยจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันก็คุณแม่ก็เป็นทั้งกำลังใจแล้วก็แรงบันดาลใจส่วนใหญ่เลยในการทำงานทุกอย่างที่ทำมาตั้งแต่เด็กส่วนพ่อเนี่ยก็เป็นแบบเขาเรียกว่าเชฟแล้วก็เป็นอาร์ติสต์ด้วยอยู่แล้วแกก็ทำพวกแกงพวกข้าวซอยอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาคอลแลบกันดีกว่าแล้วก็มาดูพื้นที่บ้านตัวเองนี่แหละที่มีร้านอาหารอยู่แล้วของคุณพ่อแล้วก็เหลือบหันมามองข้างๆร้านคุณพ่อมันจะมีศาลาเล็กๆก็เลยคิดว่าเออตรงเนี้ยเราทำอะไรดีตอนแรกคิดว่าเป็นร้านไอติมไหมหรือว่าเป็นร้านขายเสื้อผ้าเราจบแฟชั่นมาเราอยากจะขายเสื้อผ้าวินเทจหรือว่าแบบเสื้อผ้าดัดแปลงใหม่หรือว่าก็คิดอยู่หลายอย่างนี่แหละพอสุดท้ายก็เลยคุยกับแฟนแล้วบอกว่าเอ้ยอยู่ทำเป็นร้านเบเกอรี่สิทำกับคุณแม่เนี่ยเพราะว่าแกได้ลองกินขนมมาหลายรอบก็บอกว่าเออยูก็ลองทำดูแบบไปเรียนรู้จากคุณแม่ดูแล้วก็ลองถามคุณแม่ดูว่าอยากทำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นร้านเบเกอรี่ขึ้นมาทำกับคุณแม่แล้วก็มีแฟนดูเรื่องแบรนดิ้ง
2: งานที่เคยทำตอนที่ยังไม่เกษียณเนี่ยก็คืองานเกี่ยวกับโรงงานนะโรงงานเซรามิกตอนเกษียณมานี่ชอบทางด้านอาหารก็เลยศึกษาทำอาหารโดยเฉพาะยิ่งอาหารอินเดียไอ้พวกแกงนะฮะตอนนั้นผมก็เริ่มทำร้านอาหารเล็กๆเขาอยากจะทำเบเกอรี่ปรึกษาคุณแม่
1: พอแม่เกษียณแล้วเนี่ยก็ว่างก็ไม่ได้ทำอะไรมากก็เลยคิดว่าจะมีตัวเองชอบทำขนมพี่สาวก็เลยบอกว่าคุณแม่อยู่ว่างๆก็ให้ไปเรียนทำขนมแล้วก็เลยอยากจะเปิดร้าน
2: แล้วก็วันหนึ่งก็บอกว่าอ้าวอยากจะทำแล้วไม่ต้องเอาใหญ่ได้ไหมเราก็สร้างตัวร้านเล็ก
1: ๆแล้วก็ลินก็มีไอเดียที่จะเปิดร้านสุวีเนียร์หรือร้านที่จะสามารถโชว์ความสามารถหรือโชว์ศักยภาพในการเป็นสไตลิสต์ของเขาก็เลยคิดด้วยกันว่าจะเปิดร้านเล็กๆมีคอนเทนต์เล็กๆเป็นขนมแล้วก็ที่เหลือก็เป็นของลินเขา
0: แรงบันดาลใจแบบเต็มเปี่ยมแล้วก็เลยแบบว่าสร้างเป็นกระท่อมน้อยขึ้นมาจากไม้ที่มีอยู่แล้วก็ของที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างหรืออะไรที่เรามีอยู่แล้วเรามีบ้านเช่าอยู่เราเคยรื้อบ้านก็เลยมาแบบแต่งเองอย่างวันนี้ช่วยกันกับแฟนตอนนั้น2คนคุณแม่ก็คิดสูตรไปกับคุณป้าคุณพ่อแกก็ทำร้านแกอยู่ละก็เลยแต่งนู่นแต่งนี่หาของวินเทจมาใส่ทำ DIY แต่งร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็เปิดร้านแต่เราคิดว่าจะเป็นร้านเล็กๆแบบ take away ไม่มีที่นั่ง
1: รักในการที่จะทำขนมแล้วก็อยากทำขนมเอามาให้คนทานดีใจชื่นใจกับคนทานขนมแล้วก็อร่อยแล้วก็ของลินก็คือชอบในการตกแต่งแล้วก็มาจอยกันว่าเออเขาก็ตกแต่งร้านไปเราก็ทำขนมแล้วก็บางครั้งเราก็คิดตามซีซันต่างๆว่าซีซันนี้เราจะเอาอะไรมาให้ลูกค้าดีจะตกแต่งร้านอะไรยังไงที่สุดมันก็เลยกลายเป็นเอกลักษณ์ว่าเราต้องมีการตกแต่งขนมที่สวยงามร้านที่น่าสนใจนะคะโดยทุกสิ่งทุกอย่างก็มาจากความรักและความชอบของคนทำขนมแล้วก็คนตกแต่งค่ะ
0: ส่วนตัวเนี่ยไม่เคยสนใจเรื่อง food and beverage เลยละด้านอาหารนะคะด้านแบบธุรกิจในเชิงธุรกิจมากกว่ายินจะดูงานอาร์ตงานโปรดักที่เสร็จงานสไตลิ่งของอาหารสีสันการจัดเมนูรายละเอียดตรงนี้มากกว่าก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราทำเบเกอรี่แล้วก็เสี่ยงพอสมควรเพราะเราไม่ได้จบอะไรด้านธุรกิจมาเลยเราเป็นอาร์ตล้วนๆก็เลยลองเล่นๆกับคุณแม่ดูพอลองเล่นๆมันกลายเป็นจริงจังขึ้นมาวันหนึ่งเพราะว่าฟีดแบ็กมันแบบโอเคเลยตอนแรกๆที่คาเฟ่ยังไม่ค่อยมีในเชียงใหม่แล้วก็เราเป็นแบบเบเกอรี่ฝรั่งจ๋าเลยแล้วก็ญี่ปุ่นที่อยู่ข้างบ้านเป็นคอนโดใช่ไหมคะเขาก็แบบสนใจให้ความสนใจชอบมีคอมมูนิตี้ฝรั่งอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปรากฏว่ามีลูกค้าเยอะมากแล้วก็ลูกค้าที่ติดตามลินเนี่ยเข้ามาทานขนมแล้วก็ชอบขนมแม่ก็เลยค่อยๆโตขึ้นแต่การเติบโตของเราก็คือที่เติบโตใหญ่ที่สุดที่แม่ทำก็คือไปเปิดที่กรุงเทพ
0: หลังจากที่เปิดร้านไปสักประมาณ 3-4 ปีเราก็มานั่งคุยกันว่าลูกค้ากรุงเทพเรามีเยอะพอสมควรก็เลยนั่งคุยกับแฟนคิดว่าเอ๊ะเราควรที่จะไปหาพื้นที่เล็กๆพื้นที่หนึ่งที่มีคิทเช่นด้วยเราก็นำพาฟิลของขนมที่เป็นจากทางนี้อยู่แล้วไปเสริมเข้าไปเพื่อให้สร้างบรรยากาศเดิมๆให้ลูกค้าอยู่ที่สุขุมวิท22เนื่องด้วยจากที่จอดรถไม่พอเราก็เลยคิดว่างั้นเราก็ขยายไปเข้าไปอยู่ในห้าง แล้วบังเอิญพอเปิดได้แป๊บหนึ่งที่นั่นก็เจอแบบว่าโควิดเข้ามาคือเราแบกรับแบบอะไรหลายอย่างเยอะพอสมควรกลายเป็นว่ารายได้คือมันลดลงไปแบบเกิน 70% แต่เราก็ยังมีคนอยู่ 100% สุดท้ายที่สุดเนี่ยพอมาเมื่อประมาณปีที่แล้วอะค่ะกลางๆโควิดก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราก็ปิดที่สุขุมวิท22แล้วเรากลับบ้านดีกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในขณะเดียวกันที่กรุงเทพยุ่งวุ่นวายเชียงใหม่คือไปได้ของมันเรื่อยๆเป็นเมืองที่มีคนโลโก้แม้เรามีเป็นช่วงที่แบบดาวน์เนี่ยเขาก็จะแบบมาช่วยเหลือมาแบบมาซื้อกลับไปบ้านไปแจกอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแม้กระทั่งเราไม่ได้ขายให้นั่งไม่ได้เปิดให้นั่งแต่ว่าเป็นขายหน้าร้านเลยแบบเหมือนแบบซื้อเทคเอาเวย์เขาก็มีมาอุดหนุนอะไรกันช่วยเหลือกันแถวชุมชนที่นี่นะคะลินก็มาดูตรงนี้ก็คือกับคุณแม่เหมือนกับที่แรกเริ่มเราดูเลยแต่ว่าเรามีเนื้อหาแล้วก็มีประสบการณ์ที่แน่นมากขึ้นใน7ปีที่ผ่านมาคุณแม่เองก็เรียนรู้อะไรของแกในทางนี้มาเยอะมากเราก็คิดว่าเราทำเล็กๆเท่านี้แหละตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันอยู่ตัวแล้วก็มีผู้ช่วยคุณแม่แค่2คนแล้วก็ลินช่วยเรื่อง PR ทั้งหมดเมื่อก่อนเนี่ยมีคนถ่ายวิดีโอมีน้องที่ช่วยตอนนี้คือลินทำเองทั้งหมดเลยรูปวิดีโอเมนูทุกอย่างเหมือนกับเราย้อนไปจุดเริ่มต้นอีกครั้งนึงที่เราแรกเริ่มด้วยการทำเองทุกอย่างเมื่อก่อนคือเราแรกเริ่มก้าวไปฉันต้องได้อะไรมาก้าวไปฉันต้องมีคน รู้จักร้านฉันมากขึ้นแต่ตอนนี้คือก้าวไปคือเราพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่แล้วพอใจในก้าวนั้นมีลูกค้าเพิ่มลูกค้าห่างเหินกันไปอะไรมันก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตอะที่เราได้เจอคนกลุ่มนี้เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปแต่อย่างน้อยเราให้เขาได้มาแล้วได้ซึมซับในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารให้ชัดเจนก็เลยคิดว่าเฮ้ยการอยู่บ้านอะมันมีค่ามากที่เราจะสเปนแบบใช้เวลาอยู่กับครอบครัวหรือคนที่เรารักหรือใครก็ตามที่แชร์บริเวณบ้านเดียวกันดังนั้นก็เลยคิดว่าหรือเราทำหนังสือคุกบุกหนึ่งคือการที่ทำอาหารที่บ้านทำเบเกอรี่ที่บ้านเป็นการที่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อยู่ที่บ้านแล้วก็ใช้เวลากับความเป็นบ้านนะคะพื้นที่ของความเป็นบ้านหรือใช้เวลากับคนที่เรารักทำอาหารร่วมกับคุณแม่ทำอาหารร่วมกับคุณพ่อหรือมีคุกบุ๊กชวนคุณชวนแบบคุณตาคุณยายหรือเพื่อนมาทำอาหารที่บ้านซึ่งเรามีอยู่หลายคนมีคุณแม่คุณป้าแล้วก็มีลินมีคุณพ่อเราก็เลยจับมือกันอีกครั้งหนึ่งก็คือเรามาทำหนังสือที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกคุณไม่ต้องมาร้านเราก็ได้เราไปหาคุณเองก็แพลนมาประมาณ2ปีกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะให้ใครวางเลย์เอาท์หรือว่าอะไรยังไงดีเขาจะเข้าใจเรามั้ยแต่มีอยู่วันหนึ่งพี่สาวแกกลับมาเชียงใหม่แกได้รู้จักกับคุณเอกรินซึ่งเป็นอาร์ติสต์เขาอยู่เชียงใหม่เหมือนกันเป็นคนเหนือผลงานคุณเอกรินก็เตะตาเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเธอไปดูกับฉันหน่อยสิอะไรก็เลยไปที่สตูดิโอเขา
3: จริงๆช่วงนั้นลินก็เกริ่นๆขึ้นมานิดนึงว่ากำลังทำคุกบุ๊กอยู่ซึ่งเราก็ยังมองไม่เห็นภาพว่าจะออกเป็นทางไหนแนวไหนซึ่งปกติแนวผมมันก็จะมันดาร์กหน่อยแต่พอเห็นไอ้ Reference Lin โชว์มาซึ่งเราก็มองว่าเป็นแนวที่ใกล้เคียงกันกับสิ่งที่เราทำอยู่ผมว่าศิลปะมันมีวงโคจรที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารหรือการทำงาน PR Art หรือหลายๆอย่างลินเป็นคนมีรายละเอียดนะครับเพราะเราก็เป็นคนที่มองดีเทลเหมือนกันเราชอบมองหาสิ่งเล็กๆน้อยๆต่างๆการเลือกสีการใส่เสื้อการทำอะไรต่างๆมันค่อนข้างชัดเจนแล้วผมว่าลินเป็นคนชัดเจนด้วยแหละ
0: ซึ่งคอนเซ็ปต์เขาเข้าใจเราเพราะด้วยความเป็นศิลปินของเขาโอเคน่าจะปริ้นประมาณปี2566ตอนแอนนิเวอร์ซารีของร้านครบ8ปีพอดีก็อยากจะเซเลบเรตด้วยเล่มนี้การกลับมาอยู่ที่บ้านครั้งนี้ก็ได้ความรู้สึกเดิมๆกลับมาแต่เป็นความรู้สึกที่เราออกไปเจอข้างนอกมาแล้วอะเราไปเจอไป มีประสบการณ์หลายประเทศมาแล้วก็มันเป็นที่พักใจเป็นที่ที่เรียกว่าบ้านจริงๆแล้วก็ไม่มีที่ไหนที่เทียบที่นี่ได้ไม่ใช่แค่ตัวบ้านแต่ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับย่านและบริเวณที่เราอยู่และเกิดเติบโตมาแม้ว่าเราจะห่างไปช่วงนึงแต่พอเรากลับมาเราได้เห็นแบบชัดเจนยิ่งขึ้นว่าทำไมคุณแม่กับคุณพ่อไม่เคยย้ายไปที่ไหนเลยมีทั้งวัดเกตที่คุณแม่เติบโตมาแต่ว่ามีงานอะไรก็ไปที่นั่นแล้วก็คุณตาเริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ที่นั่นแล้วก็มีโรงแรมที่สร้างมาเป็น10ปีแล้วจากบ้านเดิมของคุณทวดตอนนี้ก็คือเป็นเกือบ200ปีแล้วนะคะแล้วก็จะมีคอมมูนิตี้อื่นๆอย่างเช่นแบบนิทรรศการต่างๆแสดงผ้าเอ่ยมีวัตถุโบราณหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเรื่องราวในแต่ละที่ที่เราเชื่อมโยงกันอยู่ก็มีความผูกพันอยู่พื้นที่ตรงนี้ดังนั้นคอมมูนิตี้ของย่านวัดเกตมันเป็นศูนย์รวมเลยที่สามารถกระจายแรงบันดาลใจให้หลายๆคนเราเป็นเจเนอเรชันใหม่เนี่ยที่เราสามารถออกไอเดียได้แล้วตอนนี้เราเป็นผู้ใหญ่พอเพียงแต่ว่าอยากจะให้เป็นที่ที่ศูนย์รวมของ

0: ศิลปะและวัฒนธรรมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในทุกๆพื้นที่ที่เล่ามามันมีคุณค่าและเรื่องราวของมันอยากจะให้เรื่องราวเนี่ยไปสู่คนรุ่นใหม
1: ่พอเข้าไม่อยู่นานๆมันเหมือนพลังงานอันนึงเนี่ยมันหายไปมันทำให้ที่นี่มันเหมือนชีวิตมันหายไปส่วนนึงอะค่ะมันเหมือนมันไม่เต็มอันนี้คือความรู้สึกของแม่ค่ะแต่พอเข้ากลับมามันรู้สึกว่า energy มันดีนะคะแล้วก็ความสดใสความสดชื่นของการเป็นวัยของเขาเนี่ยก็ทำให้พื้นที่ที่นี่มีชีวิตชีวากลับคืนมาค่ะ
2: ดินเนี่ยเขาตั้งแต่แรกเขาเป็นคนที่ติดบ้านสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะกลับมาบ้านก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราโชคดีด้วยดีรู้สึกดีแน่นอนครับเพราะว่ามีลูกมาอยู่แล้วก็มันก็ไม่เหงานะฮะจริงๆแล้วถ้าเราอยู่กัน2คนพ่อกับแม่เนี่ยมันก็บางเวลาเนี่ยต่างคนต่างมีอะไรทำกันมันก็อยู่ห่างกันบ้างแต่นี่มีลูกมาอยู่ด้วยเนี่ยก็เขาก็จะเชื่อมตลอดเวลาว่าพ่อกับแม่ทำอะไรก็เขาก็จะดึงผมหรือแม่เข้ามามีส่วนร่วมนะฮะก็ดีครับในความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยถ้ามีลูกมาอยู่ด้วยเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราปรารถนามากที่สุดแล้วครับ
3: สำหรับผมนะผมมองว่าบ้านเป็นความรู้สึกข้างในมากกว่าไม่ว่าจะเป็น childhood memory หรือสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ด้วยและสิ่งที่เราทำด้วยเป็นสเตทที่มนุษย์คนหนึ่งจะมีความสุขเล็กๆผมว่าในการทำอะไรบางอย่าง
0: นิยามคำว่าบ้านสำหรับลินคือความรักที่เราเติบโตมาไม่ใช่แค่บ้านหลังหนึ่งแต่เป็นคนที่อยู่อาศัยความทรงจำแล้วระแวกนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าเราจะไปเรียนที่ไหนมาเราก็จะมีคำว่าบ้านอยู่ในจิตใจของลินเสมอก็คือเราจะนึกถึงบ้านคือนึกถึงทุกคนที่อยู่ระแวกนี้และเป็นที่ที่ไม่ว่าเราจะเสียใจไม่ว่าเราจะแบบหมดกำลังใจหรืออะไรก็ตามเป็นที่ที่เรากลับมาได้ทุกเมื่อกลับมาแล้วก็จะมีคนที่รอเราอยู่พอกลับมานี่คือแบบไม่อยากไปไหนแล้วรู้ว่าแบบที่นี่แบบสำคัญมากสำหรับชีวิตเราแล้วเราก็จะคิดว่าเราคงใช้บั้นปลายชีวิตถ้าพูดถึงตอนอายุมากเราก็อยากจะมาอยู่ตรงนี้การกลับบ้านสำหรับดินแปลว่าการกลับมาที่จุดเริ่มต้นมาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปแล้วก็เป็นการที่ได้กลับมามองเห็นอะไรที่ชัดเจนแต่เป็นสิ่งเดิมแต่มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วเข้าใจแล้วมีความเราสร้างความผูกพันได้มากกว่าเดิมแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราเดินก้าวต่อไปในชีวิตไม่ว่าเราจะกลับมากี่ครั้งเราก็มีแรงบันดาลใจใหม่ๆทำให้เหมือนกับว่าชีวิตนี้นี่คือแบบที่ตรงนี้นี่เป็นที่ที่เป็นจุดเริ่มต้นให้เราใหม่ได้เสมอแล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่เรารู้เลยว่าเราจะไปต่อยังไงแล้วเราจะจบยังไงเพราะว่าสุดท้ายเราก็จะจบที่บ้านนี้เหมือนเดิม

ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรี

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทธะภะคะวะโตปุพพภากนมะคารังโรมะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดี

0: ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังสุทธัสสะภะคะวะโตพุทธัพพะกะนะมะคารั

0: 13สิงหาคม2026ที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียปรากฏตัวที่เกาะอิโตรุกหรือเอโตรุฟุหนึ่งในจุดที่รัสเซียและญี่ปุ่นแย่งชิงสิทธิมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ข้อพิพาทเหนือหมู่เกาะคูรินทำให้ญี่ปุ่นและรัสเซียยังไม่สามารถลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพเพื่อจบสงครามโลกครั้งที่2ได้อย่างเป็นทางการการเยือนเกาะอิโตรุกครั้งนี้สร้างความไม่พอใจให้กับญี่ปุ่นอย่างหนักโดยนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิชิประกาศว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้หมู่เกาะยุทธศาสตร์แห่งนี้จะกลายเป็นชนวนความขัดแย้งครั้งใหม่ระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นหรือไม่ติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เวลา 22:00 นทางไทย PBS
1: พม่าเนี่ยเป็นรัฐที่เรียกว่ารัฐทหารนะครับภาษาอังกฤษในทางวิชาการเนี่ยเขาเรียกว่า Patrician State รัฐซึ่งทหารปกครองและเป็นผู้ตัดสิน

0: จว่าใครจะเป็นคนบริหารประเทศเขามีเรื่องเล่าคนนั่งรถเมล์แล้วก็มีคนก็ถามยืนจิตติดกันเนี่ยคุณครับคุณเป็นทหารหรือเปล่าครับเพราะคุณกำลังเหยียบเท้าผมอยู่ถ้าคุณเป็นทหารผมจะไม่ว่าอะไรแต่ถ้าคุณไม่ใช่ทหารกรุณาเอาเท้าของคุณออกไป
1: คือมีอำนาจแล้วก็สร้างความน่ากลัวให้ประชาชนขนาดนั้น
0: ก็คือปกครองด้วยความกลัวและอาวุธโดยแท้นับแต่มีนองรายยึดอำนาจเป็นถึงปัจจุบันเนี่ยคนเสียชีวิตแล้วเป็นแสนนะครับผมคิดว่ายุคนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่การต่อสู้ในพม่าเมียนมาเนี่ยจะถึงขั้นที่ว่าเกิดสิ่งที่เราเรียกกันว่ารีจิมเชงโดยการใช้กำลังโลกอาจจะรู้สึกว่าระบบการปกครองแบบนี้มีปัญหาจริงๆ
2: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข 3

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน27สิงหาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางค่ะ
0: เมื่อวานนี้ช่วงสายๆใครเสียน้ำตาบ้างครับผมคนนึง
1: คือ
0: ด้วยใช่ไหม
2: น้ำตาคลอเลย
0: น้ำตาคลอ
1: ไม่คลอเลยนี่ไหลออกมาเลยถึงขั้นแบบตอนนี้ปวดหัวเพราะว่าน้ำตาไหลเยอะไปหน่อย
0: แต่ไม่ใช่เป็นน้ำตาที่เกิดจากความเสียใจ
1: ใ
0: เป็นน้ำตาที่ต้องบอกว่ารู้สึกภูมิใจดีใจแล้วมันตื้นตันไปหมดเลยนะครับคุณผู้ชมหลายคนที่ได้เห็นคลิปการแสดงสดของเนเน่รอยัลในรอบการแสดงไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของรายการอเมริกา Got Talent ก็อาจจะมีความรู้สึกแบบนั้นเช่นเดียวกันแล้วไม่ได้คิดไปเองนะคุณผู้ชมแล้วไม่ได้แบบแค่คนไทยเท่านั้นเพราะว่าล่าสุดใน YouTube คลิปที่ทาง AGT มีการอัพตอนนี้ผ่านไป20ชั่วโมงยอดวิว 3.6 ล้านวิวคอมเมนต์อีกกว่า 20,000 คอมเมนต
1: ์
0: แล้วส่วนใหญ่ถ้าไปดูเนี่ยไม่ใช่แค่คนไทยที่เข้าไปคอมเมนต
1: ์เป็นชาวต่างชาติดิฉันเข้าไปดูเจอชาวอินโดนีเซียเข้ามาคอมเมนต์นะคุณผู้ชมเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนของเราเนี่ยก็เชียร์เนเน่เยอะมาก
0: ครับ
2: แฟนคลับน้องเยอะมากจริง
0: ๆทั่วโลกอ่ะคุณผู้ชมเอาแค่ท็อปคอมเมนต์น่ะที่บอกว่าขอโทษด้วยนะประเทศไทยตอนนี้เนเน่เป็นของโลกใบนี้แล้ว
1: เ
0: นี่ยโอ้โหขนลุกเลยทีเดียวนะครับไปดูภาพความสุขแล้วก็ความสามารถของเนเน่เมื่อวานนี้กันหน่อยครับคืออาจจะด้วยแบบลิขสิทธิ์ด้วยอะไรเสียงเพลงด้วยนะคุณผู้ชมเราให้ดูประมาณนี้แล้วกันผมเชื่อว่าคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูตัวเต็มได
1: ้
0: นะมันมีคลิปที่ AGT เขาอัพไว้ใน YouTube เลยนะครับเนเน่รอยัลครับหรือว่าแพรรัติการอัมลอยนี่เป็นการแสดงของเธอบนเวทีอเมริกา Got Talent 2026ในรอบไลฟ์โชว์ครับครั้งนี้เธอเลือกแสดงเพลงร็อกระดับตำนานอย่างเช่น Black Hole Sun ของวง Soundgarden ครับโชว์ทั้งพลังเสียงฝีมือกีตาร์จนสามารถคว้าปุ่มทองหรือว่าโกลเด้นบัสเซอร์ได้สำเร็จ

0: โอ้โหใครจะไปคาดคิดนะคุณผู้ชมเพราะแบบหลายๆคนก็แบบคงมีความหวังว่าอยากจะได้โกลเด้นบัสเซอร์จากคณะกรรมการแล้วเยาวชนไทยคว้าได้สำเร็จอ่ะคุณผู้ชมมาดูคอมเมนต์จากกรรมการแต่ละคนแต่ละท่านดีกว่านะครับฮาวิ่งแมนเดลครับนักแสดงตลกและพิธีกรชื่อดังบอกว่าอันนี้แปลเป็นภาษาไทยนะ NBC ซึ่งอันนี้เป็นช่องที่ถ่ายทอดสดของรายการนี้นะครับ NBC เอาเงินล้านให้เธอเดี๋ยวนี้ก็คือให้ชนะเลยชนะแล้วแหละอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมแล้วจริงๆฮาวีเป็นคนที่เรียกเนเน่กลับมาในรอบที่ Judges Callback เพื่อให้กลับมาแล้วก็ผ่านเข้ามาจนถึงรอบนี้ได้เหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมอีกคนหนึ่งก็คือโซเฟียเวอร์การ่าครับนักแสดงและพิธีกรระดับโลกที่บอกว่าเนเน่ควรเป็นผู้ชนะแล้วโซเฟียยังบอกว่าเนเน่ทั้งร้องเพลงได้เล่นกีตาร์ด้วยมันไม่มีข้อสงสัยอะไรอีกแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ความสามารถระดับนี้
1: อันนี้ขนลุกเลยแล้วโซเฟียเนี่ยบางช่วงเขาบอกเลยนะว่าจริงๆอ่ะคือแนวเพลงร็อกที่เน่เอามาร้องอ่ะมันไม่ใช่แนวเพลงที่เขาฟัง
0: ครับ
1: แต่คือเขาดูจากการแบบว่าร้องกีตาร์อะไรต่างๆเล่นกีตาร์อะไรแบบนี้คือเขารู้สึกว่าเขาประทับใจมากเลย
0: จะเมลบี
2: เมลบ
1: ีอ๋อเมลบีใช่ไหม
0: เมลคุณกรรมการที่ต้องบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่กดโกลเด้นบัสเซอร์ครับก็คือเมลบี
1: คนนี้เลยใช่ไหม
0: เบลบีอดีตสมาชิกวง Spice Girl อันนี้ยุค90ต้องรู้จักอ่ะ
2: ใช่ใ
0: ช่ไหมอันนี้เมลบี
2: คือพอเมลบีเนี่ยพูดถึงเน
0: ่
2: ๆ บนเวทีเนี่ย คือยังพูดไม่จบไงแล้วมีบางประโยคน่ะที่อย่างที่คุณพัชรชัยบอกไปว่าเขาไม่ใช่ FC เพลงร็อกหรืออะไรเลย คนก็โห แต่อย่าเพิ่ง
1: ใจเย็นๆนะ
2: ยังพูดไม่จบ
0: ใช่ยังพูดไม่จบเออถ้าเกิดเรารู้จักเมลบีในฐานะที่เป็นสมาชิกวง Spice Girl เพลง Wanna Be อย่างผมที่ชอบเพลง To Become One
1: ครับจะเป็นสไตล์ป๊อปนะ
0: เป็นสไตล์ป๊อปเลย
2: ค่ะ
0: คนละแนวแน่ๆกับเน่ๆนะครับก็เมลบีพูดประมาณนี้ครับคุณผู้ชมแล้วก็อาจจะมีเสียงโห่อยู่บ้างแต่เมลบีบอกว่ายังไม่จบนะครับแล้วเมลบีบอกว่าคือตอนที่อยู่หลังเวทีคือได้พบกับเนเน่ด้วยแล้วก็อีกหลายคนเนเน่เนี่ยดูเป็นคนเงียบแล้วก็อ่อนน้อมนะครับใช้คำว่า humble แต่พอเนเน่อยู่บนเวทีเท่านั้นแหละมันช่างแตกต่างเหลือเกินเมลบีชมว่าเนเน่ยอดเยี่ยมทั้งเสียงร้องกีตาร์ภาพลักษณ์ทัศนคติแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น
2: ค่ะ
0: เมลบีกดโกลเด้นบัสเซอร์หรือว่าปุ่มทองคำเนี่ยคุณผู้ชมช่วงเวลานี้เลยคือทั้งคอแบบโอ้โหดีใจแล้วช่วงนี้น่ะถ้าไปดูในคลิปเต็มอ่ะคือเขาตัดออกไปมันจะเป็นน่าจะเป็นช่วงที่เข้าใจว่าตัดเขาโฆษณาด้วยเราก็จะได้เห็นเบื้องหลังที่ตอนเมลบีขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ไปกอด
1: ครับ
0: เนี่ยครับแต่นี่ก็จะเป็นภาพในฮอลล์ที่ผู้ชมก็ส่งเสียงให้กำลังใจปรบมือนี่ชูธงชาติไทยกันด้วยนะครับคุณผู้ชม
1: คือตอนเมลบีกดเนี่ยคือเนเน่นี่คือร้องไห้เลย
0: ครับ
1: ร้องไห้เลยแล้วสักพักคุณพ่อก็วิ่งขึ้นเวทีไปกอดเนเน่เลยอ่ะ
0: ปุ่มนี้มีความหมายมากนะครับ Golden Buzzer หรือว่าปุ่มทองคำเพราะจะทำให้เธอมีสิทธิพิเศษในการผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลทันทีเลยนะครับคุณผู้ชมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยที่ไม่ต้องไปรอลุ้นคะแนนโหวตจากผู้ชมทางบ้านซึ่งจริงๆอ่ะคนไทยในสหรัฐอเมริกาเขามีการตั้งเป็นเหมือนแบบ Watch Party ที่แบบไปรวมตัวกันแล้วก็ดูโชว์แล้วก็ร่วมโหวตให้ด้วยพอหลังจากที่ทราบข่าวว่าเน่เน่ได้โกลเด้นบัสเซอร์โอเคยุติ เพราะว่าตอนนี้ไม่จำเป็นต้องใช้คะแนนโหวตแล้วในรอบนี
1: ้ไม่ต้องโหวตแล้ว
2: เชียร์รอบชิงเลยคุณผู้ชมในฮอลเนี่ยก็คือเต็มไปด้วยคนไทยที่อยู่สหรัฐอเมริกานะคะ
0: ครับ
2: คือค่อนข้างอบอุ่นเพราะว่าดูจากในฮอลเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่เขาอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะระหว่างที่มีการแสดงเนี่ยก
0: ็
2: มีแบบอินเสิร์ตหน้าตาของคุณพ่อคุณแม่ให้เห็นนะคือคุณพ่อเนี่ยดีใจมากแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งคือที่กระโดดขึ้นเวทีคนแรกใช่ไหมแล้วก็ไปร้องไห้กับลูกด้วย
0: ครับ
2: คือภาพนั้นนั่นเป็นภาพที่หลายคนบอกว่าเนี่ยมันคือที่สุดละแล้วก็อดน้ำตาไหลไปด้วยไม่ได
0: ้ครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะบอกว่านาทีนั้นที่คุณพ่อวิ่งขึ้นมากอดอ่ะมีสองความคิดสองอารมณ์คือก็ดีใจแหละคุณพ่อขึ้นมาสองคือเอ๊ะคุณพ่อขึ้นมาได้ใช่ไหม มันผิดกติกาอะไรยังไงใช่ไหมเพราะว่าคุณพ่อคงดีใจมากนะครับกระโดดขึ้นเวทีไปเลยนะครับความน่าสนใจของโชว์ครับไม่ใช่แค่ความสามารถของเนเน่หลายคนพูดถึงการเลือกเพลงครับเพราะว่า Black Hole Sun เนี่ยเป็นหนึ่งในเพลงสัญลักษณ์ของ Seattle Sound นะครับแล้วก็เป็นเพลงแนว Alternative ช่วงปลายยุค90ครับเพลงนี้แต่ง

0: กลุ่มผู้สนใจดนตรีส่วนหนึ่งมองว่ารอบก่อนหน้านี้เนเน่ได้โชว์เพลงซอมบี้เป็นรอบออดิชั่นใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเพลง Hysteria ทำให้หลายคนคาดเดาว่าเนเน่น่าจะมาในแนว Rock and Roll หรือเปล่านะครับแต่เนเน่กลับเลือกแสดงเพลงแนว Grunge ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมดนตรีที่สร้างชื่อให้กับสหรัฐในยุค90ก็ถือว่าเป็นการสร้างแบบเซอร์ไพรส์ให้กับผู้ชมเหมือนกันเพลงแนว Grunge ก็จะมีวงที่แบบผมเชื่อว่าบางท่านถ้าตามสายร็อกสายอัลเทอร์เนทีฟน่าจะแบบรู้จัก Nirvanaดังมาก
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นแบบเซียร์เรลซาวช่วงนั้นสหรัฐจะดังมากเพลงสไตล์นี้นะครับก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงได้ติดตามการแสดงของเนเน่เมื่อวานนี้นะครับผ่านช่องทางต่างๆไม่ต่างจากแฟนคลับที่ไทยนะครับอย่างที่ภูเก็ตชาวบ้านไม้ขาวอำเภอถลางนี่ก็บอกว่าเคยชมการแสดงของเนเน่ที่ตลาดนัดท้ายรถนาคาจากนั้นก็ติดตามเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดวันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะครับโดยเนเน่จะแข่งขันรอบต่อไปซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศจะตรงกับเช้าวันพุธที่13กันยายนตามเวลาในบ้านเราคือเนเน่ได้เขียนประวัติศาสตร์ให้ตัวเองได้สำเร็จนะครับแล้วก็คนที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเนี่ยบอกว่าเชื่อว่าศิลปินวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตคนนี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครได้อีกหลายๆคนแน่นอนนะครับ
1: ครับรอเชียร์กัน23กันยายนนะคุณผู้ชมช่วงเช้าของเวลาประเทศไทยนะครับทีนี้ช่วงของการแสดงอ่ะคุณผู้ชมช่วงที่คุณเชอสารเล่าไปคุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศแล้วว่าคือบรรยากาศการโชว์ความสามารถของเนเน่เนี่ยมันค่อนข้างสุดยอดขนาดไหนจนเขาได้รางวัลโกลเด้นบัตเซิลนะครับแต่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ๊ะแล้วชุดที่เนเน่ใส
0: ่ครับ
1: คือดูสะดุดตานะชุดที่เนเน่ใส่ดูสะดุดตาคือหลายๆคนก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะชุดเนเน่เนี่ยมันเป็นสไตล์อะไรมาจากไหนกันแน่ได้คำตอบแบบนี้คุณผู้ชมว่าชุดที่เนเน่เลือกสไตลิ่งเนี่ยเขาเป็นแบบร็อกเกอร์นะครับแต่เขาจะแฝงด้วยรายละเอียดของความเป็นไทยเอาไว้ด้วยเริ่มตั้งแต่แจ็คเก็ตเอลลอยจากผ้าบาติกลายประแจจีนของดาราบาติกคุณผู้ชมคือผ้าชิ้นนี้เนี่ยเขาออกแบบโดยแบรนด์ทีท่าสไตล์นะครับโดยรายละเอียดเนี่ยอีจี้จุ๋มภูเก็ตครับเขาได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเป็นภาษาถิ่นนะแปลคร่าวๆคุณผู้ชมประมาณว่าอยากพูดถึงเสื้อที่น้องเนเน่ใส่ขึ้นเวทีจากทีท่าสไตล์หน่อยให้พี่เนี่ยวิ่งหาผ้าให้โดยบอกว่าอยากได้ผ้าบาติกวาดมือโทนสีดำๆเทาๆเอาสไตล์จีนบะบ๋าเพรการภูเก็ตจะให้น้องเนี่ยใส่ไปอวดชาวโลกข้อความเนี่ยเขาบอกว่าโอ๊ยโจทย์ยาก
0: ครับ
1: แต่ก็วิ่งหากันวุ่นเลยได้โจทย์มายากแต่ไม่เป็นไรเพื่อน้องเนเน่ได้เอาไปโชว์บนเวทีพี่ๆก็วิ่งหากันวุ่นนะครับสุดท้ายบอกว่าก็ได้ผ้าลายประแจจีนจากร้านดาหลาบาติกสีสวยมากความหมายก็มีด้วยเหมือนกันความหมายก็ยิ่งใหญ่ถูกใจครับเป็นลายประแจจีนเขาบอกว่าจะช่วยดึงดูดโชคลาภเงินทองให้เข้ามาหาตัวแล้วก็ไม่รั่วไหลความหมายของผ้าก็บอกมันใช่เลยเป็นชุดบ้าบ๋าทั้งทีเนี่ยก็ต้องติดเข็มกลัดเอาไปด้วยคือเขาบอกเลยว่าเอาให้ชาวต่างชาติเห็นแล้วอึ้งไปเลยเห็นแล้วงงไปเลยนอกจากชุดแล้วต้องมีเข็มกลัดติดไปด้วยครับชุดนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมเขาบอกว่าใช้เวลาเนรมิตแค่2วันเท่านั้นวิ่งหาผ้าก็แล้วดูดีเทลของชุดต่างๆก็แล้วเนรมิตขึ้นมาแค่2วันคุณผู้ชมและวันขึ้นเวทีปรากฏว่าก็ได้เห็นน้องใส่ชุดบ้าบ๋าภูเก็ตพวกพี่ๆนะที่ทำชุดให้บอกว่าหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยแต่ที่ทำเอาน้ำตาไหลกันหนักเลยก็คือเขาบอกว่าดีใจมากๆที่เห็นได้น้องใส่ชุดนี้นะครับ คนที่ทำชุดให้ก็ดีใจไปด้วยคุณผู้ชม
0: ตอนแวบแรกที่ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ทันสังเกตเพราะว่าเรามัวแต่มองหน้าของเนเน
2: ่ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์
0: สักพักหนึ่งสังเกตอุ้ยผ้าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆนะมีเอกลักษณ์เลย
1: เสียงชื่นชมเยอะมากนะคุณผู้ชมจากการแสดงของเนเน่ล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีกองเชียร์ชื่นชมกันเยอะมากเช่นข้อความที่บอกว่าเนี่ยแหละซอฟต์พาวเวอร์ของจริงบางคนก็บอกว่างดงามสมวัยเก๋มากค่ะตอนดูในทีวีเนี่ยเห็นไม่ชัดแต่รู้ว่าเป็นผ้าไทยต้องชมทีมที่ดูแลเครื่องแต่งกายรสมากเยี่ยมมากค่ะชื่นชมในความคิดความเป็นไทยประกาศให้โลกรู้เยี่ยมสุดๆไปเลย
0: ครับแล้วเป็นผ้าที่แบบมีเอกลักษณ์ใช่ไหมวัฒนธรรมเพรานากันก็คือภูเก็ตเลยอ่ะคุณผู้ชมก็สื่อได้แบบชัดเจนมากๆเผื่อว่าถ้าเกิดว่าคนทั่วโลกได้เห็นอาจจะแบบมีคนที่ชื่นชอบอาจจะอยากมาตาม

0: รอยอย่างภูเก็ตเขามีพิพิธภัณฑ์โบราณการด้วยก็อาจจะแบบเดินทางมาเที่ยวภูเก็ตเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้นะ
1: ค่ะบางคนอาจจะอยากรู้ที่มาที่ไปเพิ่มเติม
2: ก็ได้มาติดตามกันสำหรับชุดเนเน่ที่เนเน่ใส่ก็เป็นแรงบันดาลใจนะคุณผู้ชมส่วนเนเน่เนี่ยมีกำหนดการเดินทางจะกลับถึงจังหวัดภูเก็ตในวันที่28สิงหาคมนี้นะครับเวลา 20:45 นที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตฝั่งอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชาวภูเก็ตต้องไปรอรับเนเน่กันแล้วนะครับสำหรับความภาคภูมิใจของชาวไทยเมื่อสักครู่ที่คุณเชอสารรายงานไปที่ภูเก็ตมีกองเชียร์ก็รอติดตามผลงานของน้องเนเน่กันเยอะมากใช่ไหมครับพูดถึงภาคใต้ไม่ได้มีแค่ภูเก็ตคุณผู้ชมกระบี่มีเหมือนกันครับบริเวณสี่แยกไฟแดงมนุษย์โบราณใจกลางเมืองกระบี่ตอนนี้กลับมามีสีสันความคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากมีการตกแต่งรูปปั้นมนุษย์โบราณซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองด้วยกีตาร์คาดผ้าที่ศีรษะแล้วก็คลุมธงชาติไว้ด้านหลังเขาบอกว่าสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์เพื่อเป็นการร่วมส่งกำลังใจและก็แรงเชียร์ให้กับเนเน่นักร้องแล้วก็มือกีตาร์สาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งกำลังสร้างชื่อเสียงบนเวทีประกวดอเมริกา Got Talent นะครับนายกิรติศักดิ์ภูเก้าล้วนนายกสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ตผู้นำแนวคิดแล้วก็ไอเดียก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าชาวเมืองกระบี่เนี่ยได้ร่วมกันแสดงพลังส่งกำลังใจให้กับเนเน่ครับให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันแล้วก็สามารถก้าวไปถึงความฝันบนเวทีอเมริกา Got Talent ได้สำเร็จเขาบอกว่าภาพเนี่ยมันมีเบื้องหลังด้วยนะครับคือภาพที่นำมาเปิดเผยเนี่ยบอกว่าเป็นเบื้องหลังแห่งความสำเร็จแล้วก็การให้กำลังใจมีการดำเนินงานครับแล้วก็ทำต่อเนื่องเป็นระยะเวลา3วันด้วยกันโดยได้รับความร่วมมือจากทีมงานแล้วก็ผู้สนับสนุนจากหลายภาคส่วนทำให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการส่งกำลังใจให้กับเนเน่บ่งบอกว่าชาวกระบี่ก็เป็นกำลังใจให้กับเนเน่ด้วยเหมือนกันนะครับ
0: คอมเมนต์มาเพียบเลยนะครับในไลฟ์ของเราตอนนี้นะครับคุณผู้ชมหลายท่านส่งหัวใจให้กับเนเน่พิมพ์คอมเมนต์กันมาเต็มเลยนะครับบางท่านก็บอกว่าน้องเนเน่คือปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของพวกเราชาวไทยที่ได้เห็นคนไทยไปยืนในเวทีระดับโลกเลยนะครับหลายๆท่านก็บอกว่าเห็นรายผ้าแล้วผ้าลายนี้น่าจะขายดีแน่ๆหลังจากนี
1: ้เป็นไปได้
0: เป็นไปได้เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมของเราหลายท่านเนี่ยอยู่ที่อเมริกาไม่แน่ใจว่ามีท่านไหนที่ได้ไปชมน้องเนเน่ในฮอลแล้วก็ตอนที่น้องเล่นสดๆบ้างแชร์ประสบการณ์กันมาได้นะคะคุณผู้ชมคนหนึ่งที่ฉันจำได้แหละคุณวาสนาไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเนี่ยคุณวาสนาอยู่ที่ไหนอาจจะเล่าให้เราฟังหน่อยนะคะคุณผู้ชมน้องเนเน่เนี่ยค่ะหลังจากที่แสดงเสร็จแล้วก็ได้โกลเด้นบัสเซอร์เนี่ยนะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็มีการโพสต์แสดงความดีใจกับเนเน่แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเองก็ออกมาแสดงความดีใจนะคะนายโชตินรินทร์เกิดสมก็แสดงความดีใจแล้วก็ชื่นชมกับน้องเนเน่ด้วยที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ประเทศไทยในระดับเวทีโลกเลยนะคะขอให้น้องเนเน่ประสบความสำเร็จด้วยนะคะในรอบชิงชนะเลิศ
0: ครับน้องต้องรีบกลับมาคือถ้าดูจากเวลาที่จะมาถึงคือ28ช่วงค่ำก็หมายความว่าน่าจะแสดงเสร็จปุ๊บก็คงมีเวลาอยู่ที่สหรัฐไม่นานมากก็ต้องบินกลับทันทีเพราะก็ต้องเวลาบ้านเราเนี่ยเร็วกว่าเป็นวันดังนั้นนี่ก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางแล้วน้องเนเน่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้บอกว่าคือต้องกลับมาเรียนแล้วก็ชี้แจงกระแสข่าวที่บอกว่าอยู่ในห้องซ้อมวันหนึ่งเป็น10ชั่วโมงน้องบอกว่าจริงก่อนที่จะไปขึ้นแสดงสดซ้อมวันหนึ่งยืนอยู่ในห้องซ้อมเป็น10ชั่วโมงนะครับเพื่อแบบวินาทีสำคัญครั้งนี
1: ้ค่ะพอมาถึงวันที่28เนี่ยคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่าวันที่29ที่ตลาดนาคาเนี่ย น้องจะไปแสดงหรือเปล่านะคุณผู้ชมเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันอีกทีนะคะเพราะว่าถ้าไปเนี่ยตลาดแตกแน่ๆ
0: ใช่ครับ
2: คร
0: ับ
2: ครับสิ่งที่อยากรู้เลยว่าคือรอบไฟนอลเนี่ยน้องจะเอาอะไรเพลงอะไรไปร้องเดี๋ยวรอติดตามกันด้วยนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนกันนะคะมีหญิงคนนึงในจังหวัดศรีสะเกษค่ะเธอเช็คประวัติอาชญากรรมในแอปทางรัฐปรากฏว่าเธอไปพบว่าตนเองเนี่ยมีคดีอาญาข้อหาขายสุราเกินเวลาที่กำหนดนะคะโดยเธอเองบอกว่าไม่เคยทำผิดมาก่อนตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าเป็นความผิดพลาดของระบบนะคะแต่พอไปตรวจสอบที่สถานีตำรวจกลับพบบันทึกการจับกุมจริงจึงสงสัยว่าอาจถูกสวมชื่อหรือไม่ค่ะ นี่พอพูดข่าวนี้เนี่ยคุณผู้ชมลองหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วดูในแอปพลิเคชันทางรัฐไปพร้อมๆกันได้นะคะ
0: ผมดูเลย
1: ผู้สื่อข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางสาวณัฐมนตาธนจริกาศนะคะอายุ45ปีเธอเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกษหลังจากตรวจสอบประวัติของตนเองผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐแต่เธอกลับต้องตกใจเมื่อพบข้อ

0: ข้อมูลระบุว่าเธอเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาข้อหาขายสุราเกินเวลาโดยระบุวันที่ถูกจับกุมก็คือ11มีนาคม2566ทั้งที่ตัวเธอเองเนี่ยค่ะบอกว่าไม่เคยทราบเรื่องหรือถูกดำเนินคดีมาก่อนเธอจึงเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่สภ.อุทุมพรพิสัยเนื่องจากคิดว่าเป็นเพียงความผิดพลาดของระบบนะคะแต่ผลการตรวจสอบกลับพบว่าเธอมีคดีจริงๆทั้งในบันทึกประจำวันรายละเอียดข้อกล่าวหาชุดจับกุมรวมไปถึงการชำระค่าปรับเสร็จสิ้นเรียบร้อยเลยแต่เมื่อขอดูตรวจเอกสารในสำนวนอย่างละเอียดแล้วนะคะกลับไม่พบลายเซ็นของตัวเธอเองในเอกสารประกอบคดีเลยแม้แต่จุดเดียวค่ะ
1: ก็เลยพอเห็นปุ๊บก็มีความตกใจกลัวมากก็เลยแบบว่าเฮ้ยแอปมีปัญหาหรือเปล่าก็เลยต้องแบบไปเช็คที่สภ.อุทุมพรว่าเรามีปัญหาแอปผิดพลาดหรือเปล่าพอไปเช็คปุ๊บเจ้าหน้าที่ที่ทำงานตรงนั้นเขาก็ให้เราเอาข้อมูลจากโทรศัพท์เนาะให้ดูว่ามีเลขคดีโน้นนั่นนี่เป็นคดีอาญามีจริงหรือเปล่าซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบแล้วว่ามีจริงแล้วก็ได้พิมพ์เอกสารมาให้แต่เจ้าหน้าที่บอกว่ามันไม่เห็นลายเซ็นนะคุณต้องมาตรวจสอบอีกทีวันจันทร์วันที่เราไปคือเป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่22ค่ะ
0: จากนั้นตนเองก็นำหลักฐานเป็นไทม์ไลน์ในวันเกิดเหตุค่ะไปยืนยันความบริสุทธิ์ต่อตำรวจโดยเป็นภาพถ่ายในห้างสรรพสินค้าการเช็คอินบนสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงเวลาที่ถูกจับกุมไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะประเด็นที่สร้างความกังวลอย่างมากก็คือรายละเอียดทั้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวทุกประการเธอจึงตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอาจจะมีคนนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแอบอ้างหรือเกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลหรือไม่ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงก็จะถือว่าน่ากังวลค่ะ
1: ที่ทำไมประชาชนผู้บริสุทธิ์อะคะทำไมถึงอยู่ดีก็โดนคดีโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วอย่างเงี้ยถ้าชื่อเราไปอยู่ในคดีถ้าไม่มีแอปทางลับที่ช่วยไว้อ่ะก็คงแย่ไม่สามารถรีเช็คประวัติตัวเองได้เลยงั้นถ้า2ปีที่ผ่านมาถ้าสมมติว่าทำผิดปุ๊บอยู่ดีก็เข้าคุกเพราะว่าคดีอาญาเนาะมันน่าจะมีเงื่อนไขอะไรเนี่ยก็รู้สึกแย่กับตกใจว่าเฮ้ยต่อไปนี้เราจะโดนคดีอะไรแบบไม่รู้ตัวหรือเปล่า
0: เบื้องต้นค่ะตำรวจได้แนะนำให้ผู้เสียหายไปติดต่อปรึกษากับผู้กำกับการสภ.อุทุมพรพิสัยเพื่อตรวจสอบที่มาของสำนวนคดีการลงลายมือชื่อและผู้ชำระค่าปรับซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขอคำชี้แจงจากตำรวจนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมารัฐบาลเพิ่งจะมีการเปิดตัวฟีเจอร์แจ้งรัฐนะคุณผู้ชม
2: ครับ
0: แจ้งรัฐเนี่ยอยู่บนแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อให้เป็นช่องทางกลางสำหรับประชาชนในการแจ้งปัญหาต่างๆหลังจากตอนนี้เนี่ยค่ะภัยแล้วก็ปัญหาบนโลกออนไลน์มีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการถูกหลอกให้โอนเงินถูกหลอกให้ลงทุนข้อมูลส่วนบุคคลถูกขโมยหรือว่ารั่วไหลพบเว็บไซต์เพจหรือว่าบัญชีปลอมรวมไปถึงปัญหาจากการซื้อขายและแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมท่านไหนลองกลับมาเปิดอีกครั้งนึงหรือเปล่าดิฉันลองเปิดดูเนี่ยคุณผู้ชมมันบอกว่าต้องไปอัปเดตแอปหน่อยเพราะว่าไม่ได้เข้านาน
3: ไม่ได้เข้านานใช่ไหมคุณธนาชัยคุณลองหรือยัง
2: ผมลองแล้วเมื่อวานตอนประชุมข่าวกันพอคุณเชิญสารเสนอข่าวนี้เนาะพูดถึงประเด็นนี้เราก็เอ้ยเราไม่ได้เข้าแอปนี้นานมากเหมือนที่คุณศิริมาบอกไงก็เลยลองเข้าไปอัปเดตแอปซะหน่อยก็เลยทำให้เห็นว่าพอเข้ามาในแอปอะคุณผู้ชมคือแบนเนอร
3: ์ครับ
2: แจ้งรัฐเนี่ยมันอยู่ด้านหน้าสุดเลยคือมันทำให้เห็นว่าจริงๆตัวแอปนี้ก็มีความพยายามในการพัฒนาแอปพลิเคชันในการที่จะให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงเรื่องของการแจ้งปัญหาต่างๆถ้าเกิดว่าเจออะไรเนี่ยสามารถเข้ามาในแอปพลิเคชันทางรัฐได้เลยและเขาก็มีตัวแบนเนอร์ที่ใช้ชื่อว่าเนี่ยครับแจ้งปัญหาแจ้งรัฐอ
3: ่
2: ะมันสะดวกสบายแต่พอเราได้รู้รายละเอียดของข่าวอ่ะคุณผู้ชมคือปรากฏว่าพอคนจะเข้าไปใช้แอปจริงๆมันกลับเจอปัญหากลับเจอปัญหาว่าตัวเองกลับมีคดีติดตัวคำถามคืออ้าวแล้วมันตอบโจทย์จริงๆหรือเปล่าเนี่ย
3: ใช่คุณผู้ชมอ่ะทีนี้มีวิธีมาแนะนำสำหรับใครที่มีแอปทางรัฐอยู่จะเข้าไปดูเผื่อไปเจอเหมือนพี่เมื่อสักครู่นี
2: ้
3: ว่าเอ้ามีคดีติดตัวหรือเปล่าเปิดแอปทางรัฐขึ้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวทำไปพร้อมกันนะครับเข้ามาหน้าแรกปุ๊บเนี่ยนี่ฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูภาพสดไปพร้อมกันในสตูดิโอก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเป็นโทรศัพท์ผมให้ดูตัวฟีเจอร์ข้างล่างนะครับที่เขียนว่าบริการทั้งหมดนะครับตรงนี้กดบริการทั้งหมดปุ๊บเราเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาดูตรงนี้ครับคุณผู้ชมแจ้งเหตุคดีความนี่แจ้งเหตุคดีความตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วมันจะมีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลย

0: เลยครับให้ไปดูตรงนี้ครับตรวจสอบสถานะคดีตรงนี้ครับแล้วรอโหลดแป๊บหนึ่งเนี่ยครับมันจะเชื่อมโยงกับข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับให้เลือกเรากดดูอันที่2ครับข้อมูลคดีอาญาเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะเผื่อมีครับคุณผู้ชม
1: เอาจริงๆนะผม
0: ผมก็ใจตุ้มๆต่อมๆเหมือนก
1: ันคุณศิริมาคุณเจริญสารผมลุ้นไปด้วยเลยผมก็ทำตามคุณเนี่ย
0: อ่ะโอเคดูได้ครับทีมงาน
1: คุณศิริมามีไหม
0: ไม่พบข้อมูลคดีอาญาของคุณแต่เขาบอกว่ากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจรับเรื่องไว้แล้วข้อมูลจะถูกอัปเดตเวลา 3:30 นาทีของวันถัดไปนะครับนี่แบบนี้
1: อันนี้รอดไม่มี
0: ไม
1: ่มีเหมือนกัน
0: แหมจะว่ารอดเหรอ
1: ต้องไม่มีอยู่แล้ว
0: ผมบริสุทธิ
1: ์ครับ
0: ใช้คำว่ารอดนี่แสดงว่ามีแต่ว่ายังไม่เป็นไอ้นี่หรือเปล่ายังไม่โดนลงระบบ
1: ครับอันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันคุณผู้ชม
0: ครับ
2: ดิฉันอาจจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่คุณผู้ชมทางรัฐเป็นตัวเล็กจริงๆคือต้องใส่แว่นถ้าจะเห็นคือต้องมองไกลๆอย่าง
0: น
2: ี้
0: นั่น
2: มีปัญหาด้านสายตานิดหน่อยนะคะคุณผู้ชม
0: ครับ
2: ไม่มีเหมือนกันค่ะเนี่ยคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบได้นะคะสำหรับคนที่อาจจะโหลดแอปทางลัดเอาไว้กับสมาร์ทโฟนของตัวเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการอัปเดตอยู่ตลอดแล้วก็แอปเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆนะคะคุณผู้ชมคนที่คืออาจจะโหลดไว้ตั้งแต่ตอนไหนคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมตอนรัฐบาลก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าโหลดแอปทางลัดไว้เดี๋ยวจะมีการแจกเงินที่เป็นเงินดิจิตอลค่ะก็เลยโหลดกันเอาไว้นะคุณผู้ชมแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมมากๆนะคะอย่างนึงที่ใช้การได้ดีแล้วก็เดี๋ยวดิฉันจะแนะนำให้ทีมงานเราใช้ดูรายงานการจราจรสดซึ่งสามารถดูได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมถือว่าก็เป็นอีกแอปนึงเนี่ยที่สามารถที่จะใช้ควบคู่กันกับเป๋าตังทางรัฐนี่ใช้ได้ รวมไปถึงไทยดีนะคะคุณผู้ชมก็แนะนำให้คุณผู้ชมลองเข้าไปดูฟังก์ชันต่างๆนะคะ
0: ครับส่วนเคสที่ศรีสะเกษเดี๋ยวรอตรวจสอบกันอีกทีว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ถูกสวมสิทธิ์หรือเปล่าคือสวมสิทธิ์นี่สวมสิทธิ์กันง่ายๆเลยเหรอหรือว่ามันมีหลักฐานอะไรที่ตำรวจรับแจ้งความแล้วยืนยันว่าเป็นตัวบุคคลคนนั้นได้จริงๆ
2: คร
1: ับก็ถือว่าเป็นแอปสารพัดประโยชน์นะครับคุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะหนึ่งในข้อความที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาบอกว่ารักผู้อ่านข่าวทั้ง3ท่านเลยค่ะไม
0: ่
1: เครียดไม่เครียดคือเราเน
0: า
1: ะแต่ว่าข่าวที่เรานำเสนอเนี่ยเข้มๆทั้งนั้นคุณผู้ชมเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับขอคุณผู้ชมที่ติดตามกันด้วยนะครับดูเรื่องอีกเรื่องนึงที่เป็นภาพของพลเมืองดีคุณผู้ชมไรเดอร์ครับเขาก็ขี่รถส่งอาหารขี่รถส่งคนอยู่ทีนี้จังหวะนึงที่เขาขับรถไปผ่านสะพานเป็นสะพานข้ามแม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานีเขาสังเกตบอกว่าเอ๊ะปกติสะพานนี้คนอยู่เยอะก็จริงแต่มีคนหนึ่งคือผิดสังเกตคือมายืนอยู่บนสะพานนานมากจังหวะนั้นเขาเห็นเลยว่ากำลังจะกระโดดสะพานครับคิดสั้นสุดท้ายภาพนี้เลยเกิดขึ้นครับที่หมวกกันน็อกของไรเดอร์นะครับบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เขาเนี่ยกำลังขี่รถผ่านสะพานข้ามแม่น้ำมูลหรือว่าสะพานเสรีประชาธิปไตยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีคือในภาพเนี่ยเขาบอกว่าขณะที่เขากำลังขี่รถผ่านเขาสังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อสีชมพูครับพยายามจะปีนเพื่อกระโดดสะพานจังหวะนั้นไม่คิดอะไรแล้วครับทิ้งรถเลยแล้วก็รีบวิ่งไปคว้าตัวผู้หญิงคนดังกล่าวได้ทันก่อนที่จะมีพลเมืองดีเนี่ยขี่รถตามกันมาก็ช่วยกันจับหญิงคนดังกล่าวพยายามปลอบใจแล้วก็โทรเรียกตำรวจเนี่ยให้มาช่วยเหลือนะครับคลิปนี้เนี่ยถูกนำไปโพสต์ในกลุ่มไรเดอร์อุบลราชธานีครับก็ทำให้มีคนแชร์แล้วก็ชื่นชมไรเดอร์รวมไปถึงพลเมืองดีที่ช่วยเหลือหญิงคนดังกล่าวไว้ได้อย่างปลอดภัยนะครับทีมข่าวเนี่ยไปพูดคุยกับนายธนากรจันทร์สุขอายุ19ปีไรเดอร์เจ้าของคลิปครับเปิดเผยบอกว่าเกิดเหตุการณ์เนี่ยตัวเองเนี่ยเพิ่งจะไปรับลูกค้าที่เขตเมืองเก่าระหว่างที่จะไปส่งลูกค้าขี่ผ่านบริเวณสะพานครับสังเกตเห็นผู้หญิงในคลิปเนี่ยถอดรองเท้าแล้วก็วางกระเป๋าไว้กับพื้นลักษณะดูจะเครียดด้วยก็เลยทำให้เขาเนี่ยชะลอรถจนเห็นว่ากำลังจะกระโดดก็เลยตัดสินใจทิ้งรถครับ ส่วนผู้โดยสารที่มาด้วยซ้อนท้ายอยู่ข้างหลังพอดีก็เลยกระโดดลงจากรถแล้วก็เข้ามาช่วยจับผู้หญิงคนนั้นไว้ได้ทันเหมือนกันเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าเป็นเพียงเสี้ยววินาทีจริงๆหลังจากช่วยเหลือได้แล้วครับก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนำหญิงคนดังกล่าวไปที่สถานีตำรวจเพื่อสอบถามถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ทราบเลยนะครับว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เธอตัดสินใจแบบนี้ครับ
3: ผมมองไปเห็นเหมือนมีคนยืนอยู่ครับผมก็ขี่ชะลอไปใกล้ๆปุ๊บพอทีนี้เห็นเขาถอดรองเท้าปุ๊บผมก็เอะใจแล้วผมก็ชะลอปุ๊บพอผมใกล้จะถึงปุ๊บน้องก็ขึ้นสะพานเลยครับน้องก็ขึ้นสะพานเตรียมจะโดดเลยครับผมก็จอดรถลงครับผมก็นี่ไปคว้าตัวน้องไว้ครับ
4: ลักษณะน้องก็เป็นยังไงตอนที่เรา
3: ลักษณะเหมือนจะเป็นแบบว่าคนที่แบบมีความเครียดอะครับสะสมแล้วก็แบบเหมือนจะปรึกษาใครไม่ได้นะครับแต่ที่ผมสังเกตน้องเหมือนจะเป็นคนร่าเริงนะครับแต่อาจจะแบบว่าเก็บเรื่องไว้คนเดียวอะไรอย่างนี้ครับ
1: นายธนากรไรเดอร์ยังเปิดเผยอีกนะครับบอกว่าสะพานแห่งนี้เนี่ยก็มักจะมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยในช่วง2เดือนที่ผ่านมานี่ก็หลายครั้งนะครับก็เลยทำให้ไรเดอร์เนี่ยพอทราบข้อมูลกันเมื่อขี่รถผ่านสะพานแห่งนี้ก็จะช่วยกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องตลอดเวลาล่าสุดเนี่ยเขาได้รับทราบข้อมูลจากตำรวจนะครับบอกว่าเคสที่เขาเพิ่งจะช่วยไปเนี่ยมีญาติเนี่ยมารับตัวกลับบ้านที่ต่างอำเภอตอนนี้ผู้หญิงคนในคลิปเนี่ยคือปลอดภัยแล้วนะครับในฐานะพลเมืองดีก็บอกว่ารู้สึกสบายใจแล้วก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเพราะว่าจริงๆแล้วการทำหน้าที่ของไรเดอร์นอกจากส่งอาหารแล้วนอกจากรับผู้โดยสารแล้วพอเห็นเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าตัวเองก็ได้ช่วยเหลือคนที่เขากำลังมีความเครียดอยู่ด้วยนะครับก็ถือว่าเคสนี้ก็ช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยเลยครับ
5: คุณผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับหลายท่านก็บอกว่าชื่นชมพลเมืองดีนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยคือเราไม่ปล่อยให้แบบว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปล่อยผ่านแต่เราเห็นอะไรที่มันเป็นผิดปกติเราก็จะต้องมีการเข้าไปช่วยหรือว่าแจ้งผู้เกี่ยวข้องกันด้วยนะครับมาดูเรื่องต่อไปนี้นะครับคืออ่านข่าวนี้แล้วแบบ
2: ต้องถอนหายใจเลย
5: ถอนหายใจจริงๆนะครับเอาแบบนี้ครับเริ่มต้นก็คือจริงๆเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรีเนี่ยเขาต้องมีการจัดงานกีฬาสีปรากฏว่าเมื่อคืนวันก่อนก็คือวันที่25สิงหาคมจู่ๆในไลน์กลุ่มผู้ปกครองอะครับมีผู้ปกครองคนหนึ่งส่งข้อความไปในลักษณะว่าจะก่อเหตุยิงในโรงเรียนก็ทำให้เกิดความตื่นตระหนกตกใจกันนะครับโดยอ้างว่ามันตรงกับวันศาสตร์จีนครับแต่เรื่องมันไม่ได้จบแบบนั้นทีนี้ตำรวจคือไปตามตัวมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าต้นเรื่องจริงๆเนี่ยปรากฏว่าคนที่ส่งข้อความมาข่มขู่ครับเป็นคนที่เป็นผู้ปกครองแล้วรับจ้างทำเสื้อกีฬาสีของโรงเรียนแต่ว่าทำไม่ทันก็เลยส่งข้อความข่มขู่เพื่อที่จะได้เลื่อนกีฬาสีออกไปแล้วตัวเองจะได้ทำส่งโรงเรียนทันครับคุณผู้ชมดูข้อความนี้กันก่อนนะครับเป็นผู้ปกครองคนหนึ่งโพสต์ข่มขู่คุณครูในโรงเรียนอนุบาลราชบุรีครับโดยอ้างว่าจัดงานกีฬาสีโรงเรียนตรงกับวันศาสตร์จีนทำให้ไม่สามารถไปค้าขายได้เพราะต้องมาร่วมงานกีฬาของลูกที่โรงเรียนจนสร้างความหวาดกลัวและวิตกกังวลทำให้ทางโรงเรียนต้องตัดสินใจสั่งปิดการเรียนการสอนและจะเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทนตั้งแต่26ถึง28สิงหาคมซึ่งเป็นช่วงงานกีฬาสีของโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของทั้งคุณครูและนักเรียนนะครับหลังเกิดเหตุตำรวจสภ.เมืองราชบุรีก็ได้เชิญตัวหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งเป็นชาวตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อมาพูดคุยเนื่องจากได้ทำการตรวจสอบชื่อตามไลน์ที่ส่งข้อความมาพบว่าเป็นผู้หญิงคนนี้แต่เบื้องต้นยังคงให้การปฏิเสธเจ้าหน้าที่ตามไปค้นถึงบ้านเลยครับไปเจอมือถืออีกเครื่องหนึ่งซึ่งมีการลบข้อความไปหมดแล้วเจ้าหน้าที่ก็นำมือถือมาตรวจสอบกู้คืนข้อความได้ทั้งหมดนะครับพบว่าหญิงคนนี้แหละเป็นคนต้นเรื่องทั้งหมดจึงได้เชิญตัวมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่งหญิงรายนี้ก็ยอมรับว่าเป็นคนส่งไลน์เข้าไปข่มขู่คุณครูในกลุ่มจริงๆนะครับสาเหตุตามที่มีการกล่าวอ้างในกลุ่มว่าเป็นวันศาสตร์จีนหรือไม่ไม่ใช่ครับคุณผู้ชมสาเหตุคือไม่พอใจโรงเรียนเรื่องของการสั่งทำเสื้อกีฬาสีของโรงเรียนซึ่งหญิงคนนี้เป็นคนรับทำเสื้อกีฬาแต่เธอทำไม่ทันก็เลยตัดสินใจสร้างสถานการณ์ด้วยการส่งไลน์เข้าไปข่มขู่และอ้างเรื่องวันศาสตร์จีน พราะต้องการให้ทางโรงเรียนเลื่อนงานกีฬาสีออกไปจะได้ทำเสื้อกีฬาสีส่งทันครับ
6: ตัวผู้ต้องสงสัยก็รับสภาพไปแล้วนะครับก็รับแล้วว่าเป็นคนโพสต์เองเรื่องไม่พอใจกับทางโรงเรียนเรื่องของการสั่งเสื้ออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมประสานกับทางโรงเรียนเพื่อประสานกับทางเขาดูอีกทีนะครับไม่พอใจแล้วก็ยืนยันว่าเขาเป็นคนโพสต์เองตอนนี้เรากำลังดูหลักฐานที่ในโทรศัพท์อยู่นะครับก็ยอมรับแล้ว
5: เบื้องต้นทางตำรวจได้ตั้งข้อกล่าวหานำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนะครับและทำให้ผู้อื่นเกิดความหวาดกลัวหรือตกใจโดยการขู่เข็นส่วนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางโรงเรียนในเรื่องที่มีการเตรียมจัดงานกีฬาสีแล้วต้องยกเลิกไปอันนี้ก็คงจะต้องไปฟ้องแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหายด้วยนะครับเพราะว่ามันน่าจะมีแน่คุณผู้ชมเพราะงานกำลังจะจัดแล้วมาส่งข้อความคืนวันก่อนจัดงานครับตำรวจยังฝากไปถึงผู้ที่จะโพสต์อะไรเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถที่จะสืบสวนหาผู้กระทำความผิดได้นะครับซึ่งกรณีนี้ทางตำรวจก็สามารถที่จะจับกุมได้ภายในวันเดียวฝากไว้เลยว่าอย่าโพสต์อะไรที่ทำให้เกิดความตื่นตระหนกส่วนทางป้องกันเจ้าหน้าที่จะเข้าไปดูแลความสงบเรียบร้อยในโรงเรียนเพื่อให้ทางโรงเรียนเกิดความสบายใจครับด้านนายบรรเจิดอุ่นมณีรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความไม่สบายใจเป็นอย่างมากเนื่องจากมีข้อความลักษณะข่มขู่ว่าจะเกิดเหตุกราดยิงจึงมีคำสั่งให้โรงเรียนปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษทันทีเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นและสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาครับสำหรับกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนอนุบาลแห่งนี้เดิมกำหนดคือ 26-28 สิงหาคมก็จะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆเขาตั้งตารอนะครับเพื่อที่จะได้แสดงความสามารถด้านกีฬาการเชียร์เดินขบวนพาเหรดกิจกรรมต่างการปรับรูปแบบกระทันหันก็จะส่งผลกระทบทั้งนักเรียนผู้ปกครองโรงเรียนซึ่งเตรียมงานและลงทุนจัดกิจกรรมมาเป็นเวลาหนึ่งแล้วนะครับนายบรรเจิดยังบอกอีกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่กิจกรรมซึ่งควรเป็นวันแห่งความสุขของเด็กๆกลายเป็นสถานการณ์ที่สร้างความกังวลให้กับทุกฝ่ายแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดในเวลานี้คือความปลอดภัยและความสบายใจของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคนนะครับ
2: ค่ะคือทำแบบนี้เนี่ยร้านของตัวเองก็เสียชื่อมากๆนะคะแล้วก็ตัวเองก็ถูกดำเนินคดีด้วยนะคะ
5: ครับ
2: คุณผู้ชมมาดูเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับเด็กเหมือนกันเรื่องนี้ยังมีคำถามตามมาเยอะเลยนะคะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุแอลกอฮอล์ระเบิดกลางห้องเรียนในอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะขณะที่ทดลองวิทยาศาสตร์แล้วก็มีการเกิดข้อผิดพลาดเนี่ยค่ะทำให้ครูแล้วก็นักเรียนได้รับบาดเจ็บ7คนสาหัส3คนค่ะเจ้าหน้าที่นำตัวเด็กนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านตาชีตำบลตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลาส่งโรงพยาบาลยะหาแล้วก็โรงพยาบาลศูนย์ยะลาค่ะหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บจากแอลกอฮอล์ระเบิดขณะที่มีการทดลองวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนชั้นป.2เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมน้องป.2ค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงสักเวลาประมาณ 11:30 นาทีก็ทำให้ครูแล้วก็นักเรียนได้รับบาดเจ็บ7คนค่ะครูสอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่4บอกว่าช่วงเวลาเกิดเหตุอะค่ะอยู่ช่วงเวลาประมาณ 11:00 นอย่างที่บอกไปเธอได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นในห้องเรียนชั้นป.2พอวิ่งมาดูก็พบความชุลมุนวุ่นวายพบเด็กนักเรียนมีบาดแผลคล้ายกับรอยไหม้แล้วก็รอยถลอกตามร่างกายมีเสื้อผ้าบางส่วนกองอยู่หน้าห้องซึ่งคาดว่าเกิดจากแอลกอฮอล์โดยขณะนั้นครูประจำชั้นป.2กำลังพานักเรียนทำการทดลองวิทยาศาสตร์หลังเกิดเหตุผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูได้เร่งประสานรถพยาบาลมาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุนะคะก็อย่างที่บอกไปว่ามีผู้ที่บาดเจ็บ7คนสาหัส3คนค่ะ
7: ก็ได้ยินเสียงดังตุ้มนิดนึงค่ะก็เลยลงมาดูเหตุการณ์พอมาดูเหตุการณ์แล้วเกิดชุลมุนแล้วค่ะก่อนนักเรียนก็มีบาดแผลตามร่างกายถลอกอะค่ะ
8: ส่วนใหญ่ลักษณะบาดแผลเป็นไงครับเกิดจากไฟไหม้หรือว่าไงคร
7: ับ ใช่ค่ะมันเป็นเหมือนว่าถลอกเหมือนโดนไฟอะไรแบบนี้ค่ะ
8: ชั่วโมงนั้นเป็นชั่วโมงสอบวิชาแล้วครับ
7: คุณครูประจำชั้นป.2กำลังทดลองวิทยาศาสตร์อยู่ค่ะ
2: ขณะที่นายวิรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดยะลาที่เดินทางเข้าไปเยี่ยมแล้วก็ติดตามอาการเด็กนักเรียนนี่นะคะก็บอกว่าได้มีการเร่งรัดให้ทีมแพทย์ประเมินอาการบาดเจ็บของทั้ง3คนอย่างละเอียดเพราะว่ามีนักเรียน

0: บางคนค่ะคุณผู้ชมได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตาทั้งสองข้างแล้วก็เตรียมพิจารณาส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ายังไม่ได้มีข้อมูลว่าทดสอบเพื่อหาคำตอบอะไรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นั้นนะคะก็อาจจะต้องไปสอบครูเพิ่มอีกอันนึงที่เราเชื่อว่าไม่มีแน่ๆก็คืออุปกรณ์ป้องกันคือเด็กเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่ดวงตานะคะนั่นหมายความว่าที่ดวงตาเนี่ยไม่ได้มีแว่นตาป้องกันตอนทดลองวิทยาศาสตร
1: ์
0: หรือว่าอาจจะมีแต่ว่ามันอาจจะมีความรุนแรงมากจนกระทั่งเนี่ยเด็กได้รับบาดเจ็บที่ดวงตานะคุณผู้ชมคือการทดลองวิทยาศาสตร์ในป.2เนี่ยดิฉันคิดไม่ออกจริงๆว่าเขาทดลองเรื่องอะไรกันคุณผู้ชม
1: ใช้แอลกอฮอล์ด้วยนะ
0: ค่ะมีแอลกอฮอล์มีแก้วเนี่ยค่ะนี่คือจุดเกิดเหตุนะคะ
2: ครับนี่เหตุการณ์นี้ขนาดว่ามีครูก็อยู่ในห้องด้วยเหมือนกันนะครับก็เอามาเตือนกันเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆโรงเรียนก็น่าจะมีห้องเรียนวิทยาศาสตร์ลักษณะแบบนี้ก็ต้องดูเรื่องของความเรียบร้อยกันด้วยนะครับยังอยู่กันที่ภาคใต้นะครับมาดูกันที่เรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันหน่อยตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุป่วนใต้ตลอด3วัน70จุดด้วยกันนะครับจากการตรวจสอบเชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุยังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่ส่วนเป้าหมายหลักๆเป็นสถานที่ราชการครับโดยเฉพาะสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งตอนนี้จากการตรวจสอบยังไม่สามารถเปิดให้บริการให้กับประชาชนได้ครับรถดับเพลิงรถขนขยะรถกระบะแล้วก็รถกู้ชีพของสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งอำเภอปะนะเระจังหวัดปัตตานีที่ผู้ก่อเหตุลักลอบวางเพลิงเสียหายเมื่อวานนี้จากการไปสำรวจเนี่ยยังคงจอดอยู่ในโรงรถไม่ได้เคลื่อนย้ายเพราะว่ายังคงต้องรอเจ้าหน้าที่เข้ามาประเมินความเสียหายแล้วก็รายงานไปยังทางจังหวัดเพื่อของบประมาณทดแทนเพื่อกลับมาให้บริการประชาชนได้อีกครั้งหนึ่งส่วนจากการไปสำรวจที่บริเวณชั้น2ของอาคารสำนักงานนะครับก็ไปพบความเสียหายกว่า40รายการมูลค่าความเสียหาย10ล้านบาทแต่ที่ส่งผลกระทบมากที่สุดก็คือปัญหาเรื่องของการจัดเก็บขยะในพื้นที่เนื่องจากรถขนขยะถูกเผาทำลายครับก็เลยอาจจะทำให้ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณขยะในพื้นที่ไม่สามารถจัดเก็บได้เบื้องต้นทางเทศบาลได้มีการแจ้งให้กับประชาชนแยกขยะแล้วก็กำจัดเองชั่วคราวไปก่อนจนกว่าจะมีรถขยะใหม่เข้ามาพร้อมทั้งมีการเร่งประสานขอความร่วมมือจากทางเทศบาลใกล้เคียงเข้ามาจัดเก็บให้ชั่วคราวครับ
3: เป็นถ้าเป็นพวกขยะอันตรายก็ให้เขาแยกแล้วก็เราจะมีรถของชั่วคราวมาจัดการตรงนั้นไปก่อนครับแต่ส่วนขยะอินทรีย์ขยะพวกที่ว่ารีไซเคิลได้ก็คือให้ชาวบ้านก็คือเขาจัดการกันเองไปก่อนครับตามความเหมาะสมครับ
2: นอกจากนี้ทางเทศบาลตำบลพ่อมิ่งก็ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก3แห่งที่ได้รับความเสียหายนะครับอย่างที่สำนักงานเทศบาลเมืองตาลุบันอาคารสำนักงานรวมถึงระบบไฟฟ้าแล้วก็อินเทอร์เน็ตถูกตัดไม่สามารถเปิดให้บริการได้เจ้าหน้าที่ต้องตั้งเต็นท์ข้างสำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็แนะนำประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการให้เดินทางไปที่สำนักงานเทศบาลหลังเก่าแทนซึ่งก็คาดว่าต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายและก็จะต้องใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทเลยครับ
4: ส่วนที่จะต้องใช้ระบบของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไปขอใช้สถานที่ของโรงเรียนนะครับเพราะเทศบาลเมืองตะลุบันมีโรงเรียนในสังกัดอยู่นะครับสามารถที่จะไปใช้ประโยชน์ตรงนั้นได้งานที่สัมพันธ์กับชาวบ้านค่อนข้างจะมากก็เป็นเรื่องของสำนักทะเบียนและบัตรนะครับซึ่งตรงนี้เราได้ประสานกับทางอำเภอว่าส่วนใดที่อำเภอสามารถที่จะเกื้อกูลอำนวยความสะดวกได้เราก็จะส่งเจ้าหน้าที่เราไปประจำอยู่ด้วย1คนตรงนั้นเพื่อที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล
2: ดูเรื่องของการติดตามตัวผู้ก่อเหตุนะครับความคืบหน้าทางคดีเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้ยังคงเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุเฉพาะที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยคาดว่าน่าจะมีผู้ก่อเหตุไม่ต่ำกว่า50คนและเชื่อว่าในจำนวนนี้ยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่นะครับนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ก่อเหตุใช้ช่วงคืนของวันที่22ถึง25สิงหาคมในการก่อเหตุ คาดว่าน่าจะเป็นชุดเดียวกัน

0: และบางรายก็น่าจะก่อเหตุซ้ำเพราะว่าจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าผู้ก่อเหตุลอบวางเพลิงเทศบาลเมืองตาลุบันกับลักลอบวางเพลิงของเทศบาลตำบลพ่อมิ่งเป็นชุดเดียวกันและผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดเพลิงร้านสะดวกซื้อสาขาบางปูอำเภอยะริ่งกับเหตุการณ์ที่ร้านสะดวกซื้อสาขาลางาอำเภอมายอก็น่าจะเป็นชุดเดียวกันด้วยเหมือนกันนะครับนายรอมฎอนปัญจอสสพรรคประชาชนที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสบอกว่ากรณีที่วัยรุ่นในพื้นที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บโดยผู้บาดเจ็บเนี่ยที่เป็นวัยรุ่นเขาเชื่อว่าเขาถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์ของทหารครับนายรอมฎอนเนี่ยระบุว่าในจุดที่ผู้เสียหายอ้างว่าเห็นเฮลิคอปเตอร์ตรงนั้นเนี่ยไปพบร่องรอยกระสุน12จุดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด8เซนติเมตรทีนี้เมื่อนำมาประกอบกับข้อมูลของตำรวจที่พบหัวกระสุนปืน M16 ขนาด 5.56 มิลลิเมตรแล้วก็ปลอกกระสุนนายรอมฎอนก็เลยตั้งข้อสังเกตบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่อาวุธที่ใช้จะเป็นไรเฟิลส่วนประเด็นเรื่องของวิถีกระสุนยังไม่ได้สรุปเพราะว่าข้อมูลจากผู้เสียหายแล้วก็รวมไปถึงหน่วยงานรัฐยังคงแตกต่างกันอยู่
1: แต่การที่เด็กในพื้นที่เด็กวัยรุ่นในพื้นที่ได้เดินทางกลับมาเพิ่งผ่านจุดเกิดเหตุเพิ่งเจอกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กลับมามันมีความเป็นไปได้น้อยแล้วกันที่จะมีการพยายามลอบยิงในลักษณะอย่างนี้หรือเอาอย่างถึงที่สุดลอบสร้างหลักฐานหรือว่าสร้างสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันก็ถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมก็ต้องตอบว่ามีแต่น้อยมากครับถ้าจะไปดูในพื้นที่เนี่ยรอยกระสุนเนี่ยก็กระจัดกระจายนะครับมันไม่ได้เป็นรอยเดียวคือมันเหมือนโดนกลาดมาแล้วอย่างไม่ได้คือไม่มีความสามารถในการเล็งอะไรมากมายก็คือกลาดมาเลย
0: มีความเคลื่อนไหวจากสส14คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะครับนำโดยนายซาการิยาสะอิสสพรรคภูมิใจไทยจังหวัดนราธิวาสไปยื่นหนังสือต่อประธานกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐแล้วก็ประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจของสภาเรียกร้องบอกว่าอยากให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็ขอให้คณะกรรมการเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีกล่าวหาทหารยิงจากเฮลิคอปเตอร์ใส่เยาวชนโดยวันนี้ครับจะมีคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐจะเชิญหน่วยงานความมั่นคง6หน่วยงานมาชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องนี้ด้วยครับ
2: มีกลุ่มผู้เสียหายเป็นหญิงหลายคนเลยนะครับเข้าไปร้องเรียนกับสำนักงานกฎหมายครับอ้างว่าถูกเจ้าของลงทุเรียนรายใหญ่ล่อลวงไปกระทำอนาจารแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศด้วยนะครับล่าสุดผู้เสียหายเกือบ20คนแล้วครับคุณผู้ชมดูข้อความในแชทนะครับแล้วก็เอกสารใบแจ้งความเป็นหลักฐานสำคัญที่กลุ่มผู้เสียหายนำมาใช้เปิดโปงพฤติกรรมของอาจารย์มอม้าเจ้าของล้งทุเรียนรายใหญ่ในจังหวัดจันทบุรีที่ไปเปิดสาขาในจังหวัดภาคใต้ด้วยครับโดยใช้วิธีการโพสต์รับสมัครคนคัดทุเรียนและเสมียนผ่านทาง Facebook เป็นหลักฐานที่ผู้เสียหายก็นำมามอบให้กับทางสำนักงานกฎหมายของนายธนกิจจิตอารีรัตน์อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับผู้เสียหายเขาเล่าว่าผู้ก่อเหตุจะทักข้อความไปหาผู้เสียหายที่มาสมัครงานและโพสต์หางานเสนอจ่ายค่าจ้างเป็นรายงวดเช่น20วัน 15,000 บาทเมื่อผู้เสียหายตกลงสามารถเริ่มงานได้ทันทีที่ลงทุเรียนตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเช้าจากนั้นจะลวงผู้เสียหายให้ขึ้นรถโดยอ้างว่าจะไปซื้อของหรือบางกรณีอ้างว่าไปทำงานอีกที่หนึ่งแต่สุดท้ายพาเข้ารีสอร์ทซึ่งอยู่ใกล้ๆลงเลยครับแล้วก็หลอกให้ผู้เสียหายลงไปเปิดห้องให้ก่อนจะก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเมษายนที่ผ่านมานะครับ
3: หนีโทรหาแม่ค่ะแล้วก็แจ้งขู่เขาพอเขาไม่ได้หนูเขาก็ตะโกนโวยวายแบบว่าจะทำร้ายร่างกายหนูใช่ค่ะแล้วก็พาหนูมาส่งกับแพงนี่แหละค่ะใช่ถึงได้รอดมาได้แล้วก็ทำการยัดเงินที่บอกว่า 1,000 นะคะห้ามไปบอกใครอย่างนี้แล้วหนูก็ไปบอกเพื่อนแล้วเพื่อนหนูก็ไม่เชื่อตอนแรกแล้วสรุปเพื่อนหนูก็โดนเองใช่ค่ะโดนด้วยแล้วเพื่อนหนูเป็นทอมด้วยนะพี่ทอมยังเอาค่ะ
4: เขาทำให้หนูแบบไม่ใช่คนเดิมอ่ะหนูพูดได้เลยว่าหนูจะกลับมาทำงานได้อีกตอนไหนหนูยังไม่รู้หนูต้องเข้าหานักจิตแล้วตอนนี้ก็ได้คุยกับนักจิตอยู่ค่ะว่ามีเรื่องอะไรต้องเล่าให้เขาฟังทุกวันค่ะ
5: มันเชื่อมโยงกับเรื่องของศาสนาเราด้วยใช่ไหมคะที่มันมีผลต่อจิตใจด้วย
4: ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องร้ายแรงมาก

0: ค่ะเพราะว่าผู้ปกครองหนูอ่ะเขาก็ได้บอกว่าไม่ให้ไปทำงานเพราะว่ากลัวจะเป็นเรื่องแบบนี้เพราะว่าหนูอ่ะลูกคนเดียวด้วย
1: ตั้งแต่เมษายนทำไมถึงเพิ่งออกมาพูดคือผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่กล้าแจ้งความคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เพราะว่าถูกข่มขู่ผู้เสียหายบางรายภรรยาของผู้ก่อเหตุก็เสนอเงินให้30,000 ถึง 35,000 บาทเพื่อแลกกับการไม่แจ้งความก็มีนะครับทางนายธนกฤตประสานไปยังผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีแล้วก็เตรียมที่จะพากลุ่มผู้เสียหายไปยื่นเรื่องที่กระทรวงยุติธรรมเพื่อจะขอคุ้มครองพยานแล้วก็เตรียมหารือกับ DSI ว่าเข้าข่ายคดีค้ามนุษย์ด้วยหรือไม่เพราะยังมีผู้เสียหายอีกไม่ต่ำกว่า20คนครับ
2: ในรายกลุ่มเนี่ยมันมีเยอะจริงๆถ้าปล่อยอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเด็กจะเสียหายกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเยอะมากเพราะไอ้นี่ถือเป็นภัยสังคมร้ายแรงเพราะเยาวชนดูสิเด็กน้องดีๆสดใสร่าเริงทำงานเพื่อครอบครัวรายได้เล็กๆน้อยๆที่จะมาจุนเจือครอบครัวเนี่ยมันถูกไอ้นี่มาละเลงรอยบาปไว้ในแผลของหัวใจให้กับน้องแบบนี้นะผมรับไม่ได้จริงผมฟังเขาเนี่ยผมยังบอกได้เลยว่าผมก็หัวใจร้องไห้เลยดีกว่านะก็แต่ก็จะยืนหยัดว่าจะสู้ให้น้องนะครับทั้งหลายเนี่ยผมก็บอกให้น้องมาหาเมื่อวานนี้กลางคืนเราก็ให้ทีมงานช่วยดูแลทุกสิ่งทุกอย่างน้องมานี่เราช่วยเหลือหมด
1: ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจลงทุเรียนที่จันทบุรีนะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับกรณีที่เกิดเหตุนะครับไม่ใช่นะครับไม่เกี่ยวข้องคือในช่วงฤดูการผลิตที่มีผลผลิตออกเยอะๆก็จะมีรายงานจำนวนมากเข้ามาทำงานนะครับทั้งคัดแยกชั่งน้ำหนักบรรจุเตรียมผลผลิตเพื่อจำหน่ายสำหรับรายงานหญิงนอกจากเรื่องของค่าจ้างและสภาพการทำงานแล้วความปลอดภัยระหว่างการทำงานรวมถึงขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างนายจ้างหัวหน้างานและลูกจ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่แบบสำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมคือที่เราเล่ามานี้ครับคุณผู้ชมจะบอกว่าปัจจุบันนี้นะครับการขายทุเรียนต้องมีการปรับตัวใช้สื่อออนไลน์กันมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการใช้หญิงสาวที่อาจจะหน้าตาดีมาดึงดูดแล้วก็ไลฟ์ขายทุเรียนมากขึ้นไปดูตัวอย่างบางช่วงบางตอนฮะ
3: สวัสดีพี่ทุกคนนะคะโอ้เนี่ยทำไมคนเข้ามาในวันที่หนูของน้อยอีกแล้วอ่ะทำไมอ่ะโดนกันแกล้งอ่ะ850ท่านสวัสดีค่ะวันนี้ขอแตะพันเลยได้ไหมขอคนดูแตะพันเลยได้ไหม
1: เดี๋ยวคุณผู้ชายกด F รัวๆ10ลูก
4: ค่ะน้องเขาก็ขายเก่งนะคุณผู้ชม
1: ใช่
4: เข้ามาในวันที่ของน้อยโอ้โหถ้าคนเข้าไปดูนี่ต้องกด F ให้ได้แล้วนะ
1: ใช่ต้อง F สักหน่อยนะครับคือตอนนี้ธุรกิจลงทุเรียนเนี่ยเขากำลังปรับตัวตามพฤติกรรมของผู้บริโภคครับเริ่มมีการขายตรงด้วยการไลฟ์ขายทุเรียนโดยให้หญิงที่มีบุคลิกดีหน้าตาดีมาดึงผู้ชมให้อยู่ในไลฟ
4: ์
1: แล้วก็เปลี่ยนความสนใจให้กลายเป็นยอดสั่งซื้อแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขการทำงานทั้งค่าจ้างรูปแบบการทำงานที่ต้องมีความชัดเจนด้วยนะครับสำหรับธุรกิจลงทุเรียนที่มีรายงานหมุนเวียนจำนวนมากการกำหนดกติกาในการทำงานอันนี้ถือว่ามีความสำคัญครับตั้งแต่การแบ่งหน้าที่การกำกับดูแลหัวหน้างานไปจนถึงการกำหนดขอบเขตที่เหมาะสมระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมด้วยนะครับ
4: ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นกรณีศึกษาเพราะว่าเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าในโลกออนไลน์เนี่ยมีการแชร์คลิปหนึ่งคือเป็นคลิปที่หลายคนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีรถกู้ภัยเนี่ยไปส่งผู้ที่เป็นผู้ป่วยเป็นคุณตาท่านหนึ่งพอไปส่งถึงที่บ้านเนี่ยค่ะคุณยายที่อยู่ที่บ้านเนี่ยปฏิเสธการรับบอกว่าไม่เอาให้เอากลับไปที่โรงพยาบาลนี้นะคะล่าสุดเนี่ยทีมข่าวได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะก็ไปพบสาเหตุเบื้องหลังว่าคุณยายเป็นอดีตภรรยาของคุณตาก็ยอมรับตรงๆนะบอกว่าคือไม่สามารถที่จะดูแลได้ไม่มีกำลังนะคะก็เลยอยากจะให้หาสถานที่ที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยค่ะ
5: ไม่เอาใครเป็นคนไปรับเหรอไม่เอาวางจะไปวางที่ไหนก็ไปวาง
6: ที่โรงพยาบาลแล้วไม่ได้ผมบอกว่าช่วยได้เองครับ
5: ไม่ได้ผม
6: บอกว่าช่วยได้เอง
7: บอยแล้วเมื่อเช้าบอยมารับตรงไหน
4: คุณผู้ชมบางท่านอาจจะฟังไม่ชัดนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคุณผู้ชมนี่เป็นเสียงของคุณยายอายุ77ปีเธอบอกว่าไม่เอาจะไปเอาไปวางตรงไหนก็เอาไปเลยเธอพูดอย่างนี้ซึ่งเป็นคลิปที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์ค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนำคุณตาอายุ77ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงกลับจากโรงพยาบาลไปส่งที่บ้านแต่ว่าพอถึงบ้านคุณผู้ชมคุณยายอายุ77ปีเหมือนกันเคยเป็นภรรยา

0: ต้องใช้คำว่าเคยเป็นภรรยานะคะปฏิเสธไม่รับเข้าบ้านเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกว่าให้ไปรับคุณตาที่มีอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงแล้วก็มีแผลกดทับให้ไปส่งที่โรงพยาบาลลาดบัวหลวงหลังจากที่แพทย์ตรวจแล้วก็ทำแผลแล้วอะค่ะไม่พบภาวะผิดปกติที่จำเป็นจะต้องนอนโรงพยาบาลจึงประสานให้นำกลับบ้านนะคะแต่เมื่อนำคุณตาไปถึงบ้านญาติก็คือคุณยายเนี่ยค่ะไม่ประสงค์รับกลับเจ้าหน้าที่พยายามพูดคุยแล้วก็ประสานตำรวจให้ช่วยเจรจาแต่ก็ไม่สามารถหาข้อยุติได้จึงนำผู้ป่วยกลับมายังโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ตอนที่เราเอาไปส่งมันอีกเรื่องหนึ่งมันหนังคนละม้วนครับ
2: แล้วพอตำรวจเราเข้าพื้นที่แล้วตำรวจมีการพูดกับพูดกันยากไหมคร
1: ับก็พูดครับตำรวจเขาก็ไก่เกี่ยนะว่าให้เอาไว้พอรับจากบ้านนี้ไปอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ไม่ยอมเขาบอกสิใครกล้าเอาลงก็ลงดิเดี๋ยวเขาจะดำเนินคดีเขาไม่ยอมอย่างเดียวตำรวจก็เลยไม่มีสิทธิ์เพราะว่าตำรวจเขาเราก็ไม่รู้นะตำรวจเขาก็บอกว่าเขาไม่ยอมให้ลงแล้วเราจะทำยังไง
0: แล้วทำไมคุณยายไม่ให้ลงล่ะคุณยายก็เธอบอกว่าเธอมีเหตุผลของเธอเหมือนกันนะสาเหตุที่ไม่รับเพราะว่าได้แยกทางกับคุณตาตั้งแต่ปี2551แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณ1ปีที่ผ่านมาคุณตาเนี่ยจะขอกลับมาอาศัยอยู่ด้วยกันจึงเห็นแก่มนุษยธรรมจนกระทั่งคุณตาล้มป่วยติดเตียงค่ะยายเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยมีอายุมากแล้วไม่มีทั้งแรงแล้วก็กำลังทรัพย์เพียงพอในการดูแลจึงอยากให้หน่วยงานช่วยหาสถานที่ดูแลที่เหมาะสมค่ะ
3: เขาแอบมาฉันก็ไม่ได้ทำความผิดอะไรทั้งอย่าง
4: เพราะความลำบาก
3: ไม่มีอะไรเลย
5: คือพูดง่ายเขาทำกับยายไว้
3: เขาทำกับฉันทุกอย่าง
6: จำ
3: เขาแบบว่าเอาใจใจตัวเองเขาเป็นคนเหมือนไงเกเรมากบอกตรงๆเลยคือใจฉันทำไว
5: ้คือคุณยายตอนนี้นะตอนนี้คุณยายไม่เอาแล้ว
3: ไม่รับแล้วจ้ะ
6: หมดรักอ่ะ
3: ไม่เอาแล้วทำทุกอย่างและลูกหลานเขาก็มี
0: ส่วนทางแพทย์โรงพยาบาลลาดบัวหลวงก็ชี้แจงแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าเหตุที่ไม่ได้รับผู้ป่วยไว้นอนโรงพยาบาลตั้งแต่แรกก็เพราะว่าผลตรวจยังไม่พบอาการผิดปกติซึ่งการนอนโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็นมันมีความเสี่ยงติดเชื้อนะคะแต่เมื่อไม่สามารถกลับบ้านได้โรงพยาบาลจึงรับตัวเอาไว้ดูแลแล้วก็ประสานพม.เพื่อติดตามญาติแล้วก็หาแนวทางช่วยเหลือค่ะขณะที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลลาดบัวหลวงระบุนะคะว่าที่ผ่านมาอสม.แล้วก็หน่วยงานในพื้นที่อะค่ะไปติดตามดูแลผู้ป่วยอยู่แล้วแล้วก็เข้าใจข้อจำกัดของคุณยายที่ก็ไม่สามารถดูแลผู้ป่วยติดเตียงเพียงลำพังได้ขณะนี้ทุกฝ่ายอยู่ระหว่างประสานหาสถานที่ดูแลที่เหมาะสมยืนยันนะคะว่าจะไม่ทอดทิ้งผู้ป่วยด้วยนะคะ
7: ครับเรื่องนี้มันก็สะท้อนหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับคือตอนนี้คุณผู้ชมในไลฟ์เราก็มีความเห็นที่ต่างกันบางท่านก็บอกว่าจริงๆถ้าอยากปฏิเสธก็ปฏิเสธตั้งแต่1ปีที่แล้วสิไม่รับตั้งแต่ต้นนะครับบางท่านก็บอกว่าก็คุณยายก็ไม่ไหวจริงๆมันมีข้อกฎหมายที่น่าสนใจด้วยนะคุณผู้ชมคือกรณีนี้คุณยายก็บอกว่าก็แยกกันอยู่มาแล้วนะครับก็ต้องไปดูด้วยว่ายังมีทะเบียนสมรสอยู่หรือเปล่าคือถ้ามีทะเบียนสมรสในเรื่องจะเปลี่ยนเลยคุณผู้ชมเพราะว่าการที่จะปฏิเสธไม่รับเนี่ยจะยากละเพราะมันจะมีกฎหมายเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยานะมาตรา1461คู่สมรสต้องอยู่กินด้วยกันฉันคู่สมรสและช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามความสามารถและฐานะของตนอันนี้คือในกรณีถ้ายังมีทะเบียนสมรสอยู
0: ่
7: แต่ถ้าเกิดเลิกลากันไปแล้วแยกกันอยู่แล้วอันนี้ก็มันไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายไงคุณยายก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้นะครับ
0: ค่ะแต่ว่าเสียงที่คุณยายให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนเมื่อสักครู่เนี่ย
7: ค
0: ือคุณยายบอกว่าลูกหลานเขาก็มีดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องไปสอบถามหรือว่าไปตามตัวลูกหลานด้วยนะคะว่าพอจะมีกำลังมากพอที่จะสามารถดูแลได้หรือไม่นะคะ
8: ครับน่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายแต่คุณผู้ชมก็บอกว่าคุณยายก็ถือว่าทำถูกแล้วอย่างที่คุณศิริมาบอกไปว่าก็ลูกหลานของฝั่งคุณตาเขาก็มีเหมือนกันนั่นหมายความว่าลูกหลานก็น่าจะรับไปดูแลต่อถ้าเกิดว่าคุณยายดูแลไม่ไหวแบบนี้นะครับคุณผู้ชมไปดูเรื่องปัญหาระหว่างวัดกับเจ้าของที่ดินกันหน่อยมีมาอีกแล้วครับล่าสุดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดอุทัยธรรมครับเขาบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนหนักมากๆหลังจากทายาทผู้บริจาคที่ดินฟ้องขอคืนที่ดินอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ก่อนหน้านี้โอนกรรมสิทธิ์เป็นของวัดเรียบร้อยแล้วสุดท้ายทางพระที่วัดบอกว่าต้องหาเงินสู้คดีทั้งค่าทนายความแล้วก็รวมไปถึงค่าเดินทาง

0: ขึ้นศาลด้วยครับนายโสพลโฮมหุ้มแก้ววิทยาวัจกรวัดอุทัยธรรมพาทีมข่าวไปสำรวจพื้นที่ภายในวัดตำบลบางไทรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีทั้งโบสถ์ศาลาเมนแล้วก็ที่พักสงฆ์ตั้งอยู่บนที่ดินกว่า11ไร่ที่ได้รับการพัฒนาเป็นวัดอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับวิทยาวัจกรวัดเนี่ยเล่าแบบนี้บอกว่าที่ดินผืนนี้เดิมเนี่ยนางอุทัยมอบให้กับพระมหาบุญสงฆ์ปิติปุญโญตั้งแต่ปี2540มอบที่ดินให้กับวัดเพื่อใช้สร้างวัดแต่วิทยาวัจกรวัดบอกว่ากว่าจะดำเนินการจนถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าหลังจากนางอุทัยเสียชีวิตในปี2549ทางวัดเนี่ยต้องติดต่อนายสิงห์น้องชายของนางอุทัยซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกเพื่อขอให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้วัดแต่ปรากฏว่าน้องชายของเจ้าของที่ดินที่เสียชีวิตเนี่ยปฏิเสธครับจนต้องไปร้องศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็เข้าสู่กระบวนการศาลก่อนจะยอมโอนกรรมสิทธิ์แล้วก็เปลี่ยนชื่อในโฉนดเป็นของวัดอุทัยธรรมได้สำเร็จในปี2562แต่ปรากฏว่าล่าสุดวัดเนี่ยต้องเผชิญข้อพิพาทอีกครั้งหนึ่งหลังจากมีทายาทของผู้มอบที่ดินไปยื่นฟ้องต่อศาลโดยก่อนหน้านี้เคยเข้ามาขอแบ่งที่ดินวัดประมาณ5ไร่แต่ทางวัดไม่สามารถให้ได้ครับเพราะมันเป็นโฉนดผืนเดียวกันก่อนจะมีการฟ้องร้องเพื่อขอคืนที่ดินทั้งหมดครับ
1: เอ้าโจทย์โดยนายเขียมเนี่ยมาแจ้งมาฟ้องว่ามาฟ้อง
2: จะเอาที่คืน
1: จะเอาที่คืน
2: เขียมนี่คือใคร
1: เขียมเป็นน้องชายของ
2: ป้าอุทัย
1: แม่ป้าอุทัย
2: เอาอีกแล้วมาจะเอาคืนอีก
1: จะเอาคืนอีกทีนี้ศาลก็นัดไปวันที่สามก็ไปคุยกันกับนายเขียมนี่บอกว่าหลานอยากได้ซึ่งไม่ใช่นายเขียมแล้วแต่หลานนี่เป็นคนวิ่งเต้นทั้งหมดเลยค่าทนายค่าอะไรทั้งหมด
2: หลานอยากได้วัดเนี่ยนะ
1: ครับ
2: แล้วพอหวานแล้วปุ๊บก็ยังตกลงไม่ได้
1: ตกลงไม่ได้นัดวันที่18นายเขียม
2: ไม่ไป
1: ครับมีแต่หลานไป
2: นัดใหม่อีก
1: ครับนี่นัดใหม่วันที่14
3: นายโสพลตั้งข้อสังเกตแบบนี้คุณผู้ชมการฟ้องร้องครั้งนี้อาจเป็นพฤติกรรมเรียนแบบจากกรณีที่มีข่าวทายาทขอคืนที่ดินวัดในพื้นที่อื่นประกอบกับราคาที่ดินบริเวณนั้นมีราคาแพงขึ้นจากเดิมเนี่ยค่ะประมาณได้ละ 400,000 บาทแล้วก็จะมีการประเมินราคากลางกันใหม่นะคะที่บอกว่าราคาแพงขึ้นก็คือตอนนี้เนี่ยตกไร่ละเกือบ 7-800,000 บาทโดยปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้วัดได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเพราะว่าต้องนำเวลาแล้วก็เงินที่ควรใช้ดูแลกิจของสงฆ์ไปเป็นค่าทนายความแล้วก็ค่าเดินทางขึ้นศาลขณะเดียวกันวัดเองก็มีรายได้จำกัดด้วยนะคะแล้วก็เตรียมขึ้นศาลอีกครั้งวันที่14กันยายนนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ในที่ดินของวัดค่ะ
0: เช้านี้ชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศนะครับเพื่อวางแผนเรื่องของการเดินทางในแต่ละพื้นที่กันวันนี้มันมี2ปัจจัยหลักๆที่จะส่งผลทำให้ทั่วทุกภาคของไทยเจอกับฝนตกหนักครับอย่างในพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคใต้มีปัจจัยเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงนะครับจะส่งผลทำให้วันนี้แต่ละพื้นที่มีปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นและถ้าไปดูในพื้นที่ตอนบนของไทยอย่างพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคอีสานวันนี้มันจะมีอีก1ปัจจัยครับก็คือร่องมรสุมที่พาดผ่านทั้งบริเวณลาวและก็รวมไปถึงเมียนมาก็จะส่งผลกระทบให้บริเวณตอนบนของไทยเจอกับฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่อย่างในพื้นที่ภาคเหนือครับวันนี้มีการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะเจอกับฝนตกหนักร้อยละ60ของพื้นที่นะครับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจะเป็นพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนอย่างในพื้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย3จังหวัดนี้ยังคงมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักนะครับนอกจาก3จังหวัดนี้แล้วก็ยังมีในพื้นที่ของจังหวัดตากพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ที่คาดการว่าจะเจอฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำร้อยละ60ของพื้นที่และถ้าไปดูเรื่องของอุณหภูมิครับเรื่องของอุณหภูมิในช่วงเช้าในพื้นที่ภาคเหนือจะอยู่ที่ประมาณ 24-25 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 33-35 องศาเซลเซียสครับไปดูที่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่จังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักมากที่สุดคือจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานี

0: เช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้35องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางพื้นที่ภาคกลางวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับฝนจะตกหนักมากที่สุดอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีราชบุรีส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลวันนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนใหญ่กลุ่มฝนจะอยู่ในช่วงตั้งแต่บ่ายจนถึงช่วงค่ำนะครับก็จะมีฝนตกในช่วงบ่ายจนถึงค่ำช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ27องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคตะวันออกจะมีปัจจัยเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นนะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกเองก็จะส่งผลทำให้บางพื้นที่เจอกับฝนตกหนักคาดการว่าอาจจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับ4จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับปัจจัยเรื่องของร่องมรสุมแล้วก็รวมไปถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นก็จะส่งผลทำให้บริเวณทะเลอันดามันวันนี้เรื่องของคลื่นลมจะมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับมีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรขณะเดียวกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็อาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรได้ส่วนในพื้นที่ที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักมากที่สุดอย่างฝั่งตะวันตกก็คือระนองแล้วก็พังงาส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดที่คาดการว่าจะเจอฝนตกหนักมากที่สุดก็คือชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาแล้วก็นราธิวาสช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ21องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้37องศาเซลเซียสครับ
1: 6นาฬิกา10นาทีคุณผู้ชมยังคงติดตามรายการวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับเราดูความคืบหน้าของสถานการณ์ภัยพิบัติที่เนปาล นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่คนทั่วโลกได้เห็นเป็นประจักษ์พยานนะครับได้เห็นถึงพลังความรุนแรงของธรรมชาติที่สามารถเล่นงานมนุษย์เราได้ทุกเมื่อครับหลังจากที่เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มบริเวณชายแดนเนปาลที่ติดกับทิเบตครับก็ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดตอนนี้พุ่งสูงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับยอดของผู้สูญหายที่ยังคงมีอีกหลายร้อยคนซึ่งในจำนวนนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวจากหลากหลายชาติเลยนะครับคุณวินิฐา
2: ใครเห็นภาพเมื่อวานนี้ก็ตะลึงนะคะเป็นภาพที่ค่อนข้างจะน่ากลัวมากแล้วก็ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากด้วยชนิดที่ว่าไม่ทันตั้งตัวแถมไปเกิดในจุดที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกด้วยนะคะจนถึงตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงทะลุ150คนแล้วทางการต้องเดินหน้าภารกิจค้นหาและกู้ภัยเร่งด่วนแข่งกับเวลาค่ะ

0: นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณด่านพรมแดนจี่หลงในฝั่งทิเบตนะคะอยู่ติดกับเนปาลเผยให้เห็นนาทีที่คนจำนวนมากพยายามจะวิ่งหนีเอาชีวิตรอดก่อนที่อีกไม่กี่วินาทีถัดมาดินโคลนจะถล่มลงมาอย่างรุนแรงกวาดทุกอย่างพังราบไปหน้ากลองจนแทบจะมองไม่เห็นอะไรอีกเลยบริเวณที่เกิดเหตุภัยพิบัติครั้งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในกลุ่มคนรักการเดินป่าและชื่นชอบธรรมชาตินะคะยังเป็นหนึ่งในเส้นทางยอดนิยมของชาวฮินดูสำหรับเดินทางไปแสวงบุญบนเขาไกรลาชมันโทรวาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลานี้ของปีภาพเหตุการณ์อีกชุดหนึ่งค่ะเผื่อให้เห็นมวลน้ำก้อนใหญ่ไหลทะลักลงมาตามแม่น้ำตรีสุรีระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะพัดถล่มอาคารตามริมสองฝั่งแม่น้ำเสียหายก่อนที่ท้ายที่สุดเนี่ยสะพานที่อยู่กลางแม่น้ำพังทลายแล้วก็ไหลไปตามกระแสน้ำด้วยค่ะ
1: โบเตโคซีนดีรัสวามาทิบเบตตทวาตทุลโอบาดีประเวศการ์เกลเลออคุสูจนานาวดาสัมมาทรีสุลีนดีโกตติเอชเฮตระ
0: ไม่ต่างจากอีกภาพหนึ่งจากสื่อสังคมออนไลน์นะคะจะเผยให้เห็นน้ำท่วมฉับพลันไหลทะลักลงมาตามแม่น้ำโพเตโกสีแล้วก็เข้าพัดถล่มบ้านเรือนในเขตราสุวะทางตอนเหนือของเนปาลใกล้กับทิเบตเสียหายยับเยินทีเดียวส่วนถ้าไปดูภาพมุมสูงจะเห็นถึงความเสียหายของอาคารบ้านเรือนแล้วก็

ระบบสาธารณูปโภคตามริมแม่น้ำทางตอนเหนือของเนปาลนะคะหลังจากเผชิญน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มหลายจุดจะเห็นเป็นดินโคลนปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเช่นเดียวกับอาคารบ้านเรือนหายไปเป็นหย่อมๆนะคะหน่วยงาน

0: 33คนแล้วก็แคนาดา24คนนะคะส่วนฝั่งทิเบตสื่อทางการจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติในพื้นที่จี่หลงอย่างน้อย3คนและสูญหายอีกอย่างน้อย265คนแต่คาดว่ายอดความสูญเสียที่แท้จริงแล้วอาจจะมีมากกว่านี้ค่ะอีกมุมหนึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ทหารของเนปาลเนี่ยยังคงเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือประชาชนและค้นหาผู้สูญหายยังทำงานแข่งกับเวลาอย่างต่อเนื่องนะคะหลายคนติดอยู่ท่ามกลางดินโคลนที่ถล่มลงมาทับบ้านเรือนหลังเกิดเหตุเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนปาลเรียกประชุมฉุกเฉินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือภัยพิบัตินะคะพร้อมกล่าวแสดงความเสียใจและยืนยันว่ารัฐบาลกำลังเร่งปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยอย่างเต็มที่ขณะที่สีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนสั่งระดมกำลังทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือและค้นหาผู้สูญหายนะคะพร้อมสั่งยกระดับการติดตามและระบบเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อป้องกันภัยพิบัติด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลเนี่ยระบุว่าแผ่นดินไหวที่เกิดเมื่อเวลา 8:37 นตามเวลาท้องถิ่นวันนี้อาจจะเป็นชนวนเหตุให้ทานน้ำแข็งกับหินถล่มลงมาจนนำมาสู่เหตุน้ำท่วมฉับพลันครั้งนี้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่แน่ชัดส่วนผู้เชี่ยวชาญที่เนปาลเองประเมินเบื้องต้นว่าสาเหตุของภัยพิบัติครั้งนี้อาจจะเกิดจากทานน้ำแข็งถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำบนภูเขาจนมวลน้ำสะสมเป็นปริมาณมหาศาลก่อนที่แนวกั้นธรรมชาติพังทลายลงจึงเกิดเป็นภาพที่มวลน้ำมหาศาลไหลทะลักลงมาอย่างรวดเร็วด้วยความรุนแรงอย่างที่เห็นไปในภาพนะคะก็เรียกว่าตอนนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกที่ทำการศึกษาวิจัยในเรื่องของระบบภูเขาทานน้ำแข็งแล้วก็ระบบแม่น้ำต่างๆเนี่ยต่างก็กำลังเร่งศึกษาหาคำตอบถึงปริศนาที่ว่าอะไรกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เพราะว่าอย่างที่สันนิษฐานไปมีหลายข้อสันนิษฐานแต่ยังไม่มีการยืนยันสาเหตุที่แน่ชัดเพราะว่าหลายคนเห็นภาพทีแรกก็จะบอกว่าเหมือนเขื่อนแตกแต่ไม่มีการพูดถึงเขื่อนเลยในบริเวณนั้น
1: ประเด็นคือตอนที่มีคลิปออกมาแล้วก็เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หลายคนคิดว่าเป็นภาพ AI ด้วยซ้ำเนี่ยโดยเฉพาะคลิปเนี้ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังคุณวินิษฐาเนี่ยคลิปนี้หลายคนบอกว่าเป็นคลิป AI หรือเปล่าจนมีการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันว่าเป็นคลิปจริงๆหน้าด่านที่อยู่ตรงทิเบตตรงนั้นนะครับเป็นคลิปจริงหมดเลยฮะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นภาพที่แบบน่ากลัวมากจริงๆแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญที่สำนักข่าวในเนปาลเนี่ยไปสัมภาษณ์คือถ้าเกิดว่าเป็นประเด็นเรื่องของว่ามันเกิดจากการที่ทานน้ำแข็งถล่มลงมาแล้วไปปิดกั้นทางน้ำเอาไว้อันนี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยครับเพราะว่าก็มีการประเมินว่ามันอาจจะมีจุดอื่นๆอีกที่มีลักษณะเหมือนกันที่แบบทานน้ำแข็งไปขวางทางอยู่แล้วมันมีก้อนหินมีอะไรไปขวางทางแล้วมันอุ้มน้ำเอาไว้เราไม่รู้ว่ามันจะแบบถล่มลงมาเมื่อไหร่หรือมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกหรือไม่ก็จะต้องเร่งสำรวจกันถ้าหากว่าเป็นตามข้อสันนิษฐานนี้แต่ก็ต้องไปหาสาเหตุให้ชัดๆก่อนนะครับ
0: แต่อย่างเรื่องของหินที่ถล่มมาขวางเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะมีหลักฐานทางภาพถ่ายดาวเทียมนักวิทยาศาสตร์ก็มีข้อมูลตรงนั้นไว้อ้างอิงก็อาจจะเป็นอันนี้แหละเป็นสมมติฐานที่อาจจะเข้าเค้าที่สุด
1: ครับ
2: คุณผู้ชมไปดูคดีความของโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่อย่างเมตานะคะคือเมตาเนี่ยเขาถูกฟ้องร้องคดีที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ค่ะหลังจากที่ไปถูกกล่าวหาว่าออกแบบการใช้งานให้วัยรุ่นเสพติดงอมแงมล่าสุดทางบริษัทเนี่ยค่ะยอมปิดคดีด้วยการจ่ายเงินชดเชยก็บอกว่านับหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะ
0: จำนวนเงินรวมที่จะจ่ายให้ทุกรัฐเนี่ยก้อนเงินรวมๆคือประมาณ 16,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 560,000 ล้านบาทแถมจะยอมปรับเปลี่ยนด้วยการออกมาตรการใหม่จำกัดการใช้งาน Facebook กับ Instagram ของเด็กและเยาวชนเป็นครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาแม้ว่าจะไม่ได้รับยอมรับข้อกล่าวหาว่ากระทำผิดก็ตามค่ะ I can't move your left, please. ทีมทนายความเดินทางไปถึงศาลในโอ๊คแลนด์แคลิฟอร์เนียเมื่อวานนี้นะคะของเมตาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อัยการจากหลายๆรัฐที่เป็นฟ้องคดีกันไม่ว่าจะเป็นโคโลราโดเคนทักกี้แล้วก็รัฐอื่นๆหลังจากที่ทางบริษัทเมตาแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ด้านโซเชียลมีเดียเจ้าของ Facebook กับ Instagram เนี่ยบรรลุข้อตกลงยอมความครั้งประวัติศาสตร์ไปโดยเมตาตกลงนะคะจะจ่ายเงินชดเชยสูงสุดถึง 16,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้รัฐต่างๆเพื่อเป็นการยอมความยุติคดีฟ้องร้องจาก29รัฐที่กล่าวหาว่าเมตาเนี่ยจงใจออกแบบแพลตฟอร์มให้เด็กๆมัวเมาเสพติดการใช้งาน ลอกลวงสาธารณชนเกี่ยวกับ

0: ความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตและยังแอบเก็บข้อมูลของเด็กที่อายุต่ำกว่า13ปีอย่างผิดกฎหมายแม้ว่าเมตาเนี่ยจะไม่ได้ยอมรับว่ากระทำการตามข้อกล่าวหาเหล่านี้ก็ตามนะคะกำหนดการจ่ายเงินชดเชยตามข้อตกลงเนี่ยจะแบ่งจ่ายเป็นรายปีแบ่งเป็น10งวดรัฐแคลิฟอร์เนียจะเป็นผู้ได้รับเงินชดเชยรายใหญ่ที่สุดคือ1,500ถึง 2,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดช่วง10ปีต่อจากนี้นะคะตามมาด้วยนิวยอร์กเป็นอันดับ2เงินที่นิวยอร์กจะได้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสูงสุดคือ 1,130 ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนที่การไต่สวนคดีนี้จะเริ่มต้นคือมีการประมาณการก่อนหน้านี้ว่าเมตาเนี่ยอาจจะโดนหลายๆรัฐนะหลักๆ ก็คือแคลิฟอร์เนียโคโลราโดเคนทักกี้กับนิวเจอร์ซีย์เนี่ยเรียกร้องค่าเสียหายมูลค่าสูงสุดอาจจะไปแตะถึงเป็นหลัก 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากเรื่องของการจ่ายเงินทีนี้อีกเรื่องนึงที่สำคัญคือเมตาเนี่ยยังยอมจะใช้มาตรการจำกัดการใช้งาน Facebook กับ Instagram ของเด็กและเยาวชนครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำมามาตรการสำคัญเหล่านี้นะจะเปลี่ยนแปลงการใช้งานแพลตฟอร์มเหล่านี้ของบรรดาวัยรุ่นเป็นอย่างมากก็จะมีการปิดกั้นเช่นไม่ให้เยาวชนเข้าใช้ Facebook กับ Instagram โดยอัตโนมัติตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนถึง 6:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของแต่ละที่แล้วก็จะจำกัดเวลาการใช้งานรวมเริ่มต้นวันละ2ชั่วโมงในแอปต่างๆของ Meta รวมกันแต่ว่าจะไม่นับรวมเวลาที่ใช้ในการพูดคุยส่งข้อความหรือว่ารับชมวิดีโอแบบยาวเวลาและมาตรการควบคุมเนี่ยต่อไปอาจจะเข้มงวดขึ้นอีกถ้าเกิดว่าแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มคู่แข่งต่างๆหันมาร่วมบังคับใช้มาตรการแบบเดียวกันนี้ด้วยโดยการปฏิบัติตามข้อตกลงจะมีการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระเป็นเวลานาน10ปี Meta จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบด้วยแม้ว่าการยอมความครั้งนี้จะได้รับความยินยอมจาก51รัฐและดินแดนของสหรัฐเนี่ยแต่ต้องบอกว่ามาตรการควบคุมจำกัดการใช้งานเขาจะครอบคลุมเฉพาะวัยรุ่นในรัฐที่ร่วมลงนามในความตกลงเท่านั้นจะไม่ใช้ในระดับสากลด้วยอันนี้จะอยู่แค่ในดินแดนของสหรัฐและแม้ว่าจะบรรลุข้อตกลงกับรัฐต่างๆแล้วแต่ว่าเมตาก็ยังต้องเผชิญกับคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายส่วนบุคคลอีกเป็นหลายพันคดีนะคะรวมถึงคดีความจากเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆในสหรัฐที่ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปก็คือตอนแรกเนี่ยประมาณไว้ว่าอาจจะใช้เวลาทำคดีพิจารณากัน 6-7-8 สัปดาห์ปรากฏว่าก็นี่แค่สัปดาห์ที่2หลังจากที่ฟ้องกันมาเมตาก็ตัดสินใจปิดจบซะแล้วเพราะว่ามีการประเมินจากนักกฎหมายหลายๆคนก่อนหน้านี้บอกว่าอาจจะเจ็บหนักจะจ่ายเป็นหลักล้านล้านดอลลาร์สหรัฐตอนนี้พอเขาตัดสินใจจ่าย 16,700 ล้านถ้าคิดเป็นตัวเลขรายได้มันคือรายรับของเมตาแค่เดือนเดียวแต่เป็นกำไรในช่วงแค่ประมาณ 3-4 เดือนจากเดิมที่เคยประเมินกันไว้ว่าก้อนใหญ่ถ้าเกิดโดนจริงๆ29รัฐอาจจะเหมือนกับกำไรในช่วง1ปีจะตัดเรียกว่ากำไรที่จะไปพัฒนาพวก AI อาจจะหายไปเลยตอนนี้ก็เลยได้ทางออกเรียบร้อยแล้ว
1: อ๋อก็จ่ายเลยนะครับส่วนบ้านเราเนี่ยก็มีคดีที่ฟ้องเมตาเหมือนกันนะครับเป็นคดีอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือของสภาองค์กรของผู้บริโภคแต่ว่าจะเป็นในกรณีที่เมตาเองก็มีการกล่าวหานะครับว่าเป็นแพลตฟอร์มที่อาจจะละเมิดสิทธิของผู้บริโภคโดยเฉพาะในเรื่องของด้านการเงินในเชิงนั้นแล้วก็ศาลเนี่ยมีการเลื่อนไต่สวนไปเดือนพฤศจิกายนจริงๆก็จะมีกำหนดในเดือนนี้ที่ผ่านมาช่วงต้นเดือนนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นคดีในบ้านเราก็ต้องติดตามเหมือนกัน
2: ครับหลายประเทศเลยสำหรับเมตานะครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องของการฟ้องร้องคดีในเมตาที่สหรัฐอเมริกานะครับมาดูกันที่ความเคลื่อนไหวในเอเชียกันบ้างที่ญี่ปุ่นครับไปดูปฏิบัติการร่วมแรงร่วมใจที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อคนจำนวนมากร่วมมือกันครับย้ายปราสาทด้วยมือเปล่าคุณผู้ชมย้ายปราสาทด้วยมือเปล่าเขาบอกว่าตอนนี้ทำสำเร็จไปแล้วขั้นหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับ
0: เป็นภาพรวมๆแบบน่าประทับใจทีเดียวเกิดขึ้นที่อาโอโมริทางตอนเหนือของญี่ปุ่นนะคะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอนุรักษ์ปราสาทเก่าแก่อายุกว่า400ปีแล้วแล้วก็เป็นหนึ่งในปราสาทเก่าแก่ที่เหลืออยู่ประมาณ10แห่งที่ยังคงรักษามาได้อย่างดีจนถึงทุกวันนี้ค่ะเป็นภาพที่อาสาสมัครนะคะมีทั้งชาวญี่ปุ่นแล้วก็บรรดานักท่องเที่ยวเนี่ยรวมๆถึงประมาณ 1,800 คนนะคะพร้อมใจกันออกแรงดึงเชือกย้ายอาคารหอคอของปราสาทฮิโรซากิอยู่ที่จังหวัดอาโอโมริน้ำหนักเนี่ยประมาณ360ตันก็ค่อยๆดึงให้ตัวปราสาทตัวหอคอยเคลื่อนกลับสู่ตำแหน่งเดิมที่เคยอยู่บนกำแพงหินปฏิบัติการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการย้ายปราสาท คืนสุฐานเดิมที่อาสาสมัครที่เราเห็นออกแรงกันอยู่เมื่อสักครู่

0: ี้เนี่ยไม่ใช่ใครก็ได้สมัครเข้ามาแล้วเขาจะสุ่มเลือกมานะคะแล้วเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มละ80คนช่วยกันออกแรงค่อยๆดึงเชือกย้ายหอคอยขยับได้ทีละนิดทีละนิดการใช้แรงงานคนช่วยเคลื่อนหอคอยปราสาทเนี่ยจะเป็นระยะทาง5เมตรเริ่มต้นตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็สิ้นสุดเมื่อวานนี้หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะมาใช้เป็นเครื่องจักรกลกับแม่แรงไฮดรอลิกขนาดใหญ่มารับช่วงต่อย้ายตัวของหอคอยไปสู่จุดเดิมห่างจากตรงนี้ไปรวมๆประมาณ 70-80 เมตรนะคะมีภาพให้ชมอีกมุมนึงเร่งความเร็วให้ดูเป็นส่วนฐานแล้วก็กลไกต่างๆที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายโครงสร้างขนาดใหญ่อันนี้ซึ่งถ้าย้อนไปปี2015หอคอยปราสาทฮิโรซากิเนี่ยถูกย้ายออกจากฐานเดิมเป็นครั้งแรกตอนนั้นให้เจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมแซมบูรณะกำแพงหินโบราณที่เสียหายจากแผ่นดินไหวนะคะก็เลยต้องย้ายทีนี้ทั้ง2ครั้งใช้นวัตกรรมผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่พวกไฮดรอลิกต่างๆกับภูมิปัญญาโบราณที่เขาเรียกว่าฮิกิยะเป็นการยกตัวอาคารไม้โบราณแบบทั้งหลังยกไปขึ้นบนรางเหล็กโดยไม่ต้องถอดแยกชิ้นส่วนปราสาทฮิโรซากิสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1611ยุคเอโดะนะคะแล้วก็ถือเป็นหนึ่งในโบราณสถานสำคัญระดับชาติของญี่ปุ่นต้องบอกว่ามีนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศไปมีส่วนร่วมกับภารกิจนี้ด้วยแล้วเขาก็ตื่นเต้นกันมากมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติเงี้ยนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นว่าแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ80คนเชือกที่ขึงแต่ละจุดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเชือกยาว30เมตรแล้วก็ออกแรงพร้อมๆกันคงไม่ได้เป็นกิจกรรมที่จะได้มีโอกาสไปร่วมด้วยบ่อยๆเน
1: า
0: ะ
1: ก็จริงๆการย้ายบ้านแบบฮิกิยะแบบนี้ยังมีอยู่ในญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมแล้วก็มีเป็นสมาคมการย้ายบ้านฮิกิยะเลยสร้างมาต่อตั้งมาสักประมาณตั้งแต่ช่วงปี40กว่าๆเนี่ยครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ถ้าไปดูในเว็บไซต์เขาจะขึ้นเขียนไว้เลยนะบอกว่าก็ยอมรับว่าคนที่ย้ายบ้านด้วยวิธีนี้ลดลงไปจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่อนุรักษ์เอาไว้มันจะหายไปแต่ข้อดีก็คือไปทั้งอาคารไงไม่จำเป็นต้องแบบรื้อแล้วก็ไปประกอบใหม่โดยเฉพาะเป็นอาคารที่แบบเป็นโบราณสถานหรือว่าสิ่งที่อยากจะอนุรักษ์เอาไว้ก็ยกไปได้ทั้งอาคารเลยนะครับเผื่อว่าใครสนใจก็อยากจะย้ายบ้านทั้งหลังในบ้านเรา ลองเข้าไปในเว็บไซต์ของสมาคมแล้วก็เชิญผู้เชี่ยวชาญมาย้ายในบ้านเราได้
0: เรือไทยเป็นต้น
1: แต่ว่าค่าใช้จ่ายเดี๋ยวไปดูอีกทีนะครับอีกเรื่องน่าสนใจจากญี่ปุ่นเช่นเดียวกันนะครับปีนี้เราได้เห็นสภาพอากาศค่อนข้างรุนแรงนะครับส่งผลกระทบหลายพื้นที่ทั่วมุมโลกบางประเทศก็ต้องเผชิญกับอากาศร้อนทำลายสถิติกันไม่น้อยเลยนะครับหนึ่งนั้นก็คือที่ญี่ปุ่นนะครับก็ต้องบอกว่ากว่าจะผ่านหน้าร้อนนี้ไปหลายคนเนี่ยคงรู้สึกว่ามันยากลำบากเสียเหลือเกินนะครับ
0: หลายที่ร้อนรายงานกันไปเนาะ37-38จะไปแตะ40องศาเซลเซียสหลายๆคนเขาเลยพยายามหาวิธีคลายร้อนให้ตัวเองกันแล้วเดี๋ยวนี้คุณผู้ชายในญี่ปุ่นเขาบอกว่าแหวกขนบค่านิยมแบบเดิมๆตอนนี้พากันเข้าคลินิกกำจัดขนกันทั่วหน้าค่ะภาพแบบนี้เกิดขึ้นตามคลินิกกำจัดขนหลายแห่งทั่วญี่ปุ่นปกติเราเห็นแบบนี้เราก็จะคิดว่าเป็นผู้หญิงเข้าไปรับบริการแต่ว่าเป็นภาพของคุณผู้ชายทั้งหลายนะคะที่พากันเข้าไปใช้บริการนอนให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญกำจัดขนหน้าแข้งจนขาเนี่ยเรียบเนียนแบบนี้เขาบอกว่าเหตุผลที่มาทำแบบนี้เพราะอยากระบายความร้อนลดความไม่สบายตัวจากเหงื่อเพราะว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยญี่ปุ่นเจออากาศร้อนจัดอุณหภูมิฤดูร้อนถ้าดูปีที่แล้วเนี่ยก็ไปแตะ 41.8 องศาเซลเซียสทุบสถิติสูงที่สุดตลอดกาลแต่ปีนี้ก็คลื่นความร้อนก็เจอกันหลายพื้นที่ปกคลุมกันกินเวลามาเป็นนานเป็นสัปดาห์สัปดาห์นะคะกระแสเนี่ยก็เลยนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในหมู่ชายชาวญี่ปุ่นหลายคนไม่ลังเลแล้วเดี๋ยวนี้ที่จะไปทำงานในสำนักงานไปออฟฟิศแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นในชีวิตประจำวันเพราะว่าเมื่อก่อนอาจจะมีมุมมองว่าแต่งตัวใส่กางเกงขาสั้นเนี่ยเหมือนเป็นเด็กๆหรือวัยรุ่นหรือว่าใส่ขาสั้นก็ใส่ตอนไปทะเลเท่านั้นเดี๋ยวนี้นิยมใส่ขาสั้นแล้วก็เลยกลายเป็นว่าขาที่เรียบเนียนเนี่ยนอกจากจะช่วยให้เหงื่อมันระเหยง่ายเขายังรู้สึกว่าร่างกายสะอาดสะอ้านด้วยซึ่งมีผลสำรวจจากแพลตฟอร์มออนไลน์ด้านความงามรายใหญ่ของญี่ปุ่นเขาพบด้วยว่าผู้ชายกว่า1ใน4ที่ตอบแบบสอบถามเคยใช้บริการกำจัดขนช่วงขาในช่วง12เดือนที่ผ่านมาทีนี้ทางคลินิกเองเขาบอกว่าคลินิกกำจัดขนเนี่ยนะเปิดร้านมา11ปีปกติคิวไม่ได้จะเต็มอะไรขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนแห่มาใช้บริการจำนวนมากบางวันเขาบอกว่าจองคิวยากมากก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนค่านิยมของสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยแล้วก็เป็นจะบอกว่าเป็นผลกระทบของ โลกร้อนได้ไหมนะที่อากาศร้อนขึ้นพฤติกรรม

0: คนก็เปลี่ยนไปตามคือปกติอะถ้าเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นเท่าที่เข้าใจที่ผ่านมาก็คือเขานิยมที่จะแบบให้ร่างกายไม่มีขนคืออย่างขนแขนขนมือเนี่ยเราอาจจะเฉยๆแต่ถ้าญี่ปุ่นสาวๆเขาก็จะแว็กออกหรือโกนออกกันแต่ตอนนี้ไปถึงผู้ชายแล้ว มันจะช่วยลดร้อนได้จริงๆเหรอคะถามคุณผู้ชาย
1: จริงๆคือประเด็นเรื่องนี้มันมีสิ่งที่นอกเหนือจากการที่ผู้ชายหลายคนอาจจะมองว่ามันสบายขึ้นแล้วเนี่ยมันประเด็นเรื่องของคำที่เรียกว่าซึเนฮาระหรือว่าการที่ขนหน้าแข้งทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจในที่ทำงานซึ่งมันมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นในหลายบริษัทแล้วและเป็นสุภาพสตรีที่ร้องเรียนว่ามันมีช่วงนึงจำได้ไหมครับที่โตเกียวเขาอนุญาตให้ผู้ชายใส่กางเกงขาสั้นมาทำงานได้แล้วก็ผู้หญิงหลายคนมองว่าการได้เห็นขนหน้าแข้งของผู้ชายมันไม่เหมาะสมมันก็เลยมีคำใหม่เกิดขึ้นที่เรียกว่าซึเนฮาระนี่แหละฮารัสนี่แหละนะครับแล้วก็ถูกร้องเรียนกันเยอะเหมือนกันก็อาจจะทำให้บางคนก็โอเคยอมไปทำแบบนี้ก็ได้เพื่อที่จะกำจัดขนหน้าแข้งไปแล้วมันยังมีประเด็นเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศด้วยเพราะส่วนที่หลายคนบอกว่าในขณะที่ผู้ชายเนี่ยใส่ขาสั้นได้โชว์ขนหน้าแข้งได้แต่สังคมญี่ปุ่นก็ยังคงคาดหวังว่าผู้หญิงจะต้องใส่สวมถุงน่องอยู่
2: ครับแต่ของบ้านเราจริงๆมันก็มีมาสักพักเนาะแต่ว่าจะเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลมากกว่าที่เขามองว่าจริงๆแล้วการไม่มีขนมันก็อาจจะสบายมากกว่าแต่สำหรับคนที่เขาอาจจะมีขนเยอะแล้วบ้านเรามันอากาศร้อนอยู่แล้วคลินิกเสริมความงามในบ้านเราเนี่ยปกติคิวก็เยอะเหมือนกันแล้วก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงก็เยอะเหมือนกันลักษณะแบบนี้เลยนะครับ
1: แต่คุณไม่ติดใช่ไหมคุณวินิษฐาคุณศิริมา
0: อาจจะดูแลผิวง่ายกว่าไหมเพราะไม่มีขนมากกว่า
1: หมายถึงว่าได้เห็นถ้าเห็นขนหน้าแข้งผมกับคุณพัทรชัยเนี่ย
0: ไม่เป็นไรเพราะ
1: ไม่เป็นไรใช่ไหม
3: ไม่ได้มอง
1: ไม่ได้มอง
2: เออที่จริง
3: เออต้องมองหน้าไม่ได้มองหน้าแข้ง
0: ผมไม่ก้มลง
2: ไปไม่ติดไม่ติด
3: อาจจะแล้วแต่ผู้หญิง
1: มุมมอง
3: แต่ละประเทศไม่เหมือนกัน
1: ใช่มุมมองของแต่ละคนก็ต่างกันไปแต่ละประเทศก็ต่างกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณนิธา
0: ขอบคุณครับ
3: คุณผู้ชมคะกลับมาที่บ้านเรานะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้ชุมชนซอยวัดประชาระบือธรรมย่านดุสิตกลางดึกเลยค่ะส่งผลทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายรวม9หลังนะคะแล้วก็มีชายคนนึงถูกไฟไหม้เล็กน้อยค่ะช่วงคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ชุมชนในซอยวัดประชาระบือธรรมถนนพระราม5แขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตหลังจากได้รับแจ้งนะคะเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและก็กู้ภัยบางโพเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้บ้านเรือนประชาชนปลูกติดกันหลายหลังนะคะส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้แล้วก็ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเจ้าหน้าที่ระดมใช้น้ำฉีดสกัดป้องกันไม่ให้เพลิงลุกลามใช้รถน้ำมากกว่า30คันฉีดตามซอยต่างๆของชุมชนทั้งจุดเกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะเจ้าหน้าที่สามารถคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดแล้วก็เพลิงสงบนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังระดมน้ำฉีดหล่อเลี้ยงเพื่อป้องกันไม่ให้ประทุซ้ำนายฐานพงษ์คำทองผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิตเปิดเผยนะคะว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งหลังอะค่ะรวม6หลังคาเรือนเสียหายบางส่วนจำนวน3หลังคาเรือนในที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บ1คนเป็นเพศชายมีอาการถูกไฟลวกเล็กน้อยนะคะอาสาสมัครปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุไม่ประสงค์ไปโรงพยาบาลหลังเกิดเหตุค่ะสำนักงานเขตดุสิตได้มีการจัดตั้งพื้นที่ที่บริเวณวัดประชาระบือธรรมและโรงเรียนวัดประชาระบือธรรมให้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบซึ่งคาดว่าจะมีผู้ที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงประมาณ10ถึง15หลังคาเรือนทั้งเขตจะดูแลไปจนกว่าประชาชนจะกลับเข้าไปยังที่พักได้ตามปกติค่ะ
4: ใช่ครับทั้งโรงเรียนวัดประชาระบือธรรมและก็ทางวัดประชาระบือธรรมครับก็มีบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นแหละครับ1รายก็ไม่ประสงค์ที่จะไปแล้วก็มีลื่นล้มบ้างฮะไม่มีเสียหายเยอะครับ
3: ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็เปิดเผยนะคะบอกว่าขณะเกิดเหตุช่วงเวลาสักประมาณ 5:00 น.อะค่ะตัวเองเนี่ยกำลังจะเข้านอนแต่ว่าได้กลิ่นไหม้จึงออกมาดูนอกบ้านก็ได้ยินเสียงคนเรียกขอความช่วยเหลือก่อนที่จะเห็นแสงเพลิงลุกไหม้ซึ่งปลูกอยู่ใกล้กับบ้านของตัวเองทำอะไรได้บ้างก็รีบทำนะคุณผู้ชมเขาบอกว่ารีบเก็บทรัพย์สินทั้งของมีค่าทั้งเอกสารสำคัญพัดลมแล้วก็หนีออกจากบ้านก็บอกว่าค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็คงจะต้องพักอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วก็ค่อยกลับเข้าไปตรวจสอบสภาพบ้านของตัวเองว่าเป็นยังไงค่ะ
5: อยู่ในบ้าน

0: ำลังจะนอนค่ะพี่แล้วมันได้กลิ่นเหม็นไหม้เพราะว่าปกติมันจะได้กลิ่นแบบนี้มาก็หลายรอบอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วก็พอออกมาพอก่อนจะออกมาก็มีคนมาเรียกประธานชุมชนว่าช่วยไปดับไฟหน่อยก็เลยลงกันมาดูก็คือมันไหม้แล้วค่ะ
1: สำหรับสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าเก็บวัตถุพยานพร้อมกับสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์และเจ้าของบ้านเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ
2: คุณผู้ชมมาดูกันที่เรื่องของอาหารการกินกันบ้างนะครับทุกวันนี้หลายคนใส่ใจเรื่องของสุขภาพเพิ่มมากขึ้นเวลาจะไปเลือกซื้อผักที่ตลาดอย่างเช่นผักกาดขาวผักสลัดบางคนก็ถามแม่ค้าเลยไอ้ผักนี่มาจากที่ไหน
3: ครับ
2: มาจากเชียงใหม่มาจากเหนือหรือว่ามาจากจีนกันแน่ถามว่าทำไมถึงต้องใส่ใจเพิ่มมากขึ้นเพราะล่าสุดมันมีประเด็นที่น่าสนใจคุณผู้ชมหลังจากที่จีนเนี่ยเขาไปพบการใช้ฟอร์มาลีนครับเพื่อรักษาความสดของผักระหว่างการขนส่งทีนี้ก็เลยทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเราต้องมีการยกระดับการตรวจสอบต้นเพิ่มมากขึ้นจากการที่อย.เนี่ยไปสุ่มตรวจผักทั้งด่านนำเข้าแล้วก็รวมไปถึงตลาดเป็นตลาดค้าส่ง42ตัวอย่างด้วยกันยังไม่พบฟอร์มาลีนนะครับแต่ว่าข่าวนี้ก็มีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเพราะว่าผักที่มาจากจีนก็มีขายในตลาดหลายแห่งเลยครับ
4: สวัสดีค่ะภาพคนงานยกผักกาดขาวสุ่มลงในกะละมังน้ำยาก่อนโยนขึ้นรถบรรทุกพ่วงกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในจีนหลังบล็อกเกอร์สายลงพื้นที่เผยแพร่คลิปกล่าว
2: คุณผู้ชมบางส่วนอาจจะได้เห็นคลิปนี้กันแล้วนะครับเพราะว่าในโลกออนไลน์ก็มีการแชร์กันแล้วก็พูดถึงกันเยอะมากๆเลยเป็นคลิปของบล็อกเกอร์ชาวจีนครับบันทึกภาพของเกษตรกรผู้ปลูกผักกาดขาวในมณฑลเหอเป่ยประเทศจีนที่เขานำเอาผักกาดขาวจุ่มลงไปในฟอร์มาลีนครับเขาบอกว่าภาพนี้บันทึกไว้ได้เนี่ยเป็นลักษณะของการเอาผักกาดขาวไปจุ่มในฟอร์มาลีนเพื่อให้ผักเนี่ยมีสภาพที่สวยงามสดแล้วก็ยืดอายุได้นานขึ้นก่อนที่เขาจะนำขึ้นรถเพื่อส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าครับพอคลิปนี้มันมีการแชร์กันมีการพูดถึงกันค่อนข้างมากเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็สร้างความกังวลให้กับผู้บริโภคเพราะว่าฟอร์มาลีนเนี่ยมันเป็นสารต้องห้ามใช้ในอาหารแล้วก็ถูกจัดว่าเป็นสารก่อมะเร็งด้วยขณะที่ปัจจุบันไทยก็นำเข้าสินค้าเกษตรจากจีนมากกว่า1ล้านตันต่อปีโดยเฉพาะผักกาดขาวผักสลัดที่มีการวางจำหน่ายในตลาดหลายแห่งในตัวเมืองของจังหวัดเชียงใหม่เรื่องนี้นักวิชาการสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุบอกว่าที่ผ่านมาเคยมีการสุ่มตรวจผักกาดขาวคะน้ามะเขือเทศแล้วก็ใบกระเพราจากหลายแห่งที่มาในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดลำพูนจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีสารตกค้างครับทั้งยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้ายาฆ่าเชื้อราหากผู้บริโภคเนี่ยอยากตรวจสอบเบื้องต้นให้สังเกตจากกลิ่นหากผักเนี่ยมีกลิ่นฉุนคล้ายกับสารเคมีหรือเมื่อสัมผัสแล้วเกิดอาการระคายเคืองให้หยุดบริโภคทันทีครับ
5: จีนใช้ลักษณะของการจุ่มฟอร์มาลีนไปเลยอันนั้นก็เรียกว่าค่อนข้างจะหนักหนามากๆเพราะเชื่อว่าความข้นของการตกค้างของสารฟอร์มาลีนเนี่ยกับตัวผักกาดขาวเนี่ยน่าจะมีความข้นที่สูงพอควรเลยล่ะสิ่งที่ตามมาคือเหตุเกิดของจีนเนี่ยประมาณวันที่22ที่มีการเผยแพร่ถ้ามานับถึงวันนี้ก็ประมาณ4วันนั่นหมายความว่าถ้ามีการจุ่มสารเคมีตรงนี้แล้วและเขามีการพูดง่ายๆคือการใส่ถุงซีลมัดต่างๆเนี่ยแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการขนส่งแล้วก็ในการเก็บรักษาด้วยถ้ามาถึงบ้านเราคำถามคือเราจะมีวิธีการใดบ้างที่สามารถช่วยในการtrack เรื่องของ traceability ได้ว่ามันไปถึงไหนแล้ว
2: ด้านประธานสมาพันธ์ SME ภาคเหนือครับก็บอกว่าอยากให้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการแบบ one stop service ไปเลยครับเพื่อเป็นการบูรณาการการตรวจสอบสารตกค้างในสินค้าเกษตรของทั้งสองประเทศเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สารตกค้างหลุดรอดไปถึงมือผู้บริโภคครับ
6: ในเวทีการเจรจานะครับเราต้องมีความเข้มงวดมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะให้ความสำคัญกับสิ่งที่กระทบทั้งด้านสุขภาวะด้านสุขภาพของคนไทยและก็ผู้ประกอบการของคนไทยทีนี้ในส่วนของเอกชนเองอยากจะให้ตั้งวันคอมมานนะครับคือศูนย์ประสานงานเดียวนะครับอย่างที่ได้นำเสนอว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่หลายส่วนด้วยกันนะครับทั้งอย.เองนะครับอย.เองเนี่ยก็ต้องดูขั้นตอนการตรวจตั้งแต่ก่อน

0: ข้าด่านศุลกากรก็ต้องควบคู่ประสานงานกับอย.ว่าพิกัดถูกต้องมาจากที่ไหนแล้วไม่มีสารตกค้างจริงนะ
1: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับบอกว่าเบื้องต้นก็ได้มีการกำชับให้กรมวิชาการเกษตรต้องประสานงานกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือว่ามกอช.แล้วก็สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.อย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นความเข้มงวดในการตรวจสอบผักนำเข้าให้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการอย.ระบุแบบนี้บอกว่าณเวลานี้ก็มีการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผักนำเข้าเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยทางอย.บอกว่าจะเร่งสุ่มตรวจผักกาดขาวที่จำหน่ายในประเทศโดยผลตรวจเบื้องต้นณวันที่25สิงหาคมจากด่านอาหารและยา3แห่งแล้วก็ตลาดค้าส่ง2แห่งรวมทั้งหมด42ตัวอย่างยังไม่พบการปนเปื้อนฟอร์มาลีนแล้วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังและสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องนะครับการตรวจที่ด่านอาหารและยา3แห่งได้แก่เชียงของเชียงแสนแล้วก็ท่าเรือกรุงเทพครอบคลุมผักหลายชนิด22ตัวอย่างด้วยกันส่วนตลาดค้าส่ง2แห่งก็มีการไปตรวจผักกาดขาว20ตัวอย่างเป็นผักนำเข้า11ตัวอย่างแล้วก็ในประเทศ9ตัวอย่างครับหากการตรวจเบื้องต้นพบเข้าข่ายต้องสงสัยก็จะส่งตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการแล้วก็จะไปควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องทันทีซึ่งเรื่องของฟอร์มาลีนยืนยันนะครับว่าไทยไม่อนุญาตให้นำมาใช้แช่พ่นหรือรักษาความสดของอาหารโดยอาหารที่มีการใช้เป็นอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือว่าจำหน่ายในประเทศไทยแนะนำประชาชนแบบนี้บอกว่าควรจะเลือกสินค้าหรือว่าแหล่งที่น่าเชื่อถือและที่สำคัญหากได้ผักผลไม้มาแล้วก็ควรจะล้างให้สะอาดก่อนรับประทานด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่ามีการกำชับให้กรมการค้าภายในตรวจสอบสินค้าปลายทางเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ
2: ก็ต้องดูแลผักกาดหอมเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลที่เราได้มาตอนนี้ว่าที่ประเทศรอบๆเราก็มีประเด็นปัญหาเรื่องนี้เราก็คงให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษแต่อย่างที่เรียนค่ะเราไม่ใช่ต้นทางต้นทางก็ต้องเป็นคนที่ดูแลการนำเข้านะคะแล้วก็ในเรื่องของสินค้าเกษตรที่อาจจะมีประเด็นปัญหาเรื่องการปลอมปนของสารอย่างในเรื่องของสุขอนามัยเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องเป็นทางกรมวิชาการเกษตร
1: มีข้อมูลจากกรมศุลกากรนะครับรายงานบอกว่าไทยนำเข้าผักกาดขาวรวมกับผักตระกูลกะหล่ำทั้งแบบสดและก็แช่แข็งจาก4ประเทศก็คือออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นและก็ลาวโดยในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายนปีนี้ครับนำเข้าจากจีนสูงสุดเนี่ย 74,000 ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า963ล้านบาทหรือเกือบทั้งหมดของปริมาณนำเข้ารวมครับไม่ใช่ที่ไทยเท่านั้นนะครับทางการจีนก็ได้มีการสั่งหน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศให้ไปสุ่มตรวจผักกาดขาวและก็ผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้านทางการมณฑลเหอเป่ยก็กำลังเร่งสอบสวนนะครับพร้อมทั้งติดตามเส้นทางการกระจายสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้ผักปนเปื้อนเข้าสู่ตลาดด้วยครับ
3: คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันศาสตร์จีนนะครับวันนี้เป็นวันศาสตร์จีนเมื่อวันนี้ก็จะเป็นวันจ่ายช่วงเวลานี้ก็น่าจะเป็นช่วงของการไหว้เจ้าที่แล้วก็ตีจูเอี๊ยะนะครับก่อน 8:00 น.แต่บรรยากาศเมื่อวานนี้ครับตามท้องตลาดต่างๆที่เป็นวันจ่ายเนี่ยก็พบว่าค่อนข้างคึกคักทีเดียวนะครับผู้ค้าบางคนบางพื้นที่ก็บอกว่าราคาสินค้าขยับเพิ่มขึ้นแต่ยอดสั่งซื้อลดลงครับดูกันไปในแต่ละพื้นที่นะครับชาวไทยเชื้อสายจีนที่นครสวรรค์ทยอยออกไปซื้อของไหว้ล่วงหน้าก่อนถึงเทศกาลศาสตร์จีนครับบรรยากาศในตลาดก็คึกคักพบว่าสินค้าบางรายการปรับสูงขึ้นเล็กน้อยอย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็เป็ดขยับขึ้นประมาณ 10-20 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่เครื่องเส้นไหว้บางรายการก็เริ่มทยอยปรับราคาขึ้นตามต้นทุนเหมือนกันทำให้ประชาชนเลือกซื้อของเส้นไหว้ในปริมาณที่พอเหมาะลดรายการที่ไม่จำเป็นออกไปพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าราคาปีนี้สินค้าคือมันก็ราคาขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับมันก็มาจากหลายปัจจัยทั้งต้นทุนการขนส่งรวมถึงราคาสินค้าจากหน้าฟาร์มเช่นเนื้อหมูก็จะปรับขึ้นครั้งละประมาณ 2-4 บาทต่อกิโลกรัมหมูเนื้อแดงขายอยู่ที่ประมาณ 150-160 บาทต่อกิโลกรัม3ชั้น 160-170 บาทต่อกิโลกรัมกระดูกอ่อนประมาณ180บาทต่อกิโลกรัม ส่วนไข่ไก่ปรับขึ้นเฉลี่ยประมาณ 5-6

0: บาทต่อแผงหรือประมาณ 10-20 สตางค์ต่อฟองขึ้นอยู่กับขนาดครับไปต่อกันที่เชียงใหม่นะครับบรรยากาศวันจ่ายเทศกาลศาสตร์จีนที่ตลาดวโรรสก็มีชาวไทยเชื้อสายจีนไปซื้อของกันคึกคักเช่นกันจากการสำรวจพบว่าราคาของไหว้ปีนี้ส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับปีที่แล้วแต่วัตถุดิบเครื่องปรุงรสซอสซีอิ๊วเต้าเจี้ยวน้ำมันหอยน้ำมันพืชปรับราคาขึ้นตั้งแต่ช่วงที่น้ำมันแพงครับแล้วก็แม้ราคาน้ำมันจะลงแล้วแต่ราคาสินค้ากลุ่มนี้ไม่ได้ลงตามผู้ประกอบการต้นทุนก็เพิ่มขึ้นครับ
1: ต้นทุนนี่สูงขึ้นนิดนึงแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นหมูก็ขึ้นใช่ไหมคะแล้วพวกเครื่องปรุงอะไรพวกนี้ก็ขึ้นแต่ว่าเราก็คิดลูกค้าราคาปกติ
2: ยังขายราคาเดิม
1: ราคายังขายเดิมหน้าร้านปัจจุบันราคาเดิมทุกวันกับราคาย
2: กตัวอย่างนิดนึงครับ
1: อย่างเป็ดพะโล้ตัวละ480ค่ะเป็ดอบตัวละ480แล้วก็หมูกรอบก็กิโล750ก็ไก่อบกิโลละ300ไก่ต้มตัวนึง250ตัวใหญ่ก็300
0: เพราะว่าด้านเจ้าของร้านเป็ดพะโล้บอกว่ายอดสั่งซื้อปีนี้ยังปกติครับแม้ต้นทุนเครื่องปรุงมันจะเพิ่มสูงขึ้นก็ตามแต่เมื่อยอดขายยังไม่ได้ลดลงมากนักก็สามารถขายในราคาเดิมได้เป็ดพะโล้แบบนี้ครับตัวหนึ่ง450บาทถ้าเป็นไก่ต้มตัวละ250บาทหมูกรอบเมื่อกี้นี้โอ้กิโลกรัมละ700บาทหมูต้มนะครับกิโลกรัมละ500บาทส่วนขนมสำหรับไหว้นะครับอย่างเช่นสาลี่ถ้วยฟูราคาลูกละ 30-50 บาทนะครับขนมเทียนลูกละ6บาทขนมเข่งลูกละ10บาทเป็นต้นสำหรับยอดสั่งจองของไหว้ประเภทเป็ดไก่และหมูก็ถือว่าลดลงไปอยู่บ้างประมาณ 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากที่วันจ่ายปีนี้ตรงกับวันทำงานนะครับเมื่อวานนี้ก็ทุกคนไปทำงานกันก็ทำให้หลายครอบครัวไม่สามารถที่จะเดินทางกลับไปร่วมในเรื่องของเทศกาลศาสตร์จีนได้ขณะที่ลูกค้าประจำยังคงสั่งซื้อในปริมาณใกล้เคียงเดิมแต่ไม่ได้สั่งเผื่อไว้รับประทานเหมือนกับในช่วงปีที่ผ่านๆมานะครับ
3: คือจริงๆบรรยากาศที่ตลาดก็คึกคักมากๆนะคะเมื่อวานนี้เรา3คนก็ไปเดินตลาดกันก็ไปเห็นว่าหลายคนก็ให้ความสำคัญกับวันศาสตร์จีนนะบางคนเนี่ยที่ฉันไปสอบถามเขาเตรียมเงินมาเท่าไหร่บางคนบอกว่า 3,000 5,000 บางคนสูงถึง 8,000 ก็มีนะคุณผู้ชมเงินสะพัดค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับเทศกาลนี้นะคะคุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องนึงที่ต้องย้ำเตือนกันอยู่ตลอดเวลานะคะตำรวจเองก็ออกมาเตือนค่ะโดยเฉพาะนักศึกษาที่ต้องเฝ้าระวังขบวนการคอลเซ็นเตอร์ที่จะหลอกโอนเงินนะคะล่าสุดมีกรณีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจังหวัดปทุมธานีค่ะถูกหลอกให้โอนเงินกว่า2ล้านบาทค่ะนายตีเลิศอายุ65ปีเป็นชาวจังหวัดเพชรบุรีพร้อมกับญาตินำหลานชายอายุ18ปีเป็นนักศึกษาปี1มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์บังคับให้วิดีโอคอลนานกว่า48ชั่วโมงคุณผู้ชม2วันเต็มๆนะคะเพื่อหลอกให้พ่อโอนเงินครั้งละ1ล้านบาทจำนวน2ครั้งเข้าบัญชีของผู้เสียหายหลังจากนั้นเนี่ยก็บังคับให้ผู้เสียหายไปเบิกเงินสดที่ธนาคารเพื่อนำไปส่งมอบให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์พ่อก็โอนให้2ครั้งผู้เสียหายเล่าแบบนี้คุณผู้ชมเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นวันที่17สิงหาคมโดยได้รับสายจากบุคคลที่อ้างว่าเป็นพนักงานค่ายมือถือและก็แจ้งว่ามีคนนำเลขบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองไปเปิดหมายเลขใหม่แล้วก็นำไปโปรโมทเว็บพนันพร้อมกับให้ไปแจ้งความที่สภ.นางรองจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อแสดงความบริสุทธิ์หรือจะแจ้งความทางออนไลน์ก็ได้จากนั้นผู้ก่อเหตุก็พยายามข่มขู่แล้วก็ให้แอดไลน์เพื่อวิดีโอคอลกับชายที่ใส่ชุดตำรวจชายที่ใส่ชุดตำรวจนะคะคุณผู้ชมก็ถือกระดาษแผ่นสีขาวแล้วก็พูดข่มขู่อยู่ตลอดเวลาไม่ให้วางสายโดยให้ผู้เสียหายเนี่ยติดต่อครอบครัวเพื่อโอนเงินมาให้จำนวน2ล้านบาทโดยอ้างว่าตนเองเนี่ยติดสอบนักเรียนทุนต้องไปเรียนที่ออสเตรเลียด้วยความกลัวจึงหลงเชื่อทำตามที่บอกโดยให้พ่อโอนเงินมาให้2ล้านบาทนะคะแล้วก็ตนเองก็ไปเบิกเงินสดที่ธนาคาร2ล้านบาทเอามาให้ผู้ก่อเหตุที่หน้าคอนโดเมื่อส่งมอบเงินเสร็จก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยค่ะ
4: โอนมาให้วันที่17ครับ1ล้านเขาก็เลยแบบโอนมาปุ๊บเขาเลยให้ผมออกไปเลยออกไปกดเงินเอามาให้เขาเลยครับที่หน้าคอนโดครับ
5: แล้วตอนนั้นเราบอกพ่อกับแม่ว่าไง
4: ก็บอกว่าเรียนสอบติดไปออสเตรเลียครับ ครับติดทุน
5: ครับแม่ก็เชื่อ
4: ครับ
3: นายตีเรอร์ที่ได้รับมอบหมายจากพ่อของผู้เสียหายก็บอกว่าหลานชายเนี่ยเพิ่งเข้ามาเรียนในกรุงเทพก็เลยตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ส่วนพ่อของผู้เสียหายที่โอนเงินให้เนื่องจากพ่อเนี่ยเชื่อว่าลูกได้ทุนเรียนต่างประเทศจริงๆจึงโอนเงินมาให้เพราะว่าในอดีตเนี่ยพ่อของผู้เสียหายเองก็เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนก็เลยคิดว่าไม่น่าจะถูกหลอกค่ะ
6: นะคะพอจะรู้บ้างว่าลูกมาเรียนแล้วอาจจะก็เคยไปดูงานต่างประเทศนักเรียนแลกเปลี่ยนก็ให้ใจแล้วก็เลยไม่ได้สอบถามอะไรมาก
7: ก็เลยเชื่อ
6: เลยเชื่อหรือว่ามันเรื่องต่อเนื่องกัน
3: ทางด้านพันตำรวจเอกวิษณุรักษ์พรหมเมธรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีแล้วก็รักษาการแทนผู้กับการสภ.คลองหลวงก็บอกนะคะว่าแผนประทุษกรรมยังคงเป็นรูปแบบเดิมเลยค่ะหลอกให้กลัวแสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็อ้างว่าผู้เสียหายเนี่ยเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินยาเสพติดการส่งของผิดกฎหมายแล้วก็ให้คุยกับผู้ปกครองว่าได้รับทุนการศึกษาให้ครอบครัวโอนเงินมาเป็นค่าธรรมเนียมดังนั้นจึงฝากเตือนไปถึงผู้ปกครองค่ะการจะได้รับทุนการศึกษาเนี่ยควรจะถามสถานศึกษาหรือว่าหน่วยงานที่จะให้ทุนป้องกันการถูกหลอกค่ะ
8: ฝากเตือนไปถึงท่านผู้ปกครองนะครับในการจะได้รับทุนการศึกษาหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยควรที่จะติดต่อสถาบันการศึกษาหรือว่าหน่วยงานที่จะให้ทุนหรืออะไรอย่างนี้ก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับแล้วก็ต้องเอกใจคอยตระหนักคิดอยู่สักนิดนึงเพราะเงินไม่ค่อยไม่ใช่น้อยนะฮะรวมถึงเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับก็มีข้อสังเกตนิดนึงว่าน้องเนี่ยได้ถูกแก๊งหลอกลวงออนไลน์ทางโทรศัพท์เนี่ยคุยเปิดกล้องอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเขาถึงทำแบบนั้นเพราะว่าเขาเนี่ยพยายามป้องกันแล้วก็ชักจูงเนี่ยโน้มน้าวไว้ไม่ให้ไปคุยกับคนอื่นเลยจะต้องคุยกับเขาคนเดียวหนึ่งกลัวจะไปปรึกษาตำรวจกลัวจะไปปรึกษาผู้ปกครองปรึกษาเพื่อนแล้วทำให้คนอื่นรู้ว่าแผนพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นมิจฉาชีพนะ
3: ต้องย้ำเตือนกันนะคะคุณผู้ชมใครมีลูกก็เตือนลูกใครมีหลานก็เตือนหลานเพราะว่าจะได้ไม่เกิดเหตุซ้ำๆแบบนี้นะคะ
9: ครับคุณผู้ชมเกิดขึ้นบ่อยจริงๆเอามาย้ำเตือนกันนะครับดูข่าวกีฬากันต่อเลยวันนี้พบกับคุณวิริยะตันนุกูลกิจนะครับเริ่มต้นกันที่ฟุตบอลอาเซียนคัพกันก่อนดูจากคะแนนแล้วเนี่ยไทยแม้ว่าจะทำผลงานเสมอกับเวียดนามแต่ว่าดูสกอร์รวมเราก็ยังไม่สามารถไปคว้าแชมป์ได้อยู่ดีนะ
10: มันได้เพียงพอนะครับแต่ว่าครึ่งแรกเนี่ยเราเล่นเป็นพระเอกสร้างความสุขให้กับแฟนบอลไทยเหมือนกันแต่โชคชะตามันไม่เข้าข้างครับผลเสมอมันก็ไม่เพียงพอต่อการคว้าแชมป์นะครับเอาไปดูกันนะครับทีมชาติไทยสู้อย่างเต็มที่ก่อนทำได้เพียงบุกเสมอกับเวียดนาม 2-2 ทำให้สกอร์รวมแพ้2ประตูต่อ4คว้ารองแชมป์อาเซียนครับครับ
11: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
10: ไปกันที่บิลลิงสเตเดียมนะครับเป็นเกมฟุตบอลอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศเกม2เราอดีตแชมป์7สมัยบุกไปเยือนเวียดนามซึ่งเป็นแชมป์เก่าแล้วก็อดีตแชมป์3สมัยทีมชาติไทยเนี่ยนัดแรกเราแพ้มาก่อน 2-0 นะครับเงื่อนไขในเกมนี้ก็ต้องการ2ประตูเพื่อตีเสมอและ3ประตูเพื่อชัยชนะ12นาทีนะครับเราได้เฮก่อนครับจากการยิงเต็มโค้งของยศกรบุรพาตอนนั้นเนี่ยปลุกความหวังของแฟนบอลไทยทั้งประเทศเลยนะครับแล้วก็ไล่มาเป็น1ประตูต่อ2ในผลประตูรวมโอกาสลุ้นแชมป์เนี่ยตอนนั้นเราเปิดกว้างสำหรับทีมชาติไทยจริงๆนะครับส่วนนาที46ครับคากานะคำยกเนี่ยไปโดนฟาร์มซันเหม่งแนวรับของเวียดนามทำฟาวในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินยืนยันจุดโทษทันทีนะครับแต่ว่าคากานะครับรับหน้าที่ยิงข้ามคานออกไปอย่างน่าเสียดายทำให้ไทยพลาดโอกาสนำ 2-0คือพอเราไม่ได้ประตูนะครับคราวนี้เราก็โดนจนได้ครับนาทีที่52เวียดนามตีเสมอ 1-1 นะครับโดบังเฮนครับยิงบอลไปชนเสากระดอนมาโดนขาจัดชัยบุตรคมผู้รักษาประตูของทีมชาติไทยเข้าประตูไปอย่างโชคร้ายครับสกอร์รวมตอนนั้นเวียดนามเขานำห่าง 3-1 และลูกนี้เป็นการทำเข้าประตูตัวเองของชาติไทยด้วยนะครับส่วนนาที85เรากลับมามีความหวังอีกครั้งนะครับหวานชัยจะรุ่นองครานที่ลงมาเป็นตัวสำรองยิงให้ไทยขึ้นนำอีกครั้ง 2-1 ตอนนี้เราไล่มา 2-3 ขออีกลูกเดียวนะครับก็จะตีเสมอได้แล้วแต่ว่าช่วงทดเจ็บเขาบีบเราสูงจริงครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยพลาดครับเป็นวันชัยจะรุ่นองครานนะครับที่ทำเข้าประตูตัวเองแล้วก็สกอร์รวมเวียดนามหนีเป็น 4-2 แล้วมันอยู่ในช่วงท้ายเกมแล้วนะครับแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วครับจบเกมทีมชาติไทยก็เสมอเวียดนาม 2-2 แต่ว่าถ้าเรารวมสกอร์2นัดนะครับเราแพ้ไป 2-4 คว้าได้เพียงตำแหน่งรองแชมป์

0: เวียดนามป้องกันแชมป์ได้สำเร็จและเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่4ด้วยนะครับขณะที่ยศกรบุรพาคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมไปครองเพราะว่ายิงไป3ลูกนะครับส่วนเหงียนดิงบักกองหน้าทีมชาติเวียดนามคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมด้วยการซัดไป5ลูกนะครับเท่ากับเพื่อนร่วมทีมอย่างเหงียนซุนซอนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของเราเนี่ยจะลงแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพที่อินโดนีเซียก็จะเป็นการแข่งขันในช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับไทยเนี่ยอยู่ในดิวิชั่น1ร่วมกับเวียดนามปากีสถานแล้วก็ทางด้านของฟิลิปปินส์คือรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก็จะแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับซึ่งแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเพื่อเฟ้นหาแชมป์ของแต่ละดิวิชั่นต่อไปนะครับหลายๆคนคงเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับคือเราทำประตูได้เร็วตามที่เราต้องการแล้วแต่แหมถ้าลูกโทษลูกนั้นมันเข้านะครับนำ 2-0 มันจะเป็นอีกแบบนึงแต่นี่แหละครับคือโชคชะตาก็ไปว่ากันต่อในฟีฟ่าอาเซียนครับซึ่งเมื่อวานทางด้านของจานนี่อินฟานติโนมาแล้วเห็นความคึกคักนะฮะก็เลยเพิ่มค่าลิขสิทธิ์อะไรต่างๆนานานะ okay. เพราะเห็นความคึกคักของฟุตบอลอาเซียนแต่มองว่าเราก็ต้องเรียกศรัทธากลับคืนมาของฟุตบอลไทยด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าในทางด้านของฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยเป็นฟีฟ่าเดย์นักเตะเนี่ยจัดชุดใหญ่ได้และเราไปเอาคืนเวียดนามตรงนั้นดีกว่า
1: ครับครับมาลุ้นมาเชียร์อันนี้ต่อดีกว่าวอลเล่
0: ใช่ครับ
1: วอลเล่หญิงชิงแชมป์เอเชียไทยเดี๋ยวต้องเจอกับเกาหลีใต้ก็โหดอยู่นะ
0: ใช่ครับช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นคู่แข่งในรอบ8ทีมที่เราน่าจะไม่อยากจะเจอแต่สุดท้ายเมื่อเจอกันแล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะชนะได้อยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าสถิติหลังๆเนี่ยเราก็เหนือเขาอยู่เหมือนกันแล้วก็เราน่าจะได้ข่าวดีจากแนนทัศน์ดาวที่อาจจะได้กลับมาลงสนามด้วยนะครับศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เนี่ยตอนนี้เดินทางมาถึงรอบน็อกเอาท์8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับทัพนักกีฬาสาวไทยที่โชว์ฟอร์มโหดคว้าแชมป์กลุ่ม B ก็เตรียมลงสนามกับคู่ปรับตลอดกาลอย่างเกาหลีใต้พอกลางสถิติจะพบว่าเกมบุกของไทยกำลังท็อปฟอร์มแต่ต้องรับมือกำแพงบล็อกสุดโหดของเกาหลีใต้เขาด้วยนะครับทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายด้วยฟอร์มอันร้อนแรงจริงๆนะครับหลังจากเก็บชนะ3นัดรวมในรอบแบ่งกลุ่มพร้อมทำคะแนนอยู่อันดับที่3ในรอบ8ทีมสุดท้ายคือณเวลานี้สาวไทยมีความโดดเด่นด้วยเกมบุกสุดเฉียบคมที่มีออมสินสศิภพรเป็นตัวตบทำแต้มสูงสุดของทีมทั้ง3นัดนะครับผนึกกำลังกับบีมพิมพิชยาที่ทำแต้มสม่ำเสมอโดยนัดล่าสุดก็คงคู่กันทำไปคนละ20แต้มขณะที่บุ๋มบิ๋มเทจุออนยังคงเป็นอาวุธเด็ดในเกมเสิร์ฟนะครับอย่างไรก็ตามโจทย์สำคัญที่ทีมไทยต้องระวังก็คือการรับบอลแรกนี่แหละคือยังมีสถิติที่ต่ำกว่านะครับหากปรับให้แน่นอนขึ้นจะช่วยให้ทางด้านของชมพู่เนี่ยเซตบอลแล้วก็จ่ายบอลสูตรทำลายบล็อกคู่แข่งได้ง่ายนะครับเรามาดูเกาหลีใต้นะครับเขาผ่านรอบนี้มาด้วยผลงานชนะ2แพ้1ทำคะแนนอยู่อันดับที่6ในรอบ8ทีมสุดท้ายคือจุดแข็งของเกาหลีชุดนี้อยู่ที่เกมบล็อกครับคือสูงใหญ่แล้วก็แข็งแกร่งคือนัดล่าสุดเนี่ยกดไปถึง13บล็อกนะครับนำโดยบาร์เรลอย่างอีดาฮยอนบล็อกคนเดียวไป4แต้มแล้วก็ผนึกกำลังกับหัวเสาตัวหลักอย่างอีซอยยองนะครับที่ทำฟอร์มดุก็คือ22คะแนนแล้วก็กัปตันทีมก็คือคังโซฮวีนอกจากนี้เกาหลีใต้ยังมีเกมรับที่เหนียวแน่นแต่ว่าจุดอ่อนนะครับก็คือบอลแรกครับคือค่อนข้างแกว่งรวมถึงมักจะมีปัญหาเริ่มต้นเกมช้าจนเสียเซตแรกอยู่บ่อยครั้งคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้สาวไทยเอาชนะได้ครับก็คือการใช้เกมเสิร์ฟที่ทำลายบอลแรกของเกาหลีใต้ตั้งแต่ต้นเลยครับเพื่อตัดเกมรุกแล้วก็ตัดมือเซตออกจากเกมพร้อมใช้สปีดบอลแล้วก็บอลสูตรของพรพันธ์นี่นะครับดึงบล็อกสูงใหญ่ให้หลงทางรวมถึงเล่นด้วยความอดทนเพื่อเอาชนะผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกให้ได้ต่อไปนะครับเรามาดูความพร้อมล่าสุดนะครับสาวไทยได้ลงซ้อมมือสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงคือเน้นย้ำเรื่องระบบเกมรับและบล็อกเพื่อเปลี่ยนเป็นเกมรุกกลับนะครับโค้ชออสเนี่ยเขาเน้นเป็นพิเศษนะครับก็คือการรับบอลแรกให้ได้นะครับส่วนเรื่องอาการบาดเจ็บของแนนทัศดาวล่าสุดก็สามารถลงน้ำหนักสวมรองเท้าลงซ้อมเบาๆได้แล้วซึ่งแพทย์ประจำทีมระบุว่าร่างกายของแนนทัศดาวฟื้นตัวดีขึ้นตามลำดับครับ
2: ก็สำหรับน้องแนนทัดดาวนะครับในเบื้องต้นก็มีการบาดเจ็บที่บริเวณข้อต่อของเท้าซ้ายนะครับจากการเล่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยทางทีมแพทย์และก็ทีมนักกายภาพบำบัดก็ได้ให้การรักษาและก็ฟื้นฟูอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ยาการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดนะครับเพื่อเร่งให้

0: การบาดเจ็บเนี่ยกลับมาสู่สภาพปกติได้ไวขึ้นนะครับก็จากการประเมินตอนนี้อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับก็หวังว่าอีก 1-2 วันข้างหน้าถ้าได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีโอกาสอย่างมากเลยครับที่จะกลับมาเล่นในรอบน็อกเอาท์แล้วก็ช่วยทีมให้ในการแข่งขันในรอบต่อไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไปครับ
1: สำหรับทีมสาวไทยจะเจอกับเกาหลีใต้ในวันนี้นะครับ27สิงหาคมเวลา13นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซึ่งหากเราชนะเนี่ยรอบ4ทีมเราจะต้องไปเจอทีมชนะระหว่างญี่ปุ่นกับไต้หวันนะครับก็มองว่ารอบ4ทีมเนี่ยน่าจะไปตามนัดกับทางด้านของญี่ปุ่นนะครับจากนั้นเราปิดท้ายข่าวกีฬาวันนี้ครับไปดูฟุตบอลเมเจอร์ลีกของสหรัฐนะครับคือผู้ตัดสินเนี่ยต้องเป่าหยุดเกมแบบไม่น่าเชื่อเพราะอะไรไปดูกันครับเมเจอร์ลีกของสหรัฐนะครับนี่เป็นเกมระหว่างมินนิโซตายูไนเต็ดกับซานโฮเซเอิร์ธเควคครับเป่าหยุดเกมนะครับมีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปโฟกัสกันจริงๆครับทุกคนชี้มือชี้ไม้นะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปครับนี่ครับมีเด็กลงไปครับเป็นหนูน้อยวัยหัดเดินครับคือหนีจากครอบครัวตอนไหนไม่ทราบนะครับคือเด็กเพิ่งหัดเดินเนี่ยพ่อแม่ต้องไวนะครับ 3-5 วินี่50เมตรต้องมีนะครับ20เมตรคือถ้าหัดเดินเนี่ยเดินไปเรื่อยอยู่แล้วนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยครอบครัวก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อตามหาครับหาไปหามาก็ลงไปอยู่ในสนามแล้วนะครับคราวนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบไปอุ้มหนูน้อยออกจากสนามครับเพราะเดินจะไปถึงกรอบเขตโทษเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็พาเด็กกลับเข้าไปหาครอบครัวครับครอบครัวเนี่ยตกใจนะแต่ดูน้องเขาแบบยิ้มคนทั้งสนามดูไว้เฮ้ยนะฮะผู้บรรยายก็ตกใจเหมือนกันนะครับและตะโกนบอกว่าเฮ้ยมีเด็กอยู่ในสนามขณะแข่งขันนะครับซึ่งผู้บรรยายเกมยังเล่าถึงเหตุการณ์แปลกๆในสนามนี้ครั้งก่อนเพราะก่อนหน้านี้ในปี2024ครับมันมีตัวแรคคูนวิ่งเข้ามาตอนนั้นแรคคูนมันก็ยากไงฮะต้องใช้4คนในการจับแต่คราวนี้มีเด็กก็โดยละมุนละม่อมนะครับถ้าเป็นแบบนี้นี่ต้องยอมรับว่าคืออเมริกันเกมเนี่ยเขาค่อนข้างจะให้ความใกล้ชิดกับแฟนๆกีฬาอย่าง NBA เห็นไหมก็นั่งกันข้างสนามอันนี้ฟุตบอลรั้วรอบขอบชิดมันก็อาจจะแบบไม่สูงมากนะคิดดูปล่อยให้เด็กลงไปได้ดีเนี่ยที่ลูกบอลมันไม่ได้คอนโทรลไปถึงจุดนั้นนะครับถ้าโดนกันเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะครับก็ถือว่าต้องรักษาความปลอดภัยให้ดีหน่อยนะครับโอ้โหอเมริกานี่มาพลาดแบบนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะก็เสียหน้าอยู่เหมือนกันคร
2: ับแต่จริงๆต้องชื่นชมน้องน้องอาจจะเป็นเด็กฉลาดก็ได้คือหลงกับพ่อแม่ถ้าเกิดอยู่บนอัฒจันทร์อ่ะกว่าจะตามตัวไม่เจอแต่ถ้าลงสนามอ่ะ
3: เจอแน
2: ่ไม่เกิน5นาทียังไงก็เจอพ่อแม
1: ่มันมีอุปกรณ์ตอนลูกผมนะง่ายๆผมก็มีเป้แล้วก็สายเลยอ่ะ
2: ครับ
1: เอาความไม่อยู่จริงนะครับคือเด็กกำลังหัดเดินเดินไปเรื่อยจริง
4: ครับ
5: หมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้เรา4คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID @ ร้องทุกไทย PBS
1: สุขภาพดีมีได้ทุกวันทุกปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพรวมไว้ที่นี่เรามีคำตอบ
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:05 น.